0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอสถโอชารายการที่จะพลิกมุมมองในการนำเสนออาหารไทย
1: ในรูปแบบของยาที่อร่อยที่สุดในโลกค่ะ
0: และ EP นี้เราอยู่กันที่จังหวัดพังงาครับ
1: เมื่อพูดถึงจังหวัดพังงานะคะอ้อมจะนึกถึงทะเลสวยๆหาดทรายดีๆแต่จริงๆมีอีกอย่างนึงที่อ้อมอยากให้ทุกคนรู้ค่ะพี่ตอย
0: ค่ะ
1: คือที่จังหวัดพังงาเขามีป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์และเป็นธรรมชาติมากๆซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของจังหวัดเขาเลยค่ะ
0: ใช่จ้ะน้องอ้อมและป่าต้นน้ำที่น้องอ้อมพูดถึงเนี่ยเหมือนดันข้างหลังของเราเนี่ยก็เป็นจุดกำเนิดจุดเริ่มต้นของแหล่งวัตถุดิบที่เรามาตามหาในวันนี
1: ้
0: ซึ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็สะอาดเท่านั้นนะ
1: สะอาดด
0: ้วยจึงทำให้มันมีคุณค่าทางยาแล้วก็เป็นอาหารที่อร่อยด้วยพี่พูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยทั้งคุณผู้ชมและก็น้องอ้อมเนี่ยคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมว่าวัตถุดิบที่พี่กำลังพูดถึงเนี่ยคืออะไร
1: อยากทราบพี่ต่อยเฉลยเลยดีกว่า
0: เฉลยเลยน
1: ะ
0: วัตถุดิบที่พี่พูดถึงเนี่ยก็คือหญ้าช้องนั่นเองครับ
1: หญ้าเหรอคะพี่ต่อย
0: หญ้าช้องเนี่ยเท่าที่พี่พอจะทราบมานะเขาเป็นพืชน้ำตระกูลเดียวกับหญ้าหน้าตาของเขาก็จะคล้ายๆกับพับพึ่งทานนั่นแหละ
1: พับพึ่งทานพับพึ่งทานอ้อมก็ไม่รู้จัก
0: หญ้าช้องก็ไม่รู้จักใช่ไหมพับพึ่งทานกับหญ้าช้องจริงๆเขามีความแตกต่างกันนะ
1: ค่ะ
0: โดยเชิงลึกเนี่ยเขาแตกต่างกันแต่ว่าที่แตกต่างกันชัดเจนเลยเนี่ยก็คือว่าพับพึ่งทานเนี่ยเขาจะมีดอก
1: ค่ะ
0: แล้วก็สวยงามกว่าแต่ว่าตัวพับพึ่งทานเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะกินได้
1: คืออันนึงกินได้อีกอันนึงกินไม่ได้อ
0: ันนึงกินได้อีกอันนึงกินไม่ได้ซึ่งศัพท์ทางวิชาการของหญ้าช้องเนี่ยเขาจะเรียกว่าสันตวาใบข้าว
1: สันตวาใบข้าว
0: พบมากในแถบภาคใต้ของเราเนี่ยแหละ ในจังหวัดระนองพังงาหรือบางอำเภอของจังหวัดตรังซึ่งตามธรรมชาติของหญ้าช้องเนี่ยเขาจะขึ้นในแหล่งน้ำธรรมชาติเท่านั้นที่มีความไหลใสสะอาด
1: น้ำไหลใสสะอาดงั้นอ้อมเข้าใจแล้วว่าทำไมพี่ตอยถึงพาอ้อมมาที่อำเภอคุระบุรีนี
0: ้
1: เพราะว่าที่อำเภอคุระบุรีอะค่ะเขาเป็นแหล่งต้นน้ำสุดๆที่แบบมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็สะอาดมากเพราะฉะนั้นหญ้าช้องที่มีคุณภาพดีที่สุดแปลว่าต้องอยู่ที่อำเภอคุระบุรีใช่ไหมคะ
0: ต้องอยู่ที่อำเภอคุระบุรีนี่แหละแล้วน้องอ้อมรู้ไหมอีกอย่างนึงชาวบ้านที่เนี่ยเขานำหญ้าช้องเนี่ยมาทำเป็นอาหารกันนานแล้วนะ
1: ทำเป็นอาหาร
0: ทำไปเป็นอาหารได้ด้วยซึ่งหญ้าช้องที่เขานำมาเป็นอาหารเนี่ยตัวอย่างก็เช่นเมนูพวกลวกจิ้มกินกับน้ำพริก
1: ลวกจิ้ม
0: หรือแกงส้มต้มกะทิ
1: ค่ะ
0: แต่มีหนึ่งเมนูไฮไลท์สำคัญเลยที่ชาวบ้านที่เนี่ยเขานำมารับประทานกันน้องอ้อมรู้ไหมว่าเมนูอะไร
1: อะไรคะ
0: เขาเรียกเมนูว่าเบื่อทอด
1: เบื่อทอด
0: เดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังเอาคร่าวๆนะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะเอาที่พี่พอจะทราบเนี่ยเมนูเบื่อทอดเนี่ยเขาจะเอาหญ้าช้องเนี่ยไปจุ่มใส่กับพวกแป้งแล้วก็คลุกเคล้ากับเครื่องเทศตามสไตล์ชาวบ้านที่เขาทำอ่
1: ะ
0: เสร็จแล้วก็เอาไปทอดในน้ำมันร้อนๆพอมันสุกเนี่ยเขาก็จะตักขึ้นมาให้เราเห็นความเหลืองกรอบไปนะพอถึงเวลาเรากินเคี้ยวเข้าไปเนี่ยโอ้โหรสชาตินี่สุดยอดไปเลย
1: ฟิลฟิลแบบหญ้าช้องเทมปุระอะไรอย่างง
0: ี้ฟิลฟิลหญ้าช้องเทมปุระแต่ make in Thailand
1: make in พังงา
0: make in พังงาเนี่ยแหละ
1: พี่ต่อยเอาจริงหญ้าช้องอ้อมก็ไม่รู้จักเบื่อทอดอ้อมก็ไม่รู้จักแต่อ้อมฟังพี่ต่อยพูดอ้อมเริ่มอยากกินแล้วอ
0: ยากแล้วนะ
1: อยากกินแล้วนะ
0: โอเคงั้นถ้าเกิดน้องอ้อมอยากกินเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาทั้งคุณผู้ชมแล้วก็น้องอ้อมอ่ะไปถึงจุดกำเนิดจุดเริ่มต้นของทั้งหญ้าช้องแล้วก็เมนูเบื่อทอดนี่เลยเอาไหม
1: แล้วไปถึงแล้วพี่ต่อยทำให้อ้อมกินเลยนะ
0: เดี๋ยวพี่จะทำให้น้องอ้อมกินเลยมีข้อแม้เดียวกินแล้วท้องเสียห้ามว่าพี่นะ
1: เอาให้มันกินได้ก็พออ
0: ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมน้องอ้อมไปกันเลยครับไป
1: ไปค่ะ
0: และจุดหมายปลายทางของการตามหาวัตถุดิบของเราในครั้งนี้เราจะเดินทางกันไปที่ตำบลคุระอำเภอคุระบุรีครับซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ติดกับอุทยานแห่งชาติศรีพังงาเขาเป็นแหล่งต้นน้ำธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยมีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอคุระบุรีและอำเภอตะกั่วป่าของจังหวัดพังงาครับโดยอุทยานแห่งชาติศรีพังงาเป็นอุทยานแห่งชาติ1ใน5แห่งของโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเพื่อการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ5รอบเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2530เรียกได้ว่าเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่56ของประเทศไทยครับซึ่งการตามหาหญ้าช้องของเราในวันนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสิริพงษ์ศรีธนสารหรือลุงแดงท่านเป็นประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินรวมถึงเป็นผู้ให้คำแนะนำและจะพาเราออกตามหาหญ้าช้องใน EP นี้กันครับลุงแดงลุงแดงอยู่ไหมครับลุงแดง ลุงแดงอยู่ไหมครับอยู่ในบ้านไหมเนี่ยลุงแดงเอ้าลุงแดงสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: เก็บอะไรมาครับเนี่ยลุงแดง
2: เก็บไข่กับผักเหนียงมาครับ
0: อ๋อนี่ปลูกเองเหรอฮะ
2: ปลูกเองครับ
0: ปลูกเองที่นี่เลยเหรอครับแล้วที่นี่มันเป็นศูนย์การเรียนรู้อะไรครับเนี่ยลุงแดง
2: การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
0: มันคือยังไงอะไรยังไงครับเนี่ยลุงแดง
2: มันคือการใช้ประโยชน์ของที่ดินที่ดินน้อยแต่ได้ประโยชน์เยอะ
1: ที่นี่คือบ้านลุงแดง
2: บ้านของลุงแดง
1: เป็นบ้านลุงแดงแล้วก็บ้านลุงแดงกลายเป็นศูนย์การเรียนรู
2: ้ครับผม
1: อ๋อเท่
0: ลุงแดงแนะนำก่อนนี่น้องสาวน้องอ้อ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะว
2: ัน
1: นี้รบกวนลุงแดง
2: ได้
1: พ
2: ี่
1: ชายพามาหา
0: แถวนี้เนี่ยปกติแล้วชาวบ้านเนี่ยครับลุงแดงเขาทำอะไรกันอยู่บ้าง
2: ปกติชาวบ้านอาชีพเกษตรกรทำสวนปาล์มทำสวนยางพาราพืชระยะสั้นปลูกพริกอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ล้มลุกอะไรพืชล้มลุก
2: ครับผมที่นี่เป็นอินทรีย์ออร์แกนิกไทยแลนด์ด้วย
0: ครับเอาอย่างนี้ครับลุงแดงเข้าประเด็นเลยดีกว่า
2: ครับผมครับ
0: วันนี้พอดีว่าตอยอ่ะจะพาน้องอ้อมอ่ะมาสอบถามลุงแดงที่เป็นตัวจริงเสียงจริงเรื่องย่าช้องที่เล่าให้ฟังอ่ะ
1: ลุงแดงคือพี่ตอยเขาจะเรียกว่าโม้เรียกว่าเล่าไปเยอะเล่าเรื่องย่าช้องไปเยอะแต่เขาก็เวลาถามอะไรเขาตอบไปได้ก็เลยพามาหาลุงแดงดีกว่า
0: ตอบได้แต่ว่าไม่เก่งเท่ากูรู
1: อ้อมอยากรู้ว่าย่าช้องมันอะไรยังไงคืออ้อมไม่เคยได้ยินชื่อพืชชนิดนี้เลยลุงแดงมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเราไปค้นเจอมันได้ยังไง
2: ครับผมย่าช้องก็เป็นไม้น้ำชนิดหนึ่งพืชน้ำชนิดหนึ่งที่ต้องอาศัยน้ำสะอาด
1: น้ำสะอาด
2: คือย่าช้องไม่ได้มีแต่ที่นี่ที่เดียวที่อื่นแต่ลักษณะไม่เหมือนกันมันต้องอยู่ตามลักษณะของน้ำลักษณะของดินไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันหมด
1: ย่าช้องแต่ละท้องถิ่นหน้าตาเขาไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกัน
1: แล้วมันแตกต่างกันยังไง
2: มันคล้ายๆกันล่ะอย่างเราเจอบางที่แค่สั้นๆแต่ที่นี่มันจะยาวประมาณฟุตกว่า2ฟุตได้อยู่ที
0: ่2ฟุตนี่30เซน60เซน
2: อยู่ที่ความเหมาะสมของพื้นที
0: ่ครับ
2: ดินของที่นั่นตะกอนของอาหาร
0: มันมีทั้งปีไหม
2: อ๋อตรงนี้เป็นประเด็นเลย
0: ครับ
2: ไม่เกิน3เดือนเราจะได้กินหญ้าช้องไม่เกิน3เดือน
1: โอ้แปลว่ามันเป็นซีซันนิ่งหมายถึงว่าทั้งปีเนี่ยเราจะได้ทานแค่
2: 3เดือนอย่างมาก
1: ช่วงนี้มีมั้ยคะ
2: ช่วงนี้แหละช่วงนี้มี
0: ช่วงนี้พอดีนะ
2: ช่วงนี้พอดีเลยเพราะว่าพืชน้ำเหล่านี้ส่วนมากที่เขาจะอยู่ได้ตลอดคือหมายถึงคลองนั้นตอนหน้าแล้งน้ำต้องแห้งหมด
0: ครับ
2: เมล็ดจะต้องอยู่ในพื้นที่แห้งพอน้ำมาเขาก็เริ่มโตด้วยลักษณะอย่างเงี้ย
0: ก็คือว่ามันต้องมีน้ำมาแล้วก็น้ำหายไปแล้วก็ต้องให้มันเมล็ดมันอยู
2: ่
0: ใน
2: เมล็ดอยู่ใน
0: น
2: ้ำมาใหม่แล้วก็ออกใหม
0: ่ถ้าว่ามีน้ำทั้งปีเนี่ยก็ไม่ได้อีกไม่ดี
2: ก็ไม่ดีสิ่งที่คาดว่าจะสูญพันธุ์ก็ด้วยเรื่องดินฟ้าอากาศอย่างหนึ่งและการใช้ประโยชน์ของที่ดินริมตลิ่งก็มีโอกาสสูญพันธุ์ด้วย
1: ครับช่วงนี้ถึงหากินยาก
2: ยากอยู่สมัยยุคก่อนเนี่ยเราไปลำห้วยลำคลองเล็กๆเจอหมดแต่เดี๋ยวนี้บางคลองหายไปไม่เหลือสักต้น
1: มาถูกจังหวะ
2: แ
1: ต่นอกจากอาหารแล้วเนี่ยเขามีการเอาไปทำเป็นยาอะไรเงี้ยมีสรรพคุณทางยาอะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่า
2: ก็เท่าที่ผู้เฒ่าผู้แก่ศึกษาดูมันก็เป็นรสยารสเย็นนะจะแก้ร้อนในได้ในกรณีบริโภคสดบริโภคสดได้แต่อาจจะไม่อร่อยไม่อร่อยปากแต่หน้า
0: ไม่แซ่บ
2: คุณภาพทางยามันมีอยู่นี่แหละคนเรามันไอ้ที่ไม่อร่อยแล้วเราไม่ค่อยบริโภคที่จริงไอ้ไม่อร่อยเป็นยา
1: แต่ว่าเราลุงแดงเอาของไม่อร่อยมาทำให้มันอร่อยได
2: ้ได้ได้
0: ไม่พออร่อยก็ยังเป็นยาอยู่ดี
2: ก็ยังเป็นยาอยู่ได้เดี๋ยววันนี
0: ้ไม่เดี๋ยวตอยทำด้วย
2: เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปที่มีย่าช้องอยู่เลย
0: เป็นลวกจิ้มนี่มันรสชาติยังไงฮะ
2: ลวกจิ้มกินได้ส่วนมากเราจะเห็นว่าต้องใช้วิธีการทอด
1: เบื่อทอด
2: เบื่อทอด
1: เบื่อทอด
2: เบื่อทอด
0: เมนูไฮไลท
1: ์อ้อมเริ่มไม่ไว้ใจพี่ตอยแล้วไม่ได้ทำให้อ้อมกินได้ไหม
2: ได้ครับ

0: อย่าลอย
1: ครับ
0: อย่าลอยวันนี้เราจะไปเก็บกันตรงไหนล
1: ง
0: ตร
1: งไหนนี่ยครับพ่อยาจองนั่นดำๆกุ้มๆยาจองคร
0: ับ อ๋อยายลอยบอกว่าที่ดำๆเห็นอยู่ในน้ำอ่ะตะกุ่มตะกุ่ม
2: ที่ดำ
0: ๆคือเยื่อหญ้าช้องคือหญ้าช้องเดี๋ยวเราจะลงไปพิสูจน์กัน
2: เปลี่ยนป่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยน
1: ชุดก่อนครับ
2: ไปเปลี่ยนชุดก่อนนะ
0: ครับ

0: ้วมันเลือกยังไงอ่ะคะเวลาเรา
1: ต้นขาวข้าวสวยๆหนูต้นขาวข้าวแบบน
2: ี้อ๋อยายร้อยบอกว่าต้นขาวขาวสวยๆ
0: ขาวสวยๆ
2: ขาวขาวสวยๆ
0: ขาวขาวนี่คือเราดูท่อนบนเหรอ
2: ใช่ใช่
1: ต้นน
2: ี
1: ้ต้นนี้ข้าว
0: หมายความว่าเวลาเอาไปกินมันจะอร
2: ่
0: อย
2: อร่อยมันดูไม่สกปรกดูไม่สกปรก
3: มันไม่สกปรก
2: ไม่สกปรก
0: อันไหนไหนแบบถ้ามันสกปรกมัน
1: จะเป็น
2: นิ่
1: มเด้ง
2: น
3: ั่
2: น
3: นะแล้วมันเป็นอย่างนี้ได้เพราะอะไรคร
1: ับ
3: เน
1: ี่
3: ย
1: มันเป็นยูดินอยู่ดินมัน
2: เพราะดินเพราะดิน
0: อันนี้คือไม่สะอาดไม่อร่อย
1: นี่ดินมันมาพุ่งเหมือนกันแต่ว่าเราจะมาเลยนี่มันลายมันกว้าง
0: เรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี
3: ้อันนี้ให้กินได้เลยอ่ะ
2: กินได้
3: กินเลยนะ
2: กินเลย
0: มันจะอยู่ยังไงอ๋อมันจะอยู
2: ่ทำผักได
0: ้มันจะอยู่กับโคลนแล้วเราก็ดึงขึ้น
1: อันน
0: ี้ไม่ใช่
2: กินได้
3: มีโอกาสนะ
0: อันนี้ไว้ใช้นะต้นยานะ
3: ต้องมาลอง
0: เฮ้ยแล้วอย่างงี้มันมีการแบบเริ่มอนุรักษ์เขาหรือยังอ่ะคะแล้วในเมื่อมันหายากขึ้นทุกปี
2: เลยก็เนี่ยเรากําลังช่วยกันเรื่องนี้แหละพอถ้าเราอนุรักษ์พระพึ่งตาลได
3: ้ครับ
2: อันนี้ก็ผลทางอ้อมก็น่าจะตาม
3: แล้ววิธีการที่เราจะอนุรักษ์ได้นี่ต้องทํายังไง
2: เราก็ใช้วิธีเรื่องของส่วนร่วมของชุมชน
1: พระพึ่งตาลแล้วครับมดมันจะขึ้นไม่รอด
0: อันนี้คือกินได้เลย
1: จ้า
0: ได้เลยกินสดๆได
1: ้นะเป็นพักธรรมชาติครับผมมันไม่ต้องมีหญ้าได้
0: ก็ไม่มีรสชาตินะมีจุด
2: ใช่ไหมจุดจุด
3: ทุ่งไทยก็ต้องรสชาติอย่างนี้แหละ
0: ถ้ากินสดๆเนี่ยคุณค่าสารไอประโยชน์ทางสมุนไพรเนี่ยมันเยอะกว่า
2: ที่ผ่านความร้อนแล้วเพราะตัวยายังมีอยู่เยอะ
0: แต่มันถึงขั้นหายไปเลยนะคะถ้าเอาไปทอดเหลือความอร่อยนะหรือว่ายัง
2: มีอยู่นั่นแหละแต่ไม่เหมือนกับสดมันเป็นรถเย็นที่แก้เรื่องของร้อน
0: ถ้ากินเป็นโอสดกินสดดีที่สุด
2: สด
0: เราจะ
2: ต้อง
0: ไปทำเบื่อทอดกันต่อไปเก็บ
3: เดี๋ยวเราจะไปเก็บของจริงนะ
0: ไปเก็บของจริ ง
3: อ้อมไปเลย
0: จริงอย่ารอเราเก็บไปเยอะไปก่อนแล้วนะไปก่อนได้เยอะกว่านะ

0: มาลุงแดงเรามาทำกับข้าวกันดีกว่าว่าแต่สาวๆแกงนี้ลุงแดงแนะนำมาหน่อยครับใครเป็นใครมาครับเนี่ย
1: คนนี้คือไ
2: ผ่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: แล้วคนสวยคนครับ
2: พี่นี่พี่นี่สวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับเดี๋ยวจะส่งอ้อมให้ทำอยู่กับแม่อีททางนี้
3: ได้ค่ะได้
0: แล้วส่วนตอยเนี่ยจะไปเจอกับพี่แมวทางนั้นนะ
2: ปากไม่แดงแล้วนะ
0: เดี๋ยวตอยจะไปทำฝั่งนี้กับพี่แมวไปทำทอดพี่แมวกำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
4: จะทอดย่าช
0: ้
4: อง
0: นะน้ำมันต้องใส่ขนาดไหนครับเนี่ยเพิ่มอีกเหรอครับมาเดี๋ยวตอยลองใส่ด้วยทำยังไงเนาะ
4: เทที่นายายเด็ดให้นะ
2: แม่เวลาเราเอาไปทอดนี่เราใช้ส่วนไหนบ้างอะ
4: ส่วนเราจะเมื่อก่อนเราจะตัดเอาแต่คูณใช่ไหมคะ
2: เมื่อก่อนเราจะทำ
4: ใช่มันจะสวย
2: ค่
4: ะแต่ตอนนี้อันนี้เราก็ทอดได้ค่ะต้องแผ่เวลาทอดแล้วมันจะสวย
2: ใช่ทอดอ๋อสมัยก่อนนะเราใช
4: ้แต่คูณสวย
2: เนี่ยแปลว่าวันนี้อ้อมจองสดใบนะ
4: จ้
2: าจองสดใบแล้วแม่
4: ได้
2: แล้วเวลาเราเอาไปทอดนี่เราผสมอะไรยังไงบ้าง
4: ก็มีแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เครื่องแกง
2: เครื่องแกง
4: กะปินิดนึง
2: เครื่องแกงนิดนี่เครื่องแกงอะไรคะ
4: เครื่องแกงส้มค่ะ
2: หาได้ทั่วไปแกงเหลืองใต้เนาะ
4: ค่ะใช่เคยนิดนึง
2: เคยแล้วก็คลุกก่อนใช่ไหม
4: ละลายครับ
2: สนใจสนใจ
4: น้องอ้อมทำก็ได้ค่ะ
2: คลุกเสร็จแล้วไงต่อ
4: เดี๋ยวใส่น้ำปูนใสค่ะ
2: น้ำปูนใส
4: น้องอ้อมตั้งตรงนี้
2: เดี๋ยวแล้วมันจะกรอบมันจะกรอบจากอะไรอ่ะแม่
4: มันจะกรอบจากอันนี้ค่ะ
2: มันจะกรอบจากน้ำปูนใส
4: ใช่ค่ะ
2: อันนี้คือเคล็ดลับย่าช้องเทมปุระ
4: ใช่ค่ะ
2: ใครเป็นคนคิดค้นเมนูนี้คะแม
4: ่ก็ชาวบ้านทั่วไปนะก็โดยเฉพาะยายร้อย
2: อ๋อยายร้อยมือดำนะ
4: ใช่ค่ะ
2: อาจารย์ร้อย
4: ถ่ายทอดไหมลูกหลาน
2: ยายร้อยนี่เป็นคนคิดเลยไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
2: โอ้อันนี้คือเขากินทั่วไปชีวิตประจำวันเลยนะคะ
4: ไม่ใช่ค่ะช่วงเวลามีเขก

0: ยี่ยมที่บ้านทอดกฐินอะไรแบบนั้นออกโรงทานที่
1: เป็นอาหารรับแขก
0: ใช่ค่ะ
2: หลังจากที่น้ำมันเดือดนี่เราต้องทำไงต่อครับพี่แมว
3: ก็เอายาชงมาทดได้เลยค่ะ
2: เอายาช้องไงนะ

0: ดูยังไงครับว่ามันสุกเนี่ยดูยังไงครับ
1: มันสิมันจะเรื่องเนี่ยที่เรื่องแบบนี้
0: อ่ะแล้วก็พริกอุ้ยนี่แป๊บเดียวไงเนี่ย
1: จ้ะ
0: ตักเมื่อไหร่บอกนะ
1: ต
0: ัก
1: ได้แล้ว
0: ตักแล้วนะอันนี้ก็แป๊บเดียวไงเนี่ยใช่ไหมพี่แมว
1: จ้ะคือน้ำมันมันร้อนอยู่แล้ว
0: น้ำมันมันร้อนอยู่แล้วก็เลยแป๊บเดียวแต่ถ้าเกิดเราใส่ตอนที่น้ำมันไม่ร้อนนี่ได้ไหมไม่ได้
1: จะอมมัน
0: อมมันเกินไป
1: ใช่มันจะไม่กรอบ
0: ครับ

0: เอามามาเสร็จแล้วเรามาชิมลองชิมกันดูค่ะ
1: มา
2: อันไหนก็ดี
0: อันไหนก็ได้ค่ะอร่อยทั้งนั้นแหละ
2: อันไหนก็ดีฮะอันนี้นะ
3: ใช่ค่ะเอาจริงๆตอนทำแอบกินไปเยอะแล้วแม่แต่ยังไม่เคยกินน้ำอะไรนะน้ำ
0: จ
2: ุ
0: ก
2: ห
0: ย
2: ำ
3: จุกหยำ
2: หมูกรอบ
0: กรอบ
2: อร่อยมากเลยแม่มาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาลองกินย่าช้องกันแบบสดๆดูนะนี่สรรพคุณทางยาเยอะจิ้มเลยนะ
0: ใช่
2: โอเคดูนะคุณผู้ชมดูนะอ่ะน้องก็
0: อร่อยไหม
2: อร่อยไหม
0: ย่า
3: จุดๆอ่ะจุดๆแต่ว่ามันอร่อยเพราะว่าม
0: ีน้ำพริก
2: มีน้ำทุกหยำ
3: น้ำทุกหยำ
2: มีน้ำ
3: ทุกหยำมันอร่อยเพราะน้ำทุกหยำเอาจริงๆถ้ากินกับดิปอ่ะสดก็อร่อยทอดก็อร่อย
2: เดี๋ยวลองดูอีกทีนึง
0: ลองทานเองเลยทีนี
2: ้เอามาให้แม่คุณค่าทางจิตใจมันอยู่ที่ตรงนี้คุณผู้ชมอยู่ที่คนป้อนให้
0: ใช่ได้สลับกันเน
3: า
0: ะ
2: เอ้ยอันนี้กิน
3: ไม่ต
2: ้
3: องจ
2: ิ้
3: ม
2: ไม่ต้องจ
0: ิ้
2: ม
0: จิ้มมาเอ็นดูเขา
3: เอ็นดู
0: จิ้มไม่ถูกกุ้งมือล้างเลยนะ
2: มือก็มา
3: เป็นไงพี่ลอย
2: มีกุ้งด้วยยิ่งอร่อย
3: แก้ร้อนใน
0: แก้ร้อนในดับพิษขับเสมหะแล้วก็แก้โรคคอบืด
2: คอบืดด้วย
3: กินได้ทุกวันแต่ไม่มีให้กินทุกวันเพราะหากินยาก
0: ใช่
3: แล้ววันนี้เราจะไปกิน
2: กันละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะขอลาไปกินกันอย่างจริงจังก่อนแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เราหิวมากเลย
3: งั้นกินเลยนะพี่ต่อย
2: กินเลย
3: จริงจังแล้วนะ
2: จริงจังเลย
3: มื้อเย็นแล้วนะ
4: สำหรับหญ้าช้องหรือสันตวาใบข้าวนะคะจะเป็นพืชน้ำนะคะที่อยู่ในวงสันตวานะคะซึ่งในวงสันตวาเนี่ยจะมีพืชน้ำอยู่หลายชนิดด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นสันตวาใบข้าวนะคะสันตวาใบพายสาหร่ายหางกระรอกแล้วก็ตับเต่านานะคะสำหรับงานวิจัยของสันตวาใบข้าวนะคะคือยังไม่มีงานวิจัยที่ชัดเจนนะคะสำหรับการนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นะคะแต่ว่าสันตวาใบข้าวเนี่ยมันเป็นพืชที่มีรสจืดเย็นนะคะซึ่งสามารถช่วยบรรเทาความร้อนในร่างกายได้นะคะแล้วก็ช่วยบำรุงธาตุได้ค่ะ
5: หลังจากที่เราได้ศึกษาที่มาของย่าช้องรวมถึงวิธีการเสาะหาเก็บเกี่ยวและนำมาประกอบอาหารท้องถิ่นสไตล์ชาวคุระบุรีกันไปแล้วก็มาถึงช่วงที่เรารอคอยคือการนำวัตถุดิบท้องถิ่นหน้าตาธรรมดาอย่างย่าช้องมารังสรรค์ให้เป็นเมนูสุดพิเศษโดยเราได้รับเกียรติจากเชฟออฟเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเป็นผู้รับหน้าที่รังสรรค์วัตถุดิบให้กลายเป็นเมนูอาหารจานไฟน์ไดนิ่งเรามาดูกันค่ะว่าย่าช้องจากอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงานี้จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นอาหารจานพิเศษได้อย่างไรเชิญรับชมกันได้เลยค่ะ
6: เริ่มต้นเรื่องก็คือได้รับชื่อมาว่าเป็นย่าช้องก็เลยเริ่มศึกษาพอเห็นตัวจริงก็มีความแปลกใจว่าพืชชนิดนี้ที่เกิดขึ้นในน้ำแหล่งน้ำสะอาดๆแล้วชาวบ้านรู้ได้ยังไงว่าพืชประเภทนี้ทานได้นั่นคือความแปลกใจอย่างแรกผมก็เลยรู้สึกว่าอยากลองเป็นตัวอย่างก็เลยติดต่อทีมงานส่งตัวอย่างให้ลองกินดูแล้วรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าแปลกใจจริงๆว่าพืชผักที่อยู่ในน้ำออกฤดูกาลแค่ช่วงเดียวแล้วคุณรู้ได้ยังไงคุณไปกินมันได้ผมก็เลยทานสดๆดูทานตั้งแต่ปลายใบนะครับผมยันมาถึงรากว่ารสชาติเขาเป็นยังไงเมนูที่ผมจะรังสรรค์ให้วันนี้นะครับผมชื่อว่าเมนูว่าห่อหมกย่าช้อง

ป็นอาหารสไตล์ภาคใต้เป็นอาหารสไตล์เป็นห่อหมกประมาณห่อหมกภูเก็ตห่อหมกพังงาเนี่ยแหละครับผมโดยการใช้เครื่องเทศพริกแกงของทางภาคใต้ครับคอนเซ็ปต์ของเมนูนี้ก็คือผมมองว่าอย่างแรกน่าจะเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับผมอาหารพื้นบ้านที่ทุกครัวเรือนทานได้ก็ต้องเป็นอะไรที่ง่ายและคุ้นชินนะครับผมก็เลยคิดเรื่องห่อหมกขึ้นมาสีของย่าช้องเนี่ยไล่สีตั้งแต่สีขาวเขียวอ่อนเขียวธรรมดาแล้วก็เขียวเข้มผมเลยมองว่าโดยเฉพาะสีของเขาแล้วเนี่ยมีความน่าสนใจก็เลยวางคอนเซปต์ว่าถ้าอย่างนั้นผมลองมาทำเป็นห่อหมกแทนที่จะใช้เป็นผักธรรมดารองอยู่ข้างล่างหรือว่าใบยอหรือว่าเป็นพวกกระหล่ำปีลองเปลี่ยนเป็นย่าช้องดูให้เขามีเอกลักษณ์ส่วนตัวถ้าสมมติว่าคนที่นี่จะต้องเอาย่าช้องไปขายไปต่อยอดจริงๆลองทำเป็นห่อหมกที่เป็นสีเขียวสีเดียวย่าช้องขึ้นมาผมว่าน่าจะเป็นอาหารที่น่าสนใจขึ้นครับผมแรงบันดาลใจก็คือความเป็นภาคใต้นะครับผมความเป็นพังงาแล้วก็ความเป็นเครื่องเทศผมเลยคิดว่าถ้าเอาเครื่องแกงมาทำเป็นอาหารสไตล์นึ่งเป็นก้อนเป็นเค้กเลยออกมาเป็นในสไตล์ห่อหมกนั่นคือแรงบันดาลใจมาจากเริ่มต้นมาจากเครื่องแกงรสชาติจัดจ้านแล้วก็อยากจะเปลี่ยนจากความเป็นน้ำให้มากลายเป็นความเป็นก้อนก็คือมองเป็นห่อหมกครับผมห่อหมกยังไงต้องเป็นปลาที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นที่ผมเลือกมาใช้ก็จะเป็นปลากระพงขาว

ตัวฮอร์โมนของผมเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นผมจะเอาความเป็นสีเขียวของเขาเอามาทำจะเป็นการเอาคั้นน้ำออกมาทำสีเขียวของเขาในการทำเป็นฮอร์โมนนะครับผมแล้วก็กลางลำต้นลงมาจะเป็นการทานแบบทานทุกส่วนจริงๆแล้วย่าช้องวันนี้เราจะทำผมทานทุกส่วนยกเว้นส่วนรากเท่านั้นครับผมห่อหมกย่าช้องเป็นอาหารสไตล์ไหนนะครับผมห่อหมกย่าช้องจริงๆแล้วก็เป็นอาหารที่ในสไตล์ของฝั่งภาคใต้เลยนะครับผม

คือหลักการของผมจริงๆแล้วคือการเอาอาหารธรรมดามาปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นอาหารที่ยกระดับขึ้นมาได้เปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปทรงเปลี่ยนลักษณะการ

0: มาแล้วมาแล้ว
1: ลองดูครับผม
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับเจ๊บ๊อบ
2: แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างย่าช้องเชฟออฟได้นำมายกระดับให้เป็นอาหารจานไฟน์ไดนิ่งสุดพิเศษและจิตพันอ้อมกับพี่ตอยได้มีโอกาสมาลองชิม
0: ได้ลองชิมฝีมือเชฟออฟกันก่อนเลย
2: เชฟออฟอธิบายเมนูนี้นิดนึง
1: ค่ะได้ครับผมตัวนี้เป็นตัวห่อหมกย่าช้องนะครับผมผมเอาย่าช้องมาทำเป็นทั้งหมด3องค์ประกอบนะครับผมองค์ประกอบแรกคือตัวเพสโต้ที่อยู่ข้างบนนะครับผมองค์ประกอบที่2นะครับผมคือการเอามาปั่นแล้วก็เอามาทำรวมกับตัวห่อหมกนะครับผมองค์ประกอบที่3คือเอามารองพื้นไว้ข้างล่างนะครับผมแล้วก็ปั่นมากับเครื่องแกงนะครับผมแล้วก็ตัวปลากระพงนะครับผมพอมาวางบนจานเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาตัวเพสโต้ที่ประกอบไว้ตัวแรกมาวางทับข้างบนรสชาติจะได้เพิ่มความละมุนมีความเป็นอาหารภาคใต้กับอินเตอร์ผสมกันแล้วก็ความเป็นย่าช้องที่อยู่ข้างล่างนะครับผมที่มีการสตีมไว้ก่อนหน้านี้ตัวนั้นก็จะได้เพิ่มรสชาติของความเป็นย่าช้องด้วยนะครับผมและในตัวห่อหมกเองก็มีย่าช้องอยู่แล้วด้วยนะครับผม

0: คือกลมกล่อม
1: ฮะ
0: มีย่าช้องผสมกับเนื้อปลาแล้วก็มีความเข้มข้นของพริกแกง
1: มันคือความเข้มข้นของเครื่องแกงใต้ใช่ไหมคะแล้วมันเป็นอาหารที่ไม่ติดหวาน
2: จานนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยเพราะว่ามีความหวานจากปลาธรรมชาติอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ปลาเราแบ่งเป็น2ส่วนตอนที่เราแลกออกมาส่วนแรกเอามาทำเป็นตัวห่อหมกเป็นเพจนะครับผมอีกส่วนนึงผมไดซ์ออกมาเพื่อให้เป็นชั้งเวลากินเข้าไปปุ๊บจะได้มีความรู้สึกว่ากินห่อหมกผสมกับเนื้อปลาเป็นชั้งๆเป็นปลาชนิดเดียวกันแต่ต้องการทำออกมาเป็น2แบบเพื่อเวลาผิวสัมผัสเวลาเราทานเข้าไป
1: แล้ววันนี้สนุกไหมคะ
0: สนุกไหมครับเชฟเป็น
2: ไงแน่นอนครับผมสนุกมากๆเพราะว่าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมเป็นคนชอบอะไรที่แปลกใหม
0: ่
2: ย่าช้องเป็นอะไรที่เปิดโลกทัศน์ใหม่สำหรับผมและอย่างนึงที่สำคัญที่สุดโอสถนี่คือพืชพันธุ์ที่เป็นยาจริงๆเต็มไปด้วยความสรรพคุณของสมุนไพรที่มีโอกาสไม่ได้ทำอาหารจานนี้นะครับผมได้คุยกับคุณลุงแดงนะครับผมที่เป็นเจ้าของสวนแล้วก็เป็นคนที่พาผมไปดูตัวย่าช้องแรงบันดาลใจหลายๆอย่างที่เห็นในสวนของคุณลุงแล้วเนี่ยผมรู้สึกพูดแล้วขนลุกครับผมเพราะว่าพูดถึงความออร์แกนิกพูดถึงความปลอดสารพิษนะครับผมพูดถึงวิถีชาวบ้านที่แท้จริงย่าช้องไม่ได้ขึ้นมาง่ายๆย่าช้องขึ้นมาต่อเมื่อตรงนั้นไม่มีสารพิษจริงๆไข่ที่เราใช้ก็เป็นไข่ที่มาจากไก่ฟรีเรนจ์ทุกอย่างวันนี้นะครับผมคือความประทับใจที่ผมรู้สึกว่าหาอีกลำบากยังไงผมมาหาลุงแดงแน่นอน
1: เราอ้อมเชื่อว่าอาหารจานนี้ค่ะลุงแดงแล้วก็ชาวบ้านจะเอานำไปต่อยอดให้เป็นของดีคุระบุรีแน่นอนไม่แน่ EP ต่อไปอ่ะอาจจะมีแค่โอกาสที่เราได้มาเจอเชฟป๊อปที่นี่อ้อมาอ้อมไม่ไหวแล
0: ้
1: วว
0: ันนี้จะขอตัว
1: ต่อได้ไหม
0: ชิมแบบเต็มที่เลยนะ
2: เชิญ
1: เรียกว่ากินเลยดีกว่าพี่ต่อย
0: กินแบบเต็มที่นะครับ
1: เอาเลยนะคะ
0: โอเค
1: ไม่เกรงใจนะ
0: ไม่เกรงใจนะ
2: เชิญครับ
0: ไปเป็นยังไงกันบ้างครับน้องอ้อมวันนี้กับย่าช้องโอสถโอชาของเรา
1: เอาจริงๆนะพี่ต่อยอ้อมก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าแบบย่าหน้าตาแบบย่ากอนึงธรรมดาเราจะสามารถนำมาทำอาหารได้อร่อยแถมมีสรรพคุณทางยามากขนาดนี้นับเป็นภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่าของเราจริงๆเนาะ
0: ใช่เลยจ้ะน้องอ้อมและอีกอย่างนึงเนี่ยนะพี่ก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าย่าช้องที่เป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเอามาทำเป็นยาหรือว่าเอามารับประทานกันตั้งนานแล้วเนี่ยพอมาอยู่ในมือเชฟที่สามารถยกระดับให้มันเป็นอาหารจานแบบว่าไฟไดนิ่งได้ขนาดนี้มันจะทั้งอร่อยแล้วก็ว้าวมากขนาดนั้นเลย
1: จริงมันว้าวมากจริงๆทุกคนแล้วแบบเอาจริงๆวันนี้อ้อมว่าคุ้มมากเลยนะที่พี่ต่อยพาอ้อมมาถึงกุละบุรีแห่งนี้แล้วแบบดันดนลุยน้ำไปหาย่าช้องกัน
0: เป็นไงครับคุณผู้ชมสมกับเป็นโอสถโอชาจริงๆครับเพราะอาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลก
1: แล้วเรากลับมาพบกันใหม่กับรายการโอสถโอชา
0: ในครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปตามหาโอสถกันที่จังหวัดอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับยาสวัสดีก็คือคิวมาถึงปึ๊กตะพูนะ
3: โอเค
0: โอสถโอชาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ลืมแล้ว
4: ครับ
0: ซึ่งไอ้พืชน้ำที่เป็นสกุลเดียวกับย่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในแหล่งน้ำธรรมชาติครับ
3: ต่อครับ
1: พี่กรชายเราค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือกินไก่ทอดเมื่อเช้าบวกกับปลาต้องโก๋ท้องเสียมันใช่เวลาไหมเนี่ย
0: ไปทำอะไรมาครับ
1: ไปเช้ากินอะไรมา
0: เมื่อเช้ากินไก่ทอด
5: เสริมเท้าไปแป๊บนึงนะต้องน้ำเขาเปียกด้วยดิ
1: เราจะได้เห็นกันไหมเนี่ยวันนี้พี่ต่อยย่าช้อง
0: เห็น
5: ไปทางไหน
3: แอคชั่นครับ
0: เอาใหม่เดี๋ยวไปคันนี้เลยใช่ไหมครับคุณแดง
5: ไปคันนี้ไปค
0: ันนี้เลยนะ
5: คันนี้อ
0: ันนี้พกอะไรไปเยอะแยะเนี่ย
5: อ๋อทุกอาวุธกรที่ใส่กันยาช็อต
1: นั่งล่าง
0: ขึ้นยังไง
5: ขึ้นไปเลย
1: ขึ้นก่อน
5: อ้าวไปเลย
0: นี่สิ
1: คร
0: ับไหม
1: อย่ารอยบอกว่าจะสอนอย่ารอยไปไหน

0: เดี๋ยวมันจะร้อนนิดนึงไปฉี่เลย
1: อันนี้คือวิธีการร่อน
0: ร่อนเวลาร่อนถ้าจะแม่ร่อนอย่างนี้ไหมร่อนอย่างเงี้ย
2: ขยับขยับ
0: เอาขยับขยับด้วย
2: จับสองมืออ
0: ย่างเงี้ย
3: ทำอยู่ตรงไหน
0: เฮ้ย
2: นี่ถ้าอันนี้กินได้ค่อยมาอีกรอบนะเดี๋ยวรอไม่รอดฉันพืชน้ำชนิดหนึ่งเหมือนกัน
0: พวกนี้มันเราเลี้ยงไม่ได้มันต้องตามธรรมชาติ
2: ใช่เคยมีคนทดลองเลี้ยงอยู่แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ
3: แต่จะยังแบบพับพาชัยมันไ
0: ม่พับพาชัยคืออะไรกัน
2: คร
0: ับ คุ
2: ณตา
0: ไม่มีพับพาชัยอยู่ห้าแยกที่กรุงเทพนะนี่ไงผมเจอแล้ว
4: อ
0: ยากกินไหม
3: นี่เอาโปรตีนมาฝากด้วย
2: แอคชั่น
3: แม่นี่น้ำพักน้ำแรงพวกหนูเหรอที่ไปมาเดี๋ยวโอ้น่าจะเป็นสีมือ
2: คัดก่อนครับตั้งเยอะไปเยอะไปด้วยครับ
5: ไฟไหม้บ้าน
2: สิครับ
6: ปลาทอดปีครับแอคชั่นครับ
7: ไม่ลืมเลยใช่ไห
3: ม
8: โอโซโดชาอาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกประมาณนี้หรือว่าเอาแบบยิ้มแย้มกว่านี้โอโซโดชาสมุนโอโซโดชาสมุนอาหารไทยอาหารไทยเป็นสมุนโอสดโอสดโอชาอาหารไทยที่เป็นยาอร่อยที่สุดในโลกไม่มีที่โอสดโอชาอาหารไทยเป็นยาอร่อยที่สุดในโลกโอสดโอชาอาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกโอสดโอชาอาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกโอสดโอชาอาหารไทยเป็นยาอร่อยที่สุดในโลกอีกทีครับผมโอสดโอชาอาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกโอสดโอชาอาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลก
3: ไม่จริงใจเลยค
8: ่
3: ะ
8: ใครบอกไม่จริงใจนี่แม่งจริงใจที่สุดแล้ว
2: คาแรคเตอร์
5: แป๊บนึงฮะควันเยอะไป
8: ยูแม่งไปเคยชินกับความยิ้มไม่จริงใจมาก่อนเลยเข้าใจว่าพี่ออฟยิ้มไม่จริงใจ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: สวัสดีค่ะผู้ชมคะพบกับรายการทิปเปิลเอ็มแมกกาซีนออนแอร์ค่ะรายการดีๆที่นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะรวมไปถึงนะคะการติดตามชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ยึดหลักความพอเพียงมาดำเนินชีวิตจนเป็นวิถีสร้างความสุขอย่างยั่งยืนค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกๆวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ถึง 11:30 น.ทางทรบ5โดยดิฉันกิติภาไลลาอินทรพลดำเนินรายการค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้จะพาทุกท่านไปติดตามบทบาทภารกิจสำคัญของกรมการปกครองกับโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตอนบ้านทำนบหมู่บ้านเข้มแข็งสร้างความสุขจากพลังคนในชุมชนไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: จากชุมชนที่ผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่ายสู่หมู่บ้านที่รวมพลังของคนในพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดูแลความเป็นอยู่และร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบที่นี่บ้านทำนบหมู่ที่3ตำบลเทนมีอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์หนึ่งในชุมชนที่สะท้อนความเข้มแข็งของคนในหมู่บ้านจนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านแผ่นดินทำแผ่นดินทองหัวใจสำคัญของบ้านทำนบคือการบริหารจัดการที่เปิดให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.เป็นแกนนำขับเคลื่อนงานในด้านต่างๆแบ่งภารกิจออกเป็น7เสาหลักดังนี้1ด้านอำนวยการ2ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย3ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน4ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ5ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 6ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 7ด้านกีฬาและด้านเยาวชนพร้อม4กลไกปฏิบัติการจากกลุ่มอาสาสตรีกลุ่มประปากลุ่มเยาวชนพัฒนาหมู่บ้านและอสม.เพื่อให้การทำงานครอบคลุมทุกมิติของชีวิตคนในชุมชน
1: อันนี้หมู่บ้านเราที่เข้มแข็งได้ก็จะมีคณะกรรมการหมู่บ้านช่วยทุกอย่างเวลาผู้ใหญ่บ้านมีปัญหาหรืออะไรคณะกรรมการหมู่บ้านช่วยชี้แนะให้กับผู้ใหญ่บ้านที่หมู่บ้านเราได้รับบันก็จะมีทางหน่วยงานนอกทางอำเภอบ้านราชการวัดนะคะที่จะมาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยทำให้บ้านเราได้เป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งที่เด่นก็คือเรามีตลาดตลาดเราก็มีวันอังคารวันอาทิตย์แล้วก็วันศุกร์แล้วก็มีตลาดนัดนะคะนี่ก็จะมีรายได้ที่จะมาช่วยพัฒนาในหมู่บ้านของเรานะคะก็ฝากขอบคุณนะคะกรมการปกครองอำเภอแล้วก็ท้องที่ท้องถิ่นบ้านวัดราชการที่มาช่วยสนับสนุนในการประกวดในครั้งนี้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ชาวบ้านในบ้านทำนบที่รวมพลังในการขับเคลื่อนให้ได้หมู่บ้านแผ่นดินทำแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นระดับภาคนะคะอันนี้ก็จะเป็นแรงผลักดันที่ให้เราได้รับรางวัลนี้ค่ะ
2: ก็ดีใจและภูมิใจมากๆค่ะที่เกิดเป็นคนบ้านทำนบเพราะบ้านทำนบนี่มีภูมิประเทศที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของตำบลมีการปลูกข้าวได้ทั้งสองฤดูไม่ว่าแต่การเลี้ยงปลาและก็บนคันสระเราก็จะปลูกผักซึ่งเป็นผักปลอดสารนำมาจำหน่ายเรามีตลาดจำหน่ายของเรานะคะแล้วก็มีปศุสัตว์ด้วยคือการเลี้ยงโคของเราก็จะมีทั้งโคพื้นบ้านและก็โคซึ่งเราพัฒนาสายพันธุ์มาแล้วสุรินทร์เนี่ยลือชื่อเรื่องเนื้อมากตอนนี้ได้จดลิขสิทธิ์เป็นเนื้อสุรินทร์ GI แล้วนะคะดีใจที่มีส่วนร่วมในการนำชาวบ้านมาพัฒนาหมู่บ้านก็จะนำพาชาวบ้านเนี่ยมีส่วนร่วมในทุกๆด้านเลยให้ชาวบ้านเนี่ยไปอบรมตอนนี้ได้สมาชิกที่ปลูกผักแบบ TAP นะครับตอนนี้เรานำร่องแล้ว30รายและกำลังจะขยายผลซึ่งจะทำให้ผักของเราเนี่ยมีคุณค่าและก็ปลอดภัยกับผู้บริโภคมีใบการันตีว่าเราผ่าน TAP เราจะพาหน่วยงานหน่วยราชการมาให้ความรู้ไม่ว่าแต่เรื่องสาธารณสุขในการป้องกันโรคตรวจมะเร็งแล้วก็มีความภูมิใจที่เราเป็นคนหนึ่งซึ่งได้นำพาได้เข้าไปในหน่วยราชการแล้วก็ได้พาหน่วยราชการมาเพื่อประสานงานกับชาวบ้านแล้วก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
3: พื้นเพบ้านเราเนี่ยคะอาชีพหลักคือทำนาค่ะแล้วเราจะมีอาชีพเสริมคือการปลูกผักสวนครัวเราทำไว้รับทานเองนะคะภายในครัวเรือนแล้วก็แบ่งแจกจ่ายกันทีนี้พอเราทานเหลือเราก็เอามาจำหน่ายทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะเราก็เลยมีการชักชวนกันนะคะให้พากันปลูกผักสวนครัวแล้วเราก็มีการรวมกลุ่มซึ่งเกษตรตำบลก็แนะนำหมู่บ้านเรามี30คนนะคะแล้วก็ผลิตผักที่มีคุณภาพเราเอามาจำหน่ายในตลาดของเราซึ่งจะเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้ามากเพราะว่าผักของเราสะอาดและสดและมีคุณภาพเป็นที่การันตีของลูกค้าเลยว่าถ้าผักของบ้านทำนบแล้วเขาก็ชอบนะคะเป็นความภูมิใจที่ตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันร่วมชักชวนกันเข้ามาตั้งกลุ่มและก็ได้มาจำหน่ายในนี้ด้วยค่ะ
4: เป็นกำลังพลของหมู่บ้านครับและจะช่วยหมู่บ้านในด้านต่างๆครับเช่นด้านการพัฒนาหมู่บ้านด้านการศึกษาด้านวัฒนธรรมครับภูมิใจที่ได้เล่นกีฬาให้กับหมู่บ้านครับแล้วก็พาหมู่บ้านของเราได้ที่หนึ่งแล้วก็เป็นความภูมิใจของหมู่บ้านของเราครับ
0: เพราะความเข้มแข็งไม่ได้เกิดจากคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากการที่ทุกคนพร้อมจะรับผิดชอบและเดินไปด้วยกันบ้านทำนบจึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของชุมชนที่ใช้ความซื่อสัตย์ความเสียสละและความสามัคคีเป็นพลังสร้างหมู่บ้านให้อยู่ดีกินดีและมีความสุขอย่างยั่งยืนบ้านทำนบ หมู่บ้านเข้มแข็งด้วยพลังของชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านรากฐานของแผ่นดิน

ลับเข้าสู่รายการทิปเอ็นเอ็มแมกกาซีนออนแอร์ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้จะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของการท่องเที่ยวที่เติบโตนะคะด้วยความปลอดภัยนะคะซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและนี่คือภารกิจสำคัญของกองอาสารักษาดินแดนกำลังสำคัญของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะที่อาสาเข้ามาดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วประเทศตามแนวคิดชูอัตลักษณ์สร้างรายได้เที่ยวปลอดภัยมั่นใจทุกอำเภอเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายในฝันของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครการท่องเที่ยวจึงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยขณะเดียวกันเทรนด์การท่องเที่ยวก็เปลี่ยนมาเป็นการออกตามหาประสบการณ์จากชุมชนท้องถิ่นเล็กๆที่กลายเป็นจุดหมายใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสเสน่ห์ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอย่างแท้จริงเมื่อการท่องเที่ยวเติบโตความปลอดภัยจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและนี่คือภารกิจของกองอาสารักษาดินแดนกำลังสำคัญของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยที่อาสาดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วประเทศ
1: ครับอสท่องเที่ยวนะครับก็ถือเป็นนโยบายของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองได้มีนโยบายให้สมาชิกอสอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอของตนซึ่งอำเภอพระนครศรีอยุธยาก็ถือว่าเป็นเมืองมรดกโลกซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของท่านอธิบดีกรมการปกครองนะครับที่ต้องการให้สมาชิกอสของแต่ละอำเภออำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจครับเพราะว่าอสเนี่ยถ้าสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะครับก็จะสร้างความเชื่อมั่นทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีความต้องการมีความอยากที่จะกลับมาท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่ของแต่ละอำเภออีกครับ
0: เนื่องด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่มีความรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นจึงสามารถให้ข้อมูลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของกรมการปกครองในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามแนวคิดอสท่องเที่ยวท่องเที่ยวทั่วไทยสะดวกปลอดภัยทุกอำเภอ
2: คือเราเป็นคนพื้นที่เราสามารถแนะนำนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆในเมืองพัทยาให้มีความปลอดภัยและเราสามารถนำท่านไปในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆอย่างถูกต้องฝากให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองพัทยาขอให้ท่านมีความสุขกับการท่องเที่ยวเราจะดูแลความปลอดภัยของท่านให้ดีที่สุดและขอให้ท่านกลับมาเที่ยวเมืองพัทยาของเราอีกครั้งนะคะ
3: รู้สึกภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้คอยดูแลนักท่องเที่ยวครับอยากจะให้นักท่องเที่ยวมันได้มาเที่ยวกันครับเพราะว่าจังหวัดเราประเทศเรามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะวัดสวยงามครับแล้วมีพวกเราคอยดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับ
0: ภารกิจของอสท่องเที่ยวครอบคลุมทั้งการดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวก
4: 转车上坡下坡的这样子所以你就直接到这个码头如果你要坐车哎你要到这边呢
0: ให้ข้อมูลเส้นทาง
5: เออใช่คนอุตระค่ะแล้วก็บางคนนี่คุณเราไปดูมาตมาตาโต
0: ดูแลความสงบเรียบร้อยช่วยเหลือผู้ประสบภัยและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
6: แจ้งศูนย์แจ้งศูนย์24นี้มีผู้ชายพัดตกน้ำจากท่าเรือหมายเลข3ขอกู้ภัยทางทะเลวอร์ด7ด่วน
7: รับทราบรับทราบศูนย์จะนำกำลังไปที่โป๊ะ3

0: 61ครับ61
1: เบื้องหลังการดูแลนักท่องเที่ยวคือการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาความปลอดภัยคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้การท่องเที่ยวเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
2: This is our second time. It's very nice. It's very nice. Me and a few friends came back just to have a bit of a holiday. It's a good time out. I think it's good. It makes you feel a bit safer knowing that nothing's going to happen while we're having a nice time away on holiday.
1: เบื้องหลังทุกการเดินทางที่ราบรื่นยังมีอีกหนึ่งกำลังที่คอยดูแลอยู่เสมอกองอาสารักษาดินแดนผู้ทำหน้าที่ด้วยความเสียสละทุกภารกิจคือความตั้งใจในการสร้างความมั่นใจให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยรอยยิ้มเพื่อให้ทุกพื้นที่ปลอดภัยทุกการมาเยือนเต็มไปด้วยความประทับใจและร่วมรักษาเสน่ห์ของการท่องเที่ยวไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

0: มูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งประเทศไทยจัดงานพลังผู้นำองค์กรสตรีเชิงรุกขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืนเปิดพื้นที่ให้ผู้นำและองค์กรสตรีได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมกันมองหาแนวทางการทำงานเชิงรุกเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยมีคุณเยาวเรศชินวัตรประธานมูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคุณเพ็ญพักษ์ศรีทองอดีตประธานสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติและดร.นวลนิดหงวิวัฒน์สมาชิกวุฒิสภาสมัยปัจจุบันร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อผู้นำองค์กรสตรีเชิงรุกขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน
1: ดิฉันในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรีก็ได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่องพลังผู้นำองค์กรสตรีเชิงรุกขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืนเราได้มีการเชิญท่านอาจารย์นันทนาซึ่งเธอให้ความรู้ความเข้าใจกับองค์กรสตรีมากมายแล้วก็จะมีคุณชยิกาวงศ์นภาจันทร์มาพูดเรื่องการใช้สื่อโซเชียลเพื่อการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมดเกือบ40องค์กรในทั่วประเทศที่เข้ามาร่วมวันนี้นะคะ
2: การที่เป็นสตรีเชิงรุกนั้นเป็นสตรีที่1กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำแต่ในความกล้าคุณต้องกล้าแบบสร้างสรรค์ความที่เราได้เป็นผู้ให้เป็นคนที่จะต้องช่วยเหลือสตรีเหมือนกันเช่นสตรีที่ได้โอกาสสตรีผู้ยากไร้การที่เราจะช่วยสตรีนั้นเราต้องดูว่าสตรีนั้นเกิดอะไรเราต้องมีการเยียวยาฟื้นฟูและสร้างอาชีพให้กับเขาเพื่อที่จะได้เลี้ยงครอบครัวได้นะคะ
0: นอกจากองค์ความรู้แล้วหัวใจสำคัญของโครงการคือการสร้างเครือข่ายขององค์กรสตรีให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเพราะการขับเคลื่อนสังคมในวันนี้จำเป็นต้องอาศัยทั้งความรู้ประสบการณ์และความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มองเห็นบทบาทขององค์กรสตรีในบริบทสังคมและร่วมกันสร้างพลังของสตรีให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอันนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน

ลับเข้าสู่รายการทิปเปอร์เน็ตแมกซีนออนแอร์ค่ะคุณชมคะในช่วงนี้จะพาทุกท่านไปติดตามบทบาทภารกิจของกรมการปกครองกับโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งในตอนหลาดลองแลแอดบางนุนะคะตลาดของชุมชนเพื่อชุมชนและเติบโตไปพร้อมกับธรรมชาติไปติดตามชมกันเลยค่ะ

ท่ามกลางสวนปาล์มอันร่มรื่นของตำบลกะไหลอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาทุกสุดสัปดาห์จะมีผู้คนจำนวนมากเดินทางมาที่แห่งนี้จุดหมายของพวกเขาอาจเริ่มต้นจากการมาหาของอร่อยแต่สุดท้ายกลับได้สัมผัสเรื่องราวของชุมชนที่เปลี่ยนตลาดให้กลายเป็นพื้นที่สร้างคุณภาพชีวิตของผู้คนที่นี่คือบ้านบางนุหมู่ที่6ตำบลกะไหลอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาหรือที่รู้จักกันในชื่อลาดลองแลแอดบางนุตลาดชุมชนที่เติบโตบนแนวคิดที่ว่าการค้า

0: ค้าขายที่ดีต้องทำให้คนสิ่งแวดล้อมและชุมชนเติบโตไปพร้อมกันชื่อลองแลเป็นภาษาถิ่นของภาคใต้ที่หมายความว่าลองดูคำสั้นๆที่ชวนให้ทุกคนเปิดใจเข้ามาสัมผัสของดีในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นผลผลิตจากสวนของเกษตรกรอาหารพื้นบ้านที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นหรือผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชาวบ้านทุกอย่างถูกนำมาจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคไม่มีพ่อค้าคนกลางตลาดแห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ค้าขายแต่ยังเป็นเวทีสร้างอาชีพสร้างรายได้และรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนให้ยังคงมีชีวิตอยู
1: ่ก่อนหน้าที่จะมีตลาดเนี่ยหมู่บ้านบางนุนะคะเป็นหมู่บ้านที่ทำการเกษตรนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยในช่วงฤดูผลไม้ที่ผ่านมาเนี่ยทุกๆปีเนี่ยชาวบ้านก็จะไม่มีตลาดที่จะจำหน่ายเลยเกิดแนวคิดอันนี้แล้วก็มีการทำในแผนพัฒนาหมู่บ้านต่อมาในปี2560ค่ะก็ได้รับนโยบายโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ให้สร้างตลาดซึ่งพื้นที่ที่เราสร้างตลาดก็เป็นพื้นที่สาธารณะหมู่บ้านหมู่บ้านบางนุเนี่ยจุดเด่นก็คือเรามีตลาดรองแลซึ่งเป็นตลาดวิถีชุมชนซึ่งเราใช้ตลาดเนี่ยเป็นการขับเคลื่อนทั้ง4มิติได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและก็ประเพณีวัฒนธรรมที่นี่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้มาขายของขายสินค้าแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้หมู่บ้านบางนุ่นนะคะเป็นหมู่บ้านที่พูดได้ว่าผู้นำเนี่ยมีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านหรือว่ากรรมการฝ่ายเยาวชนซึ่งชาวบ้านเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็ร่วมมือทำให้มีการพัฒนาได้อย่างเต็มที่รวมทั้งภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการสถานศึกษาวัดแล้วก็มีองค์กรต่างๆนะคะที่ให้ความร่วมมือที่ดีกับที่นี
2: ่คำว่าชุมชนเข้มแข็งหรือชุมชนที่ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการขับเคลื่อนก็คือใช้พลังบวรบ้านวัดหรือศาสนาแล้วก็รอเรือก็ราชการก็เป็นการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนแต่ในหมู่บ้านทุกกลุ่มคนคือตั้งแต่เด็กวัยกลางคนแล้วก็คนชราแต่เวลาเราขับเคลื่อนเราต้องการความรักความสามัคคีความเสียสละความมีน้ำใจเพราะคุมชุมชนจะเข้มแข็งได้ต้องอาศัยหลักนี้แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือกิจกรรมจะต้องมีในชุมชนนั้นเพื่อจะทำให้กิจกรรมนั้นเกิดแอคทิวิตี้หรือเกิดที่เราเรียกภาษาธรรมะว่าเกิดกรรมคือการกระทำคำที่พูดใจที่คิดที่เป็นบุญนั่นเองก็เลยจะทำให้ชุมชนนั้นเข้มแข็งและแข็งแรง
0: อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตลาดลองแลแอดบางนุแตกต่างคือแนวคิดการเติบโตที่ไม่ทิ้งสิ่งแวดล้อมตลาดรณรงค์ลดการใช้พลาสติกส่งเสริมการคัดแยกขยะและนำวัสดุเหลือใช้กลับมาสร้างคุณค่าใหม่อย่างหลอดพลาสติกที่หลายคนมองว่าไร้ประโยชน์ถูกนำมาแปรรูปเป็นหมอนหลอดส่งต่อให้ผู้ป่วยติดเตียงเป็นตัวอย่างของเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เกิดขึ้นได้จริงในชุมชนขณะเดียวกันร้านค้าทั้ง85ร้านยังผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลครบทุกร้านสร้างมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคเมื่อชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงเกษตรกรก็มีรายได้เป็นรูปธรรมผู้ซื้อได้สินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสมผลลัพธ์จึงสะท้อนผ่านตัวเลขการเติบโตของตลาดจากยอดจำหน่ายกว่า14ล้านบาทในปี2565สู่การคาดการกว่า40ล้านบาทในปี2569แต่สิ่งที่มีค่ากว่าตัวเลขคือการที่หลายครอบครัวมีรายได้มั่นคงลูกหลานกลับมาทำงานที่บ้านเกิดครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งในพื้นที่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
3: ความภาคภูมิใจนี่ที่จริงๆก็คือเราเป็นปกครองเนี่ยเราก็จะดีใจที่เห็นชาวบ้านร่วมแรงร่วมมือมีความสามัคคีกันคือเขาสร้างตรงนี้ขึ้นมาด้วยมือของเขาเองแล้วก็เกิดเป็นตลาดวิถีชุมชนแบบอัตลักษณ์ของเขาเองซึ่งทําให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนที่ฐานรากที่ดีขึ้นแล้วก็เกิดการกินดีอยู่ดีครับซึ่งการกินดีอยู่ดีนี้ก็คือคําตอบที่จะไปแก้ปัญหาในเรื่องอื่นๆต่อไป
4: รู้สึกยินดีครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของตลาดลองแลครับเพราะว่าตลาดลองแลเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่มาลัยราชภัฏภูเก็ตเองเนี่ยครับลงมาให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่องและก็เป็นพื้นที่ที่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งผู้นำชุมชนเองก็มีความเข้มแข็งตัวชุมชนเองเนี่ยในกระบวนการต่างๆเนี่ยให้ความร่วมมือดีมากเลยครับ
5: กมนของเราทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด10กว่าคนนะคะแล้วก็จะมาช่วยงานที่ตลาดนะคะด้วยความเต็มใจแล้วก็สามัคคี ีนะคะแล้วแต่ที่ผู้ใหญ่จะให้ทำงานอะไรเราก็ทำงานได้อย่างเต็มใจนะคะแล้วเราก็สามารถนำประสบการณ์จากตรงนี้นะคะไปใช้ต่อได้ค่ะในอนาคต
6: มาขายที่นี่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนทุกประเทศนะคะรู้จักตลาดโรงเลของเราค่ะเพราะว่าตลาดโรงเลของเรานี่เป็นพืชผักสวนครัวแล้วก็มีอาหารพื้นเมืองทุกอย่างเลยนะคะ
7: ของกินอร่อยทุกอย่างเลยก็อยู่ใกล้ๆด้วยเนาะภูเก็ตมาพังงาก็ไม่ได้ไกลชอบมันธรรมชาติแล้วก็มันร่มรื่นน้ำร่มเย็นแล้วก็มันเจอคนเยอะทานของก็เลยอร่อย
8: We are from Melbourne, Australia. We're staying in Sala Resort, and they have an app with a bunch of different activities for us to do in the local area. And coming to this market was an activity to do, so we thought we'd come and give it a shot. That's very nice.
0: ลาดลองแลแอดบางนุจึงไม่ใช่เพียงตลาดสำหรับซื้อขายสินค้าแต่เป็นตัวอย่างของการใช้ทุนทางธรรมชาติภูมิปัญญาและความร่วมมือของคนในชุมชนสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นต้นแบบของตลาดชุมชนที่ยั่งยืนคณะกรรมการหมู่บ้านรากฐานของแผ่นดิน
9: เอาละค่ะวันนี้ Triple M Magazine on Air เวลาหมดลงแล้วพบกับดิฉันกิติภาไลลาอินทรพลได้ใหม่วันอาทิตย์หน้า 11:05 นถึง 11:30 นทางทว5โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
10: The People Show ปรับเวลาใหม
11: ่เมาทุกข่าวดี
12: เพราะเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
10: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
11: กับยายใหม่มรกต
10: เป้พานุพง
11: ษ์และโอยดา
13: แล้วพบกันนะคะ
14: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางทบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
15: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รองก้าวกระดัดสเทียนโพประทับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596และ083-545-9506หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดิโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายรีเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
16: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ดให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเหนือชั้นคุ้มค่าหายห่วง
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวร้อนสนามเป้านะครับเช้าวันนี้จันทร์ที่7กันยายน2569จันทร์ที่แสนสดใสแบบนี้อยู่กับเรา2คนนะครับผมไกรัฐศักดิ์สกุลวัชระนันท์ครับ
2: ค่ะและลูกน้ำปาจารีสนสินพงษ์ค่ะ
1: ครับมาเริ่มกันที่ข่าวดีๆกันก่อนดีกว
2: ่
1: า
2: ใช่ค่ ะข่าวที่ร่วมแสดงความยินดีนะคะโดยประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง

0: และมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ในโอกาสนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีมติอนุมัติมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการสื่อสารแก่ดร.วทัญญูมุ่งหมายดารานักร้องพิธีกรยุคปลาย80ค่ะเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้สร้างคุณประโยชน์และมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการสื่อสารปัจจุบันดร.วทัญญูมุ่งหมายเป็นอาจารย์พิเศษคณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหลายแห่งมากว่า20ปีพร้อมยังเป็นผู้บริหารของ Star is Born Media Online เป็นผู้ร่วมก่อตั้งชมรม Love to Shareปันน้ำใจสรรสร้างสังคมไทยกว่า30ปีในวงการบันเทิงที่ดร.แมนได้ทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยการใช้วิชาชีพและความสามารถของตนเองทั้งการเป็นพิธีกรการร้องเพลงรวมถึงการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆทั้งการสื่อสารการแสดงเพื่อช่วยเหลืองานการกุศลต่างๆมากมายค่ะนอกจากนี้ยังร่วมผลักดันในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยโดยมีซิงเกิลล่าสุดดั่งสีดาเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยแบบร่วมสมัยโดยบรรยากาศในงานค่ะรองศาสตราจารย์ดร.คณากรสว่างเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ชาติชายณเชียงใหม่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและผู้บริหารคณะบดีคณะวิทยาการจัดการและคณาจารย์พร้อมบุคลากรร่วมแสดงความยินดีพร้อมกล่าวชื่นชมดร.วทัญญูมุ่งหมายและพร้อมกันนี้นะคะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในครั้งนี้ด้วยค่ะก็ได้ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบดอกไม้ดร.วทัญญูมุ่งหมายรวมทั้งมีครอบครัวญาติพี่น้องกลุ่มเพื่อนนักธุรกิจดารานักร้องสื่อมวลชนเดินทางมาร่วมอวยพรแสดงความยินดีกับดร.ป้ายแดงกันอย่างอบอุ่นรวมบันทึกความทรงจำเพื่อเป็นเกียรติต่อการได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ค่ะดร.วทัญญูมุ่งหมายกล่าวด้วยความภูมิใจนะคะว่ารู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในวันนี้ค่ะแล้วก็ต้องขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.คณากรสว่างเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและผู้มีส่วนร่วมในการนำเสนอและพิจารณาทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้เล็งเห็นถึงความตั้งใจการทำสิ่งดีๆแก่สังคมและสถานศึกษามาตลอดหลายปีต่อจากนี้ก็จะขอทำต่อไปให้ดีที่สุดอย่างต่อเนื่องให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยและสังคมค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงดร.แมนดร.ป้ายแดงหน่อยค่ะ
1: สำหรับผมนะครับก็มีความรู้สึกว่าปลาปลื้มนะครับนั่นก็คือปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นะครับสาขานวัตกรรมการจัดการการสื่อสารครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เรียกว่านำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรองศาสตราจารย์ดร.คณากรสว่างเจริญนะครับท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะครับแล้วก็ท่านผู้บริหารนะครับรวมทั้งสภามหาวิทยาลัยทุกคนนะครับที่ได้นำเสนอผมจนได้มารับพระราชทานปริญญาในวันนี้นะครับขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกคนญาติพี่น้องและก็ตัวเราเองด้วยนะครับที่เราได้ตั้งมั่นนะครับในการทำความดีและก็ทำในเรื่องสื่อสารมาโดยตลอดนะครับและวันนี้นะครับต้องมอบปริญญาบัตรใบนี้ให้กับสังคมนะครับเพื่อที่จะทำงานให้กับประเทศชาติต่อไปนะครับด้วยความซื่อสัตย์และก็รักสถาบันขอบคุณมากครับ
2: ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางบัณฑิตใหม่ทุกท่านด้วยนะครับครับโดยเฉพาะท่านดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นะครับท่านอาจารย์แมนว่าท่านอยู่มุ่งหมายหรือตอนนี้ต้องเรียกว่าท่านดร.แมนแล้วนะครับนะครับเป็นที่น่าภาคภูมิใจของมหาลัยนะครับ
3: ซึ่งเป็นการที่มหาลัยเรามีเกียรติอย่างมากที่ได้มอบปริญญาบัตรฉบับนี้ให้กับท่านอาจารย์ว่าท่านอยู่เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์นะครับมีความเชี่ยวชาญ
4: แม่โอ้โหเช้าวันนี้เจอเรื่องราวดีๆกันแล้วนะฮะจะให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับเราจะต้องมาเปิดความสดชื่นนะครับกับยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมนะครับเปิดความสดชื่นไปพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมครับก่อนจะมีเรื่องราวอะไรก็ไม่รู้เข้ามาหาคุณผู้ชมนะฮะ1 2 3
0: เปิดความสดชื่นพร
4: ้
0: อมรับวันจันทร์ที่7กันยายน
4: คุณ

0: ผมบอกก่อนนะว่าเสาร์ที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: มีหลายอีเวนต์มากผมขอสูตรนิดนึง
1: อ
0: ีเวนต์ที่1เนี่ยผมเข้าใจกันว่าผมเนื่องจากว่าเราเป็นเพื่อนใน Facebook กันคุณลูกน้ำไปคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับอีเวนต์การเมืองแต่ก็แบบว่าพูด
1: เฮ้ยแต่เห็นคนในแวดวงการเมืองไปกันอยู่นะ
0: เอ้ยมีใครบ้างอ
1: าจจะไปผ่อนคลายไม่เอามันส่วนตัวเขา
0: อ๋อโอเคโอเคไม่พูดเอางี้แต่คือมีกับทุกฝ่าย
1: เอ
0: าแบบนี้เพราะว่าไทม์ไลน์การเมืองเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ก่อนเพราะว่าวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้คุณสนธิบอกประกาศลงถนน1 2เนี่ยมันใกล้ที่จะไทม์ไลน์ในการสั่งฟ้องสว.โดยกกต.ทีนี้กกต.ไม่รู้จะยังไงแต่คนไล่บี้กกต.มีอีเวนต์เยอะกันจังเดี๋ยววันนี้มันจะไล่เรียงกันในเบรกแรกแต่เอาเป็นว่าเรื่องแรกฮะเราไปเริ่มกันที่เรื่องของการประกาศในประเทศก่อนนะฮะผมบอกก่อนอันนี้เราให้ความเป็นธรรมนะครับในเคสที่ก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงประมาณ3-4เดือนที่ผ่านมาเราจะเห็นเคสของเรื่องของคนอิสราเอลนะครับแต่ถ้าเป็นแบบภาษาทางการเลยเขาเรียกว่าชาวยิวที่บอกว่าโอ้โหอาจจะไปสร้างปัญหามามากแต่อันนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะคุณลูกน้ำคนทุกชาติมีทั้งคนที่ดี
1: ถูกต้อง
0: และไม่ดีแล้วเราพูดกันแบบเป็นทางการนะฮะคนไทยไม่ใช่ว่าเราไม่สร้างปัญหาในต่างประเทศนะเราก็มีเหมือนกันแต่ทีนี้เรากลับมาในเรื่องราวตรงเนี้ยพอมันมีข่าวเรื่องของการในประเทศคนอิสราเอลออกไปเนี่ยและมันมาตรงกับกระแสสังคมพอดีคุณลูกน้ำที่บอกว่าโอ้โหคนยิวอย่างนั้นคนนี้บางร้านในโซเชียลมีเดียขึ้นป้ายว่าไม่รับคนยิวด้วยนะฮะมันกลายเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องไปถามคุณอนุทินว่าเอ๊การในประเทศออกไปแบบนี้เนี่ยมันจะมีเหตุผลกลใดหรือเปล่าเพราะว่าโอ้โหตอนนี้คือคนที่ทำดีก็อยากให้อยู่ต่อแต่พอมันมีข่าวในประเทศเนี่ยเราไม่รู้ว่าสื่อนอกเนี่ยเขาจะคิดยังไงกับเรื่องนี
1: ้
0: เรื่องนี้นะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีมหาดไทยนะฮะพูดถึงกรณีลงนามในคำสั่งของมหาดไทยให้ในประเทศนายยาคอฟโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลนะครับออกนอกไทยเมื่อ5กันยายนที่ผ่านมาก็2วันที่แล้วนะครับก็บอกเป็นไปตามระเบียบของการในประเทศว่าด้วยการกระทำใดๆที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความมั่นคงและคนไทยถือว่าเป็นการกระชับใช้กฎหมายให้มีความเด็ดขาดและรวดเร็วมากขึ้นโอเคอันนี้ข่าวดีข่าวดีคืออย่างนี้นะผมบอกก่อนผมอยากให้แยกเรื่องคนกับความออกจากกันก่อนหมายความว่าเฮ้ยหลังจากเนี้ยไม่ว่าคนสัญชาติไหนทำอะไรไม่ถูกไม่ควรเนี่ยนายกพร้อมจะ take action อันนี้เรื่องที่หนึ่งแต่ฉะนั้นทุกคนบางคนก็มีการตั้งคำถามว่าเอ้าและทำไมต้องเป็นคนอิสราเอลและคนชาติอื่นจะยังไงการเคารพใช้กฎหมายจะยังไงทีนี้นายกก็บอกว่าเป็นการกระชับเป็นการบังคับกระชับการใช้กฎหมายให้มีความเด็ดขาดและเร็วมากขึ้นซึ่งอยากได้นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากนายกก็พูดตรงๆอยากได้แต่เข้ามาแล้วเนี่ยขอคนเคารพกฎหมายหน่อยเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณอนุทินนะฮะเดี๋ยวผมจะกลับมาเคียงข่าวกันเพราะผมไปดูข้อมูลจากทางเพจ Israel in Thailand ก็คือเพจสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยด้วยเหมือนกันเอาไปฟังเสียงกันก่อนครับ
2: เราก็อยากจะได้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแต่ว่าเข้ามาแล้วก็ต้องเคารพกฎหมายเคารพคนไทยนะครับแล้วก็เคารพขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ประเทศไทยมีอยู่มันถ้าจะมาทำอะไรผิดแปลกแหวกแนวก็เราก็สงวนสิทธิ์ที่เราจะเชิญเขาให้ออกนอกประเทศของเราตามกฎหมาย
0: ผมบอกก่อนผมยังจะพูดเหมือนเดิมคุณลูกน้ำ คนทุกชาติ มีทั้งดีและไม่ดี แต่อย่าลืมว่าเวลาเรามาพูดถึงเรื่องของกระแสโซเชียลมีเดียเนี่ยต้องยอมรับว่าเคสของคนอิสราเอลมีมาตั้งแต่ในยุคของอำเภอปาย ที่ตอนนั้นก็มีกระแสโซเชียลเข้ามาถามว่าทำไมเราต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าพอหลังๆมานี้นะครับในช่วงที่มันประกอบประจวบเหมาะกับเรื่องของมาเฟียภาคใต้
1: ค่ะ
0: มันก็เชื่อมโยงกับใครอีกอ่ะหลายคนก็พูดถึงอ่ะไม่รัสเซียก็คนอิสราเอลและภาคใต้อ่ะครับมีทั้งภูเก็ตและก็มีเกาะพะงันและก็มีลาไปถึงสมุยด้วยถามว่าเรื่องนี้ถามว่าอิสราเอลอินไทยแลนด์นะฮะในเพจของสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยมีการบอกยังไงบ้างคุณลูกน้ำเราต้องบอกกันก่อนว่าในเคสของสถานทูตอิสราเอลเขาก็เทคแอคชั่นนะ
1: ค่ะ
0: เขาเทคแอคชั่นแต่เทคแอคชั่นใน2แบบ17สิงหาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าโอ้โหท่านทูตลงไปที่สุราษฎร์ธานีเพื่อไปหารือกันถึงเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บอกว่าแบบนี้นะครับในมุมเขาอ่ะเขาก็อยากให้คนอิสราเอลได้ความปลอดภัย
1: อัน
0: นี้อันที่หนึ่งก่อนแต่ในมุมเขาก็บอกว่าเอ้ยแต่เขาก็มีเป้าหมายร่วมกันนะที่อยากจะได้นักท่องเที่ยวที่มาแบบเคารพกฎหมาย
1: อ
0: ันนี้เรื่องที่หนึ่งแต่เรื่องที่สองเราก็ต้องบอก

0: ในทุกคอมเมนต์คนไทยเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์ทั้งส่งเสริมนะครับแล้วก็ส่งเสียวก็คือส่งเข้าคุกนะฮะคือไปเม้นอะไรที่แบบอะไรก็ไม่รู้ในมุมของเพจอิสราเอลในไทยแลนด์ก็บอกว่าก็มีการเข้าไปแลกเปลี่ยนกับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเหมือนกันในการพูดคุยในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับคนยิว
1: อย่างที่บอกเคสนี้ก็คือจำเพาะเจาะจงไม่ได้เหมารวมนะคะอย่างในส่วนของมท.2คุณพลพีสุวรรณชวีก็มาพูดเรื่องนี้แล้วนะคะบอกว่าในส่วนของคุณยาคอฟเองเนี่ยก็มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ภายใน7วันแต่ว่าศาลท่านจะรับหรือไม่อันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่แต่ไม่ต้องกังวลว่าจะไปกระทบในเรื่องของความสัมพันธ์ของประเทศ
0: เพราะจริงๆแล้วแต่จริงๆผมบอกก่อนว่าอิสราเอลแม้ว่าจะไม่ใช่10ประเทศแรกที่มีความสำคัญในแง่ของปริมาณนักท่องเที่ยวนะครับแต่ที่เรากำลังจะพูดคือทั้งหมดคือการบริหารจัดการการท่องเที่ยวนี่แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนที่เราเปิดฟรีวีซ่าให้เข้ากันมากันเยอะกันแยะทำอะไรกันก็ไม่รู้ก็เหมือนช่วงนี้ก็เป็นการจัดระเบียบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ้าพี่จับแต่คนอิสราเอลแล้วคนชาติอื่นที่มันมุดหัวกันอยู่ล่ะมันจะยังไงอะไรแบบนี้นะครับ
1: นะ
0: คุณลูกน้ำฮะอันนี้คือแค่ข่าวแรกเหรอเนี
1: ่
0: ย
1: แค่ข่าวแรกนะคะระดับความร้อนแรงประมาณหนึ่งข่าวต่อไปเพิ่มระดับความร้อนแรงเข้าไปอีกนะคะขออนุญาตจ่อไมค์สัมภาษณ์ท่านนายกรัฐมนตรีต่อไปเลยกับอีกหนึ่งสัปดาห์ที่น่าจะได้ยินข่าวสารแล้วก็ทิศทางหลายบทวิเคราะห์ออกมาบอกว่าช่วง1สัปดาห์นี้ก่อนที่จะถึงวันที่14กันยายนน่าจะมีทั้งข่าวจริงข่าวลวงนะคะข่าวที่ออกมาแล้วแบบเหมือนดูกระแสฟีดแบ็กว่าจะเป็นยังไง
0: คือเอาตรงๆนะ
1: ค่ะ
0: ความจริงตอนนี้หลายคนน่ะคิดอยู่ฝั่งเดียวนะ
1: ค่ะ
0: สมมุตินะคุณลูกน้ําเหมือนผมกับคุณลูกน้ําทะเลาะกัน
1: น่ะ
0: คุณลูกน้ําก็ต้องว่าตัวเองถูกผมก็ต้องว่าตัวผมถูกแต่คําถามคือตอนเนี้ยกรรมการ5มวยที่เป็นคนดูเนี่ย70กว่าล้านสายตา
1: ค่ะ
0: จะเชื่อว่าใครถูกอ่ะ
1: นะคะแล้วในเคสนี้เนี่ยกรรมการ5มวยจะเป็นใครด้วย นะคะแต่ถ้าจะพูดถึงกกต.หลายคนก็บอกว่าท่านน่าจะเตรียมรับแรงกระแทกเอาไว้แล้วแหละ มาฟังท่านนายกรัฐมนตรีก่อนแล้วกันกับประเด็นเรื่องของข้อที่มีการครหากันก่อนหน้านี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของพรรคภูมิใจไทยว่าไปเอี่ยวกับปมหัวสว.อย่างไรก็ดีนายกรัฐมนตรียังคงปฏิเสธนะคะย้ำเคยมีการออกคำสั่งห้ามสมาชิกพรรคไปยุ่งเกี่ยวก่อนการเลือกตั้งแล้วไทม์ไลน์รัฐบาลกับการเลือกสว.ก็เป็นไทม์ไลน์คนละช่วงเวลากันด้วยเดี๋ยวไปฟังเรื่องนี้จากคุณอนุทินชาญวีรกูลอีกครั้งนึงนะคะ
0: ครับ
1: สอบถามท่านนายกอีกครั้งถึงประเด็นนี้ที่ว่าพรรคภูมิใจไทยมีเอี่ยวปมหัวสว.ไม่อะไรยังไงท่านนายกรัฐมนตรีปฏิเสธความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกรณีพรรคภูมิใจไทยกับกรณีหัวเลือกสว.รวมไปถึงประเด็นที่พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงผ่านหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงนายกบอกไม่มีความเกี่ยวข้องกันขอให้แยกประเด็นและพิจารณาจากข้อเท็จจริงย้ำว่าก่อนการเลือกสว.พรรคภูมิใจไทยออกหนังสือห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสังกัดพรรคไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกสว.และจนถึงขณะนี้พรรคก็ยังไม่มีหลักฐานว่าสมาชิกคนใดฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าวด้วยพร้อมกันนี้ท่านนายกเปิดไทม์ไลน์เลยชี้แจงเรื่องของช่วงเวลาบอกว่าการเลือกสว.เนี่ยเกิดขึ้นในปี2567ขณะที่รัฐบาลที่ตนเป็นนายกรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศในเดือนกันยายนของปี2568คนละปี
0: เห็นไหม
1: ว่าจะนำสองเหตุการณ์มาเชื่อมโยงกันไม่ได้นะคะเดี๋ยวไปฟัง
0: คนไทยคิดมาก
1: ตัวเลขเห็นชัดๆเลยเดี๋ยวไปฟังท่านนายกอธิบายเลยจะได้แบบเห็นภาพไทม์ไลน์อย่างชัดเจนค่ะ
2: รัฐบาลที่มาเมื่อไหร่ครับใช่ไหมครับแล้วสว.มาเมื่อไหร่มันไม่มีส่วนที่มันชนกันเลยอ่ะใช่ไหมเหมือนถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทอ่ะพูดกันไปมันไม่มีวันบรรจบกันเพราะว่ามันคนละช่วงเวลากันแล้วก็คนละบริบทกันนะโอเค
3: เขายังจะเปิดอีกหลายรอบอะไร
2: อะไรนะ
3: เขาจะเปิดความเชื่อมโยงหลายอย่าง
2: ตามสบาย
1: ท่านนายกมีภาพปากกรอบนะคะทำมือประกอบไทม์ไลน์หรือว่ามันเป็นเวลาที่แบบไม่ได้จะมาเกี่ยวข้องมันจบกันแต่อย่างใดแต่ว่าอีกท่านว่ายังไงนะคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์คุณไอติมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคุณไอติมบอกว่าพรรคจะมีเวทีเป็นของตัวเองในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้จะอภิปรายรายงานของกกต.โดยหวังว่ารัฐบาลคงไม่นำเอาเรื่องใดมาแทรกคิวหรือประวิงเวลาในการอภิปรายเห็นไหมบทวิเคราะห์เขาว่ากันถูกเขาบอกว่าหนึ่งสัปดาห์นี้จะมีอีเวนต์เกิดขึ้นมากมายให้ติดตาม

0: เลยอ่ะทีนี้กลับมาที่คุณไอติมคุณไอติมก็บอกว่ายืนยันว่าเรื่องหัวสวจะอยู่ในยติยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรวมไปถึงเรื่องอื่นๆที่ไม่ปรากฏต่อสาธารณะด้วยทั้งนี้จากการพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านมีการคุยกันว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีคนใดบ้างแล้วและจัดทำยติที่จะยื่นซึ่งคงใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ค่ะ
1: ผมมีความรู้ FYI นะครับก็คือถนนพระราม4กับสุขุมวิทจะไปตัดกันที่แยกพระโขนงนะครับอันนี้ความรู้ที่1เพราะว่าผมได้ความรู้นี้จากคุณไอติ
0: ม
1: อันแรกก่อนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยฟังหูไว้หูเพราะเมื่อวานมันเป็นมีมกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วหลังจากที่คุณอดีตให้สัมภาษณ์แต่ทีเนี้ยถ้าเราถามว่าในมุมคุณอดีตก็บอกไม่เชื่อมโยงแต่ในมุมคุณไอติมหรือในมุมพรรคประชาชนเขาก็อย่างนี้นะคุณผู้ชมการเมืองเนี่ยอะไรก็ตามที่มันประจักษ์ชัดก็จะพูดได้ว่ามันก็ชัดเจนแต่อะไรก็ตามที่มีการแบบเอ๊ะพี่จะตอบอย่างงี้จริงดิพี่จะตอบอย่างงี้เอาจริงเหรอเนี่ยคือหลายๆครั้งมันอาจจะมีการแก้ผ้าชุดของหลายคนอาจจะคิดมากคุณลูกน้ำถ้าอะไรที่เขาตามที่ผมคิดมากเนี่ยเอายาดมสบายชูเอ็มยัดจมูกผมเลยนะคือผมจะพูดแบบนี้ว่าหลายอีเวนต์ทางการเมืองการตัดสินใจหรือแนวโน้มทิศทางในการตัดสินใจระหว่างกลุ่มสวกับทางกลุ่มของพรรคภูมิใจไทยแค่มีคนไปจับเรคคอร์ดกันว่ามันดูมีทิศทางใกล้กันไม่ว่าจะเป็นในเคสของคาสิโนไม่ว่าจะเป็นเคสอื่นๆและแต่ต้องบอกว่าในช่วงเวลาที่เพื่อไทยเป็นแกนนำเนี่ยต้องใช้คำว่าภูมิใจไทยคือแทบจะขี่หัวอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าไม่มีใครเนี่ยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียว อันนี้เรื่องหนึ่งเคียงกันไว
0: ้
1: แต่ทีเนี้ยมันก็จะลามมาถึงเรื่องของ MOA เพราะว่าในมุมของพรรคเพื่อไทยหลังจากโดนสอยร่วงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะพรรคประชาชนก็กลายเป็นแกนนำแกนนำในการจัดตั้งทีเนี้ยหนึ่งในเหตุผลที่คุณสิริกัญญาตันสกุล
0: ค
1: ุณพนิกาวานิชและหลายคนก็บอกโอ้โหทำไมต้องมีพรรคภูมิใจไทยและเชื่อว่าทำไมพรรคภูมิใจไทยถึงน่าจะเป็นฟาสต์แทร็กในการจัดตั้งรูตัวรัฐธรรมนูญใหม
0: ่
1: ก็เพราะไอการแกะแผดเชื่อมโยงแบบนี้แหละคุณลูกน้ำที่เขาเชื่อว่าเหมือนเวลาคบคนน่ะถ้าคบคนธรรมดากับคบคนมีพลังวิเศษเป็นซุปเปอร์ฮีโร่
0: อ
1: ่ะเขาก็อยากคบคนเป็น X-Men ไงนึกออกไหมคุณลูกน้ำX-Men เขาเชื่อว่าภูมิใจไทยเป็น X-Men เขานะคือพรรคประชาชนเชื่อว่าภูมิใจไทยเป็น X-Men ทีเนี้ยมันก็เลยกลับมาว่าเอ้าครบรอบ1ปีเนี่ยของ MOAก็กลายเป็นว่าไอ้ก่อนหน้านี้ก็บอกบ้วยกันไปบ้วยกันมาฉันถูกเธอผิดฉันถูกมันกลายเป็นว่ามีคนไปถามคุณอนุทินอีกรอบหนึ่งคุณอนุทินก็โอ้โหพูดมาคุณผู้ชมฮะข่าวนี้ผมไม่ต่อไขใส่เสียอะไรก็ตามนะฮะคุณผู้ชมไปตัดสินกันเองแต่อย่างนี้คุณลูกน้ำในมุมคุณอนุทินก็บอกว่าเคสนี้หากจะกล่าวโทษถึงความผิดพลาดก็ไม่ควรโยนความรับผิดชอบมาที่พรรคภูมิใจไทยอุ้ยเด็ดดวงมากเลยนะเนี่ยไปดูกันหน่อยนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลออกมาพูดถึง1ปี MOA คืออย่างงี้นะฮะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวนะครับช่างเป็นแบบช่างนักจำนะครับยายนักจำนะครับก็เวียนบรรจบครบ1ปีพอดี MOA ของภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนประเด็นมันคืออย่างงี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาถามว่าเอ๊ะแล้วยังไงอะ MOA อะถามว่า1ปีที่แล้วที่เซ็นกับณวันเนี้ยมันเป็นยังไงเรื่องของเรื่องก็คือบอกว่าโอเคมันก็มีทางออกให้กับประเทศ5ข้อแต่ทีเนี้ยในมุมของพรรคประชาชนน่ะก็เหมือนว่าเอ๊ะพี่เราเซ็นกัน5ข้อแล้วคุณไม่ทำตามสัญญาหรือเปล่าแต่พรรคภูมิใจก็บอกเอ้าน้องก็น้องเซ็นมาแบบเนี้ยพี่ก็ทำตามสัญญา
0: ใครกันแน่ที่ผิดสัญญา
1: ก็ไม่รู้ไงสมมติอย่างนี้นะคุณลูกน้ำสมมติคุณลูกสมมติผมอย่างนี้ผมบอกว่าผมยืมเงิน10,000คุณลูกน้ำแค่นี้ก่อนนะและครบ4เดือนผมบอกว่าผมจะคืนให้คุณลูกน้ำผมบอกครบ4เดือนผมคืนคุณลูกน้ำให้1บาทผมคืนไห
0: มคืนไง
1: ก็คืน
0: คืนมาตั้ง1บาท
1: คือที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยผมยกตัวอย่างคือมันมีความกว้างของการตีความ MOA อยู่มากถามว่าอะไรบ้างที่พรรคภูมิใจไทยบอกไม่ทำคุณผู้ชมลองอ่านตามผมนะผมเปิด MOA ไปคู่กัน1นายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้องยุบสภาภายใน4เดือนนับแต่วันที่แถลงนโยบายเขาก็ยุบจริงข้อแรกเช็คลิสต์ผ่านข้อที่2คือสารรัฐธรรมนูญมีวินิจฉัยว่าในการจะทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องอาศัยการออกเสียงประชามติก่อนที่รัฐสภาจะดำเนินแก้ไขรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยพุทธศักราชตามมาตรา256นั้นก็จัดทำไปสิเขาก็ทำน
0: ะ
1: ก็คือมีคำถามที่1ตอน8กุมภาคุณผู้ชมสังเกตไหมครับผู้ใช้บัตรประชามติด้วยในการมีคำถาม1ข้อ3การที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการจะทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่

0: ่ดูเชื่อมโยงกันพี่น่าจะช่วยหนูทำรัฐธรรมนูญได้ไหมแต่ในมุมของพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าหนูพี่ไม่ได้เชื่อมโยงอยู่กับใครนะต่างคนต่างเป็นเอกเทศทีเนี้ยมันก็เลยออกมาว่าคุณอนุทินก็บอกว่าก็เรื่องของการตัดอำนาจสว.มันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมพรรคนึกออกไหมฮะและก็กล่าวว่าพรรคประชาชนแจ้งว่าหากไม่ได้ดำเนินการจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งแน่นอนคนที่เป็นรัฐบาลไม่มีใครอยากโดนไม่ไว้วางใจเพราะเป็นเสียงข้างน้อยนี่ยังไงก็แพ้คุณอนุทินก็บอกว่าการตัดสินใจเกิดขึ้นทันทีหลังหัวหน้าพรรคประชาชนเรียกร้องโอ้โหเป็นการเตะบอลที่ได้จังหวะมากซึ่งหากจะกล่าวถึงความผิดพลาดก็ไม่ควรโยนความผิดมายังพรรคภูมิใจไทยประเด็นที่ผมพูดถึงเรื่องเคสการยืมเงินกับคุณลูกน้ำกับตัว MOA อ่ะมันจะมาประมาณนี้คือถ้าคุณจะเขียน MOA มันต้องชัดเจนกว่านี้ไหมซึ่งเราเข้าใจกันว่าช่วงเวลานั้นไทม์ไลน์ทางการเมืองมันมีเวลาให้ตัดสินใจแบบบีบคั้นมากแต่ถามว่าด้วยการเมืองมันต้องไปต่อเนี่ยการที่คุณอนุทินได้พรรคประชาชนมาก็ต่างคนก็ต่างแบบเหมือนพรรคประชาชนฟีลเหมือนคุณป๋องกระพลนะฮะที่เขาบอกฟีลเรืองจ้าฟีลเรือจ้างวงการบันเทิงไทย
1: พรรคประชาชนบอกว่าฉันพลาดไปแต่ท่านนายกบอกว่ามันจะพลาดตรงไหนในเมื่อณตอนนั้นเนี่ยร่วมกันหาทางออกให้ประเทศ
0: นี่ไงคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตไหมอันนี้ผมไม่ต่อใครเลยสิเลยแต่คือคุณผู้ชมคือมันอยู่มุมในการมองอ่ะเพราะว่าถ้าถามว่าตอนนี้พรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนก็ทะเลาะกันอยู่ต่างคนก็ต่างว่าตัวเองถูกไปฟังเสียงพี่หนูสู้ใหม่กับเรื่องนี้กันก่อนนะเชิญฮะ
2: คนที่ทำให้ความเกิดความผิดพลาดคือพรรคประชาชนนะครับที่ไม่ยึดมั่นอยู่ใน MOA ที่ไม่รักษาสัญญาแล้วก็ที่ข่มเหงนะครับให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าไม่ยุบสภาก็จะมีเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงในการที่จะยื่นไม่ไว้วางใจนะทุกอย่างเป็นไปตามคำพูดของท่านหัวหน้าพรรคประชาชนในวันที่12ธันวาคมทั้งนั้นเลยเมื่อท่านบอกให้ผมยุบสภาเพราะถ้าไม่ยุบจะไม่มีโอกาสยุบอีกแล้วผมก็ยุบตามท่านแล้วผมไปแล้วมันจะไปมีความผิดพลาดอะไรตรงไหนความผิดพลาดถ้าจะมีก็มาจากพรรคประชาชนไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยนะครับ
0: คุณเอาแบบนี้เอาแบบนี
1: ้ค่ะ
0: อย่างที่ผมบอกไปเอาแบบนี้แบบนี้คือใน MOA 5ข้อข้อ2กับข้อ3เขียนว่าในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคือเราก็ยังไม่รู้ว่าท่าทีของการวินิจฉัยคือมันเหมือนเป็นการเขียนเงื่อนไขแบบ if and else อ่ะมันเหมือนบอกว่าผมยืมเงินคุณลูกน้ํา 10,000 ผมเนี่ยจะคืนคุณลูกน้ําแต่ถ้าสมมติว่ากรณีที่ผมไม่มีตังค์ผมจะคืนแบบนี้แบบนี
1: ้
0: นึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นพอมันมากรณีแบบเนี้ยอันนี้ผมพูดด้วยความเป็นธรรมนะฮะคุณฮะช่วงเวลาที่คุณไม่ควรฟังเหตุผลคนที่สุดคือช่วงเวลาที่คนทะเลาะ กันนะฮะหมายความว่าผมไม่ได้บอกว่าต้องฟังใครนะแต่หมายความว่าตอนที่ทุกคนอ่ะบอกว่าเฮ้ยฟังผมสิไม่ว่าจะพรรคประชาชนหรือพรรคภูมิใจไทยถ้าคุณจะไปต้องฟังคุณต้องใช้สติสูงมากนะ
1: เขาถึงต้องมีหลักฐานไงท่านนายกบอกไปกรอเทปฟังได้เลยนะคะว่าใครกันแน่ที่ผิดสัญญาโดนบีบให้ยุบสภาโดนเพิ่มเงื่อนไข
0: ใครทำลายเขาว่าผมแบบเฮ้ยไม่ได้นะนี่
1: คุณไปกรอเทปฟังท่านนายกแบบเออเสียอะไรนะคะ
0: นี่
1: อย่างน้อยก็มีกำลังใจจากคุณไกด์ให้ท่านนายกอยู่
0: ถูกต้องครับผมกลัวมากเลยครับว่าจะไปบริกรรมแต่เอางี้นะผมทำให้มันแบบว่าดูแบบตลกโปฮาแต่สิ่งที่ผมแค่กำลังจะพูดคือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันวกกลับมาและโทษนะครับช่วงเวลามันจังหวะนรกมากคือมันช่วงเวลาที่ใกล้สั่งฟ้องสว.พอดี
1: ค่ะหนึ่งสัปดาห์ที่น่าจะไม่หาเฮนะคะ
0: แน่นอน
1: แต่ว่าคนรอชมรอฟังอย่างประชาชนรวมไปถึงพี่ๆผู้สื่อข่าวด้วยท่านนายกมีพอนะคุณไกด์บอกว่าอุ้ยผู้สื่อข่าวจำเก่งท่านนายกบอกว่าเนี่ยลืมแล้วนี่ไงให้ไปกรอเทปฟัง
0: ตายแล้วสงสัยผมต้องเลิกกินแปะกล้วยไป1ปีก่อนนะเนี่ย
1: อ่ะ
0: เออ
1: วันนี้เหมือนจะเป็นแบบเบรกแรกของท่านนายกกับคุณไอติมนะคะเมื่อกี้ไปที่ท่านนายกรอบนี้ขอกลับมาที่คุณไอติมอีกรอบเพราะอย่างที่บอกว่า1สัปดาห์เหตุการณ์มากมายแน่นอนวันนี้นะคะก็เป็นอีก1วันที่คุณสนธิเนี่ยลั่นกองรบ
0: ครับ
1: ชวนคนลงถนนปลุกม็อบลงถนนวันนี้คุณไอติมว่ายังไงในส่วนของแกนนำพรรคประชาชนนะคะบอกว่าถือว่าเป็นสิทธิการชุมนุมขั้นพื้นฐานที่แต่ละองค์ก็มีเวทีเป็นของตัวเองอ่ะเดี๋ยวไปฟังเรื่องนี้จากคุณไอติมอีกรอบคุณภริ

0: วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีคุณสนธิลิ้มทองกุลประกาศจัดชุมนุมวันนี้7กันยายนบอกว่าต้องยืนยันว่าเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมนั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยเราทุกคนมีหน้าที่ต้องคุ้มครองไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เกี่ยวกับสาระที่ถูกเสนอโดยกลุ่มต่างๆตราบใดที่ข้อเสนอของกลุ่มนั้นเป็นข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาอยู่ภายใต้คันลองและระบอบประชาธิปไตยส่วนทางฝั่งไอลอว์เขาก็มีการนัดชุมนุมกันเช่นเดียวกัน คือวันที่13กันยายนนี้เฉียดฉิวมากเพราะว่า14กันยายนนี่ก็ลั่นกองลบเหมือนกัน
1: โหคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: ผมพูดกันตามตรงนะถ้า1สัปดาห์เนี่ยถ้าเหมือนเป็นแบบเพจแบบขอโทษนะฮะเป็นเพจบันเทิงถ้าเป็นเพจแบบซุบซิบดาราเนี่ยเชื่อไหมว่าเราเนี่ยนะฮะจะขอบตาคล้ำกันประมาณ7วันหลังจากนี
0: ้ไม่ต้องนอน
1: คือคุณไม่รู้คุณจะฟังอะไรก่อนนึกออกไหมขนาดก่อนหน้านี้เนี่ยที่ไม่มีข่าวออกมาว่าโอ้โหมีการคุยกัน39วินาทีผมกับคุณลูกน้ำก็ได้มีการจำลองในการคุย39วินาทีว่าท้ายสุดเราสั่งข้าวหมูกรอบไม่หนึ่งจาน
0: เออได้เรื่องได้ราวอยู่นะ
1: เออมันก็ได้เราก็ไม่รู้ไงว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงเอาอย่างนี้เราเบรกของร้อนกันดีกว่า
0: ดีค่ะ
1: เพราะว่าผมจะมาปิดท้ายเสียดายผมเนี่ยชอบรายการนี้นี่ผมเป็น FT เขานี่เขาบอกว่ามีออกอากาศทั้ง ABT M Cord ช่อง5ก็ด้วยนี
0: ่
1: ใช่ไหมรายการคุยกับครม.อนุทินเสียดาย
0: ทำไมคะ
1: เทปแรกไม่เป็นพี่หนูอ่ะผมนี่ถ้ามีโอกาสผมอยากไปคุยนะ
0: ให้แกพักบ้างเถอะจริง
1: เดี๋ยวให้แกพักจากอะไรจากผมหรือว่าจากอะไร
0: จากดราม่าร้อนแรงต่างๆก็จะเป็นท่านนี้ที่มารับมือแล้วก็สู้มือต่อ
1: เสียดายไม่ถ้าเจอกันจะถามว่ากินกาแฟไหมครับ อะไรแบบเนี้ยแต่อ่ะมาดูคนสู้มือกันก่อนอย่างนี้นะครับเทปแรกของคุยกับครม.อนุทินเนี่ยเป็นคิวของคุณประกรณ์ประพันธ
0: ์
1: ถ้าวิเคราะห์ทางการเมืองก็คือว่าถ้าเอาเรียกว่าตัวดูดแสงคือถ้าเอาคนที่แบบมีกระแสกันมาตอนนี้รับรองพังบอกกันตามตรงเพราะฉะนั้นคนที่ดูซอฟสุดและคุณที่ทุกประเด็นก็น่าจะเป็นคุณประกรณ์ประพันธ์นะฮะมาคุยกันถึงเรื่องของการปรับลดค่าข้าราชการมันมีความสนใจตรงนี้นะครับเพราะว่าเอางี้นะให้เรื่องร้อนมันหลบไปก่
0: อ
1: นเพราะยังไงก็ตามเดี๋ยวมันมีให้ร้อนต่อแต่เรื่องเนี้ยที่ผมจะมาคุยคือถึงเรื่องของการที่พูดคุยถึงเรื่องของการไปรูประบบราชการตัวคุณประกรณ์เองเนี่ยก็บอกว่าไม่ขอใช้คำนั้นละกันใช้คำว่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการแทนเพราะว่าแทนภาพจำคือเขาบอกว่าเพราะของเดิมเนี่ยเป็นภาพจำของความล้มเหลว มีการตั้งคณะกรรมการตั้งคณะทำงานแต่ไม่ลงมือทำปีนี้ความท้าทายต่างๆมันก็มากขึ้นนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อประสิทธิภาพมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับงบประมาณก็ไม่พอในการพัฒนาด้านอื่นเขาบอกว่ามี 3-4 ส่วนที่ควรก็คือลดอัตรากำลังรีไขมันออกเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย reprocess งานแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพคือตอนนี้พอใช้เทคโนโลยีที่เข้ามาเนี่ยนะเขาบอกว่าลดงบประมาณรายจ่ายประจำและไปเพิ่มงบลงทุนได้ใช่ไหมก็แทนที่ว่าจะไปจ่ายเงินเดือนคนนี
0: ่
1: ก็เอาไอ้งบตอนนี้แทนที่จะไปจ่ายเงินเดือนคือไม่ใช่ประหยัดไปนะเอาไปพัฒนาประเทศเขาบอกว่าจากปัจจุบัน 20% ก็เพิ่มขึ้นเป็น 30% ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการที่ดีขึ้นด้วยประเด็นคือไงรู้ไหมครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับเวลาอันนี้สั้นๆละกันถ้าคุณผู้ชมสังเกตรายการที่รัฐบาลออกมาสื่อสารกับประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นนายกนะส่วนใหญ่จะเป็นคนของพรรครัฐบาลนั้นแต่ถ้าคุณไปดูหน้าปกของรายการคุยกับครม.อนุทินคุณจะเห็นหนึ่งคนที่อยู่แบบอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกอ่ะคนนั้นคืออาจารย์เชนอาจารย์เชน
0: ทำไมคะแบบดูโดดเด้งไอดอลหรือไง
1: คือนึกออกไหมคุณลุงน้ำปกติคนที่เป็นพรรคแกนนำอ่ะ
0: ค
1: นที่จะต้องได้ซีนอ่ะพูดตรงๆคนที่ควรจะได้ซีนก็คือสมมุติแกนนำเป็นพรรคกขคคนที่ออกรายการประจำช่องแบบนี้ก็ต้องเป็นพรรคกพรรคขพรรคคแต่อันเนี้ยใช้คำว่าคุยกับครม.อนุทินเนี่ยมีอาจารย์เชนเข้าไปนั่งด้วยหนึ่งคนไง
0: ก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลชุดนี้อาจารย์เชนก็เป็นดาวเด่นนะ
1: เป็นดาวเด่นแต่หลายคนก็บอกว่าเป็นดาวเด่นที่ยังไม่พร้อมลงเลือกตั้งอ่ะอันนี้ก็พูดกันตรงๆเพราะว่ากระแสตอนนี้ถ้าถามว่าตอนนี้นะครับมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันยุบสภาเกิดขึ้นทุกคนไม่พร้อมนะครับบอกตรงๆแต่ความหมายก็คือว่าการที่มีอาจารย์เชนเข้าไปด้วยเนี่ยเหมือนว่าก็เป็นมิติใหม
0: ่
1: ของการพูดคุยแต่แค่ว่าผมยังไม่อยากดูอาจารย์เชนไงผมอยากดูพี่หนูผมอยากคุยกับเขาอ่ะ
0: สองข่าวที่แล้วยังดูไม่พอใช่ไหม
1: เนี่ยนึกออกไหมฮะคืออย่างนี้นะคุณผู้ชมรายการเนี้ยบอกกันก่อนรายการคุยกับครม.อนุทินหรือรายการแบบก่อนนี้ก็จะมีเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์อะไรเงี้ยเป็นรายการสื่อสารทางรัฐบาลแต่เราก็ต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยการสื่อสารรัฐบาลมันทางเดียวไม่พอไงไม่งั้นนายกเขาจะสู้มือตัวเองเป็นมีมหรือว่าคุยหรือว่าแบบโอ้โหแบบโอ้พี่เขาก็

0: ฝีปากใช้ได้ใน Facebook อนุทินชาญวีรกูลมันก็ต้องช่วยกันแบบนี
1: ้ตอบเมนเร็วเวอร์นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยความหลากหลายไงเป็นผู้แทนที่จะออกมาสื่อสารปัญหาต่างๆกับประชาชนอย่างตรงจุดอันนี้ก็น่าสนใจ
0: ซึ่งคาดว่าคุยกับครม.อนุทินเนี่ยนะฮะถ้าพี่หนูออกมาในเสาร์นี
1: ้
0: นะครับและพี่หนูกล้าตอบเรื่องสว.ถือว่าพี่หนูสู้ไม่เกินนะฮะแต่เราก็ไม่รู้ว่าคิวต่อไปในวันเสาร์หน้า
1: ค่ะ
0: จะเป็นใคร
1: นะคะเพราะคุณประกรณ์ผู้น่าสนใจนะ อย่างเรื่องของการแบบรีดไขมันองค์กรแบบนี
0: ้นี่เนี่ยคุณ
1: แล้วก็ตอบคำถามดราม่าหลายอย่างอย่างเรื่องแบบตำแหน่งบรรณารักษ์อะไรแบบนี้เป็นต้น
0: ผมชอบตรงไหนรู้ไหม
1: ชอบตรงไหนคะ
0: สีเหลืองอ่ะอยู่ที่หัวหน้
1: า
0: ก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ห
1: ั
0: วหน้าร
1: ั
0: ฐบาลก็คือคุณอนุทินแต่ภาพอาจารย์เชนอ่
1: ะ
0: มีความโดดเด่นคือเป็น7-1ในหมู่มวลเพื่อไทยไง
1: อาจจะแบบเป็นอีก1 เจนหรือเปล่า
0: ผมก็ไม่รู
1: ้
0: แต่ติดตามรายการนี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นที่ทำให้คุณได้เห็นอะไรอีกหลายอย่าง
1: ค่ะ
0: นะฮะอ่ะเบรกแรกประมาณนี้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาคุยข่าวร้อนกันแบบเข้าใจง่ายกันต่อในช่วงที่2ของข่าวร้อนสนามเป้าสักครู่เลยครับ

0: 후시하는
1: 스몰. รอแป๊บนึงเขากำลังมาส่ง
0: Again 40 Again 40 Again 40 Again 40
2: อยากกินฟูชิอ่ะขอได้ไหม
3: ก็อยากกินฟูชิอ่ะ
0: Again 40 Again
1: เก็บไว้เถอะป้าให้ป้าขายฟูชิได้กำไรเยอะแล้วแบ่งให้เพื่อนกินด้วยนะ
4: ครับ
5: ข้าวเกี๊ยวกุ้งสุดคุ้มตาฟูชิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณแค่20บาทคุ้มคุ้มคุ้มคุ้มฟูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
6: รู้ถูกว่าเป็นอะไรอ่ะรอนานแล้วเนี่ย
7: ไม่รู้โถ
8: ช่วงล่างแย่หมดแล้วนะครับความปลอดภัยในการขับขี่ก็จะลดลงชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยผมมั่นใจลูกหมากเก็ต
9: ลูกหมากสัญชาติไทยที่ผลิตในประเทศไทยลูกหมากทุกชิ้นผลิตตามข้อกำหนดของ JIS Standard ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งต่อคุณภาพและความปลอดภัยถึงมือคุณและผู้ร่วมทาง
10: ลูกหมากเก็ต

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ดให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเนื้อชั้นคุ้มค่าหายห่วงไปดูเรื่องราวดีๆกันนะครับบริษัทยูฟิคอนนะครับเปิดตัว iStudio by ยูฟิคอนนะครับที่ The Mall Live Store งามวงวานพลิกโฉมใหม่อย่างเป็นทางการนะครับภายใต้แนวคิด A New Apple Experience Starts Here ครับยกระดับร้านให้เป็นมากกว่าพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Apple นะครับให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ครบวงจรครับโดยทางคุณวสิตาชาวชูเวศนะครับผู้อำนวยการฝ่ายการขายและผลิตภัณฑ์องค์กรบริษัทยูฟิคอนจำกัดพร้อมผู้บริหารจาก The Mall Live Store นะครับร่วมเปิดร้านและก็เยี่ยมชมพื้นที่โฉมใหม่ที่ได้รับการออกแบบให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและบริการของ Apple ได้สะดวกและสอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานในชีวิตประจำวันลูกค้าสามารถเริ่มต้นประสบการณ์ Apple รูปแบบใหม่ได้นะครับตั้งแต่การค้นพบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับตนเองการทดลองใช้งานการเรียนรู้ตลอดจนการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆพร้อมรับคำแนะนำและบริการจากทีมผู้เชี่ยวชาญครับภายในงานนะครับยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อ Get Ready for Your New iPhone เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานครับได้เรียนรู้แนวทางการใช้งาน iPhone และเทคโนโลยี Apple อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทดลองใช้งานจริงสร้างประสบการณ์ของลูกค้าตั้งแต่การค้นหาข้อมูลการทดลองและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการให้คำแนะนำและการสนับสนุนหลังการขายนะครับด้วยการปรับโฉม iStudio by Uficon นะครับสาขา The Mall Live Store งามวงวานนะครับสำหรับที่นี่ iStudio by Uficon นะครับเป็นอีกหนึ่งก้าวในการยกระดับการให้บริการให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน Apple ได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นสะท้อนทิศทางของ Uficon นะครับในการยกระดับ iStudio by Uficon ให้เป็นจุดหมายสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ของ Apple อย่างครบวงจรครับ
2: เราหวังว่าเราจะเป็น destination ที่ให้ลูกค้าได้มีประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากหน้าร้านนะคะก็ถ้ามีเวลาอยากให้มาทดลองเล่นสินค้ากันจริงๆค่ะและแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือว่าอยากจะได้คำแนะนำเพิ่มเติมนะคะ Apple Specialist ก็ยินดีที่จะช่วยแนะนำนะคะแล้วก็ให้ท่านได้ demo test drive ไปกับเราและแน่นอนค่ะไม่ว่าจะสั่งซื้อที่นี่หรือว่าสั่งซื้อจากที่บ้านเราก็ยินดีที่จะบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ
1: สบายใจได้ฮะพอพิธีกรใช้ iPhone ฮะนะฮะ
3: ค่ะมาที่เรื่องของการนำวิทยาศาสตร์มาดูแลสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพผิวกันบ้างนะคะ USANA Health Science ค่ะบริษัทขายตรงระดับนานาชาติจากสหรัฐอเมริกาค่ะได้เปิดตัวเซราวีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่นำรากฐานด้านวิทยาศาสตร์และการคัดสรรการบำรุงมาต่อยอดสู่สกินแคร์รูทีนพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเตรียมพร้อมขยายพอร์ตจาก Health and Wellness สู่ตลาด Beauty and Wellness ประเทศไทยค่ะโดยเรื่องนี้นะคะจากการเปิดตัวเซราวีฟในประเทศไทยนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการนำรากฐานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและประสบการณ์กว่า3ทศวรรษมาต่อยอดสู่ตลาดความงามเน้นการดูแลผิวอย่างเป็นระบบมากกว่าการพึ่งพาผลิตภัณฑ์เพียงชิ้นเดียวค่ะสอดคล้องกับแนวคิดของเซราวีฟที่แบ่งการดูแลผิวออกเป็น4ขั้นตอนหลักได้แก่ทำความสะอาดเตรียมผิวฟื้นบำรุงตรงจุดเติมความชุ่มชื้นโดยนางสาวยีเป่ยลีผู้อำนวยการบริหารประจำภูมิภาคฝ่ายการตลาดกล่าวนะคะว่าการเติบโตของตลาด Beauty and Wellness ในปัจจุบันสะท้อนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ไม่ได้มองความงามและสุขภาพเป็นคนละเรื่องอีกต่อไปค่ะแต่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์มีมาตรฐานและสามารถนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันได้ต่อเนื่องด้านนายในติรัตน์น้อมธรรม Business Manager กล่าวนะคะว่าโมเดล Direct Selling นี้ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์พาร์ทเนอร์กับผู้บริโภคทั้งด้านการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์การแบ่งปันประสบการณ์การดูแลแบบบุคคลต่อบุคคลโดยเฉพาะในตลาดความงามค่ะส่วนทางนางสาวนันทิชาแสงชัย Diamond Director CeraVe Brand Ambassador นะคะได้กล่าวค่ะว่าสิ่งที่ทำให้มั่นใจใน CeraVe ก็คือการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอทำความเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์เหมาะกับการดูแลผิวอย่างไรการเปิดตัวเซราวีฟในประเทศไทยจึงเป็นมากกว่าการนำผลิตภัณฑ์สกินแคร์เข้ามาเพิ่มในตลาดแต่เป็นการต่อยอดรากฐานของยูสนาจาก Health and Wellness สู่ Beauty and Wellness ผ่านการผสานวิทยาศาสตร์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สกินแคร์รูทีนและประสบการณ์แบบ Personal Touch เพื่อทำให้การดูแลผิวกลายเป็นหนึ่งในกิจวัตรของการดูแลตัวเองและเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ด้วยค่ะ
1: ครับ ไปกันที่อีกที่หนึ่งนะครับสำหรับตัวบริหารโลคาร์บนะครับก็ทางโลคาร์บเนี่ยนะฮะมีการประกาศนะครับในการเป็น Thailand First IFRS Sustainability Alliance นะครับแล้วก็ ISSB Training Partner นะครับเพื่อร่วมเตรียมความพร้อมภาคธุรกิจไทยสู่มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนระดับสากล นะครับโดยทางคุณนิชาภัทรรัตนประภาสนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทโลคาร์บจำกัดนะครับกล่าวถึงการจัดงานโลคาร์บ Open House DriveThrough Sustainability's Pathway to IFRS Sustainability Disclosure นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน IFRS Sustainability Disclosure Standards นั้นกำลังสะท้อนการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของตลาดทุนครับโดยข้อมูลด้านความยั่งยืนและความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศไม่ได้ถูกมองเป็นเพียงแค่ข้อมูลประกอบรายงานอีกต่อไปนะครับแต่กำลังกลายเป็นข้อมูลสำคัญที่เชื่อมโยงกับการประเมินความเสี่ยงมูลค่าองค์กรและศักยภาพในการเติบโตระยะยาวโดยโลคาร์บนะครับพร้อมประกาศการเป็น Thailand FirstIFRS Sustainability Alliance และ ISSB Training Partner ครับเพื่อเตรียมความพร้อมภาคธุรกิจไทยยืนยันนะครับว่ามาตรฐานความยั่งยืนระดับสากลไม่ได้แยกออกจากการดำเนินธุรกิจแต่เชื่อมโยงกับการบริหารความเสี่ยงและการสร้างคุณค่าในระยะยาวงานครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่ IFRS Foundation ครับเข้าร่วมงานกับหน่วยงานภาคเอกชนในประเทศไทยพร้อมด้วย Alison Tucker ครับ Manager และก็ IFRS Sustainability Alliance เพื่อสะท้อนความร่วมมือในการพัฒนาความรู้และศักยภาพขององค์กรไทยสู่มาตรฐานสากลโดยโลคาร์บนะครับมุ่งสนับสนุนให้องค์กรเชื่อมโยง Sustainability DataClimate Risk และ Business Strategy เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเติบโตในตลาดทุนระดับ

0: โลกครับ
1: มาตรฐานที่ทำให้เราเห็นความสำคัญของ sustainability ที่ practice อยู่บน business growth ได้ชัดเจนที่สุดแล้วนะคะตั้งแต่มีมานะคะเพราะว่า investor เนี่ยก็เป็นคนที่อ่าน report เหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นได้คิดว่าอีกจุดประสงค์นึงค่ะเราต้องการที่จะ recruit นะคะ first mover ของประเทศไทยนะคะไม่ใช่เพื่อใครเพื่อบริษัทและองค์กรของท่านเองนะคะในการที่จะยกระดับนะคะให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะทัดเทียมนะคะมาตรฐานของตลาดทุนโลกได้นะคะ
2: อย่างที่บอกว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็ข้อกังวลต่างๆนี่ก็ต้องมีการเปิดเผยให้ได้เห็นกระบวนการจะได้คลายความกังวลใจล่าสุดนะคะจากข้อกังวลเรื่องการจัดการกากอุตสาหกรรมค่ะนำมาสู่การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนไปเห็นกระบวนการทำงานจริงๆด้วยตัวเองเลยโดยบริษัท Better World Green ค่ะเปิดศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่จังหวัดสระบุรีนะคะให้เข้าชมระบบจัดการกากอุตสาหกรรมไปเลยโดยตัวแทนชุมชนที่ได้เห็นกระบวนการทำงานก็ได้คลายความกังวลและได้เข้าใจการทำงานของบริษัทมากยิ่งขึ้นค่ะโดยบริษัท Better World Green หรือว่า BWG จัดกิจกรรม BWG เปิดบ้านสารสัมพันธ์ชุมชนเปิดพื้นที่ศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีให้ผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำชุมชนชาวบ้านและสื่อมวลชนกว่า 1,500 คนเยี่ยมชมกระบวนการทำงานตั้งแต่การคัดแยกการฝังกลบกากอุตสาหกรรมอันตรายไปจนถึงระบบบำบัดน้ำเสียค่ะโดยนายอัครวิทย์ขันแก้วรองประธานกรรมการ BWG กล่าวนะคะว่าการเปิดพื้นที่ครั้งนี้ต้องการให้ประชาชนได้เห็นขั้นตอนการจัดการกากอุตสาหกรรมด้วยตนเองค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างบริษัทกับชุมชนทางด้านนายปราโมทกันโพผู้บริหาร BWG ก็ได้นำคณะเยี่ยมชมหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอันตรายได้อธิบายขั้นตอนการคัดแยกและจัดการกากก่อนที่จะนำไปฝังกลบรวมไปถึงมาตรการป้องกันน้ำฝนและกลิ่นการใช้โดรนตรวจจับความร้อนตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสียน้ำที่ผ่านการบำบัดนะคะก็จะนำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่อย่างเช่นนำมารดน้ำต้นไม้นำมาทำความสะอาดเป็นต้นเดี๋ยวไปฟังเสียงผู้บริหารรวมไปถึงผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้เข้าชมกระบวนการทำงานค่ะ
3: ต้องการให้ประชาชนในพื้นที่3ตำบลนะครับห้วยแห้งหนองปลาไหลแล้วก็ขุนนกเป้าได้เข้ามาชมกระบวนการจัดการกากอุตสาหกรรมภายในโรงงานนะครับให้มาเห็นกับตาให้มาดูสถานที่จริงว่าการจัดการขยะเนี่ยขยะอุตสาหกรรมหรือกากอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงมาตรฐานแค่ไหนวันนี้ก็เลยเปิดบ้านให้ประชาชนเข้ามา
4: และในวันนี้นะครับที่มีกิจกรรมเกิดขึ้นนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ชุมชนนะครับในหลายๆภาคส่วนที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รู้ถึงกระบวนการต่างๆได้รู้ถึงเรื่องของการจัดการที่ถูกต้องนะครับแล้วก็จะได้ทำให้เข้าใจและเกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดครับผม
0: ไปดูอีกประเด็นนะครับหลังจากที่ Future Sky นะครับได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนฮะเพื่อออกบัตรประจำตัวให้กับคนต่างด้าวเนี่ยนะครับแล้วก็แรงงานต่างด้าวผ่านระบบ e-work permit นะครับแทนการขึ้นทะเบียนในระบบเดิมตั้งแต่13ตุลาปี2566นะฮะจนถึงสิงหา2569นั้นมีประเด็นที่น่าสนใจคือตอนนี้เนี่ย10เดือนที่ผ่านมายังไม่มีท่าทีตอบสนองต่อเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ได้มีการตกลงไว้กับทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะโดยที่เรื่องนี้นะครับนายชัยรัตน์แสงจันทร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกิจการร่วมค้า Future Sky นะครับเผยในงานแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินโครงการนะครับว่า Future Sky เริ่มดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเพื่อออกบัตรประจำตัวให้กับคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวผ่านระบบ e-work permit นะครับแทนการขึ้นทะเบียนในระบบเดิมก็ในช่วง3ปีนะฮะตั้งแต่13ตุลาคม2566จนถึงเดือนสิงหาคม2569สามารถออกบัตรไปได้แล้วนะครับ 1,600,000 ใบและสามารถนำส่งเงินสะสมค่าธรรมเนียมการออกบัตรให้กับกรมการจัดหางานประมาณ 3,800 ล้านบาทรวมยอดเงินค่าจ้างที่กรมการจัดหางานค้างจ่าย Future Sky ตอนนี้สะสมอยู่ที่715ล้านโดยดำเนินงานมากว่า10เดือนแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินค่าจ้างและทวงถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบมาตลอดแต่10เดือนที่ผ่านมาไม่มีท่าทีในการตอบสนองต่อการทวงถามนะครับทำให้ต้องพึ่งเรียกว่าคนกลางนะครับก็คือศาลปกครองเรียกค่าจ้างของหน่วยงานของที่รับค้างจ่ายอยู่นะครับไปฟังเสียงทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารกิจการร่วมค้า Future Sky คุณชัยรัตน์แสงจันทร์กันหน่อยครับ
5: เราอยากรู้เหตุผลเหมือนกันว่าเราผิดตรงไหนช่วยบอกเรานิดนึงนะครับช่วยบอกเราสักนิดนึงนะครับว่ากิจการร่วมค้า Future Sky เนี่ยได้ทำอะไรผิดพลาดแล้วก็ท่านในฐานะที่เป็นผู้ว่าจ้างไม่ได้ชำระเงินให้กับเรานะครับแต่ก็ในส่วนของตรงนี้ เราเองก็ยินดีรับฟังนะครับว่าถ้าเราผิดหรือว่าทำอะไรที่ไม่ถูกใจท่านนะครับก็น้อมรับนะครับแต่ใดๆทั้งสิ้นเราไม่ทราบจริงๆเพราะเราไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการนะครับตลอดระยะเวลา10งวดงานที่ผ่านมาเราได้ทำหน้าที่ของเราเต็มที่เราเองแม้กระทั่งทำถึงหนังสือเข้าไปว่าขอให้เรามีการพูดคุยกันมีการตรวจรับที่ชัดเจนแต่ก็ไม่ได้มีหนังสือตอบรับมาแต่อย่างใดครับวันนี้เราถึงบอกว่าเรายังคงยืนยันที่จะเดินหน้าแต่อย่างที่กราบเรียนนะครับว่าถึงเราจะเดินหน้าสายป่านเราเนี่ยเราก็ต้องสู้สุดตัวนะครับเราทำงานเนี่ยก็เพื่อสังคมด้วยเหมือนกันนะฮะหลายคนอาจจะบอกว่าทำไมพูดแล้วเป็นพระเอกไม่ใช่หรอกครับพระเอกในชีวิตจริงไม่มีแต่เราต้องพูดกับความจริงว่าโครงการนี้มีประโยชน์อย่างไรเรากำลังต่อสู้กับในส่วนของการบริหารจัดการนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมยืนยันว่าเรายังเดินหน้าที่จะบริหารจัดการต่อไปครับ
0: ติดตามเรื่องนี้กันต่อนะฮะว่ามหากาพย์10เดือนกับเงินค้างจ่าย715ล้านจะจบยังไงนะครับ
2: ต่อกันที่เรื่องนี้เลยนะคะผู้รับเหมางานก่อสร้างร้องตำรวจกองปราบค่ะหลังแจ้งความคดีคนร้ายบุกเข้าไปขโมยทรัพย์สินในไซต์งานนะคะแต่ว่าไม่คืบหน้าแล้วของที่หายไปเนี่ยคือเป็นพวกเอกสารต่างๆด้วยทรัพย์สินมีค่าอื่นๆไม่หายนะคะโดยเรื่องนี้เจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างค่ะเข้าไปพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามให้ช่วยเร่งรัดติดตามความคืบหน้าคดีที่มีคนร้ายบุกเข้าไปในสำนักงานชั่วคราวในไซต์งานก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งย่านประเวศค่ะพบทรัพย์สินสูญหายเคยแจ้งความกับตำรวจในท้องที่แต่คดีไม่คืบหน้าผู้เสียหายเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะคะว่าทรัพย์สินในไซต์งานที่หายไปเป็นพวกเอกสารต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้างสำเนาบัตรจำตัวประชาชนแต่ว่าทรัพย์สินมีค่าอื่นๆเนี่ยไม่หายจึงไม่แน่ใจว่าคนร้ายต้องการเอาไปทำอะไรขณะที่ทีมข่าวก็ได้มีการสอบถามเรื่องนี้ไปยังตำรวจสถานีตำรวจนครบาลประเวศยอมรับนะคะว่าก่อนหน้านี้มีหลายคดีติดพันทำให้คดีล่าช้าค่ะเบื้องต้นจะนัดหมายผู้เสียหายเข้าไปให้ปากคำอีกครั้งสัปดาห์หน้าก่อนจะทยอยเรียกพยานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำต่อไปผู้รับเหมาก็ได้กล่าวขอบคุณตำรวจกองปราบนะคะเพราะว่าเรื่องมาถึงแล้วรู้สึกงานรวดเร็วมากและเอาใจใส่ประชาชนค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ามีข่าวร้อนอีกหลากหลายข่าวนะครับมาคุยกันต่อในข่าวร้อนสามเป้าในช่วงสุดท้ายครับสักครู่เดี๋ยวครับ

0: Who's he calling?
1: Mod. รอแป๊บนึงเขากำลังมาส่ง
0: Ticket for Chi Ticket for Chi Ticket for Chi Ticket for Chi
2: อยากกินฟูชิอ่ะขอได้ไหม
3: ก็อยากกินฟูชิอ่ะ
0: Ticket for Chi Ticket
1: เก็บไว้เถอะป้าให้ป้าขายฟูชิได้กำไรเยอะแล้วแบ่งให้เพื่อนกินด้วยนะ
4: ครับ
5: ข้าวเกี๊ยวกุ้งสุดคุ้มตาฟูชิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณแค่20บาทคุ้มคุ้มคุ้มคุ้มฟูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
6: ลูกถูกรถเป็นอะไรอ่ะรอนานแล้วเนี่ย
7: ไม่รู้โถ
8: ช่วงล่างแย่หมดแล้วนะครับความปลอดภัยในการขับขี่ก็จะลดลงชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยผมมั่นใจลูกหมากเกส
9: ลูกหมากสัญชาติไทยที่ผลิตในประเทศไทยลูกหมากทุกชิ้นผลิตตามข้อกำหนดของ JIS Standard ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งต่อคุณภาพและความปลอดภัยถึงมือคุณและผู้ร่วมทาง
10: ลูกหมากเกส

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ดให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเนื้อชั้นคุ้มค่าหายห่วง
2: ไปกันแบบเร็วๆนะครับพ่อแม่ร้องขอความเป็นธรรมลูกชายอายุ16ปีถูกตำรวจยศพันตำรวจโทชนนะฮะเสียชีวิตเฉียวชนกันแล้วก็ยังไม่มีการแสดงความรับผิดชอบออกมาเกิดขึ้นล่าสุดตอนนี้ตำรวจมีการมอบตัวแล้วนะครับสำหรับคู่กรณีโดยที่เกิดเหตุอุบัติเหตุขึ้นกับน้องข้าวปั้นนะฮะอายุ16ปีเป็นนักศึกษาเทคนิคปี1ที่พิษณุโลกนะครับกลับจากทำงานพาร์ทไทม์นะครับแล้วก็กำลังขี่มอเตอร์ไซค์เดินทางกลับบ้านก่อนประสบอุบัติเหตุถูกรถยนต์เฉี่ยวชนบริเวณทางลงสะพานนเรศวรอำเภอเมืองพิษณุโลกน้องข้าวปั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะฮะส่วนคู่กรณีก็หลบหนีไปตั้งแต่วันเกิดเหตุพิธีเก็บอัฐิก็ไม่เคยมาและก็ไม่รับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นพ่อแม่บุญธรรมและยายของน้องข้าวปั้นก็บอกว่าตัวน้องข้าวปั้นผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะเป็นเด็กน่ารักเป็นสมาชิกวงโยธวาทิของโรงเรียนและน้องข้าวปั้นเนี่ยเป็นเด็กสู้ชีวิตขยันไปทำงานหารายได้พิเศษหลังเลิกเรียนนะครับเก็บหอมรอมริบเหตุการณ์ร้ายแรงก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นนะฮะแต่ก็ครอบครัวก็มีการไปร้องขอความเป็นธรรมในการดำเนินคดีกับคนที่ขับรถชนน้องซึ่งเขาว่ากันว่าสืบทราบกันว่าผู้ที่ขับขี่รถยนต์นะครับก็คือมียศถึงพันตำรวจโทอยู่53ปีซึ่งตอนนี้เข้าใจกันว่ามีการมอบตัวแล้วนะครับเป็นเหตุการณ์ล่าสุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องดูกันว่าการแสดงความรับผิดชอบหลังจากนี้ต่อไปจะเป็นอย่างไร
3: ขอให้น้องได้รับความยุติธรรมมากที่สุดนะคะดวงวิญญาณของน้องข้าวปั้น
1: นะครับเช้าวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตาม Facebook YouTube TikTok ข่าวร้อนสนามเป้านะครับพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมและคุณลูกน้ำลาไปพร้อมกันนะครับสำหรับเช้านี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
1: The People Show ปรับเวลาใหม
2: ่เมาทุกข่าวดี
3: เพราะเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
4: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห
1: ์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
2: กับยายใหม่มรกต
4: เป้พานุพง
2: ษ์และโอยดา
5: แล้วพบกันนะคะ
0: สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฟ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรับชมทันข่าวเวลา9นาฬิกาค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะแจ้งเหตุสั่งในประเทศชาวอิสราเอลที่ส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายเป็นไปตามระเบียบที่บังคับใช้กฎหมายให้เด็ดขาดและรวดเร็วขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้เนรเทศนายยาคอบโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรหลังส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าเป็นตามระเบียบใหม่ของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศปี2569ว่าด้วยการกระทำใดๆที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะกระทำต่อคนไทยเป็นสิ่งที่อันตรายต่อความมั่นคงและพี่น้องประชาชนก็จะสามารถเนรเทศออกจากประเทศเป็นการกระชับการใช้กฎหมายให้มีความเด็ดขาดและรวดเร็วมากขึ้นทั้งนี้ค่ะไทยอยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากแต่เมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องเคารพกฎหมายเคารพคนไทยเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้พบการกระทำความผิดลักลอบนำรถแบ็คโฮเข้าขุดเจาะทำลายแนวหินที่ตำบลตลิ่งงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเปิดร่องน้ำให้เรือใหญ่เข้าออกพร้อมขุดตักหินทำคันดินและแผ่วถางป่าในเขต

0: เตรียมการประกาศอุทยานรวมเนื้อที่กว่า17ไร่ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวค่ะอยู่ระหว่างดำเนินคดีแต่พบผู้กระทำผิดยังลักลอบนำเครื่องจักรกลับเข้ามาปรับพื้นที่ซ้ำอีกดังนั้นจึงสั่งการด่วนให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบอย่างละเอียดในวันที่8กันยายนนี้พร้อมให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดอย่างไม่มีข้อยกเว้นเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อในวันที่11สิงหาคม2569เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นเป็นมาตรการนี้การมุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นดังนั้นค่ะสำนักงานกพ.ขอชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดหากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได
1: ้รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: คุณผู้ชมสามารถรับชมทันข่าวได้อีกครั้งในเวลา10 นาฬิกาในช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: ังหวัดเชียงรายค่ะอำเภอเวียงป่าเป้าบ้านห้วยหินลาดในค่ะบรรยากาศตรงนี้นะคะสดชื่นมากค่ะเพราะว่าห่างไกลจาก PM 2.5 แล้วก็ฝุ่นควันมลพิษต่างๆที่กรุงเทพกำลังประสบกันอย่างหนักหน่วงค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะมีป่าไม้แล้วก็ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากเพราะผู้ใหญ่แล้วก็คนในชุมชนนะคะให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ป่าไม้และธรรมชาติที่นี่มากค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวเยี่ยมชมห้วยหินลาดในกันค่ะจะเป็นยังไงไปค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้พ่อปีชากับแก๊งสาวๆข้างหลังคืออ
1: ันนี้สมเป็นสมมติจะเป็นลูกเป็นหลานคนนี้เป็นลูกคนนี้เป็นหลาน
0: ก็คือคนในชุมชน
1: ครับ
0: และคุณพ่อก็เป็น
1: เป็นผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าเขาให้แค่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน
2: พวงมือโชเปอร์ตู่ล้อข้อเชอร์สวัสดียินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านหินลาดใน
3: นี่คือพ่อปรีชาผู้เฒ่าผู้แก่แห่งบ้านห้วยหินลาดนายผู้ได้รับรางวัล Forest Hero หรือวีรบุรุษผู้รักษาป่าจากองค์กรสหประชาชาติในฐานะที่พ่อได้นำคำสอนของวิถีปกาเกยอในการปกป้องพื้นป่า

0: าถ่ายทอดและลงมือปฏิบัติจริงเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและสมดุลค่ะ
1: คณะนี่จะเป็นสวนผสมผสานมีมะนาวมีมะขูมมีชามีสับปะรดมีปาล์มมีอะไรก็จะถ้าไปแล้วจะเห็นความหลากหลายแล้วก็แทนจะไม่พอมีการเลี้ยงพึ่งแบบพืชระวังกอง
0: พ่อปรีชาพาเรามาที่ด้านหลังชุมชนบ้านห้วยหินลาดในมีป่าขนาดใหญ่กว่า 20,000 ไร่ที่ยังอุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะสำหรับคนนอกอย่างปอนะคะมองไม่ออกเลยว่าต้องไปทางไหนค่ะเพราะเห็นต้นไม้ต้นไหนก็เป็นต้นไม้เหมือนๆกันไปหมดแต่คนที่นี่อยู่กับธรรมชาติมาตั้งแต่เกิดจะเข้าป่าลึกแค่ไหนก็ไม่กลัวค่ะเพราะก็เหมือนกับเดินอยู่สวนหลังบ้านของตัวเองในอย่างนั้นเลย
2: อยากให้พ่อพูดถึงชนเผ่าของตัวเองว่าเป็นใครกันและทำไมถึงผูกพันกับป่า
1: คือที่จริงก็จะเรียกตัวเองว่ากะยอถ้าภาษากลางจะเรียกกะเรียนเนาะภาษาเหนือก็จะเรียกยางกะเรียนหรือยางปอกยองเราก็ไม่ติดใจพ่อจะตำชื่อเนาะอันนี้ที่พ่อนี่เป็นกะเรียนสกอมันจะมีสองสายพันธุ์โพร่งกับสกออันนี้คือความผูกพันระหว่างคนปอกยองกับป่าก็เกิดมาส่วนมากปอกยองจะเกิดในป่าทั้งหมดเลยก็คิดว่าเขาก็คารวะเลยแต่ถ้าอยู่ในวิถีชีวิตดั้งเดิมนี่เนาะเขาจะคารวะเลยสี่แวดล้อมเลยดินน้ำป่า
2: เนี่ยค่ะของแท้ค่ะธรรมชาติมากเดินๆอยู่มาเก็บใบตองเอาไปทำจานได้เลยไม่ต้องไปพึ่งพาฟูมจานกระดาษพลาสติกอะไรเลย
1: ก็ใบไม้สดๆเวลาวางในป่าในอะไรมันก็สลายเป็นปุ๋ยเป็นอะไร
2: แล้วก็ไม่ได้เป็นการทำลายเขาด้วย
1: คือมันก็แตกยอกใหม่เราไม่ทำลายเราใช้คือเราดูแลเราใช้บ้างใช้แบบดูแลและใช้ให้มันอยู่กับเราอย่างอยู่ทุกอย่างคนพึ่งป่าป่าพึ่งคนก็ต้องใช้หมดกันคือถ้าดูแลจะเลยไม่ใช้คนเราจะไม่มีใจจะดูแลแต่เราใช้บ้างแต่อย่าไปใช้ให้มันเกินของธรรมชาติ
0: หัวใจของการดูแลป่าที่พ่อปรีชาสอนกับลูกหลานนั้นง่ายมากค่ะไม่จำเป็นต้องลงแรงปลูกต้นไม้เพิ่มเลยแม้แต่น้อยใช้ประโยชน์เท่าที่จำเป็นเพื่อให้ธรรมชาติยังคงอยู่ต่อไปหวงแหนในธรรมชาติที่มีทำให้คนที่นี่ไม่มีใครคิดที่จะทำลายป่าที่เป็นอาหารเป็นยาหล่อเลี้ยงชีวิตของตัวเองลงได้ค่ะ

0: อย่างปกติป่าที่อื่นนะคะมันก็จะมีได้ยินมาว่าคนข้างนอกมาซื้อพื้นที่ป่าไปทำกินอะไรอย่างเงี้ย
1: คือมันเป็นที่ของป่าเจกแต่ละคนเราอยากจะให้เป็นพื้นที่รวมทั้งหมู่บ้านเพราะว่านายทูจะมาซื้อก็มาไม่ได้เพราะว่าของส่วนรวมหรือที่ส่วนรวมเราใช้ประโยชน์ด้วยกันและจะแบ่งใช้กันในชุมชนแล้วแต่จะแบ่งกันยังไงแต่ขอให้เป็นพื้นที่ทั้งหมดไปของชุมชนไม่ใช่ของในปีชาไม่ใช่ของในกรในขออะไรเงี้ย
0: โอ้แต่เป็นที่อื่นเขาเอาเงินแล้วนะคะ
1: คืออันนี้คนเนี่ยครับเงินนี่เราไม่ปฏิเสธถ้ามองแต่เงินตัวเดียวไม่ยัดยืดนะมีอะไรขายมันเนี้ยเหมือนกับขายที่ซื้อรถยนต์นี่นะรถยนต์มันไม่กี่ปีก็ต้องเสียที่ถ้ามีกับเรามันก็ช่วงลูกช่วงหลานก็ใช้ต่อๆไปถ้ามองลึกๆอย่างนี้จะดีกว่า
2: แม้ว่าจะมีคนภายนอกขอเข้ามาตัดไม้แต่พ่อปรีชาได้รวมกลุ่มชาวบ้านต่อต้านการบุกรุกพื้นที่ค่ะและเป็นแกนนำให้ชุมชนในการอนุรักษ์ป่าโดยประสานกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรเอกชนต่างๆเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนค่ะ
1: เพื่อคนอยู่ในเมืองรับรู้ว่าคนอยู่ป่าไม่ใช่ชาวเขาทำลายป่าอย่างเดียวที่รักษาดูแลก็ยังผู้เฒ่าผู้แก่มันจะไม่ใช่ตนบวกคนใหม่ใช้จารีตประเพณีความเชื่อเคารพต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องมาหาหน้าเขาคุยกันแล้วคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าถ้ามีโอกาสได้คุยกันเรื่องเราเหล่านี้คนรุ่นใหม่นี่ส่วนมากจะไปเรียนในเมืองรู้เรื่องหนังสือเรื่องเทคโนโลยีแต่คนรุ่นเก่าอยู่ในป่ารู้เรื่องจารีตประเพณีรู้เรื่องการรักษาต้นไม้โดยภูมิปัญญาอย่างเช่นต้นเดปอเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรต่างๆนี่คือมันเกี่ยวข้องกันหมดเลย
0: นี่คืออะไรนะคะภาษาปากากยอ
3: เดปอทู
0: เดปอทูแปลว่า
3: ต้นสายสะดือหรือสาย

0: รกของเด็ก
1: คือเอาใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วก็เอามามัดไว้อย่างนี
0: ้แขวนก็เขาเรียกว่าแขวนกับต้นไม้หรือว่ามัดกับต้นไม้เลยความเชื่อของชนเผ่าปากิญอหรือกะเหรี่ยงบอกว่าต้นไม้มีลูกมีหน่วยนี่เด็กเติบโตขึ้นมาปลูกไปปลูกข้าวแล้วปลูกผลไม้จะได้ผลผลิตดีเกิดคนก็ต้องได้ต้นไม้ต้น
1: แสดงว่าถ้าสมมติเกิดมาแล้ว100คนต้องผ่านพิธีกรรมนี้ก็มีต้นไม้เป็น100ต้น
0: ไม่ต้องปลูกเพราะว่าต้นไม้รอบๆหมู่บ้านก็มี
1: แค่เอารกไปปลูกต้นไม้ที่มีดอกมีผล
0: ต้นไม้เหล่านี้ก็มีลูกมีผลก็ต้องลมพัดอะไรกระจายออกมาก็มีหลายๆต้นถ้า100คนอาจจะเป็นหมื่นต้นก็ได้เพราะว่าไม้มันต้นมันไม่ใช่หน่วยมันแค่ลูก2ลูกอะไรเป็น100เป็น1,000ก็ได้
2: จากข้อกำหนดที่ห้ามไม่ให้ตัดไม้ที่ผูกสายสะดือไว้แล้วยังมีกฎอีกหลายๆข้อค่ะอย่างการห้ามทำไร่บริเวณป่าต้นน้ำตาน้ำเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่ห้ามตัดต้นไม้ในป่าช้าห้ามเลื่อยไม้ขายไม้ที่ทำฟืนต้องเป็นไม้ที่แห้งตายหรือกิ่งไม้เท่านั้นและอีกหลายๆข้อค่ะที่พ่อปรีชานำคำสอนของบรรพบุรุษมาปลูกฝังให้กับลูกๆหลานๆที่นี่ให้รักษากฎนี้ไว้ให้สืบต่อไปค่ะ
1: แล้วเยาวชนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยค่ะเขาเข้าใจไหมคะเวลาเราบอกว่าต้องรักษาป่าต้องอย่าตัดไม้อย่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ทุกวันนี้เราก็ไม่เป็นห่วงเพราะว่าเยาวชนก็มีคุ้มคุ้มกันแล้วพอเราผู้เฒ่าแก่นี่ดีที่สุดคือทำให้เป็นตัวอย่างเราทำเป็นตัวอย่างและทำในครอบครัวนำไปสู่ชุมชนแล้วก็อธิบายชุมชนอื่นได้ถ้าอยู่ๆเราไม่ทำอะไรไปอธิบายให้ชุมชนอธิบายคนอื่นนี่เขาฟังแล้วไม่เข้าใจเขาไม่เห็นภาพถ้าเราทำด้วยตัวเองเขาเห็นภาพอ๋อเขาทำจริงมีองค์กรมีหน่วยงานอะไรสนใจแล้วก็เราอธิบายครอบครัวเราครอบครัวเราแล้วก็อธิบายให้ชุมชนอธิบายชุมชนอื่นนี่จะเกิดประโยชน์แต่ถ้าอยู่จะไปสอนคนอื่นเหมือนว่าไม่มีนาไปสอนชาวนามันก็ไม่เกิดประโยชน์
3: ของหนูน่าจะเป็นรุ่นที่4นะคะก็จะมีรุ่นพี่รุ่นก่อนด้วยเขาจะเรียกตัวเองว่านอตอปแปลนะก็เป็นเหมือนคําว่าปกเยาวชนเป็นกลุ่มที่เหมือนกับสืบทอดวัฒนธรรมหรือว่าสืบทอดดูแลป่าต่อจากรุ่นที่เป็นรุ่นพี่หรือว่ารุ่นพ่อต่อค่ะพ่อเริ่มอายุเยอะแล้วพ่อจะเหมือนแบบจะอยู่เบื้องหลังคอยให้คําปรึกษาแต่ว่าอยากให้รุ่นหลังๆเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติแต่ว่าถ้ามีอะไรนะคือพ่อก็จะเหมือนกับคือเคยทําแล้วก็เคยรู้จักแล้วก็จะเป็นคอยให้คําปรึกษาให้กับเราก
2: ลุ่มเยาวชนของที่นี่จะนัดรวมตัวกันทุกวันพุธเพื่อพูดคุยหารือกันรุ่นพี่จะคอยถ่ายทอดเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นเรื่องการดูแลรักษาป่าจัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังไฟป่าทําแนวกันไฟเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลหมู่บ้านของตนเองค่ะ

0: ถึงแล้วจุดสูงสุดของป่าหลังหมู่บ้าน
1: คือใช้ชื่อแบบจุดชมวิวที่จริงก็จุดเฝ้าระวังไฟมากกว่า
0: ที่พ่อค่ะได้มาเป็นคนห้วยหินลาดในพ่อมีความสุข
1: ก็ถือว่าเราโชคดีเรามีความสุขและลูกหลานเราต่อไปเราก็จะให้อธิบายเรื่องเหล่านี้ก็ต้องมีความสุขตามเราอย่างที่บอกเมื่อกี้เราเลือกเกิดไม่ได้เราเลือกจะทำดีอยู่ที่ไหนทำอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองประเทศชาติโลกใบนี้แม้ว่าคนที่ไหนชนเผ่าไหนถ้ามีแนวความคิดไม่ช้าเนาะเริ่มวันนี้เริ่มพรุ่งนี้เริ่มรักษาสิ่งเหล่านี้

0: โหออกกำลังกายไม่ได้คนท้องห้ามออกกำลังกายเดี๋ยวลูกในท้องจะมีปัญหา
1: เขาก็ออกกันทั่วบ้านทั่วเมืองหรือเปล่า
0: แล้วเขาจะออกกันทำไม
1: เพชรคนท้องนะก็ต้องอึดอัดไม่สบายเนื้อสบายตัวก็ต้องออกกำลังกายบ้าง
0: แต่ว่าถ้าพลอยอ่ะไม่สบายตัวก็บอกเพชรสิเดี๋ยวเพชรนวดให้
1: ไม่เป็นไรมันไม่ได้อันตรายนี่มันเป็นการออกกำลังกายสำหรับผู้หญิงท้องเรียกว่าโยคะแม่ท้อง
0: หรอแล้วพลอยไปรู้มาจากไหนเนี่ย
1: เขาก็อ่านมาจากในหนังสือไง
0: อืม
1: และทำไมทำหน้าอย่างนั้นเป็นห่วงเขาสิถ้าที่รักเป็นห่วงอ่ะก็ไปเอาเบาะมาออกกำลังกายด้วยกันสิจะได้รู้ว่ามันไม่อันตราย
0: เหร
1: อ
0: ทำได้เหรออ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวรอให้แป๊บนึงนะเดี๋ยวไปเอาเบาะมาออกด้วย
1: ที่รักรู้เอาไว้เลยนะว่าผู้หญิงท้องที่ไม่มีโรคแทรกซ้อนอ่ะสามารถออกกำลังกายได้โดยเฉพาะว่ายน้ำเดินหรือโยคะช่วยลดอาการปวดตัวและอย่างท่าบริหารอุ้งเชิงกรานก็ช่วยคลอดลูกง่ายขึ้นด้วย
0: เขารู้แล้วนะ
1: งั้นมาเริ่มที่ท่าแรกนะมันเอาไว้บริหารแกนกลางลำตัวช่วยลดอาการปวดหน่วง
2: อุ้ยทีรักไม่ต้องเป็นห่วงเขาเลยเขาอ่ะเป็นอดีตนักกีฬาโรงเรียนแค่นี้สบายมาก
1: ขี่โม้มาเริ่มท่าแรกเลยคุกเข่าแบบคว่ำหน้านะ
0: คุกเข่า
1: และเอามือยันพื้นไว
2: ้คุกเข่าโอเคอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่มือทั้งสองข้างอ่ะให้เท่ากับหัวไหล
2: ่มือทั้งสองข้าง
1: ส่วนเข่าทั้งสองข้างอ่ะให้เท่ากับสะโพกแล้วค่อยๆ ยกขาขวาไปข้างหลังแล้วเอาเท้ายันพื้นไว้แบบนี
2: ้ขาขวาไปข้างหลังมือเท้าแตะพื้นโอเค
1: และทีนี้ค่อยๆ ยกแขนซ้ายขึ้นไปข้างหน้าย
2: กแขนซ้ายเหรอ
1: ให้แขนขนานกับใบหูและทีนี้ค่อยๆ ยกขาขวาขึ้นช้า
2: ๆยกขาขวาด้วยเหรออ
1: ือใช่แล้วค้างแบบนี้ไว้5ลมหายใจเข้าออกนะ
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันยากอ่ะโอ้โหถ้าทำท่านี้นะคืนนี้เขาต้องปวดเนื้อปวดตัวแน่ๆเลยอ่ะ
1: นี่มันท่าง่ายแล้วนะ
0: ไม่เอาอ่ะมีแบบท่าอะไรที่มันแบบง่ายกว่านี้ไหมเอาแบบที่เขาไม่ต้องเกรงเนื้อเกรงตัว
1: มีนะ
0: จริงเหรอ
1: เอาไหม
0: เอ้ยเอาเอามาเลยเอามาเลยขอท่านึงเฮ้ยท่านี้มีชื่อว่าง
1: านบ้าน
0: งานบ้าน
2: โอ้โหไปไหนอีกอ่ะทำอะไรกันอีกอ่ะเนี่ยงานออกกำลังกาย
1: ทำไมจะไม่ใช่ล่ะงานบ้านเนี่ยคือการออกกำลังกายที่ดีโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงท้อง
2: หรอ

0: บ้านสะอาดสักทีเหนื่อยจัง
1: นี่เขาไปนอนเล่นได้ใช่ป่ะ
0: อ๋อเออฝุ่นยังเยอะอยู่เลยที่รักที่พื้นยังไม่ได้ทำเขาว่าที่รักไปเอาไม้กวาดมาดีกว่าเนาะ
1: กวาดด้วยเหรออ
0: ่ะ
1: โอ้
0: เหนื่อยเหรอ
2: เหงื่อออกมาแล้วอ่ะ
0: เร็วๆนะ
3: หมอเนี่ยอยากจะแนะนำนะครับว่ายิ่งท้องเนี่ยยิ่งควรต้องขยับร่างกายนะครับเพราะว่าจะช่วยในการเพิ่มการไหลเวียนโลหิตนะครับทำให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นนะครับรวมทั้งลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานจากการตั้งครรภ์นะครับและความดันโลหิตสูงด้วยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็ยังส่งผลต่อตัวลูกน้อยในครรภ์ด้วยเพราะว่าออกซิเจนจากคุณแม่เนี่ยจะไปเลี้ยงลูกได้ดีขึ้นรวมทั้งสารอาหารด้วยนะครับโดยถ้าคุณแม่เคยทำอะไรได้นะครับตอนตั้งครรภ์ก็ทำได้ต่อเนื่องไปได้เลยนะครับส่วนมากก็จะไม่มีอันตรายใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็วการว่ายน้ำหรือแม้กระทั่งการขี่จักรยานนะครับทั้งหมดนี้ก็จะช่วยให้ทั้งคุณแม่และลูกนะครับเติบโตได้อย่างแข็งแรงและปลอดภัยครับ

0: มาแล้วสวัสดีครับแม่พ่อจ๋าแม่จ๋าช่วงเวลาดีๆทางททบ5วันนี้อยู่กับเรา3คนนะฮะอยู่กับเจบีแม่ตอแล้วก็พี่แป๊ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับไปต่อครับครับ
0: แล้วหลังจากนี้แม่ดูได้เลยว่ารายการนี้สามารถช่วยในเรื่องการเพาะปลูกได้เพราะนี่คือเกษตรเด่นเล็กครับ
2: ค่ะจะเจอกันเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางททบ5 9:30 น. ถึง 10:00 น.และวันเสาร์ 10:35 น. ถึง 11:00 น.ค
0: ่
2: ะ
0: อ้าวเพราะฉะนั้นวันนี้มาเจอกันรู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่มีพี่ชายผมนั่งอยู่ตรงนี
1: ้
0: เพราะว่าในเรื่องของการเพาะปลูกผมเชื่อว่าเกษตรกรบางท่านไม่อุ่นใจนะชีวิตยังมีความเหน็ดเหนื่อยยังท้อแท้จะทำอะไรช่วงนี้จะหยิบจับอะไรก็กังวลเพราะต้นทุนมันสูงไปหมด
3: วันนี้อยากจะมามาก
0: เอ้ามา
3: อยากจะมามาก
2: จะระบายอะไร
3: ตื่นแต่เช้ามาเลยใจจดใจจ่อเนี่ยจะมาที่นี่ก่อน
0: เอามามา
3: เพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เป็นห่วงเพื่อนพี่น้องเกษตรกรมาก
0: ครับจริงฮะ
3: ใช่ไหม
2: ใช่ใช่
3: เนี่ยทำยังไงจะอยู่รอดในภาวะเช่นนี
2: ้นี่มีตัวอย่างนะ
0: ยังไงแม่ยังไงแม
2: ่มีตัวอย่างที่คนเขาทำกันแล้วมีโอกาสรอดเผื่อใครอยากไปทำตามนายอำเภอบ้านโป่งค่ะเขาไปปลูกผักสวนครัวเป็นตัวอย่างเลยนะคะเออปลูกไว้ใช้ปลูกไว้กินเองก็เป็นแนวคิดที่ดีที่สำคัญเป็นแอมเภอหญิงด้วยนะเป็นแอมเภอหญิงแห่งบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะ
3: เห็นแล้วมาเขีย
2: มาเข
3: ียมาเข
2: ียปลูกหลายอย่างน้องเขาทำตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนะคะซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าค่ะก็หวังให้เป็นตัวอย่างช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารเพราะฉะนั้นใครอยากทำตามเขาบอกว่าร่วมกันหมดเลยหลายหน่วยงานไม่ใช่เฉพาะในอำเภออย่างเดียวนะคือกิจกรรมเนี่ยเขาก็รวมเจ้าหน้าที่รวมประชาชนอะไรที่มาติดต่อราชการเนี่ยแหละนะคะเอามาช่วยกันนะคะทำทั้งกระถางยังชีพกระถางประหยัดน้ำนวัตกรรมต่างๆเอามาใช้ให้พืชรอดตายนะคะแม้ว่าไม่มีน้ำรดนานถึง15วันก็รอดได้
0: ก็อยู่ได้นะ
2: อยู่ได้แล้วเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้วย
0: ดีจังดีจัง
2: ดีป่ะ
3: เนี่ยผักเคลผักเคล
2: เอออยากกินเลยอ่ะปลูกผักที่เราจะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทานอยู่แล้วทานอะไรปกติพี่เจบี
0: ผมผักบุ้ง
2: กะเพราก
0: ะเพรา
2: โอ้คุณเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายนะ
0: กินง่าย
2: เออผักแบบสลัดกินบ้างไหม
0: กินฮะช่วงเช้าคุณพ่อคุณแม่ก็ทำทานบ้าง
2: เออคราวนี้ไม่ต้องซื้อ
3: พี่กินสลัดทุกวันเลยตำบักหุงครับผม
0: โอ้ยบอกนะเปรี้ยวปาก
2: สลัดมะละกอดิบของเราปาปายาปอกๆของเราอันนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้นะประชาชนที่สนใจไปปลูกไปใช้ในครัวเรือนก็ไปช่วยลดภาวะโลกร้อนลดการขาดแคลนน้ำแล้วก็ช่วยประหยัดเนี่ยช่วงเนี้ยเซฟเงินในกระเป๋าหน่อย
0: เงินในกระเป๋ามีไว้เนี่ยอย่าเพิ่งรีบจ่าย
3: ขาดอย่างเดียว
0: ยังไงฮะ
3: ไหนไก่ไข่อยู่ไหนอ่ะ
2: โอ้จริงจริง
0: เรื่องไก่ไข่
2: เรื่องไก่ไข่ด้วยครบวงจรเออเนาะเลี้ยงหมู
0: กลับมานี่เลยกลับมานี่เพราะฉะนั้นในเรื่องของในเรื่องของพื้นที่ระบบนิเวศแถวบ้านเราก็ดูเนาะเผื่อเรามีพื้นที่ปลูกผักสวนครัวปลูกเออพี่แป๊ะถามหน่อยว่าถ้าเราจะปลูกเน้นย้ำเรื่องผักหน่อยบางคนก็บอกจะเริ่มจากอะไรดีผักกาดดีไหมหรือว่าบรอกโคลีดีไหมคือผักหลายๆคนก็อยากทานทุกผักแหละแต่อยากได้ผักที่อายุมันสั้นๆหน่อยปลูกแล้วทาน

0: เร็วๆนะ
1: ต้องแบบขึ้นชัวร์ๆขึ้นง่ายๆได้กินด้วย
2: ก่อนจะถึงเรื่องชื่อผัก
0: จ้า
2: ให้ดูพื้นที่บ้านเราก่อน
0: ใช
2: ่ไหมพื้นที่บ้านเราเนี่ยมันมีตรงไหนช่องบ้านทางเดินอ่ะ
1: มีกระถางมีดินมียัง
2: ไงมีทางเดินไหมมีที่วางกระถางไหมอันดับแรกเลยนะมีที่วางไอ้ที่ปลูกไหมบางคนมีที
0: ่
2: อาจจะทำร้านขึ้นมา
0: ครับ
2: นะครับเหมือนกับว่าเตี้ยๆหน่อย
0: ทำร้านขึ้นมาก่อน
2: ใช่ถ้าไม่
0: ม
2: ีก็ไปซื้อกระถางมานะครับกระถางทุกวันนี้มันแปรสภาพได้หลายอย่างนะเป็นถุงพลาสติกก็ได้
0: ใช
2: ่เออนี่ฮะไม่ต้องใช้กระถางไม่ต้องใช้เข่งไม่ต้องใช้วงปูนก็ได้แค่ถุงพลาสติก
0: ใบเดียวนี่แหละ
2: ใบเดียวเนี่ยก็ปลูกได้พอมีที่ปั๊บพอมีแดดปั๊บนะเอาละคิดถึงผักที่เราต้องการ
0: อยากได
2: ้อยากกินผักอะไรมันมีจิปาถาเลยร้านขายเมล็ดผักมะเขือ
1: พริกชอบกินเผ็ดๆจ
2: ากเผ็ดก็มีเยอะแยะเลย
0: มันขึ้นบ่เน
2: า
0: ะ
2: อย่างเช่นคนฝรั่งแบบนี้
0: หน้าฝรั่งขนาดนี้
2: หน้าฝรั่งก
0: ็
2: อาจจะกินผักพืชผักฝรั่งบรอกโคลี
0: ่อุ้ยพูดถูกใจ
2: เคล
0: เอาเคลโอ้ดีเลย
2: มะเขือเทศ
0: yes เคลเลย
1: ก็คือก็ลองเลือกเอา
2: ใช่ใช่ใช่
1: ว่าเราน่าจะปลูกไหนมีพื้นที่ทำเล
2: มันขึ้นแน่นอนฮะข
0: ึ
2: ้นแน่นอนฮะทีนี้ไอ้การที่ปลูกถามว่าขึ้นไหม
0: ครับ
2: มันอยู่ที่วัสดุในการปลูกดินนะดิน
0: ต้องดี
2: นะฮะดินง่ายๆปลูกเลยเนี่ยดินใบก้ามปู
0: เอาเหรอ
1: ใช้ดินอันนี้ก่อนซื้อดิน
2: ใบก้ามปูเนี่ย
0: นี่เพิ่งเคยได้ยินชื่อนะ
2: อ้าวไม
1: ่
2: รู้จักต้นช้ำฉาเหรอ
0: เหรอเคยได้ยินช้ำฉา
2: ก้ามปูช้ำฉาจามจุรีต้นเดียวกัน
0: อ
2: ๋อเนี่ยสามชื่อเนี่ยเป็นต้นเดียวกันนะฮะใบก้ามปูเนี่ยมีประโยชน์มาก
0: ครับ
2: มีประโยชน์มากกับดินมากเลยที่เขาขายกันเนี่ยไอ้สิบถุงร้อย
1: กระสอบกระสอบ
2: ไอ้สิบถุงร้อยไอ้สิบถุง80เนี่ย
0: เฮ้ยนี่คุณก็ปลูกเป็นนะคุณแม่
1: แถวบ้านหกถุงหรือแปดถุงเน
2: ี่
1: ยร้อย
2: แล้วแต่ก็แล้วแต่นะฮะเนี่ยฮะเจ็ดถุงร้อยก็มี
0: ครับ
2: ใช่ไหมฮะนั่นแหละฮะเอามาปลูกมันไม่ใช่เรื่องยากเลยปลูกเองกินเองมันมีความสุขมาก
0: มีความสุขสีปลอดภัยด้วย
2: มากนะครับเกษตรกรยุคนี้นะครับนะอย่าเพิ่งไปคิดมากนะครับบ้านไหนเรือนไหนนะครับอยากจะปลูกเองเนี่ยง่ายมากเลยอย่างที่บอกเนี่ยเดี๋ยวต่อไปก็จะแนะนำให
0: ้อุ้ยดี
2: มะเขือ
0: เป็นความรู้ไว้บ้าง
2: มะเขือเทศเนี่ยนะปลูกนะโอ้โหไม่ต้องไหว้เลยไม่ต้องไหว้เลยเหมือนพระเทศต้องไหว้แต่มะเขือเทศไม่ต้องไหว้
0: ไม่ต้องไหว้ขึ้นดีนักแหละใช่ไหมโอ้โหเพราะฉะนั้นมันเป็นแนวทางหนึ่งที่ดีนะแม่นะอย่างที่ข่าวบอกนะว่าถ้าเรามีพื้นที่ในสวนของตัวเองสามารถปลูกทานเองได้มันก็เป็นการลดต้นทุนนะแม่น้อง
1: ใช่แล้วค่ะแล้วถ้าอยากปลูกแล้วให้ดินดีต้องแบบนี้ค่ะจัดให้กับช่วงของเกษตรโปรดีค่ะ
0: แม่จ๋าชีวิตเราเนี่ยนะถ้ามันเงียบมากปลูกอะไรก็ไม่ค่อยดีแม่มาสร้างความสดใสชีวิตของเราจะดีขึ้นกับตัวดินดีต้นดีสูตรแก้ดินครับแม่อันนี้แก้ปัญหาดินโดยเฉพาะเลยนะดินเค็มดินเปรี้ยวดินเป็นกรดดินเป็นด่างดินด้านดินค่า pH ไม่เป็นกลางแม่ใช้เลยตัวเนี้ยใช้เตรียมนาได้ด้วยนะจ๊ะลดตอซางฟางข้าวได้แบบสบายนะฮะย่อยสลายตอซางฟางข้าวได้แบบสบายลดการดีดของข้าวดีดเขาเด้งด้วยนะครับดีขนาดนี้แม่วันนี้ยังตรึงราคาโปรนี้ให้แม่อยู่นะ4ขวด4ลิตรใช้งานได้ตั้ง40ไร่แม่เชื่อไหมว่าปุ๋ยโยนไร่นึงเท่าไหร่ไม่ต้องถามหรอกแม่รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าต้นทุนมันสูงอยู่แล้วแต่วันนี้แม่ได้ไปนะ4ขวด4ลิตรมาใช้งานได้40ไร่มันคุ้มค่าแล้วเราตรึงราคาไว้จาก 2,000 กว่าเหลือ999แม่เราคิดนะว่าวันนี้แม่ลดต้นทุนลงแล้วผลผลิตมันงอกงามมากขึ้นเตรียมนาก็ได้จะเป็นนาปีนาปังแม่เตรียมได้เลยนะครับจอดตามน้ำยังได้ฉีดไซเป้ก็ได้จะแม่จะบินโดนก็ได้ยิ่งบินโดนนะปล่อยเป็นละอองฝอยช่วงเช้าๆเนี่ยจะได้หลายเขาเรียกว่าหลายที่หลายทางมากๆได้นาที่เพิ่มขึ้นได้ต้นทุนที่น้อยลงและที่สำคัญผลผลิตงอกงามเอาแบบนี้วันนี้ใครอยากได้รีบกดโทรศัพท์ไปสั่งซื้อนะครับ999บาทย้ำว่า999บาทกดไปเลยครับ026660011026660011ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1เมษายน2569จนถึง30เมษายน2570ครับพูดอีกก็ดีอีกผลิตภัณฑ์ของเรานะยิ่งใช้ยิ่งดีแม่จะมีความสุขมากๆแต่ถ้าตอนนี้อยากคุยกับพี่แป๊ะปอไปช่วงนี้เลยฮะกับช่วงถามจริงตอบจังครับ
1: ยุคนี้นะเขาไม่ถามกันแล้วนะพี่แป๊ะว่าปลูกอะไรดีแค่นี้มันไม่พอ
0: คือ
1: ถามแค่ว่าปลูกอะไรดีมันไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ต้องถามว่าป ลูกอะไรแล้วรอดปลูกอะไรแล้วมันได้กำไรปลูกอะไรแล้วมันขายได้ราคาดี
0: เออจริงเออมันต้องถึงขั้นนั้นแล้วนะ
1: เอายุคนี้
0: เอาต้องวางแผนนะมีเงินอยู่ก้อนนึงอยู่ดีจะไปโยนบุ้มลงไปปลูกอะไรอ่ะแม่ปลูกสักอย่างนึงปลูกไปความรู้ก็ไม่มีที่ทางก็ไม่เข้าใจวิธีการวางก็ไม่รู้เรื่องปกติพอปลูกไปปุ๊บเงินที่บึ้มไปก็บึ้มไปจริงๆมันก็หายไปเฉยๆพี่แป๊ะ
2: แต่ละบาทแต่ละสตางค์ที่เกษตรกรที่ใช้ไปในยามนี้เนี่ยนะ
0: ครับ
2: ในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
1: งั้นนะต้องเช็คดีๆค่ะวันนี้ก็เลยมีพืชเศรษฐกิจน่าปลูกในปี2569มาฝากกัน
0: ครับ
1: อ้าวมาดูกันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยต้องเป็นข้าวค่ะแต่ต้องเป็นข้าวคุณภาพสูงหรือว่าข้าวอินทรีย์อันนี้เป็นพื้นฐานของคนไทยอยู่แล้วเนาะคนไทยกินข้าวนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้เพิ่มมูลค่าด้วยคุณภาพของข้าวที่คุณปลูกนี่แหละคือตลาดปัจจุบันนี้เขาให้ความสำคัญนะข้าวนี่ต้องอะไรได้คุณภาพไหมปลอดภัยไหมแหล่งมันตรวจสอบได้ไห
0: ม
1: อันนี้เป็นเรื่องที่น่าลงทุนนะถ้าเราได้ปลูกข้าวคุณภาพสูงนะคะข้าวอินทรีย
0: ์
1: หรือข้าวเฉพาะกลุ่มไหมล่ะ
0: ครับผม
1: เออนะเดี๋ยวนี้เขาจะมีข้าวอะไรนะข้าวขอสี่
0: ข้าว
1: ข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำอะไรอย่างเงี้ยบางคนเป็นข้าวเฉพาะกลุ่มไห
0: ม
1: ไปต่อยอดได้ไหมข้าวอันนี้เอาไปแปรรูปได้ไหมก
0: ็
1: ไปสร้างแบรนด์ให้ชุมชนได้
0: ยิ่งข้าวเฉพาะกลุ่มนี่ราคาสูงมาก
2: ราคาสูง
0: จริงพวกข้าวที่แบบข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำๆเนี่ยผมเคยเห็นนะไปซื้อทีนี่นะอุ้ยโลนึงนี่แพงมาก
2: มีข้าวงอก
0: ข้าวงอก
1: มีหลายอย่างอันนี้ลองไปหาดูนะคะ
2: ใช
1: ่ต่อมาทุเรียนทุเรียนนี่ก็ต้องคุณภาพสูงเหมือนกันเพราะเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่ตลาดเนี่ยยังต้องการของดีมีคุณภาพนะ
0: จ้า
1: คือคนเนี่ยยอมจ่ายไปตลาดอตก.ว่างั้นงี
0: ้
1: ทุเรียนราคาแบบโอ้โหโดดไปเลยเพราะเขาคัดมาไงหรือว่าตลาดแบบผลไม้ทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่ตลาดต่างประเทศต้องการมากเหมือนเดิม
0: ต้องการเยอะมาก
1: ใช่การแข่งขันก็สูงด้วยนะคะอาจจะต้องเลือกไหมล่ะความต้องการทุเรียนไทยยังมีอยู่เยอะแล้วคุณภาพก็ต้องดีตลาดมูลค่ายังสูงอยู่หรือเอาไปแปรรูปกระจายความเสี่ยงด้านราคาก็ได้
0: นี่เห็นไหมเนี่ยสองอย่างนะก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจเนาะ
2: สองแล้วสองแล้ว
1: อีกอันหนึ่ง
0: ยังไงฮะ
1: อันนี้ขนลุกเลย
0: ทำไมเนี่ย
1: ปาล์มน้ำมัน
0: โอ
1: ้โหพูดคำว่าน้ำมันแล้วเป็นไงขนลุก
0: เลยจะเข้าไหมตอนบ่ายนี่จะไปเติมไหม
1: ไม่รู้เหมือนกันแต่ปาล์มน้ำมันเนี่ยแน่นอนว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญในหลายอุตสาหกรรม
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เป็นยังเป็นความต้องการอยู่เนาะน่าลงทุนค่ะน่าลงทุนมีตลาดรองรับเยอะแล้วก็หักลดต้นทุนได้เนี่ยก็จะเพิ่มกำไรในระยะยาวได้
0: เนี่ยยิ้มแล้วเดี๋ยวพาแกมาก่อนเดี๋ยวแกจะไปยาว
1: ปลูกทันไหมปาล์มน้ำมัน
2: ไม่ว่าท่านจะปลูกอะไรก็แล้วแต
0: ่ครับ
2: นะครับเนี่ยประการแรกต้องคิดนะนะครับก่อนที่จะใช้จ่ายเงินอย่างที่ว่า
0: จ้าจ้า
2: ครับลงทุนไปแต่ละบาทเนี่ยมันจะได้คุ้มค่ากลับมาไหม
0: ครับ
2: นี่คือประเด็นแน่นอนฮะข้าวทุกวันนี้นะครับถ้าเป็นข้าวที่มีคุณภาพข้าวที่บอกพวกเบอร์รี่ต่างๆทั้งหลาย
0: แบบนี้
2: แบบอย่างนี้มันมีต่อสุขภาพต่อร่างกายนะครับน้ำตาลไม่
0: ม
2: ีมันก็ราคาสูงจริงแต่กว่าจะได้คุณภาพแบบเขาเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้าง
0: นั่นน่ะสิ
2: ใช่ไหม
0: ถูก
2: ไม่ใช่ปลูกปั๊บจิ้มปั๊บ
0: ไปเรื่อยเลยไม่มี
2: เหมือนกับทุเรียนเนี่ยนะครับคิดว่าโอ้โหเนี่ยถ้าดูราคาเนี่ยมันยวนใจมากมันยั่วยวนใจมาก
1: โอ้โห
2: เน
1: ี่
2: ยทุกวันนี้ราคาหมอเนี่ย200
1: โอ้ย
2: วันเนี้ย200
0: ล่าสุดนี่นะ
1: มาแล้วนะ
2: มาแล้ว200
0: 200เหรอ
2: แต่ไปปลายฤดูเนี่ยอาจจะลดลงแต่คำถามก็คือว่าทุเรียนเนี่ยปลูกกี่ปีได
0: ้นั่นน่ะสิมันปลูกเดือน2เดือนแล้วมันขึ้น
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
1: วางแผนก่อนนะ
2: เหมือนมีคนที่เราไม่เลี้ยงไก่อ
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเอาอีกแล้วนะ
1: มาอีกแล้ว
2: มันกว่าจะได้ไข่มันใช้เวลานาน
0: ใช้เวลา
2: ใช่ไหมแต่นะแต่ช้าแต่นะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีสูตรมีหลักของมันเนี่ยนะครับมันย่อมได้ผลอยู่วันยังค่ำ
0: แน่นอนอยู่
2: ใช่ไหมเนี่ยก่อนจะปลูกอะไรก็ต้องไปศึกษาก่อน
1: ครับ
2: ว่าผลไม้ข้าวนะครับทุเรียนนะปาล์มน้ำมันเนี่ยเขาชอบดินแบบไหนชอบน้ำน้อยชอบน้ำมาก
0: ครับ
2: ยังไงเนี่ยมันต้องศึกษาก่อนนะพอศึกษาก่อนได้ข้อมูลปั๊บนี่แหละนะครับมันถึงจะดีสุดท้ายก็มาจบที่ดินฮะนี่นะครับเนี่ยนี่คือจุลินทรีย
0: ์
2: จุลินทรีย์เนี่ยไปแก้ดินนี่เอามาให้แล้ว
0: ครับ
2: วันนี้นะครับผมอยากจะมาเชิญชวนเกษตรกรทุกท่านนะครับเนี่ย
0: ครับ
2: เรามาลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง
0: อันนี้สำคัญ
2: มันแพงมาก
0: แพง
2: ทุกวันนี้แพงมากในประเภทสินค้าที่อยู่ในตลาดเนี่ยนะครับมีชนิดเดียวเนี่ยที่มันขึ้นไม่ยอมลง
0: ขึ้นอย่างเดียว
2: ใช่มันขึ้นอย่างเดียว
0: ใช่ชีวิตเหมือนเกษตรกรหล่อๆแบบนี้
2: ฝนตกแดดออกที่ไหนมันก็ขึ้น
0: ก็ขึ้น
2: ไม่สนใจชาวบ้านมันขึ้นอย่างเดียว
0: จ้าน
2: ะครับเกษตรกรใช้วิธีการไปเซ็นมาไปเซ็นมา
0: จ่ายที่หลังอีกแล้ว
2: ไปเซ็นมา
1: ปั๊มนิ้วไปก่อน
2: ไปปั๊มนิ้วก่อนไปเซ็นมา
0: เนี่ย
2: พอได้ผลผลิตปั๊บถึงเอาเงินเนี่ยไปจ่ายค่าปุ๋ยเนี่ย
0: เนี่ย
2: แล้วที่ผ่านมาทุกปีเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้น
0: นั่น
2: บางทีเจอสภาพอากาศแปรปรวน
0: ไม่รอ
2: ดนะครับผลผลิตเนี่ยนะครับแทนที่จะได้เท่านี
1: ้
2: มันก็ไม่ได้ข้าวตกเป็นหนี้อีกครับ
1: โอ้เนี่ยไม่น่าละเป็นหนี้
2: เพราะฉะนั้นนะฮะเรามาแก้ปัญหานี้ในสภาวะที่เป็นจริง
0: ครับ
2: ในภาวะเช่นนี้นะครับเนี่ยทุกบาท ที่จ่ายออกไปมันจะต้องคุ้มค่าแล้วกลับมาน
0: ี่
2: เรามาลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงโดยใช้จุลินทรีย์แทนแบบผมเนี่ยนะฮะผมสั่งการเลยบอกว่าต่อไปนี้จุลินทรีย์เท่านั้นเนี่ยในดินเนี่ยมีปุ๋ยแน่นอนเพียงแต่ว่าดินมันแข็งนะครับมันไม่มีตัวจุลินทรีย์ไปชอนไปชัย
0: นี
2: ่นะครับเราใช้ไปปุ๊บเนี่ยไอ้จุลินทรีย์มันก็จะไปย่อยสลายข้างล่างไปชอนชัยให้แล้วดินก็จะดีแล้วพืชก็จะมากินได้สวยงามไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีก็ได้ครับ
1: นี่แล้วก็

0: แต่ใส่เสื้อเชิ้ตมา
1: แต่งตัวหล่อมาก
0: ใช้ขันกับถังสาดน้ำ
2: ถังอย่างนี้เลยนะ
3: มีเด็กอยู่ที่ไร่บอกว่า
2: ว่ายังไงฮะ
3: เท่าแกเท่าแกแต่งตัวอย่างนี้เลยเหรอ
1: ให้รู้ไปเลยว่าใช้ได้
0: แต่เท่าแกใช้ขันนะกับถังนะ
1: ไม่ต้องมีชุดคุมนะคุณสามารถเดินเอาไปใช้แบบนี้ได้เลย
0: ง่าย
1: พี่แปะย้ำอยู่แล้วว่ามันเป็นธรรมชาติ
3: เขาเรียกว่าทำให้เด็กมันดู
1: แล้วเด็กทำไหมทีเนี้ยเด็กก็ไม่ทำ
0: เราทำเนี่ยแหละ
1: เพราะฉะนั้นแม่ฟังแล้วมันเป็นความรู้สึกที่จริงๆแล้วอ่ะเรามีวิธีการแก้ไขนะแต่หลายๆคนแค่อาจจะยังไม่เจอผมเชื่อว่าหลายๆคนยังหาวิธีการควานหาอยู่ในตลาดหาผลิตภัณฑ์ตัวนี้หรือแม้กระทั่งบางคนก็ยังใช้เคมีอยู่วันยังค่ำใช้แล้วก็ใช้อีกเป็นโรคเป็นภัยก็ใช
3: ้
1: มีอะไรก็โยนปุ๋ยโยนเคมีลงไปโยนไปแล้วก็หายลงไปในดินเหมือนโยนเงินโยนอะไรลงไปในดิน
3: ใช่เลยเจบีคือเกษตรกรบ้านเราเนี่ยติดแบบเนี้ย
1: เนี่ย
3: คือใช้ปุ๋ยแล้วก็จบไป
0: มันเคยชินมันกลัวว่าเดี๋ยวพอไปเปลี่ยนแปลงแล้วเดี๋ยวมันจะเจออะไรความเปลี่ยนแปลง
3: ใช่คือเราต้องคิดนอกกรอบให้ได
2: ้ครับ
3: นะครับคุณใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์หรอก
1: ถูก
3: มันต้องมีกระบวนการหลายๆอย่างทำพร้อมๆกัน
1: ถูก
3: นี่นะฮะปุ๋ยก็คือปุ๋ยเคมีแต่ว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันเป็นตัวที่ไปย่อยสลายในดิน
1: นี่
3: เอาแค่อย่างนี้ก็พอแล้ว
2: ครับ
3: นะครับยังบอกว่าเมื่อดินมันดีดินมันร่วนดินมันหลวมดินมันนุ่มเนี่ยฮะไอ้รากของข้าวโพดรากของต้นข้าวรากผลไม้เนี่ยมันก็จะชอนชัยชอนชัยได้ง่ายกินได้ง่ายแล้วก็ทำให้ต้นไม้เติบโต
2: ครับ
3: คืออย่างอื่นไม่ต้องไปคิดเลยนะ
2: นี่
3: เบ็ดนี่เห็นไหมอันนี้ต้นอะไร
1: อันนี้
3: ขาเห็นไหมเนี่ย
1: เห็นไหมเพราะฉะนั้นแม
0: ่
1: ฉีดก็ฉีดง่าย
3: ได้
1: ใส่เป้ใส่คู่ถังเหมือนพี่แป๊ะหรือจะขึ้นโดน
0: ได้หมด
1: เลยแม่เพราะฉะนั้นวันนี้วิธีการอย่างเดียวที่แม่ต้องทำตอนนี้คือวิธีคิดแม่ลองเปลี่ยนความคิดที่แม่เคยบอกว่าเอ้ยเราไม่กล้าเปลี่ยนเหมือนแม่ต้อบอกกล
0: ั
1: วเปล
0: ี่
1: ยนแล้วมันกล
0: ั
1: วกังวลว่าที่เราทำมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ามาแล้วมาผิดวิธีเขาอ่ะมันจะแบบว่าไปผิดวิธีเขาหรือเปล่าน
0: ั่นแหละสิ
1: ถ้าแม่กล้าเปลี่ยนวันนี้แม่จะพบเจอแต่สิ่งดีๆและวันนี้เราแนะนำแต่สิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ที่วางอยู่ตรงหน้าแม่ตอนนี้เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติแม่เขาสร้างระบบนิเวศให้ตัวเองได้ดินแม่เนี่ยมันใช้งานมากี่ปีตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่านะ
3: ใช้
1: มาเป็น10ปีบางคนเคยดูแลดินไหมไม่มีเ
3: รา
1: ใช้อย่างเดียวดินก็แข็งดินก็เปรี้ยวค่ะ PS ไม่เป็นกลางปุ๋ยที่แม่เคยโยนไปเคมีที่แม่เคยโยนไปมันก็ไปฝังอยู่ในดิน
3: มันก็อยู่ในดินนั่นแหละ
1: แล้วรากมันจะไปหาได้ไงดินแข็งขนาดนั้นน่ะถูกไหม
0: ไม่น่าล่ะสมัยก่อนใช้สูตรเดิมๆเนี่ยเขาปลูกกันได้ผลผลิตเยอะ
1: จริง
0: หลังๆมาไม่ได้
1: หรือได้น้อยได้จนไม่คุ้มค่าเพราะฉะนั้นวันนี้แม่หลายๆคนมีปัญหาแบบนี้นะแม่นะเรามาหาทางแก้ไขกันหน่อยดีกว่าสำหรับคนที่อยากลดต้นทุนนะครับ
0: พูดมาขนาดนี้แล้วขอราคาดีๆมาเลยกับช่วงของเกษตรโปรดีค่ะ
4: เ
1: ม่จ๋าเมื่อกี้แม่เอาตัวแก้ดินไปแล้วใช่ไหมครับฝาสีทองแม่จำง่ายๆแบบนี้ตัวเนี้ยมาเพิ่มต่อยอดให้เลยสำหรับพี่เอแล้วก็พี่บีฝาเขียวแล้วก็ฝาแดงนะครับแม่ตัวนี้เป็น2เกลอมหัศจรรย์นะเวลาใช้คู่กันปริมาณตวงเท่ากันเป๊ะเลยแม่จะใส่คู่ทางลาดเหมือนพี่แป๊ะก็ได้จะใส่เป้ก็ได้ใส่โดนก็ได้นะครับตัวนี้ช่วยอะไรตัวนี้ช่วยในเรื่องของรากผลใบดอกคุ้มมากฉีดคือแบบว่าใส่ทีเดียวผสมครั้งเดียวฉีดพ่นได้หมดเลยบำรุงฟอร์มผลไม้ฟอร์มข้าวฟอร์มทุเรียนที่แม่เคยปลูกมาแล้วมันยังไม่ใหญ่มันยังไม่โตบางคนบอกอยากให้มันใหญ่ๆฟอร์มสวยๆเกรดดีๆเหมือนสวนพี่แป๊ะเนี่ยแล้วขายได้โลละ200เอาไหม
0: เอา
1: เพราะฉะนั้นวันนี้แม่เอาตัวดินดีต้นดีสูตร AB ไปนะครับโปรโมชั่นย้ำว่ายังตรึงให้ใครอยากได้ช่วงนี้ซื้อตุนได้ก็ดีนะแม่นะเพราะว่าส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับราคาปกติเนี่ย4ขวด4ลิตรเนี่ยใช้งานได้40ไร่เนี่ยแม่ 2,000 กว่าวันนี้เหลือแค่999บาทย้ำว่า999บาทใช้ควบคู่กับตัวแก้ดินก็ได้นะแม่นะผสมกันได้เลยนะครับฉีดพ่นได้เหมือนกันนะใครอยากได้โทรศัพท์มาได้เลยครับที่หมายเลขโทรศัพท์026660011ย้ำ026660011ระยะเวลาโปรโมชั่นนะฮะตั้งแต่1เมษายน2569จนถึง30เมษายน2570ครับ

วันนี้ผมจะใช้ดินดีต้นดีสูตรแก้ดินให้ดูนะครับไม่ยากฮะเปิดมานะครับเนี่ยง่ายๆเลยผมเนี่ยไม่ต้องใช้เป้นะไม่ต้องใช้เป้ได้เลยนะนี่นะครับเนี่ยได้เลยนะไม่มีปัญหาเลยครับเนี่ยสูตรแก้ดินเอาใส่เข้าไปนะครับแค่นี้เองฮะไม่ต้องมากครับไม่ต้องมากสูตรแก้ดินสามบ่อบ่อยนะครับบ่อยบางเบาเนี่ยใช้บ่อยๆแล้วก็ใช้บางๆเท่านั้นนะครับวิธีการใช้ท่านผู้ชมฮะนะฮะวิธีการใช้เวลาเราราดเนี่ยนะคือดินดีต้นดีสูตรแก้ดินเนี่ยนะ

0: ขาจะใช้กับดินเป็นหลักเลยนะครับวิธีการราดเนี่ยให้ราดลงบริเวณทรงพุ่มทรงพุ่มแบบนี้นะครับทรงพุ่มนะครับเพราะว่ารากของอะโวคาโดเนี่ยมันจะออกมาถึงบริเวณทรงพุ่มเวลาเสร็จปั๊บก็เนี่ยคนไปนะครับคนไปราดเลยครับนี่ราดเลยทรงพุ่มเลยเนี่ยได้เลยนะครับพวกต้นมะเขือเทศตะไคร้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันเนี่ยราดเลยครับราดเลยแบบนี้นะครับมาเลยครับมาเลยเนี่ยราดทรงพุ่มเลยนะครับนี่ทรงพุ่มเลยนะครับราดไปเลยบางเบาแต่บ่อยนะครับบางเบาบ่อยนะครับดูนะครับดูต้นดูใบนะดูใบของอะโวคาโดเนี่ยดูเหมือนจะงามนะครับแต่ตรงนี้มีต้นมะนาวด้วยราดได้นะครับนี่บำรุงดินสูตรแก้ดินนะครับท่านผู้ชมไม่ยากฮะแก้ดินไม่ยากเลยใช้ได้ทุกสภาพพืชนะครับตอนนี้หน้าฝนยิ่งดีใจเลยนะครับเนี่ยหน้าฝนยิ่งดีใจเลยเนี่ยทรงพุ่มนะครับเนี่ยราดเลยง่ายมากเดี๋ยวหลังจากนี้ประมาณสัก1อาทิตย์2อาทิตย์นะครับผมก็จะพามาดูแต่ตอนนี้ฝนตกยิ่งดีใหญ่เลยดูขึ้นฟ้าดิโน่นฝนตกยิ่งดีใหญ่เลยหน้านี้หน้าฝนนะครับเอาดินดีต้นดีนะครับสูตรแก้ดินไปใช้แก้ปัญหาดินแข็งฝนตกแล้วไปเลยฝนตก
1: ที่จะบอกว่าตักลาดเมื่อสักครู่เนี่ยนะไม่ว่าจะแต่งชุดแบบไหนพืชเขาชอบหมดเราจะแต่งตัวดูดีแต่งตัวดูหล่อแต่เราจะแต่งตัวธรรมดายังไงถ้าผลผลิตอยากจะได้ของดีเนี่ยเขาบอกเขาดูที่ต้นเขาดูที่ปลายเหตุเขาดูที่ของที่เราจะมาใช้แม่อันนี้คือเรื่องจริงถ้าแม่ลองนึกภาพที่พี่แป๊ะตักตัวดินดีต้นดีไม่ว่าจะเป็น AB หรือแก้ดินเนี่ยตักลาดกับแม่ไปโยนแต่เคมีโยนซ้ำโยนซากโยนทุกวันเวลาจะโยนก็ต้องใส่ชุดป้องกันดูแลนั่นนู่นนี่แต่แม่เวลาแม่ใช้ ABแม่ใส่ชุดอะไรไปก็ได
2: ้ครับ
1: คู่ถังใส่น้ำเอามือกุเล่แล้วตักราดได้เลย
3: ครับ
1: ความปลอดภัยมัน 100% อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นจุลินทรีย์บางคนถามว่าไอ้กุเล่คืออะไรคือคนนะ
3: คน
1: นะฮะเนี่ยมันเป็นความธรรมชาติ
2: ภาษาวัยรุ่นยุคนี
1: ้
2: คนไปง่ายๆเลย
1: ก็แกดูคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยแต่งตัวจ๊าบมากนะฮะแต่งตัวดูดีมากใส่เกิบนี่แบบคนละสีแสดงว่าแกเล่งมาก
2: คุณเป็นคนยุคไหนคุณใช้คำว่าจ๊าบเนี
1: ่ยไม่พูดถึงว่าพืชมีความสุขได้เพราะผลิตภัณฑ์ดีไม่จำเป็นต้องแต่งตัวดีแต่งตัวแบบไหนไปขอแค่ตัวนี
3: ่
1: ตัวแก้ไปเนี่ยช่วยเขาได้เลย
2: ชอบมากพี่แป๊ะอันนี้คือที่ไหนคะนี
3: ่ที่บ้านฝั่งทนเนี่ยฝั่งทนเนี่ยอยู่ริมคลองคลอง
2: ปลูกหลายอย่างเหมือนกันนะเนี่ยค่ะที่บ้านก็ยังปลูก
1: มีอะไรบ้าง
3: เมื่อกี้เห็นเรือไหมเมื่อกี้
1: เห็นฮะริมคลอง
3: มีอะโวคาโดมีพืชผักสวนครัวทุกชนิดเลยแล้วก็เมื่อกี้เห็นหลังคาองุ่นไหมโรงเรียน
2: อ่ะใช่สูงๆอ่ะ
3: มีแบล็คเบอร์รี่มีราสเบอร์รี่มีบลูเบอร์รี่นะฮะมีตระกูลเบอร์รี่หมดเลยที่บ้าน
2: เ
1: ดี๋ยวนะถามจริงๆพี่แป๊ะที่ประมาณนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนควรจะ
2: จัดสรรหรอ
1: จะจัดสรรยังไงเพราะว่าเมื่อกี้เห็นบอกมีขนาดโรงเรือนของบลูเบอร์รี่ด้วย
2: เห็นมองขึ้นไป
1: พี่แป๊ะวาดภาพอะไรยังไงตอนแรกที่จะทำ
3: มันก็ใช้ทุกตารางนิ้วให้เป็นประโยชน
1: ์เออเนี่ยครับเนี่ย
3: ใช่ไหมยังมีอีกมุมนะข้างๆบ้านน่ะยังไม่ได้ถางหญ้าออก
1: นี่
3: ใช่ไหมนี่ฮะก็ใช้ทุกตารางนิ้วของพื้นที่ให้มีประโยชน
1: ์ครับ
3: หลายท่านเนี่ยมีพื้นที่แต่ว่าไม่มากนะนะครับผมอยากจะให้ใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วที่ท่านมีอยู่เนี่ย
1: ให้คุ้มค่าม
3: าใช้ประโยชน์เติมให้คุ้มค่าเถอะนี่แหละครับปลูกพืชผักต่างๆที่ว่านี้ทุกวันนี้ปลูกพืชเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงดินเสมอไป
1: จริง
3: นึกออกป่ะ
1: ถูก
3: เขามีกระถางมาห้อยเอาลวดมาแขวน
2: มีหลายแบบมากเลย
3: หลายแบบนะหลายแบบอย่างต้นไม้เนี่ยอยู่ริมคลองเนี่ยก็ปลูกฟักแบบนี้มาปลูกฟักแบบนี้ดูดิ
2: ห
3: ้อยแบบนี
1: ้
3: แล้วเรือมานะเรือต้องท่องเที่ยวฝรั่งม
1: า
3: Do you know fuck
1: เขาด่าเราใช่ไหม
3: เนี่ย
2: เขาหมายถึงพักเนี่ยแหละ
3: พักแตงกวาน
1: ี
3: ่ฝรั่งอ้าปากเหวอเลยโน่ไม่ใช่ความหมายนั้นเนี่ยเห็นไหมฉันปลูกได้แบบนี
1: ้
3: ฝรั่งในท้องชอบใจ
2: มีเรือหางยาวผ่านปีนเก็บกันสนุกเลยสิ
1: เก็บได้ไหมเขาสามารถเด็ดไปได้เลยไหมถ้าเขาขับเรือผ่านเนี
3: ่
1: ย
3: ไม
2: ่อยากกินต้องกระโดดให้ถึงนะ
1: เพราะฉะนั้นคือใช้พื้นที่ให้มีประโยชน
3: ์
1: เราสามารถดูแลตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าดูก่อนว่าดินของเราเป็นดินลักษณะแบบไหนแล้วก็เริ่มแก้ไขก
3: ัน
1: แก้ไขก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่านี่มารออยู่แล้วตัวแก้ดินนะฮะแก้ได้ทุกอย่างแล้วนี่อะไรทำอะไรฮะพี่แป
3: ๊ะไปเก็บฟักไงมันต้องปีนขึ้นไป
1: กินเองนะเนี่ย
3: ปีนเนี่ยอันนี้ก็ให้น้องขึ้นไปเก็บฟัก
1: ครับผม
3: แล้วก็รอรับข้างล่างไงเอาถุงเนี่ยเอาถุงเนี่ยไปใส
2: ่
3: สวมเข้าไป
2: ลงมานี่ได้หม้อใหญ่เลยนะ
3: ใช่
2: ดีจังเลย
1: ต้นทุนทั้งการปลูกด้วยนะ
2: ที่บ้านก็ปลูกไว้กินเองที่สวนก็มีปลูกไว้ทำธุรกิจ
3: ไม่ต้องไอ้ฟักนี่นะเอาไปแจกนะมันกินไม่หมด
1: หรอก
2: มันไม่ทันน่ะ
3: ป็นลูกเป็น20ลูก
2: อ่ะก็ซื้อมายังไม่จะแบ่งต้มได้มั้ยเนี่ย
3: ใช่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
1: างคุ้มค่าแม่นะเพราะฉะนั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าใครที่มีพื้นที่อยู่ที่บ้านนะแล้วไม่รู้จะทำอะไรทำเหมือนพี่แปะ
2: แล้วทำไมพี่แปะดูปลูกง่ายอ่ะเหมือนคนอื่นก็เอ๊ะ
1: มือร้อนมือเย็นอะไรมีเกี่ยวมีผลไหมเน
2: ี่ยเดี๋ยวก่อนนั่นลูกจริงเหรอ
3: จริงจริงอยู่ฟักเก่ง
2: ใหญ่ก้อน
3: ใหญ่
2: กินกันกี่บ้าน
3: นี่เดี๋ยวลูกจริงเมื่อกี้แม่ต้อถามว่าทำให้ปลูกได้อะไรมันดีไม่เกี่ยวกับมือร้อนมือเย็น
1: ครับ
3: ไม่เกี่ยวนะฮะ
1: เดี๋ยวนะ
3: มีอย่างเดียวคือปลูกแล้วอยากให้เทวดาดู
1: เออเราต้องดูเอง
3: เราต้องดูเอง
1: นี่ฮะนั่นนะ
3: แล้วก็สุดท้ายแล้วนะถ้าดินดีนะปลูกอะไรมันก็ขึ้นนี่นะฮะดินดีเนี่ยปลูกอะไรก็ขึ้นเพราะยังต้องมาดูแลดิน
1: ครับผม
3: ถ้าดินไม่ดีสักอย่างปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น
1: เห็นตอนพี่แป๊ะใช้ตัวดินดีต้นดีสูตรแก้ดินโยนบ่อยไหมละไอ้
2: เขาเรียกอะไรใช้ยังไงคะ
3: ก็5 วัน 7 วันเนี่ยก็สาดไปสาดไป
1: โยนไป
2: ผสมฝาตวงที่เขามีให้เนี่ย
3: ฝาตวงนะฮะยิ่งใช้น้อยยิ่งประหยัดเขาเรียกว่าบ่อยบางเบา
1: ครับผม
3: บ่อย
1: ๆบางเบา
3: ๆเบา
2: ๆมันเยอะมาก
3: เนี่ย
2: ทำแกงไถ่หม้อใหญ่ยักษ์
3: กินเท่าไหร่ก็
1: ไม่ทำลงทานได้เลยใหญ่ขนาดเนี้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าคืออย่างนี้นะเวลาเราใช้ตัวดินดีสุดแก้ดินเนี่ยนะแม่นะแม่ใส่น้ำนะครับปริมาณเนี่ยได้ตั้งแต่20ลิตรหรือแม่มีถังแบบไม่รู้ว่าจำนวนมันกี่ลิตรแม่ก็ใส่บางๆเอาแล้วก็ตักราดไปในพื้นที่ที่แม่คิดว่าดินแม่มันน่าจะมีปัญหาสังเกตสีดินก็ได้ถ้าสีดินมันเป็นสีสนิมอ่ะคือดินมันเป็นกรดดินมันเป็นด่างแบบดินมันเป็นสีดินแบบสีแบบสีเหมือนก้อนอิฐน่ะอย่างนั้นน่ะคือดินมันยังไม่ค่อยดี
3: สีอิฐสีอิ
1: ฐเพราะฉะนั้นแม่เราสามารถแก้ไขได้กับพื้นที่ของเราแล้วสามารถทำให้ระบบนิเวศแถวนั้นกลายเป็นพืชผักสวนครัวที่เราสามารถกินเอง
3: คร
1: ับนี่ไม่เดียวไปแบ่งขายได้อีกนะแล้วดูฟักเขา
2: ดูวิธีการนะเขาทำให้เขาเรียกอะไรขั้วมันหลุดเหรอคะนี่ปลูกเชือกปลูกอะไร
3: ปลูกเชือกเขาเรียกว่าก็เรียกว่าโยงไว้
1: คืออันนี้เป็นแค่พื้นที่หนึ่งนะที่บ้านฝั่งทนพี่แป๊ะนี่ยังมีสวนนะอีกหลายๆที่ใครว่างๆลองแวะไปดูไม่ได้แวะไปดูอย่างเดียวไปชิมเขาด้วยว่าไอ้ที่เราโปรโมทว่าพุทราอร่อยอะไรกันอย่างนี้ยังไงฮะ
3: ตอนนี้ทุเรียนกำลังตัด
2: เอ้ยลองกินเลย
1: ครับแม่รอเลยรอบหน้าต้องนานแล้วนะ
2: ท
1: ุเรียนกำลังตัดแล้วพี่แป๊ะนี่เป็นคนที่แบบว่ามีทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์มากชื่อแปลกๆวันนั้นที่มา
3: ทุเรียนนกหยิบ
1: เนี่ย
3: นกหยิบ
2: นกหย
3: ิ
2: บเด
3: ี๋
2: ยวน
3: ี้
2: เขาฮ
3: ิ
2: ตก
3: ินเม็ดใช่เป็นทุเรียนเบญจพรรณคือทุเรียนพื้นบ้านพันธุ์พื้นบ้าน
1: ใส่ดินดีต้นดีได้มั้ย
3: โอ้แน่นอน
1: ยัดให้เลย
3: ยัดได้อันนี้ไม่ได้ปลูกขึ้นเองฮะ
1: อ้าวอันนี้ไม่ต้องห่วงนะหัวล้อทั้งวันอยากสดชื่นถือว่าพี่แป๊ะอารมณ์ดีจังเลยแม่เพราะฉะนั้นนะแม่นี่เห็นมั้ยขนาดมีเค้าเรียกว่าอะไรที่มันขึ้นเองอ่ะแล้วมันจะเป็นพืชดีอ่ะแม่ก็ใส่ลงไปนิดๆหน่อยๆเห็นมั้ยคือบางครั้งถามว่ามากไปเป็นไรมั้ยน้อยไปเป็นไรมั้ยไม่เป็นผลแม่ถ้ามันไม่ได้เยอะจนเกินไปเข้มข้นจนเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันได้ปริมาณที่เหมาะสมแล้วแม่ตักราดไปเรื่อยๆแม่จะเห็นว่ามันจะดกขึ้นอย่างเงี้ย
2: ง่ายๆเลยปลูกอะไรก็แล้วแต่ลองมาใช้ดูดินดีต้นดีนะคะแล้วก็ผสมใช้เอานะคะอาจารย์โปรให้รอบสุดท้ายแล้วกับเกษตรโปรดีค่ะใครอยากได้นะคะเรียกว่าเป็นการปรับปรุงดินดูแลดินของคุณแก้ปัญหาดินทั้งระบบเลยจริงๆจะปลูกอะไรก็แล้วแต่นะใช้ได้หมดเลยแค่ทำให้ดินมันดีไว้ก่อนรับรองขึ้นแน่นอนนะจ๊ะอันนี้เป็นเซตฝาสีทองดินดีต้นดีสูตรแก้ดินนะคะ2แถม2เซตนี้4ขวด4ลิตรใช้งานได้40ไร่เยอะมากนะคะเป็นจุลินทรีย์แท้หลายสายพันธุ์ก็จะไปช่วยแก้ปัญหาดินนะคะจะไปย่อยสลายต่อสังฟางข้าวก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นลดการข้าวดีดข้าวเด่นจะไปปลูกพืชอะไรก็ไปปรับปรุงดินกันได
1: ้
2: วันนี้ทั้งหมด4ขวด4ลิตร40ไร่ปกติเนี่ย 2,760 บาทนะวันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้นรีบกดมาได้เลยนะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะ
1: อย่าลืมนะแม่นะได้ตัวแก้ดินไปแล้วนะครับเอาพี่ A พี่ B ไปด้วยย้ำว่าต้นผลใบดอกต้องได้รับการดูแลต่อนะใครที่บอกว่าใช้แต่แก้ดินอย่างเดียวจบไหมจบแม่แต่ว่าถ้าจะเอาแบบฟอร์มสวยดูดีไม่ดีนะทุเรียนหน้านี้ที่กำลังมาจะกลายเป็นเกรดส่งออกนะแม่นะโลหนึ่งสองสามร้อยอยากได้เงินเข้ากระเป๋าแบบนี้แม่ก็เอาพี่เอพี่บีไปด้วยนะครับเป็น2เกลอมหัศจรรย์ใช้คู่กันเด้ออัตราส่วนก็ตวงเท่ากันวันนี้โปรก็ยังตรึงราคาไว้ให้แม่พ่อนะฮะได้เอาไปซื้อใช้กันแบบลดต้นทุนนะครับย้ำว่า4ขวด4ลิตรใช้งานได้40ไร่เฉกเช่นเดียวกันกับตัวแก้ดินนะครับ2,760แม่เลิกคิดเอา999บาทพอย้ำว่า999บาทจริงๆนะใครอยากได้รีบกดโทรศัพท์ไปครับทั้ง2สูตรเลยเบอร์เดิมครับ026660011ย้ำ026660011 2เซตนะแม่นะตัวแก้ดินแล้วก็ตัว AB ราคาเท่ากันคือ999บาท 026660011ระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับแม่ตั้งแต่1เมษายน2569จนถึง30เมษายน2570ครับ
2: ช่วงสุดท้ายแล้วพี่แป๊ะโอกาสรอดของเกษตรกรยุคนี้

0: ี้ที่ทุกอย่างมันแพงไปหมดเลยฝากทิ้งท้ายสักนิดหนึ่ง
1: ต้องปรับตัวให้ไวปรับตัวให้ทันนะครับในสถานการณ์แบบนี้ถ้าใครปรับตัวได้ทันได้ไวคนนั้นจะเป็นผู้ชนะครับ
2: โอ้อันนี้สำคัญเลยเพราะฉะนั้นแม่ได้ข้อมูลดีๆแบบนี้ได้สาระดีๆแบบนี้ฝากรายการเกษตรเล็กด้วยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ 9:30 น.จนถึง 10:00 น.วันนี้หมดเวลาของเรา3คนแล้วไปก่อนนะฮะเจอกันรอบหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: The People Show ปรับเวลาใหม
4: ่เมาทุกข่าวดี
5: เพราะเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
3: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
4: กับยายใหม่มรกต
3: เป้พานุพง
4: ษ์และโอยดา
6: แล้วพบกันนะคะ
7: เป็นไงบ้างคะบอกกล้องไป
8: อร่อยมากค่ะ
9: เสียงหวานเลย
7: เสียงแพะด้วย
9: เป้
10: ก็ผ่าเสียวประมาณ1ช้อนชาค่ะ
11: ข้างหลังก็ไม่ได้ชาเลยอ่ะไม่กิน
4: พบกับรายการ Gen Z Chef รายการที่จะมาเปิดครัวเปิดความรู้เพิ่มความสนุกให้กับน้องๆในสถานศึกษาทั่วประเทศไทยได้ปลดล็อกสกิลเชฟครีเอทเมนูว้าวผ่านทางช่อง5ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.หรือชมย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube Gen Z Chef แล้วมาชมกันเยอะๆนะคะ
11: อ
4: ้
11: าวไม่รอเพื่อน
12: นะเอาใหม่เอาใหม่
13: สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฟ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
14: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรับชมทันข่าวเวลา10นาฬิกาค่ะเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินขนส่งของบริษัทแอมะซอนถลายออกนอกรันเวย์ที่สนามบินไมอามี่ของสหรัฐมีผู้เสียชีวิต5คนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุเครื่องบินขนส่งสินค้าของบริษัทแอมะซอนถลายออกนอกรันเวย์ขณะลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐในวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นและพุ่งชนยานพาหนะหลายคันที่อยู่บริเวณใกล้เคียงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5คนและบาดเจ็บอีก5คนในจำนวนนี้ค่ะมีอาการสาหัส3คนหน่วยกู้ภัยกว่า60หน่วยพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ราว200นายเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยเจ้าหน้าที่ค่ะยังต้องจัดการกับปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิงที่รั่วไหลจากตัวเครื่องบินในจุดเกิดเหตุด้วยหลังเกิดเหตุสนามบินไมอามี่ค่ะได้ประกาศระงับเที่ยวบินทั้งหมดเป็นการชั่วคราวทั้งนี้ค่ะเครื่องบินลำดังกล่าวเดินทางมาจากเมืองซานฮวนของปอร์โตริโกขณะที่สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือ FAA จะดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทในจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า136ล้านบาทในรอบแรกค่ะธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้ผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนยื่นผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่1เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนนี้ค่ะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นค่ะวันที่12ถึง13 13 กันยายนมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงดันร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
6: รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
8: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพ็ง
2: คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวเพิ่มเติมได้ในเที่ยงวันทันข่าวเวลา 11:30 นและกลับมารับชมทันข่าวได้อีกครั้งในเวลา 14:00 นในช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนรายการโดยเจริญชัยหม้อแปลง AI Transformer Low Carbon ลดค่าไฟลดคาร์บอนพลังงานเสถียรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่พลังงานไทยใหญ่อุดมกับดิฉันน้องฟ้าตีรัตนานุกูลวันจันทร์ที่7กันยายนค่ะไปดูการเกษตรคาร์บอนต่ำกันค่ะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพพ.ผนึกกำลัง7องค์กรเกษตรสิ่งแวดล้อมวางรากฐานภาคเกษตรสู่เกษตรคาร์บอนต่ำ Low Carbon Agriculture ค่ะดึงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนยกระดับเกษตรครบวงจรตั้งแต่ข้าวปศุสัตว์ถึงประมงเดินหน้าลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพมุ่งสู่เกษตรคาร์บอนต่ำ Low Carbon Agriculture พร้อมพัฒนาฐานข้อมูลระบบ MRV รองรับการลดก๊าซเรือนกระจกและเป้าหมาย Net Zero ค่ะ
0: คุณนันทิกาทางสุภานิชอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพพ.บอกว่าพพ.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคเกษตรร่วมกับ7หน่วยงานด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย6หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อวางกรอบการทำงานร่วมกัน5ปีผลักดันการใช้เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคการเกษตรความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายยกระดับภาคการเกษตรไปสู่เกษตรคาร์บอนต่ำเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพอจะเข้ามาสนับสนุนตั้งแต่การให้ข้อมูลและสาธิตเทคโนโลยีให้คำปรึกษาตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานของกลุ่มเป้าหมายก่อนเลือกใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมพร้อมส่งเสริมการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรประสิทธิภาพสูงอุปกรณ์ที่มีฉลากแสดงประสิทธิภาพด้านพลังงานโดยทั้ง8หน่วยงานจะร่วมเผยแพร่องค์ความรู้รณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือ5ปีเพื่อเชื่อมงานด้านพลังงานเกษตรสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันและวางแนวทางให้ภาคการเกษตรไทยเดินหน้าไปสู่โลคาร์บอนอะกริคัลเจอร์ควบคู่กับการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศค่ะ
2: ที่จะนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมพลังงานเข้ามาสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรโดยเราจะเข้ามาให้

0: ษาแนะนำแล้วก็ให้การบริการทางวิชาการในการตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์สภาวะการใช้งานนะคะพร้อมทั้งสับสนการสาธิตเทคโนโลยีแล้วก็การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของแต่ละพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำการปลูกแห้งผลผลิตทางการเกษตรหรือการนำวัสดุหรือใช้ทางการเกษตรมาเปลี่ยนเป็นพลังงานด้วยฉันก็มั่นใจว่าการลงนามในMOUในครั้งนี้เราจะนำความเชี่ยวชาญของทุกหน่วยงานนะคะเข้ามาร่วมกันบูรณาการเพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างจริงจังแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะโดยเรามุ่งเป้าในการที่จะลดการใช้พลังงานก็ในทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจการค้าภาคที่อยู่อาศัยภาคเกษตรกรรมแล้วก็รวมทั้งภาคขนส่งด้วยนะคะโดยมีเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงานลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแล้วก็ในการที่จะนำพลังงานทดแทนมาใช้ให้เหมาะสมนะคะ
1: เป้าหมายของโครงการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นงานไม่ได้ต้องการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้ลำดับความสำคัญในการโชว์ภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลกเพื่อบอกว่าเรารักโลกไม่ใช่เราต้องการที่จะสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับของทุกภาคส่วนของประเทศไทยนะครับผ่านการทำงานความร่วมมือเชิงบูรณาการนะครับแบบองค์รวมที่จะสร้างระบบนิเวศนะครับที่มองครบทุกคนที่มีความเปราะบางนะครับรวมถึงภาคเกษตรนะครับที่มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นในมิติของความร่วมมือของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนการรับพลังงานก็คือเรามองว่าการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนมีต้นทุนพลังงานที่ถูกนั้นไม่ใช่เพียงแค่การกำจัดค่าไฟนะครับที่ถูกเพียงอย่างเดียวแต่เราสามารถสร้างประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้ด้วยเพราะประสิทธิภาพที่สูงนั้นส่งผลเรื่องต้นทุนที่ต่ำลงด้วย
2: ชวนน้องๆและประชาชนร่วมถอดรหัสเอลนีโญกับศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมซึ่งบริหารงานโดย Eco Group ชวนเยาวชนและนักท่องเที่ยวสวมบทบาท Climax Explorer and Detective ออกเดินทางสำรวจโลกถอดรหัสปรากฏการณ์เอลนีโญผ่าน4นิทรรศการพิเศษและ6ฐานภารกิจสุดตื่นเต้นในงานนวัตกรรมวิทย์พลิกโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Eco BaseExpedition Beyond El Niño สำรวจล้ำก้าวข้ามปรากฏการณ์ El Niño โดยนำปรากฏการณ์ El Niño มาเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้เพื่อชวนให้ทุกคนมาสำรวจความเชื่อมโยงของมหาสมุทรภูมิอากาศระบบนิเวศและวิถีชีวิตของผู้คนบนโลกใบเดียวกันน้องๆเยาวชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับบทบาทเป็น Climate Explorer and Detectiveออกเดินทางผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบ Mission Based Learning เพื่อสำรวจและรับฟังสัญญาณของโลกค้นหาความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์ต่างๆและร่วมค้นพบคำตอบด้วยตนเองผ่านภาพยนตร์ Sci-Fi Cinematic แบบ Dual Scene และสัมผัสประสบการณ์แบบ Immersive ผ่านนิทรรศการเชิงปฏิสัมพันธ์ที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับงานในปีนี้ครอบคลุม4โซนนิทรรศการ6ฐานกิจกรรมย่อยคุณราเชนบุญยพิพัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัทผลิตไฟฟ้าขนอมจำกัดกล่าวในพิธีเปิดกิจกรรมว่า Eco Group และบริษัทผลิตไฟฟ้าขนอมจำกัดดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทพลังงานไทยชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยยึดมั่นในบทบาทของการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมเราเชื่อว่าต้นทางดีจะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดีดังนั้นการสนับสนุนการศึกษาการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนจึงเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญที่เราดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในโลกที่กำลังเผชิญความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมสัปดาห์วิทยาศาสตร์หรือนวัตกรรมวิทย์พลิกโลกซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษของศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่8มาร่วมเดินทางสำรวจและเป็นนักสืบถอดรหัสเอลนีโญในงานนวัตกรรมวิทย์พลิกโลกตั้งแต่วันนี้ถึง10กันยายน2569โดย4นิทรรศการพิเศษและ6ฐานภารกิจสุดตื่นเต้นนี้ยังจัดแสดงต่อเนื่องถึงวันเด็กแห่งชาติปี2570โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะพาไปดูการค้าไทยจีนกันบ้างค่ะดิฉันอยู่ที่งานแสดงสินค้าจีนอาเซียนประเทศไทยครั้งที่13 CACF Thailand 2026ค่ะเขารวบรวมผู้ผลิตและผู้ประกอบการจากประเทศ

จีนกว่า150บูธมาให้ภาคธุรกิจไทยได้พบปะเจรจาดูสินค้าจริงเปรียบเทียบสินค้าและค้นหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจโดยไม่ต้องบินไปถึงประเทศจีนค่ะแสดงสินค้าจีนอาเซียนประเทศไทยครั้งที่13นี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเป็นพื้นที่ที่ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้ามาหาโอกาสใหม่ให้ธุรกิจตั้งแต่การหาสินค้าหาซัพพลายเออร์สร้างแบรนด์พัฒนาสินค้าร่วมกันไปจนถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจใหม่ในจีนไทยและอาเซียนสินค้าภายในงานครอบคลุมตั้งแต่สมาร์ทโฮมนวัตกรรมประหยัดพลังงานโฮมแอนด์ไลฟ์สไตล์แฟชั่นเฮลท์ไปจนถึงฮาร์ดแวร์ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้ามาพบผู้ผลิตหาซัพพลายเออร์เจรจาพัฒนาสินค้าสร้างพันธมิตรทางธุรกิจรวมถึงมองหาโอกาสใหม่ในการขยายตลาดไปยังอาเซียนและตลาดต่างประเทศหนึ่งในช่องทางที่งานหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญคือเสี่ยวหงชูแพลตฟอร์มโซเชียลคอมเมอร์สที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในประเทศจีนเป็นหนึ่งในช่องทางสร้างการรับรู้ให้สินค้าไทยเข้าถึงผู้บริโภคจีนCSF Thailand 2026คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานประมาณ 8,000 คนแต่เป้าหมายของผู้จัดไม่ได้หยุดอยู่ที่จำนวนคนเดินงานสิ่งที่ต้องการเห็นมากกว่านั้นคือโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆค่ะท่านผู้ชมคะ8กันยายนนี้พลาดไม่ได้กับการเปิดแผน PDP 2026ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นติดตามช่วงหน้าค่ะ

0: Nere?
1: Ha.
2: Kim มากลูก
0: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: 누님이!
1: 아!
2: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

สนับสนุนรายการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนท่านผู้ชมครับ8กันยายนนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะประเทศไทยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนในร่างแผน PDP 2026ซึ่งเป็นแผนที่จะเป็นการชี้ทิศทางด้านไฟฟ้าของประเทศไทยยาวไป25ปีนับตั้งแต่ปีนี้2569ไปถึง2593ค่ะจากนี้ไปโครงสร้างการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศจะเปลี่ยนไปจากที่ใช้ฟอสซิลเป็นหลักก็จะใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นในแผน PDP นะคะเขามีการศึกษาไว้4กรณีด้วยกันค่ะซึ่งแต่ละกรณีนั้นก็มีสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดที่ต่ำสุดนั่นก็คือ 65% สูงสุด 89% จำเป็นต้องมี Battery Energy Storage System ต้องมี Smart Grid ก็คือมีสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะรองรับการบริหารพลังงานทดแทนที่ร่วมกับแบตเตอรี่เป็นจำนวนมากและต้องมีระบบดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่า CCS นั่นเองค่ะ PDP 2026มุ่งเน้นระบบไฟฟ้าสีเขียวที่ยืดหยุ่นนะคะ3ด้านด้วยกันค่ะ1สมดุลพอร์ตพลังงานไฟฟ้าทั้งพลังงานทดแทนระบบกักเก็บพลังงานและการผลิตไฟฟ้าที่ไม่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์2โครงสร้างสมาร์ทกริดต้องมีสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะและ3จะมีบทบาทของเอกชนจากผู้ซื้อไฟฟ้ารายใหญ่นะคะก็จะมีส่วนร่วมในการขายไฟฟ้าเข้าระบบด้วยค่ะพลังงานสะอาดอย่างโรงไฟฟ้า SMR กำหนดไว้ในแผน PDP เนี่ย

0: 9,000 เมกะวัตต์ค่ะ SMR เนี่ยใช้ระยะเวลาในการเตรียมการและการก่อสร้างเนี่ยมากกว่า10ปีค่ะมีคำถามสำคัญคือว่าการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาโรงไฟฟ้า SMR แห่งแรกของไทยเนี่ยจะเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการเปลี่ยนฉากทัศน์ในอนาคตของพลังงานไทยค่ะและสำหรับกรอบแผน PDP 2026นี้นะคะก็จะเป็นบลูพรินท์ที่มุ่งสู่เป้าหมายพลังงานสะอาดในปี2050นะคะ Net Zero โดยตั้งเป้าลดคาร์บอนไดออกไซด์ในแผน PDP ให้เหลือ19ล้านตันเท่านั้นในปี2050นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการปล่อยคาร์บอนอยู่ที่80ล้านตันนะคะโดยจะใช้พลังงานสะอาดเป็นแกนหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศค่ะสนพ.เขาจะเปิดแผน PDP ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นกันได้ในวันที่8กันยายนนี้นะคะทาง Facebook ของ Apple Thailand ค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันน้องฟ้าติยรัตนนกุลสวัสดีค่ะ

0: เอาละถึงมิดบัสเตอร์ฉันเป็นแฟนหนังแอคชั่นมาหลายปีและสังเกตบางอย่างเกี่ยวกับการถือปืนในหนังฉันเห็นว่าปืนยิงระดับสะโพกยิงโดยยืดแขนตรงมือเดียว2มือได้2ปืนในเวลาเดียวกันแล้วล่าสุดดูเหมือนทุกคนจะจับปืนที่ด้านข้างการถือแบบนั้นจะมีผลดีหรือว่าแม่นยำขึ้นกว่าแบบอื่นๆหรือว่าแค่ให้มันดูเท่เฉย
1: ไม่ยากนะเรามีปืนแล้วก็มีเป้ามาดูกันว่าเทคนิคไหนจะแม่นกว่ากัน
0: ไปยิงปืนกัน
2: ในประวัติของแฟชั่นการถือปืนได้มีรูปแบบท่าทางมากมายและคำขอจากแฟนคนนี้คือเรื่องความแม่นยำของพวกเขาอยากรู้ว่าท่ายิงจากหนังคลาสสิก5เรื่องนี้ท่าไหนใช้ได้และท่าไหนทำเพื่อความเท่อดัมและเจมี่ได้ไปที่สนามซ้อมปืนเพื่อหาคำตอบ
0: นี่เยี่ยมเลยเรายิงได้หรือยัง
1: คงอย่างนั้น
0: ย
1: ิ
0: งและยิงนี่คือแผนเราจะทดสอบการถือปืนทุกเทคนิคเจมี่กับผมจะรัวกระสุนใส่เป้า8นัดและเราจะดูคะแนนตัวเองโดยยึดจากเวลาและความแม่นยำเมื่อทดสอบเสร็จจะดูที่เป้าและคะแนนเพื่อให้เห็นภาพว่าเทคนิคการถือแบบไหนมีประสิทธิภาพและท่าไหนที่แค่เอาไว้เพื่อโชว์อย่างเดียว
2: ต้องตรงตามนั้นที่พวกเขาต้องการคือปืนและเป้ายิง
0: นี่คือเป้ายิงวันนี้นะครับถ้าคุณเห็นมันอยู่เหนือเตียงกลางดึกก็ยิงเลยยิงมาทันที
1: ปืนที่เราใช้คือจุด45กึ่งอัตโนมัติโดยจะใส่กระสุนหัวบอล230เกรนลงไปเป็นปืนทั่วไปกระสุนทั่วไปใช้ทั่วโลกครับ
0: ทำคะแนนตรงๆตามนั้นสีดำเท่ากับ10แต้มสีเหลือง7แต้มขาว6แดง5เมื่อบันทึกแต้มทั้งหมดจากการยิงแล้วเราจะแบ่งโดยเวลาที่มันยิงทั้ง8นัดนั่นจะเป็นแต้มรวมของเรานะครับ
1: อุปกรณ์หลักสำหรับการทดสอบนี้ก็คือเครื่องจับเวลาเสียงเมื่อเรากดปุ่มมันก็จะเริ่มทำงานมันจะจับเสียงแต่ละนัดและบอกเวลาการยิงทั้ง8นัด
0: พอคุณมองที่ฉากแล้วคงคิดว่าเราทำให้มันง่ายๆแต่ประเด็นของการทดลองนี้ไม่ใช่เรื่องยิงเก่งแค่ไหนแต่เป็นการที่ความแม่นยำและประสิทธิภาพของวิธีถือปืนเราเลือกระยะห่างเท่านี้เพื่อให้ได้ผลเปรียบเทียบที่ดีที่สุด
2: นี่คือฉากปืนเป้ายิง2อันที่ห่าง55ฟุตระบบแต้มที่รวมความแม่นยำและอัตราการยิงอีกทั้งมีผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธมาดูแลให้ทุกคนปลอดภัยองค์ประกอบเดียวที่ไม่มีคือการคุมเส้นขอบหลัง
1: กระสุนพร้อมเปิดเซฟตี้อยู
0: ่เราจะเอาท่ายิงทุกท่ามาเทียบกับท่าวิเวอร์กำหนดใช้มาตั้งแต่ปี1980และในการแข่งขันเป็นท่าที่ยิงซ้ำได้มีประสิทธิภาพและแม่นยำที่สุดด้วย
1: เป็นการยิงที่ดีเพราะ

0: กลุ่มดี
1: เจมี่กับผมได้ถูกฝึกมาแล้ว
0: ถ้าวิเบอร์มีข้อดี2อย่างอย่างแรกมันรู้สึกดีและมันคงครับคุณจะใช้ทั้ง2มือและมีการเคลื่อนไหวได้ดี2ก็คือเมื่อคุณจับมันในท่านี้คุณจะเห็นแนวของปืนและนั่นก็ดูดีสำหรับผมนะ
2: เมื่อใช้ท่าวิเวอร์แล้วจะเอาแต้มมายืนพื้นหากท่าไหนในการทดสอบ5ท่าของฮอลลีวูดใกล้เคียงกับแต้มเฉลี่ย 7.3 ของอดัมและเจมี่ก็จะยืนยันว่าเป็นเทคนิคที่ใช้ได
3: ้เอาละเราได้ตัวหลักแล้วมาถือปืนในแบบอื่นๆกัน
2: เริ่มจากผลงานชื่อดังของโบกาดในภาพยนตร์แก๊งสเตอร์ยุค30และ40การยิงระดับสะโพก
3: ผมไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงนะแต่ผมไม่หวังมากนะคือแบบว่าคุณแทบมองไม่เห็นเลยคุณจะรู้ได้ไงว่าเล็งไปที่ไหนพอยิงแล้วคุณจะยิงอีกครั้งได้ยังไงกันผมว่ามันยิงไม่ได้หรอกเจมี่ยิงระดับสะโพกมาหลายปีแล้ว
0: จริงเหรอโปรดเซฟตี
3: ้ยิงระดับสะโพก
2: เมื่อเจมี่ยิงทั้งหมด8นัดก็ดูเหมือนอดัมจะเดาถูกเจมี่พลาดทุกนัดเลย
0: คุณไม่รู้เลยว่ายิงไปที่ไหนคือมันดูเหมือนว่านายพูดถูกนะใช่เลย
3: แทบร้องไม่ไหวแล้ว
0: ดี
3: แต่ถ้ายิงที่บ้ามากเลยนะ
2: อดัมทำสำเร็จกว่าเจมี่เล็กน้อยโดยยิงโดนเล็กน้อยและกระจายไปทั่วแต่ท่าคลาสสิกนี้ดูจะไม่เหมาะ
3: มันบ้ามากอะแทบไม่รู้เลยว่ายิงไปไหนอะนั่นได้แต่หวังทุกครั้งที่ยิงมาดูแต้มกัน
2: บนกระดานคะแนนได้โชว์เรื่องน่าเศร้าของเทคนิคแรกจากฮอลลีวูดคะแนนเฉลี่ยคือ 2.8 ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์หลักมากแปลว่าท่านี้ไม่จริง
0: สนุกดีเนาะ
3: โอ้ยังไม่จบหรอกยังมีอีกเยอะเลย
2: เจมี่และอดัมได้พิสูจน์แฟชั่นการถือปืนแล้วการยิงระดับสะโพกอาจดูเท่แต่ไม่มีประสิทธิภาพ
3: มันบ้ามากแทบไม่รู้เลยว่ายิงไปไหนและได้แต่หวังทุกครั้งที่ยิง
2: ต่อไปเป็นการยิงแขนตรงมันดังในหนังแอคชั่นช่วงปี80และเป็นที่นิยมมายาวนานแต่ว่ามันจะได้ผลไหม
0: ผมรู้สึกว่าท่านี้น่าจะดีเพราะผมเห็นแนวยิงได้ดีพอๆกับที่ตัวผมก็อยู่ในท่าที่มั่นคงนะครับ
2: เจมี่ยิงหมดแม็กแม้จะยังไม่ได้นับคะแนนก็เห็นได้ชัดว่ามันใช้งานได้ดีย
3: ิงได้เจ๋งเลย
2: อดัมก็เช่นกัน
0: โอเคอดัมการยิงแขนตรง
2: เมื่อเทียบกับท่าเมื่อกี้มันมั่นคงกว่าทำให้ยิงซ้ำได้เร็วและมองแนวยิงได้ดีซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก
3: สนุกจังเลย
2: แต่เมื่อดูที่คะแนนเปรียบเทียบเกณฑ์หลักก็ยังดีกว่า
3: ผมชอบท่านี้พอๆกับที่ชอบท่าวิฟเวอร์มันทำให้ผมควบคุมได้ดีมีความแม่นยำพอๆกับวิฟเวอร์ท่านี้ชนะเลิศเลย
0: ต่อไปคือท่าแก๊งสเตอร์ใช่ไหม
3: ใช่ใช่สิ่งที่เราจะทำคืออย่างนี้นะตัวอยู่ด้านข้างแต่หมุนปืนแบบนี้เหมือนเราเป็นนักเลง
2: ท่าฮิตจากยุค90วายร้ายบนจอดูเหมือนจะคิดว่าการหมุนปืน90องศาจะช่วยให้ยิงได้ดีขึ้นแต่จะจริงหรืออดัมตื่นเต้นในการหาคำตอบ
3: ผมอยากถือปืนแบบนี้มาตลอดนะได้ยินว่าทำให้ข้อมือแตกได้เลยแต่ไม่คิดว่ามันจริงหรอกนะแต่ผมอยากเห็นว่าจะแม่นแค่ไหนโอเคพร้อมแล้วยิงโดนบ้างไหมเนี่ย
2: แม้การยืดแขนตรงจะทำให้อดัมยิงได้เร็วพอแต่แต้มเขาก็แย่มาก
0: แต้มรวม 1.0
2: มาดูว่าเจมี่เป็นยังไงบ้าง
3: คุณไฮแมนถ้าแบบแก๊งสเตอร์
2: ท่าแบบแก๊งสเตอร์นี้ดูผิดธรรมชาติเจมี่ได้แต้มมากกว่าอดัม
0: แต้มรวม 1.6
3: เจ๋งเลยพอนักเลง
2: แต่ผลแต้มในตารางบอกเราว่าถ้ายิงนักเลงนี้เป็นนักลวงใช้ไม่ได
3: ้ผมก็พูดตามตรงนะผมตั้งตาคอยท่าแก๊งสเตอร์มากที่สุด

0: ง่ายดีนะเราต้องใช้ล้อรถน่ะและน้ำมันกระป๋องด้วย
1: นี่อาจเป็นอันตราย
0: หรือระเบิดได
2: ้ที่ไหนมีไฟก็จะมีคนที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้แต่นอกจากเรื่องอันตรายแล้วมิดบัสเตอร์อยากรู้ว่าคลิปผู้ช่วยระเบิดตามริมถนนจริงหรือเปล่าคุณจะเติมลมยางรถได้ด้วยการเพิ่มความร้อนจริงไหม
3: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
4: สวัสดีครับทุกครั้งที่มาเจอกันบนหน้าจอทีวีแบบนี้แน่นอนว่ากาแฟนกฮูกนะครับเราก็มีโปรพิเศษพิเศษเนี่ยมาให้นักดื่มทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่เนี่ยได้เข้ามาทดลองดื่มกันนะครับวันนี้นะทุกคนยังดื่มกาแฟแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าครับมีทั้งครีมเทียมน้ำตาลนมข้นหวานแบบนี้นะครับวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นอะไรเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ๆ 100% ด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแต่ที่สำคัญคือเป็นกาแฟที่เราเนี่ยใช้เวลากว่าปีนะในการคิดค้นสูตรขึ้นมาวันนี้ขอเข้าเพจโปรนิดนึงนะทีมงานขึ้นหน้าเพจโปรหน่อยวันนี้5แพ็คแบบนี้นะครับผม5แพ็คแบบนี้ฟังดีๆนะราคาปกติเนี่ยซองละ199บาท5แพ็ค995บาทอย่างนี้นะแต่วันนี้ไม่ขายขายแค่490บาทเท่านั้นนะ490บาททั้งหมด1ซองแบบนี้นะจะมีข้างในอีก10ซองเล็กทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเกือบ2เดือนนะตกเฉลี่ยเพียงวันละไม่ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะเน้นย้ำนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันเพราะของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150อยากให้ดูอะว่าใน1แก้วแบบนี้นะสำหรับกาแฟนกฮูกซองนึงเนี่ยไม่ถึง10บาทเราให้ดูปริมาณก่อนอย่างนี้เลยนะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ให้เต็มซองนี้15กรัมนะครับเหมาะสำหรับทุกเช้านะครับที่ดื่มกาแฟร้อนและบ่ายๆเนี่ยคุณจะชงเป็นกาแฟเย็นก็ได้นะโอ้โหนี่แบบเต็มที่เลยอย่างนี้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะทั่วทั้งสตูดิโอแบบนี้และที่สำคัญของเราเนี่ยนะคนไม่กี่ทีเนี่ยนะก็ละลายหมดแล้วนะครับผมรสชาติของเราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นี่คืออาราบิก้าแท้ๆ 100% หอมมากนะครับขอจิบทีนึงก่อนนี่คือรสชาติที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ๆใครที่เป็นคอกาแฟไทยนะพลาดไม่ได้กับกาแฟนกฮูกนะครับนอกเหนือจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังใส่สารสกัดที่มีคุณภาพเนี่ยแน่นอนว่าคุ้มค่าจริงๆสำหรับ1ซองเนี่ยไม่ถึง10บาทโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
5: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
4: สำหรับใครนะที่ยังตัดสินใจอยู่นะสามารถไปดูรีวิวของเราได้ปัจจุบันขายไปหลายล้านซองแล้วนะครับผมรีวิวบนอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยหลายคนซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อแล้วบอกต่อและที่สำคัญคือซื้อแล้วเนี่ยไปฝากญาติผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันในวาระสำคัญทุกๆอย่างเนี่ยปีใหม่สงกรานต์นะรวมถึงวันปกติเนี่ยก็ขายดิบขายดีนะครับใครที่ยังไม่เคยทดลองดื่มกาแฟนกฮูกนี่คือโปรทดลองดื่มนะสามารถซื้อได้นะครับผมแบงค์500มีทอนครับผมขอเข้าโปรทีครั้งสุดท้ายแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับ5แพ็คแบบนี้1ซองนะมี199บาทเราไม่ขาย5ซองแบบนี้995บาทลดเหลือเพียง490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทกินกันไปยาวๆ1กับ2เดือนตกเฉลี่ยวันละไม่ถึง10บาทนะโทรเข้ามาเร็วเพราะของเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆส่งฟรีทั่วประเทศนะครับส่งฟรีทั่วประเทศอยู่เขตไหนจังหวัดไหนและมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมโทรเข้ามาได้ที่เบอร์021131150วันนี้ปาลาไปก่อนแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับ
3: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
2: มีทางเดียวที่จะรู้ได้ยางแบนบนถนนร้างนี่คือฉากเริ่มต้นของหนังสยองขวัญเลย
0: เราคิดว่าคุณอยู่ในถนนร้างยางคุณแบนแล้วไม่มีอะไรเรื่องเริ่มจากตรงนี้แหละเอายางไปที่ขอบถนนแล้วเติมลมคุณมีแค่น้ำกระป๋องแล้วก็ไฟแช็กเท่านั้น
2: ตามที่เราเห็นในคลิปตามอินเทอร์เน็ตผู้ชายฉีดน้ำมันกระป๋องไปที่ยางแบน เขาจุดไม่ขีดแล้วมันก็พองอย่างรวดเร็วและของส

0: ภาพนั้นเราจะทดสอบเรื่องนี้กันครับ
1: เราจะลองด้วยยางปกติค่ะและถ้าไม่ได้ผลเราจะลองกับยางรถบรรทุกเพราะมันหนากว่า
0: เริ่มจากยางขนาดทั่วไปแครี่ได้ปล่อยลมออกก่อนที่จะเริ่มไปเดทกับอันตรายโชคดีแครี่นี่น้ำมันเธอและที่จุดไฟอย่าระเบิดตัวเองอะยางเหมือนกับในคลิปที่แบนแล้วร่นจากแกนแครี่ได้ฉีดน้ำมันโตเร่งลงไปที่ยางก่อนที่จะจุดไฟตามในคลิปเรามียางไฟลุกแล้วแต่ก็เป็นความผิดหวังมันไม่พอง
2: ใช่
1: โอเค
2: ในวิดีโอมันฟุ๊บ
0: ใช่ไ
1: ม่เหมือนมันลองอีกทีนะ
0: รอบสองคราวนี้ทอรี่ได้ปั๊มลมลงไปเพื่อผสมตัวเร่งกับอากาศถ้าเราใส่อากาศไปจะได้ผลดีขึ้นไหม
2: ว้าวโอ้ว้าว
0: ผลดีเลย พวกเขาได้ยางที่พองอย่างรวดเร็วในไฟนั่นแปลว่าอาจจะเกิดการระเบิดได
2: ้ว้าว
0: มันจะระเบิดบางทีเราน่าจะถอยไปไกลหน่อยนะอันตราย
2: โอเค
0: นั่นเป็นการเติมลมยางที่น่ากลัวที่สุดที่เราเคยเจอเลยดูเป็นวิธีที่อันตรายในการเติมลมยางนะเรามีน้ำมันกระป๋องเรามีการผสมที่ถูกต้องแครี่จุดไฟแล้วมันก็พองทันทีเหมือนในวิดีโอเลยที่จริงมันได้ผลดีมากจนเหมือนยางจะระเบิดเราก็เลยต้องเพ่นกันเมื่อทำแล้วมันเย็นลงเชื้อเพลิงเผาไหม้และเราก็ได้สร้างสุญญากาศภายในยาง
2: ดูนั่นสิสุญญากาศ
0: ว้าว
2: ฉันไม่เรียกนั่นว่าเติมลมนะมันตรงกันข้ามกับเติมลมเลยเรื่องนี้มี3ส่วน1มันทำให้ยางคืนรูปได้ไหมได้คุณจุดน้ำมันยางขยายตัวและเด้งขึ้นมา2มันเติมลมยางได้ไหมได้มันเติมลมยางได้อย่างรวดเร็วจนดูเหมือนจะระเบิดออกมาและที่สำคัญ3มันคงสภาพไหมไม่เพราะเมื่อมันเริ่มเย็นลงก็จะเป็นลักษณะสุญญากาศคุณจะเห็นว่ายางหดตัวลงไปยังแกนดังนั้นเรื่องนี้ไม่จริง
0: ไม่จริงแต่ก็ยังมีส่วนจริงอยู่บ้างมันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมและอันตรายมากในการคืนรูปและเติมลมยางแต่มันไม่คงตัวแบบนั้นแต่ทางทีมยังไม่เสร็จงาน
2: เอาล่ะต่อไปเป็นยางรถบรรทุกนะครับ
0: คลิปที่ทางผู้ชมส่งมาทำกับยางรถบรรทุกพวกเขาจึงทดสอบอีกครั้งเพื่อให้ครอบคลุมเรื่องทั้งหมดแครี่ฉีดตัวเร่งลงไปที่ยางก่อนจะจุดไฟ
2: ว้าวเจ๋ง
0: ไม่ได้ผลแต่จะจริงหรือโอ้ดูด้านซี่เริ่มแฟบอีกแล้ว
1: โอ้มาเป็นกลสำหรับงานเลี้ยงแต่ไม่ดีสำหรับการซ่อมริมถนนนะนะ
2: ใช่จริงไม่ได
0: ้การขยายตัวยางรวดเร็วของก๊าซจากการระเบิดจะดันยางไปที่ขอบแกนแต่เมื่อเย็นลงก็จะกลับไปเป็นอย่างเดิมถ้าคุณดูอยู่ดูเหมือนว่าการเติมลมยางของคุณด้วยไฟจะอันตรายมากแต่ว่ามันใช้ได้คุณคืนรูปให้ยางได้แต่ว่ามันไม่พองตลอดไปฉะนั้นคุณต้องใช้เครื่องอัดลมเพื่อที่จะเติมลมยางเรื่องนี้ไม่จริงครับ
3: ขอต้อนรับกลับมาเราได้ทดสอบเทคนิคการถือปืนแบบต่างๆที่เห็นในหนังตอนนี้ก็ได้เวลาเพิ่มอีกอันแล้วปืนอีกอันใช่แล้วได้เวลาใช้ปืนคู่แล้วล่ะครับ
0: ปืน2กระบอกสไตล์แมทริกซ์เป็นตาต่อไปแต่คุณจะมีโอกาสมากขึ้นหรือเปล่า
3: เจมี่ในดูรักเลงดีนะเนี่ยดูสิ
4: พร้อมละเริ่มเลย
0: มีปัจจัยสำคัญที่ควรรู้ไว้แม้จะใช้ปืน2กระบอกแต่แต้มของเวลาก็จะใช้เทียบกับเกณฑ์หลักได้อย่างถูกต้องเพราะการยิงกระสุนเป็น2เท่าจะใช้เวลามากขึ้น
2: เยี่ยมเลยเสือปืนไว
4: นั่นเจ๋งมากเป็นความสมมาตรที่ฉันชอบนายสามารถพยุงมือแต่ละข้างในขณะที่ยิงได้นะ
0: ก่อนที่เราจะนับคะแนนถึงตาอาดัมแม้ว่าเจมี่จะชอบประสบการณ์นี้แต่อาดัมก็ไม่มั่นใจเลย
2: ปังปังปังปังปังปังปังปังปังแต้มน้อยแต้มน้อยต่อไปมองว่าอย่างนั้นโอเคเริ่มเลยโปรเซฟตี้

0: ช่ความสมดุลและสมมาตรในการยิงปืนคู่นั้นอาจดูเท่แต่จริงๆแล้วมันเป็นการประสานงานที่ยุ่งยากซึ่งทำให้เกิดความแม่นได้ยาก
1: เย้นั่นเจ๋งมากเลย
2: ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ฉันชอบความรู้สึกนั้นรัวกระสุนยับเลยอ่ะนะเจมี่พูดถูกปืนคู่อาจไม่ได้แต้มมากขึ้นแต่สนุกสุดๆเลยเมื่อเวลาที่คุณยิงก็จะโยกหัวคลอไปด้วยปังปังปังปังปังปังมันรู้สึกผิดธรรมชาติมากๆเหมือนเป็นตัวการ์ตูนเลยละอะไรจะดีไปกว่านี้อีก
0: เรื่องแต้มก็อีกเรื่องเพราะแต้มรวม 4.1 หมายถึงมันอาจเป็นเรื่องที่สนุกมากแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่จริงด้วยนั่นเอง
2: เราทดสอบทุกท่าหรือยัง
1: คงงั้นน่ะแต่อยากลองอีกอย่างเรายิงปืนคู่ใส่เป้าเดียวแต่ในหนังฉันเห็นอย่างนี้นะไขว้มือยิงเป้า2ที่น่าจะลองดูนะ
2: เอาสิ
1: ได้เลยนี่ไม่ใช่ปืนจริงเพราะว่าผมไม่อยากชี้ปืนไปที่ตากล้องเรา
0: ได้เวลาเอาบัลเล่มาเจอกับปืนแล้วเห็นท่ายิงปืนสุดเท่ในหนังแต่อดัมดูไม่ประทับใจนัก
1: ท่านี้ใช้ไม่ได้ต้องบอกว่าห่วยรองจากท่าแก๊งสเตอร์เลยล่ะครับแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพด้วย
0: เป้าอยู่ห่างไม่กี่ฟุตเจมี่ตั้งท่าตั้งลำกล้องและยิง
1: ช่วงหนึ่งได้เหมือนเครื่องทำป๊อปคอร์นเลยล่ะนะ
2: ฉันว่าคงสนุกกับมันนิดหน่อยนะ
0: ใช่เขาเสียสมดุลและมีปัญหาแต่ด้านการประสานงานเหมือนกับการตีหัวและลูบหลังในเวลาเดียวกันซึ่งทำให้ได้แต้มน้อยใกล้เคียงกับที่เดาไว้ตั้งแต่แรก
2: แต้มรวม 2.1
0: แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเจมี่ดูเท่เหมือนนักฆ่าในหนังเลยเมื่ออดัมประจำตำแหน่งตามที่อยากทำและได้ยิงปืนที่เป้าคู่ก็กลายเป็นว่าอดัมเชื่อว่าเขาจะทำได้
1: ไม่เลวเลย
0: ท่านี้ได้ผลมากกว่าที่เขาคิด
2: แต้มรวม 7.1
1: แจ๋ว
2: ทำได้ดีเลย
0: แม้อดัมจะแปลกใจที่ได้แต้มรวมดีทั้งที่ใช้กระสุนมากกว่าเกณฑ์หลักแต่ผลสรุปก็คือก็ไม่ได้ช่วย
2: ผมว่าถ้าคุณสามารถใช้แขนพยุงกันจะได้ผลแต่ไม่เลยคุณควรจะใช้เทคนิคที่เหมาะด้วยปืนเดียวท่าไขว้แขนน่ะไม่จริง
0: เมื่อท่าไขว้แขนถูกจัดว่าไม่จริงมาลองดูผลสรุปของแฟชั่นถือปืนในหนังกัน
1: มาดูสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันเริ่มจากเทคนิควิฟเวอร์ซึ่งได้แต้มดีและเหมาะกับเราที่สุดและการยิงระดับสะโพกซึ่งแย่ที่สุดเมื่อเราเล็งเป้าตอนถือปืนด้านข้างก็ทำได้ดีกระสุนส่วนใหญ่เข้าเป้าได้แต้มรองจากวิฟเวอร์นะครับถ้าแก๊งสเตอร์จะพูดยังไงดีแย่มากเป็นวิธีถือปืนที่ใช้ไม่ได้เลยเมื่อเราใช้ปืนคู่สิ่งที่เราเห็นจากการใช้กระสุนเพิ่มก็คือไม่ได้ช่วยเพิ่มแต้มที่จริงไม่ได้แต้มน้อยลงนอกจากนัดที่โชคดีจริงๆของผมในตอนท้ายมาดูทั้งหมดนี้ขอสรุปว่าตราบใดที่คุณเล็งอยู่ที่ปืนเดียวและตั้งสมาธิกับมันคุณจะได้ผลที่ดีที่สุดคุณไม่ต้องใช้สองปืนหรอกนะจริง
2: ๆกงล้อนี้ใช้ได้ดีเลย
1: ใช่แต่ฉันสงสัยว่าจะทำอะไรกับเรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน
2: เอาไว้อย่างนั้นก็แล้วกันนะฉันว่าคงต้องใช้มันอีกนะ
1: ก็ได้ได้ยินเขาแล้วส่งเรื่องของคุณมาสิ
3: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางธนบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยธนบอบริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสิตธนบอ5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
4: พบกับเรื่องราวข่าวสาร

0: ารที่น่าสนใจ
1: เราจะมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่
2: ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ
3: ่เราปราบปรามเครือข่ายก็คือกลุ่มจีนเทา
4: ด้านในก็จะเป็นรังสแกมเมอร์นะ
0: เรื่องเด่นประเด็นดังได้ที่นี่ Triple M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ทางช่อง5 HD
5: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่าเสด็จสู่แดนสวงสว่างสวัยที่คำพรสวรรคาลัยผ่องอำไพสิริกิตเทิดไทยพระบารมีน้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทพระบรมราชินีนาถพระทรงศรีพระเกียรติก้องเกริกเกรียงไกรทั่วทาตรีพิพัฒน์เลิศสดุดีตราบนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: มาแล้วค่ะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติบอนแบกและโปรนี้คุณบอกเลยนะใครไม่ซื้อพลาดแน่นอนค่ะเพราะว่า3แพ็คตรงนี้9ขวดขวดใหญ่ไซส์75 ml 999ว่าถูกแล้วค่ะฟรีไปอีก9ขวดรวมแล้ว18ขวดแล้วบอกเลยนะคะว่าขวดที่ฟรีเป็นขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้เหมือนกันเลยค่ะจ่ายราคาเดียวเด็ด999ฟังไม่ผิดค่ะบอนแบกของแท้แน่นอนรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแล้ววันนี้เอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะเอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านจ่ายเงินสดต้อนรับของได้เลยแต่บอกนิดนึงนะคะว่ามีจำนวนจำกัดคนที่โทรมาในรายการตอนนี้เท่านั้นและเริ่มนับถอยหลังแล้วนะคะ999บาทสำหรับรังนกถ้ำธรรมชาติแท้ 100% วันนี้ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นกดโทรศัพท์ตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะตกใจไหมคะกลุ่มยังตกใจเลยเห็นโปรโมชั่นนี้คือช็อกมากเพราะอะไรรู้ไหมคะปกติรังนกถ้ำธรรมชาติแท้ๆ 100% แพงแน่นอนแล้ววันนี้ยังเป็นไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้ของบอนแบกอีก3แพ็ค9ขวดใหญ่ๆตรงนี้999นี่ก็เตรียมจะซื้อแล้วนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าวันนี้ได้ฟรีไปอีก9ขวดแล้วไม่ได้ฟรีขวดเล็กค่ะฟรีขวดใหญ่เหมือนกันเท่ากับว่า9แถม9 18ขวดตรงนี้ทั้งหมด999บาทโอ้โหบางคนบอกขยี้ตาเลยคุณพ่อคุณแม่บอกจริงหรือเปล่าจริงค่ะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจริงๆและ9แถม9จริงๆตอนนี้เวลานี้เท่านั้นกดได้เลยนะคะบอนแบกเขาขายดีมากๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเนื้อแน่นอร่อยเต็มคำนี่คือกลุ่มซื้อดื่มตลอดเลยนะคะที่บ้านแล้วปกติขวดไซส์นี้ค่ะคุณขาก็ว่าอร่อยอยู่แล้วเนื้อแน่นอยู่แล้วแต่วันนี้คุณผู้ชมอย่าพึ่งค่ะได้ขวดไซส์นี้ค่ะได้ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้อันนี้ไปเลยแล้วลืมอันนี้ไปเลยค่ะ18ขวดจะได้แต่ขวดไซส์ใหญ่จัมโบ้แบบนี้เป็นไงคะดูสวยดูหรูหราและที่สำคัญไม่ได้ใหญ่แค่ขวดค่ะนี่ค่ะดูเนื้อค่ะดูเนื้อเขาค่ะโอ้โหยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดค่ะเนื้อแน่นเต็มคำทุกคำนะที่ได้กินบอนแบกนะคะต้องบอกเลยว่าได้เคี้ยวดูนะคะโอ้โหดูสายรังนกคุณผู้ชมดูดีนะคะรังนกที่ดีรังนกถ้ำธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นสายนี่อย่างนี้คือเกรดพรีเมียมใครได้กินก็กลุ่มบอกเลยติดอกติดใจใครได้รับเป็นของขวัญติดใจแน่นอนแล้วจะรู้สึกประทับใจแล้วคุณสามารถบอกได้เลยนะคะว่านี่คือรังนกถ้ำแท้ๆถ้าไม่เชื่อเราพาไปดูที่ถ้ำกันเลยค่ะว่าเราเอารังนกถ้ำแท้ๆนะคะมาให้คุณได้ดื่มให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดื่มเพราะรังนกถ้ำแน่นอนและที่สำคัญที่สุดเรื่องความสะอาดไม่ต้องกังวลค่ะบริษัทไก่ดำมหากิจเขาเชี่ยวชาญมากๆตอนแรกทำไมต้องใช้มือรู้ไหมคะเพราะมันคืองานละเอียดเขาไม่อยากให้รังนกมันพังค่ะแต่หลังจากใช้มือหยิบขนออกค่ะผ่านเครื่องจักรทันสมัยค่ะและการฆ่าเชื้อสูงสุดเพื่อให้เชื้อโรคเนี่ยไม่มีและที่สำคัญคงความอร่อยคงรสชาติของรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ

0: เขียวเต็มคำแบบนี้แล้วก็ประโยชน์อยู่ครบเลยค่ะตอนนี้เวลานี้เท่านั้นที่คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมจะได้โปรพิเศษเอางี้กลุ่มให้ดูอย่างนี้เลยนะคะลองนึกดูคุณเดินไปห้างคุณเจอกระเช้าลังนกหลวน9ขวดใหญ่คุณว่าราคาเท่าไหร่มี 2,000 กลุ่มกล้าพูดเลยมี 2,000 แล้ววันนี้ซื้อ2กระเช้า 4,000 หรอคะไม่ต้องค่ะจัดได้2กระเช้าในราคา999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วบอกเลยนะใครโทรไม่ทันนะคะเสียใจแน่นอนในวันที่คุณต้องหิ้วกระเช้ารังนกไปให้คนอื่นแล้วคุณต้องไปจ่ายราคาหลักพันวันนี้คุณซื้อไว้เลยซื้อตุนซื้อเก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะคะคือต้องบอกงี้นะคะว่ารังนกบอลแบบมีแต่คนชอบมีทุกคนบอกว่ากินแล้วมันอร่อยแล้ววันนี้ย้ำว่าขวดใหญ่ทั้งหมดนะคะขวดใหญ่ทั้งหมดนะคะ18ขวดใหญ่999บาทกระเช้าละ500ค่ะทำได้ขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะไม่ใช่โปรธรรมดาเป็นโปรเจ้าของโรงงานมาเองขอต้อนรับคุณโอ๊ตเจ้าของโรงงานค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดี
0: โอ้โหโปรอลังการมากคุณโอ๊ต
1: ครับ
0: อันนี้ได้กำไรไหมคะเนี่ย
1: ก็มีครับเพราะว่ายังไงเรามาขายแบบนี้ครับก็คือ1โรงงานมาขายเองโดยตรงนะไม่ได้ผ่านใครแบบนี้ครับอย่างที่2ครับไซส์ที่เอามาเป็นไซส์75 ml นะต้องย้ำกันตรงนี้เพราะว่าเป็นไซส์ที่คนชอบทานรังนกเนี่ยส่วนใหญ่จะซื้อเป็นไซส์นี้กันนะฮะเพราะปกติหลายท่านอาจจะเคยเห็นบอลแบกครับเป็นไซส์42 ml นะอย่างที่เทียบกันเมื่อกี้นะฮะที่ว่าเห็นกันประจำอยู่แล้วแต่วันนี้ที่เอามาต้องย้ำว่าเป็น75 ml นะครับคือใหญ่ที่สุดแล้วนะสำหรับคนที่ชอบซื้อทานเองแล้วโปรโมชั่นนะครับต้องบอกว่าตรงนี้ซื้อ9แถม9นี่ปกติแล้วซื้อข้างนอก6ขวดครับก็750แล้วครับ
0: สังเกตไหมคะว่าคุณโอ๊ตเสียงสั่นนะคะเจ
1: ้
0: าของโรงงานยังเสียงสั่นกับโปรนี้นะคะแล้วยังไงต่อคะคุณโอ๊ต
1: ครับแล้วก็แน่นอนว่าเป็นโรงงานผลิตของคนไทยเองครับแล้วก็มาจัดโปรโมชั่นแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้นะรังนกคนไทยครับโรงงานคนไทยก็เลยเป็นราคาพิเศษได้แบบนี้เลย
0: โอ้โหเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฟังอยู่ตอนนี้อย่าพลาดนะคะกดโทรศัพท์มาเลยย้ำโปรอีกรอบนะ9แถม9นะก่อนที่เจ้าของโรงงานเขาจะเปลี่ยนใจนะคะแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นรังนกถ้ำแท้ๆใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยของเราเนี่ยใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติซึ่งเป็นของประเทศไทยโดยต้องย้ำตรงนี้เพราะว่าโดยปกติแล้วหลายท่านอาจจะทราบรังนกนะว่ารังนกจะมีรังนกบ้านครับรังนกถ้ำธรรมชาติแบบนี้แต่ของเราที่ใช้ทุกขวดทุกไซส์เลยนะครับจะเป็นไซส์เล็ก42 ml นะไซส์ใหญ่75 ml ตรงนี้เราก็ใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติเลยนะครับซึ่งมาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยปกติแล้วครับคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆนะเพราะว่าเขาดูแลระบบเป็นระบบสัมปทานเนาะซึ่งเจ้าของสัมปทานเนี่ยเขาก็ส่งออกไปยังต่างประเทศครับเพราะได้ราคาดีกว่านะครับแล้วก็ต่อมาเมื่อเก็บรังนกมาแล้วโรงงานของเราครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วฮะเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอลแบกนะครับโฆษณาทีวีอยู่ต่อมาเราก็มีทำตัวรังนกตรงนี้ด้วยครับซึ่งแน่นอนนะหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วตัวทำความสะอาดแบบนี้เราต้องใช้คนนะแรงงานคนในการทำความสะอาดเพราะว่ามันจะได้สะอาดแล้วก็ละเอียดกว่านะครับพอทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนการบรรจุการฆ่าเชื้อจะเป็นเครื่องจักรทั้งหมดและจะได้สะอาดปลอดภัยแบบนี้ครับแล้วก็ต้องบอกว่าสูตรนี้ที่เอามาเนี่ยเป็น75 ml นะสูตรออริจินอลสูตรน้ำตาลกรวดแบบนี้คือสูตรยอดนิยมของบอลแบกอยู่แล้วนะครับหลายท่านยังไม่เคยทานเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ลองชิมแทนท่านผู้ชมที่บ้านแล้ว
0: รออยู่เลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอยากชิมมากๆค่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะคือปกติไซส์เนี้ยที่คุณโอ๊ตพูดเนาะ42 ml ก็ว่าอร่อยเนื้อแน่นแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูไซส์นี้75 ml เนื้อแน่นเหมือนกันคือไม่ได้ใส่น้ำต้องพูดอย่างนี้คือเราก็ใส่เนื้อรังนกไปเยอะเหมือนกันเลยนะคะแล้วความอร่อยอันนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าขออนุญาตเลยนะคะ
1: ครับใครทารังนกอยู่แล้วก็อยากลองรสชาติออริจินอลเป็นยังไงก็สูตรนี้ได้เลย
0: ต้องขออภัยทุกครั้งเลยคุณโอ๊
1: ต
0: ค
1: ือ
0: รังนกบอลแบบต้องเคี้ยวแล้วมันเป็นสายมันเป็นสายออกมาเลยค่ะ
1: ครับผมใช่ฮะเพราะว่าตรงนี้เราเป็นใช้รังนกถ้ำธรรมชาติเนี่ยมันจะนิ่ม
0: เราเมื่อกี้กินไป2อึกใหญ่ๆค่ะคุณผู้ชมคะเหลืออีกเยอะมากและถ้าคุณกินนะคุณบอกเลยนะถ้าใส่แก้วใส่ถ้วยอ่ะคุณโอ๊ตเนื้อทุกคำแล้วเป็นสายลงมาอย่างนี้ค่ะคุณคะแล้ววันนี้18ขวด999คุณต้องบอกเลยว่าแบบอร่อยเต็มคำแล้วโปรดีมากๆค่ะคุณโอ๊ตค่ะขอให้คุณโอ๊ตย้ำโปรได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อกันก็ได้จริงๆ
1: กับวันนี้ที่เอามาจะเป็นไซส์75 ml นะครับสูตรออริจินอล75 ml 1แพ็คเป็น3ขวดแบบนี้ตอนแรกได้ไปก่อนเลยครับ3แพ็คนะฮะได้ทั้งหมด9ขวดแล้วแถมเพิ่มอีก3แพ็ค75 ml เหมือนกันสูตรออริจินอลเหมือนกันดังนั้นทั้งหมดนี้ครับคือได้6แพ็คนะครับ18ขวดราคาไม่ข้ามพันครับ999บาทตรงนี้เลยครับผม
0: ก็คือเรียกว่า1แบงค์เทาจริงๆแล้วขออนุญาตอย่างนี้นะคะเห็นแบบนี้ปุ๊บเตรียมจัดกระเช้าได้เลย

0: กระเช้ารังนกล้วนย้ำอีกครั้งนะกระเช้ารังนกล้วน500บาทมีที่ไหนปกติต้องมีแซม
1: ใช่ครับ
0: แซมซุปไก่แซมอะไรก็ว่าไปไม่มีแซมค่ะรังนกล้วนและรังนกถ้ำไซส์ใหญ่จัมโบ้500บาทกล้าพูดเลยว่าซื้อตุนได้เลยซื้อตุนได้เลย5เซต10เซตค่ะเพราะโปรนี้มีแค่ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นย้ำอีกครั้งนึงนะใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะแล้วเป็นแฟนรังนกบอลแบกอยู่แล้วอันนี้กลุ่มเชื่อว่าส่วนใหญ่กดซื้อเลยวันนี้ซื้อตุนไปเลยค่ะ9แถม9 18ขวดและขอย้ำนะคะเป็น18ขวดใหญ่ทั้งหมดไม่มีขวดเล็กค่ะจ่ายราคาเดียว999บาทรังนกแท้บอลแบกจากถ้ำธรรมชาติราคาเดียว999บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าสต็อกมีจำกัดใช่ไหม
1: ใช่ครับเพราะว่าของเราเป็นโรงงานผลิตไปขายไปอยากให้ได้รสชาติใหม่แบบนี้ครับเราก็เลยจะผลิตเป็นล็อตไปครับซึ่งอันนี้ล็อตใหม่นะฮะแต่ว่ามันมีจำนวนจำกัดหน่อยแล้วกัน
0: เพราะฉะนั้นใครโทรมาช้าไม่ทันในรายการหมดแน่นอนค่ะโทรมาได้เลยตอนนี้ตามเบอร์โทรที่เห็นอยู่เลยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: บอนแบกอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำมอบสิ่งดีๆให้คนที่คุณรักด้วยเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติตราบอนแบกอร่อยกลมกล่อมค่ะและที่สำคัญโปรโมชั่นวันนี้นะคะคนขายก็ตกใจเจ้าของโรงงานยังเสียงสั่นนะคะสำหรับโปรนี้ค่ะเพราะว่าซื้อ3แพ็ค9ขวดค่ะฟรีไปอีก9ขวดซึ่งย้ำว่าเป็นขวดใหญ่ทั้งหมดปกติเวลาเราเห็นเขาจัดโปรโมชั่นอาจจะซื้อใหญ่แถมเล็กใช่ไหมคือแถมก็ดีแล้วแต่วันนี้ค่ะบอนแบกไม่ทำอย่างนั้นค่ะทำทั้งทีจัดใหญ่กันไปเลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรี9ขวดใหญ่18ขวดใหญ่เอาไปเลย999บาทเท่านั้นย้ำราคานะคะ999บาทจ่ายเงินสดตอนรับของได้ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าคุณโอ๊ตเจ้าของย้ำแล้วนะบอกว่าสต็อกมีจำนวนจำกัดใครอยากได้ต้องรีบโทรตอนนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะบางคนบอกซื้อกระเช้ารอแล้วค่ะเพราะเตรียมกัดจัดกระเช้าได้เลยแบบนี้ค่ะได้กระเช้ารังนกถ้ำขวดใหญ่แท้ๆ9ขวดกระเช้าละ9นะคุณดูความใหญ่อลังการไปซื้อในห้างมี 2-3 พันแน่นอนรังนกล้วนไม่มีทางต่ำกว่าพันแต่วันนี้กระเช้าละ500ค่ะแม่ขากระเช้าละ500มีที่ไหนและเป็นขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ทั้งหมดคุณโอ๊ตขาในฐานะเจ้าของโรงงานย้ำอีกรอบนึงคุณแม่เตรียมถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอไว้เลยนะเจ้าของเขาจะพูดโปรแล้วนะ
1: ใช่ครับคือตรงนี้เนี่ยจะเป็นไซส์75 ml หลายท่านอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นไซส์เล็กก็ดีนะแต่ว่าตรงนี้ต้องย้ำกันอีกทีว่ามันเป็น75 ml นะครับแล้วก็ซื้อ3แพ็คตรงนี้9ขวดนะก็แถมไซส์เดียวกันเลยอีก3แพ็คอีก9ขวดแล้วสูตรครับแน่นอนสูตรขายดีอันดับ1อยู่แล้วคือสูตรออริจินอลกล่องสีแดงแบบนี้หวานไม่มากทานได้ทุกเพศทุกวัยนะทั้งหมด18ขวดครับ999บาทแล้วผมได้ยินมาว่ามีเก็บเงินปลายทางด้วยใช่มั้ยฮะอย่างคุ้มค่ามากๆเพราะปกติแล้วอย่างที่บอกครับ6ขวดก็700กว่าบาทแล้วแต่วันนี้18ขวด999เอง
0: โอ้นี่อยากจะออกไปโทรศัพท์สั่งซื้อเองเลยนะคะย้ำโปรอีกรอบนึงนะคะโทรมาตามเบอร์โทรที่เห็นอยู่เลยนะซื้อ3แพ็คเขาจะแพ็คไปอย่างดีเลยค่ะใน3แพ็คนี้มี9ขวดค่ะขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ทั้งหมดและถ้าใครโทรทันตอนนี้รับฟรีอีก9ขวดไซส์ใหญ่เหมือนกันหมดไม่มีตกตาไม่มีของปลอมตรงปกแน่นอนค่ะขวดใหญ่ทั้งหมด18ขวด999บาทเท่านั้นย้ำราคานะคะ999บาทเอาของไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินคุณพ่อคุณแม่มันสะดวกสบายมากคือไม่ต้องไปแบกไปซื้อเองนะคะตอนนี้เวลานี้เท่านั้นและขอย้ำว่านี่คือโปรเจ้าของโรงงานมาเองเราอยากจะย้ำเลยนะว่าใครที่ได้ดูอยู่ตอนนี้นะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแพงมากเหมือนที่คุณโอ๊ตบอกว่าเอาจริงๆนะเกรดดีๆส่งจีนหมดใช่ไหม
1: ครับส่งออกต่างประเทศหมดแล้วก็แน่นอนว่าเป็นโรงงานผลิตของคนไทยเองครับแล้วก็มาจัดโปรโมชั่นแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้นะรังนกคนไทยครับโรงงานคนไทยก็เลยเป็นราคาพิเศษได้แบบนี้เลย
0: โอ้โหเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฟังอยู่ตอนนี้อย่าพลาดนะคะกดโทรศัพท์มาเลยย้ำโปรอีกรอบนะ9 9แถม9นะก่อนที่เจ้าของโรงงานเขาจะเปลี่ยนใจนะคะแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นรังนกถ้ำแท้ๆใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยของเราเนี่ยใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติซึ่งเป็นของประเทศไทยโดยต้องย้ำตรงนี้เพราะว่าโดยปกติแล้วหลายท่านอาจจะทราบรังนกนะว่ารังนกจะมีรังนกบ้านครับรังนกถ้ำธรรมชาติแบบนี้แต่ของเราที่ใช้ทุกขวดทุกไซส์เลยนะครับจะเป็นไซส์เล็ก42 ml นะไซส์ใหญ่75 ml ตรงนี้เราก็ใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติเลยนะครับซึ่งมาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยปกติแล้วครับคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆนะเพราะว่าเขาดูแลระบบเป็นระบบสัมปทานเนาะซึ่งเจ้าของสัมปทานเนี่ยเขาก็ส่งออกไปยังต่างประเทศครับเพราะได้ราคาดีกว่านะครับ
0: และนี่ก็คือภาพของโรงงานเมื่อได้รังนกมาแล้วเราทำอะไรต่อคะ
1: ใช่ครับอันนี้ทำความสะอาดครับอย่างแรกเลยเนี่ยใช้แรงงานคนครับเพราะว่าเขาทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะฮะแต่ว่าในขั้นตอนการบรรจุอย่างเงี้ยครับหรือฆ่าเชื้อเนี่ยต้องเป็นเครื่องจักรแหละครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานครับเพราะว่าโรงงานเรามีมาตรฐานการผลิตแน่นอนครับอย. ฮาลาล HACCP GMP แบบนี้คือมาตรฐานครบเลยดังนั้นมั่นใจได้ใครทานบอลแบกทราบดีอยู่แล้วครับว่าทุกขวดต้องมีฟิลแบบนี้แล้วก็เปิดดังป๊อกแบบนี้เพราะเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับผม
0: ทุกขวดสะอาดแล้วที่สำคัญที่สุดนะอันนี้กลุ่มส่วนตัวเลยนะเป็นลูกค้าบอลแบกมาตลอดคุณโอ๊ตมันอร่อยคืออร่อยตั้งแต่ขวดไซส์นี
1: ้
0: เนื้อแน่นเต็มคำได้เคี้ยวไม่ขาวไม่ได้หวานเกินไปทุกอย่างมันกำลังดีแต่วันนี้คุณลืมขวดนี้ไปเลยค่ะเพราะคุณจะได้ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ75 ml แล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูค่ะดูเนื้อ ช้าๆเลยนะนี่กลุ่มเทให้ดูแบบช้าๆเลยนะ คุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหเอาไปแช่เย็นหน่อยนะได้กินแล้วมันสะใจ
1: ใช่ครับ
0: เนื้อมันแน
1: ่
0: น
1: ใครทานบอลแบกทราบอยู่แล้วต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆฮะไม่ใช่ว่าทานแล้วกืนไปเลยนะเพราะว่าของบอลแบกใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติและสูตรนี้รังนกแห้ง 1.4% นะครับน้ำตาลกรวด 10% หวานไม่มากกำลังดีทานง่ายแล้วก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยครับ
0: แล้วดูค่ะความเป็นสายเป็นชิ้นไม่ได้เป็นป่นอันนี้อีกหนึ่งข้อเลยนะกลุ่มให้สังเกตเลยนะมันจะเป็นชิ้นเป็นสายไม่ได้เป็นป่นแล้วมันอร่อยอัดแน่นไปด้วยเนื้อรังนกถ้ำนะคะที่หลายๆคนก็เลยบอกว่าพอกินอะอย่างคุณพ่อกลุ่มเวลาเขาแบบไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยกลุ่มจะให้เขากินตลอดเลยแล้วคนเฒ่าคนแก่บางทีบอกทานอาหารไม่ได
1: ้
0: รังนกเนี่ยแหละมื้อเย็นไปเลยคุณพ่อคุณแม่ค่ะกระเช้าละ500กระเช้าละ500ค่ะแม่ค่ะแต่ต้องโทรตอนนี้แล้วนะคะเพราะโปรโมชั่นของเราใกล้จะจบลงแล้วซื้อ3แพ็ค9ขวดค่ะฟรีไปอีก9ขวดและ18ขวดนี้ใหญ่ทั้งหมดไม่มีเล็กแซมนะคะใครไม่เชื่อใครกลัวบอกอุ้ยไม่ตรงปกหรือเปล่าถ่ายรูปหน้าจอแล้วยังไม่ต้องจ่ายเงินค่ะให้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านก่อนแล้วเราค่อยจ่ายเงินสดคุณโอ๊ตขอย้ำอีกรอบนึงจากเสียงของเจ้าของโรงงานค่ะ
1: กับรังนกบอลแบกนะครับไซส์75 ml นะย้ำนะครับว่าเป็น75 ml นะหลายท่านอาจจะเคยเห็นเป็นตัวไซส์เล็กนะแต่ว่าวันนี้ที่มาคือไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็ได้ทั้งหมด9ขวดแถมฟรีอีก9ขวดทั้งหมดนี้เลยนะ18ขวดไซส์เดียวกัน75 ml สูตรออริจินอลกล่องสีแดงแบบนี้ทั้งหมดนี้999บาทครับรอของไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายตังก็ได้ครับ
0: รีบโทรมาเลยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: รีบโทรกันเข้ามาเลยนะคะโทรกันหรือยังเพราะนี่คือโปรพิเศษใครเพิ่งเปิดมาเจอกลุ่มบอกเลยว่าโชคดีมากยิ่งกว่าถูกหวยค่ะแม่ค่ะเพราะอะไรรู้ไหม999บาทอ่ะดูกระเช้านี้ก่อนรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติเป็นไงคะบางคนบอกอุ๊ยถูกมากรีบซื้อเลยแต่ถ้าคุณแม่โทรทันคุณพ่อโทรทันเอาไปอีก9ขวดกระเช้าไม่ได้นะคะแม่ขาบอกไว้ก่อนได้แต่รังนกใส่กล่องยังดีไปเลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรี9ขวดใหญ่รังนกบอลแบกรังนกถ้ำธรรมชาติแท้ๆอร่อยเนื้อเยอะคำมากๆแล้ววันนี้โปรนี้จัดได้เพราะเจ้าของโรงงานมาเองค่ะซื้อ3แพ็ค9ขวดใหญ่ไซส์75 ml ค่ะแถมฟรีอีก3แพ็ค9ขวดใหญ่ไม่แถมแพ็คเล็กนะคะวันนี้เราไม่แถมขวดเล็กไม่แถมไซส์เล็กค่ะเราแถมไซส์ใหญ่จัมโบ999บาทส่งถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: โปรตรงนี้มันเป็นโปรพิเศษด้วย ปกติไม่เคยมาเป็นไซส์นี้75 ml ครับแล้วก็ 3แถม3น
0: ะ
1: ทั้งหมด18ขวดตรงนี้เลยนะ999บาทครับดังนั้นเนี่ยก็มีจำกัดเซตกันนิดนึงแต่ว่าหลักๆแล้วที่เราจำกัดเซตเพราะว่าเราอยากให้ทุกท่านได้ทานรังนกที่ผลิตสดใหม่เป็นยังไงนะฮะเราก็เลยผลิตไปขายไปครับดังนั้นทุกท่านที่ได้ไปเนี่ยได้ของใหม่แน่นอนแล้วก็รสชาติรังนกหอมๆเป็นยังไงก็จะได้ลองชิมตรงนี้เลย
0: อร่อยจริงคือต้องบอกว่าอร่อยจริงแล้วอย่างที่บ้านกลุ่มนี้คือดื่มบอนแบกตลอดนะคะโดยเฉพาะเวลาคุณพ่อคุณแม่แบบป่วยเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยทานไม่ค่อยได้ให้รังนกบอนแบกเพราะอะไรรู้มั้ยคะเป็นรังนกถ้ำใช่มั้ยคะคุณโอ๊ตทุกขวดใช่มั้ยขอย้ำหน่อย
1: ใช่ครับจะเป็น2ของบอนแบกเลยนะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ยังไงรังนกที่ใช้จะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติครับแล้วต้องมาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยต้องบอกแบบนี้เพราะว่ารังนกถ้ำเนี่ยครับปกติแล้วหาทานยากมากๆอย่างในจังหวัดที่มีถ้ำรังนกแบบเนี้ยครับร้านค้าเนี่ยก็ไม่ได้ขายรังนกถ้ำทั่วไปด้วยนะจะเป็นรังนกบ้านครับเพราะว่าส่วนใหญ่รังนกถ้ำเนี่ยก็จะส่งออกไปยังต่างประเทศครับอย่างที่บอกทำให้มีคนไทยเนี่ยโอกาสได้ทานน้อยมากๆนะฮะแต่ว่าตรงนี้ของเราเนี่ยโชคดีที่ว่าได้รังนกถ้ำธรรมชาติเนี่ยมาจากภาคใต้ของประเทศไทยมาผลิตกับโรงงานของเราครับโรงงานผลิตเนี่ยก็ของคนไทยเหมือนกันนะครับดังนั้นมั่นใจได้ในเรื่องมาตรฐานโรงงานนะครับแล้วก็ผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วนะฮะตั้งแต่ทำความสะอาดนะครับการบรรจุขวดนะฮะด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยแบบนี้นะแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะทำให้ทุกขวดทุกไซส์ของบอนแบกมีมาตรฐานครบเก็บได้2ปีนะอย่าลืมบอกตรงนี้เพราะเราเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช้วัตถุกันเสียดังนั้นสั่งไปได้เลย2เซต3เซตก็สั่งได้ครับเก็บไว้ได้ยาวๆ2ปีเลย
0: ก็คือจริงๆให้ของขวัญสิ้นปีได้เลย
1: ถูกต้อง
0: เก็บได้2ปีโดยที่ไม่ต้องเข้าตู้เย็นเด
1: ี๋
0: ยวคุณพ่อคุณแม่บอกโอ๊ยตู้เย็นที่บ้านมันเต็ม
1: ใช่มั้ยฮะ
0: เอาลังไปวางไว้ข้างนอกตู้เย็นได้เลยนะเก็บได้นาน2ปีกลุ่มว่าตุนเลยนะตุนได้เลยคือดีกว่าไปเสียเวลาซื้อแล้วตอนนั้นถ้าเราไม่มีโปรนะคะคุณซื้อแพงนะ
1: ใช่ฮะ
0: เพราะเหมือนที่คุณโอ๊ตบอกว่าลำพังเนี่ยขวดเนี้ยก็ขายดีอยู่แล้ว
1: ใช่ฮะ
0: แต่วันนี้ลืมขวดเล็กไปเลยค่ะได้ไปเลยขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้แล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูเนื้อตรงนี้ก่อน
1: ใช่คร
0: ับแน่นๆแล้วเขาใส่เนื้อรังนกแห้งเนี่ยไปเยอะจริง
1: ๆใช่ครับ
0: อันนี้กลุ่มเทเบิลให้ดูนะคุณแม่ว่าถ้ากินสองขวด
1: น่าจะเต็มแก้วถึงล้นหรือเปล
0: ่
1: า
0: เกือบล้นค่ะ
1: ครับแล้วใครทานบอนแบกทราบอยู่แล้วต้องเคี้ยวทุกคำครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้ฮะคุณกลุ่มให้ดูนะกระเช้าปกติแล้วผมไปดูมาเพราะปกติผมต้องเช็คราคาอยู่แล้วกระเช้าในห้างครับขวดเล็กเนี่ยไม่ถึง10ขวดด้วยพันกว่าบาทแล้วครับแล้วเป็นขวดเล็กนะนะฮะพันกว่าบาทเกือบ 2,000 แต่ว่าวันนี้ถ้าใครอยากเผื่อจะเอาไว้จัดกระเช้าแบบนี้ครับ75 ml นะไซส์ใหญ่นะไม่มีใครเอาตัว75 ml ลงกระเช้าแล้วถ้ามาแบ่ง2กระเช้าแบบนี้สบายๆตกกระเช้านึง500ครับผม
0: 500แล้วดูนะคะเนี่ยคุณโอ๊ตมันเป็นสายอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: คือเนี่ยเห็นมั้ยคะรังนกเป็นสายเป็นชิ้นไม่ใช่รังนกป่นนะคะเพราะนี่คือรังนกถ้ำธรรมชาติแท้ๆค่ะตอนนี้ใครที่ดูอยู่ไม่ซื้อเสียใจเดินไปห้างแล้วเห็นราคาเหมือนที่คุณโอ๊ตบอกกลับมาร้องไห้เลยแล้วโทรมาบอกไม่มีแล้วนะคะของหมดแล้วคุณจะได้รังนกเนื้อแน่นๆแบบนี้ค่ะในราคา18ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ไม่ถึงแบงค์พันไม่ถึงแบงค์พันนะคะตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วจัดกระเช้าคือหรูหรามากๆเวลาเราจัดกระเช้าแน่นอนเราอยากให้คนรับรู้สึกประทับใจใช่ไหมคะคุณจ่ายเงินในกระเป๋านี่2กระเช้านี้ไม่ถึง1แบงค์พันค่ะคุณคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ต้องโทรตอนนี้เท่านั้นโปรโมชั่นวันนี้นะคะคนขายก็ตกใจเจ้าของโรงงานยังเสียงสั่นนะคะสำหรับโปรนี้ค่ะเพราะว่าซื้อ3แพ็ค9ขวดค่ะฟรีไปอีก9ขวดซึ่งย้ำว่าเป็นขวดใหญ่ทั้งหมดปกติเวลาเราเห็นเขาจัดโปรโมชั่นอาจจะซื้อใหญ่แถมเล็กใช่ไหมคือแถมก็ดีแล้วแต่วันนี้ค่ะบอนแบกไม่ทำอย่างนั้นค่ะทำทั้งทีจัดใหญ่กันไปเลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรี9ขวดใหญ่18ขวดใหญ่เอาไปเลย999บาทเท่านั้นย้ำราคานะคะ999บาทจ่ายเงินสดตอนรับของได้ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าคุณโอ๊ตเจ้าของย้ำแล้วนะบอกว่าสต๊อกมีจำนวนจำกัดใครอยากได้ต้องรีบโทรตอนนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะคุณโอ๊ตค่ะถ้าของหมดเติมไหมคะ
1: หมดแล้วหมดเลยครับเพราะว่าตรงนี้เรากันเป็นเซตไว้ให้นะยังไงต้องย้ำกันทีว่าไซส์ที่เอามาวันนี้เป็นไซส์75 ml นะครับซื้อ3แพ็คแถมอีก3แพ็คใน1แพ็คบรรจุ3ขวดรวมทั้งหมดเป็น9ขวดแถมอีก9ขวดทั้งหมดนี้18ขวดครับ999บาทนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตัว75 ml ด้วยแล้วก็สูตรยอดนิยมสูตรออริจินอลกล่องแดงๆแบบนี้แน่นอนนะครับยังไงรีบโทรเข้ามาครับแล้วก็ได้ยินว่ามีบริการเก็บเงินปลายทางอยู่แล้วนะยังไง999บาทตรงนี้โทรมาสั่งไว้ก่อนแล้วค่อยไปจ่ายเงินหน้าบ้านได้เลย
0: เตรียมแบงค์พันไว้เลยยังไม่ต้องจ่ายตอนนี้ก็ได้โทรมาก่อนแต่ขอย้ำนะคะโอกาสที่คุณจะซื้อ9ขวดใหญ่999 ก็มีน้อยอยู่แล้วแล้วจะฟรีขวดใหญ่ไปอีก999เนี่ยไม่มีทางเลยนะจ่ายราคาเดียว999 18ขวดราคาเดียว18ขวดและขวดใหญ่ทั้งหมดถ้าคุณไปเจอโปรหน้าขวดใหญ่ฟรีขวดเล็กจะตบเข่าชาญเนี่ยมันไม่น่า
1: เลย
0: จะเสียดายมากๆนะคะจะเสียใจเลยนะแต่ตอนนี้ถ้าคุณโทรสั่งแน่นอนไม่เสียใจแล้วซื้อตุนซื้อเก็บได้ให้ของขวัญปีใหม่ได้เลยเพราะเก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะเพราะว่าผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วค่ะไม่ต้องไปเปลืองพื้นที่ในตู้เย็นซื้อตุนไปเลยของขวัญยังไงเราก็ได้ให้เราคนไทยยังไงก็ต้องให้ของฝากหรือว่าซื้อกินเองยังไงมันก็สะใจมันอร่อย
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2500

0: 170
1: อยากให้คุณโอ๊ตฝากแล้วก็ย้ำนิดนึงค่ะว่ามันจะพลาดแค่ไหนถ้าเราไม่ได้
2: ครับผมกับรังนกบอลแบ่งนะหลายท่านเมื่อก่อนไม่มีโอกาสได้ทานนะเพราะว่าราคาแพงแบบนี้ครับหรือว่าเราจะคิดว่าเราต้องป่วยก่อนค่อยทานรังนกแต่จริงๆไม่ใช่นะอยากให้เปลี่ยนความคิดนี้เราก็สามารถทานรังนกได้ทั่วไปเลยไม่ต้องรออายุเยอะก็ได้ครับทานได้ทุกเพศทุกวัยทานได้ตลอดเวลานะฮะและตอนนี้เป็นราคาพิเศษที่จากโรงงานครับมาขายให้โดยตรงดังนั้นไม่ต้องคิดเยอะเลยครับ999บาทตรงนี้ไซส์75 ml ตรงนี้18ขวดตรงนี้ฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่อยากลองทานรังนกนะกับบอลแบกตรงนี้ครับคุ้มค่าแน่นอนครับ
1: อันนี้จริงไม่ต้องรอเจ็บป่วยร
2: ่
1: างกายต้องดูแลทุกวันด้วยอาหารดีๆที่เป็นอาหารของจักรพรรดินะคะแต่วันนี้ได้กินแล้ว18ขวดใหญ่999เอาเป็นว่าเอาใจช่วยแล้วกันให้โทรให้ทันให้ได้โปรนี้แต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆค่ะที่มามอบโปรพิเศษให้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการทางออกเกษตรกรไทยค่ะนี่คือรายการที่จะมาเป็นกระบอกเสียงนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนคู่คิดให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยการนำเสนอข่าวสารด้านการเกษตรปัญหาเกษตรกรรมและรวมไปจนถึงแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาจากประสบการณ์ตรงของพี่น้องเกษตรกรนั่นเองค่ะซึ่งปัญหาเหล่านั้นจะถูกแก้โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรอาจารย์นินนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมผักเชื่อว่าหลายๆคนนะคะเห็นหน้าอาจารย์นินแบบนี้แล้วสบายใจแล้ววันนี้ฉันเตรียมปากกาเตรียมสมุดมาจดมาติวกับอาจารย์นินเลยดีกว่าเพราะอาจารย์นินเนี่ยจะมีเคล็ดลับในเรื่องของการดูแลแล้วก็การเพาะปลูกนะคะต้นไม้นานาชนิดนะคะไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่หรือว่ามีปัญหาตรงไหนนะวันนี้ค่ะเราจะได้รู้ลึกรู้จริงด้านการเกษตรกันจริงๆด้วยนะคะและเช่นเคยรายการของเรานะคุณผู้ชมเป็นรายการน้องใหม่เราจะมีข่าวสารด้านการเกษตรนะคะมาอัปเดตให้ฟังกันด้วยกับช่วงแรกของเรานะคะนั่นก็คือช่วงของเกษตรทันข่าวค่ะค่ะช่วงนี้เขาออกข่าวเตือนภัยกันหนักมากๆเลยเพราะว่ามีเจ้าแมลงศัตรูพืชตัวนึงที่กำลังบุกทำลายพี่น้องเกษตรกรของเราอยู่เจ้าตัวนั้นนั่นก็คือด้วงดำหรือว่าด้วงซัดดำนั่นเองอาจารย์เคยเห็นตัวเป็นๆของมันไหม
1: เคยเห็นค่ะ
0: โอ้โหนี่มาเป็นแบบตัวเป้งๆแบบนี้เลยใช่ไหมคะอาจารย์
1: มันจะเขาเรียกว่าปีกมันจะแข็งมากนะการทำลายก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะทีนี้เนี่ยพวกนี้มันจะชอบอาศัยอยู่ในดินนะคะ
0: เห็นว่าทำลายเยอะมากๆเลยอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะอาจารย์ขาเขาบอกว่าคุณอัคราพงเผ่าเนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาได้มีการสั่งกรมการข้าวให้เร่งแก้ปัญหาด้วงดำระบาดแปลงข้าวโดยเฉพาะแถบของทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยโดนกันหนักเลยก็คือจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์มหาสารคามร้อยเอ็ดศรีสะเกษยะโสธรและอุบลราชธานีค่ะโดยด้วงดำนะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเป็นแมลงจำพวกด้วงปีกแข็งนิดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นศัตรูที่สำคัญของการปลูกข้าวโดยวิธีหว่านข้าวแห้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้การหว่านข้าวแห้งมันคืออะไรคะอาจารย
1: ์ก็คือทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่เราเรียกว่าภาคอีสานเนา
0: ะ
1: เขาจะทำนาปีคือหว่านข้าวแห้งเนี่ยเขาเรียกนาหว่านสำรวยเป็นนารอฝนแต่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าในช่วงที่เขามีการหว่านไปเนี่ยถ้าฝนมันมีการทิ้งช่วง มันก็อาจจะทำให้พวกแมลงศัตรูพืชนะโดยเฉพาะตัวด้วงดำเนี่ยคือมันเข้ามาทำลายได
0: ้แล้วเห็นว่าวิธีการทำลายของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบแนวยาวเหรอคะอาจารย์คะเพราะว่ามันจะเคลื่อนย้ายไปกัดกินต้นใหม่โดยการมุดลงดิน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าพวกนี้มันจะอาศัยอยู่ในดินเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเกษตรกรเนี่ยเปลี่ยนจากการหว่านแห้งแล้วก็มาเน้นในเรื่องของการปักดำแทนอันนี้คือมันก็จะช่วยได
0: ้
1: เพราะว่าตอนนี้ฝนมันไม่ตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็มันจะมีอีกกรณีหนึ่งนะคะว่าถ้าวันนี้เกษตรกรเนี่ยจัดการปรับปรุงโครงสร้างดินดูแลดินให้ดีนะคะมีการเคลียร์ดินทำให้สภาพพื้น

0: ี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยปัญหาพวกนี้มันจะลดลงเพราะว่าเวลาเราหว่านไปแล้วหรือเวลาเราปลูกเนี่ยมันจะไปส่งเสริมทำให้อัตราการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยหรือว่าระบบรากหรือว่าต้นใบต่างๆเนี่ยมันจะมีความต้านทานโรคเพิ่มขึ้นอาการถูกทำลายมันก็จะยากนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เกษตรกรเนี่ยคือหันกลับมามองเรื่องเราเหล่านี้ด้วย
1: ค่ะอันนี้ก็คือวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมใช่ไหมคะที่อาจารย์บอกมาว่าถ้าคุณทำตามที่อาจารย์บอกไปเนี่ยก็จะช่วยแก้เรื่องของด้วงดำระบาดหนักได้เป็นอย่างดีด้วยนี่คือข่าวที่เราเอามาฝากในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเข้าสู่ช่วงต่อไปกันเลยดีกว่าเราจะมาติวกันให้หนักมากยิ่งขึ้นนะคะกับช่วงของอาจารย์นินติวเกษตรค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยรอกันมากเลยเพราะอะไรเพราะเราจะมาตอบคำถามกับพี่น้องเกษตรกรไทยที่ส่งมาให้เรานะคะได้มาตอบกันแบบในรายการนี้เลยนะคำถามสำหรับวันนี้ค่ะอาจารย์เขาถามมาว่าทำไมเกษตรกรถึงได้ประสบปัญหาผลผลิตตกต่ำถึงแม้ว่าเขาจะมีการใช้ปุ๋ยแล้วก็ยาฆ่าแมลงมาเพิ่มแล้วปัญหาหลักๆมันคืออะไร
1: ปัญหาหลักๆก็คือเกิดจากการใช้ปุ๋ยนี่แหละนะคะเพราะว่าเรานึกถึงสมัยก่อนเนี่ยอดีตเนี่ยเมื่อก่อนนี้ไม่มีปุ๋ยนะคะสภาพดินมันมีความอุดมสมบูรณ์
0: จริงค่ะ
1: ถูกไหมฮะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยอาหารใต้ดินมันมีการสะสมมาหลายร้อยล้านปีมันมีการรองรับแต่ว่าจากการที่ใช้มาเรื่อยๆเนี่ยดินมันคือจืดและปัจจุบันเนี่ยเราทำการเกษตรในเชิงพาณิชย
0: ์
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องทันกันเพราะนั้นเนี่ยการใส่ปุ๋ยจึงเกิดขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยการใส่ปุ๋ยอย่างถูกวิธีนั่นหมายความว่าเขาจะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างดินไปด้วยแต่ว่าปัจจัยหลักที่มันเกิดความเสียหายในปัจจุบันนี้ก็คือไม่ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างดินเลยเพราะว่าการใส่ปุ๋ยต่อเนื่องมันจะทำให้สภาพดินมันแน่นแข็งขึ้นผลผลิตของเราก็ตกต่ำผลผลิตของเราก็ลดลงแล้วก็มาพึ่งพาสารเคมีเพราะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เลยมีผลทำให้ผลผลิตที่ออกมา1คุณภาพไม่ได
0: ้
1: 2ต้นทุนสูงขึ้นแล้วก็มันจะต้องมีการเค้าเรียกว่าเพิ่มต้นทุนทุกปีแต่ว่าถ้าเรานะคะไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างดินเลยเนี่ยเราจะเอาผลผลิตเนี่ยเพิ่มเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางการแก้ปัญหาเหล่านี้น
0: ะคะ
1: ควรจะต้องมีการจัดการปรับปรุงโครงสร้างดินให้ดีค่ะเพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มผลผลิต
0: ก็คือต้องเริ่มต้นจากการปรับโครงสร้างดินเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้เรื่องของจุลินทรีย
1: ์
0: ใช้พวกสารที่เรียกว่าเป็นอินทรีย์ต่างๆ
1: ปุ๋ยข้อปุ๋ยมากวัสดุอินทรีย์ต่างๆที่จะมาช่วยในเรื่องของการจัดการ
0: ลองเอาคำแนะนำนะคะของอาจารย์มินไปลองปรับใช้ดูนะคุณผู้ชมค่ะผักเชื่อว่าการที่เราเลือกใช้สิ่งที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะและเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในช่วงหน้านะคะบอกเลยว่าความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องนี้เพราะว่าเราจะไปลงพื้นที่กันค่ะ

0: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660028หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
1: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
2: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
3: ต้นทุนมันลดแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
4: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
0: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660028 026660028หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
5: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะสำหรับในช่วงนี้ผักและอาจารย์นินนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่หาทางออกกันนะคะซึ่งเราได้ไปพบเจอกับเกษตรกรตัวจริงเรียกว่าไปสัมผัสกับประสบการณ์โดยตรงของเขาไปร่วมพูดคุยกับเขาตั้งแต่ปัญหาต้นตอจนถึงวิธีการแก้ไขโดยตรงจากปากของเกษตรกรค่ะและในวันนี้ที่เราไปลงพื้นที่กันนั่นก็จะเป็นที่นานะคะของพี่เพลินนะคะที่อยู่ที่อำเภอนครหลวงจังหวัดอยุธยาจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ

0: ู้ชมตอนนี้ผัดอยู่ที่อำเภอนครหลวงจังหวัดอยุธยานะคะที่ต้องมาถึงที่เนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะได้ยินมาว่ามีเกษตรกรที่เขาทำนาอยู่ที่นี่แล้วเมื่อก่อนเขาเจอปัญหาเกี่ยวกับดินเยอะมากๆนะคะรวมถึงผลผลิตก็ได้ราคาไม่ดีจะเป็นยังไงไปฟังจากปากเขาเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่เพลินและแน่นอนพี่เพลินมาอาจารย์นินก็ต้องมาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขออนุญาตถามพี่เพลินก่อนค่ะพี่เพลินเนี่ยทำนามากี่ปีแล้วคะ
1: เป็น10ปีแล้วค่ะ
0: 10กว่าปีกี่ไร่แม่บอกได้ไหม
1: 110ไร่ค่ะ
0: 110ไร่แล้ว10กว่าปีแล้วตอนนั้นก็คือปัญหาเยอะเลยมีอะไรบ้างนะเมื่อกี้แม่พูดดินเป็นอะไรบ้างนะคะ
1: ดินมันแข็ง
0: ดินมันแข็ง
1: มันไม่งาม
0: เคยได้ลองเห็นบอกว่าได้เมล็ดพันธุ์ดีๆมาก็แล้วแต่ก็ปลูกไปก็ไม่ดี
1: ไม่ดี
0: แล้วแม่ไปรู้จักอาจารย์นินได้ยังไงคะ
1: อ๋ออาจารย์รู้จักอาจารย์นินเขาก็เอานี่มาให้ลองใช้ค่ะใช้ดูก็ดี
0: ดียังไงอะคะ
1: ดีเพราะฉีดไปแล้วก็มันยอดมันพุ่งต้นแข็งใบแข็ง
0: ค่ะแม่ได้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของมันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: ใช่มันก็เป็นมีขุยเหมือนขุยไส้เดือนเนี่ยมันก็ขึ้นข้าวมันก็แตกกอดี
0: ค่ะแล้วตัวดินจากดินแข็งๆมันเป็นยังไงอะแม
1: ่มันก็
0: มันร่วนอ๋อมันร่วนมันอ่อนนิ่มขึ้น
1: มีขุย
0: ไส้เดือนขี้ไส้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอ๋อก็แสดงว่าพอไส้เดือนมันกลับมาเพราะว่าดินมันดีใช่ไหม
1: ข้าวเราก็ดีขึ้น
0: อ๋อเหรอมันไม่ใช่แค่แก้เรื่องดินอย่างเดียวแต่ว่าข้าวผลผลิตของแม่ก็คือดีขึ้นจากเมื่อก่อนได้เท่าไหร่แม่
1: เมื่อก่อนได้70พอใช้มาก็ได้80ก็ถึง100อ่ะ
0: โอ้โหจาก70ขึ้นมาเป็น100
2: คือวันนี้เราปลูกอะไรก็แล้วแต่ถ้าดินไม่ดีเหมือนอย่างของคุณแม่เนี่ยคุณเพลินเนี่ย
0: ค่ะ
2: เขาเอาหวานปุ๋ยไปข้าวก็ไม่งามแต่ตัวของเราเนี่ยคือเป็นจุลินทรีย์องค์รวมที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการที่จะทำให้ระบบหน้าดินมันถูกเปิดทั้งระบบ
0: ค่ะ
2: มันก็จะรวมไปถึงเรื่องของการเติมอากาศระบบรากนะคะการพุ่งตัวของข้าวแล้วก็เกี่ยวพันไปถึงเรื่องของผลผลิตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่คุณเพลินเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะเขาแก้ปัญหาที่ดินได
0: ้
2: ผลผลิตเขาจึงได้เพิ่มขึ้นมา
0: ค่ะ
2: แต่ต้นทุนของเขาจะลดลงซึ่งเกษตรกรที่เคยหว่านปุ๋ยรองพื้น
0: ไม่ต้องหว่าน
2: หวานไหมไม่ต้องหวาน
0: เดี๋ยวนี้ไม่หวาน
2: ไม่หวานเพราะว่าเขาจะได้ปุ๋ยรองพื้นโดยที่จะทำให้เขาลดต้นทุนเลยอันนี้คือเป็นการช่วยเกษตรกรโดยตรง
0: วันนี้ต้องขอบคุณนะคะพี่เพลินแล้วก็อาจารย์ด้วยนะคะนี่เป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมคะที่นาของพี่เพลินนะคะเพลินสมชื่อเลยเพราะว่าตอนนี้ที่นาเขาสวยมากจริงๆจากตอนแรกที่เขามีปัญหาเรื่องอะไรบ้างนะคะอาจารย
2: ์หลักๆเลย
0: ปัญหาหลักคือดิน
2: เลยดินเป็นปัญหาหลักเพราะว่าในแปลงนาพี่เพลินเนี่ยลงไปเนี่ยกระโดดเนี่ยนะคะไม่มีสะเทือน
0: แข็งมาก
2: แข็งมาก
0: เลยแล้วเขาแก้ไขปัญหาด้วยอะไรอะคะ
2: ก็คือใช้ระบบจุลินทรีย์เข้าไปค่ะเพราะว่าโลกใบนี้ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จุลินทรีย์เขาจะทำหน้าที่ของเขาในดินในการที่จะไปย่อยสลายสิ่งต่างๆให้กลายเป็นของที่มีประโยชน์แล้วก็ไปฟื้นฟูหน้าดินทำให้ระบบดินเนี่ยมันถูกเปิดออกแล้วก็จะมีสิ่งชีวิตมีชีวิตในประเภทใกล้ไส้เดือนหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้คือเกิดขึ้นมันก็จะช่วยทำให้ผลผลิตเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นมา
0: แค่การแก้ไขที่ตัวดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์มันก็จะทำให้ทุกๆการเพาะปลูกของเราเนี่ยสามารถที่จะผลิตผลผลิตออกมาได
2: ้
0: มีน้ำมีเนื้อมีผลผลิตที่ดีมากยิ่งขึ้นแค่นี้เลยแก้ปัญหาให้ตรงจุดและที่สำคัญต้องเป็นการแก้ปัญหาด้วยธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมขาจะได้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมสู่เที่ยงวันทันข่าวเที่ยงวันนี้อยู่กับคุณชติรสสมบูรณ์ดิฉันธนัญญาพิพิธวณิชการค่ะ
0: ค่ะต้องสวัสดีผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะที่ช่องทาง Facebook TV5 HD ออนไลน์สามารถที่จะรับชมสดได้1ช่องทางรวมถึงส่งความคิดเห็นมาพูดคุยกับเราได้ต่อทั้งรายการเลยค่ะแต่ถ้าพลาดการรับชมวันนี้ไปรับชมย้อนหลังที่ช่องทาง YouTube TV5 HD ออนไลน์เช่นเดียวกันนอกจากนี้ค่ะทบ5ยังเชื่อมโยงคุณผู้ชมสู่โลกออนไลน์ด้วยนะสาระที่ถูกต้องครบครันเป็นกลางอย่างสร้างสรรค์พบกับเว็บไซต์ใหม่ค่ะที่ www.thaitv5hd.com ส่วนช่องทาง TV5 HD ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มยังเจอกันได้ทบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศหลายพื้นที่ฝนตกหนักทีเดียวนะคะแต่ไปติดตามในหัวข้อข่าวกันก่อนค่ะฝนตกอย่างหนักหรือว่าเรนบอมถล่มตัวเมืองแม่ฮ่องสอนวัดปริมาณน้ำฝนสะสมได้ 76.2 มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า20หลังคาเรือนถนนสายเลียบเมืองขาดและมีรถแบ็คโฮจมน้ำเสียหาย1คัน
1: สมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีเผยทหารเรือสหรัฐอเมริกา 5,000 นายขึ้นฝั่งพัทยาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงซบเซาสร้างเงินสะพัด 50-100 ล้านบาทพร้อมช่วยปรับภาพลักษณ์พัทยาจากเมืองท่องเที่ยวยามค่ำคืนสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารและการเลือกซื้อสินค้า
0: อินโดนีเซียสั่งปิดสนามบิน8แห่งหลังภูเขาไฟปะทุหนักพ่นเท่าฐานขึ้นฟ้าสูงหลายกิโลเมตรกระทบการบินทำให้นักเดินทางตกค้างกว่า 100,000 คน
1: ฝนตกเยอะอยู่ในช่วงนี้โดยเฉพาะตอนบนของประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมปรากฏการเรนบอมหรือฝนถล่มในทางการเนี่ยอาจจะไม่มีค่ะเพียงแต่ว่าชาวบ้านเขารู้สึกเช่นนั้นจริงๆเวลาที่ฝนมันตกทีแบบถล่มทลายล่าสุดที่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะมีปรากฏการณ์นี้ฝนถล่มภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆบริเวณตัวเมืองเลยและทำให้เกิดปัญหาคือมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า20หลังคาเรือนมีมวลน้ำป่ามหาศาลไหลมาจากอ่างเก็บน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรในบ้านป๊อกขุ่นน้ำบ้านใหม่เสียหายไม่ต่ำกว่า20หลังคาเรือนนะคะแล้วก็มีกระแสน้ำเชี่ยวกัดเซาะขอบถนนสายเลี่ยงเมืองทางเข้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังเสียหายชนิดที่ว่าขาดหายไปครึ่งเลนเจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำกลวยยางมาปิดกั้นเส้นทางเพื่อความปลอดภัยแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้านะคะสำหรับผู้ใช้เส้นทางนี้ขณะเดียวกันกระแสน้ำมันแรงมากๆคุณผู้ชมคะพัดเอารถแบ็คโฮของผู้รับเหมาที่อยู่ระหว่างกำลังใช้งานการก่อสร้างแนวป้องกันตะลิ่งตกจมลงไปในน้ำเสียหายคันหนึ่งนะคะสร้างความเสียหายแก่พื้นที่การเกษตรของชาวบ้านอีกสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว่าวัดปริมาณน้ำฝนสะสมได้สูงถึง 76.2 มิลลิเมตรพร้อมประกาศเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักซ้ำในช่วงตั้งแต่วันที่8ถึง13กันยายน2569นี้ค่ะ
0: คุณผู้ชมคะปภ.ก็ออกมาแจ้งเตือนเรื่องของปริมาณน้ำในแม่น้ำสายนะคะต้องบอกว่ามันขึ้นสูงขึ้นมากๆจนทำให้กังวลค่ะว่าน้ำจะไหลท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนซึ่งตอนนี้ต้องระวัง3ตำบลเลยนะคะในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะปภ.แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังจากมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำสายก็ส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณสถานีสะพานมิตรภาพแห่งที่1เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้และน้ำก็เป็นสีขุ่นแดงด้วยนะคะปภ.เองขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายโดยเฉพาะตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายแล้วก็ตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ตอนนี้แนะนำพี่น้องประชาชนเลยนะคะถ้ามีสิ่งของเครื่องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สิ่งของมีค่าต่างๆเนี่ยยกไว้บนที่สูงจะดีที่สุดรวมถึงต้องดูแลเรื่องของกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษอย่างผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ต้องติดตามประกาศและข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดท่านนี้เองพี่น้องประชาชนค่ะในพื้นที่ริมแม่น้ำสายควรเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เตรียมพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทันทีหากสถานการณ์มี

0: ีแนวโน้มรุนแรงขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะมาตรวจสอบสภาพน้ำนะคะบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1แนวชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเช้าวันนี้ก็พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำสายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนแตะพื้นสะพานกระแสน้ำอย่างที่บอกไปมีสีขุ่นแดงไหลเชี่ยวกรากแบบนี้แล้วก็พัดพาเศษไม้มาติดค้างเป็นจำนวนมากโดยระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าแนวกำแพงคอนกรีตทั้งสองฝั่งเพียงแค่50-100เซนติเมตรเท่านั้นนั่นหมายถึงว่าระยะห่างระหว่างผิวน้ำกับขอบบนกำแพงที่เหลือเพียงครึ่งเมตรถึง1เมตรเท่านั้นก็ส่งผลให้เสี่ยงต่อการเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนอย่างใกล้ชิดเลยทำให้เมื่อเวลา9 โมงเช้าที่ผ่านมาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายก็มีการส่งข้อความนะคะแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่าริมแม่น้ำสายมีตำบลเวียงพาคำตำบลแม่สายแล้วก็ตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดขณะที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สายแล้วก็เทศบาลตำบลแม่สายก็ได้ส่งรถประชาสัมพันธ์ค่ะออกประกาศเตือนชาวบ้านนะคะในตามตรอกซอกซอยต่างๆเนี่ยให้เร่งยกสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางส่วนที่บริเวณตึกแม่สายคอมเพล็กซ์ค่ะก็พบน้ำทะลักผ่านแนวกั้นเนื่องจากกระสอบทรายเนี่ยถูกรื้อถอนเจ้าหน้าที่เทศบาลพร้อมกำลังทหารจากกองร้อยฐานมาที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากก็เร่งเข้าอุดรูรั่วค่ะเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนอย่างเร่งด่วนเลยค่ะ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักในช่วงตั้งแต่วันที่8ถึง13กันยายนนี้นะคะอิทธิพลหลักๆมาจากร่องฝนที่พาดผ่านอยู่บริเวณตอนบนของประเทศไทยและหลังจากนั้นร่องฝนจะค่อยๆเลื่อนต่ำลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสเต็ปไปค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่หลังวันที่13ภาคกลางก็จะได้รับอิทธิพลฝนเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่1เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากโดยในช่วง8ถึง11กันยายนพื้นที่ได้รับผลกระทบจะเป็นโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปร่องฝนพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งอันนี้คือ8ถึง11กันยายนนะคะหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมพอเข้าสู่วันที่12 13กันยายนจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนไอ้มวลอากาศเย็นก้อนนี้เนี่ยนะคะจะดันให้ร่องฝนมันเลื่อนต่ำลงด้านล่างร่องฝนที่เคยอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเลื่อนลงมาสู่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับลมเดิมค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตอนแรกมีกำลังปานกลางใช่ไหมคะแต่ว่าหลังวันที่12เป็นต้นไปจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะ
0: คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งจุดที่น่าเป็นห่วงคือชาวบ้านเนี่ยกังวลเรื่องของแม่น้ำน่านที่มันเอ่อล้นและกัดเซาะริมตลิ่งอยากให้ทางการเนี่ยเข้ามาดูแลช่วยเหลือในเรื่องนี้นะคะทางด้านชาวบ้านที่ตำบลตาลชุมค่ะอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเรียกร้องสมาชิกวุฒิสภานะคะอยากให้ผลักดันเรื่องของงบประมาณในการป้องกันริมตลิ่งถูกกัดเซาะหลังแม่น้ำน่านเนี่ยกัดเซาะยาวนานถึง30 ปีแนวตลิ่งเนี่ยขยับใกล้จนถึงบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วด้วยค่ะไปดูความเดือดร้อนนะคะของกลุ่มชาวบ้านหมู่ที่7ตำบลตาลชุมอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเข้ายื่นเรื่องต่อสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่านเพื่อขอให้ช่วยติดตามเรื่องงบประมาณค่ะการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านซึ่งได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ปี2530จนถึงปัจจุบันนะคะก็กว่า30ปีแล้วโดยสถานการณ์ในปัจจุบันตอนนี้ใช้คำว่าทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเนื่องจากกระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางจากการที่มันมีสันดอนงอกตัวบริเวณฝั่งตรงข้ามทำให้กระแสน้ำพัดเข้าปะทะแนวตลิ่งฝั่งชุมชนเนี่ยอย่างรุนแรงเลยก็ส่งผลให้พื้นดินริมน้ำเนี่ยสูญหายและขยับเข้าใกล้บ้านเรือนประชาชนอันดับแรกหวั่นจะเกิดอันตรายค่ะต่อชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนี้แน่นอนพื้นดินของชาวบ้านหรือที่ดินน่ะมันก็หายลงไปเรื่อยๆตอนนี้กระแสน้ำยังกัดเซาะจนส่งผลกระทบต่อสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าทำให้ท่อส่งน้ำบางส่วนค่ะหลุดหายแล้วก็สร้างความเสียหายต่อโครงสร้าง

0: างสาธารณูปโภคพื้นฐานด้วยเราได้ไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่นะคะบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเคยมีหน่วยงานแล้วก็กรมเจ้าท่าเข้ามาสำรวจหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งอย่างจริงจังจึงเกรงว่าหากเข้าสู่ฤดูน้ำหลากในปีนี้แล้วก็ยังไม่มีมาตรการในการแก้ไขตลิ่งอาจจะพังทลายเป็นวงกว้างจนสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ได้ในทันทีเลยก็ว่าได้ค่ะไปฟังเสียงดูค่ะ
1: ก็เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องตำบลตันชุมนะครับบ้านหมู่ที่7นะครับซึ่งปัญหาดังกล่าวนี่คือตั้งแต่ปี30นะครับเราได้เรื่องทำเรื่องขอเขื่อนป้องกันตลิ่งพังนะครับจนถึงปัจจุบันตอนนี้พื้นที่ที่เคยเป็นเหมือนที่เมื่อ30ปีก่อนนี่มันได้เปลี่ยนรูปไปหมดแล้วแล้วก็ความเดือดร้อนชาวบ้านน่าจะถึงขีดที่สุดละวันนี้ก็คงจะฝากความหวังไว้กับท่านสว.แล้วก็ท่านผู้นำของประเทศนะครับทั้งหลายท่านนะครับว่าวันนี้ตำบลตันชุมเดือดร้อนจริงๆนะครับถ้าเราไม่เดือดร้อนจริงๆเราไม่ไปขอความช่วยเหลือนะครับตรงนี้อยากให้ท่านช่วยเรา
2: เวียงสานี่เป็นอำเภอทางตอนใต้นะคะคุณผู้ชมเป็นคอขวดของจังหวัดน่านก่อนที่น้ำจะไหลผ่านจังหวัดน่านไปสู่เขื่อนสิริกิติ์ซึ่งก็จะอยู่ใต้จังหวัดน่านลงมาเขื่อนสิริกิติ์นี่อยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ถือว่าเป็นปัญหาของลุ่มน้ำน่านซึ่งถ้าดูเฉพาะสภาพปัญหาของที่อำเภอเวียงสาถือว่าน่าหนักใจเกิดปัญหาว่าดินมันเปลี่ยนทิศเอ้ยน้ำมันเปลี่ยนทิศแล้วมันทำให้เกิดสันดอนดินด้วยซึ่งก็กีดขวางทางน้ำอีกนะคะอ่ะสำหรับอุทกภัยน่านที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาค่ะล่าสุดนะคะสำหรับเรื่องของการโอนเงินเยียวยาช่วยน้ำท่วมวันพรุ่งนี้เงินจะไปถึงมือผู้ประสบภัยรอบแรกแล้วนะคะร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยถึงตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ25สิงหาคม2569เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านนะคะจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้กับผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงิน 136,935,000 บาทโดยปภ.ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายน2569และธนาคารออมสินจะเป็นผู้โอนเงินเข้าสู่บัญชีของผู้ประสบภัยในวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่ตี2ไปจนถึงช่วง6โมงเช้าผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบนี้นะคะ 15,215 ครัวเรือนครัวเรือนละ 9,000 ก็สามารถที่จะตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดนะคะอันนี้เป็นข้อเน้นย้ำเลยเพราะว่าเงินเนี่ยจะเริ่มโอนส่งตรงให้กับผู้ประสบภัยตั้งแต่ช่วงตี 2เป็นต้นไปสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือค่ะเงิน 9,000 บาทนะคะคุณผู้ชมเป็นเงินที่จะจ่ายให้กรณีบ้านที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้รับความช่วยเหลือได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอรับเงินเยียวยานะคะก็สามารถยื่นได้ต่อเนื่องค่ะไม่ใช่แค่โอนเงินรอบนี้ 15,000 กว่าครัวเรือนแล้วจบนะคะคุณผู้ชมถ้าใครยังตกหล่นอยู่ฟังดีๆลงทะเบียนได้2ช่องทางค่ะทางแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบข้อมูลและสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์หรือเอาที่สะดวกกว่านั้นถ้าไม่ถนัดเทคโนโลยีนะคะคุณตาคุณยายฟังอยู่ท่านนำเอกสารไปยื่นด้วยตัวเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกนำเข้าข้อมูลให้ค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับตลอดเวลาเกิดเหตุภัยพิบัติแบบนี้นะคะเงินจะต้องช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเยียวยาให้ถึงมือโดยเร็วที่สุดซึ่งให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าสู่ระบบได้ทันทีไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูลให้ครบทั้งหมู่บ้านเดี๋ยวจะช้าเดี๋ยวจะขั้นตอนเยอะนายกพยายามทำทุกอย่างให้เร็วที่สุดนะคะปภ.สามารถส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินเพื่อดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยได้โดยเร็วย้ำอีกครั้งผู้ประสบภัยจังหวัดน่านน้ำลดไปแล้วนะคะแล้วก็เงินกำลังจะถึงมือท่านเป็นเงินเยียวยาตามที่ปภ.ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยกลุ่มที่ได้รับเงินรอบแรกขอให้ตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเพื่อเตรียมรับเงิน 9,000 บาทในวันพรุ่งนี้ค่ะ
0: นอกจากเรื่องของเงินเยียวยาแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลตั้งเป้าคือระบบป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเลยนะคะเดี๋ยวรัฐบาลกำลังวางเป้าคาดว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยเดือนกันยายนนี้แล้วก็เริ่มใช้ตุลาคมค่ะทางด้านนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะออกมาเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วก็ให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมครัวเรือน30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยค่ะมีทั้งอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าซึ่งพี่น้องประชาชนก็จะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองแล้วก็เงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐค่ะสามารถที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็งบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นมาดูหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นนะคะมีการกำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติก็จะจ่ายส่วนที่1เนี่ยจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทางนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันแล้วก็จะจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนสำหรับเรื่องของความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติก็จะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทซึ่งทางด้านนางสาวพลอยทะเลกล่าวต่อว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐค่ะจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อมีงบประมาณเนี่ยอยู่ที่ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐต้องจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมาซึ่งก็ยังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยางชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปก็ถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าค่ะไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมแล้วก็เป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินลดน้อยลงแต่เรียกว่าการคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นทางนี้มีการตั้งเป้านะคะจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะได้ใช้ให้ทันภายในเดือนตุลาคมค่ะ
2: ค่ะเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะภาครัฐกำลังจะเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินเยียวยาภัยพิบัติทางธรรมชาติให้กับประชาชนครั้งใหญ่คุณผู้ชมคะอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังคืออย่างเกิดภัยพิบัติที่น่านอุทกภัยนะภาครัฐเป็นคนจ่ายเงินตรงให้กับผู้ประสบภัย 9,000 บาทซึ่งกว่าจะได้เงินเนี่ยมันค่อนข้างนานมันต้องมีการยื่นเอกสารทีนี้พอภาครัฐเขาจะเปลี่ยนนะคะก็คือควักเงินจ่ายเบี้ยให้เอกชนเขามารับผิดชอบบริหารความเสี่ยงไปเลยปีละ 15,000 กว่าล้านบาทตรงเนี้ยคือให้เอกชนเขาเป็นคนเคลมจ่ายค่าสินไหมให้กับผู้ประสบภัยครอบคลุมทั้งกรณีแผ่นดินไหวน้ำท่วมแล้วก็วาตภัยหรือว่าภัยจากพวกพายุด้วยแต่ประเด็นสำคัญคือที่เราต้องตั้งคำถามนิดนึงคุณผู้ชมคะ 15,000 กว่าล้านบาทต่อปีเนี่ยนะถ้าเอกชนเขาเอาไปเทียบว่าสถิติแต่ละปีที่ภาครัฐจ่ายเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงมันเท่าไหร่สมมุติว่าภาครัฐบอกว่าทุกปีที่จ่ายมันมากกว่าจ่ายค่าเบี้ยอีกดิฉันสงสัยนิดนึงเอกชนเจ้าไหนเขาจะมารับบริหารความเสี่ยงตรงนี้มีเอกชนเจ้าไหนหรอที่จะยอมมาบริหารความเสี่ยงตั้งมากมายเอาแต่มันเป็นระบบเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขถ้าปีไหนไม่เกิดภัยพิบัติโอเคเอกชนอาจจะสบายรับเบี้ยไปฟรีๆอันนี้พูดตรงๆนะคะแต่ถ้าปีไหนมันกลับกันมันเกิดมหาอุทกภัยเกิดมหาวาตภัยมหาเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยแผ่นดินไหวขึ้นมาเอกชนรับไหวจริงหรอก็น่าคิดเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นโครงการใหม่เลยนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ด้วยแต่ในเบื้องต้นคือผ่านหลักการโดยคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลาที่ผ่านมานะคะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงใกล้โหวตงบปี70วาระ2วาระ3ค่ะดังนั้นในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองฐานะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะคะเขาก็มีการติวเข้มส.ส.ของทางพรรคเน้นย้ำต้องเสียบบัตรกดลงมติในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลที่จะต้องลงมติตามมติของรัฐบาลค่ะวันแรกของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทวาระ2และวาระ3นะคะในส่วนของพรรคเพื่อไทย ันนี้เป็นการภายในนะคะพรรคเพื่อไทยติวเข้มประชุมสสเน้นย้ำการลงมติโดยเฉพาะขั้นตอนการกดแสดงตนกดลงคะแนนเนื่องจากการพิจารณาร่างงบประมาณถือเป็นวาระสำคัญของรัฐบาลนายวิสุทธิ์ชัยนรุณสสบัญชีรายชื่อและประธานภาคเหนือตอนบนของพรรคเพื่อไทยค่ะบอกกับสสว่าขอให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังในการลงมติเพราะบางครั้งอาจเกิดกรณีแสดงตนไปแล้วแต่พอจะกดลงคะแนนจริงลืมกดลงคะแนนหรือไม่ได้กดแสดงตนซึ่งก็จะส่งผลต่อคะแนนในการลงมติพร้อมขอให้สสใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อนโดยให้แต่ละคนช่วยสังเกตและเตือนเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆกันไม่ใช่สนใจแค่เฉพาะการลงมติของตัวเองก่อนหน้านี้นะคะคุณวิสุทธิ์ยังบอกเลยตนเองเนี่ยเคยเผลอลืมกดลงมติมาแล้วแม้ว่าจะนั่งอยู่ในห้องประชุมตลอดจึงขอให้สสทุกคนช่วยกันตรวจสอบตั้งแต่ก่อนเริ่มลงคะแนนไปจนถึงช่วงที่มีการกดโหวตขอความร่วมมือสสทุกคนให้ความสำคัญกับการลงมติมีสมาธิติดตามการประชุมอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดจากการลืมกดลงคะแนนขณะที่นางมณพรเจริญศรีสสอำนาจเจริญในฐานะประธานภาคอีสานตอนบนพรรคเพื่อไทยนะคะก็ย้ำเช่นเดียวกันข้อความที่สื่อสารถึงเพื่อนสมาชิกสสเพื่อไทยเนี่ยใกล้เคียงกันเลยค่ะคือขอให้สสอยู่ในห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาถึงเวลาลงมติต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าเสียบบัตรแล้วเพื่อให้สามารถกดลงคะแนนได้อย่างถูกต้องพรรคเพื่อไทยกำชับสสให้ร่วมมือการติดตามการลงมติอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เป็นไปตามแนวทางและมติของรัฐบาล
0: คุณผู้ชมคะจริงๆวันนี้นายกมีภารกิจบินไปนอร์เวย์นะแต่ไม่ลืมต้องเข้าไปก่อนเรื่องของการเข้าไปร่วมลงมติเรื่องของพรบ.งบ70เนี่ยวาระ2วาระ3แบบรายมาตราก่อนที่จะบินแต่ว่านักข่าวไปถามว่าถ้าจะบินหรือจะเดินทางไปภารกิจต่างประเทศเนี่ยห่วงไหมถ้าบอกเลยไม่ห่วงนะเพราะมีคุณเอกนิติประสานงานอยู่แล้วด้วยเรื่องนี้ท่านก็ตอบแบบยิ้มสดใสแบบนี้ค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเข้าประชุมนะคะเรื่องของเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรในวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ70ในวาระ2และก็3โดยกล่าวว่าวันนี้เนี่ยมาฟังการอภิปรายของสภาซึ่งตนเนี่ยต้องมาให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางเพราะว่าคืนนี้มีภารกิจจะเดินทางไปที่นอร์เวย์ค่ะโดยช่วงก่อนออกเดินทางก็จะมาใช้สิทธิ์ลงมติรายมาตรานะท่านบอกแบบนั้นเลยเมื่อถามว่าการอภิปรายเรื่องของพระราชบัญญัติงบประมาณเนี่ยใช้เวลา3วันแต่นายกรัฐมนตรีไม่ได้อยู่ในประเทศมีความเป็นห่วงอะไรหรือไม
2: ่
0: คุณอนุทินบอกว่ามันมีการติดตามประสานงานกันตลอดอยู่แล้วและที่สำคัญก็คือมีคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญก็อยู่ที่สภาเพื่อที่จะชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆให้กับสมาชิกอยู่แล้วก็ถือเป็นวาระ 2-3 เนี่ยเมื่อแล้วเสร็จก็ต้องเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อก็ยังมีเวลาก็ท่านพูดเหมือนว่าจริงๆมันก็เป็นกรอบกำหนดตามปกติก็สามารถมีผู้แทนที่ไว้ใจได้อย่างคนเอกนิติเนี่ยทำหน้าที่แทนอยู่แล้วท่านก็สามารถไปปฏิบัติภารกิจด้วยความสบายใจอ่ะ
2: ค่ะอ่ะถ้าผ่านขั้นตอนของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็คงไม่มีปัญหาอะไรวาระ2วาระ3ผ่านฉลุยนะคะนับตามสมการรัฐบาลในขณะนี้เดี๋ยวก็เข้าสู่การพิจารณาของสว.อันนี้ก็คือสเต็ปต่อๆไปคุณผู้ชมคะมีเรื่องใหญ่ที่คนไทยกำลังติดตามอยู่เหตุนายกรัฐมนตรีสั่งเนรเทศชาวอิสราเอลที่ส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายนะคะล่าสุดวันนี้นายกชี้แจงเรื่องนี้ยืนยันทำตามระเบียบบังคับใช้กฎหมายให้เด็ดขาดและรวดเร็วขึ้นค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยในประเทศนายาคอฟโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรหลังพบพฤติการส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นไปตามระเบียบใหม่ของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศปี2569การกระทำต่างๆใดๆที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งคนต่างชาติจะกระทำต่อคนไทยและเป็นสิ่งที่อันตรายต่อความมั่นคงและพี่น้องประชาชนก็จะสามารถลงนามในคำสั่งเนรเทศออกนอกประเทศโดยเป็นการกระชับการใช้กฎหมายให้มีความเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทั้งนี้นายกก็บอกเรามีระเบียบเรื่องการเนรเทศก็จริงนะคะแต่แง่มุมการท่องเที่ยวก็สำคัญไทยเราอ่ะอยากได้นักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากแต่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็ต้องเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพค่ะ ม่ใช่เน้นแต่จำนวนนะเข้ามาต้องเคารพกฎหมายเคารพคนไทยเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยด้วยต้นเหตุของดราม่าเล่าย้อนให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงนะคะสำหรับชาวอิ

0: อิสราเอลที่โดนคำสั่งในประเทศรอบนี้เหตุการณ์เกิดที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเจ้าของสวนสัตว์สมุยเอ็กโซติกพาร์คซึ่งเป็นคนไทยเข้าแจ้งความว่าถูกชายชาวอิสราเอลคนนึงเข้ามาข่มขู่คุกคามจนเกิดความหวาดกลัวต่อความปลอดภัยและเรื่องราวเนี่ยก็ดำเนินอย่างรวดเร็วภายใต้กฎระเบียบที่ออกใหม่ของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศปี2569ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะเรื่องของ data center ก็ต้องติดตามนะก่อนหน้านี้มันมีเรื่องประเด็นของ Bitcoin แล้วก็ขโมยใช้ไฟฟ้าอันนี้รัฐมนตรีก็ให้ไปตรวจสอบตอนนี้อาจจะมีการระงับเนี่ยมากถึง166โครงการเลยนะคะซึ่งเป็นการย้ำดำเนินการเนี่ยตั้งแต่ปีงบประมาณ2568ด้วยค่ะไปดูประเด็นนี้กันหน่อยค่ะจากกรณีนายสุพนัทมีนชัยนันท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนก็มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอให้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดอาคาร Data Center ในผังเมืองล่าสุดค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองไปทำหนังสือตอบไปยังนายสุพนัทเมื่อวันที่19พฤษภาคม2568แล้วนะคะสำหรับความคืบหน้าการดำเนินการตั้งแต่รับเรื่องดังกล่าวกรมโยธาไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะพร้อมทั้งได้ศึกษาข้อมูลของกิจการ Data Center ตั้งแต่ปีงบประมาณ2568แล้วโดยมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขณะนี้กรมโยธาเองก็มีการพิจารณานะคะเรื่องของแนวทางอนุญาตก่อสร้างอาคารแล้วแล้วก็เห็นควรให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยต้องพิจารณาเทียบเคียงกับประเภทของอาคารหรือว่ากิจการเท่าที่มีกำหนดไว้สำหรับอาคาร Data Center ที่ประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบันเนี่ยกรมโยธาเองก็จะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมกันตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารแล้วก็ผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนโดยรอบรวมถึงข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้างหากพบว่าอาคารที่ประกอบกิจการอยู่มีสภาพหรือว่ามีการใช้ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อชีวิตต่อร่างกายหรือว่าทรัพย์สินหรือว่าไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนกังวลนะคะเรื่องของมลพิษควันพิษแล้วก็น้ำเสียต่างๆด้วยก็จะให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยไปดำเนินการออกคำสั่งกับเจ้าของหรือว่าผู้ครอบครองอาคารให้ไปปรับปรุงแก้ไขหรือว่าสั่งห้ามใช้อาคารอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีไปประกอบกฎกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือว่ามีการใช้ที่อาจเป็นพยันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายหรือว่าทรัพย์สินหรืออาจจะไม่ปลอดภัยต่ออัคคีภัยก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือว่ากระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช2563ต่อไปซึ่งจะดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จนะคะภายในวันที่12กันยายนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันเองนะคะก็จะต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จแล้วก็จะนำแนวทางมาตรการทางผังเมืองแล้วก็การควบคุมอาคารไปเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อที่จะประกอบให้ในการกำหนดนโยบายให้เป็นมาตรฐานแล้วก็กรอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุมัติการอนุญาตการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็การใช้บริการภาครัฐสำหรับกิจการ Data Center ต่อไปคือเท่าที่มองเนี่ยรัฐบาลอาจจะกำหนดเป็นโซนนิ่งไปเลยนะคะเกี่ยวกับการจัดตั้งเรื่องของอาคาร Data Center ตามขนาดต่างๆแล้วก็มีกฎกระทรวงควบคุมอาคารชุดใหม่ถ้าจะสร้างเพิ่มเติมเนี่ยก็อยู่อีกประเภทควบคุมการใช้ต้องมีผู้ตรวจสอบให้เป็นมาตรฐานและที่สำคัญคือเรื่องของการตรวจสอบเชิงรึกก็ต้องลงไปดูให้มันชัดเจนเรื่องของมลพิษต่างๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: รัฐบาลฝากย้ำเตือนนะคะคุณผู้ชม1ตุลาคมจะเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ที่ผ่านสิทธิ์รอบปี2569เพราะฉะนั้นจะต้องรีบยืนยันตัวตนผ่านระบบ EKYC ภายในวันที่30กันยายนค่ะซึ่งขณะนี้นะคะคนที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน EKYC เนี่ยพบว่ายังมีมากกว่า 500,000 คนทีเดียวนางสาวลดิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ขอให้ตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้ถูกต้องโดยเฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายใหม่ซึ่งจะต้องยืนยันตัวตน EKYC และต้องเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคม2569ถ้าจะใช้สิทธิ์ภายในวันที่1ตุลาคม2569นะคะก็จะต้องยืนยันตัวตนให้สำเร็จภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อไม่ให้การเริ่มรับสิทธิ์ล่าช้าไปจากที่กำหนดไว้ ซึ่งจากข้อมูลล่าสุดค่ะเป็นข้อมูลอัปเดตวันที่4กันยายนนะคะพบว่าผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนจากจำนวนทั้งหมดเนี่ย 3,139,000 กว่ารายปรากฏว่ายังไม่ได้ดำเนินการ eKYC ยืนยันตัวตนถึง 587 รายค่ะดังนั้นกลุ่มนี้เดี๋ยวจะใช้สิทธิ์ไม่ทันวันที่1ตุลาคมเหมือนเพื่อนเขาท่านต้องรีบดำเนินการ eKYC ให้ทันก่อนวันที่30 กันยายน 2569เป็นวันสุดท้ายแต่ก่อนหน้านั้นนะคะคุณผู้ชมยังมีเวลาอีกตั้งหลายวันรีบดำเนินการนะคะ eKYC ค่ะเป็นขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเลยเพื่อให้ท่านได้รับสิทธิ์และเริ่มใช้งานพร้อมกับผู้ได้รับสิทธิ์ท่านอื่นๆในวันที่1ตุลาคม2569นอกจากนี้หากมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขหรือว่ามีเอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติมขอให้ประสานติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอหรือเขตได้จนถึงวันที่20 กันยายน 2569ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบสถานะและข้อมูลต่างๆได้ที่เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
1: ส่วนข่าวต่อไปนะคะเรียกว่าเกษตรกรชาวนาไทยนิเพเรื่องของราคาปุ๋ยที่มันถูกลงนะคะแล้วก็ใช้ในโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยแหละค่ะเกษตรกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเขาทยอยเดินทางไปรับปุ๋ยเคมีที่สั่งจองไว้ในโครงการไทยช่วยไทยและได้ราคาถูกกว่าท้องตลาดนะคะกระสอบละ300 บาทแต่จำกัดนะคะอาจจะรายละแค่5 กระสอบหวังเตรียมไว้บำรุงต้นข้าวในช่วงสำคัญของการเจริญเติบโตนี้ค่ะที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์จำกัดตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เกษตรกรชาวนาค่ะจากหลายอำเภอเลยทยอยนำรถบรรทุก6 ล้อและรถกระบะนะคะมารับปุ๋ยเคมีที่ลงทะเบียนสั่งจองไว้ในโครงการไทยช่วยไทยซึ่งจะช่วยลดภาระปัจจัยการผลิตแล้วก็ธงเขียวราคาประหยัดพลัสนะคะซึ่งจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดเนี่ยประมาณกระสอบละ300 บาทแต่ว่าอย่างที่บอกไปจำกัดสูงสุดเกษตรกร1 คนเนี่ยที่มีสมุดทะเบียนเกษตรกรสามารถใช้สิทธิ์รับปุ๋ยได้สูงสุด5 กระสอบต่อรายค่ะเกษตรกรระบุว่าการได้ปุ๋ยราคาประหยัดเนี่ยช่วยลดต้นทุนการทำนาขณะที่สถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ตอนนี้เรียกว่ายังน่าเป็นห่วงโดยนาข้าวบางแห่งยังไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับใส่ปุ๋ยด้านกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็มีการคาดการณ์ด้วยว่าช่วงวันที่ 9-11 กันยายนนี้ก็จะมีฝนตกหนักกระจายอยู่หลายพื้นที่ทั่วประเทศเลยจากอิทธิพลของร่องมรสุมเกษตรกรจึงหวังว่าจะมีน้ำเพียงพอค่ะสำหรับบำรุงข้าวนาปีซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงแตกก่อแล้วก็เริ่มเข้าสู่ระยะตั้งท้องเตรียมออกรวงหากฝนยังทิ้งช่วงอาจกระทบต่อผลผลิตแล้วก็รายได้ของชาวนาค่ะ
2: ตอนนี้ก็อยากทำฝนเตรียมเนาะเผื่อมีน้ำเผื่อได้หวานปุ๋ยหนึ่งเผื่อได้เข้าปลูกหน้าเออไอ้ข้าวกินอ่ะมันไม่อยากซื้อกินได้แต่ไอ้ข้าเราจะทำนาต่อไปนี่ดีบ่มีเลย
3: ที่อื่นฝนตกลื่นๆที่นี่เงียบกริบเลย
2: เงียบกริบมืดมากก็หายไปมืดมากก็หายไปหนูใหญ
3: ่มาปุ๋ยครับมาปุ๋ยได้กี่กระสอบ
4: เอา5 กระสอบ
3: 5 กระสอบจะไปหวานข้าว
4: จะไปหวาน
3: มีน้ำพอหวานไหมล่ะ
4: ยังเลยแล้ว
3: ยังเลย
4: รอบสองแล้วทำนาปีนี้ชาวนาประหยัดเด้อ
3: ประหยัดอะไร
4: ประหยัดปุ๋ยเน
3: า
4: ะ
3: ประหยัดปุ๋ยไม่มีน้ำ
4: ก็ไม่มีน้ำไม่มีน้ำจะใส่เลย
1: คุณผู้ชมคะสำหรับเกษตรกรที่จะเข้าโครงการรับปุ๋ยเนี่ยในไทยช่วยไทยเนี่ยอย่าลืมเตรียมเรื่องของเอกสารมีเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนสมุดทะเบียนเกษตรกรเป็นสมุดเล่มเขียวนะคะแล้วก็เอกสารเพิ่มเติมอย่างเช่นบัตรดินดีใบรับรอง GAP หรือใบรับรองสมาชิกสดปช.เพื่อรับสิทธิ์สูงสุดที่สำคัญเขาบอกมีคูปองลดเพิ่มเติมนะคะอีก50 บาทให้ด้วย
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักก่อนครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ารับชมข่าวต่อค่ะ
1: สักครู่ค่ะ

0: วันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
1: ศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดิโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
2: พบกับบริการล้างภาษามือหรือ XL ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ในรายการข่าวเด่นเช้านี้เต็มอิ่มกับรายการข่าวพร้อมบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5:30 น.ถึง 7:00 น.และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ในรายการข่าวเด่นเช้านี้เพิ่มการเข้าถึงชั่วโมงบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 น.ถึง 13:00 น.ในรายการเที่ยงวันทันข่าวเวลา 18:00 น.ถึง 19:30 น.ในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์เวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.แถมบริการ CC เป็นพิเศษสำหรับผู้ชื่นชอบการต่อสู้ในรายการศึกท่อนำไทยเก็บเพชร TKO ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.และรับฟังบริการเสียงบรรยายภาพ AD ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 23:00 น.ถึง 24:00 น.ในสารคดีเชิงความรู้พบกับรายการคุณภาพทั้งหมดนี้ทางททบ5
3: นายกรัฐมนตรีนะคะร่วมเวที NDC 68 Symposium 2026ภายใต้แนวคิด Resilient Thailand รับฟังข้อเสนอเชิงนโยบายจากนักศึกษาวปอรุ่นที่68มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนพร้อมกับชูแนวคิดแม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสับค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศถนนวิภาวดีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่68และร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ NDC 68 Symposium 2026ภายใต้แนวคิด Resilient Thailand พลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยมีผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงอุตสาหกรรมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้แทนเหล่าทัพเข้าร่วมค่ะในช่วงต้นนายกรัฐมนตรีได้รับฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการและข้อเสนอเชิงนโยบายของนักศึกษาวปอรุ่นที่68ซึ่งเสนอแนวทางพัฒนาประเทศ3ด้านได้แก่การปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาดการปฏิรูประบบราชการและการพัฒนาทุน

0: มนุษย์จากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวคิด Resilient Thailand ว่าสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในประเทศท่ามกลางความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์โลกโดยมองว่าความสามารถในการฟื้นตัวนั้นไม่ได้หมายถึงเพียงแต่การล้มแล้วลุกแต่จะต้องนำบทเรียนและอุปสรรคมาปรับใช้เพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วยความรอบรู้และความพร้อมนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำเรื่องการยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อให้ไทยสามารถวิจัยพัฒนาและผลิตยุทธปกรณ์ได้เองในระดับที่เหมาะสมลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศโดยระบุว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่ผ่านมาทำให้เห็นถึงความสำคัญของความพร้อมของกองทัพพร้อมหยิบยกแนวคิดแม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสับกลับมาเป็นหลักสำคัญด้านการป้องกันประเทศด้วยค่ะ
1: อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศไทยเรานั้นเราสามารถที่จะถือว่าพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่งถ้าพูดยังไงว่าจะไปมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ได้รับความยำเกรงนะครับจากผู้ที่คิดจะมาต่อกรกับเราได้ในระดับที่เรียกว่าวางใจได้เลยทีเดียวนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ผมได้รับการป้อนมานะครับเนื่องจากรัฐบาลของผมเข้ามาก็เข้ามาในช่วงที่ทุกท่านก็คงทราบนะครับเรามีความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านของเราที่ค่อนข้างรุนแรงถึงขั้นต้องใช้กำลังปะทะกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราได้มีความมั่นใจมาโดยตลอดเวลานะครับก็คือความพรั่งพร้อมของกองทัพ
2: ในขณะที่ทางแม่ทัพภาคที่2เองนะคะก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจค่ะครอบครัวกำลังพลที่เสียสละชีวิตจากการปกป้องอธิปไตยชายแดนไทยกัมพูชาค่ะทางด้านพลโทวีรยุทธ์รักษินแม่ทัพภาคที่2เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของร้อยตรียันพัฒน์โคตรสาขาสังกัดกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่3กำลังพลผู้เสียสละชีวิตจากการปกป้องอธิปไตยปฏิบัติราชการสนามตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจากเหตุการณ์ถูกสะเก็ดระเบิดเข้าบริเวณหน้าอกขณะปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านพักในพื้นที่ตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีพันโทจุพลนิยมปัทมะผู้บังคับกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่3พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วยและหน่วยงานราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับในโอกาสนี้ค่ะแม่ทัพภาคที่2ได้ไปพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับครอบครัวกำลังพลพร้อมทั้งได้มอบเงินบำรุงขวัญและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวกำลังพลทั้งนี้กองทัพภาคที่2เองซาบซึ้งในความกล้าหาญและความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยและขอให้ครอบครัวเชื่อมั่นว่ากองทัพบกจะไม่ทอดทิ้งครอบครัวของผู้เสียสละอย่างแน่นอนโดยจะให้การดูแลยกย่องเกียรติและสนับสนุนสิทธิกำลังพลอย่างเต็มที่ต่อไปค่ะ
0: เรือ USS อับราฮัมลินคอล์นที่มาขึ้นฝั่งที่พัทยาประเทศไทยในช่วง 2-6 กันยายนนะคะล่าสุดนี้กลับไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าภาพรวมเศรษฐกิจที่พัทยามีการสรุปตัวเลขออกมาถือว่าคึกคักมากทีเดียวค่ะนายธเนศสุภรสรหัสตังสีนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีนะคะเปิดเผยถึงการเดินทางขึ้นฝั่งของกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอล์น CVN-72 จำนวน 5,000 นายที่มาพัทยาระหว่างวันที่ 2-6 กันยายนที่ผ่านมาค่ะถือว่าช่วยสร้างความคึกคักให้กับเมืองพัทยาในช่วงฤดูการท่องเที่ยวเมืองพัทยาที่กำลังซบเซาเป็นอย่างมากโดยธุรกิจที่ได้รับประโยชน์นะคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าได้รับอานิสงส์กันไปทั่วเลยครอบคลุมตั้งแต่ร้านอาหารศูนย์การค้าแหล่งท่องเที่ยวและโรงแรมโดยพฤติกรรมของกำลังพลรุ่นใหม่ค่ะไม่ได้เน้นไปแค่การท่องราตรีการเที่ยวกลางคืนนะเห็นชัดเลยว่ากำลังพลจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยสนใจการเลือกซื้อสินค้าช้อปปิ้งกันกระหน่ำนะคะแล้วก็ยังหิ้วของฟงของฝากติดไม้ติดมือกลับสหรัฐอเมริกาเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมรวมไปถึงไปสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปเยี่ยมชมสวนนงนุชพัทยาด้วยเหตุการณ์นี้นะคะช่วยเปลี่ยนภาพจำของเมืองพัทยาจากเดิมเป็นสถานบันเทิงยามค่ำคืนไปสู่ภาพลักษณ์ของเมืองที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย ประเมินว่าหากกำลังพลใช้จ่ายเฉลี่ยคนละสัก 10,000 บาทถึง 20,000 บาทก็คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนในพื้นที่พัทยา

0: อย่างน้อย 50-100 ล้านบาททีเดียวช่วยเติมเต็มกิจกรรมทางเศรษฐกิจสร้างสีสันก่อนที่พัทยาจะเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวหลักในเดือนพฤศจิกายนค่ะ
1: เรื่องซื้อของเนี่ยน่าจะเยอะใช่ไหมแล้วก็เรื่องกินแล้วก็เรื่องเที่ยวแต่ผมว่าข้อดีก็คือว่าทุกคนเนี่ยตอนแรกข่าวโซเชียลเนี่ยก็ไปลงว่าโอ้โหผู้หญิงมารอรับอะไรอย่างเงี้ยไปตีความในแง่ลบหมดแต่พอมาดูไปเที่ยวปราสาทไทยธรรมไปสวนนงนุชไปแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไปกินอาหารพื้นเมืองพื้นบ้านแล้วก็จับจ่ายใช้สอยพวกร้านค้าตามห้างอะไรพวกเนี้ยผมว่ามันก็ทำให้ภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาเราดูดีขึ้นนะว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นเมืองที่พึ่งเรื่องการท่องเที่ยวกลางคืนอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เรามีเกือบทุกอย่างมีห้างมีร้านอาหารมีแหล่งท่องเที่ยวที่คนมาดูเรื่องศิลปวัฒนธรรมด้วยนะครับครับ
2: เหมือนทำให้พัทยากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งได้เลยนะคะเอาไปดูเรื่องของการเผาทำลายยาเสพติดกันบ้างค่ะกรมศุลกากรจับมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดไปทำลายสารเคมีพันสารตั้งต้นยาเสพติดกว่า68ตันค่ะนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรและนายอำนาจเหล่ากอทีรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปร่วมพิธีทำลายของกลางสารเคมีผลิตสารตั้งต้นยาเสพติดและสารเคมีอันตรายที่ตกเป็นของแผ่นดินที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการทางนี้การเผาทำลายสารเคมีผลิตสารตั้งต้นยาเสพติดของกลางที่คดีถึงที่สุดเป็นไปตามหลักวิชาการโดยมุ่งตัดโอกาสไม่ให้สารเคมีดังกล่าวหวนกลับเข้าสู่วงจรการผลิตยาเสพติดซึ่งของกลางที่เข้าสู่กระบวนการทำลายในครั้งนี้นะคะประกอบด้วยสารเบนซีนไซยาไนด์จำนวน120ถังน้ำหนัก 24,000 กิโลกรัมซึ่งด่านศุลกากรแม่สอดตรวจยึดจากกรณีนำผ่านแดนไปยังเมียนมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสารเบนซีนจำนวน236ถังน้ำหนักอยู่ที่ 44,000 กิโลกรัมรวมปริมาณสารเคมีค่ะที่ดำเนินการทำลายในครั้งนี้กว่า68ตันการดำเนินการดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการบริหารจัดการของกลางภายหลังการสกัดกั้นของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนแม่สอดซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังการลักลอบและการนำผ่านสินค้าที่อาจจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตยาเสพติดซึ่งกรมศุลกากรค่ะโดยด่านศุลกากรแม่สอดยังได้จัดพิธีส่งมอบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียม Starlink ซึ่งเป็นของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้วให้แก่สำนักงานปปส.แล้วก็กรมข่าวฐานบกเพื่อนำไปใช้สนับสนุนภารกิจของทางราชการอันเป็นการบริหารจัดการของกลางให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐต่อไปด้วยค่ะ
0: ปลายทางคือการเผาทำลายไม่ให้ยาเสพติดกลับมาสู่วงจรอีกนะคะแต่ต้นทางคือการจับกุมซึ่งก็ยังมีการจับกุมรายวันค่ะล่าสุดตำรวจภูธรภาค4บูรณาการปปส.ภาค4ขยายผลเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ปิดล้อมตรวจค้นจับกุม3เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นพลตำรวจตรีกิตติศักดิ์จำรัดประเสริฐรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4พร้อมด้วยนายพงศิริชื่นบานผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค4นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการขยายผลเครือข่ายยาเสพติดของนายปรีดาหรือ1บ้านไผ่ซึ่งมีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาตั้งแต่ปี2563ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2569นะคะช่วงต้นปีตำรวจจังหวัดร้อยเอ็ดจับกุมนายวรวุฒิกับพวกพร้อมกับยาบ้า1ล้าน1แสนกว่าเม็ดในพื้นที่อำเภอหนองพอกก่อนที่จะขยายผลเพราะว่านายปรีดาเป็นหัวหน้าขบวนการเป็นระดับผู้สั่งการเจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีในข้อหาสมคบเกี่ยวกับยาเสพติดวันที่11มีนาคม2569ตำรวจภูธรบ้านแฮดร่วมกับตำรวจภูธรท่าพระจังหวัดขอนแก่นจับกุมตัวนายปรีดากับพวกพร้อมยาบ้า 60,000 กว่าเม็ดและตรวจสอบทรัพย์สินเพิ่มเติมพบบ้านพร้อมที่ดินในจังหวัดขอนแก่นที่ดินในกรุงเทพมหานครก็มีรวมถึงที่จังหวัดเพชรบุรีและทรัพย์สินอื่นๆมูลค่ารวมประมาณ20ล้านบาทซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
2: คุณผู้ชมคะเรื่องของการจับกลุ่มอาวุธปืนเถื่อนแล้วก็กระสุนปืนที่ขายตามออนไลน์ซึ่งเป็นประเด็นทางสังคมที่อยากให้กวาดล้างให้หมดนะคะล่าสุดเองตำรวจภูธรภาค6ค่ะขยายผลไปกวาดล้างเครือข่ายลักลอบจำหน่ายอาวุธปืนเถื่อนและเครื่องกระสุนปืนออนไลน์นำหมายค้นสารบุกเข้าตรวจค้น3จุดเลยค่ะทั้งสุโขทัยเชียงใหม่แล้วก็ลำปางยึดปืนเถื่อนได้6กระบอกเริ่มต้นจากการจับกุมนายนิกรก่อนนะคะที่จังหวัดสุโขทัยพร้อมอาวุธปืนอะไหล่แล้วก็กระสุนจำนวนมากก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค6จะพบข้อมูลซื้ออะไหล่ปืน

0: ่านสื่อสังคมออนไลน์จากผู้ต้องสงสัยหลายรายทีเดียวจึงไปรวบรวมพยานหลักฐานค่ะไปขออนุมัติหมายค้นศาลเข้าตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ลำปางด้วยเพื่อที่จะไปขยายผลปลดล้างเครือข่ายโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมก็คือนายอภิเชษเนี่ยคนนี้จับกุมได้ที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกระสุนปืนลูกซอง50นัดแล้วก็ไปจับกุมนายวิชิตนะคะคนนี้ก็คือจับได้ที่จังหวัดลำปางก็ไปยึดของกลางเป็นอาวุธปืนยาว2กระบอกอาวุธปืนสั้นอีก4กระบอกอะไหล่ปืนแล้วก็เครื่องกระสุนขนาดต่างๆรวมกว่า138นัดสำหรับอาวุธปืนของกลางทั้งหมดค่ะเป็นปืนไทยประดิษฐ์ปืนลมหมายเลขทะเบียนนะคะแล้วก็ปืนดัดแปลงจากโครงบีบีกันซึ่งไร้ใบอนุญาตครอบครองแล้วก็ไม่มีร่องรอยเกลียวปืนสำหรับตรวจสอบย้อนกลับมุ่งจำหน่ายให้กับเครือข่ายใต้ดินเนี่ยแหละค่ะสำหรับใช้ก่อเหตุแล้วทิ้งดังนั้นการปลดล้างครั้งนี้เรียกว่าช่วยตัดวงจรอาชญากรรมแล้วก็สกัดอาวุธเถื่อนไม่ให้เข้าสู่มือโจรได้สำเร็จทีเดียวค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค6ยังระบุได้ว่าอาวุธปืนของกลางเนี่ยแบ่งออกเป็นปืนไทยประดิษฐ์ปืนมาตรฐานที่ถูกลบหมายเลขทะเบียนแล้วก็ปืนที่ดัดแปลงจากโครงบีบีกันด้วยการเปลี่ยนชิ้นส่วนเนี่ยเป็นเหล็กใหม่ค่ะเพื่อให้สามารถบรรจุกระสุนจริงยิงได้อาวุธปืนเหล่านี้ไม่มีใบอนุญาตครอบครองนะคะหรือว่าใบป.4แล้วก็ไม่มีร่องรอยเกลียวปืนที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้หากถูกนำไปใช้ก่ออาชญากรรมกลุ่มผู้ค้าก็จะนิยมจำหน่ายให้เครือข่ายใต้ดินเนี่ยแหละค่ะสำหรับนำไปใช้ก่อเหตุเราก็จะทิ้งทำลายหลักฐานไปทันทีเลยปฏิบัติการครั้งนี้ย้ำนะคะช่วยตัดวงจรอาชญากรรมและป้องกันไม่ให้อาวุธปืนเถื่อนหลุดรอดไปถึงมือโจรผู้ร้ายได้อย่างทันท่วงทีอันนี้ก็ต้องชื่นชมนะคะตำรวจที่สามารถไปปลดล้างได้เพราะตอนนี้ต้องระวังเรื่องของอาวุธปืนเถื่อนที่มาใช้ก่อเหตุมากมายตามที่เราได้อ่านข่าวกันค่ะ
1: ภาพสำรวจร้านไก่ทอดกลางเมืองโคราชร้านนี้กันสักนิดหนึ่งภาพมาได้เลยนะคะคือดูเผินๆเนี่ยคิดว่าร้านไก่ทอดธรรมดาค่ะคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าพอไปจับเอาเขาจริงไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปของเรื่องให้ฟังก่อนศุลกากรช่องจอมร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตภาค3จัดกำลังเจ้าหน้าที่แฝงตัวลงพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาแล้วก็ไปจับกลุ่มร้านขายไก่ทอดร้านนี้เป็นร้านที่ตั้งอยู่บนถนนสืบสิริกลางเมืองโคราชเลยนะคะในระหว่างการจับกลุ่มนี่ค่ะก็เปิดเป็นร้านธรรมดามีลูกค้ามีเจนิดเป็นคนขายไก่ตามปกติแต่พอเข้าไปดูหลังร้านเท่านั้นแหละโอ้โหนี่คลังแสงทั้งนั้นเลยนะคะมีของกลางมีพลุดอกไม้ไฟมีสุราเถื่อนบุหรี่เถื่อนรวมถึงบุหรี่ไฟฟ้ามากกว่า 10,000 รายการนางนิดแม่ค้าขายไก่ทอดรับว่าเป็นเจ้าของคลังสมบัติหลังร้านทั้งหมดนี้ซึ่งก็เป็นของที่ผิดกฎหมายล้วนๆเลยนะคะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเป็นของที่หลบเลี่ยงภาษีหรือจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบ.ศุลกากรพุทธศักราช2560พรบ.สรรพสามิตพุทธศักราช2560และพรบ.อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490รวมถึงประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่กำหนดให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรพุทธศักราช2557ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนคุณผู้ชมดูสิพลุดอกไม้ไฟเนี่ยมาเก็บหลังร้านไก่ทอดแบบนี้นะคะมันไม่ใช่สถานที่จัดเก็บที่มันถูกต้องมันไม่ได้มาตรฐานอะไรเลยดีไม่ดีมันตู้มต้ามขึ้นมาวันดีคืนดีอาจจะทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนได้รับอันตรายก็เป็นได้รวมถึงพวกบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเอาไปขายให้กับเด็กเอาไปขายให้กับเยาวชนมันก็คือภัยสังคมทั้งนั้นเลยปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อที่จะปกป้องสังคมทำลายขบวนการที่ขาดจิตสำนึกความรับผิดชอบหลังจากผู้ต้องหาเปิดร้านขายไก่ทอดบังหน้าแต่กลับลักลอบขายของเถื่อนมีการนำพลุนำดอกไม้ไฟมาเก็บไว้ในย่านชุมชนใจกลางเมืองซึ่งถ้าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอาจจะส่งผลให้เกิดความสูญเสียเป็นวงกว้างค่ะ
0: คุณผู้ชมคะไปดูความคืบหน้าเรื่องของการกำจัดสารปนเปื้อนย่านพระราม9นะคะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะคะไปดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้คือท่านได้เน้นย้ำแล้วก็สั่งการไปนะคะในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแล้วก็ตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ตรงนี้อยู่ตรงคลองสามเสนย่านพระราม9ท่านบอกเลยจะต้องดูแลจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วไม่พบสารเคมีตกค้างนะคะอันนี้ท่านสั่งการนี้นะคะ ข่าวเราไปสัมภาษณ์นะคะคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในศูนย์ข้อมูลแล้วก็ท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกป้องกันไม่ให้น้ำมันปนเปื้อนไหลลงสู่คลองสามเสนในจากการตรวจสอบภายในบ่อพักน้ำทิ้งค่ะหลังจากสูบน้ำแล้วก็ตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันออกไปกำจัดก็คือพอสูบออกไปเนี่ยมันไปพบมีสารปนเปื้อนจริงค่ะแล้วมันก็มีกลิ่นไอระเหยได้อย่างชัดเจนล่าสุดเนี่ยบริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกเจ้าหน้าที่ก็ได้สูบน้ำเสียไปกำจัดแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ30ลูกบาศก์เมตรแล้วก็นำของเสียออกจากพื้นที่แล้วประมาณ 60% ก็ตอนนี้กลิ่นไอระเหยน้ำมันเนี่ยลดลงแต่ยังพอมีกลิ่นอยู่บ้างตัวบริเวณที่เคยตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายแต่ว่าตอนนี้จากการปฏิบัติงานก็พบว่าปริมาณน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันมีมากกว่าที่ประเมินไว้ขณะที่รถขนส่งน้ำเสียเต็มก็พร้อมนำแผ่นไม้แล้วก็กระสอบมาปิดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงสู่คลองสามเสนในโดยเฉพาะกรณีถ้ายิ่งฝนตกช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะคะก็กังวลว่าน้ำมันจะไหลไปปะปนปนเปื้อนนะคะในคลองสามเสนตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าการปนเปื้อนจะไม่ขยายวงกว้างและไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำสาธารณะโดยสั่งการด่วนนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเร่งดำเนินการทุกขั้นตอนจนกว่าการฟื้นฟูพื้นที่จะแล้วเสร็จและกลับคืนสู่สภาวะปกตินะคะตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่ค่อนข้างที่จะกังวลแต่ว่าพอฟังแบบนี้แล้วด้วยมาตรการที่เข้มงวดเนี่ยการแก้ไขปัญหาน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
1: ค่ะนี่ขนาดเอาน้ำมันออกไปจากพื้นที่แล้ว 200,000 กว่าลิตรนะคะยังเหลือผลกระทบที่ยังต้องติดตามกันต่อในระยะยาวอีกคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้อีกเรื่องนึงแล้วนะคุณผู้ชมท่านรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบนำรถแบ็คโฮเข้าขุดเจาะทำลายแนวหินที่ตำบลตลิ่งงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเปิดร่องน้ำให้เรือใหญ่เข้าออกพร้อมกับขุดตักหินเพื่อทำคันดินและแผ้วถางป่าในเขตเตรียมการประกาศเขตอุทยานรวมเนื้อที่กว่า17ไร่ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินคดีแต่กลับพบผู้กระทำผิดที่ยังลักลอบนำเครื่องจักรกลับเข้ามาในพื้นที่ปรับพื้นที่ซ้ำอีกดังนั้นรัฐมนตรีสุชาติสั่งการเร่งด่วนนะคะให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบอย่างละเอียดในวันที่8กันยายนนี้และให้ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดให้ถึงที่สุดไม่มีข้อยกเว้นเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปค่ะสำหรับเกาะวังนอกนะคะตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลตลิ่งงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีถือเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เรื่องระบบนิเวศนี่ชั้นหนึ่งเลยค่ะจัดอยู่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ปี2484และอยู่ในขั้นตอนเตรียมการจะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ทีนี้เรื่องราวก็คือพบการลักลอบนำเครื่องจักรหนักเข้ามาขุดหินและปรับพื้นที่ริมทะเลเพื่อให้เรือใหญ่เนี่ยสามารถเข้าจอดได้นะคะแล้วตรงนี้สิ่งที่เราอนุรักษ์สิ่งที่เราหวงแหนที่สุดคืออะไรคือธรรมชาตินอกเหนือจากจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายป่าไม้แล้วยังเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายอุทยานด้วยรวมถึงกฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทยสร้างความเสียหายต่อแนวปะการังสัตว์น้ำวัยอ่อนและภูมิทัศน์ทางธรรมชาติอันเปราะบางอย่างรุนแรงค่ะ
0: คุณผู้ชมคะเรื่องของสภาพอากาศในปัจจุบันที่กระทบกับทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยอย่างซูเปอร์เอลนีโญเองเนี่ยต้องบอกอย่างอุทัยธานีนะน้องแตงกวาตอนนี้คือมีทั้งต้นข้าวโพดนาข้าวเนี่ยยืนต้นตายนับหมื่นต้นนะคะหลังจากได้รับผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญทำฝนทิ้งช่วงค่ะซึ่งเกษตรกรก็วอนรัฐประกาศเขตภัยพิบัติด่วนเลยค่ะคุณผู้ชมดูภาพเลยนะคะน่าสงสารมากๆเกษตรกรตอนนี้เรียกว่าลงทุนไปเท่าไหร่แทบจะหมดเนื้อหมดตัวค่ะแทบจะทุกพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีเลยนะคะต้องเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งอย่างหนักจากอิทธิพลของซูเปอร์เอลนีโญก็ส่งผลให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนานแม้หลายพื้นที่ในประเทศเนี่ยมีฝนตกหนักก็ตามโดยหลายพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีค่ะต้องประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำจนทำให้พืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็นาข้าวใน6อำเภอมีทั้งอำเภอทับทันสว่างอารมณ์บ้านไร่หนองฉางห้วยคดแล้วก็อำเภอลานสักได้รับความเสียหายเรียกว่าเหี่ยวเฉาแล้วก็ยืนต้นตายแล้งหลายหมื่นไร่ทีเดียวนะคะจากการสำรวจความเสียหายพบว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่กำลังออกดอกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเลย ดยเฉพาะที่พื้นที่ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทับทันมีพื้นที่ที่เป็นปลูกข้าวโพดเนี่ยเสียหายแล้วกว่า 3,200 ไร่แล้วก็นาข้าว

0: เนี่ยลงทุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไว้30ไร่ปัจจุบันเนี่ยข้าวโพดมีอายุได้60วันแล้วก็กำลังออกดอกเตรียมที่จะได้ผลผลิตแล้วแต่ต้องเผชิญกับภาวะฝนทิ้งช่วงมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาคือมันมีฝนตกลงมาบ้างก็จริงค่ะแต่ตกเพียงเล็กน้อยก็ไม่เพียงพอที่จะสร้างความชื้นให้แก่ผิวดินทำให้ดินแห้งกระทบผลผลิตข้าวโพดในไร่เสียหายแห้งตายแล้วก็วิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้ยังสร้างความท้อแท้และสิ้นหวังคุณผู้ชมฟังดูนะคะคือเกษตรกรเขาไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะคำเหล่านี้ออกมาจากปากเลยซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ต้องแบกรับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งค่าปุ๋ยค่ายาค่าน้ำมันเชื้อเพลิงก็ทำให้เกษตรกรมีความกังวลค่ะว่าภาระหนี้สินที่จะเพิ่มพูนขึ้นกลุ่มเกษตรกรนะคะจึงขอวอนขอความช่วยเหลือเยียวยาเร่งด่วนจากรัฐบาลประกาศเลยก็ได้ค่ะให้เป็นเขตภัยพิบัติแล้งเป็นการด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้พระราชประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเนี่ยก็จะได้เรื่องของเงินเยียวยาและการช่วยเหลือที่มันอาจจะมากกว่าปกติเขาก็หวังว่าวิธีทางสุดท้ายถ้ามันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็อยากให้เป็นเรื่องนี้ค่ะ
1: ค่ะเติมแรงบันดาลใจดีๆกันสักนิดหนึ่งปิดท้ายเบรกนี้นะคะคุณผู้ชมใครกำลังมืดมนไม่รู้ว่าจะทำอาชีพอะไรหากินยุคนี้มันค่อนข้างยากลำบากเศรษฐกิจฝืดเคืองดูไอเดียของท่านนี้ก็ได้ช่างซ่อมเครื่องยนต์ที่อำเภอคอนบุรีค่ะเขาดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์เด็กเล่นเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันจิ๋วแล้วก็ออกขายปลาหมึกบดนะคะนี่น่ารักอ่ะคุณผู้ชมค่ะจากมอเตอร์ไซค์เด็กเล่นนะคะก็ดัดแปลงให้มันใช้พลังงานเป็นระบบไฟฟ้าอาศัยว่ามีความรู้ด้านช่างเทคนิคนะคะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาเป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์อยู่แล้วและพัฒนาให้มันกลายเป็นรถที่ใช้งานได้จริงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนมาใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายท่ามกลางภาวะราคาน้ำมันที่กำลังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเดิมทีช่างหนุยนะคะแกผลิตมาขับเล่นเป็นการส่วนตัวค่ะแต่เวลาใครผ่านไปผ่านมาทุกคนถามหมดเลยเอ๊ะรถคันนี้มันเก๋เหลือเกินช่างนุ้ยอยากจะได้สักคันนึงโอ้ไอเดียดีเนาะใครผ่านไปผ่านมาต้องทักช่างนุ้ยก็เลยเกิดไอเดียตัดสินใจต่อยอดทำเพื่อจำหน่ายพร้อมทั้งนำรถจักรยานยนต์จิ๋วมาดัดแปลงต่อพ่วงท้ายติดตั้งเตาและเครื่องบดปลาหมึกไว้บนตัวรถด้วยนำไปจอดโชว์บริเวณหน้าร้านหมูกระทะเพื่อดึงดูดสายตาจากผู้ผ่านไปมาคนมากินหมูกระทะและระหว่างรอปิ้งเนี่ยคุณผู้ชมคะสั่งปลาหมึกบดไปเป็นกับแก้มนะคะก็ทำให้ช่างนุ้ยเนี่ยมีรายได้นอกเหนือจากรายได้ประจำวันจากการรับซ่อมเครื่องยนต์ช่างนุ้ยมีรายได้จากการขายปลาหมึกบดวันละ400-500ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ถือเป็นรายได้เสริมของครอบครัวอีกทางหนึ่งนะคะสำหรับสมรรถนะของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจิ๋วค่ะเห็นจิ๋วแบบนี้แต่แจ๋วนะจ๊ะใช้เครื่องยนต์เครื่องตัดหญ้าร่วมกับแบตเตอรี่ลิเธียมค่ะชาร์จไฟฟ้าได้จริงตัวรถสามารถรองรับน้ำหนักผู้โดยสารได้สูงสุดถึง100โลทำความเร็วอันนี้อาจจะไม่มากนะคะด้วยคันมันจิ๋วแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยคงไม่มีใครเอาไปวิ่งแบบสนามแข่งอยู่แล้ววิ่งได้30-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนราคาจำหน่ายใครสนใจติดต่อช่างหนุ่ยได้นะคะราคาเริ่มต้นคันละ 18,000 บาทขึ้นอยู่กับท่านต้องการอุปกรณ์เสริมแบบไหนบ้างคัสตอมได้ตามใจเลยค่ะจะเอาไปเป็นรถขายปลาหมึกแบบนี้จะเอาไปเป็นรถขายของอย่างอื่นหรือจะเอาไปใช้เพื่อการเกษตรไปตะลงตลาดอะไรท่านบอกช่างหนุ่ยได้นะคะราคาก็จะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมของแต่ละคันดิฉันบอกพี่กัดหรือยังอ้อนี่ขึ้นให้ไว้ที่หน้าจอแล้ว Facebook คุณจิตติพรอุ่นจิตติหมายเลขโทรศัพท์0856332010ค่ะ
0: ราคาไม่แพงนะคะไอเดียเก๋กู๊ดทีเดียวค่ะช่างหนุ่ยช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจค่ะ
2: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออก ผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้น

0: 02-666-0044 หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
1: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
2: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
3: ต้นทุนมันลดแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
4: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
0: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
5: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570

0: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
1: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
2: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน

ชมคะช่วงนี้มาติดตามข่าวต่างประเทศนะคะอินโดนีเซียตอนนี้สั่งปิดสนามบิน8แห่งค่ะหลังภูเขาไฟปะทุหนักมากพ่นเท่าฐานขึ้นฟ้าสูงหลายกิโลเมตรกระทบการบินค่ะทำให้นักเดินทางตกค้างกว่า 100,000 คนสำนักข่าวต่างประเทศข่าวรายงานว่าการปะทุของภูเขาไฟอานักกะรากาเตาของอินโดนีเซียส่งผลให้สนามบิน8แห่งต้องระงับการให้บริการเที่ยวบินกระทบเที่ยวบินรวมกว่า 1,500 เที่ยวและผู้โดยสารประมาณ 170,000 คนขณะที่โรงเรียนหลายแห่งต้องยกเลิกการทำกิจกรรมต่างๆและชาวประมงบางส่วนก็ต้องงดดำเรือออกจากฝั่งเนื่องจากเท่าฐานของภูเขาไฟกระจายปกคลุมหลายพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุกาโนฮัตตาในกรุงจาการ์ตานะคะก็มีเที่ยวบินถูกยกเลิก964เที่ยวและเจ้าหน้าที่สั่งระงับการบินถึงเที่ยงคืนวันจันทร์หลังตรวจพบค่ะเท่าภูเขาไฟโดยผู้บริหารสนามบินก็ได้จัดหาอาหารเครื่องดื่มและก็รถรับส่งไปยังโรงแรมให้แก่ผู้โดยสารที่ตกค้างแล้วขณะที่สายการบินหลายแห่งค่ะเช่นสิงคโปร์แอร์ไลน์มาเลเซียแอร์ไลน์แอร์เอเชียและก็กลุ่มไลออนแอร์ต่างประกาศยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าและออกจากกรุงจาการ์ตาตลอดทั้งวันเช่นกันภูเขาไฟอานักกะรากาเตาพ่นเท่าฐานปกคลุมสูงถึง 6,000 เมตรในฝั่งเกาะชวาแล้วก็สูงถึง 15,000 เมตรในฝั่งเกาะสุมาตราผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงค่ะเริ่มที่จะมีปัญหาเคืองตาจากฝุ่นเท่าฐานเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งแจกหน้ากากอนามัยพร้อมแนะให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านขณะที่บริการเรือข้ามฟากบริเวณช่องแคบสุนดายังเปิดให้บริการตามปกติแต่ทางการอินโดนีเซียนะคะกำชับให้เดินเรือห่างจากปล่องภูเขาไฟอย่างน้อย3กิโลเมตรด้านหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยอินโดนีเซียระบุว่าเจ้าหน้าที่กำลังทำฝนเทียมค่ะเพื่อที่จะช่วยล้างเท่าภูเขาไฟในอากาศทางนี้ภูเขาไฟอานักกะรากาเตาเป็นหนึ่งในภูเขาไฟ5แห่งในอินโดนีเซียที่อยู่ภายใต้การเตือนภัยระดับ3และเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าไม่มีความเสี่ยงเกิดสึนามิในขณะนี้ค่ะมาดูทางฝั่งประเทศไทยนะคะตอนนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าการบินไทยเองแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมค่ะจากสถานการณ์ภูเขาไฟกะรากาเตาหรือว่ากะรากาตัวในอินโดนีเซียที่ประทุก่อให้เกิดเท่าฐานเข้าปกคลุมท่าอากาศยานนานาชาติสุกาโนฮัตตาส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติ

0: การบินและความปลอดภัยของผู้โดยสารซึ่งบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนค่ะมีความจำเป็นนะคะต้องยกเลิกเที่ยวบินที่ให้บริการระหว่างกรุงเทพจาการ์ตาในวันที่7กันยายนนี้มีเที่ยวบินดังนี้นะคะ TG433 กรุงเทพจาการ์ตาเวลา8นาฬิกาถึง11นาฬิกา35นาทีเที่ยวบิน TG434 ค่ะจาการ์ตากรุงเทพเที่ยวบินเวลา12นาฬิกา35นาทีถึง16นาฬิกา5นาทีเวลาที่ระบุนี้เป็นเวลาท้องถิ่นนะคะซึ่งผู้โดยสารเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบสถานะเที่ยวบินและข้อมูลเพิ่มเติมง่ายๆเลยไปที่ไทยโมบายแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ thaiairways.com หรือว่า Thailand Thai Contact Center หมายเลขโทรศัพท์นะคะ023561111ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขนะคะเป็น Overseas ค่ะ Thai Contact Center อันนี้ของอินโดนีเซียนะคะหมายเลขโทรศัพท์รหัสประเทศค่ะ6221308100060อันนี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะถ้าคุณผู้ชมจดเบอร์โทรศัพท์ไม่ทันเนี่ยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแคปบนหน้าจอในขณะนี้จะมีเบอร์โทรขึ้นให้คุณผู้ชมอยู่นะคะสำหรับใครที่จะเดินทางไปอย่างอินโดนีเซียตอนนี้ต้องเช็คเรื่องของสายการบินเร่งด่วนเลยค่ะ
1: เครื่องบินขนส่งสินค้าของ Amazon นะคะถลายออกนอกรันเวย์แล้วไปพุ่งชนเข้ากับรถยนต์จนเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่สนามบินไมอามี่ของสหรัฐค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุเครื่องบินขนส่งสินค้าของ Amazon Prime Air ถลายออกนอกรันเวย์ในขณะลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นแล้วหลังจากนั้นเครื่องบินลำดังกล่าวก็ไปพุ่งชนกับยานพาหนะหลายคันที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเครื่องบินชนกับรถนะคะเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้ตามมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บอีก5ในจำนวนผู้บาดเจ็บ5คนมี3คนที่อาการสาหัสหลังเกิดเหตุท่าอากาศยานได้สั่งปิดรันเวย์และทางขับหรือแท็กซี่เวย์ทั้งหมดเป็นการชั่วคราวส่งผลให้การเดินทางทางอากาศต้องหยุดชะงักผู้โดยสารได้รับคำเตือนให้เตรียมพร้อมรับมือกับความล่าช้าครั้งใหญ่รวมไปถึงเที่ยวบินที่อาจจะถูกยกเลิกสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือ FAA ระบุว่าเครื่องบินลำดังกล่าวของ Amazon เนี่ยเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าแบบ Boeing 767-300 ซึ่งออกเดินทางจากเมืองซานฮวนในโปโตริโกโดยสายการบินขนส่งสินค้า 21 Air เป็นผู้ให้บริการเครื่องบินลำนี้ให้กับ Amazon ด้าน Amazon ระบุว่าทางบริษัทกำลังรวบรวมรายละเอียดค่ะก็ยังไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้พร้อมประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดคือความปลอดภัยสวัสดิภาพและการดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้อง
0: ทูตพิเศษสหรัฐนะคะได้เดินสายเยือนรัสเซียยูเครนค่ะเพื่อผลักดันข้อตกลงยุติสงครามในยูเครนสำนักข่าวต่างประเทศค่ะรายงานว่าสตีฟวิชคอฟและก็จาเลสคุชเนอร์ทูตพิเศษสหรัฐเดินทางเยือนกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้เข้าไปพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ท่ามกลางความพยายามของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เดินหน้าผลักดันเพื่อหาทางยุติสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูเครนแล้วก็รัสเซียที่ดำเนินมานานกว่า4ปีการเดินทางมาที่ยูเครนของวิชคอฟและก็คุชเนอร์ในครั้งนี้นะคะมีขึ้นหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทั้งสองเนี่ยได้มีการไปพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียที่กรุงมอสโกโดยใช้เวลานานถึง3ชั่วโมงค่ะแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้ข้อสรุปที่สำคัญนะคะในการแก้ปัญหาความขัดแย้งแต่ว่าอย่างไรก็ตามปูตินเนี่ยเผยว่าการหารือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งด้านเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเผยว่าขั้นตอนต่อไปก็จะมีการประกาศให้ทราบในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าทางนี้ก่อนที่วิทคอฟและก็คุชเนอร์ทูตจะเดินทางมาที่ยูเครนเซเลนสกี้กล่าวว่าเขาเนี่ยได้ประชุมเตรียมความพร้อมกับคณะเจรจาของยูเครนอยู่แล้วพร้อมย้ำด้วยว่ายูเครนเนี่ยต้องการยุติสงครามแต่จำเป็นต้องมีหลักประกันด้านความมั่นคงและฝ่ายเราได้จัดทำข้อเสนอเรียบร้อยแล้วด้วยด้านคุชเนอร์กล่าวระหว่างการหารือกับเซเลนสกี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้มอบหมายนะคะให้เขากับวิสคอฟนำเสนอวิธีทางไปสู่การยุติความขัดแย้งบนเงื่อนไขที่ถูกต้องสำหรับสันติภาพที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนในระยะยาวเขาอย่างย้ำด้วยว่าทรัมป์เนี่ยมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะเห็นสถานการณ์ความขัดแย้งยุติลงแล้วก็ได้ขอบคุณไปยังอังกฤษเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสที่ดำเนินความพยายามในการสร้างสันติภาพค่ะ
1: เมื่อสุดสัปดาห์ช่องแคบฮอร์มุสเดือดมากๆนะคะสหรัฐยิงใส่เรือของอิหร่านอิหร่านก็ยิงใส่เรือของสหรัฐล่าสุดฝั่งอิหร่านเตรียมประกาศเขตห้ามเข้า

0: ่บริเวณนอกช่องแคบฮอร์มุซค่ะสำนักข่าว AP รายงานว่านายโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านระบุว่าภายในอีกไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้อิหร่านมีแผนที่จะประกาศเขตห้ามเข้าหรือ Exclusion Zone บริเวณนอกช่องแคบฮอร์มุซโดยมุ่งเป้าไปยังเรือที่พยายามจะแล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้ภายใต้เขตห้ามเข้าดังกล่าวเรือลำใดก็ตามที่แหยมเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้นะคะด้วยความตั้งใจจะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซและถูกระบุตัวตนได้อิหร่านก็จะเพิ่มรายชื่อเรือเหล่านั้นเข้าในบัญชีคว่ำบาตรทันทีสำหรับเขตห้ามเข้าดังกล่าวจะเริ่มจากแนวปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐไปจนถึงช่องแคบฮอร์มุซและยาวต่อเนื่องเข้าไปในอ่าวเปอร์เซียด้วยค่ะอย่างไรก็ตามยังไม่แน่ชัดว่าอิหร่านกำหนดจุดใดว่าเป็นตำแหน่งของการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐที่ดำเนินมาอย่างยาวนานหลายสัปดาห์ในความพยายามที่จะสกัดกั้นไม่ให้อิหร่านส่งออกน้ำมันไปยังประเทศอื่นโดยกองทัพสหรัฐระบุว่ามีเรือรบมากกว่า20ลำที่สนับสนุนปฏิบัติการการปิดล้อมดังกล่าวนอกจากนี้สหรัฐยังดำเนินมาตรการใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านหลังจากการเจรจาล่มสำหรับความเคลื่อนไหวครั้งนี้นะคะมีขึ้น1วันหลังจากที่สหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำเพื่อตอบโต้หลังจากอิหร่านยิงขีปนาวุธใส่เรือรบของสหรัฐโดยบรรดาผู้เชี่ยวชาญเรียกการยิงขีปนาวุธครั้งนี้ของอิหร่านว่าเป็นการยกระดับความรุนแรงที่เป็นอันตรายหลังจากการโจมตีทางทะเลครั้งก่อนหน้ามักจะพุ่งเป้าไปที่เรือสินค้าเป็นหลักค่ะ
1: มาดูภารกิจนะคะช่วยเหลือสิงโตทะเลกว่า60ตัวที่รัสเซียค่ะโดยอาสาสมัครของรัสเซียนะคะได้ไปช่วยเหลือสิงโตเหล่านี้ที่ไปติดนะคะกับดักปลาแล้วก็พลาสติกค่ะจะเป็นภาพน่ารักขนาดไหนไปติดตามค่ะสำนักข่าว AP ค่ะมีการรายงานว่าบรรดาอาสาสมัครในรัสเซียค่ะได้ช่วยเหลือสิงโตทะเลแล้วก็เป็นสิงโตทะเลสเตลเลอร์นะคะซึ่งเป็นสิงโตทะเลสายพันธุ์ที่มันมีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาสิงโตทะเลทั้งหมดเนื่องจากพวกมันเนี่ยได้รับผลกระทบจากตาข่ายจับปลาค่ะแล้วก็ขยะพลาสติกนะคะคุณผู้ชมน่าสงสารมากๆคือน้องๆเหล่านี้อยู่บริเวณนอกชายฝั่งเกาะตูเลนีทางตอนออกไกลของรัสเซียโดยการทำประมงอย่างหนาแน่นในพื้นที่ดังกล่าวทำให้สิงโตทะเลเหล่านี้เสี่ยงที่จะเข้าไปติดในตาข่ายจับปลาซึ่งอาจทำให้พวกมันได้รับบาดเจ็บและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะ หลังจากเหล่าอาสาสมัครนะคะใช้เวลาอยู่บนเกาะแห่งนี้เป็นเวลา10วันพวกเขาเองเนี่ยสามารถช่วยเหลือสิงโตทะเลได้ถึง65ตัวซึ่งสิงโตทะเลหลายตัวค่ะมีทั้งตาข่ายและพลาสติกเนี่ยติดอยู่ที่คอคุณผู้ชมดูภาพเนี่ยน่าสงสารมากนะคะแล้วก็ที่ตัวเต็มไปหมดเลยเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้อุปกรณ์ในเรื่องของตัดตาข่ายเหล่านั้นออกจากตัวน้องๆสำหรับเกาะแห่งนี้ก็เป็นเกาะขนาดเล็กในทะเลโอคอสที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่อีกทั้งมันเป็นยังแหล่งผสมพันธุ์ของสิงโตทะเลสายพันธุ์ดังกล่าวด้วยเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียนะคะนอกจากนี้เกาะแห่งนี้ยังไม่อนุญาตให้เรือต่างๆเข้าใกล้เกาะในระยะที่ใกล้กว่า48กิโลเมตรแล้วก็ต้องส่งเสียงเตือนทุกครั้งหากเข้าใกล้เกาะในขณะที่อากาศยานก็ไม่ได้รับอนุญาตให้บินผ่านเช่นกันเนื่องจากเกรงว่าจะไปรบกวนนะคะสิงโตทะเลเหล่านี้โดยตลอดช่วง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ๆเหล่าอาสาสมัครค่ะจะต้องเดินทางไปยังเกาะดังกล่าวเป็นประจำทุกปีเพื่อที่จะช่วยเหลือสิงโตทะเลเหล่านี้ค่ะโหน่ารักมากๆแล้วก็เยอะมากๆเลยนะคะ

ข่าวกีฬานะคะเริ่มต้นด้วยความเคลื่อนไหวฟุตบอลก่อนเลยค่ะพรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชั่ว3แต้มแบบน่าเสียดายฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่3แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกเสมอกับเอฟเวอร์ตัน2ประตูต่อ2ค่ะโดยทั้ง4ประตูเกิดขึ้นในครึ่งหลังซึ่งแมนยูไนเต็ดนำก่อนในนาทีที่46จากไบรอันเอ็มโบโมจากนั้นเจ้าบ้านมาได้ประตูตีเสมอ1-1ในนาทีที่83จากไคริกจอชจนมาถึงช่วงท้ายเกมนะคะนาที88แมนยูก็ขึ้นนำ2-1จากลูกมงของเบนจามินเซสโกในช่วงทดเจ็บนาที90+5เอฟเวอร์ตันมาได้ประตูตีเสมอ2-2จากลูกยิงไกลของเอ็นสลีย์แมตต์แลนไนท์ทำให้ทีมปีศาจแดงพลาดเก็บ3แต้มไปอย่างน่าเสียดายสุดท้ายแบ่งกันไปทีมละแต้มเสมอนะคะเลยทำให้แมนยูมีเพิ่มเป็น4คะแนนจาก3นัดรั้งอันดับที่11ส่วนเอฟเวอร์ตันมี5แต้มอยู่ที่8ค่ะในขณะที่คู่บิ๊กแมตช์อาร์เซนอลเปิดบ้านพบกับเชลซีเกมนี้เชลซีขึ้นนำเร็วตั้งแต่นาทีที่2จากลูกยิงของมอร์แกนโรเจอร์ทำให้ทีมปืนใหญ่เสียประตูแรกในฤดูกาลนี้แต่หลังจากนั้นในนาทีที่25อาร์เซนอลก็มาได้ประตูตีเสมอเป็น1-1นะคะจากประตูของ

0: ไคฮาแวตและมาได้ประตูชัยแซงชนะในนาทีที่50จากลูกยิงของมาตินโอเดกาดอาร์เซนอลชนะ2-1มี9คะแนนเต็มจาก3นัดรั้งรองจ่าฝูงแม้จะมีแต้มเท่ากันกับแมนซิตี้จ่าฝูงแต่ว่าได้ประตูได้เสียอาร์เซนอลเนี่ยตอนนี้เป็นรองนะคะในขณะที่เชลซีแพ้นัดแรกของฤดูกาลมี6คะแนนเท่าเดิมอยู่อันดับ4ค่ะขอบคุณแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์ด้วยนะคะและต่อที่ฟุตบอลอาร์เจนตินาโปรเฟชชั่นแนลลีกนัดที่8ค่ะศึกคลาสสิโกเดโรซาริโอระหว่างโรซาริโอเซ็นทรัลพบกับนีเวลส์โอนบอยส์โดยเป็นเกมในบ้านเกิดของลีโอเนลเมสซี่นะคะและในเกมนี้นาทีที่10เกมต้องหยุดชั่วคราวเพื่อให้นักเตะยืนปรบมือเป็นเวลา1นาทีแสดงความเคารพต่อเมสซี่หลังจากที่ตำนานเบอร์10ของทัพฟ้าขาวได้ประกาศเลิกเล่นทีมชาติอย่างเป็นทางการโดยหลังจากนี้เกมทุกนัดทั้งหลีกชายและหญิงในอาร์เจนตินาจะต้องหยุดเกมในนาทีที่10แล้วก็ปรบมือ1นาทีเช่นเดียวกันตามประกาศของสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาเรียกได้ว่าเมสซี่นี่เป็นตำนานจริงๆนะคะส่วนผลของการแข่งขันคู่นี้เสมอกันไป1-1ค่ะทำให้โรซาริโอเซ็นทรัลมี12คะแนนจาก8นัดรั้งอันดับที่7ของกลุ่ม B ส่วนนีเวลส์โอนบอยส์มี12คะแนนนะคะคะแนนเท่ากันแต่ว่ารั้งอันดับที่6ของกลุ่ม A อยู่คนละกลุ่มค่ะ
1: ไปต่อที่เทนนิสแกรนด์สแลมนะคะสุดท้ายของปี US Open ที่สหรัฐค่ะคาร์ลอสอัลคาราซยังเดินหน้าผ่านเข้ารอบไปได้ค่ะเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ชายเดี่ยวรอบ4ค่ะคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกมือ2ของรายการจากสเปนยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะคะสยบความสงสัยเรื่องความฟิตหลังห่างหายไปนานถึง4เดือนโดยแมตช์นี้เอาชนะทอมมี่พอลมือ21ของโลกมือวาง20ของรายการนักขวดวัย29ปีของเจ้าถิ่นไป3เซตรวด6-4 6-3 และ6-4เก็บชนะในศึกแกรนด์สแลมได้เป็นนัดที่18ติดต่อกันแล้วก็ในรายการเพิ่งเสียไปเพียงเซตเดียวค่ะอัลคาราซยังอยู่ในเส้นทางป้องกันแชมป์ได้ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเบนเชลตันอีก1นักขวดอเมริกันมือ8ของรายการค่ะส่วนหญิงเดี่ยวรอบ4เช่นกันนะคะอารีนาสบาเลนกามือ1ของโลกมือวางสูงสุดของรายการจากรัสเซียพบกับเทเลอร์เทาเซนมือ96ของโลกเจ้าถิ่นคู่นี้นี่เจอกันครั้งแรกแล้วก็ไม่พลิกล็อกค่ะสบาเลนกายังเดินหน้าเข้ารอบต่อไปได้ด้วยการหวดชนะ2เซตรวด6-4และ6-3โดยในรอบก่อนรองชนะเลิศนักขวดสาวมือ1ของโลกจะไปพบกับลินดานอสโความือ6ของโลกและของรายการจากเช็กค่ะซึ่งนอชโความือ6ของโลกนะคะและของรายการจากสาธารณรัฐเช็กแชมป์วิมเบิลตันคนล่าสุดว่าจะผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปได้เนี่ยต้องดวลดุเดือดเลยนะคะกับมาตาคอชยุกมือ11ของโลกและของรายการจากยูเครนถึง3เซตกว่าจะเป็นฝ่ายชนะไปด้วยสกอร์7-5 5-7 และ6-4ทำให้นอชโควาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ US Open เป็นครั้งแรกในอาชีพแล้วก็ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์แกรนด์สแลม2รายการติดต่อกันด้วยค่ะ
0: ก่อนที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ที่ประเทศญี่ปุ่นจะเริ่มเปิดชิงชัยในวันที่19กันยายนนี้นะคะเราจะพาไปติดตามความพร้อมและพรีวิวความหวังของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในช่วง Road to Asian Games วันนี้เริ่มต้นด้วยกีฬาเทควันโดค่ะ

0: เทควันโดหนึ่งในกีฬาความหวังของไทยในศึกเอเชียนเกมไอจีนาโกย่าครั้งนี้นะคะจอมเตะไทยได้โควต้า10คนชิง11เหรียญทองค่ะแบ่งเป็นประเภทต่อสู้ชาย4คนหญิง4คนและภูมิเซ่2คนโดยประเภทต่อสู้นะคะจัดแข่งน้อยกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากเจ้าภาพญี่ปุ่นลดจำนวนรุ่นให้เท่ากับโอลิมปิกเกมส์พร้อมทั้งเปลี่ยนกฎกติกาไม่มีการชาเลนจ์อีกด้วยโดยจอมเตะไทยพร้อมสู้ศึกครั้งนี้นะคะฟิตเต็มร้อยหลังมีการเก็บตัวฝึกซ้อมและลงแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องแต่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของอาการบาดเจ็บซึ่งนายใหญ่ของสมาคมกีฬาเทควันโดนายพิมลศรีวิกรยอมรับนะคะว่าศึกเอเชียนเกมครั้งนี้มีเรื่องหนักใจหลายเรื่องทำให้ตั้งเป้าเบื้องต้นไว้ที่1เหรียญทองค่ะ
1: ซึ่งเราก็เสียเปรียบเพราะว่าก็แปลว่าพอเป็น4รุ่นก็คือว่ามันก็มีความห่างของแต่ละรุ่นเช่นว่าหยูบัลลังก์ที่เคยได้เหรียญทองในเอเชียนเกมเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเขาเล่นในเวท63กิโลนะ63กิโลพอครั้งนี้ก็บอกว่า63กิโลไม่มีแล้วเขามี68มี59แล้วก็ไป68เลยทีนี้หยูจะลงมาเล่น50

0: 9กิโลมันก็ไม่ไหวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าน้ำหนักจริงเขาอาจจะ65นะเขาก็ลดลงมาเล่นที่63แต่จะบอกว่า65 66กิโลจะมาเล่นที่59เลยรีดน้ำหนักลงมาเนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเขาก็ต้องเล่นน้ำหนักเล่นในน้ำหนัก68ซึ่งก็จะเจอคนที่ตัวสูงกว่าที่เขาเล่น70แต่เขาจะลดลงมาเล่น68นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้กำชับกับเชไว้แล้วแหละนะฮะว่าคุณก็ต้องตระหนักในเรื่องนี้แล้วก็ต้องวางแผนคือแน่นอนครับเราเบากว่าเราเตี้ยกว่าบ้างไม่ได้มากนะคืออยู่สูง192อ่ะนะฮะแม้แต่เทียบกับรุ่น68ก็ไม่ได้ว่าเตี้ยนะครับแต่อาจจะเตี้ยกว่าเล็กน้อยนะฮะก็ใช่ว่าเราจะสู้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องพยายามเต็มที่ครับแล้วก็โอกาสเราก็มีที่เราจะสร้างผลงาน
1: โดยที่ผ่านมาความหวังของทีมจอมเตะไทยนะคะอยู่ที่เทนนิสพาณิพักวงพัฒนากิจดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันที่ได้อำลาทีมชาติไปแล้วทำให้ความหวังครั้งนี้ตกไปอยู่ที่ตัวเต็งอย่างอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงที่เคยฝากผลงานด้วยเหรียญทองในรุ่น63กิโลกรัมในเอเชียนเกมครั้งที่แล้วแต่หนนี้อยู่ต้องขยับขึ้นมาแข่งในรุ่น68กิโลกรัมซึ่งอาจเสียเปรียบด้านรูปร่างน้ำหนักรวมถึงพละกำลังแต่เจ้าตัวยืนยันไม่กังวลและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญกลับมาฝากคนไทยให้ได้ค่ะ
2: ตัวอยู่เองไม่กดดันตัวเองครับเพราะว่ากดดันแล้วก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อตัวอยู่เองครับยังไงอยู่ก็ต้องเต็มตัวให้ดีที่สุดนักกีฬาประเทศอื่นก็คอยแก้เกมอยู่ครับอยู่ก็เล่นเหมือนเดิมไม่ได้เพราะก่อนหน้านี้ก็แพ้มาตกรอบมาครับซึ่งตอนนี้ก็พยายามอะไรที่ทำได้ดีก็พยายามพัฒนาตัวเองครับตอนที่ตัวเองเป็นข้อเสียก็พยายามแบบไม่ให้เป็นข้อเสียในอนาคตพัฒนาตัวเองตลอด
1: โดยหลังจากนี้นะคะทัพจอมเตะไทยจะไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้นักกีฬามีสมาธิให้ได้มากที่สุดจากนั้นจะไปเก็บตัวต่อที่ประเทศญี่ปุ่นวันที่21ถึง27กันยายนนี้ก่อนเดินทางเข้าหมู่บ้านนักกีฬาพร้อมลงแข่งขันวันที่1ถึง3ตุลาคมค่ะ

0: คุณผู้ชมคะทีมชาติไทยยู20พ่ายอิรักยู20นะคะในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027ค่ะการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3ค่ะฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงสนามพบกับอิรักรุ่นอายุไม่เกิน20ปีโดย2เกมแรกเนี่ยทีมชาติไทยยู20เอาชนะ UAE แล้วก็เติร์กเมนิสถาน1-0ส่วนอิรักค่ะแพ้เติร์กเมนิสถานแล้วก็ชนะ UAE มาได้ซึ่งผลการแข่งขันในเกมนี้ปรากฏว่าทีมชาติไทยพ่ายอิรักไปด้วยสกอร์1-3จบรองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027ในระหว่างวันที่24มีนาคมถึง10เมษายนปีหน้าโดยจะแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลกอยู่20ประจำปี2027นะคะที่อุซเบกิสถานแล้วก็อาเซอร์ไบจานต่อไปค่ะไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยได้ลงฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันคิตะคิวชูซิตี้เจเนอเรลประเทศญี่ปุ่นเพื่อลุยศึกชิงแชมป์เอเชียนัดที่2พบกับเกาหลีใต้ในวันนี้เวลา 15:00 นซึ่งทีมชนะค่ะจะการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีโดยโค้ชปาร์คกีวอนได้เน้นหลายทักษะทั้งเรื่องการบล็อกการเสิร์ฟแล้วก็การตีบอลให้มีสปีดซึ่งสภาพทีมเนี่ยไม่มีปัญหานะคะเรื่องของอาการบาดเจ็บส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการเจ็บที่มีติดตัวมาส่วนสภาพจิตใจนี่ค่อนข้างดีเลยแล้วก็สถิติการพบกันนะคะไทยอาจจะเป็นรองเกาหลีใต้แต่ว่าครั้งล่าสุดที่เจอในเกม AVC Cup 2026เนี่ยเมื่อเดือนมิถุนายนไทยเองก็สามารถเอาชนะเกาหลีใต้มาได้3-2เซตทีเดียวค่ะ
1: หมดเวลาเที่ยงวันทันข่าวนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าวสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ของดีโปรเด่นมาเสิร์ฟเปิดตลาดถึงบ้านคุณเพียงแค่คุณเปิดจอแล้วก็รอชมเท่านั้นเองค่ะ
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายโมงครึ่งแบบนี้นะครับทางททบ5นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้พอตลาดเปิดปุ๊บก็หิวขึ้นมาทันที
0: โอ้คึกเลย
1: แต่วันนี้อยากได้อะไรที่มันแบบว่าเฟรช
0: กระชุ่มกระชวย
1: กระชุ่มกระชวยสดชื่นกินแบบว่าปกติก็ได้หรือบางทีเนี่ยคือ
0: เป็นไรเกิดอะไรขึ้นคะ
1: คือบางทีเขาเรียกว่าเจ็บคอก็สามารถทานได้แต่คุณผู้ชมพี่ต๊อกผมไม่เอาแบบน้ำตรงน้ำตาลความหวานอะไรแบบนั้นผมไม่เอานะ
0: เอาทั้งของดีทานแล้วมีประโยชน์หลับสบายมีคุณค่าเสริมภูมิเยอะขนาดนี้จัดให้สิคะจะรออะไรนะคะเรามีน้ำผึ้งป่าเดือน5กับเจ้าของผลิตภัณฑ์รออยู่แล้ว
1: ไปกันดี
2: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้ก็จะบอกว่านะคะในฐานะเจ้าของแบรนด์นะคะภูมิใจนำเสนอจริงๆค่ะของดีของคนไทยที่หลายคนอาจจะลืมไปแต่วันนี้ขอยกนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5ในแบรนด์ที่ชื่อว่ามหาสุขนั่นเองค่ะแบรนด์เนี้ยคือต้องบอกว่าเราตั้งใจนะคะต้องบอกว่าทำทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วยซึ่งตัวนี้นะคะได้รับรางวัลโอท็อปด้วยนะคะและที่สำคัญคือตัวนี้ยังได้รับการรับรองจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมีอย.กำกับอีกด้วยนั่นเองซ
0: ึ่
3: งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มีความชื้นต่ำนะคะแต่ว่าความเข้มข้นสูงแต่ต้องบอกว่าเป็นน้ำผึ้งที่ได้เนื้อป่านะคะที่มาจากเกสรดอกไม้ของป่าเบญจพรรณซึ่งตัวนี้เนื้อน้ำผึ้งทุกหยดนะคะต้องบอกว่ามาจากทางด้านของป่าที่อยู่ในลึกสุดของไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจังหวัดชุมพรนะคะและก็ทางภาคเหนือค่ะไม่ว่าจะเป็นแพร่เป็นน่านนะคะแล้วก็ยังจะมีทางด้านของเชียงรายเชียงใหม่ต่างๆด้วยซึ่งต้องบอกว่าน้ำผึ้งของเราเนี่ยเลี้ยงอยู่ในฟาร์มปิดแต่ว่าอยู่ในป่าเลยนะคะซึ่งแม่พันธุ์ผึ้งของเราแต่ละตัวเนี่ยนะคะจะคัดสรรเนื้อน้ำผึ้งเน้นๆ นะคะ
0: หนัก
3: ๆแล้วต้องบอกว่าความหอมหวานเนี่ยละมุนไม่แสบคอไม่หวานเปรี้ยวไม่หวานบาดคอแต่จะหวานหอมแล้วฟุ้งกลิ่นดอกไม้
0: นี่คือน้ำลายหยด
3: แล้วตัวนี้ต้องบอกว่าเนื้อน้ำผึ้งของเราเนี่ยนะคะต้องบอกว่า1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวคือมันจะเก็บได้แค่ตอนต้นปีไปจนถึงนะคะประมาณช่วงเมษาพฤษภา
0: ไม่น่าเขาเรียกน้ำผึ้งป่าเดือน5
3: ถูกต้องเพราะว่ามันจะไม่มีความชื้นมาผสมผสานอยู่ในน้ำผึ้งแล้วมันสามารถเก็บไว้ได้นานหลายปีเลยแล้วเนื้อน้ำผึ้งคุณจะเห็นไหมความเข้มข้นของเขาและการบรรจุพันธุ์เราได้รับรางวัลนะคะตัวนี้มีการตรวจสอบจาก HACCP ซึ่งตรงนี้โรงงานการผลิตของเราเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าตรวจสอบผ่านการความคัดสรรนะคะอย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้ทุกขวดนะคะในการบรรจุพันธุ์ที่สะอาดคุณผู้ชมคะอยากให้ดูขวดตรงนี้นิดนึงนะคะขนาด 1,000 ml แบบนี้คือพูดง่ายๆเท่ากับ1ลิตรหลายคนบอกว่าทาน
0: ใหญ่นะใหญ่มากเลยนะ
3: ใหญ่มากค่ะเป็นของดีของคนไทยแล้วตัวนี้นะคะต้องบอกว่าน้ำผึ้งของเราคุณผู้ชมอยากให้ดูด้านหลังตรงนี้เขาจะไม่มีตะกอนเลยแล้วจะเป็นสีเหลืองอำพัน
0: เหลืองทอง
3: ใช่ถูกต้อง
0: หนึ่งน่าทานมาก
1: เดี๋ยวเทให้ดูได้ไหม
3: ได้เลยค่ะ
0: คือพูดมานี่คือเราก็ยืนกึ่งน้ำลาย
3: ค่ะคุณผู้ชมขาอยากให้เห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมขาเห็นไหมคะว่าเนื้อความเข้มข้นของเราหนืดเข้มข้นแต่ไหลช้าเพราะไม่มีความชื้นค่ะคุณผู้ชมขาดังนั้นเนี่ยสีทองอำพันอล่ามแบบนี้จะแตกต่างจากที่อื่นๆเพราะว่าส่วนใหญ่บางคนจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลไหม้แต่ของเราเหลืองทองอำพันนี่คือน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5ที่อยากให้คุณลองแล้วกลิ่นความหอมคือมันหอมสดชื่นขออนุญาตทานให้โ
0: จอ่ะให้ดูนะทานแบบนี้ก็ได้ผสมน้ำชงก็ได้ราดขนมก็ได้เรียกว่าหลากหลายเมนูถ้าอยากได้วันนี้เจ้าของแบรนด์มาเองจัดให้กับช่วงนี้เลยตลาดโปรเด็ดค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้นะคะมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้จัดให้นะคะของแท้ของดีของเด็ดเลยนะคะที่สำคัญเนี่ย1

0: ขวดไซส์ใหญ่ๆ 1,000 ml หรือว่า1ลิตรนี่แหละวันนี้2ขวดไม่พอนะ2ขวดปกติ 1,780 บาทนะวันนี้เราลดราคาให้เหลือแค่990บาทแล้วก็ยังมีแถมให้นะคะเป็นอีก1ขวดใหญ่ไซส์เดียวกันเลยนะแล้วก็ยังมีกระเป๋าผ้ามหาสุขอันนี้เอาไปใส่น้ำผึ้งเป็นของขวัญของฝากได้เลยรวมถึงแก้วพร้อมฝาปิดสวยหรูขออนุญาตค่ะสีครับแบบให้อีก1ใบค่ะ
1: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ในจอนี่นะครับคือแค่ได้2ขวดก็คุ้มแล้ว
0: จริง
1: เพราะว่าจาก 1,780 บาทคือ990บาทนี่ถือว่าคุ้มแล้วเราได้ของแถมอีกเยอะมากเลยนะฮะคุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้นะครับนี่คือมหาสุขนะครับน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ๆเลยนะครับ1ปีเก็บได้ครั้งเดียวมีติดบ้านไว้เก็บได้นานนะครับแล้ววันนี้จัดไปเลยนะครับ2ขวดปกติแล้ว1ขวดนะฮะ890บาท1ลิตร2ขวด 1,780 วันนี้พิเศษ990บาทแล้วก็ยังมีอีก1ขวดแถมฟรีให้ด้วยอีก1ลิตรนะครับไซส์เท่ากันเลยทั้งหมดที่คุณได้ไปคือ3ขวดกระเป๋าผ้าด้วยนะครับแล้วก็ยังมีแก้วพร้อมฝาปิดคละสีคละแบบให้ทั้งหมดนี้ราคาเต็ม 3,550 บาทแต่วันนี้ให้พิเศษ990บาทเท่านั้นครับ
0: อย่าหมดแต่ดูเพลินนะจ๊ะ0266600028นะคะสแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมานะคะโปรโมชั่นมีตั้งแต่1มีนาคม69ถึง31มีนาคม70ค่ะคุณผู้ชมค่ะสายแน่นมากตอนนี้กดกันรัวๆเลยนะเพราะอะไรได้เยอะได้คุ้มคือวันนี้ขวดใหญ่ๆ 1,000 ml 1ลิตรต่อขวดเนี่ยคือคุณได้2บวกอีก1คือ3ขวดใหญ่ๆได้ทั้งกระเป๋าสวยๆให้เป็นของขวัญของฝากก็ได้ให้เป็นพร้อมแก้วฝาปิดอีกทุกคนรีบกดรีบโทรให้ทานโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะเฉพาะแฟนๆรายการเท่านั้นนะ
1: แล้วนี่ถืออยู่ในมือนี่ขวดใหญ่มากเลยนะไม่ต้องแล้วนมก็หอม
2: หอม
1: แล้วเมื่อกี้นะเห็นสีนะสีดีมากเลยนี่คือน้ำผึ้งแท้ถูกไหม
2: น้ำผึ้งแท้
1: น้ำผึ้งป่าแท้เลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: คือ1ปีเก็บได้ครั้งเดียว
2: ครั้งเดียวเลยคือต้องบอกว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาจะเก็บก็คือต้นฤดูก็คือว่าพูดง่ายต้นปีคือมกราเนาะแล้วก็ยาวไปเลยค่ะจนถึงประมาณเมษาพฤษภาซึ่งการเก็บเกี่ยวของเขาเนี่ยคือต้องบอกว่ามันจะต้องแบบไร้ความชื้นก็คือพูดง่ายไร้ฝนนั่นเองดังนั้นเนี่ยมันจะได้ความเข้มข้นความหนืดและราคาแพงที่สุดเทียบกับน้ำผึ้งป่าทั่วๆไปหรือว่าน้ำผึ้งที่อื่นๆที่ไม่ว่าจะเป็นดอกลิ้นจี่ดอกลำไยหรือน้ำผึ้งดอกต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่มันจะมีความชื้นผสมผสานนะคะแต่ว่าตัวนี้สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานสำหรับน้ำผึ้งป่าเดือน5ประมาณแรมปีเลยนะ
1: แสดงว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะว่าเพิ่งเก็บเกี่ยวมา
2: ใช่
1: แล้วก็เอามาขายแบบนี้เก
2: ็
1: บไว้ที่บ้านเก็บได้หลายปี
2: หลายปีเลยไม่มีวันหมดอายุ
1: มิเดี๋ยวนะคุณผู้ชมมีคนแอบกินด้วย
2: เป็นยังไงบ้าง
1: ต้อง
2: หล
1: าย
2: คน
1: หรอ
2: เป็นไงคะรสชาติ
0: จะบอกเลยว่ามันอร่อยแล้วมันไม่ได้หวานแหลมแล้วมันหอมมันแบบโอ้โหกลมกล่อม
2: ใช่
0: คือจะบอกว่าอันนี้แหละคือน้ำผึ้งแท้ที่บอกเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ดีมาก
2: มันฟุ้งในเรื่องของดอกไม้ไหมคะ
0: มันหอม
2: มันหอมกลิ่นฟุ้งดอกไม้ป่าเบญจพรรณ
0: บอกไม่ถูกมันหอมมากมันต้องลองอ่ะ
1: แต่ทีนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงผึ้งเสร็จปุ๊บเก็บมาเสร็จปุ๊บก็คือเอามาขายเลยไม่ใช
2: ่
1: โรงงานการผลิตของเขาก็ทันสมัยด้วย
2: ถูกต้องค่ะได้รับรางวัลด้วยนะคะกับ SACCP ซึ่งตรงนี้เขาจะมีการตรวจนะคะแล้วก็น้ำผึ้งทุกขวดของเราเนี่ยจะได้คุณภาพคัดสรรนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีความเข้มข้นสูงดังนั้นเนี่ยนะคะสดใหม่เพราะว่าขายดีและส่งออกต่างประเทศตอนนี้ยังไม่ทันเลยแต่วันนี้คนไทยจะเป็นครั้งแรกที่จะได้ทานน้ำผึ้งมหาสุขนะคะที่มีความเข้มข้นสูงและของแท้ของดีหอมหวานอร่อยหอมละมุนเป็นของขวัญของฝากช่วงเทศกาลปีใหม
0: ่
2: หร
0: ือ
2: สงกรานต์แบบนี้ก็ได้
0: ดีมากผู้ใหญ่ชอบ
2: วันนี้ได้รับรางวัลโอท็อปนะคะหลายคนที่ทานคู่กับนมก็ได
0: ้
2: ทานคู่กับไปพวกแบบว่าไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะตัวนี้จะช่วยตัดในเรื่องของความขมฝาดของกาแฟได้ดีมากๆแล้วที่สำคัญคือต้องบอกว่ามาจากธรรมชาติ 100%
0: เนี่ยจะบอกว่าเขาไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นงั้นถามหน่อยคุณออยถ้าสมมุติว่าเรายังไม่เปิดเนี่ยได้ไปแบบนี้เป็นของขวัญของฝากก็ได
2: ้
0: เก็บไว้ได้นานไหม
2: โอ้หลายปีค่ะ
0: ยังไม่ทาน
2: หลายปีเลย
0: สบายมากเลย
2: 5ปีก็ยังได้เลย
1: โอ้สบายสบาย
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหายห่วงเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ต้องย้ำว่าต้องเป็นของแท
2: ้ใช่
1: ของแท้เท่านั้นนะคุณผู้ชมอย่างนี้ผมเป็นคนที่ทานน้ำผึ้งอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนดูแลสุขภาพบางทีการดูแลสุขภาพเนี่ยนะฮะน้ำตาเนี่ยผมจะเรียกว่าปฏิเสธ
0: เลยเลี่ยงเลยเลี่ยงไป
1: ทีนี้เวลาเรากินกาแฟเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเราก็อยากจะได้ความหวานนิดนึงแต่ผมจะเลือกเอาก็คือผมอยากได้รสชาติจากน้ำผึ้งนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะลองชงให้คุณผู้ชมได้ดูว่าพอเราใช้น้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งป่าแท้นะฮะเดือน5ขออนุญาตดมก่อน
2: เป็นไงบ้าง
1: มันหอมมากผมขอชิมด้วยได้ไหม
2: ได้เลยค่ะ
1: เมื่อกี้นี้เห็นพี่ต้อเขาชิม
0: เป็นไงเป็นไง
2: คือตัวนี้คือมันจะเข้มข้นสูงแต่ละว่าไหลหนืดช้านะคะเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้มันจะมีดีเทลโมเลกุลต่างๆนะคะที่เป็นน้ำผึ้งแบบจากรวงผึ้งหยด
1: โทษนะฮะ
2: ทุกหยด
0: นี่เห็นไหมให้พ
2: ี่
0: วินชิมเป็นไง
2: เป็นไงคะรสชาติต้องถามก่อน
0: โอ้โหโอ้โหฟิน
2: ฟิน
0: ค
2: ุ
0: ณคะคุณคะ
1: คุณเดี๋ยวนะคุณทิ้งเวลาให้ผมได้ชิมได้ละเมียดนิดนึงมันอร่
2: อ
1: ยมันหอมแล้วมันไม่บาดคอ

0: ช่แล้วไม่หวานเปรี้ยวนี่คือเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งมหาสุขที่ไม่เหมือนใคร
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณชงกาแฟรอกินหน่อยสิ
2: ชงกาแฟให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะว่าถ้าเกิดผมผสมลงไปในน้ำผมขออนุญาตใช้น้ำอุ่นนะไม่อยากใช้น้ำร้อนเพราะว่ากลัวว่าคุณค่าของมันเนี่ยมันจะหายไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คน
0: ใช่
2: ไหมฮะคุณผู้ชมครับเอาไปทำที่บ้านได้เลยนะครับมีมะนาวหน่
0: อ
2: ยนะฮะมะนาวเนี่ยมันจะทำให้เหมือนแบบตัด
0: ใช่ถูกต้อง
2: เปรี้ยวความสดชื่น
1: จริงนะอากาศร้อนๆแค่น้ำผึ้งมะนาวก็ยอมแล้วอ่ะถ้ากินกาแฟก็ใส่กาแฟไปก็ได
2: ้มะนาวมะนาว
0: ใส่มะนาวลงไปได้เลยแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะอันนี้คือต้องบอกว่าทางคุณวินที่ทำอยู่เหมือนบาริสต้าที่ทำอยู่ในร้านกาแฟเลย
2: ผมจะเทลงไปนะฮะกาแฟเนี่ยผมทำเป็นแบบเอสเปรสโซ่
1: น่ากินมาก
0: โอ้สวยมากแล้วเชื่อไหมว่าถ้าเกิดเราทานแบบนี้ทุกวันนะมันจะได้ความสดชื่นเพิ่มพลังงานดีมาก
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: จิบไหมคะพี่วิน
2: ผู้ชมครับนี่คือกาแฟที่ผมว่านะมันจะได้ประโยชน์แล้วก็คือมันไม่หวาน
1: ค่ะ
2: ไม่ได้หวานของน้ำตาลแต่ได้รสชาติหวานของน้ำผึ้งป่าแท้ๆเลย
1: ค่ะ
2: ขออนุญาตนะคุณ
1: ในระหว่างที่พี่วินชิมอยู่เนี่ยคุณต๋อจะบอกอย่างนี้คุณออยได้ยินมาว่าสรรพคุณเนี่ยถ้าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้เนี่ย
0: ค
1: ือกินเนี่ยใครที่มีแอ๊ะแคะแคะคอก็ดื่มดี
0: อันนี้คือได้เลย
1: นอนหลับสบายนี่บอกไว้เลยว่าเป็นคนรักสุขภาพทำกรีกโยเกิร์ตนี่ทำทานเองนะปกตินะคะใครที่แบบดูแลสุขภาพจะรู้แล้วปกติเราก็จะใส่พวกท็อปปิ้งพวกนี้ทุกคนขาเราก็จะโรยแล้วแต่ชอบอันนี้ใส่ไปแบบว่าอ่ะแล้วแต่ใครดูแลสุขภาพมากน้อยอยากจะใส่อะไรได้หมด
0: โอ้ยน่ากินอ่ะ
1: ใช่ผลไม้ก็ได้หรือบางคนเนี่ยทำอย่างที่คุณออยบอกคือเอากล้วยแล้วจุ่มน้ำผึ้งของเราน้ำผึ้งมหาสุขเนี่ยก็คือฟินแล้ว
0: แล้วจริงๆทานดีมากเพราะว่าช่วยระบบลำไส้ในเรื่องของการย่อยอาหารดี
1: ดีมากเลยใช่ไหมคะคือปกติอ่ะคนอื่นเขาอาจจะใส่กันแบบนี้อ่ะสวยๆประมาณนี
2: ้
1: แต่ขอโทษเถอะถ้าเป็นตอเนื่องจากเราเป็นแบบเจ้าแม่กรีกโยเกิร์ตพร้อมกับน้ำผึ้งขออนุญาตเทจากขวดได้ไหมคะ
0: ได้เลย
1: เทจากขวดเลยนะ
0: ได้เลยค่ะ
1: คืออยากได้ความแบบเยอะ
0: ๆ
1: คุณภู
0: ดูสิ
1: ใช่อยากได้แบบเยอะๆ
0: ช้ำมาก
1: แบบช้ำช้ำว้าว
0: ว้าวเลย
1: ว้าวแบบ
0: หยดแบบสุดยอด
1: ทุกคนค่ะอย่าหาว่างั้นงี้เลยนะคะหนึ่งสองเข้าปากค่ะ
2: ครับ
0: ว้าว
2: แม่ฉีกกดวงการทีวีอาหารมันคือทุกรายการเลยแม่กินได้อร่อยมาก
0: ใช
2: ่แม่ไม่ห่วงสวยแล้วตอนน
1: ี้ไม่คือมันฉ่ำแล้วแบบไอ้ความที่แบบกรีกโยเกิร์ตมันมีความเปรี้ยวแล้วมันตัดหวานหอมของน้ำผึ้งกำลังดีมากควร
0: ใช่ค่ะซึ่งมันแตกต่างจากน้ำตาลนะเพราะว่าอะไรน้ำตาลมันไม่มีความหอมมันไม่มีความหวานแบบว่าเหมือนกับน้ำผึ้งที่ได้จากธรรมชาติ 100% แบบน
2: ี
0: ้แล้วตัวนี้นะคะพอเราทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยระบบลำไส้ของเรามันจะสามารถย่อยได้ทันทีและสามารถนำพลังงานนี้ไปใช้ได้ทันทีเลยดังนั้นเนี่ยตัวนี้คุณผู้ชมออยแนะนำนะคะสามารถทานได้ทุกเช้าขวดนึงเนี่ยสำหรับออยเองที่บ้านออยทานเป็นประจำเดือนนึงก็หมดแล้วค่ะ
1: ใช่นะยาวๆแล้วทานได้ทั้งบ้านเอาจริงคือมันได้ประโยชน์ด้วยได้สุขภาพที่สำคัญเราได้น้ำผึ้งแทนน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขอ่ะ
2: คุณผู้ชมครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวกันนะ
0: ใช่ๆๆค่ะ
2: เขาตัวผึ้งน้องผึ้งเนี่ยเขาจะไปสะสม
0: ะ
2: นะฮะจากเกสรดอกไม้แล้วซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที
0: ่เ
2: ขาก
0: ำลัง
2: เบ่งบาน
0: ใช่ถูกต้อง
2: ดอกกำลังเบ่งบานเกสรกำลังดีแล้วมันสดใหม่แล้วมันหอมด้วย
0: ถูกต้อง
2: แต่ทีนี้เนี่ยเราดูกันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับบางทีนะคนอย่างเราพี่ต๋อไม่ต๋อเราไม่รู
1: ้เช็คไม่เป็นเหรอ
2: แท้มันยังไง
1: จริงอันนี้ดูยากนะบางทีอ่านแค่ฉลากก็ไม่เชื่อเขาหรอกไม่รู้หรอกว่า
2: แท้ยังไง
1: แท้คือยังไงต้อง
0: แน่นอนค่ะหลายคนถามว่าแท้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันแต่ว่าสิ่งสำคัญนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งป่ามหาสุขเดือน5ทำไมเราต้องเทใส่จานคุณผู้ชมสามารถเอาไปทำทานเองได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วขออนุญาตนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปแบบนี้คุณผู้ชมคะเปล่านี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นไม่เคยเจอน้ำผึ้งป่าเดือน5ของมหาสุขของแท้จะทำการแตกรังได้ในเนื้อน้ำผึ้งค่ะเดี๋ยวเรามาดูโดยการเทน้ำลงไปแล้วเราเหวี่ยงไปในทิศทางเดียวกันนะคะเราจะเห็นค่ะว่ามันจะมีการแตกออกมาเป็นรังผึ้งแบบนี้ในเนื้อของน้ำผึ้งจริงๆ
1: เห็นแล้วคุณผู้ชม
0: เห็นไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
1: มันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมมันเป็นแตกๆออกมาแบบนี้ในเนื้อน้ำผึ้งตรงกลางเนี่ยมองคุณผ
0: ู้
1: ชม
0: เห็นไหม
1: โอ้ยเนี่ยเห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหม
1: ที่เป็นแตกๆเนี่ย
0: เนี่ยนะคะตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะถ้าเกิดสมมติว่าทำให้เห็นชัดๆตรงนี้คือมันจะต้องใช้ประมาณเวลาไม่เกินแบบว่า10วินาทีค่ะก
1: ็
0: คือพอเราเหวี่ยงเสร็จแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่คือการแตกรังของน้ำผึ้งจึงบอกเลยว่าน้ำผึ้งโดยปกติจะหาแบบนี้ยากมากๆหรือแม้แต่การทดสอบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้นะคะก็คือเขาสามารถนะคะที่จะแตกรังออกมาเป็นตัวรังผึ้งนะคะจากเนื้อของน้ำผึ้งจริงๆคุณผู้ชมอย่างในภาพที่เห็นคุณสามารถทำเองได้ทดสอบเองได้เพียงแค่สั่งซื้อน้ำผึ้งมหาสุขไปลองหรือจะเป็นนะคะการเทสด้วยเทชชู
2: ่
0: ซึ่งน้ำผึ้งแท้แบบนี้คุณผู้ชมคะคือมันจะไม่ซึมไปที่กระดาษเทชชู่แผ่นด้านหลังเพราะมันมีความเข้มข้นสูง

0: ส่วนผสมของน้ำดังนั้นมันจะไม่ซึมเลยใช่ถูกต้องไม่ซึมเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งการทดสอบค่ะโดนความร้อนสูงแค่ไหนก็ไม่ไหม้ไม่เกรียมไม่เหม็นไหม้ไม่มีสะเก็ดดำเพราะน้ำผึ้งเนื้อแท้ก็คือเนื้อแท้เมื่อหยุดความร้อนมันก็คงกลับคืนรูปเป็นเนื้อน้ำผึ้งอยู่ดีสีเหลืองอัมพัน
1: ค่ะ
2: โอ้ได้ความรู้ไปเลย
0: ค่ะ
2: คุณผู้ชมได้ความรู้ได้ความอร่อยและวันนี้นะถ้าอยากจะดูแลสุขภาพนะกินให้อร่อยก็คือต้องใช้น้ำผึ้งป่าเดือน5และนี่คือแท้ด้วยที่เราทดสอบให้คุณผู้ชมได้ดูนะแม่กินใหญ่เลย
1: ทำไมทุกคนจับได้ตลอดเลย
2: เอาอย่างนี้ผมว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตรงนี้แหละก็อยากจะได้แล้วอยากจะได้ของดีไปไว้ที่บ้านคุณผู้ชมครับต้องเข้าสู่ช่วงนี้เลยนะครับ
1: จัดให้เลยกับเท่านั้นถ้าดูอยู่ต้องรีบแล้วนะคะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ของแบรนด์มหาสุขค่ะแล้วเขาให้เยอะมาแล้วเอาจริงๆ1ปีเนี่ยเขาเก็บเกี่ยวกันช่วงนี้แหละถ้าใครอยากทานของดีนะต้องตอนนี้เท่านั้นเพราะว่า1ขวด 1,000 ml หรือ1ลิตรวันนี้นะ2ลิตรราคาปกติ 1,780 บาทนะไม่ต้องจ่ายนะวันนี้เอาแค่990บาทพอและเราให้อีก1ขวด1ลิตรไซส์ใหญ่เหมือนกันไปเลยมีกระเป๋าผ้าให้แล้วก็มีแก้วพร้อมฝาปิดพระแบบพระสีให้ด้วยค่ะ
2: คุณผู้ชมครับถ้าดูในจอทีวีดีๆเนี่ยนะฮะถ้าเห็นราคาเนี่ยคือ1ขวดปกติละ890 2ขวด 1,780 2ลิตรนะแต่วันนี้ไม่ต้องจ่ายราคานั้น990เอาไปเลยแล้วยังไม่พอนะครับอีก1ขวดที่เป็นไซส์เท่ากันคือ 1,000 ml 1ลิตรนะครับให้ด้วยอีก1ขวดนะครับเท่านั้นยังไม่พอกระเป๋าผ้ามหาสุขให้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงแก้วพร้อมฝาปิดมีติดบ้านไว้คุณผู้ชมดีผมบอกเลยว่าคุณจะอร่อยคุณจะดีต่อสุขภาพนี่คือมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้คุณผู้ชมครับราคาเพียงเท่านี้นะฮะ990บาทโทรหาเราด่วนที่026660028 026660028ใครจะหยิบโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR code ที่มุมจอก็ได้นะครับยิงได้เลยตอนนี้นะฮะบอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้าหมดแล้วหมดเลย990บาทเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้1มีนาคมถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับ
1: โอ้คุณผู้ชมจะบอกว่าอะไรใส่แน่นมากโหเยอะมากเพราะมีแต่คนบอกว่าคุ้มอะไรจะให้เยอะขนาดนั้น3ขวดใหญ่ๆได้กระเป๋าอีกได้แก้วฝาปิดอีกแต่ต้องโทรในรายการเท่านั้นนะใครที่อยากได้กดให้ทันรอสายหน่อยเพราะตอนนี้ใส่แน่นมากค่ะ
2: เดี๋ยวผมใช้คุณออยได้บอกคุณผู้ชมได้พิสูจน์ให้เห็นหน่อยว่าตัวน้ำผึ้งเนื้อของเขาเนี่ยนะฮะสีทอง
0: ใช่
2: แล้วก็มันมีความเนื่อยมันความพอดีลงตัวอันนี้คือตัวของแท้เลย
0: ของแท้เลยค่ะตัวนี้คือต้องบอกว่าเราเป็นนะคะทางด้านของแบรนด์มหาสุขที่ทำกับฟาร์มเองโดยตรงเราจึงให้ได้มากขนาดนี้ที่ไม่เคยมีใครให้ได้มากเท่านี้มาก่อนนะคะเพราะนี่คือขนาด 1,000 ml คุณผู้ชมและที่สำคัญคือเขาได้รับรางวัลโอท็อปด้วยซึ่งเป็นหนึ่งเดียว1ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจากทางด้านของเกสร108กว่าชนิดนะคะคุณผู้ชมค่ะทำให้ได้ความหอมฟุ้งของกลิ่นดอกไม้ทั่วทั้งปากแค่ช้อนแรกเนี่ยคุณจะรู้สึกได้จริงๆและที่สำคัญคือไม่มีตะกอนตามที่คุณซื้อตามแบบว่าทั่วไปเพราะอะไรตัวนี้จะมีความใสเข้มข้นหนืดแต่หนืดยังไง
1: เด
0: ี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยน
1: ี
0: ่คุณผู้ชมค่ะขออนุญาตนะคะเห็นไหมออยขนาดคว่ำขวดขนาดนี้แต่การไหลของเขายังคงช้า
1: เห็นเลยอะว่าค่อยหนืดมีความเข้มข้นแล้วสีสวย
0: ถูกต้อง
1: สีเหลืองทองออกน้ำตาลเข้มนี่แหละที่เขาบอกว่าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้
0: ถูกต้องค่ะนี่คือเหลืองทองอัมพันนะคะและเราเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่ได้กลิ่นความหอมพิเศษเพราะว่าแหล่งเพาะปลูกของเรามาจากทางด้านของภาคใต้ก็คือชุมพรและภาคเหนือของเราก็คือแพร่ลำพูนน่านซึ่งเป็นป่าลึกสุดนะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดอกไม้นานาพันธุ์นานาชาติคุณผู้ชมคะอยากได้เห็นเนื้อน้ำผึ้งแบบนี้ว่าถ้าเกิดของแท้ของดีที่เราเอามาโชว์คุณผู้ชมดูนะคะขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมขาเนี่ยเห็นไหมแล้วตัวนี้คุณผู้ชมเราสามารถตักกินตักทานได้แบบนี้หนึ่งช้อนเลยคุณผู้ชมดูนะ
1: โอ้โหฟินแทนเพราะเราชิมมาแล้วอู้จริงๆแล้วจะบอกว่าน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5เนี่ยเขามีประโยชน์เยอะมากเลย
0: เยอะมากค่ะจริงๆแล้ว
2: น
0: ้ำผึ้งป่าเดือน5เนี่ยนะคะคือต้องบอกว่าอุดมสมบูรณ์ความเข้มข้นและไม่มีการส่วนผสมของน้ำเนี่ยนะคะหรือว่าพวกฝนแดดต่างๆเนี่ยคือตัวนี้มันจะได้ในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ดี2ค่ะก็คือทำให้หลับลึกหลับสบายช่วยเรื่องของระบบย่อยลำไส้ได้ดีแล้วตัวนี้ทานน้ำผึ้งนะคุณผู้ชมคะมันจะสามารถทำการดูดซึมเข้าสู่ลำไส้ของเราได้ซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบหวานชอบติดหวานกับเมนูอาหารเมนูเครื่องดื่มหรือพูดง่ายๆก็คือกาแฟดำแก้วนึงของคุณถ้าคุณกินแล้วรู้สึกว่ามันฝาดรู้สึกว่ามันขมแบบนี้เคล็ดลับ

0: มันอยู่ตรงนี้ค่ะใช้น้ำผึ้งป่าเดือน5ของแบรนด์มหาสุขของเราสิคะแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่ากาแฟของคุณในทุกเช้ามันจะเปลี่ยนไป
1: แต่ทีนี้ของแท้เนี่ยคุณผู้ชมครับเราก็ต้องมีการเทสกันนิดนึงดูสีความหนืดกันไปแล้วจริงๆมันมีวิธีใช่ไหมมันจะมีแบบว่าให้ดูเนื้อแล้วก็เอาไปเผาไฟก็
0: ม
1: ีให้คุณออยทวนอีกครั้งหนึ่ง
0: คือจริงๆแล้วค่ะตัวน้ำผึ้งป่าเดือน5หรือว่าน้ำผึ้งแท้โดยทั่วไปเขาดูกันยังไงคุณผู้ชมคะก็คือจุดสำคัญเลยก็คือในเรื่องของการเทน้ำผึ้งลงไปบนจานเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วตัวนี้คุณผู้ชมคะแล้วเราจะเหวี่ยงให้ดูแบบนี้มันก็จะออกมานะคะเป็นการแตกตัวของรังผึ้งจริงๆซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเอาไปทำเองได้นะคะต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์พิเศษค่ะของตัวน้ำผึ้งป่าเดือน5คุณผู้ชมแล้วเราเนี่ยเหวี่ยงไปในทิศทางเดียวกันมันจะถูกการแตกตัวนะคะออกมาเป็นรังผึ้งอย่างที่คุณสามารถเห็นได้หรือนะคะสำหรับการที่จะนะคะทำเองแบบนี้ที่บ้านซึ่งตัวนี้การแตกกลางของน้ำผึ้งเนี่ยมันคือเป็นเนื้อน้ำผึ้งแท้แล้วมันมีโมเลกุลพิเศษนะคะของในเรื่องของพันธุ์ผึ้งที่มีการดูดน้ำผึ้งจากเกสรดอกไม้ที่มีดอกไม้บานสะพรั่งหรือทดสอบกับกระดาษทิชชู
2: ่
0: ต้องไม่ซึมตรงแผ่นด้านหลังนะคะคุณผู้ชมคะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีส่วนผสมของน้ำมันมีความเข้มข้นสูงนี่ก็คือไม่ซึม
2: เห็นไหม
0: คะ
2: คุ
0: ณผู้ชมนี่ดูแบบนี้เลยให้เห็นจะๆแล้วก็การทดสอบด้วยความร้อนปกติแล้วถ้าเรานึกถึงความหวานนะคะเวลาโดนความร้อนมันจะกลายเป็นกลิ่นไหม้มีสีไหม้สีน้ำตาลสีดำแต่ตัวนี้เมื่อโดนความร้อนแล้วน้ำผึ้งเนื้อแท้ก็คือเนื้อแท้และแท้ 100% ก็เป็นน้ำผึ้งค่ะ
2: นี่นะอีกคนนึงคือไม่ไหวแล้วเหมือนกันเทชิมไม่พอจะทำอะไรอีกคะคุณพ่อณวินคะ
1: คือมันเห็นแล้วก็อยากจะชิมเพราะว่าตอนแรกที่ดูเนี่ยก็เหมือนแบบเอ๊ะแสบคอหรือเปล่า
0: ค่ะเป็นยังไงคะ
1: มันหอมมันหวานแล้วมันก็ไม่ได้แสบคอมันละมุนมันกลมกล่อมมันอร่อยมาก
0: ไม่หวานเปรี้ยวไม่หวานบาดคอ
1: ผมจะทำเมนู
2: คุณพ่อเมนูเครื่องดื่มดับร้อนได้มั้ยดับกระหายได้มั้ย
0: ช่วงนี้อากาศร้อนมาก
1: ผมอยากให้เครื่องดื่มนี้เป็นเครื่องดื่มที่ดับกระหายเดี๋ยวคุณต้อตักน้ำแข็งให้ผมนิดนึง
2: ได้เลย
1: ผมจะทำน้ำผึ้งอัญชันนะฮะผมใส่ลงไปผมเอาน้ำอุ่นไปก่อนแล้วผมก็ใส่ตัวน้ำผึ้งชอบหวานก็ใส่เข้าไปมันมีประโยชน
0: ์ใช่ค่ะแล้วดูนะคะคุณผู้ชมถ้าน้ำผึ้งทั่วไปหรือน้ำผึ้งที่ไม่แท้แบบนี้มันจะละลายน้ำทันทีแต่นี่เขายังคงตัวที่เป็นน้ำผึ้งยกเว้นกรณีเดียวเราต้องใช้ช้อนคนขนาดช้อนคนแบบนี้คุณผู้ชมใช้เวลานิดนึงเพราะนี่คือเนื้อน้ำผึ้งแท้ 100% ค่ะ
1: นี่นะฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นเมนูที่ไว้สำหรับดับร้อนนะครับในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฮะ
2: เรากินไม่ไหวแล้ว
1: เนี่ยดูสีสวยมากเลยสีสวยมากเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมใส่มะนาวหน่อยนะครับใส่มะนาวลงไปนิดนึงนะฮะแล้วก็ผมเตรียมตัวน้ำอัญชันไว้คั้นไว้เรียบร้อยแล้ว
2: นี่ปกติแค่น้ำผึ้งมะนาวเอาจริงเชื่อไหมพี่วินเราก็กินอร่อยแล้วนะแต่ถ้าใครแบบนะทานอัญชันด้วยนี่ก็โอ้โห
1: น้ำแข็งมา
2: คือความ
1: ร้อนมันจะถูกดับไปนะครับ
2: ดับกระหายได้อย่ามัวแต่ดูเพลินนะรีบโทรนะโปรโมชั่นเฉพาะในรายการนะคะ
0: แก้วแบบนี้เนี่ยคือราคาถ้าซื้อข้างนอกนะคะประมาณแบบ150นะ
2: ทานได้เองเลยเนี่ย
1: ผมใส่ตัวน้ำอัญชันลงไป
0: สวยมาก
1: เห
0: มือนกับร้านอาหาร
2: น่ากินเนี่ยทานได้กับร้อนที่บ้านแค่มีน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มหาสุขเท่านั้นเอง
1: คุณผู้ชมนี่คือเมนูที่สามารถทำได้เพราะว่าเรามีน้ำผึ้งป่าแท้อยู่ที่บ้านนะฮะคุณสามารถที่ทำเมนูดับร้อนแบบนี้ได
0: ้สดชื
1: ่
0: น
1: สวยงามสดชื่นมาก
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นไง
2: ทานได้ทั้งบ้านนะอาจจะเอาจริงๆอ่ะลูกเราเอ่ยตัวเราเองผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยแน่นอนแล้วหลากหลายเมนูคือถ้าเรามีน้ำผึ้งดีๆนะราดลงไปโดยเฉพาะเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5น้ำผึ้งแบบมหาสุขเนี่ยเราก็คือทานได้เลยมันจะเยิ้มขนาดนี้เพราะว่าเราอ่ะเป็นคนแบบชอบมาก
0: ว้าวฉ่ำๆๆมันฉ่ำมันนัวมันนัวนี่แหละค่ะคือความนัวเป็นไงบ้าง
2: กล้ากินขนาดนี้เพราะอะไรรู้มั้ยมันหอมน้ำผึ้งแล้วมันไม่หวานแหลมแล้วมันกำลังดีแล้วมันแบบฟินมากทุกคนค่ะ
1: ความที่มันคือน้ำผึ้งป่าแล้วเป็นแท้เนี่ย
0: ค่ะ
1: มันหายาก
0: ใช่แล้วว
1: ันนี้อยู่ที่หน้าจอแล้วไม่ใช่แค่ของที่เป็นของหวานเครื่องดื่มแต่การทำกับข้าวเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเมนูที่เอาไปผสมเน
0: า
1: ะก็คือน้ำผึ้ง
0: หมูแดงหมักน้ำผึ้ง
2: ดี
0: นะคะแล้วตัวนี้เราสามารถเข้าหม้ออบลมร้อนนะคะมันจะได้เนื้อที่สีเหลืองฉ่ำวาวไม่ไหม้เกรียม
2: คือสวยกำลังดีรสชาติดีและมีประโยชน์ด้วย
0: เห็นไหมคะมันจะมันวาวเหมือนกับเนื้อน้ำผึ้งที่มีความมันวาวแบบนี้นั่นเองมันจะฉ่ำมันจะชุ่มมันจะอิ่มจุ้ยซี่น้ำ
2: ค่ะเห็นไหมคือเอาง่าย ายจะชงกินแบบง่ายๆผสมน้ำอุ่นก็ได้ชงร้อนก็ได้กินอุ่นก็ได้นะคะหรือจะกินเย็นแบบสดชื่นชื่นใจทานได้ทั้งบ้านเอาจริงๆนะคะเด็กผู้ใหญ่วัยทำงานผู้สูงอายุชอบมากบอกเลย
1: ถูกต้องทานได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ

0: ันนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะฮะแล้วพวกเราก็หิวมากด้วยก็เช่นกันดูรายการของเราตั้งแต่ต้นรายการมาถึงตอนนี้แล้วอยากจะมีติดบ้านไว
1: ้
0: เพราะว่าอยากจะไปรังสรรค์เมนูต่าง
1: ๆ
0: ของคาวของหวานจะเป็นเครื่องดื่มนะฮะหรือจะเป็นไอ้พวกอะไรนะเมนูที่เกี่ยวกับสุขภาพกรีกโยเก
2: ิร์ต
0: เราก็ใช้น้ำผึ้งเทลงไปมันหอมมันอร่อยแล
1: ้
0: วมันก็กินแล้วมันรู้สึกสดชื่นด้วย
2: ใช่พี่เม
0: ย์ออยมานี่ดีมากๆ
2: อดใจไม่ไหวบอกช่วงเวลาสุดท้ายเวลาจะหมดคุณผู้ชมคะจัดให้เลยกับตลาดโปรเด็ดค่ะคุณผู้ชมคะโอกาสสุดท้ายแล้วนะคะที่คุณจะได้เป็นเจ้าของน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มหาสุขค่ะซึ่งแน่นอนไม่ได้หาทานกันได้ง่ายๆและอันนี้ของแท้ด้วยแล้ว1ปีเนี่ยเขาจะมีช่วงเก็บเกี่ยวช่วงนี้แหละของดีเอามาฝากคุณผู้ชมเลยนะคะ1ขวดเนี่ย 1,000 ml หรือว่า1ลิตรขวดใหญ่เลยค่ะวันนี้2ขวดจาก 1,780 บาทเขาลดราคาให้เฉพาะแฟนๆรายการที่โทรทันนะจ่ายแค่990บาทแล้วยังไม่พอค่ะเอาไปเพิ่มอีก1ขวดไซส์แบบใหญ่ไซส์เดียวกันเลยนะคะได้เป็น3ขวดแล้วพร้อมกับเป็นกระเป๋าผ้าอันนี้ใส่เป็นของขวัญของฝากเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีแก้วพร้อมฝาปิดขออนุญาตค่ะแบบทาสีให้อีก1ใบด้วยค
0: ่ะคุณผู้ชมครับอย่ารอช้านะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะครับและสายก็เข้าเยอะจริงๆเพราะวันนี้โปรโมชั่นของเราเนี่ยนะครับคือ1ขวดปกติแล้ว890บาทนะครับวันนี้ให้2ขวด2ขวดราคา 1,780 บาทเอาง่ายๆเลยไม่ต้องจ่ายราคานั้น990ก็ว่าคุ้มแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายวันนี้ให้อีก1ขวดไซส์คือ1ลิตรเท่ากัน
2: โ
0: อ้เป็นว่าวันนี้คุณได้ไปทั้งหมดเนี่ยคือน้ำผึ้งแท้3ขวด
2: โอ้โหเยอะมาก
0: 3ขวดนะฮะในราคา990บาทยังไม่พอกระเป๋าผ้าบางทีไว้ใส่คงใส่ของได้จัดเป็นเซ็ตของขวัญก็ได้ให้1ใบนะครับแล้วก็รวมไปถึงแก้วพร้อมฝาปิดให้อีก1ชิ้นด้วยทั้งหมดนี้ที่คุณได้ไปเนี่ยราคาผมบอกเลยว่าพิเศษมากๆแล้วย้ำว่าได้ของแท้ในรายการเทสให้ดูแล้วว่านี่คือของแท้จริงๆ990บาทเท่านั้นจากราคาเต็มประมาณ 3,550 บาทไม่ต้องจ่ายราคานั้น990คุณผู้ชมรีบกดหาเราตอนนี้นะครับหรือว่าถ่ายที่หน้าจอไว้ก่อนก็ได้026660028 026660028หยิบมือถือมาสแกน QR code ที่มุมจอก็ได้นะครับและบอกวันนี้หนึ่งต้องรีบโทรมาเพราะว่าโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ถึง31มีนาคม2570ครับ
2: อ้าวช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะให้คุณหน่อยฝากอะไรคุณผู้ชมนิดนึง
1: ยังบอกว่าวันนี้นะคะสำหรับใครที่บอกว่าชอบหวานติดหวานแบบนี้ค่ะออยอยากให้คุณผู้ชมค่ะมีน้ำผึ้งมหาสุขซึ่งวันนี้ได้สุขภาพดีแล้วที่สำคัญได้ความสดชื่นได้เพิ่มพลังงานและตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นแหล่งของแท้จากทางด้านของชุมพรแพร่น่านลำพูนที่หาได้ยากมากเป็นดอกไม้ป่าเบญจพรรณที่ต้องบอกว่าแหล่งรวมกลิ่นความหอมอยู่ในเนื้อน้ำผึ้งแล้วค่ะ
0: เป็นสินค้าโอท็อปด้วยนะฮะก็ถือว่าได้ช่วยเขาเรียกว่าชุมชนช่วยในพื้นที่ด้วยที่เราไปเอาตัวน้ำผึ้งมา
2: ใช่นะคะให้เป็นของขวัญของฝากก็ได้นะเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่เอาไปมอบให้ก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ใช่นะคะคุณออยจะมีอะไรให้ผม
1: แต่ว่าวันนี้เรา
2: ขอให้ญาติผู้ใหญ่เหรอ
0: คืออยากได้เห็นเขาเตรียมไว
1: ้เตรียมมาให้จริง
0: จริง
1: วันนี้ขออนุญาตมอบให้แล้วกันนะคะอันนี้คือต้องบอกว่าสามารถใส่ถุงมหาสุขของเราเป็นชุดเซ็ตได้เลย
2: ขอบคุณค่ะญาติผู้ใหญ่ญาติที่เป็นคนรับชื่นใจใครๆก็ชอบเนาะ
0: ถูกต้องขอบคุณคุณออยมากมากนะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะขอให้ทันนะครับเราจะได้สิ่งดีๆติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปนะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ

0: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางทนบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบบริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
1: ทุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจ

ติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลักธรรมที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุขและมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 น. ทางททบ. 5

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
2: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะส้มจะพาคุณผู้ชมมาเติมความสดชื่นกับเมนูโปรดของทุกคนกันมากดีกว่าทำไมพูดถึงทุกคนเพราะว่าจริงๆเนี่ยเกือบทุกคนนะตื่นมาเราต้องการความสดชื่นใช่ไหมเราต้องการการเฟรชเนี่ยเราก็ต้องกินกาแฟแต่ถ้าพูดถึงกาแฟแล้วถ้าเกิดมันไม่กินเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยวันนั้นทำงานไม่เต็มที่ไม่มี energy เลยเอาอย่างนี้พูดถึงกาแฟจะเป็นใครไม่ได้พูดคุยกันดีกว่านะคะกับคุณโจกาแฟนกฮูกค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีท่านด้วยครับผมเป็นสีมากเพราะว่า
4: เจอกันอีกแล้ว
1: ใช่เจ้าของเลย
4: แน่นอนครับผมทุกครั้งที่พูดถึงกาแฟนกฮูกครับผมนะครับโจ้ก็จะเอาเป็นคนที่ออกมาพูดเองนะครับแล้วก็เล่าถึงประสบการณ์ในการผลิตในการแบบว่าดื่มด่ำกับกาแฟทุกครั้งเลย
1: จริงค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าทุกคนนะอย่างที่บอกว่าวันนึงเนี่ยนะคะตื่นมาเนี่ยถ้าเราแบบว่าอยากมีความสุขในการใช้ชีวิตเนี่ยต้องกินกาแฟแล้วกาแฟ1แก้วเนี่ยต้องมีอะไรบ้างดูค่ะเนี่ยผงกาแฟต้องไหมคุณโจ้
4: คืออันนี้อันตรายมากผม
1: มีอะไรบ้างคะอันนี้พวกนี
4: ้หลายคนนะครับที่ตื่นเช้ามาเน
1: ี่
4: ยกินกาแฟทรีนวันซึ่งนอกเหนือจากกาแฟแล้วเนี่ยสิ่งที่ใส่เข้าไปเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นนมข
1: ้
4: นน้ำตาลและครีมเทียมนะครับคือจริงๆต้องบอกกาแฟเนี่ยดีต่อสุขภาพนะแต่สิ่งที่มาพร้อมกับกาแฟทั้งหมดเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยมันจะทำร้ายแล้วก็ทำลายสุขภาพนะครับการบริโภคน้ำตาลมากเกินไปครีมเทียมมากเกินไปแน่นอนว่านี่แค่วันเดียวนะ
1: วันเดียว
4: เฉพาะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นแต่ถ้าเป็น1เดือนจะเกิดอะไรขึ้น
1: นี่นะครับ
4: นี่คือสิ่งที่เราทำให้ดูนะ30วันคุณกินเช้าคุณกินเย็นนี่คือน้ำตาลนี่คือครีมเทียมและนี่คือนมข้นหวาน
1: อันนี้เดือนหนึ่ง
4: อันนี้1เดือนนะครับ1เดือนคุณบริโภคเข้าไปมากมายขนาดนี้แน่นอนผมบอกนะครับว่าสุขภาพของเรานะครับมันซ่อมแซมแล้วก็กลับมาไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้ามีเวลาอยากให้ทุกคนเลือกเครื่องดื่มที่เหมาะกับเราครับ
1: ก็อย่างที่บอกไงอร่อยถูกปากอะแต่ว่าแบบว่าลำบากเงินในกระเป๋าแบบนี้คุณผู้ชมไม่ดีพูดตรงเลยคืออะไรรู้ไหมส้มนะเป็นผู้หญิงอะคุณโจ้โทษนะคะเห็นแค่นี้อันนี้โทษนะนี่น้ำตาลใช่ไหมคะตกใจนะคุณกินเดือนนึงเนี่ยน้ำตาลคุณเข้าร่างกายหนูย้ำอีกรอบนะและถ้าอันนี้คือครีมเทียมใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
1: 1เดือนครีมเทียมเข้าร่างกายแบบนี้อันนี้คือนมข้นถ้าเข้าร่างกายแบบนี้อันนี้แค่ต่อเดือนแล้วถ้าเรากินแบบนี้ค่ะเป็นประจำมันจะเป็นไงคุณโจ้เอาเริ่มตัวที่ถ้าเรากินน้ำตาลหรือกินหวานมากเกินไปก่อนมันจะเป็นไงคะคุณโจ
4: ้ผมบอกอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันนะการบริโภคน้ำตาลและไขมันมากจนเกินไปแบบนี้นะใครหลายคนที่ยังดื่มกาแฟ3 in 1ที่ยังเติมโหมากมายขนาดนี้นะมีความเสี่ยงสูงมากๆอันนี้แสดงความกังวล นะครับผมซึ่งที่สำคัญการกินน้ำตาลมากเกินไปทำให้เราง่วงนอนเป็นโรคขี้เกียจ
1: โอ้ยอันนี้จริงคุณโจ้
4: เพราะน้ำตาลมากเกินไปแน่นอนว่าทำให้ร่างกายเริ่มตอบสนองช้าลงนะครับอันนี้พอขี้เกียจก็นอนน้ำตาลก็ขึ้นก็กลายเป็นวัฏจักรแบบนี้ขึ้นมาซึ่งโอ้หลากหลายเรื่องราวมากจริงๆนะและสุดท้ายที่สำคัญมากที่สุดเลยการบริโภคน้ำตาลและไขมันมากเกินไปจะทำให้คุณแก่เร็วนะครับผม อันนี้น่ากลัวมากจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยที่เคยแบบว่าเด้งดึงต่างๆเนี่ยมันหายไปหมดนะครับเพราะน้ำตาลจะไปดูดซึมต่างๆเหล่านี้ออกไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นลดละเลิกได้ก็อยากให้ลดละเลิกนะส้มนะ
1: จริงค่ะอันนี้เป็นส่วนน้ำตาลหรือว่าเรากินหวานมากเกินไปแล้วถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยกินครีมเทียมมากเกินไปล่ะคะคุณโจ้ส่งผลยังไงอันนี้คือครีมเทียมนะ
4: ผมบอกอย่างนี้ก่อนน
1: ะ
4: การบริโภคครีมเทียมมากเกินไปคือการเพิ่มไขมันเลวในร่างกายหรือ LDL ถ้าวันนี้เราตัดออกนะครับแล้วเราเนี่ยเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราออกกำลังกายกินอาหารครบ5หมู่สุขภาพที่ดีก็จะตามมา
1: จริง

0: ่ะคุณโจ้กำลังจะบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าเรายังคงกินกาแฟได้เหมือนเดิมแต่เราจะต้องเลือกไงเป็นกาแฟที่กินแล้วเนี่ยอ่ะโอเคแน่นอนอ่ะปลอดภัยที่สำคัญคือรสชาติต้องดีพูดงี้คุณผู้ชมว่าถ้าเป็นลูกค้าเก่าเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยรู้จักอยู่แล้วก็คือคุณโจ้กาแฟนกฮูกเนี่ยนะคะ
1: ผมบอกอย่างนี้แล้วกันจ้ะว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยผ่านกระบวนการคัดสรรนะกระบวนการวิจัยต่างๆเนี่ยจนออกเป็นกาแฟนกใช้เวลา1ปีนะส้มนะ
0: 1ปี
1: 1ปีเต็มๆนะครับในการที่สุดท้ายเนี่ยรสชาตินะครับและกลิ่นหอมละมุนของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% แบบนี้นะครับผมใช้เวลา1ปีเต็มๆและปัจจุบันเนี่ยเราขายมาแล้วกว่า3ปีนะครับมีฐานลูกค้าหลายแสนหลายล้านคนทั่วประเทศที่เป็นแฟนประจำและชื่นชอบในกาแฟนกฮูกของเรานะครับไม่ใช่เพียงแค่รสชาติเท่านั้นนะครับนอกเหนือจากต่างๆเหล่านี้เรายังไม่ได้พูดถึงสารสกัดต่างๆเลยนะซ
0: ึ่
1: งเดี๋ยวเราจะพูดถึงแบบเต็มๆ
0: ค่ะคุณโจ้อันนี้อยากทราบนิดนึงว่าเราอยากเห็นว่ามันแตกต่างขอแบบเด่นๆของกาแฟนกฮูกหน่อยค่ะ
1: กาแฟเนี่ยจะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมแต่กาแฟนกฮูกของเราเนี่ยใช้กาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าที่ดีที่สุดอาราบิก้ามีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยนะ
0: ของ
1: เราใช้สายพันธุ์ที่ดีที่สุดนำเข้าจากต่างประเทศ 100% นะคร
0: ับ
1: แน่นอนว่าพอเติมน้ำร้อนเข้าไปบนกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยกลิ่นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ขึ้นมาเตะจมูกหอมมากนะครับเดี๋ยวอันนี้คือประโยชน์หลักๆของกาแฟนกฮูกเลยครับผม
0: นะคะสิ่งหนึ่งเมื่อกี้คุณโจ้บอกว่าเราจะมาพูดถึงวัตถุดิบกัน
1: ขอเล่าที่มาที่ไปได้ไหม
0: เล่าเลยอยากเมาเลยค่ะคุณโจ้
1: เราเนี่ยเป็นกาแฟที่จริงใจต่อผู้บริโภคนะครับวันนี้เราบอกว่าเราจะใส่สารสกัดหลายสิบอย่างเข้าไปเนี่ยถามว่าวันแรกถามว่าเราจะใส่สมุนไทยเข้าไปได้ไห
0: ม
1: ใส่สะระแหน่ใส่แบบว่าผักใส่แบบว่า
0: ธัญพืช
1: เข้าไปได้
0: ไห
1: ม
0: ผลไม้ใดๆค่ะ
1: คือจริงๆเราใส่ได้นะแต่ประเด็นคือว่าพ่อแม่พี่น้องนะครับไปซื้อในตลาดก็ได้ไปปลูกหลังบ้านก็ได้กินเหมือนกัน3บาท5บาทนะครับสามารถทำได้เช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราใส่เข้าไปด้วยความจริงใจของเราเราอยากใส่สารสกัดที่มีคุณภาพที่มีราคาแพงที่ไม่สามารถหาซื้อได้ในท้องตลาดหรือถ้าคุณไปซื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสารสกัดพังเช่าสารสกัดเห็ดลิ้นจือสารสกัดโส
0: ม
1: หรือคอลลาเจนต่างๆกระปุกหนึ่งเป็นพันนะครับแต่เราเอาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมารวมอยู่ในกาแฟนกฮูกเพื่อมอบสิทธิพิเศษต่างๆเหล่านี้ให้กับลูกค้าของเราให้กับนักดื่มของเราแน่นอนว่าหลายสิบอย่างทุกตัวเนี่ยไม่ได้หาได้ทำท้องตลาดไม่ได้ปลูกเองได้ตามหลังบ้านนะท
0: ุ
1: กตัวเราใส่เข้าไปเนี่ยคือเป็นความจริงใจที่เราอยากจะมอบให้ผู้บริโภคจริงๆครับ
0: ใช่ค่ะเป็นวัตถุดิบที่แพงด้วยน
1: ะ
0: ต้นทุนสูงแล้วก็คุณโจ้คือเราสกัดถูกไหมอ
1: ัน
0: นี้สกัดมาเพื่อว่าเวลากินแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็จะไม่ได้เหม็นกลิ่นสมุนไพร
1: แน่นอน
0: อร่อยเลยแหละพูดตรงๆ
1: เพราะว่าพวกนี้เนี่ยสารสกัดทุกตัวเนี่ยเราสกัดเย็นมาสกัดด้วยเทคโนโลยีสูงสุดจากโรงงานทำให้สารสกัดทุกตัวเนี่ยพอมันอยู่ในกาแฟแล้วเนี่ยคุณจะไม่ได้กลิ่นใดๆกลิ่นเดียวที่จะได้คือกลิ่นหอมของกาแฟอาราบิก้าสำหรับนักดื่มกาแฟหลายคนดื่มกาแฟนกฮูกมาตั้งนานยังไม่รู้เลยนะฮะว่ากาแฟของเราเนี่ยใส่สารสกัดเข้าไปหลายสิบชนิดนะคร
0: ับ
1: นึกว่าโอ้ทำเป็นกาแฟยี่ห้อนี้อร่อยจังนะครับก็อยากจะบอกว่าดื่มนะครับใครยังไม่เคยดื่มกาแฟนกฮูกนะอยากให้ลองเปิดใจอยากให้ลองดื่มกาแฟนกฮูกดูนะครับเป็นกาแฟนกฮูกที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานนะครับผมและอยากให้ทุกท่านนะบอกต่อกับคนที่เรารักด้วยพ่อแม่นะครับพี่น้องที่ดื่มกาแฟ 3-in-1 หรือกาแฟที่มีน้ำตาลและไขมันมากเกินไป
0: โปรโมชั่นวันนี้นะคะกาแฟนกฮูกนะคะต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่คนซื้อซ้ำมากที่สุดนะยอดขายตอนนี้ถล่มทลายปกติ1แพ็คใหญ่เนี่ยนะคะก็คือมี10ซองเล็กใช่มั้ยคะ199บาทวันนี้คุณผู้ชมคุณโจ้มาเองจัดโปรโมชั่นแบบนี
1: ้5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995บาทเหลือเพียงแค่490บาทของมีจำนวนจำกัดโทรเข้ามาที่เบอร์หน้าจอได้เลยหรือสแกนที่ QR Code นะครับบอกได้เลยว่าโปรนี้คุ้มสุดๆนะครับ
0: คุ้มมากจริงๆค่ะคุ้มจริงๆค่ะรีบโทรมาเลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างค่ะและที่สำคัญสินค้าเรามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
3: ป
2: ั
3: จจุบันผมอายุ50ปีนะครับอาชีพก็เป็นช่างอุตสาหกรรมผมคนหนึ่งนะครับที่ว่าดื่มกาแฟจัดวันหนึ่งผมดื่ม 3-4 แก้วนะครับรสชาติกาแฟที่ผมดื่มเนี่ยก็เป็นรสชาติหวานมันก็ดื่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสะสมทุกวันทุกวันทำร้ายร่างกายของเราทำให้สุขภาพของเราแย่ลงผมจึงเปลี่ยนมาดื่มกาแฟดำบ้างนะครับไอเราก็ดื่มไปสักระยะหนึ่งมันก็ไม่ใช่ครับก็ดื่มต่อไปไม่ได้ไม่ไหวจนวันหนึ่งผมมาเจอกับกาแฟนกฮูกผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าชอบมากครับเป็นรสชาติกาแฟที่ผมตามหามานานอีกอย่าง

0: ที่ผมชอบคือส่วนผสมของสมุนไพรของเขานะครับ
1: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
2: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: ตอนนี้ค่ะขอบคุณทุกสายที่โทรเข้ามานะคะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เนี่ยโทรกลับมาซื้อซ้ำกันเยอะมากเพราะว่าเชื่อมั่นเชื่อถือเชื่อใจเพราะคุณโจ้กาแฟนกฮูกเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคือตอนนี้ดังมากจริงนะคือหนึ่งเลยรสชาติเนี่ยหอมหวานมันอร่อยแล้วก็ราคาคุ้มจริงๆถ้าดูรายการอยู่ตอนนี้ถือว่าเป็นโปรที่คุ้มที่สุดแล้วนะคะคุณผู้ชมรีบโทรนะก่อนสินค้าจะหมดเตือนแล้วนะคะเอาอย่างนี้คุณผู้ชมกาแฟนกฮูกเนี่ยหลายคนบอกว่าคือพอดื่มปุ๊บคุณโจ้เขาชอบมากๆคือรสชาติอร่อยจริงๆแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำตอนนี้คือผลิตไม่ทันคุณโจจริงเปล่าวะ
2: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าของเราเนี่ยมีการผลิตสดใหม่ทุกเดือนนะครับแล้วก็ผลิตตอนนี้เริ่มที่จะเพียงพอต่อความต้องการแล้วนะครับเพราะว่าในช่วงหลังของเราเนี่ยได้ไปออกรายการทีวีดิจิตอลค่อนข้างเยอะ
1: นะครับ
2: แล้วก็มีลูกค้าใหม่นะครับที่มาซื้อแล้วก็ลูกค้าเก่าด้วยนะครับที่ยังมาซื้อซ้ำกันอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนมั่นใจในเรื่องของการรับสินค้าของเรานะครับแล้วก็อยากจะพูดถึงเพิ่มเติมคือมาตรฐานในการผลิตนะครับเพราะว่าเราเนี่ยใช้มาตรฐานในการผลิตสูงสุดนะครับไม่ว่าจะเป็น ISO นะครับ GMP นะครับหลากหลายตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมั่นใจได้และที่สำคัญคือก็อยากให้ทุกคนเนี่ยที่เป็นแฟนของกาแฟนกฮูกนะครับที่ยังดื่มนะทั้งเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเนี่ยมั่นใจได้ในมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของกาแฟนกฮูกทุกๆซองครับ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะมีน้องมิตร ไม่ต้องพูดเยอะเนาะน้องมิตรโทรไปหลากหลายแบบจริงๆคุณโจ้ขอยืนยันการันตีว่ากาแฟนกฮูกซื้อที่มีเดียช้อปปิ้งของแท้แน่นอนเลยเน
2: า
1: ะ
2: อยากให้นะครับทุกท่านนะครับมั่นใจในคุณภาพและโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่มีเดียช้อปปิ้งนะครับผมเพราะว่าทุกๆสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟนกฮูกหรืออย่างอื่นเนี่ยซื้อที่มีเดียช้อปปิ้งเนี่ยแน่นอนจะเป็นของแท้แน่นอนนะครับผมของแท้ 100% นะครับสามารถสั่งซื้อก็ได้เลยครับ
1: ใช่ค่ะมีเดียช้อปปิ้งเรามีสโลแกนนะมีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
2: ถูกต้องครับ
1: ต้องเป็นแบบว่าพนักงานพี่ๆเราเท่านั้นนะคะสอบถามกันได้หลังไมค์ละกันเนาะทีนี้คุณโจ้ยังคงติดค้างเพราะเราต้องย้ำกันเสมอว่าเรื่องราวของรสชาติกาแฟเนี่ยนะคะของกาแฟนกฮูกเนี่ยยังคงเหมือนเดิมไหมคุณโจ้เราต้องพิสูจน์กันเนี่ยแหละค่ะ
2: วันนี้อยากย้ำว่ากาแฟนกฮูกของเรานะแน่นอนว่า1เลยเนี่ยคนละลายง่ายมากและ2คือกลิ่นกาแฟอาราบิก้าที่ไม่สามารถเรียนแบบได้นะครับผ
1: ม
2: และอยากให้ชิมหน่อยได้ไหมช่วยชิมให้เขาหน่อยได้ไหมอ่ะ
1: ตัวแทนหมู่บ้านเหรอคะ
2: ลองชิมกาแฟนกฮูกดูไหมคร
1: ับ อุ้ยขอบคุณมากค่ะเป็นเกียรติเป็นศรีอย่างยิ่งเลยค่ะคุณโจ
2: ้
1: ขออนุญาตนะคะสีนี่คือสีที่ถูกต้องนี่คือกาแฟนกฮูกสีต้องถูกต้องคนง่ายละลายไวและที่สำคัญต้องกินฟรีด้วยค่ะขอชิมนะคะ
2: แตกต่างไหม
1: พอดีคุณโจพอดีเหมือนว่าไม่หวานแหลม
2: ผมจะบอกอย่างนี
1: ้แล้วก็
2: อันที่หนึ่งเลยนะ
1: มีความกลมกล่อม
2: ถูกต้อง
1: อีกได้ไหมคะคุณโจเชิญพูดได้เลยค่ะเชิญพูดเลยค่ะชิมนะคะ
2: จ้าเชิญ
1: คืออ
2: ันที่หนึ่งก่อนเลยนะครับผมคือในเรื่องของกลิ่นนะจะมีกลิ่นของสมุนไพรเข้ามาจะมีกลิ่นของสารสกัดอื่นๆเข้ามาเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าลักษณะแบบนี้จะไม่มีทางเจอบนกาแฟนกฮูกได้เลยกลิ่นของกาแฟนกฮูกเนี่ยเป็นกลิ่นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับประเด็นที่2คือในเรื่องของรสชาติครับรสชาติของกาแฟนกฮูกคือรสชาติกาแฟแท้ๆ 100% จากคอกาแฟเพื่อคอกาแฟนะครับแต่รสชาติอื่นๆเนี่ยที่ทำขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นรสชาติของสารสกัดอะไรต่างๆที่เข้ามาทำให้รบกวนบรรยากาศและประสบการณ์ในการดื่มอันนี้คือจะไม่มีบนกาแฟนกฮูกแน่นอนในนี้เราขอรับประกันนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าของเราไม่มีไขมันชานและไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยครับ
1: ค่ะอันนี้ส้มขอพูดแบบฟีลลิ่งนะรีวิวคุณโจคือรสชาติแบบอร่อยติดปากหรือรู้สึกว่าติดใจจะมีความเลยนะความเข้มข้นของอาราบิ

0: มีก้าแบบแท้ๆอ่ะ
1: อันนี้ผู้แทนลูกค้าของเราหลายล้านคนด้วยนะที่ซื้อแล้วซื้ออีกนะ
0: เ
1: พราะติดใจในรสชาติของเรา
0: เราทานแล้วรู้สึกว่าเบากินแล้วรู้สึกว่าเบาแล้วรู้สึกว่าหนูไม่ต้องกลัวแล้วน้ำตาลจะใส่เท่าไหร่ครีมเทียมจะใส่เท่าไหร่นมข้นจะใส่เท่าไหร่พอทุกอย่างนะคะเราเลือกมาให้แล้วให้สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะดูแลตัวเองแต่ว่าหนึ่งเลยทั้งประหยัดเงินในกระเป๋าสองก็คือว่าซื้อกับมีเดียช้อปปิ้งเนี่ยอันเนี้ยดีแน่นอนนะคุณโจ้เน
1: า
0: ะ
1: และอยากจะเน้นย้ำด้วยนะครับว่านอกเหนือจากกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยนอกเหนือจากนี้สารสกัดนะครับหลายสิบชนิดที่เราใส่เข้าไปซึ่งเป็นสารสกัดที่ราคาแพงในท้องตลาดนะครับและแน่นอนว่าไปหาซื้อกันแบบนี้นะกระปุกหนึ่งกันเป็นพันๆนะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนวิตามินแคลเซียมต่างๆแต่วันนี้เราใส่ให้กันแบบฟรีๆอ่ะส้มอยู่ในกาแฟนกฮูกของเราแล้วนะครับ
0: โปรโมชั่นวันนี้นะคะกาแฟนกฮูกนะคะต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่คนซื้อซ้ำมากที่สุดนะยอดขายตอนนี้ถล่มทลายปกติ1แพ็คใหญ่เนี่ยนะคะก็คือมี10ซองเล็กใช่ไหมคะ199 บาทวันนี้คุณผู้ชมคุณโจ้มาเองจัดโปรโมชั่นแบบนี
1: ้5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995 บาทเหลือเพียงแค่490 บาทของมีจำนวนจำกัดโทรเข้ามาที่เบอร์หน้าจอได้เลยหรือสแกนที่ QR code นะครับบอกได้เลยว่าโปรนี้คุ้มสุดๆนะครับ
0: คุ้มมากจริงๆค่ะคุ้มจริงๆค่ะรีบโทรมาเลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างค่ะและที่สำคัญสินค้าเรามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 ธันวาคม 2569
3: พี่อายุ58 ปีเคยเป็นแอลเสเตค่ะแล้วปัจจุบันนี้เกษียณแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนชอบทานแล้วก็โดยเฉพาะกาแฟเนี่ยเวลาไปร้านน้ำชงเนี่ยก็จะชอบแบบหวานๆนำแล้วก็ต้องใส่ครีมใส่นมข้นใส่น้ำตาลเนี่ยจัดหนักจัดเต็มโชคดีนะมีเพื่อนคนหนึ่งเขามาแนะนำก็หลังจากที่ได้ดื่มกาแฟนกฮูกเนี่ยก็ในส่วนของรสชาตินะคะกาแฟก็เข้มหอมมันกำลังดีก็รับรองว่าจะติดใจเลยค่ะ
0: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
1: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199 บาท5ซองแบบนี้นะ995 บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490 บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์02-113-1150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ02-113-1150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 ธันวาคม 2569
0: โอ้คุณผู้ชมขอบคุณจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะสายหลังไมค์คือเยอะมากๆกาแฟหอมหวานมันอร่อยกลมกล่อมนะคะกินแล้วถูกปากถูกใจแล้วก็ดีต่อเงินในกระเป๋าด้วยต้องกาแฟนกฮูกค่ะเพราะตกซองเราไม่ถึง9 บาท
1: ถูกต้องครับผมถูกมากๆเลย
0: จริงๆคุณโจเมื่อกี้กินแล้วลดมากๆค่ะยังไงคะคุณโจ
1: อยากจะฝากไว้ครับผมว่าในส่วนกาแฟนกฮูกนะผมมี3ข้อที่อยากจะฝากไว้นะคืออันที่1เนี่ยเรื่องของรสชาติครับ
0: จริง
1: เพราะว่าเราใช้กาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับบวกกับสารสกัดต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานด้วยเช่นเดียวกันแน่นอนรสชาติถูกปากทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม
0: ่
1: อย่างที่2นะคือสารสกัดที่เราใส่เข้าไปเนี่ยไม่ใช่สารสกัดที่หาได้ทั่วไปแต่เป็นสารสกัดถังเช่าสารสกัดเห็ดลิ้นจือสารสกัดโสมรังนกคอลลาเจนนะครับมัลติวิตามินต่างๆมันพูดไม่หมดมันเยอะจริงๆนะครับซึ่งแต่ละตัวแน่นอนว่าถ้าไปซื้อแยกซื้อต่างหากกระปุกละเป็นพันนะนี่ดูข้างหลังนี่ใส่ตัวหนังสือเยอะมากเลยหลายสิบชนิดนะครับที่ใส่เข้าไปด้วยความจริงใจของเรานะครับและอย่างที่3ครับความคุ้มค่าจ้ะเพราะว
0: ่
1: าตกเฉลี่ยเนี่ยซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับผมกินกันไปยาวๆเลยใครที่เคยกินกาแฟแก้วนึง60-80เนี่ยเหลือแค่วันละ9บาทนะครับผมตกเดือนนึงกินกาแฟเดือนละเท่าไหร่ครับ
0: เดี๋ยว9 × 9 × 30 270 บาท
1: เป็นไปได้ยังไง
0: จริงเหรอ
1: นะครับเป็นไปได้ยังไงแต่ถ้ากินกาแฟไปตามคาเฟ่แล้วตกเดือนนึง 3,000 นะ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะ 3,000 บาทคุณจะไปทำอย่างอื่นได้เยอะนะครับผมแล้วเก็บเงินจำนวนหนึ่งมากินกาแฟนกฮูกของเราดีกว่าครับ
0: จริงค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่า1แพ็คแบบนี้นะคุณจ้อเนาะก็คือเราจะมีเป็น10ซองเล็กแบบนี้นะคะพกพาไปไหนก็ได้ต่างประเทศต่างจังหวัดคุณเดินทางไปท่องเที่ยวไปทำงานคือที่ไหนก็ได้ค่ะพกไปได้คุณผู้ชมแต่อันนี้ต้องนิดนึงคุณโจ้กาแฟนกฮูกใส่กี่กรัมคุณโจ
1: ้เราใส่

0: ไปให้เต็มๆทั้งหมดเนี่ย15กรัมเลยนะครับผมให้เต็มอิ่มกับประสบการณ์ในการดื่มกาแฟที่อร่อยและหอมด้วยอาราบิก้าครับ
1: ค่ะคุณโจ้พูดนิดนึงว่าของที่วันนี้คุณผู้ชมเห็นทางหน้าจอกาแฟนกฮูกเนี่ยยากที่จะลอกเลียนแบบคำนี้จริงใช่ไหมคุณโจ้
0: เป็นเรื่องจริงนะเพราะหลากหลายคนนะครับก็บอกว่าเคยกินกาแฟมาหลายยี่ห้อนะครับผมและพอได้เริ่มชิมกาแฟนกฮูกมีการชิมและซื้อซ้ำนะครับและลูกค้าใหม่ๆหลายๆท่านนะครับที่เป็นคอกาแฟนักดื่มกาแฟก็หันมาดื่มกาแฟนกฮูกแทนกาแฟ 3-in-1 แบบเดิมนะครับวันนี้นะสำหรับหลายๆท่านนะครับที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพอยากจะตัดวงจรน้ำตาลอยากจะตัดในเรื่องของไขมันออกนะครับผมอยากให้กาแฟนกฮูกของเรานะครับเป็นหนึ่งในทางเลือกนะครับผม
1: ใช่แล้วค่ะก็คือคุณผู้ชมถ้าพูดง่ายคือเราก็คงยังได้กินกาแฟเหมือนเดิ
0: ม
1: แต่ถ้าเราเลือกได้คุณผู้ชมนะคะหนึ่งเลยส้มว่าความอร่อยเนี่ยเรายังคงได้เหมือนเดิมสองก็คือว่าคุณผู้ชมเอาจริงๆนะสมมติคุณซื้อเนี่ยหนึ่งแพ็คแบบนี้คุณกินได้สัก10 วันแล้ววันนี้คุณได้ไปคือเยอะมากคือทานยาวๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมมีความสุขในการใช้จ่ายได้กินของอร่อยๆเหมือนเดิมและที่สำคัญเลยเป็นกาแฟนกฮูกที่ตอนนี้ครองใจคนไทยทั้งประเทศแล้วนะคะคุณโจสั้นๆหลายคนบอกว่าถ้านึกถึงกาแฟที่หอมหวานมันอร่อยกลมกล่อมถูกไหมแล้วเป็นอาราบิก้าแท้ๆเลย 100% ต้องกาแฟนกฮูกเท่านั้นยากที่จะลอกเลียนแบบจริงไหม
0: อยากจะรับประกันอันที่1ก่อนเลยด้วยยอดขายของเรานะครับตลอดระยะเวลา3ปีเนี่ยไปกว่า10ล้านซองแล้วนะครับ no. ผมแน่นอนลูกค้าหลายล้านคนทั่วประเทศนะครับเป็นลูกค้าของกาแฟนกฮูกซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อแล้วซื้อฝากคนอื่นด้วยนะครับอยากให้ดูรีวิวในอินเทอร์เน็ตของเรานะครับออร์แกนิกจริงๆหลายคนชื่นชอบหลายคนซื้อซ้ำเลยนะครับและที่สำคัญคือจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้ากาแฟของเราเนี่ยไม่ได้หอมอร่อยแบบกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับหลายคนชื่นชอบและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในเรื่องของน้ำตาลไม่มีเลยนะครับใครที่ดื่มกาแฟ 3-in-1 อยู่สามารถมาดื่มกาแฟนกฮูกของเราได้นะครับผมแน่นอนว่าวันนี้นะอยากจะแนะนำอ่ะใครที่ไม่เคยชิมวันนี้โปรโมชั่นดีจริงๆซื้อเลยนะครับอยากให้โทรเข้ามาและอยากให้มั่นใจด้วยว่ากาแฟนกฮูกของเราผลิตด้วยมาตรฐานสูงสุดสามารถซื้อผ่านมีเดียช้อปปิ้งทางช่องทางนี้ได้เลยครับ
1: ใช่แล้วค่ะแน่นอนคุณผู้ชมค่ะคือได้ของแท้แน่ๆนะคะกินแล้วสบายอกสบายใจโปรโมชั่นวันนี้คุณโจ้บอกว่าจัดให้จุกจริง
0: ๆโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199 บาท5ซองแบบนี้นะ995 บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490 บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 ธันวาคม 2569
0: กาแฟนกฮูกรสสัมผัสนุ่มหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและมีส่วนผสมสารสกัดจากถั่งเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสารสกัดจากสมกาแฟนกฮูก
3: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
0: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199 บาท5ซองแบบนี้นะ995 บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490 บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2569ถึงวันที่31 ธันวาคม 2569
4: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: พทบ.5เสนอ
5: รายการ
6: ข่าวดีดี

0: ตอนเป็ดปากน้ำคืนถิ่นภายใต้แนวคิดฟื้นฟูและอนุรักษ์เป็ดไข่พื้นเมืองพันปากน้ำอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการที่อำเภอบางพลีนะจะบอกให
1: ้เป็ดไข่มีมากมายหลายสายพันธุ์แต่หนึ่งเดียวในใจของฉันคือ
2: เป็ดไข่ปากน้ำ
0: เป็ดไข่พันปากน้ำเป็นทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์พื้นเมืองที่มีคุณค่าสะท้อนวิถีชีวิตภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการจึงได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์เพื่อให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
3: เป็ดที่สร้างคุณประโยชน์ให้เกษตรกรได้มากตอนนี้ก็คือ
2: เป็ดปากน้ำ
3: นี่
0: เข้ามาที่ฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่พื้นเมืองพันปากน้ำแห่งนี้ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเห็นไข่เป็ดสีค่อนข้างเขียวจึงถามไถ่ถึงที่มา
4: ได้จากสันมาจากปศุสัตว์คือเป็ดปากน้ำซึ่งเป็นอัตลักษณ์เอามาแบ่งเลี้ยงเป็นกลุ่มย่อย
5: ๆปีแล้วอยู่หลังบ้านได้เป็ดมา60ตัวเลี้ยงมาปี2ปีแล้วทางปศุสัตว์เขาก็ให้มาอีกเราก็เลี้ยงไปเรื่อย
0: ๆที่นี่เป็นฟาร์มเครือข่ายอนุรักษ์เป็ดไข่พันปากน้ำของผู้ใหญ่อุสาและกลุ่มผู้เลี้ยงในจังหวัดสมุทรปราการ
6: ขอเลี้ยงเป็ดช่วยน้องโดยสักคนได้ไหมหน้ามองให้บอกมา
7: เห็นว่าไข่เป็ดปากน้ำเป็นอัตลักษณ์ของสมุทรปราการเป็นสินค้าโปรตีนทางธรรมชาติทุกคนจับต้องได
0: ้เป็ดปากน้ำเป็นสายพันธุ์ที่ทนโรคเลี้ยงง่ายหากินเก่งออกไข่ดกไข่แดงใหญ่รสชาติเข้มข้นมันอร่อย
7: คุณแม่เลี้ยงเป็ดปากน้ำเขาออกไข่ทุกวันตลาดก็มีความต้องการเลยชวนกับคุณแม่ให้คุณแม่เลี้ยงเป็ดปากน้ำไว้แล้วผู้ใหญ่จะเป็นคนที่เอาไข่ไปขาย
0: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการจึงเข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดปากน้ำเพื่ออนุรักษ์พันธุ์และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน
8: โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์เป็ดปากน้ำสำนักงานอำเภอบางพลีคัดเลือกผู้นำชุมชนผู้ใหญ่อุตสาหรับพันเป็ดปากน้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกจังหวัดปราจีนบุรีและต่อยอดฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์กระจายพันธุ์ระดับอำเภอและจังหวัด
0: จากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่เราทวนกลับไปยังต้นน้ำของการอนุรักษ์พันธุ์ณศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นแหล่งขยายพันธุ์เป็ดปากน้ำสายพันธุ์แท
9: ้ไม่ได้มาอยู่เมืองปราจีนค่อยก็ขยันทำกินบ่เคยเล่นลิ้นกับไผ่ดอกนา
10: ที่ผ่านมาความต้องการสูงมีข้อจำกัดในการผลิตเราทำฟาร์มเครือข่ายขยายพันธุ์ให้เกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถรับความรู้จากเราไปผลิตพันธุ์ขยายพันธุ์ส่งต่อให้กับเกษตรกรพี่น้องที่อยู่ต่างภูมิภาคออกไปครับ
0: เพราะที่นี่เป็นสถานที่เก็บรักษาและพัฒนาพันธุกรรมของเป็ดปากน้ำ
6: ปราจีนบุรีมีเป็นพื้นดินทอง
0: เรามาดูกันว่าเป็ดปากน้ำมีลักษณะประจำพันธุ์เป็นอย่างไร
11: ลักษณะโดยทั่วไปของเป็ดปากน้ำครับทั้งตัวผู้ตัวเมียครับจะสีพื้นจะเป็นสีพื้นดำเหมือนกันหมดแต่ว่าในส่วนของตัวผู้ครับจะสังเกตที่ส่วนหัวครับจะเห็นเป็นเขียวเขียวเป็นเงากว่
12: า
11: เมื่อเทียบกับตัวเมียครับจุดเด่นสำคัญอีกตัวนึงคือผลบริเวณคนหางครับของตัวผู้เป็ดไข่จะมีงอนขึ้นแต่ในส่วนของตัวเมียผลส่วนนี้ไม่มีงอนขึ้นมา
13: ไข่ดีไข่ดกไข่ทนเลี้ยงง่ายโตเร็วหากินเก่งอัตราการตายต่ำเป็ดแข็งแรงเป็ดปากน้ำครับ
1: ทุกคนยิ้มนี่เกษตรกรบริษัทก็ยิ้มเพราะส่งเสริมแล้วโดนแม่นบ
13: ่แม่น
14: แม่นแล้ว
0: สรุปให้ดีๆดังนี้ว่าโครงการเป็ดปากน้ำคืนถิ่นไม่เป็นเพียงแค่การอนุรักษ์เป็ดสายพันธุ์ท้องถิ่นเท่านั้นแต่เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรด้วยขอรับ
1: ขอให้ปราจีนบุรีจง
13: เจริญ
1: ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกกบินบุรีก็จง
13: เจริญ

ข่าวดีๆกับพี่คำรณหว่างหวังศรีท่านใดสนใจจะเลี้ยงเป็ดปากน้ำพันธุ์แท้ติดต่อเข้ามาได้เลยที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกอำเภอกบินบุรีปราจีนบุรีนะจะบอกให้บอกกับ

0: สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะรับช่วงทันข่าวเวลา14นาฬิกาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรียืนยันค่ะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งประเมินโครงสร้างอาคารเพื่อจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมโดยด่วนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีโดยพบว่าจุดเกิดเหตุเป็นห้องเก็บเอกสารและห้องหุ่นยนต์โชคดีที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สำหรับแนวทางการเรียนการสอนทางผู้อำนวยการโรงเรียนได้สั่งการให้ปรับรูปแบบไปเป็นระบบเรียนออนไลน์เป็นการชั่วคราวแต่สำหรับการสอบปลายภาคที่กำลังจะมาถึงนักเรียนยังคงต้องเดินทางมาสอบที่โรงเรียนตามปกตินอกจากนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ประสานงานร่วมกับกองออกแบบและวิศวกรรมเข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารและระบบไฟฟ้าภายในอย่างละเอียดเพื่อประเมินความแข็งแรงและความปลอดภัยก่อนจะสรรงบประมาณเร่งด่วนในการซ่อมแซมบูรณะอาคารให้กลับมามีสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็วที่สุดจ่าสิบเอกปกรณ์วงอัยรากำลังพลสังกัดกรมทหารราบที่29กองพลทหารราบที่9พบอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข3199ตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีจึงประสานกำลังพลเข้าช่วยเหลือพบนักเรียนชายค่ะได้รับบาดเจ็บนอนอยู่ริมถนนจึงปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำขึ้นรถพยาบาลของหน่วยส่งโรงพยาบาลค่ายสุรศรีเบื้องต้นค่ะทราบว่านักเรียนชายซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์พี่ชายไปโรงเรียนระหว่างทางรถยนต์เก๋งขับออกจากซอยทำให้รถจักรยานยนต์เบรกไม่ทันและพุ่งชนทั้งนี้ค่ะการช่วยเหลือดังกล่าวสะท้อนถึงความเสียสละและจิตสาธารณะของกำลังพลพร้อมยืนหยัดช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์ปิดท้ายกันที่เทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีศึก US Open ที่สหรัฐชายเดี่ยวรอบ4หรือรอบ16คนสุดท้ายค่ะดานิลเมดเวเดฟมือ8ของโลกและมือวาง7ของรายการจากรัสเซียแชมป์ปี2021ได้พบกับฟรานเชสเตียโฟนักเทนนิสเจ้าถิ่นมือ12ของโลกและมือวาง11ของรายการคู่นี้ใช้เวลาหวดกันนานเกือบ3ชั่วโมงก่อนที่เตียโฟจะชนะไปได้3-0เซต7-6ไทเบรก7-1 6-4และ7-6ไทเบรก8-6เตียโฟได้ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอเล็กซ์มิเคิลสันเพื่อนร่วมชาติที่ชนะโทมัสมาตินเอชเชเวลี่นักเทนนิสชาวอาร์เจนตินมือ32ของโลกมา3เซตรวดเช่นกัน
2: รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
3: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ้งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพ็ง
2: คุณผู้ชมสามารถรับชมทันข่าวในช่วงต่อไปเวลา 15:00 น.ในช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: ฟ้าดูนั่นสิผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหลือเชื่อแหกทุกกฎของฟิสิกส์มันตกลงสู่พื้นที่ความเร็วแสงวัตถุจากโลกอื่น
1: เป็นของจริงมันมาที่นี่ความจริงอยู่ที่นั่นและเราต้องรู้
0: มีใครไหมที่จะค้นพบความจริงเบื้องหลัง UFO เรื่องเล่าเขย่าตำนานต่อ UFO มกราคม2ทุ่มวินสเต็กคอนเนติคัต
2: ทำอะไรอ่ะ
0: นักช็อปที่ห้างกลางเมืองมองเห็นบางสิ่งบนท้องฟ้ายามค่ำ
2: มันเคลื่อนที่เห็นไหมพัด
0: เหตุการณ์นั้นถูกบันทึกไว้ด้วยมือถือเหมือนหลายเหตุการณ์ในปัจจุบันนี
3: ้เหลือเชื่อเลย ET Phone Home
0: มันถูกโพสต์ลงเว็บไซต์ที่แชร์วิดีโอทางอินเทอร์เน็ตมันเป็นตัวอย่างล่าสุดของจานบินจากต่างดาวปรากฏการณ์ที่ดูจะต้องการคำอธิบาย
3: ไม่รู้เป็นอะไร
0: หรือว่าใช่การพบจานผีแบบนี้ถูกรายงานกันมาทุกปีและไม่ใช่แค่ในอเมริกามันเกิดขึ้นทั่วโลก
3: ไร้คำอธิบาย
0: ตั้งแต่ริโอลอนดอนปารีสและนิวยอร์ก UFO เป็นปรากฏการณ์ทั่วโลกความลี้ลับทั่วโลกตลอด60ปีที่ผ่านมา
1: โอ้ผมเห็นแสงหลายจุดตรงนั้นเห็นแล้ว
0: ไม่ว่าที่ไหนหรือเมื่อไรที่จานบินต่างดาวถูกพบบนท้องฟ้ามันจะเป็นข่าวพาดหัวเสมอ
1: ตอนนี้เรื่องดังใน YouTube คือ UFO ที่อิสราเอลซึ่งเป็น UFO เหนือวิหารศักดิ์สิทธิ
4: ์นั่น UFO ใช่ไหมน่าทึ่งมากให้ตายสิ
1: คุณจะเห็นว่ามันอยู่เหนือวิหารแล้วก็พุ่งไปด้วยความเร็วแสง
4: ว้าว
1: ผมดูคลิปหลายรอบแล้วผมก็ว่าของจริงนะ
0: การพบเห็น UFO แบบนี้จุดไฟแห่งจินตนาการของผู้ที่สนใจทั่วโลก
4: เราเคยเห็นในมิสซิสซิปปีนะแต่ว่ามันไม่เหมือนแบบนี้เลย
0: และเติมชื่อให้การสืบสอบเพื่อค้นหาว่าวัตถุลี้ลับพวกนี้คืออะไรกันแน
3: ่โอ้ว้าว
0: ที่เรเชลเนวาดาหญิงชายกลุ่มเล็กๆที่ตามล่าหาเบาะแสเพื่อช่วยในการอธิบายวัตถุประหลาดในท้องฟ้ามาชุมนุมกันผู้นำกลุ่มคืออเล็กซ์บอดอวิช
1: พวกเราตามล่า UFO เรามีการนัดพบกันประจำในภาคสนามเราติดตั้งอุปกรณ์กล้องและทุกอย่างที่มีแล้วก็เฝ้าดูฟ้าและบางครั้งก็ได้เห็นของแปลกมากๆบนท้องฟ้า
0: วัตถุผิดธรรมดาในท้องฟ้าแบบนี้แหละคือสิ่งที่พวกเขาเฝ้าวิเคราะห์กันอยู่หลายชั่วโมง
1: UFO เป็นสิ่งที่คุณไม่อาจระบุได้มันอาจเป็นของเราเองหรืออาจเป็นยานต่างดาวมันเป็นวัตถุบนท้องฟ้าที่เราบอกไม่ได้แน่ชัดว่าคืออะไรมีคนมากมายโยงมันกับยานต่างดาวแต่มันไม่จริงเลยมันอาจเป็นอะไรก็ได้บนท้องฟ้าม
4: ันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เลือนหายไปไหนเลยมันคล้ายๆกับบ่อหิมะและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและมันชวนมองมาก
0: แพททราวิสรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับ UFO เธอเป็นเจ้าของร้าน The Little Alley Inn ในทะเลทรายเนวาดาเมืองหลวงอย่างไม่เป็นทางการของ UFO ศาสตร์มีเหตุผลดีพอให้มันเป็นเมกะสำหรับนักล่า UFO
4: มีการพบเห็นยานอยู่บ่อยครั้งมากค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่มีใครอธิบายได้เคยมียานที่พรุดพราดไปไวมาไวเสียจนเหลือเชื่อเลยฉันเชื่อว่าเราไม่น่าจะเป็นมนุษย์เพียงพวกเดียวในทั้งจักรวาลที่สุดแสนวิจิตรนี้มันต้องมีมากกว่านี้ฉันจะเชื่อแบบนั้นตลอดไป
0: เธอคิดว่า UFO คือมนุษย์ต่างดาวเป็นมุมมองของผู้ที่สืบค้นการพบเห็นยาน
1: พวกเขามีจริงและมาที่นี่และความจริงคือพวกเขาสร้างเราขึ้นมานะครับ ในฐานะมนุษยชาติเราต้องรู้ว่าเรามีแหล่งที่มาจากไหน
5: การค้นหาความจริงนั้นเป็นที่สนใจของนักล่า UFO มาหลายทศวรรษแต่มันไม่ง่ายเลย
4: เรื่องนั้นฉันมั่นใจเลย
5: UFO ไม่ใช่สิ่งที่จะเรียกมาได้ตามใจชอบ
1: สิ่งที่นักล่า UFO เฝ้ารอคือการได้พบจานบินจริงๆหรือว่ายานบินได้ถ่ายรูปมันสัมผัสมันหรือว่าได้เจอมนุษย์ต่างดาวที่จะจับมือและถ่ายรูปด้วยได้นะครับ
5: วันนี้อเล็กซ์กับลูกทีมกำลังเดินทางไปตามทางหลวงของมนุษย์ต่างดาวเพื่อตามหา UFO
1: มันน่าตื่นเต้นเสมอที่ได้ออกตามล่ามันมีความเป็นไปได้ว่าผมอาจได้พบสิ่งที่ผมเฝ้าตามหามาหลายปีเรากำลังขับรถไปยังตู้จดหมายตู้จดหมายลือชื่อที่เคยเป็นสีดำแต่ตอนนี้สีขาว
5: ตู้จดหมายคือจดหมายที่ผ่านเข้าสู่วัฒนธรรม UFO มันเป็นสถานที่ซึ่งมีอะไรมากไปกว่าแค่การได้เห็น UFO
1: นี่คือตู้จดหมายที่ลือชื่อตู้สีขาวและนี่คือนักล่า UFO พวกเขาจะอยู่กับเราคืนนี้หวังว่าคืนนี้จะเห็นอะไรบนฟ้านะ
6: มีอะไรให้ช่วยไหมคะ
1: ไม่
5: การล่า UFO นี้เป็นการท้าทายที่นำพาทั้งกลุ่มมาอยู่ในที่ที่จะเห็นชัดสำหรับกองกำลังความมั่นคงที่เฝ้าดูความเคลื่อนไหวรอบๆสถานที่ซึ่งลี้ลับที่สุดในโลกแห่งหนึ่งสถานปฏิบัติการ US Air Force ใกล้กรุงเล็กเนวาดาที่รู้จักกันในนาม Area 51
1: ผมมองเห็นหอคอยที่บนเนินเขาที่บนภูเขาและอาจจะมีเรดาร์บนนั้นด้วยที่หลังสันเขานั้นคือค่ายทหารและประมาณ9ไมล์ทางใต้นั่นก็คือ S4 นะครับซึ่งน่าจะเป็นที่ที่ยานต่างดาวทั้งหมดมาบินกันนั่นไงเราอาจถูกเฝ้ามองอยู่จากหอคอยนั้นเขารู้ว่าเราอยู่นี่และพวกเขาอาจมาดูกันกลางดึกว่าเราถ่ายอะไรพวกเขามักจะทำแบบนั้นถ้าเห็นคนถือกล้องพวกเขาจะมาดูว่าทำอะไร
5: ตามที่นักล่า UFO บอกนี่คือที่ซึ่งทางการเก็บจานบินของพวกเขาไว้เป็นหลักฐานพิสูจน์ว่ายานต่างดาวมีจริงและมาที่โลกนี้มีการกล่าวอ้างเป็นข่าวพาดหัวไปในปลายยุค1980เป็นผู้ชายคนนี
7: ้ผมบ๊อบลาซา
5: ในปี1988บ๊อบลาซานักฟิสิกส์บอกเพื่อนๆว่าเขาเห็นจานบินตอนเขาทำงานโครงการรับสุดยอดอยู่ที่ Area 51
7: มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่ง
8: งานของบ๊อบก็คือดูว่าจะสามารถย้อนระบบกลไกผลักดันนี้ได้หรือไม่
5: จอห์นเลียเป็นเพื่อนของลาซามากกว่า20ปีเขาเป็นหนึ่งในเพื่อนที่บ๊อบบอกว่าเห็นจานบินอเมริกา
8: ผมพบบ๊อบลาซาในปี1988และสิ่งแรกที่เขาบอกผมก็คือวันนี้ผมเห็นจานบินผมนั่งเขียนหนังสืออยู่แล้วแบบฮะเขาบอกวันนี้ผมเห็นจานบินผมถามว่าพวกนั้นหรือเราเขาบอกว่าของพวกนั้น
7: พาหนะนั้นเป็นแผ่นๆซึ่งใครๆก็เรียกว่าจานบิน
8: และเขาบอกผมว่าตอนแรกที่เห็นมันติดธงอเมริกาด้วยเขาก็เลยคิดว่านี่อธิบายทุกอย่างเลยเรามีจานบินของเราเองเราสร้างขึ้นเองนี่คือที่มาของข่าวลือทั้งหมดแต่เขาก็ได้เห็นภายในของมันและมันมีที่นั่งเล็กๆซึ่งใหญ่ประมาณนี้ซึ่งมันทำให้เขากระจ่างชัดแก่ใจว่านี่เป็นยานต่างดาว
5: การยอมรับของคนใน Area 51เองทำให้สื่อพากันแห่มาจานบินนั่นเป็นของจริงและถูกทางการซ่อนเอาไว
8: ้สิ่งที่เขาทำก็คือปั๊มโปรตอนเข้าไปใน115ความเห็นของผมคือไม่มีสิ่งใดที่เราพัฒนามาโดยปราศจากอิทธิพลหรือวิทยาการของ ET

0: ช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: สวัสดีครับมาเจอกับผมทุกครั้งแน่นอนว่าเราก็มากับกาแฟนกฮูกครับซึ่งวันนี้นะต้องบอกเลยว่ามากับโปรพิเศษที่ถูกมากๆถูกจริงๆสุดคุ้มเลยใครเปิดมาเจอนะขอให้หยุดดูกันก่อนเพราะว่าอะไรกาแฟนกฮูกของเราวันนี้นะ5แพ็คแบบนี้ราคาปกติเนี่ยคือ995บาทแต่วันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้น490บาทราคาถูกบนหน้าจอวันนี้เลย490บาทกาแฟอาราบิก้าดีๆที่หอมหวนแบบนี้นะเหมาะกับทุกๆคนแน่นอนว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยวันนี้มาด้วยราคาสุดคุ้มเลยนอกเหนือจากความเป็นกาแฟที่หอมนะครับแล้วก็มีความเป็นอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังมีสารสกัดเนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างมัลติวิตามินนะครับผมมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และที่สำคัญคือสารสกัดจากโสมถังเช่าเห็ดลิ้นจือต่างๆนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไป41ชนิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆนะกับราคานี้ใครที่ยังไม่เคยชิมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเนี่ยสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดนะครับผมใครที่ยังไม่เคยกินใครที่ยังไม่เคยสั่งซื้อวันนี้โทรเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าหมดคลิปตัวนี้จบรายการปุ๊บก็หมดสิทธิ์แล้วนะราคาปกติเนี่ย995บาทได้ไป5แพ็คแบบนี้ข้างในมีซองเล็กแบบนี้เนี่ยทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเนี่ยกับ2เดือนนะตกเฉลี่ยวันนึงไม่ถึง10บาทเลยนะครับผมกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆกาแฟนกฮูกแบบนี้นะราคาวันนี้บนหน้าจอเหลือ490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมหรือสแกน QR code สามารถที่จะพูดคุยกับทีมงานของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะอยากจะชงโชว์นิดนึงได้ไหมอันนี้คือกาแฟนกฮูกของเรานะนี่ฉีกซองออกมานะครับผมแล้วก็เติมน้ำร้อนเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวจะโชว์ว่ามันกลิ่นหอมหวนขนาดนี้นะขนาด15กรัมอย่างที่เห็นนะแบบนี้เราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับแทนครีมเทียมปกติและใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับผมจะเห็นว่านี่กลิ่นมาแล้วนะกลิ่นหอมของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับผมกลิ่นมาตอนนี้หอมฟุ้งไปทั่วสตูดิโอกับกาแฟดีๆสักแก้วนึงนะครับกาแฟนกฮูกครับใครที่เป็นคอกาแฟเนี่ยดื่มกาแฟทุกเช้าอยู่แล้วนะวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกนะครับที่หอมรสชาติกลมกล่อมนะครับเหมาะสำหรับทุกคนนะครับขอชิมนิดนึงนะอร่อยมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะโปรนี้มีเฉพาะบนหน้าจอนี้เท่านั้นนะครับใครที่โทรเข้ามาติดใครที่โทรเข้ามาทันสามารถได้โปรนี้ไปเลยราคานี้นะ995บาท5แพ็คแบบนี้เราไม่ขายขายเหลือเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทราคานี้ถูกมากจริงๆเฉพาะคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะครับผม5แพ็คแบบนี้ประกอบไปด้วยข้างในเนี่ย50ซองเล็กนะครับกินกันไปยาวๆเนี่ย2เดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเห็นเป็นโอกาสแล้วนะอ่ะดูนะตามนี้นะครับผมใครที่ดื่มกาแฟนะและเป็นคอกาแฟแน่นอนว่ากาแฟนกฮูกของเรานอกจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% สารสกัดถามว่ามีอะไรบ้างสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือคอลลาเจนไตรเปปไทด์มัลติวิตามินและใครที่เห็นคลิปนี้โทรเข้ามาทันได้ไปเลยนะครับสวัสดีครับ
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: หาก UFO และจานบินเป็นของจริงและถูกเก็บไว้ในฐานลับในทะเลทรายเนวาดาย่อมก่อให้เกิดคำถามมากมายพวกนั้นมีไว้เพื่ออะไรและที่ไหนและเมื่อไรที่อเมริกาได้มันมาNaklah UFO Vegas, นักล่า UFO เวกัสพากันออกมาตามหา UFO พวกเขาหายเทคซะด้วยพวกเขาใช้กล้องอินฟราเรดและกล้องใช้แสงน้อยกันด้วยหวังว่ามันจะช่วยให้จับภาพของวัตถุแปลกปลอมบนท้องฟ้าได้
4: อุปกรณ์นี้ใช้ในการสอดส่องในสภาพแวดล้อมที่มืดมากๆบางซีนน่ะใช้แสงที่มีอยู่มันใช้ได้แม้แต่

0: แสงดาวอีกตัวนะเป็นกล้องถ่ายกลางคืนที่ให้ภาพสีเขียวซึ่งมันเพิ่มแสงฉะนั้นหากมีอะไรมาจากทิศทางนั้นมาทางเราและมันส่องแสงเราจะเห็นมัน
1: แม้แต่ก่อนที่จะติดตั้งกล้องกันอเล็กซ์ก็เห็นบางสิ่งในท้องฟ้า
2: เห็นควันนั่นไหมและนั่นคล้ายกับอาจจะเป็น F-16
0: คิดว่าคืนนี้เราจะเห็นอะไร
2: คือผมหวังจะเห็นสิ่งที่เป็นวิศวกรรมย้อนกลับมาจากวิทยาการของมนุษย์ต่างดาวจนเสร็จหรือยัง
0: จนเสร็จแล้ว
2: ถ้าคุณมีอินฟราเรดเราอาจเห็นสิ่งที่ไม่อาจเห็นด้วยตาเปล่าเราอาจจะ
0: ที่เราไม่น่าจะเห็น
2: ที่เราไม่น่าจะเห็นเพราะฉะนั้นมันทำให้เรามองทะลุผ่านไปได
0: ้ถูกกฎหมายไหม
2: ถูกกฎหมายแน
0: ่ okay.
2: ที่นี่สาธารณะ
0: okay.
2: ถ้าคุณถูกจับคุณ okay. ไม่รู้จักผมนะ
1: หากพบ UFO แล้วก็เหล่านักล่าก็มีอุปกรณ์ที่จะจับภาพยานได้โดยมีรายละเอียดอย่างมากหากทำได้จะเป็นห่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ทีเดียว
2: ต้องทำให้ใช้ได้นี่เป็นตาของเราคืนนี
0: ้จวนละ
2: หวังว่าเราจะเห็นแสงแปลกๆบนนั้นนะที่เคลื่อนไหวแบบว่าซิกแซกไปมาหรือว่าเคลื่อนที่ไวมาก
0: ๆดูทางนี้สิทางนี
2: ้ผมหวังว่าจะเห็นยานอวกาศนะถ้าเป็นไปได้
1: ในความมืดเหล่านักล่ามองเห็นบางสิ่งอยู่ไกล
2: ที่สันเขานั่นมีอะไรใช่ไหม
1: มันมืดเกินกว่ากล้องธรรมดาจะถ่ายได้แต่กล้องที่ใช้แสงน้อยล่ะ
2: มันเคลื่อนไหวหายไปแล้วมันไปทางด้านโน้นไง
3: โอ้โหแสงใหญ่มากสวยมากๆเลย
2: นั่นมันจ้าตรงนั้นตรงนั้น
3: โอ้โหสีแดงออกส้ม
2: ที่หนึ่งนาฬิกาก
1: ล้องอินฟราเรดและกล้องใช้แสงน้อยจับภาพได้ไหม
0: โอเคนี่มันเพิ่งเกิดขึ้นที่เหนือจุด2จะเห็นที่กล้องที่3มีแสงเกิดขึ้นแล้วตรงนี้ก็มีอีกดวงหนึ่งทั้งสองอาจสว่างอยู่ในเวลาไล่เลี่ยกันแล้วก็หายไปไม่เคลื่อนไหวมันนิ่งอยู่กับที่มันอยู่ตรงนั้นแล้วก็หายไปมันไม่ใช่จุดบนจอและไม่ใช่ว่ากล้องรวน
1: พวกเขาเห็นอะไรบางอย่างแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรพวกเขาหวังว่าจะเป็นจานบินที่เขาเชื่อว่าอเมริกาเก็บซ่อนนั้นไว้ในทะเลทรายมันเป็นความคิดที่ฝังลึกอยู่ในวงการ UFO เป็นทฤษฎีที่เริ่มด้วยเหตุการณ์เรื่องจานบินที่ก่อให้เกิดการโต้เถียงกันมากที่สุด8กรกฎาคมปี1947สถานที่รอสเวลล์พบเศษซากสิ่งของที่ไร่ปศุสัตว์ในนิวเม็กซิโกแต่มันไม่ใช่แค่ของเก่าๆมีพยานบอกว่าซากเหล่านั้นประกอบด้วยฟอยล์ซึ่งคืนตัวหลังจากถูกเขย่าและภาษาเขียนยังประหลาดเหมือนต่างดาวบนแผงไม้ตำนาน UFO เกิดขึ้นแต่ภายใน24ชั่วโมงต่อมายานบินที่รอสเวลล์ก็ถูกอ้างว่าเป็นบอลลูนตรวจสภาพอากาศและการโต้เถียงเกิดขึ้นนับแต่นั้น
3: เรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับที่รอสเวลล์ก็คือไม่ว่าคุณจะเชื่อเรื่องราวของฝ่ายไหนกองทัพอากาศหรือผู้ที่ติดตาม UFO ทุกคนต่างเห็นพ้องว่ามีวัตถุบางอย่างตกลงมาและถูกค้นพบทีนี้คำถามใหญ่ก็คืออะไรที่ถูกปกปิดเอาไว้แต่ยังมีคนสนใจยังมีผู้คนมาที่นี่เพื่อถามเรื่องที่เกิดขึ้นไหมเหรอ
0: ยังมีคนสนใจมาแต่ถามกันแย่ครับ
1: นิกเรดเฟิร์นเป็นหนึ่งในหลายคนที่สืบเสาะเรื่องราวที่โด่งดังที่สุดของ UFO
3: ตอนนี้เราอยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุกันแล้วช่วยอธิบายได้ไหมผมคิดว่าหนึ่งในเหตุผลหลักๆที่ใครสนใจเรื่อง UFO กันนักก็เพราะว่าผู้คนมักจะทวินหาความลี้ลับคนมักจะชอบความลี้ลับไม่ว่าเรื่อง UFO หรือ Loch Ness Bigfoot เรื่องผีผู้คนชอบความลี้ลับในชีวิตจริงและผมคิดว่าเมื่อผมเองก็เชื่อเรื่อง UFO นะมันมีความลี้ลับขนาดแท้ที่ทำให้มันยิ่งดูน่าตื่นเต้นมากๆ

0: ไม่มีหลักฐานที่บ่งบอกว่ามีจานบินลงมาในนิวเม็กซิโกมายืนยันแน่ชัดแต่ข่าวลือว่ามีจานบินมาลงนั้นก็ให้เกิดเทพนิยายสมัยใหม่
1: นี่ไงที่หลักฐานถูกนำมาเก็บเอาไว้นะเอ็ดดี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเริ่มมีการพบจานบินในปี47มันเป็นสิ่งที่ใหม่มากไม่เคยเห็นมาก่อนผู้คนก็เลยคลั่งไคล้มันกัน
0: เหตุการณ์ UFO ที่รอสเวลล์ก็ให้เกิดการพบเห็นกันไปทั่วอเมริกาอย่างเหลือเชื่อตลอด50ปีต่อมา UFO กลายเป็นปรากฏการณ์ไปทั่วโลกและบัดนี้เหตุผลที่ว่าทำไมกำลังจะปรากฏปลายยุค1940เป็นจุดเริ่มต้นการคลั่งไคล้ที่บังเอิญเกิดขึ้นพร้อมสงครามเย็นกับสหภาพโซเวียตเป็นช่วงที่อเมริกาเริ่มพบเห็นวัตถุแปลกปลอมจากฟากฟ้ามากยิ่งขึ้น
2: บาดแผลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลังสงครามของอเมริกาในยุค50คือการปรากฏของสปุตนิกบนฟ้าเมื่อคุณเริ่มต้นการแข่งขันในอวกาศคุณจะเริ่มได้พบเห็นวิทยาการ UFO เพิ่มมากขึ้นเรื่อย
0: ยุคปรมาณูและการแข่งขันในอวกาศก็ให้เกิดนิยายวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นมากมายในไม่ช้าอเมริกาก็ท่วมท้นไปด้วยภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับ UFO และผู้รุกรานจากนอกโลก
2: ด้วยหนังอย่างโลกปะทะจานบินหรือว่าวันที่โลกยืนหยัดนั้นเราเริ่มจะได้ความสัมพันธ์อย่างชัดเจนระหว่างการพบเห็นแบบที่เราได้เจอในโลกความจริงกับหนังจานบินทุนต่ำในยุค1950
0: ในยุค50วัฒนธรรมแบบนี้กลายเป็นความจริงการพบเห็น UFO เพิ่มมากขึ้นและกองทัพสหรัฐปฏิเสธการยอมรับว่าพวกเขาเป็นผู้รับผิดชอบ

0: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็งบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: รายการที่จะมาเปิดครัวเปิดไอเดียเพิ่มความสนุกให้กับน้องๆในสถานศึกษาทั่วประเทศไทยได้ปลดล็อกสกินเชฟแล้วก็ครีเอทเมนูสุดว้าวกันค่ะวันนี้นะคะวีวีอยู่ที่โรงเรียนชุมชนวัดสมรกตอยู่พูนราชบำรุงทุกคนใจกลางเมืองเลยเพราะติดรถไฟฟ้านิดเดียวสามารถเดินมาถึงเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาเจนซีเชฟน้องๆในเมืองเนี่ยเขาจะนำเสนอเมนูอะไรน่าจะครีเอทแค่ไหนพร้อมแล้วมาเลยค่ะอัตลักษณ์โรงเรียนยิ้มแย้มแจ่มใสว่ายสวยแบบไทยสวัสดีค่ะนี่มากันเลยมากันเลยท่ามกลางเมืองในเมืองในเมือง
0: โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกดอยู่พูนราชบำรุงเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาและประถมวัยตั้งอยู่ในพื้นที่วัดสมรโกดตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีสังกัดในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1โดยโรงเรียนถูกพัฒนาสู่สถานศึกษาขึ้นในปีพุทธศักราช2529ที่บ่มเพาะเยาวชนเคียงคู่กับชุมชนจนก้าวสู่ความภาคภูมิใจในฐานะโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้วยหลักพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับวิชาการอย่างต่อเนื่องครับ
2: ของเรา

0: ถนัดแล้วก็ในรายวิชาอื่นก็เรียนรู้กับเพื่อนๆได้แล้วก็อีกส่วนนึงก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่กำลังส่งเสริมอยู่ก็คือใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน
1: คุณผู้ชมครับการเรียนรู้ในยุคใหม่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนเพียงเท่านั้นนะครับแต่ที่นี่ยังมุ่งมั่นติดอาวุธทางปัญญาควบคู่ไปกับทักษะชีวิตโดยเฉพาะแผนการเรียนส่งเสริมทักษะอาชีพที่จะเปลี่ยนห้องเรียนให้กลายเป็นพื้นที่ฝึกฝนและสร้างรายได้จริงครับซึ่งความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้จากการขับเคลื่อนร่วมกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเอาเป็นว่าเราไปฟังเรื่องราวนี้กันต่อเลยครับ
0: ปีนี้ปีที่3แล้วที่บูรณาการทักษะอาชีพเข้าไปเป็น1สายชั้น1อาชีพเข้าไปในรายวิชาเพิ่มเติมค่ะ1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะเพราะเป็นรายวิชาเพิ่มเติมแล้วก็แต่ละสายชั้นก็จะเรียนไม่พร้อมกันก็แล้วแต่ว่าสายชั้นนั้นเขาตกลงกันว่าเทอมนี้ปีนี้จะเรียนรู้เรื่องอะไรซึ่งส่วนใหญ่ก็ง่ายสุดสำหรับเด็กประถมนะคะก็จะเป็นการทำอาหารจะมีพืชผักสวนครัวนะคะที่นักเรียนเนี่ยปลูกกันแล้วก็ดูแลกันแล้วก็เขาก็จะเก็บเพื่อที่จะมาลองทำอาหารไปเข้ากับ1สายชั้น1อาชีพพอดีแต่เราก็มีMOU กับเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการตัดผมการโรงแรมก็เอาง่ายๆอย่างเช่นปูเตียงเสิร์ฟอาหารจัดโต๊ะอาหารเป้าหมายแรกคือจบไปนอกจากจะไปเรียนต่อแล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะคะมีทักษะที่จะเป็นทักษะชีวิตทักษะอาชีพที่จะเอาไปใช้ช่วยเหลือครอบครัวหรือแม้แต่เอาไปถ่ายทอดต่อให้กับครอบครัวค่ะ
1: ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นและแรงผลักดันรอบด้านทำให้ในวันนี้น้องๆจากโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกศพร้อมเต็มร้อยแล้วครับที่จะออกมาโชว์ฝีมือในการทำอาหารในรายการ7 4เชฟมาร่วมลุ้นและส่งกำลังใจให้กับเชฟรุ่นเยาว์เมืองนนท์กลุ่มนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ7 4เชฟ7 4เชฟสนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งบะหมี่นายห้างเพ้งความอร่อยในตำนาน
2: ดูแผนที่ก่อนดูแผนที่ก่อนฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้น่าจะอยู่แถวนั้นแน่ๆเลยเดี๋ยวเราไปหาแถวนี้แถวนี้ไปแถวนี้กันค่ะมาเลยค่ะ
3: และตอนนี้นะคะเราอยู่กับ2 Gen Z Chef ประจำโรงเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับน้องๆกันหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
3: เรา2คนทำอาหารเป็นหรือเปล่า
4: เป็นไปดูพ่อทำด
3: ู
4: มาจากแม่ค่ะ
3: ก็คือศึกษาผ่านการดูมานั่นเองใช่ไหมคะแล้วที่โรงเรียนของเราเราลูกมีการเรียนการสอนอะไรเกี่ยวกับการทำอาหารไหมคะ
4: มีค่ะ
3: เป็นยังไงคะลูก
4: ก็เป็นจะเป็นวิชา1สายชั้น1อาชีพค่ะ
3: 1สายชั้น1อาชีพเขาสอนอะไรบ้าง
4: ตอนนี้เขาให้ทำวุ้น
3: ทำขนมนั่นเองใช่ไหมคะแต่วันนี้นะอาจจะไม่ใช่วุ้นแน่เลยที่จะมาทำให้พี่ทานใช่ไหมคะ
4: ใช่
3: วันนี้น้องๆจะทำเมนูอะไรเอ่ย
4: เมนูนาโชไก่อบซอสภูเขาทองค่ะ
3: นาโชไก่อบซอสภูเขาทองทำไมเราถึงเลือกเป็นเมนูนี้คะ
4: เพราะว่าเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ทำง่ายด้วย
3: ทำง่ายจริงปะเนี่ยไม่ได้หลอกพี่นะ
4: อร่อยด้วย
3: อร่อยด้วยโอ้น่าสนใจมากแล้ววันนี้เราจะหาวัตถุดิบที่ไหนเอ่ยเมนูนาโช
4: จากสวนครัวของเราค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อที่กำลังเดินเดินนี่คือสวนของน้องๆเองใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: เราจะมาเอาอะไรในสวนคะ
4: เอาผัก
3: พริกมีผักใช่ไหม
4: มะนาว
3: ด้วยโอ้โหแสดงว่าข้างในนี้มีผักเยอะมาก
4: ใช่
3: งั้นพาพี่ไปเดินดูผักหน่อยได้ไหมว่ามีอะไรบ้างน่าสนใจแค่ไหน
4: ได้ค่ะ
3: โอเคค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะทุกคนไปมองจากตาเปล่านี่โอ้โหอุดมสมบูรณ์ผักสวยมากวันนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเก็บอะไรเอ่ย
4: เก็บพริก
3: เก็บพริก

0: นี้เราใช้เยอะไหมคะฟิก
1: ไม่เยอะ
2: ไม่เยอะ
0: ไม่เยอะนะคะงั้นประมาณนี้เก็บไว้ให้คนอื่นได้ทานต่อนะคะต่อไปเก็บอะไรคะ
1: ผักชีลาว
0: ผักชีลาวโอ้โหเราต้องให้เจ้าของสวนเขาเด็ดค่ะนี่ในสวนนี้นี่น้องๆเคยมาช่วยคุณครูดูแลหรือรดน้ำต้นไม้ไหมคะ
2: เคยค่ะ
0: เคยใช่ไหมคะแล้วเรามีส่วนร่วมในการดูแลอะไรอีกบ้าง
2: รดน้ำต้นไม้
0: ปลูกต้นไม้มาปลูกผักใช่ไหมคะแล้วมะนาวอยู่ไหนน้องๆหาเจอไหมไหนดูซิว่าจะเลือกเก็บมะนาวไปหรือเปล่าระวังโดน
2: โอ้มันปักหัว
0: มันปักหัวมันปักหัวค่ะปึ๊บนี่หูลูกใหญ่มากมะนาวได้แล้วนะคะต่อไปเก็บอะไรคะเด็กๆ
3: เก็บผักเคลค่ะ
0: หูนี่ยังไม่หมดอีกเหรอ
4: ย
0: ัง แสดงว่าในนี้มีผักเยอะมากมีกี่อย่างเราลองไล่พี่ฟังดิว่ามีอะไรบ้าง
3: มี
2: ผักชีฝรั่ง
0: ผักชีฝรั่ง
2: กะเพราก
0: ะเพรา
2: คะน้า
0: คะน้า
2: แล้วก็มะเขือ
0: มะเขือ
2: พริกขี้หนู
0: พริกขี้หนู
2: โหระพา
0: โหระพาก็มีต้นแคก็มา
2: ปึ๊บนี่นี่ปึ๊บ
0: นี่สวยงามมากผักเคียวมาแล้วนะคะต่อไปอะไรคะ
3: ผักสลัดค่ะ
0: สวนผักน้องๆนี่คือยาวมากไปจนถึงหน้าโรงเรียนเลยนะคะ
2: ใช่
0: นี่ไงใบแมงลักก็มีโอ้แล้วก็ผักสลัดนะคะ
2: ใช่
0: เลือกเลยค่ะสดๆจากสวนนะคะผักสดๆจากสวนในโรงเรียนเต็มตะกร้าแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารตราภูเขาทองที่จะไปทำอาหารนั่นเองเดี๋ยวพาไปเล่นเกมโอเคป่ะ
2: โอเคค่ะ
0: งั้นไปเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
5: ช่วงกล่องจุ่มสุ่มซอสกติกาของเกมนี้บอกเลยว่าท้าทายมากเพราะน้องๆจะต้องโชว์ฝีมือการทำเมนูอาหารสุดปังร่วมกับดาวเด่นประจำวันอย่างซอสปรุงรสอาหารตราภูเขาทองในวันนี้ซึ่งด้านในกล่องนี้มีขวดซอสตราภูเขาทองซ่อนอยู่มากถึง12รายการเลยทีเดียวครับหน้าที่ของน้องๆก็คือต้องใช้สกิลมือทิพย์ล้วงลงไปหยิบขวดซอสที่ถูกต้องที่ใช้ทำเมนูวันนี้ขึ้นมาให้ได้ถ้าล้วงปุ๊บจับได้ขวดที่ใช่ปั๊บรับไปเลยครับกิฟต์เซตสุดพิเศษจากภูเขาทองคนละ1ชุดทันทีแต่น้องๆมีโอกาสในการคว้ารางวัล3ครั้งเท่านั้นครับถ้าทำได้2ใน3ครั้งก็รับไปเลยครับกิฟต์เซตสุดพิเศษกลับบ้านไปเลยครับคนละ1ชุด
0: ย้ำกติกากันอีกครั้งนึงนะคะพี่วีจะให้น้องๆเนี่ยเล่นเกมจับสุ่มจุ่มซอสนั่นเองเกมของเราง่ายๆไม่ยากน้องๆรู้แล้วใช่มั้ยว่าวันนี้เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทองชนิดไหนในการปรุงรสอาหารคะใช้อันไหนหยิบโชว์หน่อยอย่างแรกค่ะนี่ใช้เป็นซอสฝาเขียวตราภูเขาทองเข้มข้นเข้าเนื้ออีกอย่างนึงคืออะไรเอ่ย
2: ซอสหอยนางรม
0: ซอสหอยนางรมตราภูเขาทองที่มีส่วนผสมของเนื้อหอยนางรมมากถึง 30% เข้มข้นเติมความอร่อยทุกเมนูค่ะอย่างที่2นะคะต่อไปค่ะใช้เป็นซอสพริกสูตรเผ็ดน้อยอร่อยได้อีกเยอะจากภูเขาทองนั่นเองค่ะ3อย่างนี้นะเราจะต้องจับสุ่มจุ่มซอสให้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะให้โอกาสจับ3ครั้งเลยทีมนี้นะถ้าทำได้พี่มีของรางวัลให้แต่ถ้าทำไม่ได้มีชาเลนจ์ในการทำอาหารนะคะมาท้าทายน้องพร้อมหรือยังเอ่ย
2: พร้อม
0: พร้อมแล้วนะคะมาเลยอ่ะเราเชื่อใจพลอยแต่พลอยเชื่อใจไหมคิดว่ายังไงคะท่านราน
3: ได้แน่นอน
0: ได้แน่นอนมาเลยค่ะ
3: ไอ้หนูไม่ถึง
0: หนูไม่ถึงโอ้ลืมไปลืมไปลองเอ้ยจับดีๆคนดีๆคนดีๆมันคือหลายคนเอ้ย
2: ใช่
0: ออกมาเป็นซอสพริกผสมมะเขือเทศอันนี้สูตรปกติไม่ได้เผ็ดน้อยยังไม่ใช้ใช่ไหมคะ
2: ยัง
0: ไม่ใช้ไม่เป็นไรเหลือโอกาสหนึ่งครั้งลองเชื่อใจเธอพลอยลองเชื่อใจเธอเธอคำดีๆนะพลอยเธอลองพี่พลอยลองอยากมาออกมาเป็นเฮ้ยออกมาเป็นซอสหอยนางรมตราภูเขาทองแสดงว่าน้องๆทำภารกิจสำเร็จเย้แล้วแบบนี้ให้น้องๆคนละ1เซตเอาไปก่อนเลยค่ะนี่เรียบร้อยแล้วตอนนี้วัตถุดิบในการทำอาหารครบแล้วซอสปรุงรสอาหารชั้นเยี่ยมอย่างภูเขาทองก็มีแล้วต่อไปเราจะไปทำอาหารกันค่ะทุกคนพร้อมหรือยังคะเชฟ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: หูเสียงไม่พร้อมเลยเอาใหม่พร้อมหรือยังคะเชฟ
3: พร้อมแล้วค่ะ

0: ันค่ะ
1: Gen Z Chef Gen Z Chef สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งบะหมี่นายห้างเพ้งความอร่อยในตำนาน
0: หลังจากที่เรานะคะได้ไปตามหาวัตถุดิบรวมถึงเล่นเกมจนชนะได้รางวัลมาแล้วเรียบร้อยเป็นซอสปรุงรสชั้นเยี่ยมอย่างภูเขาทองขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทำอาหารค่ะเชฟบอกเพื่อนหน่อยวันนี้เราทำเมนูอะไรคะ
2: นาโชไก่อบซอสภูเขาทอง
0: เชฟแนะนำวัตถุดิบหน่อยดีกว่าค่ะว่าเมนูนาโชไก่อบซอสภูเขาทองเนี่ยใช้อะไรบ้าง
1: สำหรับส่วนผสมและวัตถุดิบมีดังนี้ครับ
0: แล้ววันนี้เราใช้ผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทองชนิดไหนปรุงรสอาหารบ้างคะหยิบขึ้นมาหน่อยอย่างแรกที่น้องๆจะใช้ก็คือซอสหอยนางรมตราภูเขาทองที่มีส่วนผสมของเนื้อหอยนางรมมากถึง 30% เข้มข้นเติมความอร่อยทุกเมนูอ่ะอย่างที่1 อย่างที่2ค่ะนี่ใช้เป็นซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองเข้มข้นเข้าเนื้อค่ะอีกอย่างนึงใช้อะไรคะคือเป็นซอสพริกสูตรเผ็ดน้อยอร่อยได้อีกเยอะจากภูเขาทองนั่นเอง3อย่างนี้นะคะพร้อมยังคะเชฟ
3: พร้อม
4: นะคะ
0: ขั้นตอนแรกของเมนูนี้ค่ะเราทำอะไรก่อนคะ
3: หมักไก่ค่ะ
0: หมักไก่คืออันนี้ใช่ไหมเอ่ย
3: ใช่
0: ปึ้งการหมักไก่ของน้องๆนี่ทำยังไงบ้างคะ
1: สำหรับขั้นตอนการทำไก่อบเราเลือกใช้อกไก่แน่นๆจำนวน2ชิ้นตามด้วยเคล็ดลับความกลมกล่อมด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวและซอสหอยนางรมตราภูเขาทอง2ช้อนโต๊ะเข้าไปด้วยกันตัดรสชาติเพิ่มความละมุนด้วยน้ำตาลอีกนิดหน่อยจากนั้นเพิ่มความหอมด้วยกระเทียมครึ่งช้อนโต๊ะและพริกไทยอีกครึ่งช้อนโต๊ะแล้วคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้าเนื้อจากนั้นพักทิ้งไว้15นาทีครับ
0: จนได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนี้สีสันน่ารับประทานเราจะทำยังไงต่อจ๊ะ
3: อบอบ
0: เอาไปอบค่ะขั้นตอนการอบนี่เราต้องใช้ไฟประมาณไหนคะน้องๆ
3: 250องศา
0: 250องศานะคะอบนานไหมจ๊ะ
5: 20นาที
0: 20นาทีค่ะอ่ะระหว่างที่เรารอให้ไก่สุกนะคะเราจะทำอะไรกันต่อ
5: น้ำจิ้มแจ่วค่ะ
0: น้ำจิ้มแจ่วค่ะทำยังไงเอ่ย
5: เป็นน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเราเลย
0: สูตรเด็ดเลยเด็ดของใคร
5: เด็ดของโรงเรียนเรา
0: ของโรงเรียนเราเลยนะคะทุกคนเตรียมจดสูตรได้เลยอ่ะขั้นตอนแรกเราจะใส่อะไรบ้างคะ
5: ใส่ซอสฝาเขียวค่ะ
0: ซอสฝาเขียวนี่ใช้เยอะไหมคะ
5: ใช้2ช้อนโต๊ะ
0: 2ช้อนโต๊ะนะคะโอ้โหแค่เริ่มต้นสูตรมาก็เด็ดแล้วค่ะนี่นอกจากนำไปหมักไก่ได้แล้วนะคะเอามาทำเป็นน้ำจิ้มก็ได้ย่อลงไปโอเค
5: พริกตามใจชอบ
0: ตามใจชอบกินเผ็ดไม่ค่อยเก่งเอาแบบปานกลางปานกลาง
5: แล้วก็น้ำตาลนิดหน่อย
0: น้ำตาลนิดหน่อยต่อไปค่ะ
5: ข้าวคั่ว
0: ข้าวคั่วใส่ลงไปครึ่งช้อนนะคะ
5: น้ำมะนาว
0: น้ำมะนาวนี่ทีเด็ดเลยมะนาวเก็บเองด้วยใส่1ช้อน2ช้อนกลิ่นมาละโอ้โหนี่สีสันน่าจัดจ้านรสชาตินี้เข้มข้นถึงใจเลยค่ะแล้วต่อไปเราจะทำอะไรต่อคะ
5: ทำนาโช
0: ทำนาโชทำยังไงเอ่ย
5: เราจะเลือกชิ้นที่มันดูไม่สวย
0: ชิ้นทำไม่ค่อยสวยใช่ไหม
5: บีให้มันละเอียดบดให้มันละเอียด
0: ลองทำเลยนะคะชิ้นไม่สวยพี่ไปกินไปตั้งเยอะเลยไม่บอกใช่กินไปตั้งหลายอันแล้วนะคะปกติแล้วเราชอบทานเมนูนี้ไหมคะเด็ก
5: ๆชอบค่ะ
0: ชอบเพราะว่าอะไรคะ
5: อร่อยเข้าถึงได้ง่าย
0: เข้าถึงได้ง่ายใช่ไหมคะหอมใหญ่ลงไปต่อไปมะเขือเทศนะคะ
5: ผักสลัดค่ะ
0: ผักสลัดมาแล้วนี
5: ่แล้วเราก็จะใช้เป็นมายองนีส
0: มายองนีสเริ่มเดาออกยังนี่เป็นยังไงนะ
5: ซอสพริกภูเขาทอง
0: ซอสพริกมาแล้วนะคะ

0: อบต่อใช่ไหมคะ
1: 10นาที
0: อีก10นาทีโอเคโอเคระหว่างที่เรารอไก่10นาทีนะคะเราจะมาจัดจานกันดีกว่าผักอันนี้นะคะเราได้ทำการล้างด้วยน้ำส้มสายชูกลั่น 5% แล้วเรียบร้อยนะคะสะอาดรสชาติอร่อยแน่นอนแล้ววันนี้ที่เราได้มาทำอาหารวันนี้รู้สึกยังไงบ้าง
1: รู้สึกดี
0: ตื่นเต้น
1: แล้วก็ตื่นเต้น
0: อันนี้คือครั้งแรกเลยไหมของการมาทำอะไรอย่างนี
1: ้ครั้งแรกเลยค่ะ
0: ครั้งแรกถ้าตื่นเต้นให้ทำยังไงที่พี่บอก
1: เต้น
0: หนูหนึ่งสองสามไปหลังจากที่เราทำอาหารวันนี้ไปแล้วคิดว่าเราจะได้เอาเมนูเนี้ยไปทำให้ผู้ปกครองเราชิมไหมทำให้ใครชิมคะทำให้ใครชิม
1: พ่อกับแม่
0: พ่อกับแม่หนูล่ะ
1: พ่อกับแม่
0: พ่อกับแม่เห็นตัวเล็กๆอย่างนี้นี่คือเป็นประธานชมรมเทควันโดใช่ไหมลูกเพราะอะไรทำไมเราถึงชอบเล่นกีฬาชนิดนี
1: ้มันดีค่ะ
0: มันดีนะคะอย่าไปมีเรื่องกับเขานะคะทุกคนอ่ะแล้วหนูล่ะชอบวิชาคณิตศาสตร์พี่จำได้เล่าให้พี่ฟังทำไมเราถึงชอบคณิตศาสตร์พี่ดา
1: เพราะว่าหนูชอบการคำนวณ
0: ว้าว
1: เอาเลย
0: พอดีไก่ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหสุกกำลังดีเลย

0: ยต่อไปน้ำจิ้มแจ่วสุดเด็ดนะคะวางจัดให้สวย
1: โรยด้วยต้นหอมอีกรอบ
0: หน้าตาคือยิ่งใหญ่อลังการมากเลยทุกคนโอ้โหแบบนี้คือเสิร์ฟร้านอาหารได้เลยสวยงามมากนะคะ
2: เดี๋ยวเราจะชิมเชฟคะสาธิตวิธีการชิมแบบไหนที่ถูกต้องแล้วก็อร่อยที่สุดหน่อยค่ะทำยังไงคะ
1: หยิบไก่ก่อนอย่างแรก
2: หยิบไก่ก่อนอย่างแรกอ่ะหยิบขึ้นมา
1: แล้วก็จิ้มน้ำจิ้มแจ่วสูตรเด็ดของเรา
2: จิ้มไปเลยค่ะเชฟนี่ปึ๊บ
1: นี่
2: อย่างนี้นะคะพี่น้ำร้อนเชฟมาเชฟมาจิ้มไปปุ๊บเออวางบนนาโชไหมเราต้องเลือกนาโชไหมคะ
1: กินไก่ก่อนก็ได
2: ้ไก่ก่อนก็ได้นี่นะคะนี่เด้งเด้งดึงดึงดึงดึงดึงพร้อมกันป้ายไก่นะคะทั้งนุ่มทั้งหอมเครื่องเทศนะไม่ว่าจะเป็นซอสปลาเขียวซอสหอยนางรมนะมันเข้มข้นเข้าเนื้อพอได้จิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วรสเด็ดนะสองเต็มสิบร้อยเล่นถือว่าผ่านเอ๊ะปรบมือเพื่อนหน่อยตะกี้น้องบอกว่าที่บ้านหนูเนี่ยมีซอสปลาเขียวแล้วมีซอสหอยนางรมแล้วเหลือซอสพริกยังไม่มีใช่ไหมคะวันนี้พี่วี่มีซอสมามอบให้กับน้องๆไปดูซิว่ามอบอะไรเยอะแค่ไหนรอชมเลยค่ะ
3: และนี่คือผลิตภัณฑ์จากภูเขาทองทั้งหมดที่นำมามอบให้กับทางโรงเรียนวันนี้ค่ะ
4: ให้ทั้งหมดนี้เลยค่ะท่านผอ ถามท่านผอหน่อยดีกว่าค่ะว่าเราจะนำผลิตภัณฑ์จากภูเขาทองเนี่ยค่ะไปต่อยอดด้านไหนได้บ้างคะ
5: ก็โรงเรียนเรามี1สายชั้น1อาชีพนะคะที่คุณครูก็จะพานักเรียนเนี่ยทำอาหารอยู่แล้วนะคะก็จะนำผลิตภัณฑ์ภูเขาทองนะคะไปใช้ให้นักเรียนได้ฝึกทำอาหารกันค่ะ
4: โอ้โหมีวัตถุดิบฝึกแล้วนะคะท่านรองคะวันนี้เป็นไงบ้างคะเห็นลูกๆมาทำกิจกรรมโอ้โหรู้สึกยังไงบ้างคะ
6: รู้สึกยินดีครับเมื่อปีการศึกษาที่แล้วเนี่ยงานวิชาการโรงเรียนพานักเรียนและพาครูย่างไก่ย่าง
4: โดยใช้ผลิตภัณฑ์ตามภูเขาทองเนี่ยท่านรอง
6: ครับ
4: โอ้โหแสดงว่าได้นำไปต่อยอดอย่างแน่นอนใช่ไหมคะท่านผอ.ครับเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของเรากับกิจกรรมวันนี้โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้น้องๆได้โชว์ฝีมือวันนี้เป็นไงบ้างคะ
5: ก็ต้องขอบคุณทางรายการ Gen Z Chef นะคะแล้วก็ภูเขาทองด้วยนะคะที่ให้โอกาสทางโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกศอยู่พูนราชบำรุงของเรานะคะได้เปิดพื้นที่มีเวทีให้เด็กๆได้แสดงความสามารถค่ะ
4: โอ้โหสุดยอดเลยค่ะเชฟของเราเป็นไงวันนี้โอ้โหรู้สึกไงบ้างคะเชฟ
1: สนุกแล้วก็ตื่นเต้นมาก
4: น่าจะตื่นเต้นอยู่นะคะได้ชิมอาหารที่ตัวเองทำแล้วรู้สึกไงบ้างลูก
1: อร่อยค่ะ
4: อร่อยนะคะพี่วิชิมแล้วก็อร่อยจริงๆนะคะต้องขอ

0: คุณท่านผอ.ท่านรองนะคะที่สนับสนุนกิจกรรมอย่างนี้ให้กับน้องๆนะคะและที่สำคัญเลยขาดไม่ได้เลยนั่นคือผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะขอขอบคุณบริษัทไทยเทพรุษจำกัดมหาชนนะคะที่มอบโอกาสและเปิดโอกาสให้พวกเราได้ทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะฝากไปถึงน้องๆที่กำลังชมอยู่เลยนะคะหากว่าอยากจะนำเสนอเมนูแสนอร่อยนะคะติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนี่เดี๋ยวพี่วิขึ้นเบอร์ไว้ให้นะน้องๆโทรมาหาพี่เดี๋ยวเรามาทำอาหารด้วยกันค่ะรออยู่นะแล้ววันนี้นะคะยินดีมากๆที่ได้มาเจอน้องๆ นะคะขอบคุณท่านผอ.อีกรอบนึงนะคะรองรวมถึงเชฟทั้งสองคนนะคะแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์ตรงนี้ปรบมือตัวเองหน่อยกองเชียร์และสุดท้ายนี้นะคะเราจะลาไปกับภาพความอร่อยของเมนูนาโชไก่อบซอสภูเขาทองของน้องๆโรงเรียน
1: ชุมชนวัดสมรภูมิอยู่บูรณะบำรุง
0: เอ๋ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: นาโชด้วยนาโชด้วย
3: อ๋อเป็นไงล่ะ
4: นัวกลมกล่อม
5: อร่อยมากเลย
6: อร่อย

0: ความสนุกของรายการ Gen Z Chef สัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าน้องๆที่นี่มีการเปิดไอเดียเพิ่มความอร่อยซึ่งตรงกับคอนเซ็ปต์รายการเรามากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยหยิบยกเอาขนมกรุบกรอบนะคะมามิกซ์นะคะเข้ากับเมนูสุขภาพอย่างอกไก่อบแถมยังมีผักสวนครัวที่ปลูกเองนะคะจนกลายเป็นเมนูนาโชอกไก่ซอสภูเขาทองแสนอร่อยถ้าใครนำไปทำตามนะคะบอกเลยว่าอร่อยอิ่มท้องอิ่มใจอย่างแน่นอนค่ะบอกเลยนะคะว่ารายการดีๆอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดผู้สนับสนุนใจดีขอขอบคุณบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนและขอขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมแชมป์จำกัดคิดถึงลูกชิ้นหมูคิดถึงในห้างเพ้งหรือลูกชิ้นเนื้อแชมป์ความอร่อยในตำนานค่ะสัปดาห์หน้ามารอชมกันนะคะว่าวิวี่จะไปโรงเรียนไหนทำเมนูอะไรติดตามชมพวกเราผ่านทางช่อง5และช่อง YouTube ได้เลยส่วนสัปดาห์นี้เวลาหมดเวลาแล้วค่ะทุกคนวิวี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วมานี่ออกกำลังกายปึ๊บ
1: ทางโรงเรียนเราเนี่ยมีทำอาหารเรามีผักสวนครัวเรามีวัตถุดิบได้ซอสภูเขาทองนะคะก็สามารถที่จะนำไปเป็นเครื่องปรุงรสแล้วก็ขยายจำนวนนักเรียนที่จะทำอาหารได้มากขึ้นค่ะ

0: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
1: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางธนบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบบริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสิตททบ5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.หรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
2: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
3: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
4: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน
5: The People Show ปรับเวลาใหม
6: ่เมาทุกข่าวดี
7: ทอกเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
5: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห์พบกัน

0: วลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
1: กับยายใหม่มรกต
2: เป้พานุพง
1: ษ์และโอยดา
3: แล้วพบกันนะคะ
4: ทุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจเติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลักธรรมที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุขและมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 นทางททบ5
5: ศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดีโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
6: ททบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
7: สมรภูมิด้านข่าวสาร
8: We will proceed as we always have to compile the evidence
9: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
10: ผู้จัดการทหารบกเนี่ยนะกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
11: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
6: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
12: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนี้ไม่ได้ทำ
13: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
14: เน่ๆนะฮะรัติการอำลอย
15: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ปีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
16: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่
12: ครับ
6: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
17: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
18: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
17: ้
18: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
19: มาประสานพันกับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
0: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
19: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
17: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
6: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ.5นำคุณค่าสู่สังคมไทย

0: สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรับชมทันข่าวเวลา15นาฬิกาค่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้บูรณาการกำลังหลายหน่วยงานสกัดจับรถเทเลอร์2คันที่ลักลอบขนไม้ประดู่ท่อน109ท่อนหลังแกะรอยตามยึดมาจากโกดังในจังหวัดเชียงรายพร้อมเร่งขยายผลถึงกลุ่มนายทุนที่อยู่เบื้องหลังเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าปราบปรามกระบวนการลักลอบตัดไม้และค้าไม้ข้ามชาติอย่างจริงจังโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนขยายผลจากการตรวจค้นโกดังในหมู่บ้านโป่งหึ้งจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาซึ่งพบการตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตและพบไม้ท่อนจำนวนมากแต่กลับพบว่าไม้บางส่วนถูกเคลื่อนย้ายออกไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจค้นจึงเร่งตรวจสอบจนพบไม้ประดู่ถูกลำเลียงออกจากโกดังแห่งหนึ่งในอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายโดยใช้รถเทรลเลอร์2คันก่อนประสานตำรวจทางหลวงเข้าสกัดจับบนถนนสาย1020ตำบลดอยลานอำเภอเมืองเชียงรายโดยที่รถคันแรกค่ะบรรทุกไม้ประดู่ท่อน47ท่อนและคันที่2อีก62ท่อนรวม109ท่อนซึ่งคนขับรถเทรลเลอร์ทั้ง2คันไม่สามารถแสดงเอกสารแหล่งที่มาของไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายได้เจ้าหน้าที่จึงอายัดไม้ประดู่และรถเทรลเลอร์ดำเนิน

0: คดีตามกฎหมายพร้อมจะเร่งตรวจสอบเส้นทางการขนส่งเส้นทางการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลไปถึงกลุ่มนายทุนที่อยู่เบื้องหลังต่อไปกรมทรัพย์สินทางปัญญาเผยข้อมูลสินค้า GI ในปัจจุบันมี269รายการจาก77จังหวัดทั่วประเทศครอบคลุมทั้งสินค้าเกษตรอาหารหัตถกรรมและอุตสาหกรรมซึ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 117,276 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของสินค้าอัตลักษณ์จากทุกภูมิภาคและจากข้อมูลการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ค่ะพบว่าจังหวัดที่มีสินค้า GI มากที่สุดในประเทศไทยคือจังหวัดนครราชสีมาครองอันดับ1ด้วยจำนวน GI 12รายการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ถึง 12,148 ล้านบาทรองลงมาคือจังหวัดเชียงรายค่ะมีสินค้า GI 9รายการสร้างมูลค่ากว่า 316.31 ล้านบาทอย่างไรก็ตามค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญายังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่สำรวจและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้าที่มีศักยภาพเพื่อจัดทำคำขอขึ้นทะเบียน GI พร้อมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำสำนักข่าว AP รายงานเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินเดียยังคงพยายามค้นหาผู้คนที่ยังติดอยู่ในซากอาคารหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะเกิดเหตุอาคารหอพักชายเก่าแก่หลังหนึ่งที่มีอายุใช้งานกว่า50ปีในกรุงนิวเดลีพังถล่มลงมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว6คนและคาดว่ามีผู้ติดอยู่ในซากอีกราว 30-40 คนโดยมีการระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายหน่วยงานรวมไปถึงสุนัขกู้ภัยเข้าไปช่วยค้นหาและเก็บกวาดซากปรักหักพังที่เกิดขึ้นซึ่งจนขณะนี้สามารถช่วยเหลือออกมาได้แล้ว11คนและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากหลายรายมีอาการอยู่ในขั้นวิกฤต
1: รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: รับชมทันข่าวในช่วงต่อไปเวลา 16:00 น.ในช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย MV มอร์ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื
1: ้อชูเชียร์ถวายบังคมองค์หญิงเพชรคะแม่นางอินผิงได้มาแจ้งหม่อมฉันแล้วว่าองค์หญิงจะเสด็จมาพบหม่อมฉันในค่ำคืนนี้หม่อมฉันตื่นเต้นมากเพชรคะ
2: ไม่ต้องพูดมากหรอกข้ามาเพื่อคุยเรื่องราชบุตรเขย
1: หม่อมฉันทราบดีว่าเรื่องของราชบุตรเขยจะต้องทรงทราบถึงองค์หญิงแต่ว่า
2: สรุปเลิกติดต่อกับราชบุตรเขยนะ
1: ทรงเข้าพระทัยผิดแล้วที่ผ่านมาราชบุตรเขยเป็นฝ่ายที่เริ่มก่อนหม่อมฉันอุตส่าห์หลบแล้วแต่ราชบุตรเขยก็ยังตามตื้อไม่เลิกองค์หญิงทรงควบคุมนกเหยี่ยวมากกว่าควบคุมลูกไก่นะเพคะ
2: คนอื่นอาจดูไม่ออกแต่เจ้าเป็นนกเหยี่ยวหรือว่านกไก่นั้นข้ามองเห็นอย่างชัดเจนต้องการเท่าไหร่เจ้าถึงจะยอมเลิกกับเขา
1: ถ้าอย่างนี้สิองค์หญิงตกลง500ตำลึง
2: นี่พันตำลึงเมื่อรับไปแล้วจงรีบไปจากราชบุตรเขยและจงอย่าเทียบพร่ำอีกว่าข้าให้คนซ้อมเจ้า
1: ไม่จริงนะเพคะองค์หญิงเพราะหม่อมฉันเป็นหนี้พนันเขาเลยถูกเฮียสามซ้อมหม่อมฉันไม่เคยพูดสนิทว่าเป็นองค์หญิงราชบุตรเขยอวดรู้เองพอได้ยินคำว่าสามก็นึกว่าเป็นองค์หญิง
2: เพราะราชบุตรเขยเป็นคนซื่อถึงหลงกลเจ้าไง
1: ราชบุตรเขยก็เป็นคนซื่อจริงๆแหละวันนั้นหม่อมฉันมาถึงช้างอันเป็นวันแรกกะว่าจะมาสมัครเป็นนางลมแต่บังเอิญเจอเขาที่ระหว่างทางนอนแอ่งนั่งแบบนี้ตายหรือเปล่าเนี่ยถ้าตายก็ดีค่ะจะได้มีลาบเจ้าน่ะน่าจะมีเงินติดตัวนะมันอยู่ไหนเนี่ยยาจกเอ้ยไม่เห็นมีเลยฮะคุณชายเป็นไรหรือเปล่าอ่ะปลอดภัยก็ดีแล้วล่ะ
3: ขอบคุณเวลาที่ช่วยเหลือเอ้ยโอ๊ยแมลงปอกระดาษ
1: ก็ไม่รู้นะว่าราชบุตรเขยซื่อหรือว่าโลภหลงลึกก็หม่อมฉันน่ะช่วยชีวิตเลยดีกับหม่อมฉันทุกอย่างการที่องค์หญิงส่งมอบเงินให้หม่อมฉันน่ะถูกต้องที่สุดแล้ว
2: ได้เงินแล้วจะไปเลยใช่ไหม
1: เมื่อมีเงินแล้วจะเอาผู้ชายไปทำไมแล้วพรุ่งนี้หม่อมฉันจะไปจัดฉางอันแล้วจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกอุ๊ยหนักจังเยอะเชียวว้ายก้อนหิน
2: ราชบุตรเขยเขาซื่อแต่ว่าเจ้าโง
4: ่ราชบุตรเขยเชิญตามสบาย
1: ว้ายคุณชายจินความจริงองค์หญิงบังคับให้เขาพูดแบบนี้ท่านอย่าได้เข้าใจผิดนะ
4: ข้ารู้
1: ท่านก็รู้ว่าเขาไม่ใช่คนแบบนี้
4: ข้ารู
1: ้ข้าก็แค่ไม่อยากจะไปจากคุณชาย
4: น่าสงสารเจ้าจังเลยมา
1: คุณชายจิน
4: น่าสงสารเจ้าจริงๆนะที่ยังกล้าโกหกข้ารู้ข้ารู้หมดทุกอย่างจะหลอกข้ามาตลอดเลย
1: ไม่รู้อ
4: ่ะได้ยินกับหูไม่เห็นกับตา
1: ไว้กังกงดีจังที่ท่านมา
5: เจ้านั้นให้ข้ามาพบทำไม
1: องค์หญิงใหญ่ตรัสว่าถ้าข้าทำงานสำเร็จจะให้ข้า400ตำลึง
5: แล้วทำสำเร็จไหมล่ะยั่วจินตัวลกสำเร็จไหม
1: ไว้กังกงแต่ตอนนี้ข้ากำลังร้อนเงินบอกตามตรงเลยนะข้าเป็นหนี้พนันเขาเจ้านี่มาตามล่าทุกวันถ้าไม่ใช้เงินเขาภายในคืนนี้เขาก็จะฆ่าข้าข้าไม่หนีข้าไม่หนีไม่ได้นะก็อยากจะได้เงินสักก้อน
5: เมื่อคืนได้จากองค์หญิงสามไปแล้วนี
1: ่เอ้ยนี่ไว้กองกองอย่าเข้าใจผิดนะข้าน่ะไม่ได้บอกอะไรองค์หญิงสามเลยสักนิดเดียวนางก็แค่อยากให้เงินข้าเพื่อให้ข้าไปแล้วก็อย่ามายุ่งกับราชบุตรเขยอีกและตอนหลังเขาก็ไม่ได้เอาเงินข้าสักนิดช่วยข้าหน่อยเถอะนะอย่างน้อยขอข้าเดินทางข้าสักหน่อยก็ยังดีนะ
5: ข้าจะกลับไปกราบทูลองค์หญิงให้ทรงพิจารณาข้าต้องไปรอที่ป่าไปจื้อ
1: รบกวนไว้กองกองช่วยพยายามพูดหน่อยนะนะคะนะคะ
5: องค์หญิงใหญ่สมคิดถูกนางคนนี้เก็บไว้ไม่ได้

ถึงจะหลบหนีก็ไม่พ้นมือข้าหรอกออกมาซะข้าจะได้ช่วยทำให้ตายสบายขึ้นไงฮะ

0: องค์หญิงใหญ่เสด็จแล้ว
1: คารวะพี่หญิงใหญ่ตายแล้วทำไมสีหน้าไม่ดีเลยล่ะจะเครียดที่พี่หญิงใหญ่มาหรือไง
2: ทูลองค์หญิงใหญ่พระองค์หญิงสามบรรทมไม่หลับจึงทำให้อ่อนเพลียไปคะ
1: พระทำชั่วมาวิญญาณก็เลยตามอาฆาตเหรอ
2: เจ้าอย่ารู้สึกไม่สบายไม่สะดวกที่จะเสวนาเชิญพี่หญิงใหญ่จงกลับไปก่อนเถอะ
1: วันนี้ข้าไม่ได้มาคุยแต่มาสอนน้องจะเป็นมีจิตใจที่อมหิตไม่คู่ควรเป็นองค์หญิงแห่งต้าถังหรอกนะโปรดระวังคำพูดกล่าววาจาที่เฉื่อยเฉือนอาจจะต้องเสียใจภายหลังคิดเป็นเหมือนกันเหรอเพราะมือเปื้อนเลือดก็เลยสำนึกใช่ไหมข้าไม่เคยทำผิดทำไมจะต้องกลัวด้วยเจ้าน่ากลัวหลายเรื่องกลัวมีคนแย่งคนรักกลัวสวามีจะทิ้งกลัวจะต้องอยู่อย่างเดียวดายเพราะรู้ว่าราชบุตรเคยสามมีอะไรกับชูเฉียวเจ้าก็เลยเลือดขึ้นหน้าและเพื่อที่จะผูกมัดราชบุตรเคยสามจึงฆ่าชูเฉียวถูกไหมนะพี่หญิงไม่ควรกล่าวหาข้านะ
2: ทุกอย่างควรมีหลักฐานได้โปรดอย่าสงสัยร้ายองค์หญิงสามนะเพคะ
1: เจ้าเหมยเจ้าของหอนางโลเป็นพยานพระชูเฉียวเคยบอกนางว่าคืนก่อนน่ะจะไปบ้านลืมลกแล้วชูเฉียวก็หายไปต่อมาก็มีคนพบผ้าคลุมของนางที่หน้าผาจึงเป็นที่แน่ชัดเพราะความหึงหวงของเจ้าจึงสังหารนางซะความชั่วของเจ้าน่ะเฉาโฉกไปทั่วฉางอันคราวนี้เจ้าหมดสิทธิ์ตีหน้าซื่ออีกแล้วนะ
2: แต่ลำพังเพียงคำพูดของเจ้าเหมยนั้น
1: หัวปากเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาพูด
2: เชื่อพระวงศ์รับโทษเท่าสามัญชนพี่หญิงกล่าวหาเจ้าหยางฆ่าคนถ้าเป็นความจริงโทษคือประหารซึ่งเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก
1: มีคนตายก็ต้องร้ายแรงแน่ละแถมนี่ยังพัวพันถึงศักดิ์ศรีแห่งราชวงศ์ฐานะองค์หญิงใหญ่จึงไม่อาจปกป้องนิ่งเฉยดูดายได
2: ้พี่หญิงอยากจะทำตามกฎหมายจะเอาข้าให้ตายอย่างนั้นเหรอ
1: ขอเพียงทำเพื่อความถูกต้องเพื่อคุณธรรมเพื่อปวงชนต่อให้เป็นน้องข้าก็ต้องทำ
2: พี่หญิงใหญ่กำลังกดดันข้าถ้าท่านเลือกทางนี้ก็อยากจะหวนกลับ
1: มันต้องโทษตัวเจ้าเองที่ถึงกับฆ่าคนเพียงเพราะเรื่องความรักไม่เกรงกลัวกฎหมายดังนั้นเจ้าจึงควรรับกรรมโทษใครไม่ได้หรอก
2: สามัญชนยังรู้จักรักพี่น้องเพื่อความกลมเกลียวขณะที่เราเป็นราชนิกูลกลับไม่คำนึงถึงสายเลือดอย่างนั้นเหรอเราเป็นพี่น้องกันทำไมต้องบีบคั้นกันเอาให้ตายไปข้างหนึ่งใช่ไหม
1: ทุเรศพี่น้องอะไรข้าเป็นองค์หญิงใหญ่แม่ข้าคือซุยฮองเฮาที่สูงสักเจ้าอย่าหวังมาตีเสมอเจ้าเหมือนก็แค่ลูกผู้หญิงรับซักผ้าชนชั้นไพร
3: ่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะความโง่เขลาของกระหม่อมเองจึงถูกชูเฉียวหลอกมาโดยตลอดดังนั้นองค์หญิงจึงไปเพื่อกระชากหน้ากากของนางซึ่งข้าคิดจะฆ่านางจริงจะทำเช่นนั้นทำไม
1: เจ้าหยางฆ่าคนซึ่งท่านไล่เลียงความผิดน้องเขยสามย่อมติดร่างแห่ด้วยดังนั้นเพื่อจะเอาตัวรอดจึงช่วยเหลือกันก็เป็นเรื่องธรรมดานี่

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม

0: 2569
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
3: นึกว่าเป็นทองแท้นี่เหรอจะมันก็แค่ทองเปลวที่ฉาบบนของสิ่งอื่นที่ภายในเป็นแค่เศษเหล็กคิดชูคอเป็นพญาหงส์อย่างนั้นเหรอฝันไปก่อนเถอะจะไม่คู่ควรเป็นน้องข้าเจ้าข้าคนเพราะความหึงหวงกระทำผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงถ้าให้คนทูลเสด็จพ่อแล้วจงเตรียมตัวถูกไต่สวนเถอะได้ในเมื่อพี่หญิงใหญ่ต้องการงั้นไปเฝ้าเสด็จพ่อด้วยกันเข้าวังเฮ้ยข้าหญิง
4: ถวายบังคมองค์หญิงใหญ่และองค์หญิงสาม
3: ข้ายังไม่อยากเห็นหน้าเจ้ากลับเอาไปซะน้องเคยสามมาก็ดีละเจ้าหยางสั่งข้าฉู่เฉียวแล้วกำลังไปเข้าเฝ้าเสด็จพ่อกัน
4: ฉู่เฉียวตายเหรอ
3: เรื่องนี้เจ้าไม่เกี่ยวข้าสั่งให้กลับไปไงไหนว่าจะเฝ้าเสด็จพ่อไปสิ
4: ข้าไปด้วยเกิดเหตุกับองค์หญิงข้านิ่งเฉยดูดายไม่ได้ข้ารู้ว่าข้าโง่แต่ถึงโง่แค่ไหนข้าก็ขออยู่เคียงข้างองค์หญิง
5: เจ้าหยางจงเหอบอกว่าเจ้าข้าคนตายวงการข้าฉู่เฉียวเป็นความจริงเหรอ
3: ไม่จริงเพคะพี่หญิงใหญ่กุเรื่องขึ้นเพื่อใส่ร้ายข้าถ้าข้าพูดคนเดียวทุกคนอาจจะไม่เชื่อแต่ทุกคนในฉางอันน่ะลือไปทั่วว่าเป็นความจริงชาวบ้านก็แค่พูดตามข่าวลือที่คนปล่อย
6: ข่าวลือมักมีมูลเหตุ
3: แต่ผู้ปล่อยข่าวมักประสงค์ร้ายไงแต่ที่ฉูเฉียวตายเพราะเจ้าแน่แน
7: ่ยงเหอเจ้าเอาแต่ว่าเจ้าหยางฆ่าคนมีหลักฐานไหม
6: วันที่หออี้หงไฟไหม้เราทั้งสองผ่านไปพอดีและเจ้าหยางก็เห็นราชบุตรเขยสามอุ้มฉูเฉียวออกมานางโกรธมากถึงกับรีบเข้าไปตบทันทีน้องเขยสามเป็นความจริงหรือเปล่า
4: จริง
6: ชูเฉียวเป็นหนี้เนื่องจากค้ำประกันผู้อื่นแล้วราชบุตรเขยสามก็ช่วยไม่ทราบเรื่องนี้เป็นความจริงหรือเปล่า
4: ก็จริง
6: แล้วยงเหอยังได้ข่าวว่าชูเฉียวมีใจให้กับเขาเมื่อครึ่งเดือนที่แล้วจึงลาออกจากหออี้หงมาอยู่ที่บ้านชื่อบ้านลืมลกถูกต้องไหมน้องเขยสาม
4: ถูก
6: ราชบุตรเคยแค่อยากจะช่วยนางแต่กลับถูกตบดังนั้นพอเจ้าหยางรู้เรื่องการให้เงินทองและเรื่องบ้านลืมลกนางยิ่งโกรธแค้นบงการสังหารข้าเปล่านะโกหกกลางดึกคืนก่อนจะถึงกลับไปที่บ้านลืมลกเพื่อพบกับฉู่เฉียวจริงไหมล่ะพูดไม่ออกนะสิงั้นข้าพูดแทนนะหลังจากนั้นพอสบโอกาสก็ส่งคนไปฆ่านาง
4: เสด็จพ่อขึ้นก่อนองหญิงไปบ้านลืมลกจริงแต่กระหม่อมก็อยู่ด้วยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะความโง่เขลาของกระหม่อมเองจึงถูกฉู่เฉียวหลอกมาโดยตลอดดังนั้นองหญิงจึงไปเพื่อกระชากหน้ากากของนางซึ่งข้าคิดจะฆ่านางจริงจะทำเช่นนั้นทำไม
6: เจ้าหยางฆ่าคนซึ่งท่านไล่เลียงความผิดน้องเขยสามย่อมติดร่างแขด้วยดังนั้นเพื่อจะเอาตัวรอดจึงช่วยเหลือกันก็เป็นเรื่องธรรมดานี
4: ่ที่กระหม่อมกราบทูลล้วนเป็นความจริงทุกประการ
6: งั้นก็อธิบายมาสิหลังจากคืนนั้นน่ะทำไมไม่มีใครเห็นฉู่เฉียวเจอก็แต่ผ้าคลุมของนางที่ตรงหน้าผาถึงฉู่เฉียวจะเป็นนางโลมแต่ก็เป็นชาวต้าถังขอเสด็จพ่อทรงโปรดให้ความเป็นธรรมแก่ฉู่เฉียวด้วยเสด็จพ่อมักทรงพร่ำสอนองค์หญิงแห่งต้าถังควรทำตัวเป็นแบบอย่างแก่คนในชาติดังนั้นเราจึงไม่ควรเห็นแก่พวกพ้องควรได้รับโทษเช่นสามัญชนไหมคะ
5: เจ้าหยางเจ้าทำจริงหรือเปล่า
7: จงพูดความจริงโทษฐานเพชรทูลรุนแรงนะ
6: ครับเปล่าก็ต้องว่าเปล่าแน่ละคนก็ตายไปแล้วนี่ใครจะยืนยันได้ล่ะ
3: ถ้าตายจริงย่อมไม่มีพยานแต่ถ้ายังไม่ตายล่ะ
6: เสด็จพ่อชูเฉียวกำลังรอเข้าเฝ้าอยู่แล้วขอได้โปรดทรงอนุญาตด้วยเพคะ
5: ให้เข้ามา
8: ทรงให้ชูเฉียวเข้าเฝ้าได้

0: หม่อมชื่นชูเฉียวถวายบังคมเพคะ
1: เจ้าหรือคือชูเฉียว
0: เพคะ
2: เพราะอินพิงพบว่าราชบุตรเขย3แอบไปพบกับชูเฉียวที่บ้านลืมลกทำให้ข้ารู้สึกสงสัยจึงให้อินพิงแอบสืบเบื้องหลังของชูเฉียวเพคะ
3: ทูลฝ่าบาทหม่อมชั้นสืบพบว่าการที่ชูเฉียวติดสนิทราชบุตรเขย3ก็เพราะได้รับคำสั่งมาจากองค์หญิงใหญ่เพคะ
2: ฮะเจ้าโกหก
3: องค์หญิงใหญ่ส่งว่าจ้างเจ๊เหมยเจ้าของหออี้หงและชูเฉียวให้ร่วมมือกันทำลายความสัมพันธ์ขององค์หญิง3กับราชบุตรเขยและยังสืบพบว่าเหตุการณ์ไฟไหม้นั้นเป็นการจัดฉากก็เพื่อให้องค์หญิง3ทรงเห็นว่าราชบุตรเขยอยู่กับชูเฉียวจะได้เกิดการเข้าพระทัยผิดเป้าหมายก็เพื่อให้หย่าร้างไปค่ะ
2: เสด็จพ่อข้าเปล่านะ
1: โอ้ปากซะเจ้าอย่าให้ข้าไต่สวนให้ความเป็นธรรมกับชูเฉียวไม่ใช่เหรอชูเฉียวที่อินผิงพูดเป็นความจริงหรือเปล่า
0: ทุนฟาบาทเรื่องจริงเพคะหม่อมฉันเป็นหนี้พนันไม่มีปัญญาใช้เขาองค์หญิงใหญ่จึงให้หม่อมฉันไปยั่วราชบุตรเขย3ที่บ้านลืมลกแต่ราชบุตรเขย3ไม่หวั่นไหวงานจึงไม่สำเร็จดังนั้นองค์หญิงใหญ่จึงไม่ยอมใช้หนี้ให้หม่อมฉันตามสัญญาและพอหม่อมฉันหลบหนีก็ส่งคนให้ไปตามสังหาร
2: เพราะรู้นิสัยพี่หญิงใหญ่ดีและไม่อยากเห็นพี่หญิงใหญ่ถลำลึกกว่าเดิมจึงสั่งให้อินผิงคอยแอบตามสืบหมายจะป้องกัน
3: หม่อมฉันก็เลยแอบตามไปที่ป่าไปจื่อซึ่งเป็นจุดนัดพบแล้วก็พบว่าซิมเอ๋อแอบตามไปด้วยแต่นางหาได้ปรากฏตัวเพราะว่าเป้าหมายก็คือสังหารฉู่ฉิวซึ่งหม่อมฉันก็ไม่อยากถือตัวจึงได้แอบช่วยเหลือเพราะรู้ว่ามีคนลอบสังหารฉู่ฉิวก็เลยหนีหม่อมฉันฉวยโอกาสนั้นลากนางเข้าไปในพงหญ้าแล้วเพื่อช่วยให้ฉู่ฉิวรอดพ้นจากความตายหม่อมฉันจึงนำผ้าคลุมและห่อผ้าของนางมันหลอกให้ซิมเอ๋อไล่ตามซิมเอ๋อก็หลงกลไล่ตามไปจนถึงหน้าผาพอดีหม่อมฉันหันไปเห็นว่ามีเถาวัลย์อยู่ที่ด้านล่างจึงร่างลื่นล้มตกลงไปเพื่อจะให้ซิมเอ๋อเข้าใจผิดว่าชูเฉียวตายแล้วซึ่งถ้าเป็นชูเฉียวที่ไร้วรยุทธ์ก็คงตายไปแล้วพอซิมเอ๋อกลับไปหม่อมฉันจึงกลับขึ้นมารับชูเฉียวเพคะ
2: เจ้าอยากเห็นความเป็นพี่เป็นน้องอยากปรองดองกับพี่หญิงใหญ่แต่พี่หญิงใหญ่กลับบีบคั้นเจ้าอย่างจึงจำเป็นต้องเผยความจริงเพคะ
0: ยงเหอทำไมเจ้าทำผิดซ้ำซากจึงไม่สำนึกจริง
2: ๆให้เฮาพี่คะอย่าไปเชื่อเจ้าอย่างนะนางต่างหากล่ะที่แจ้งชูเฉียวให้มาใส่ร้ายข้าต่อหน้าพระพัก
4: ข้าอาจจะสามารถซื้อตัวเจ๊เหมยกับชูเฉียวแต่ก็คงซื้อตัวซิมเอ๋อไม่ได้หรอกนะ
3: เพราะหม่อมฉันเกรงว่าจะไม่มีหลักฐานตอนนั้นก็เลยแกล้งกัดเข้าที่แขนซ้ายของซิมเอ๋อเพคะ
2: จะเป็นจริงหรือเท็จแค่ดูรอยฟันที่แขนซ้ายของซิมเอ๋อก็ยืนยันได้นะพี่คะ
1: จงเปิดดูสิ
2: โปรดทรงอภัยด้วยเรื่องทั้งหมดเพราะองค์หญิงใหญ่ทรงมีรับสั่งหม่อมฉันไม่เกี่ยวนะพี่คะไว้กงกงก็เหมือนกัน
5: เจ้าโปรดทรงอภัยด้วยพระองค์หญิงใหญ่รับสั่งให้ข้าฉู่เฉียวเพื่อป้ายสีองค์หญิง3ก็ผมจะต้องทำตามโปรดทรงอภัยด้วยโปรดทรงอภัยด้วย
2: อภัยด้วย
5: โปรดทรงอภัยด้วย
1: จงนำผู้บันไปขัง
2: ทรงอภัยด้วยไหมคะ
5: ทรงอภัยด้วย
2: ทรงอภัยด้วยทรงอภ
3: ัยอย่างเป็นน้องของเจ้าทำไมเจ้าคิดใส่ร้ายแถมยังจะเอาให้ถึงตายด้วย
0: สายเลือดเดียวกันฟาดฟันกันทำไมคิดร้ายผู้อื่นกรรมจึงสนองเจ้าทำแบบเนี้ยละอายต่อเสด็จแม่ซุนฮองเฮาบ้างไหม
1: ทำไมเจ้าถึงได้อำมหิตแบบนี้แถมใส่ร้ายให้น้องตัวเองทำไมเจ้าจะต้องเห็นผิดเป็นชอบเจ้าคิดว่าจะใช้มือปิดฟ้าได้เหรอ
2: เสด็จพ่อเป็นเพราะข้าหลงผิดไปเพียงชั่วขณะโปรดทรงอภัยด้วยไหมคะโปรดทรงอภัยด้วย
1: เจ้าก็รู้ความผิดนี้โทษคือประหาร
0: โปรดทรงอภัยด้วย
1: ไอ้เฮาจะช่วยมันอีกเหรอสิ่งที่มันทำน่ะรุนแรงยิ่งนะ
0: ฝ่าบาทถ้ายงเหอมีความผิดความผิดของข้าก็ยิ่งหนักหนาฟาบาททรงเหนื่อยกับงานเมืองหลายปีมานี่ออกรบไม่ได้ขาดเพราะข้าอบรมไม่ดีเองไม่อาจคุมคนในวังให้ได้ดีข้าชื่อละอายต่อพระองค์และอดีตฮ่องเต้นะ
1: ไทเฮา
0: การที่ยงเหอทำผิดอย่างมหันต์ข้าจึงควรรับผิดชอบขอได้ทรงโปรดเห็นแก่ซุนฮองเฮาละเว้นโทษตายให้แก่ยงเหอด้วยเพคะ

0: จ้าเป็นราชนิกูลแต่กลับทำผิดซะเองความจริงจะต้องได้รับโทษเป็นสองเท่าแต่ข้าเห็นแก่ไทยเฮาละเว้นโทษตายให้กับเจ้านับจากนี้จะกลายเป็นสามัญชนไม่มีที่นาไม่มีตำหนักไม่มีเบี้ยววัดและจะกลับเข้ามาเหยียบในวังอีกไม่ได้เป็นอันขาด
1: มันมาแล้วมันจะมายึดของของข้าจะไล่ข้าออกจากวังข้ากลัวจังเลย
0: ไม่ต้องกลัวนะ
2: ช่วยไทเฮาทรงได้รับพระบัญชาให้นำชุดสามัญชนมาให้เปลี่ยน
0: เปลี่ยนชุดเถอะ

0: ีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: ตื่นเช้ามารับแสงแดดกับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินไปช็อปไปค้นหาร้านลับและแหล่งท่องเที่ยวที่พักแสนสบายและหาเมนูเด็ดอาหารพื้นถิ่นและรวบรวมความอร่อยจากเมนูเด็ดของแต่ละสถานที่เต็มอิ่มดื่มด่ำกับร้านคาเฟ่ที่พร้อมเติมพลังก่อนเดินทางเดินทางไปกับเราได้ในอรุณสวัสดิ์ยามเช้าทางช่องททบ5ทุกวันอังคารเวลาดี 5:00 ถึง 5:30 น
5: สนุนโดย MV More ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
6: น้ำชาช่วยทำให้สดชื่นแต่ถ้าจะรู้สึกเครียดก็กลับไปก่อนเถอะนะ
7: คนที่รู้สึกเครียดไม่ได้มีแค่ตัวลกคนเดียว
6: ข้าพยายามแล้วแต่ก็ยังไม่อาจยับยั้งพี่หญิงใหญ่จนเขาถลำลึกไม่อาจจะถอนตัวได
7: ้อย่าโทษตัวเองเลยเพราะองค์หญิงใหญ่ไม่เข้าใจในความปรารถนาดีต่างหาก
6: คงเป็นเพราะข้าอวดดีเอาแต่ใจป้าก็เลยลงโทษให้เจอเรื่องแบบนี
7: ้อ๋อขนมดอกบัวน่าทานจังเลยอ่ะองค์หญิงจะเสวยสักชิ้นหนึ่งไหม
6: เขากินไม่ลงหรอก
7: เอางี้ไหมข้าเพิ่งฝึกทำอาหารมาใหม่ๆนะเผื่อว่าจะได้ทำให้องค์หญิงเสวยเพื่อขอคำแนะนำบ้างอ่ะ
6: จริงเหรออ
7: าหารชนิดแรกมีชื่อว่าซาลาเปาทอดนะนวดให้เหนียวแล้วก็ใส่ไส้เนื้อจากนั้นก็เอาไปทอดให้กรอบแต่เปลือกชนิดที่สองชื่อว่าซุปอือโจเต้าหู้น้ำซุปหอมหวานรสชาติยอดมากชนิดที่3ชื่อว่าเจือนเครื่องในแพะตุ๋นด้วยไฟอ่อนๆทั้งนุ่มทั้งนิ่มจบละฉันเหนื่อย
6: ถ้าเจือนยังพอได้ยิน
7: เ
6: จือนน่ะทำยังไงเหรอ
7: เจือนอ๋อไม่ก็แค่พูดเพี้ยนหน่อยเดียวอย่าจับผิดเลยไม่เป็นไรแล้วนะอย่าเจือน
6: พูดผิดแค่หน่อยเดียวหรือไม่รู้ตัวว่าพูดผิดฮะ
7: ยังไงก็เธอขอแค่หญิงฟังเข้าใจก็พอแล้วจริงไหมจริงเปล่าหญิง
6: รับไม่ได้ผิดก็คือผิดผิดก็ต้องรับทำเป็นมั่วนิ่มได้ยังไงกันล่ะ
7: ก็จริงอะนะพระประธานที่ชี้นะตัวลูกจะจำเอาไว้ต่อไปจะไม่พูดผิดอีกแล้วเชิญดื่มน้ำชา
6: ถึงจะไม่พูดผิดอีกแต่อย่างน้อยเดิมมารยาทก็ควรที่จะ
7: ครั้งนี้ตัวลกผิดเองขอโทษ
6: แล้วอย่าพูดผิดอีกนะจำเอาไว้เจียนไม่ใช่เจือนมองอะไรกล้าหือเหรอ
7: ไม่ได้ทำไมเปล่าซะหน่อยดูเจ้าซี่ข้าพูดหน่อยเดียวก็ยิ้มใหญ่เลยซึ่งตื่น
6: น้อยก็ยังดีกว่าเจ้าอ่ะว่านักหรือไงฝึกทำกับข้าวเหลวไหล

0: ราชบุตรเคยข้าทำให้เจ้าต้องลำบาก
1: ผู้เป็นสามีภรรยาต้องร่วมทุกข์ร่วมสุข
0: จะประพฤติตัวดีมาตลอดไม่เคยโลภมากผิดกับข้าน่ะทำให้เจ้าถูกยึดแม้แต่มักลุกยกของโปรดข้าผิดทำให้เจ้าต้องอดกินขนมจินรุ่ยเพราะข้าทำให้เจ้าต้อง
1: เจ้าเหรอเจ้ารู้หรือว่าข้าชอบอะไรอ่ะ
0: เราอยู่กันมา5 ปีแล้วนะมีเหรอข้าจะไม่รู้ใจราชบุตรเคยรับปากข้าไม่ว่าชีวิตวันข้างหน้าจะเป็นยังไงจะทุกข์หรือว่าสุขเจ้าก็จะต้องอยู่ต่อไปแม้ข้าจะไม่อยู่ข้างกายเจ้าก็ต้องรักตัวเองให้มาก
2: ๆช่วยไทยฮาวพระสนมเว้ยพระสนมสุนเสด็จแล้ว
0: มันมาแล้วมันจะมายึดของของข้าจะไล่ข้าออกจากวังข้ากลัวจังเลย
1: ไม่ต้องกลัวนะ
3: ช่วยไทเฮาทรงได้รับพระบัญชาให้นำชุดสามัญชนมาให้เปลี่ยน
1: เปลี่ยนชุดเถอะ

0: นี่ต่างหูของข้าแล้วก็สร้อยนี้ด้วยเสด็จแม่ให้ข้าตอนแต่งงานมันคือของที่เสด็จแม่รัก
1: พระสนมต่างหูและสร้อยทองฝังพวกมีค่าต่อยองเหอมากได้โปรด
0: ไม่ได้ฮ่องเต้มีรับสั่งให้ยึดหมดทุกอย่างไม่ว่าเครื่องประดับหรือว่าเสื้อผ้าห้ามนำออกไปไม่ได้นะใครก็เอาของแม่เข้าไปไม่ได้ข้าไม่ให้
1: อย่าสิยองเหออย่าจะ
0: ไม่ให้
1: สิยองเหออ
0: ย่าไม่มาช่วยกันอีกข้าไม่ให้นะ
1: อย่าอย่า
0: อย่า
1: เหออย่าอย่า
0: ไม่ข้าไม่ให้อย่าย
1: องเหอ
0: ยอง
1: เหอ
0: ไม่ไม่อย่างนั้นไม่ของแม่ข้า
1: โยเฮ้ที่ไปรับสั่ง
0: ถอดสร้อยออก
1: ไปเถอะ
0: ถอดออกมาให้หมดข้าไม่ให้ถอดข้าไม่อยากเห็นผู้เจ้าเอาไปให
1: ้หน่อยโยเฮ้ให้พวกเขาไปเถอะนะ
0: ข้าไม่ให้มันคือสร้อยที่เสด็จแม่ให้ข้าใครก็เอาไปไม่ได้
2: โยเฮ้อย่าทำให้ข้าลำบากใจเลยนะ
3: รู้ไหมว่าการขัดพระบัญชาจะมีโทษหนักนะ
0: เสด็จพ่อส่งรักข้าไม่ตำหนิข้าหรอกปกติข้าอยากได้อะไรเสด็จพ่อก็ให้ทุกอย่างเมื่อก่อนอาจจะใช่แต่หลังจากเจ้าทำผิดมหันต์ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปละเสด็จพ่อกลิ้วข้าเหรอเสด็จแม่สิ้นพระชนม์เสด็จพ่อก็ไม่ต้องการข้ารีบถอดสร้อยออกมาจะได้เปลี่ยนชุดแล้วออกจากวังก่อนเวลาเที่ยงนะข้าไม่ยอมโอ๊ยข้าไม่ยอมให้ใครโขกสับข้าไม่ยอมใครทั้งนั้นนี่
1: เดี๋ยว
0: อย่าเข้ามานะไม่งั้นข้ายอมตาย
1: จะยืนก่อนสิ
0: จะไม่ให้เป็นองค์หญิงแล้วจะให้ข้าเป็นอะไรล่ะข้าเป็นสามัญชนไม่เป็นข้าไม่รู้จะไปที่ไหนไปทำไรที่ไหนข้าไม่อยากกินหนูนะ
1: จงเหอจะดื้อสิวางปิดลงเถอะนะรู้ไหมว่าอันตรายอ
0: ่
1: ะ
0: นอกฟังเนี่ยอันตรายสักกว่าคนข้างนอกจะทำยังไงกับข้าเมื่อไม่ใช่องค์หญิงทุกคนก็ไม่กลัวไม่ตุนรังนกให้กินไม่มีใครคารวะไม่มีใครรับใช้ถ้าไม่ได้เป็นองค์หญิงข้าก็เหมือนตายทั้งเป็นนั่นแหละ
1: อย่านะอย่า
0: อย
1: ่า
0: จะอย่าเหรอไม่เคยมีใครกล้าห้ามข้าจะพวกไล่เห็นข้าอย่าไปรีบคุกเข่าอีกข้ายิ่งใหญ่กว่าพวกเจ้าข้าตัวสูงพวกเจ้าตัวเตี้ยข้าจมูกโด่งเจ้าจมูกแบนข้าไม่เคยแพ้เจ้าข้าจะฆ่าพวกเจ้าปีศาจเจ้าพวกปีศาจจะแข่งข้อเหรอจงรู้เอาไว้ด้วยข้ายิ่งใหญ่ที่สุดข้าเหนือกว่าใครข้าเปี่ยมบารมีแม้เสี้ยนก็ยังใหญ่เกี่ยวข้าก็ใหญ่ทุกอย่างของข้าใหญ่หมดทุกอย่างของข้าใหญ่หมด
2: บังอาจนะใครยิ่งใหญ่กว่าข้ามวยผมข้าใหญ่ตาข้าก็ใหญ่เจ้าหรือใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ
0: ่ข้าใหญ่ที่สุดข้าก็คือเจ้าแม่กวนอิมข้ามาจุติเพื่อโปรดสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเจ้าที่คิดกบฏข้ามาพ้นผมพ้นเจ้าใหญ่พอไหมล่ะ
2: พูดถึงใหญ่ไหมนะข้ายิ่งใหญ่ที่สุดข้านี่แหละก็คือเง็ดเซียนฮ่องเต้ข้าคือเจ้าแห่งดินแดนสวงสวรรค์ทั้งมวลพระราชวังมังกรคือที่ประทับของข้าที่ข้าลงมาโลกมนุษย์ครั้งนี้ก็เพื่อปลดเปลื้อง

0: ความทุกข์ไทยมาแก่เหล่ามวลมนุษย์ทั้งหลายองค์หญิงหยงเหอเดิมทีเจ้าก็คือเจ้าแม่กวนอิมแต่กลับไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่หลบหนีมาจุติซึ่งผิดต่อกฎของสวรรค์แถมยังหลงมัวเมาเลิ้งในอำนาจของคนตายขอบัญชาให้เจ้ากลับสู่สวรรค์เหล่าทหารทั้งหลายจงรีบนำนางกลับคืนสู่สวรรค์ทอด
1: ยกเ
2: หอข้ากลัวจังเลยข้ากลัวข้าใหญ่สู้ข้าไม่ได้
1: ไม่ต้องกลัวนะข้าอยู่นี่เจ้าใหญ่ที่สุด
2: ข้ากลัว
3: ข้าพบราชบุตรเขยใหญ่เขาว่าพี่หญิงใหญ่เสวยยาแล้วก็ดีขึ้นมากไม่ได้อลวาดอีกแล้วพี่ข้า
0: ข้าก็ได้เล่าอาการของยงเหอให้ฮ่องเต้ฟังซึ่งพระองค์ก็ได้ทรงเมตตาให้อยู่ในวังอีกสักระยะหลังจากอาการดีขึ้นแล้วค่อยว่ากัน
3: หม่อมฉันรู้สึกเสียใจมากหม่อมฉันรู้ว่าพี่หญิงใหญ่จะกลายเป็นแบบนี้หม่อมฉันคงไม่กราบทูลเสด็จพ่อแต่จะแก้ปัญหาเป็นการส่วนตัวกับพี่หญิงใหญ
0: ่คนที่ทำผิดแต่แรกก็คือยงเหอแต่ที่เจ้าทำก็เพราะความจำเป็น
4: เหล่าคันธีคงไม่ทันระวังก็เลยปล่อยให้เต่าปีนขึ้นมาหม่อมฉันจะนำไปปล่อยพี่คะ
0: ตอนที่ยงเหอยังเล็กเขาเกลียดเต่าที่สุดเขาติว่ามันเดินช้าติที่น่าเกลียดไม่มีประโยชน์ตกใจง่ายพอตกใจก็เอาแต่หดอยู่ในกระดองไม่กล้าสู้ใครและยังว่าถ้ามันไปสู้กับคนอื่นยังไงก็มีแต่แพ
3: ้ตั้งแต่เล็กจนโตพี่หญิงใหญ่จะต้องชนะเท่านั้น
5: อุ๊ยแต่แล้วทองจริงๆด้วยของใครก็ช่างข้ายึดแล้วอุ๊ยแต่แล้วมีอีกโอ้โหอุ๊ยแต่แล้วมีอีกแล้วนั่นอ่ะอุ๊ยมีอีก

0: ีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 น.คู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รอง9กรัตสอเทียนโพประทับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596
3: แค่เสียบก็สนุก
5: ถึงชนะ1หรือ2ครั้งหรือชนะ3ครั้งก็เปล่าประโยชน์เพราะยังไงก็ต้องมีวันแพ้แล้วครั้งนี้ยงเหือก็ได้แพ้อย่างหมดรูปตอนนี้จึงเป็นเหมือนเต่าที่หลบอยู่แต่ในกระดองไม่กล้าออกมา
6: ถ้าดูแลเอาใจใส่ข้าเชื่อว่าพี่หญิงยายจะต้องหายไปค่ะ
5: สิ่งที่ข้าทำได้คือการไปสำนึกผิดที่วัดต้าเซียนและภาวนาขอพรให้อ่องเต้และต้าถังข้าจะพายงเหอไปด้วยเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อจะดีขึ้นและหายเป็นปกติ
6: วันที่ไทเฮาเสด็จเจ้าหยางจะไป

0: สูบด้วยไปคะ
1: อินผิงไว้ตะวันตกดินแล้วค่อยนำเต่าไปปล่อยในสระนะปล่อยให้มันกลัวซะบ้างจะได้ไม่กล้าออกมาเพ่นพ่านแล้วก็รู้ว่าอะไรควรไม่ควร
0: ได้ไปค่ะไฮโฮเจ้าอย่ามีเรื่องขอร้องอยากให้ทรงเมตตา
2: องค์หญิงเรียกเข้ามาด้วยเหตุอันใด
0: ไทเฮาบอกว่าพรุ่งนี้ท่านจะไปวัดต้าเซียนกับพี่หญิงใหญ
2: ่เพราะข้าอยากตามไปดูแลหยงเหอนะ
0: พี่หญิงใหญ่ช่างโชคดีที่ท่านไม่เคยรังเกียจนะ
2: ความจริงแล้วนางเป็นคนดีถึงแม้ว่านางมักจะทารุณข้าเหมือนคนไร้น้ำใจแต่แท้จริงแล้วนางใส่ใจข้าเพียงแค่จุดนี้ก็เหนือสิ่งอื่นใดแล้วข้าจึงอยากจะดูแลแล้วก็ช่วยให้นางหายเป็นปกติเหมือนดังเดิม
0: ท่านช่างมีน้ำใจต่อพี่หญิงใหญ่ข้ามีของอยากจะให้ท่านช่วยเก็บรักษา
2: หูไส้ฝังมุกนี่มันของที่
0: ข้าทูลขอจากไทเฮาให้โปรดช่วยเก็บรักษาเมื่อพี่หญิงใหญ่หายดีแล้วเจ้าจงคืนให้กับนาง
2: ต้องขอขอบพระทัยองค์หญิงสามท่านยกเหอด้วย
0: ความจริงแล้วที่พี่หญิงใหญ่ต้องกลายเป็นแบบนี้ก็เพราะเจ้าหยางมีส่วนขอโทษด้วยนะ
2: ต้องโทษหยกเหอต่างหากที่หลงผิดไปเหลิงในอำนาจเมื่อแต่คิดอิจฉาริษยาที่เป็นเช่นนี้จะโทษใครไม่ได้อย่าตำหนิตัวเอง
3: ห้างติงฟง
4: ท่านพี่ดื่มน้ำชาก่อนถอนหายใจทำไมอ่ะ
3: กำไรนิดเดียวแล้วจะให้ยิ้มแล้วยังไง
4: เดือนนี้วันมงคลเยอะคนก็ต้องซื้อเยอะสิ
3: ก็มันแห่ไปซื้อที่ร้านเจียนจินร้านนั้นก็รับไปเต็มเต็มมาเด้
4: อเจ้าพวกนั้นมันสอพลอพอติงหลายซีเป็นนายกสมาคมมันก็เปลี่ยนขั้วแห่ไปอุดหนุนกันใหญ่เลย
3: เราจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได
4: ้เฮ้ยท่านมีแผนเหรอ
3: ถึงเกมจะแพ้แต่คนต้องไม่แพ
4: ้หมายความว่ายังไง
3: สมัยเนี้ยคนเราเขามองกันที่เปลือกเรายังต้องอวดรวยซะหน่อย
4: อวดรวยเหรอมันต้องลงทุนเยอะนะ
3: เฮ้ยก็บอกแล้วไงว่าแค่เปลือกเราก็ใส่ทองเก๋ก็ได้เพียงแต่ตอนเวลาออกโชว์เนี่ยห้ามประหยัดเลยจัดเต็มไปประหยัดแค่ชั้นในก็พ
4: อโอ๊ยประหยัดชั้นในไม่ได้นะไม่ได้ไม่ใส่ชั้นในได้ยังไง
3: ข้าหมายถึงว่าภายในร้านของเราอ่ะการลดเงินเดือนอะไรพวกนั้นอ่ะเก็ตอย่าง
5: ท่านแกท่านแกดี
4: อ่ะมีอะไรล่ะ
5: สิ้นปีแล้วไม่ทราบทำบัญชีเสร็จหรือยังอ
3: ๋อเพิ่งจะเสร็จพอดีเดี๋ยวบอกกับทุกคนนะห้างติงฟงเพิ่งมาฉางอันเป็นปีแรกการเริ่มต้นมันก็เหนื่อยมากอ่ะอยากให้เห็นใจกันหน่อย
5: หมายความว่าไงครับเห็นใจ
4: ก็หมายความว่าได้เงินเดือนเท่าเดิมทุกอย่างเหมือนเดิม
5: อ้าวแล้วโบนัสล่ะครับค่าเจี๊ยจินให้ตั้ง3เดือนแล้วนะ
3: ก็จะเอา3เดือนก็ค่าสีจะตายก่อน
5: โอ้ไม่เป็นจริงหรอกครับไม่กี่เดือนอันนี้ถ้าได้กำไรตั้งเป็นล้านเจ้านะ
3: เฮ้ยค่าลงทุนตั้งหลาย10ล้านได้กำไรล้านเดียวมันจะไปคุ้มได้ยังไงถ้าเปิดแบงค์ได้กำไรกว่านี้เยอะเลยก่อนมาช้างอันน่ะค่ากำไร10ล้านน่ะ
4: กำไรลดลงตั้งเยอะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาคุยเลย
5: แล้วข้าจะไปบอกกับเด็กๆยังไงกันเนี่ย
3: ห่วงพวกเขามากใช่มั้ยฮะงั้นเลยจะออกเล่าเงินเดือนเจ้าไหนพวกเขาเลยดีมั้ยไปลงหายของใจแล้วก็ออกไปกลับไปทำงานไป
5: นี่โอ้โหได้ครับ
4: นี่นั่นสิท่านพี่เราคงต้องอวดรวยกันแล้วล่ะนะ
3: เออเน
4: ่
3: ๆเอาทองรุ่นใหม่ใส่ให้เต็มที่ไปเลยนะเอาให้เหลืองอารามไปเลยนะเขาจะได้เห็นว่าเราเนี่ยรวยแล้วเราก็จะต้องทำหน้าให้มันระรื่นด้วยติ่งหลายซีมันจะได้ไม่ดูถูกเรายังไงล่ะ
4: โอ้ยท่านพี่นี่เก่งจังเลยน่านับถือที่สุดในโลกเลยนะเนี่ยโอ้ยนี่ข้าเดินมาตั้งไกลแล้วถ้ารู้แต่แรกนะเรานั่งเกี้ยวมาดีกว่านะ
3: เฮ้ยถ้านั่งเกี้ยวคนอื่นจะเห็นว่าเรารวยหรือยังไงแม่
4: ไม่เห็นมันก็จริงนะแต่ข้ารู้สึกว่ามันจะเวอร์เกินไปหรือเปล่าเนี่ย
3: มันต้องเวอร์แบบนี้แหละเขาถึงรู้ว่าเรารวยจริง
4: แสบตาแบบนี้มาหลายวันแล้วนะจะเลิกเดินได้หรือยังเน
3: ี่
4: ย
3: เมื่อคนอื่นเริ่มชินเริ่มไม่จับจ้องมองเราแล้วเราค่อยเลิกกันละกันนะไม่ต้องพูดแล้วก็รีบเดินนะเพราะนั้นเขาแก่จงเอาไว้นะ
4: ปะโถเอ้ยอย่าเร่งเขาได้ไหมใส่ทองเอาไว้ซะเต็มตัวรู้ไหมว่ามันหนักมันกี่ช่างเนี่ยถ้าใจร้อนไปที่โรงเตรียมก่อนก็แล้วกันเดินไปเลย
3: งั้นก็ได้รีบตาม
5: เลยไม่เกรงใจใครเลย
3: คุณมันรวย
4: โดนโจ
5: ร
4: ปล้นทองทองทอง
5: สนิทไว้เนี่ยใส่ซะ
4: ทองแล้วทองจริงๆด้วยของใครก็ช่างข้ายึดแล้วอู้หู้แต่ละมีอีกมีอีกโอ้อู้หู้แต่ละมีอีกแล้วนั่นน่ะอู้มีอีกอู้แต่แล้ว

0: 有啊有啊有啊有啊，人口人口人口人口
1: 人口人口
0: 人口人口人口人口人口人口人口人口人口人口人口人口人口人口人口人口人口
1: 人口人口人口人口
0: 人口人口人口人口人口人口人口人口人口人口人口人口人口人口人口人口人口人口人口人口人口人口人口人口人口人口人
1: 口人口人口人口人口人口人口人口人口人
0: 口人口人口人口人口人口人口人口人口人口人口人口人口人口人口人口人口人口แหวนที่แม่จะเอาใส่วันนี้เพราะมันจับแม่เจ้าไปแล้วจริง
1: ๆก็ต้องรีบแจ้งความแล้ว
0: ไม่ได้นะไม่ได้มันเขียนบอกไว้ว่าถ้าเราแจ้งความก็จะฆ่าแม่เจ้าทิ้งเลย
1: ถ้าไม่ได้ก็ทองไปถ่ายตัว
0: ก็ไม่ได้อีกแล้วมันเขียนบอกเอาไว้ว่ามันต้องการเป็นตั๋วเงิน
1: ก็ตั๋วเงินไปสิ
0: ไม่ได้แม่จะเป็นคนดูแลเงินของพ่อนางคนเดียวที่รู้ว่าตั๋วเงินอยู่ไหนเมื่อกี้พ่อกลับไปที่บ้านพยายามรื้อค้นหมดแล้วแต่ก็หาตัวเงินไม่เจอเลยสักใบนี่สิจะทำยังไง
1: ก็ทองไปแลกตั๋ว
0: จริงไม่ได้ใหญ่
1: ไม่ได้อีกแล้วเหรอ
0: มันบอกต้องการตั๋วเงินย่อยๆหลายใบแล้วนี่มันก็มืดแล้วธนาคารปิดหมดแล้วตอนนี
1: ้พรุ่งนี้ก็ไปแลกแต่เช้าสิท่านพ่อ
0: ก็ไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละธนาคารเปิด10โมงแต่มันให้เอาเงินไปถ่ายที่ตลาดตอน7โมงอ่ะทำยังไงล่ะเนี่ย
1: จะหาท่านได้ยังไงเนี่ยยืมใครก่อนได้มั้ยท่านพ่อเราจนตรอกแล้วถึงได้มา
0: แค่หมื่นเดียวยืมคืนเดียวนะไว้ไถหูหญิงข้าได้แล้วจะรีบไปเบิกที่ธนาคารมาให้ทันทีเลย
1: พี่ตัวฮกมีตัวเงินย่อยสักหมื่นหนึ่งไหม
2: มีถ้าเอาจริงๆเดี๋ยวข้าไปเอาที่ร้านให้ก็ได
0: ้เราคืนให้แน่นะขอแค่คืนเดียวถ้าไม่เชื่อก็ทำสัญญาก็ได้อะ
3: ไม่ต้องหรอกครับเรื่องใหญ่แบบนี้ท่านนาคงไม่เอามาล้อเล่นหรอก
0: ชะม
4: อชีวิตคนสำคัญกว่าถ้าเราเป็นญาติกันด้วยเราต้องช่วยอยู่แล้ว
2: ถูกต้องถึงจะเคยผิดใจแต่ก็ควรเอาไว้ก่อนช่วยคนสำคัญกว่า
5: ถ้าต้องไปเอาตั๋วเงินที่ห้างเจียนจินโตฮกมีกุญแจตู้เงินใช่ไหม
2: มีครับ
6: แต่เงินตั้งหมื่นน้องรองน้องสามควรจะไปด้วยนะ
3: ไปแล้ว
0: ปุบปับมายืมตั้งหมื่นมันอาจจะลำบากใช่ไหมขอให้ดอกเบี้ยก็ได้อะยืมหนึ่งคืนดอกเบี้ยสิบเลยร้อยหนึ่งก็ได้เอ้าไม่อย่างนั้นก็พันหนึ่งก็ได้อะ
1: ข้าอยากช่วยท่านแม่จริงเราต้องการเงินหมื่นนี้มากโปรดช่วยเราด้วยเถอะท่านป้า
7: เฮ้ยเรียกเขาว่าผู้หญิงรองดีกว่านะเรื่องของตระกูลติงตระกูลจินคงช่วยไม่ได
0: ้หรอกอ้าวอ๋อเยอะเว้ยลงติงไอซี่เป็นคนหรือเปล่าเห็นคนตายไม่ยอมช่วยเหรอ
7: ดึกแล้วพวกเราจะเข้านอนเชิญกลับ
0: กะอยู่แล้วจะต้องใจแคบแถมมาคาดแค้นไม่ยอมเลิกเลย
7: ก็ยังดีกว่าเจ้านั่นล่ะทั้งโลภมากทั้งเห็นแก่ตัว
0: อย่างน้อยข้าก็ไม่โหดเหมือนเจ้าหรอกนะ
7: เพราะเจ้าทำชั่วมาเยอะก็เลยสมควรตาย
0: เจ้า
7: เจ้าอะไรฮะมาขอร้องคนอื่นจะทำเป็นขึ้นเสียงอีกเหรอความจริงข้าจะช่วยหรือไม่ช่วยก็ได้แต่คงเพราะตอนนี้ถึงเวลาที่กรรมตามสนองพวกเจ้าแล้ววันวันใส่ทองเต็มตัวเดิน
0: ไม่เปิดช่องให้สวนเลย
7: ไม่รู้ว่ารวยเหมือนล่อโจรเข้าบ้านมันสมน้ำหน้าหาเรื่องใส่ตัวแล้วจะโทษใครได้ฮะไม่ใช่ว่าข้าจะเห็นคนตายแล้วไม่ช่วยหรอกแต่เป็นเพราะฟ้าลงทันต่างหากคนธรรมดาอย่างข้าจะสู้ฟ้าได้ยังไงแล้วที่เมื่อก่อนจะทำกับข้าถ้าอย่างเมตตาเจ้าก็คงมีแต่คนหัวร้อนเยาะหาว่าติงหลายซีโง่เง่าเต่าตุ่นแล้วก็ปัญญาอ่อนด้วยนะสิเหนื่อย
0: คำสอนไม่ท
7: ำกลับไปได้นะอย่าว่าแต่มือตำลึงเลยต่อให้แดงเดียวข้าก็ไม่ให
5: ้หลายซีพูดแบบนี้ยังเป็นคนหรือเปล่าเสียแรงอยู่ที่วัดชิงฉวนกันร่วมเดือนการสวดมนต์ไหว้พระถือศีลภาวนาลดกิเลสเจ้าไม่ได้เหรอยังไงข้าก็จะช่วยเขาข้าจะให้พวกเขายืมเงินเอง
7: ท่านแม่ตอนนี้ข้าเป็นคนคุมห้างเจี้ยนจินซึ่งข้าไม่เห็นด้วย
5: ข้ายังเห็นว่าข้าเป็นแม่ละของจอมปุบปากเดี๋ยวนี้บัดนี้ข้าขอใช้ความอาวุโสที่สุดสั่งให้เจ้าให้เงินเต็งไฉหวานยืมตอนนี้หน้าสิวหน้าขวานรีบเอาเงินไปให้เขาเดี๋ยวนี
7: ้ข้าไม่ให้
0: โอ้โห
7: เจ๊เขาช่วยเราแล้วเราจะโดนฟ้าผ่าไหมอะฮะ
0: ไม่หรอกพังเยอะที
7: ่อุ้ยตายแล้ว
0: เดินรีบเข้าไปช่วยเขาเลยตายยาก
7: เลยไม่ใช่นะนี่ย่าพวกเจ้าย้อนกลับมาทำไมกันเนี่ย
0: เราตั้งใจไม่ได้จะทิ้งเทเอาไว้
7: ใช่แล้วนะสองคนสู้หนึ่งคนยังไงก็ได้
8: สองต่อสองต่างหากลุ้นไม่ขึ้นหรอก
0: ไหวไม่ได้กันมาก

0: ทุกคนกันพื้นที่มึงจำได้ไหมมึงบอกมึงรักนอยองไง
1: ผมนอยองครับ
0: เอ๊ะแข็งใจวะ

0: ทบ5นำคุณค่าทับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
1: สมรภูมิด้านข่าวสาร
2: We will proceed as we always have to compile the evidence
3: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
4: ผู้จัดการทหารบกเนี่ยและกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
5: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
0: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
6: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
7: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
8: เน่ๆนะฮะรัติการอําลอย
9: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ฟีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
10: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะ

0: ได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่
1: ครับ
2: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
1: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
3: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
1: ้
3: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
4: มาประสานพันธ์กับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
5: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
4: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
1: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
2: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
6: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รองก้าวกระดัดสเทียนโพประทับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โพส080-949-4596และ083-545-9506หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดิโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายรีเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
8: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่าเสด็จสู่แดนสวงสว่างสวยที่คำพรสวรรคาลัยผ่องอำไพสิริกิตเทิดไทยพระบารมีน้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทพระบรมราชินีนาถพระทรงศรีพระเกียรติก้องเกริกเกรียงไกรทั่วทาตรีพิพัฒน์เลิศสดุดีตราบนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0: สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรับชมทันข่าวเวลา16นาฬิกาค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะเมินสนธิลิ้มทองกุลประกาศทวงคืนประเทศไทยปลุกมวลชนเคลื่อนไหวการเมืองหากกกต.ไม่ส่งฟ้องคดีหัวสว.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแถลงประกาศทวงคืนประเทศพร้อมนำมวลชนเคลื่อนไหวหากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ไม่ส่งฟ้องคดีหัวสว.โดยผู้สื่อข่าวถามว่าได้ฟังรายละเอียดแล้วหรือยังโดยนายอนุทินได้กล่าวว่าไม่ได้ฟังจากนั้นผู้สื่อข่าวถามย้ำว่านายสนธิระบุว่าในวันที่14กันยายนนี้หากคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่สั่งฟ้องคดีหัวสว.จะยกระดับการเคลื่อนไหวพร้อมท้าทายให้นายกรัฐมนตรีดีเบตในเรื่องนี้นายอนุทินตอบเพียงสั้นๆว่าครับก่อนเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าในทันทีนายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ได้เปิดเผยถึงการทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากบ้านอยู่อาศัยซึ่งไม่มีทะเบียน

0: รหรือที่เรียกว่าไฟชั่วคราวในอัตราใหม่ที่จากเดิมเรียกเก็บค่าพลังงานไฟฟ้า6.80 บาทต่อหน่วยมาปรับลดเหลือเท่าไฟบ้านอยู่อาศัยทั่วไปที่มีทะเบียนบ้านซึ่งจะทำให้อัตราค่าไฟจะอยู่ที่200หน่วยแรกไม่เกิน3 บาทต่อหน่วยโดยเริ่มใช้ตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามขั้นบันไดของอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยสำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณากลุ่มมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวที่จะได้รับการปรับเปลี่ยนให้มาอยู่ในกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยนั้นต้องเป็นการใช้ไฟฟ้าสำหรับการอยู่อาศัยและมีประวัติการชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6 เดือนปิดท้ายกันที่การแข่งขันจักรยานทางไกลลาวูเอลต้าที่ประเทศสเปนค่ะสเตจที่15ใช้เส้นทางจากเปามาเดลริโอถึงกอร์โดบาระยะทาง 110.2 กิโลเมตรเป็นเส้นทางปั่นบนเขาระดับกลางซึ่งผู้จัดการแข่งขันได้ลดระยะทางและช่วงเนินเขาลงเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดโดยวูฟานเอิร์ธนักปั่นจากเบลเยียมทีมวิสมาลิสอาบายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา2 ชั่วโมง 35 นาทีคว้าใช้เป็นสเตจแรกขออภัยค่ะคว้าชัยเป็นสเตจที่2ในการแข่งขันในครั้งนี้ชนะอันดับ2อเล็กซานโดโรเมเล่นักปั่นอิตาลีไปได้ด้วยเวลาเดียวกันขณะที่ผู้นำเวลารวมยังไม่เปลี่ยนมือค่ะเป็นเอนริกมาสน้องเหล็กของสเปนจากโมวิสตาทีมทำเวลาอยู่ที่52 ชั่วโมง 5 นาที 56 วินาที
1: รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็ง
2: หมดเวลาสำหรับทันข่าวในวันนี้แล้วขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะในช่วงนี้ดิฉันพนิดาเขื่อนจินดาและทีมข่าวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พี่น้องทุกท่านทุกท่านแยกกันทำงานรวบรวมประชาชนทั่วเมืองช่วยกันขุดอุโมงค์ทั้งวันทั้งคืนก่อนที่ทหารกบฏจะโจมตีเมืองอีกครั้งหนึ่งต้องขุดอุโมงค์ไปนอกเมือง
1: รับคำสั่ง
2: คุณซือเซี่ยท่านคิดจะใช้อุโมงค์ส่งกำลังออกนอกเมืองรอทหารกบฏโจมตีแล้วรอบบุกตลบหลังใช่หรือไม
0: ่คุณซือทหารเซินซื่อเชี่ยวชาญการรบบนหลังม้าแนวร่วมฝ่ายอธรรมก็มีกำลังอยู่มากรอบโจมตีนอกเมืองได้เปรียบเพียงชั่วคราวเท่านั้นถ้าข้าศึกยึดฐานมั่นแล้วโต้กลับแล้วก็ฝ่ายเราจะต้องแพ้แน่ๆการรวบรวมประชาชนในเมืองเพื่อขุดอุโมงค์ลับเนี่ยมันเท่ากับสิ้นเปลืองทรัพย์เสียแรงไปเปล่าๆนะคุณชายหลิวคุณชายเย่ท่านผู้นำสั่งขุดอุโมงค์ด้วยมีเป้าหมายอย่างอื่นซึ่งข้าวางแผนเป็นที่เรียบร้อยการขุดอุโมงค์ออกนอกเมืองนั้นต้องหาทางออกเอาไว้เพื่อให้ทัพเราลอบโจมตีข้าศึกได้แต่ในทุกๆอุโมงค์นั้นต้องเน้นความกว้างและก็โล่งทั้งยังต้องมีการเชื่อมโยงกันและห่างจากพื้นดินไม่เกิน3ศอกด้วยนะ
2: คุณซือเซี่ยท่านกับน้องห้าของข้าจะทำอะไรกันแน่เนี่ย
3: ออกมาแล้ว

0: แนวหน้าเจ้าอูจี้รับบัญชา
1: เจ้าอูจี้เมื่อฟ้าสางให้เริ่มการโจมตีเมืองค่ายคนของข้าจะเหมือนกับครั้งก่อนพลธนูของข้าจะปกป้องกำลังพลของเจ้าโจมตีเมืองเมื่อได้ผลจะเปิดประตูเมืองเปิดทางให้ทหารม้าของข้าเข้าประชิดภายในฆ่าพวกมันให้ราบคาบ
2: แต่ว่าทางข้ายังเตรียมการไม่พร้อม
1: เจ้าอูจี้การรบต้องรวดเร็วคำสั่งทหารต้องเด็ดขาดเจ้าจะเตรียมการอีกนานแค่ไหนจะอย่าคิดว่าข้ามีความอดทนสูงสิทั้งอย่าลืมว่าทหารที่อยู่ด้านหลังของเจ้าคือทหารม้าเสินซื่อ

0: ท่านประมุ
1: ข
2: ไอ้บ้าคำสั่งเด็ดขาดบ้าอะไรทหารเสริญซื่อคุ้มกันบ้าบอให้เราเป็นแนวหน้าเนี่ยนะเท่ากับให้เราไปตายอะดิให้ข้าเป็นเป้าธนูไง
3: อุปักถ่ายทอดคำสั่งเตรียมการให้พร้อมไม่ว่าจะตีเมืองหรือเผชิญหน้ากับหลี่เหยียนจะต้องรอการตัดสินใจของข้าเท่านั้น
2: รับคำสั่ง
4: น้องจับตาดูเจ้าอูจี้ให้ดีถ้าเขาคิดกบฏจัดการฆ่าเขาได้ทันที
5: รับบัญชา
4: ไป

0: ี่ฮ่าขอบคุณที่พี่ช่วยพี่อูจี้นะถ้าเขารู้ต้องดีใจมากเลยล่ะ
1: เจ้าหายใจเป็นเจ้าอูจี้เมื่อกี้จะบอกว่าต่างจะได้ประโยชน์ไม่ใช่หรอ
0: พี่ฮ่า
1: ขอสิที่ข้ายอมช่วยเจ้าอูจี้เพราะต้องการตีเจ้าสุนัขกลีเย็นเจ้ากลับไปบอกเขาถ้าเขาไม่กลับตัวข้าจัดการเขาแน
0: ่อืมไปได้ละ
1: ระวังตัวด้วย
0: พี่ฮ่าเสี่ยวว่านาง

0: จ้าอูจิที่เจ้าใจร้อนหรือว่าไม่พอใจในการรบในวันนี้ที่จะยึดเมืองเจียงตู
1: ท่านอ๋องข้ารอดูมานานแล้วอยากเห็นท่านแสดงบารมีข้าก็อยากจะรู้ว่าท่านจะยึดเมืองเจียงตูได้ยังไง
0: ก็ต้องให้แนวหน้าของเจ้าเปิดทางได้สักก่อนอย่าทำตัวเป็นพวกฝูงอีกกาที่ไม่เอาไหนสิ
1: ท่านไม่ต้องเป็นห่วงแนวหน้าของข้าจะเชื่อฟังคำสั่งของท่าน
0: เหมือนว่าประมุขเจ้ารู้ว่าอะไรไม่ควรถ่ายทอดคำสั่ง

0: ทหารซินซื่อของท่านอ๋องร้ายกาจมากสมที่เป็นทหารอันเกรียงไกร
1: ตีกลองเพื่อสร้างความฮึกเหิมให้ผู้กล้า

0: เดาสิคนของเจ้ามันเป็นพวกหูกีกาชัดๆเลย
1: มดยังรู้จักรักชีวิตพวกเขาไม่ได้รับการคุ้มครองจากท่านคงยากที่จะตีเมือง
0: ทหารกล้าสนซื่อโจมตี

0: ดูสิท่านอ๋องแย่ฝันไม่เสียกำลังคนแม้แต่คนเดียวกลับทำลายกำลังรบได้แล้วแนวหน้าอย่างเราจะบุกไปได้ยังไงกัน
1: ผมปักสั่งพวกเขาตีเมืองให้ได้
0: ฟังคำสั่งแนวหน้าถอยกลับช่วยเก็บศพทหารสันซื่อ
1: ตันจงครับ
2: ท่านประมุขทหารสันซื่อ

0: พี่เหยียนสูญเสียไปมากเสียหายอย่างหนักเลยสะใจ
1: ดูว่าไอ้โจรเท่ามันจะยังกล้าอวดดีกับข้าไหม
2: ท่านประมุขคนของเราบุกเข้าไปดินไม่ถล่มแต่ทหารหลี่เหยียนบุกเข้าไปดินกลับถล่ม
3: เจ้ารู้ไหมมิลลี่คูลี่ว่าคนของเราบุกเข้าไปใต้กำแพงเมืองได้ยังไง
2: เพราะคนของเรามีฝีมือเก่งกาจใช้วิชาตัวเบาไง
3: อ๋อแล้วทหารของหลี่เหยียนล่ะ
2: ทหารสันซื่อใช้ทหารม้าเป็นหลักบุกเข้าทีเดียวโจมตีพร้อมกัน
3: ก็นั่นนะสิก่อนที่เราจะตีเมืองเย่ฝันก็เตรียมพร้อมเขาขุดอุโมงค์จากในเมืองทะลุนอกเมืองอุโมงค์ห่างจากพื้นดินไม่มากไม่น้อยเพียง3ศอกดังนั้นคนของเราจึงข้ามได้แต่ม้าศึกมีน้ำหนักมากต้องตกหลุมแน่นอนนี่จึงเรียกว่ากลยุทธ์ทหาร
1: เจ้าจูพูดพอหรือยังศึกครั้งนี้หลี่เหยียนเสียเปรียบนะข้าว่าเขาต้องไม่ยอมแน่ฉะนั้นเราต้องระวังอย่าหลงกลเขา
0: ท่านประมุขถ้าเราต้องมาคอยระวังเจ้าโจรเท่าอย่างเนี้ยข้าว่าเราก็ชิงลงมือฆ่ามันซะเลยดีไหมครับ
1: กำจัดหลี่เหยียนง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือถ้าขาดทหารเซินซื่อของหลี่เหยียนเกรงว่าเย่ฝันจะฉวยโอกาสควบคุมเจียงตูเราต้องเก็บชีวิตสุนัขของหลี่เหยียนไว้เพื่อควบคุมเย่ฝันกับราชสำนักรอสักวันข้าได้ควบคุมเจียงตูเมื่อไรแล้วก็ครอบครองดินแดนครึ่งหนึ่งด้านทิศตะวันออกค่อยตัดหัวของมันซะ
0: ท่านฉลาดเฉียบแหลม
4: เฮ้ยอะไรนะเจ้าอูจี้มันกล้าวางแผนใกล้ข้าเหรอ
5: แต่น้องเรื่องนี้ข้าน้อยมีหลักฐาน
4: มาชัดเจน
5: เรื่องทั้งหมดเพราะเสี่ยวเย่จือที่อยู่ข้างกายเจ้าอูจี
4: ้เสี่ยวเย่จือเหรอ
5: ถูกต้องตอนอยู่ที่หวงซานข้ากับประมุขชิงอีกก็สงสัยว่านางวางแผนฆ่าประมุขนิกายแดงอาซาซินทั้งช่วยลูกสาวป้อมตระกูลถังทั้งเสี่ยววานเป็นประมุขคนใหม่ควบคุมนิกายแดงก่อนที่ท่านอ๋องจะพ่ายศึกเจียงตูนางได้หายตัวไปข้าคิดว่านางต้องแอบเข้าไปในเมืองแล้วทำอะไรสักอย่างอย่างแน่นอน
4: เจ้าอูจี้กับเย่ฝันเป็นคู่อาฆาตนางคงมีความสามารถมากผมคบข้าศึกในเมืองคิดร้ายกับข้า
5: ท่านอาจจะไม่ทราบสำนักกระบี่สามตระกูลใหญ่เมื่อ18ปีมีทารกป่วยตายไปคนหนึ่งทารกคนนั้นก็คือลูกสาวสุดที่รักของเจ้าสำนักแย่มึงชื่อเย่จิ้นอีเรื่องนี้ใครๆก็รู้ข้าน้อยจึงคิดว่าต้องเป็นนางเย่จิ้นอีสามารถตายแล้วฟื้นเรื่องนี้มันมีปริศนาข้าได้ยินว่านางอยู่หุบเขามันถูกหวังอี้เฟิงเลี้ยงจนโต
4: ลูกบุญธรรมหวังอี้เฟิง
5: ครับท่านองค์คงจะรู้แล้วเย่จิตอีลูกบุญธรรมหวังอีเฟิงทั้งเป็นน้องเย่ฝันดังนั้นการสมคบฆ่าศึกในครั้งนี้ข้าคิดว่าก
4: ำจัดนางต้องกำจัดนางให้ได้ไวเล็กรีบเดินทางกลับไปหวงซานแย่งชี้ยินให้นางใช้วิธีอะไรก็ได้กำจัดเย่จิตอีให้ได้ตัดสัมพันธ์เจ้าอูจี้กับเย่ฝันให้แตกแยกไม่งั้นการใหญ่ข้าจะไม่สำเร็จ
5: รับบัญชาข้าน้อยจะรีบเดินทางไปเดี๋ยวนี้

0: แมงมุมมือพิษ
1: ท่านอ๋องจัดงานเลี้ยงในค่ายทหารเชิญเจ้าอูจี้เข้าร่วมเป็นโอกาสดีที่เราจะลงมือแล้วเฟยเลี่ยงข้ามอบมันให้เจ้าเจ้าคงรู้ว่าจะทำยังไงนะ
2: ประมุขวางใจได้ข้าจะจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยโดยที่จะไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลย
1: เฟยเลี่ยงแมงมุมหมื่นพิษร้ายแรงมากใครที่ถูกมันกัดถึงแม่หมอเทวดาก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะลงมือจะต้องทายาแก้พิษไว้ซะก่อนเพื่อป้องกันตัวเองแล้วเจ้าจะได้ปลอดภัย
2: ครับขอบคุณประมุขที่เป็นห่วง
1: ข้าต้องห่วงเจ้าสิถ้าไม่มีเจ้าแล้วใครจะช่วยงานข้าล่ะ

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: กาแฟนกบูรสสัมผัสนุ่มหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและมีส่วนผสมสารสกัดจากถั่งเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสารสกัดจากสมกาแฟนกฮูก
2: กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับและทุกๆครั้งเนี่ยที่เรามาเจอกันแน่นอนว่าผมมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆจากกาแฟนกฮูกนะครับผมกาแฟที่ขายดีนะแล้วก็หลายคนเนี่ยชื่นชอบด้วยรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมแบบกาแฟไทยๆเลยนะครับผมเป็นกาแฟที่หลายๆบ้านเนี่ยซื้อติดบ้านเอาไว้นะครับกินกันทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าและคุณลูกนะครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: ใครยังกินกาแฟแบบนี้อยู่นะครับซึ่งมีทั้งนมข้นหวานครีมเทียมน้ำตาลแบบจัดเต็มแบบนี้นะใครยังกินแบบนี้อยู่นี่ต้องระวังนะเพราะเป็นที่มาของหลากหลายโรคนะครับผมกาแฟนกฮูกนะครับแก้วนี้นะในมือผมนะดูสีสันซะก่อนนะนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ไม่มีโรบัสต้าผสมนะครับเป็นกาแฟที่เข้มข้นหวานมันกลมกล่อมนะแต่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์นะครับเนื่องจากเราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวทดแทนนะครับผมและนอกเหนือจากความเข้มข้นกลมกล่อมนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะเช่น1เลยนะครับสารสกัดจากถั่งเช่าแบบนี้นะครับผมและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับและสารสกัดจากเห็ดหลินจือสารสกัดจากคอลลาเจนไตรเปปไทด์มัลติวิตามินต่างๆนะครับและยังมีสารสกัดอีกหลากหลายตัวนะครับที่เราใส่เข้ามาในกาแฟนกฮูกตัวผมเองนะครับและรวมถึงหลายๆคนด้วยนะเคยซื้อหนีสารสกัดต่างๆเหล่านี้มากินแยกเป็นตัวๆและแน่นอนว่าราคาสูงมากๆนะแต่วันนี้ครับทุกตัวเนี่ยถูกรวมมาอยู่ในกาแฟนกฮูกแล้วนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะแล้วนะอ่ะทีนี้ขอเข้าเพจโปรโมชั่นอีกทีนึงครับผมและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: 1ซองแบบนี้ทุกคน15กรัมเต็มๆนี่ผมจะเทให้ดูก่อนด้วยปริมาณนะทุกคนนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% คุณดูก่อนนี่นะ15กรัมเต็มๆแบบนี้เลยนะและสีขาวๆที่เห็นนี่คือครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับอันนี้เนี่ยคือเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์ด้วยครับเราจะเติมน้ำร้อนเข้าไปดูนะครับผมสิ่งแรกเลยเนี่ยพอเราเติมน้ำร้อนเข้าไปนะครับคุณจะเห็นเลยว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยละลายเร็วมากนะครับผมใช้เวลาไม่นานเลยแล้วนี่ครับกลิ่นมาแล้วนะกลิ่นหอมของกาแฟนกฮูกเนี่ยมันหอมขึ้นมาเตะจมูกเลยทุกคนนี่แล้วผมจะชนคนโชว์ให้ดูนี่อย่างนี้นี่เห็นไหมทุกคนคือมันละลายง่ายมากๆนี่เห็นไหมคือดูสีสันซะก่อนสีแบบนี้นี่คือกาแฟไทยที่เข้มข้นกลมกล่อมนะครับเหมาะสำหรับทุกบ้านเนี่ยมีติดบ้านเอาไว้นะแล้วก็สามารถชงดื่มได้ทุกคนนะครับนี่คือกลิ่นหอมมากนะนี่คือกลิ่นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% กาแฟแก้วนี้ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานด้วยนะครับเหมาะสำหรับหลายๆคนนะครับผมที่ชื่นชอบกาแฟนะอยากได้กาแฟที่รสชาติดีเข้มข้นกลมกล่อมติดบ้านไว้เนี่ยผมบอกเลยว่ากาแฟนกฮูกนะครับเดี๋ยวจะชิมโชว์ให้ดูนะครับหอมมากทุกคนรสชาติมันกลมกล่อมอ่ะแล้วก็เข้มข้นแบบกาแฟไทยนะใครที่เป็นแฟนของกาแฟที่รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมแบบนี้นะผมแนะนำเลยกาแฟนกฮูกนะครับอ่ะขอเข้าโปรอีกรอบนึงครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟ

0: พุ่ง1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: นอกจากความคุ้มค่านะครับและรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมของกาแฟนกฮูกแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะไปดูรีวิวบนออนไลน์ของเรานะครับผมเป็นรีวิวจากลูกค้าเนี่ยทั่วทุกจังหวัดนะครับผมที่เคยสั่งซื้อกาแฟนกฮูกเนี่ยมีอัตราการซื้อซ้ำสูงมากนะครับสำหรับแฟนที่ซื้อแล้วเนี่ยก็ยังซื้อซ้ำและกินกันทั้งบ้านด้วยนะครับผมนอกเหนือจากความคุ้มค่าและรสชาติที่กลมกล่อมแล้วเนี่ยยังแน่นอนว่ายังมีความสะดวกสบายนะครับสามารถที่จะพกกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยไปดื่มได้นะครับทุกที่นะครับผมเพราะว่า1ห่อแบบนี้นะประกอบไปด้วย10ซองนะครับผมสามารถพกเป็นห่อพกเป็นซองจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะหรือจะกินสบายๆอยู่ที่บ้านยามเช้ายามบ่ายทำได้หมดเลยนะครับจะชงร้อนหรือชงเย็นนะครับก็เข้มข้นกลมกล่อมเหมือนกันนะครับผมช่วงท้ายแบบนี้นะผมขอขึ้นโปรอีกรอบนึงสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอนะครับผมและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: ขอย้ำอีกทีนึงครับกาแฟนกฮูกเนี่ยนอกจากจะใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นำเข้าจากต่างประเทศนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับสารสกัดจากทางเช่าและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และมัลติวิตามินต่างๆด้วยนะครับผมใส่เข้าไปแบบเต็มที่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยหายห่วงเลยนะครับ1ห่อแบบนี้ประกอบไปด้วย10ซองนะผมย้ำอีกทีนึงนะครับผมโปรวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: รีบไปคุณมุกทำไมถึงไม่เมาขนาดนี้ล่ะนี่
4: ดื่ม
3: พอแล้วนะไม่ดื่มแล้วนะถ้างั้นคืนนี้ข้าจะดูแลท่านเข้านอนกันเลยดีไหม
4: เจ้าคิดว่าไง
3: นี่เฮ้ยเจ้าทึมใครเจ้าดูแลท่านประมุขเจ้ากลับมาซะเองเหรอเนี่ยฮะคืนนี้ถ้าเจ้าหลับยามแล้วก็ข้าจะเฉือนเนื้อเจ้าเป็นชิ้นๆเอาไปให้มามันกินฮะทำไม
5: วันนี้ข้าดีใจมากข้าจะไม่ถือสากับยายหนูคนนี้หรอกนี่เจ้าฟังนะข้าจะบอกอะไรให้วันนี้จอนเท่าลีเย็นพูดดีๆกับท่านประมุขด้วยนะยังคารวะเล่าพวกเราด้วยน่าสงสาร
6: น่าสงสารจนเท่าคนนี้น่ะพ่ายศึกทั้งใต
3: ้เอามือออกไปนะ
6: ทั้งเหนือก็ไม่ดีไปกว่านี่เขาจะมาประจบท่านประมุขจะประจบใคร
3: จะถอยไปเลยนี่ท่านประมุขไม่เป็นไรนะฮะ
4: นี่ในค่ายทหารเป็นยังไงบ้าง
3: ในค่ายเหรอก็เงียบสงบดีไม่มีอะไรนี่ค่ะมาข้าจะนวดให้นะ
4: เซียวเย่จือไม่มาหาข้าเหรอ
3: เซียวเย่จือเหรอนางมาแล้วแต่ว่านางไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ไปนางแค่มาดู
4: นางไม่พูดอะไรเลยเหรอ
3: นางไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ข้าคิดว่าคงจะเกี่ยวกับเรื่องของหลี่เหยียนละมั้ง
4: ยายเหนียวคนนี้ชอบอวดเก่งถ้าข้าฆ่าหลี่เหยียนใครจะช่วยข้าล่ะ

0: 嘿，เย่จือเจ้ากลับมาเมื่อไหร่อ่ะ
1: กลับมานานแล้วดูเจ้าสินอนหลับเหมือนหมูเลย
0: ข้าดื่มมากไปหน่อย
1: เจ้าน่ะดีแต่ดื่มเหล้าข้าน่ะเกือบต้องตายแล้วเจ้ารู้หรือเปล่า
0: ฮะใครมันบังอาจ
1: เขาน่ะปิดหน้าไว้ข้าไม่มีวรยุทธ์ไม่กล้าประทะกับเขาสิ
0: เหมือนว่ายายหนูของข้าคงรู้นะว่าเป็นใคร
1: วันนี้ข้าตอนข้าอยู่ในกระโจมข้าได้กลิ่นที่คุ้นเคยมาก
0: กลิ่นไก่ย่างเหรอ
1: เจ้าอย่าเล่นได้ไหมข้าเกือบต้องตายแล้วนะ
0: เอาละเอาละอย่าโกรธข้าเลยนี่เจ้าบอกว่ากลิ่นที่เจ้าว่ามันกลิ่นอะไร
1: กลิ่นกรรมฐานกับหินกรดกลิ่นของมันแรงมากจนแสบจมูกข้าเคยได้กลิ่นนี้ที่ห้องสร้างผีดิบของชีหยิน
0: ชีหยินทำไมนางถึงอยู่ที่เจียงตูนางอยู่ที่หวงซานสร้างผีดิบอยู่ไม่ใช่เหรอ
1: เจ้ามองจนเลอะแล้วเหรอเขากับหลี่เหยียนเป็นอะไรกันเจ้าก็น่าจะรู้นี
0: ่บังอาจมากกล้าลอบสังหารเจ้าเหรอ
1: เขาแอบเข้ามาในกระโจมคงตรวจดูสถานการณ์แต่คนที่ลงมือคงเป็นซุนเฟยเลี่ยง
0: ข้าเข้าใจแล้วแผนล่อเสือออกจากถ้ำของหลี่เหยียนให้ชีหยินสร้างโอกาสที่จะฆ่าเจ้า
1: เอาล่ะถือว่าเจ้าไปมองจะเลอะเลือนนะ
0: เย่จือเมื่อเจ้ารู้แล้วว่าเป็นกลิ่นกรรมฐานรู้ว่าชีหยินกลับมาทำไมเจ้าถึงไม่บอกข้าล่ะ
1: ข้ามาหาเจ้าเจ้าก็ไปดื่มเหล้าข้าจึงใช้แผนซ้อนแผนล่องูออกจากรูวิธีการของพรรคห้าพิษเนี่ยข้ารับมือมามากแล้วครั้งนี้เหมือนว่าพวกเขาจะเปลี่ยนวิธีโดยใช้แมงมุมพิษถ้าเป็นคนทั่วไปถูกแมงมุมพิษตัวนี้กัดแล้วก็จะต้องตายแน่เลยแต่ว่าเขาเจอคนที่ไม่กลัวพิษอย่างเสี่ยวเย่จือถือว่าโชค

0: จ้าจะบ้าเหรอถึงจะเป็นเช่นนี้เจ้าก็ไม่ควรเสี่ยงนะถ้าต้องมีอันเป็นไปแล้วข้าจะทำยังไงล่ะ
1: ก็ปล่อยให้เจ้าเสียใจไง
0: เย่จือข้ารู้ว่าเจ้าโกรธข้าที่ข้าไม่ได้ฆ่าเจ้าโจรเท่าแต่ว่าเจ้าก็ไม่ควรเสี่ยงอันตรายแบบนี้เอาชีวิตไปล้อเล่นเจ้ารู้ไหมถ้าหากเจ้าตายข้าอยู่คนเดียวข้าก็อยู่ไม่ได้นะ
1: ก็ได้ต่อไปข้าจะไม่ทำแบบนี
0: ้เย่จือช่วงนี้เจ้าอย่าเพิ่งออกไปไหนเลยนะ
1: เจ้าจะรับมือกับลีเยียน
0: ไม่ใช่เพราะข้าไม่รู้ว่าคุณหนูใหญ่แห่งตระกูลเย่จะเป็นบ้าอีกเมื่อไรกันถ้างั้นหลายวันนี้ข้าจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าไม่ออกไปไหนเลย

0: เย่เจยทำไมเจ้าโหดร้ายนะทิ้งข้าไว้เพียงลำพังถึงชาตินี้เราจะไม่ได้ครองคู่กันแต่ว่าเจ้าก็เป็นภรรยาคนเดียวของข้า
1: ท่านประมุข
2: ท่านประมุข

0: ชุ่มคอไหม
1: ที่สุดเลย
0: งั้นข้าจะรินให้ท่านอีกแล้วกันนะมา
2: โอ้ท่านประมุข
0: โอ้ดื่มเลยนะ
2: ท่านประมุ
0: ข
2: ท่านประมุข
0: เหตุการณ์เป็นไงบ้างอ่ะ
2: เจ้าหูจี้เส้นว่ายหน้าหลุมศพเย่จีดีถูกฝังไปแล้ว
1: ตกลงยี่หนูนั่นตายแล้วใช่มั้งดีไว้เลี่ยงทำดีมากข้าจะให้คนทั่วฟ้ารู้ว่าคนที่ทรยศข้าหลีเยียนจนจบเป็นยังไง
0: เย่จินอีตายแล้วท่านอ๋องไม่รู้สึกเสียดายนางบ้างหรือไงยะ
1: ไม่มีอะไรน่าเสียดายหรอก
0: ก็เพราะว่าเย่จินอีชีพจรหมุนทวนกลับเป็นวัตถุดิบสร้างผีดิบที่ดีครั้งก่อนตอนอยู่หุบเขาข้าเกือบจะทำสำเร็จแล้วแต่ว่าเจ้าอูจี้มาขัดจังหวะซะก่อนทำให้ข้าเสียงานใหญ่แต่ว่าตอนนี้ข้าใกล้จะสมปรารถนาแล้วเฟยเลี่ยงคืนนี้ต้องรบกวนเจ้าขุดศพนางขึ้นมาเอาศพนางมาหวงซานเพื่อรับใช้ข้า
2: ครับ
1: ดีเจ้าสร้างผีดิบให้ข้ามากมากช่วยข้าอีกแรงการใหญ่สำเร็จข้าจะตั้งเจ้าเป็นพระสนมดีไหมล่ะอะ
0: งั้นก็ต้องขอบคุณท่านอ๋องล่วง
1: นะมามา

0: ท่านประมุขข้าน้อยเห็นกับตาเลยซุนเฟยเลี่ยงบาดเจ็บหนีกับข้าข้าจะรวบรวมกำลังพลฆ่าหลี่เยียนให้สิ้นซากไปเลยได้ไหมครับ
1: ซุนเฟยเลี่ยงบาดเจ็บหนีกลับค่ายทหารของหลี่เยียนเพื่อที่จะเตือนเจ้าโจรเท่าและบอกเขาว่าข้ารู้แผนการร้ายของเขาแล้วแต่ถ้าเราคิดบัญชีตอนนี้พวกเขาคงเตรียมพร้อมแล้วล่ะที่เราต้องทำก็คือฉวยโอกาสที่เขาหวาดผวาเตรียมการให้พร้อมก่อนฟ้าสางฆ่าพวกมันไม่ให้ทันตั้งตัวถ้าจะให้หลี่เยียนต้องตายอย่างอนาถ
2: เยี่ยมมากท่านประมุขแผนนี้สุดยอดจริงๆ

0: ปิดประตูแล้ว
1: ใครบาดเจ็บอีกเนี่ย
2: คุณพลซุนคุณพลซุน
1: เป็นไงบ้างครับ
3: รีบไปตามท่านประมุขมาร
2: ีบไปตามท่านประมุขเร็วช่วยกันช่วยกัน
1: ทนไว้นะครับ
2: อดทนหน่อยนะครับท่านอะไรเนี่ย
1: ไปรีบขับไปเร็ว
2: มาเร็ว
4: ฝ่ายเลี้ยง
2: ใจดีๆนะ
4: ฝ่ายเลี้ยงฝ่ายเลี้ยงจะเป็นอะไรอ่ะจะถูกอาวุธลับเหรอ
3: ยี่ปนตีเย่จิตอียังไม่ตายเป็นคนหลวงท่านต้องระวังเจ้าอู้จี
4: ฝ่ายเลี้ยงจะไม่ต้องพูดแล้วก็จะพาเจ้าไปรักษา
3: ท่านประมุขข้าคงไม่รอดแน่ต่อไปข้าไม่อาจจะรับใช้ท่านได
4: ้ฝ่ายเลี้ยงเจ้าเคยรับปากข้าว่าจะอยู่กับข้าทั้งชีวิตข้าห้ามเจ้าตายเจ้าตายไม่ได้นะฝ่ายเลี้ยงฝ่ายเลี้ยง
3: ขอโทษข้าขอโทษฝ่ายเลี้ยงต้องรอชาติหน้าค่อยกลับมารับใช้ท่านใหม
4: ่ไม่นะไฟเลี้ยง

0: แต่ตอนที่มันกำลังจะขึ้นน่ะถ้าเราตัดตรงโอกาสตรงนั้นได้เราก็จะได้แต่ว่าตอนที่มันจะลงนะเราต้องหนีให้ทันนะครับ
1: คุณตันเนี่ยมีเทคนิคไหมคะว่าเราจะรู้ก่อนคนอื่นหรือว่าวางแผนยังไงได้บ้าง
0: ผมอยากจะไปสร้างที่ที่มันยังไม่มีอะไร
1: ค่ะ
0: เพราะยังไม่มีอะไรสิมันสร้างง่าย
1: สร้างเมืองคุณตันจะบอกว่าต้องสร้างเมือง
0: ใช่ทำธุรกิจที่ไหนก็ทำถ้าเราไม่แบ่งปันระยะยาวเราอยู่ไม่ได้วิกฤตสำหรับผมคือมันมาแล้วโอกาสผม

0: เราอยู่ที่ตึกทีวันนะคะหนึ่งในอาณาจักรของคุณตันภาสกรนาทีค่ะแต่ตอนนี้เราอยู่กับหุ่นนะคะและเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ตัวจริงๆเลยว่า The Success ของเราวันนี้คุณตันจะมาให้แนวคิดหรือแง่คิดอะไรกับเราบ้างค่ะตามมาเลยเราจะมาพูดคุยถึงนิยามของคำว่า The Success นะคะในมุมมองของคุณตันกันค่ะสวัสดีค่ะคุณตัน
1: สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับ
0: คุณตันทำธุรกิจมายาวนานมากส่วนอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้คุณตันเนี่ยมีเชื้อเพลิงมีพลังสนุกขึ้นมาทำงานในทุกๆวันคะ
1: ปัจจุบันเคยมีความฝันที่ทำให้เรายังต้องทำงานหนักแล้วก็มีไฟอยู่ทุกวันเพราะเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราต้องการทำอะไรในบ้านปลายชีวิตก็เลยทำให้เรายังมีกำลังใจยังมีพลังมีแรงทำงานอยู
0: ่เรามักเห็นโปรเจกต์ว้าวจากคุณตันเสมอเลยนะคะอะไรคือสัญชาตญาณที่ทำให้คุณตันรู้ว่าอันนี้คือโอกาสอันนี้คือกัปตัน
1: อะไรที่เราทำซ้ำๆบ่อยๆแล้วทำจนชำนาญมันมีเส้นที่แบบมาจากประสบการณ
0: ์
1: ดาวผ
0: ิ
1: ดบ่อยๆแล้ว ไม่ได้ดาวถูกนะมันดาวผิดบ่อยๆได้อีกหน่อยจะดาวถูกครับ
0: ค่ะเพราะคือประสบการณ์ชั่วโมงบินความชำนาญอัน
1: นี้ถูกต้อง 100% ครับ
0: ยังมีอีกหลายเรื่องราวเดี๋ยวขอไปนั่งสัมภาษณ์ตรงนู้นได้ไหมคะ
1: เชิญครับ
0: ในยุคที่เทคโนโลยีค่ะมีบทบาทมากๆเลยคุณตันได้เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำธุรกิจยังไงบ้างคะ
1: ผมเองอ่ะโง่ที่สุดในเรื่องของเทคโนโลยีแต่เป็นคนที่เข้าใจและเชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถช่วยเราได้ผมเป็นคนแรกๆที่ทำออโตเมชันของแวร์เฮาส์กับการผลิต70ไร่70,000 ตารางเมตรครับมีพนักงานอยู่เป๊ะ100กว่าคนตอนนี้เรากำลังเข้าสู่เทคโนโลยีของ AI
0: ใช่ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพูดถึงโซเชียลมีเดียทั้งหมดนี้ครับเทคโนโลยีจะมากินธุรกิจที่คนที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันก็สร้างนักธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาถ้าใครเข้าใจแล้วก็เข้าถึงแล้วสามารถใช้กับเทคโนโลยีหรือใช้ AI เราอย่าไปกลัวนะครับเราต้องเป็นส่วนหนึ่งเราเป็นเพื่อนซีของ AI ที่เราจะสามารถทำธุรกิจได
0: ้เพราะฉะนั้นใครบอกว่าเทคโนโลยีจะมาแทนคนได
1: ้แทนได้ในบางส่วนต้องกลายเป็นคนที่จะใช้เทคโนโลยี
0: ค่ะ
1: นะครับแต่เราอย่าไปกลายเป็นคนที่เทคโนโลยีมาแทนเรานะครับ
0: คุณตันมีความผสมผสานยังไงคะกับความเก่าที่เราอยู่ในเกมเนี่ยมานานมากๆเกมธุรกิจกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วมาก
1: ผมว่า2 อย่างนี้เป็นสิ่งที่ขัดกันไม่ได้ความเก่าช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้ความเร็วนี้มันเข้าถึงได้ให้ไปศึกษาในชีวิตย้อนหลังผมนะครับผมมาจากมาก่อนธุรกิจจะบูมนิดหน่อยแล้วผมจะถอยออกก่อนที่มันจะขาลงนิดหน่อยอันนี้คือเป็นสิ่งที่คนที่มีประสบการณ์หรือว่าคนที่อยากจะประสบความสำเร็จต้องมี

0: แต่ถ้าเราเข้าช้าไปก็ไม่มีประโยชน์นะเข้าเร็วไปบางทีต้องไปเผาเงินหรือว่าเสียเวลาเราตอนที่มันกำลังจะขึ้นน่ะเราถ้าเราตักตวงโอกาสตรงนั้นได้เราก็จะได้แต่ว่าตอนที่มันจะลงนะเราต้องหนีให้ทันนะครับ
1: สิ่งที่คุณตันมีเนี่ยโซอี้มองเขาเรียกว่าวิชั่นคราวเนี้ยไอ้มีวิชั่นเนี่ยมีวิสัยทัศน์มองไกลรู้เทรนด์รู้ก่อนคนอื่นเนี่ยคุณตันเนี่ยมีเทคนิคไหมคะว่าเราจะรู้ก่อนคนอื่นหรือว่าวางแผนยังไงได้บ้าง
0: จริงๆมีธุรกิจที่ประสบเร็จและล้มเหลวในตลาดในโลกนี้มีเยอะมากเลยถ้าคุณไปศึกษาดีๆนะคุณก็จะรู้แล้วว่าเขาล้มเหลวพอไหนเขาประสบเร็จยังไงนั่นคือถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในยูเนี่ยคุณต้องเป็นคนที่รอบรู้แต่ว่าคุณจะลงมือก่อนหรือเลิกก่อนได้ยังไงอันนี้สำคัญกว่าคุณต้องตักตวงโอกาสหยิบโอกาสนั้นให้ทันก่อนคุณหน่อยเดียว
1: คว้าโอกาสเอาไว้ฉวยโอกาส
0: ให้ทัน

0: ราเห็นอีกบทบาทนึงคุณตันเนี่ยมาลุยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซออี้อินมากคุณตันมีแนวคิดในการทำธุรกิจอสังหายังไงบ้างคะ
1: นอกจากทำกำไรแล้วจริงๆคุณเรามันต้องสร้างอะไรให้มันดีๆเหลือไว้ในแผ่นดินด้วย10ปีแล้วที่กว่าจะเห็นวันดีมันที่ทุกวันนี้เขาเรียกว่าจิวยะเชียงใหม่ครับ
0: เป็นจุดเช็คอินเลยว่างั้น
1: คือมันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ทุนเยอะแล้วก็ใช้วิสัยทัศน์ว่าเราอยากให้มันเป็นยังไงผมอยากจะไปสร้างที่ที่มันยังไม่มีอะไร
0: ค่ะ
1: เพราะยังไม่มีอะไรสิมันสร้างง่าย
0: สร้างเมืองคุณตัน
1: ค
0: ือ
1: เราอาจจะสร้างเมืองใช่วันชีจันวันเวลาบางภาคสมัยก่อนเป็นทางผ่านจริงๆมันก็เคยศรีราชาเพราะว่าข้ามคลองก็ศรีราชาอยู่แล้วใช่ไหมแต่ต้นทุนมันต่ำเนี่ยต้นทุนต่ำผมก็จะมีเงินเหลืออยู่สำหรับทำมาร์เก็ตติ้งพูดถึงวันชีจันนะครับที่เขาชีจันพัทยาดังนั้นคือต้องใช้แบบความฝันนะแล้วก็ความเชื่อแล้วก็สร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับหลังเขาของอีกฝั่งหนึ่งเคยพัทยาอีกด้านหนึ่งเคยเขาชีจันมีอ่างเก็บน้ำเป็นหลายๆร้อยไร่เลยครับมันเรียบนะเรียบไม่มีอะไร
0: ไม่มีอะไรน่าดึงดูด
1: มันโล่งหมดเลยครับงั้นเราไปเติมขยายให้มันโตขึ้นมาหรือให้มันค่อนใหญ่ขึ้นเราสร้างขึ้นมาเองนะครับแต่เราต้องใช้ที่เยอะใช้เวลาเยอะโดยเฉพาะใช้ทุนเยอะอนาคตอีก5ปี10ปีรัฐบาลก็ไปลงทุน E4 มันมีรถไฟความเร็วสูงมีสนามบินอุตภาวซึ่งมันเกิดขึ้นแน่ๆแต่ถ้าเรามาตอนที่มีสนามบินเสร็จแล้วรถไฟความเร็วสูงมาแล้วตอนนั้นที่ดิน10เท่าละ
0: เมื่อกี้คุณตันให้แนวคิดเรื่องการสร้างเมืองแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้สร้างแค่เมืองแต่เรากำลังสร้างชุมชนแล้วก็พัฒนาคนในเมืองไปด้วยพร้อมๆกัน
1: เราจะทำธุรกิจที่ไหนก็ตามถ้าเราไม่แบ่งรอบๆระยะยาวเราอยู่ไม่ได้เพราะเราได้จากเขาอะแล้วก็เอาบางส่วนไปคืนเขาเฉยๆถ้าเรามีหลักคิดแบบเนี้ยก็จะทำให้เราทำธุรกิจยั่งยืนวันเวลาที่ศรีราชานะครับพวกท่าเรือหรือตึกเนี่ยผมใช้ไฟเบอร์รีบาร์เอาพลาสติกไปหลอมแล้วดึงเป็นเส้นๆแล้วทำเป็นเหมือนลวดเหมือนเหล็กจริงๆต้นทุนอาจจะแพงขึ้น 15% แต่มันมีประโยชน์นะเพราะเราเองเป็นคนผลิตขวดเราก็สร้างขยะขึ้นมาแล้วเราก็ถ้าเรามีโอกาสเราก็ต้องไปเอาขยะตรงนี้ไปใช้
0: เป็นการทำ CSR ที่เริ่มจากภายในกระบวนการการคิดของเราเลยไม่ใช่ว่าสิ้นปีเอาของไปบริจาคแต่นี่คือแนวคิดของคุณตันจริงๆ

0: ตันมองว่าคุณตันอยากจะทิ้งมรดกอะไรให้กับคนรุ่นหลังหรือว่าชุมชนบ้างคะ
1: อันนี้ผมได้ไอเดียจากไต้หวันระเบียบของไต้หวันว่าทุกอาคารที่เกินกี่ตารางเมตรของไต้หวันนะต้องมีประติมากรรมอยู่ที่หน้าตึกนอกจากทำรายได้ให้กับศิลปินแล้วการสร้างเป็นแลนด์มาร์คบอกไปแล้วแลนด์มาร์คให้กับที่ตรงนั้นเพราะถึงแม้เราจะตายไปแล้วแต่สิ่งนั้นยังต้องอยู่ที่วันเวลาที่บังพระศิลาชาผมกำลังทำตึกทีตึกนี้ยื่นแขนออกไปข้างเลย18เมตรครับแม้กระทั่งตึกทีวันที่นี่ถ้าเราลงไปข้างล่างมันม้วนขึ้นไปครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำยากแต่ว่ามันเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็มีประติมากรรมอยู่ข้างหน้ามีนกตัวหนึ่งแล้วมีหุ่นตามแมนกำลังเล่นสเก็ตอยู่คือเดี๋ยวนี้ผมทุกที่ผมต้องคิดถึงว่า
0: ประติมากรรม
1: หรือว่าสิ่งที่จะเหลือไว้ให้กับคนรุ่นหลังเคยอะไรตึกทีที่ผมสั่งลูกไว้เลยนะครับยกเว้นครบร้อยปีแล้วคุณจะลื้อก็ลื้อไปแต่ระหว่างนี้นะลูกห้ามลื้อนะเพราะมันมีคุณค่าทางจิตใจแล้วก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร
0: ์คุณตันคิดว่าอะไรคือคีย์ซักเซสที่สำคัญที่ทำให้คุณตันเนี่ยไม่มีทางตันเลยต่อยอดธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้คะ
1: จริงครับผมก็เจอทางตันบ่อยนะยังเด็กว่าผมสามารถผ่านไปได้เฉยๆตั้งเสี่ยวผิงเคยพูดประโยชน์หนึ่งแมวจับหนูได้สีอะไรก็เคยแมวดร.เทียมโชคธนาบอกว่ากวาดน้ำเข้าน้ำจะออกกวาดน้ำออกน้ำจะเข้าคือพวกนี้มันเป็นความเชื่อขณะคนอื่นที่ท้อแท้เนี่ยเรากำลังมีไฟเพราะเราเชื่อว่ามันเป็นโอกาสทองของเราแล้ววิ

0: อิสระผมคือมันมาแล้วโอกาสผมว่าคนอื่นจะหยุดหรือจะเลิกหรือจะท้อแท้หรือจะหมดแรงเมื่อผมก็จะเติมพลังวันนั้นให้มากขึ้น
1: วันนี้ได้ข้อคิดเยอะเลยค่ะคราวนี้ผู้ประกอบการกับคนรุ่นใหม่ฟังอยู่คุณตันอยากจะฝากความเชื่ออะไรไว้ให้กับเขาถ้าเกิดเขาอยากจะทำธุรกิจที่แบบเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคที่เทคโนโลยีหมุนเร็วขนาดนี้คะ
0: เป็นโอกาสทองของน้องทุกคนเลยสมัยนี้ไม่มีใครชนะใครนะอยู่ที่คุณเลยไม่มีใครได้เปรียบกับใครโอกาสทองของคนรุ่นใหม่มีเยอะกว่าเยอะเลยเพียงแต่คุณต้องอย่ายอมแพ้แล้วคุณต้องเชื่อว่าสักวันหนึ่งต้องเจอมันจะช้าหรือเร็วนะถ้าตับใดที่คุณยังไม่เลิกค้นหาเราอย่าไปท้อแท้นอนอยู่ที่บ้านออกมาข้างนอกนะเดินไปดูนู่นไปนี่ไปเที่ยวนู่นไปหาประสบการณ์ไปสัมมนาไปหาคอนเนคชันเดี๋ยวสักวันหนึ่งคุณก็เจอ
1: และนี่คือแนวคิดของ The Success ของเราในวันนี้นะคะเขาคือเจ้าพ่อการตลาดในตำนานนะคะคุณตันค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการติดตามไอเดียแรงบันดาลใจและกลยุทธ์ในการทำธุรกิจนะคะติดตามรายการของเรา The Success ออกอากาศทางช่องททบ.5ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงตรงค่ะ

0: ถนนเดซูทอดยาวหลายร้อยไมล์ไปตามชายฝั่งแต่ยังไม่มีรีสอร์ทหรูเพื่อดึงดูดฝูงชนที่กระหายอยากจะมีผิวสีแทนตอนนี้ยัง
1: คุณเห็นภูเขาที่อยู่ด้านหลังไหมข้างหลังที่แทบมองไม่เห็น
0: ขอช่อยผมอยู่ที่นี่ทั้งวันเมื่อคืนตอนที่เข้านอนผมได้ยินเสียงคลื่นส่วนวันก่อนได้ยินแต่เสียงคลื่นซัดแล้วซัดอีกผมรู้สึกว่าผมอยู่ในสภาวะที่มีความสุขสงบผมไม่อยากทำงานผมไม่อยากทำงานทีวีไม่อยากทำอะไรเลยแค่อยากเดินเตะทราย
1: ใช่
0: แล้วเดินไปที่ชายหาดนั่งลงแล้วดื่มนี่สัก10ขวดไม่ยั้งและไม่ต้องสนใจเรื่องเวลามันดีมากมาทำให้ผมรู้สึกผ่อนคลายและก็ใจดีขึ้นสุขุมขึ้นและแน่นอนมีพื้นที่มากขึ้นทำให้อยากทิ้งทุกอย่างและมาหาหอยมุกในเปลือกหอยออกล่าสาหร่ายอะไรก็ตามที่ทำให้ได้หลีกหนีความจริงสิ่งที่ผมทำได้คือลากก้นเดินไปหามื้อเที่ยงทานอองเดรนาโปเกอีเวลและเฟอร์นันโดกูเทเรสที่ร้านอาหารของพวกเขา17ปีมาแล้วที่ครอบครัวกูเทเรสทำทุกอย่างเพื่อได้อาหารทะเลสดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งนี้เพอร์เซเบสเพอร์เซเบสคืออะไร
1: คือมันเริ่มจากการที่ทะเลมีคลื่นแรงใช่ใช่
0: มันเลยมาติดโขดหิน
1: ใช่ใช่ใช่
0: คือมันมากับน้ำที่ซัดเข้ามาอย่างแรง
1: น้ำซัดใช่
0: คุณอาจเห็นมันเคียงคู่อยู่กับหอยแมลงผู้ทอดที่ชายฝั่งเจอร์ซีย์ในไม่ช้านี้สัตว์จากยุคก่อนประวัติศาสตร์ดูเหมือนมาจากไหนไม่รู้แต่มันเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าเอกวาดอร์มีความหลากหลายจริงๆจะเก็บมันได้ยังไง
1: ก็ออกไปที่โขดหินพร้อมเสียมแล้วก็ถุงมือคุณต้องคว้าและแซะมันอย่างแรงรอให้มันร่อนออกจากนั้นก็เก็บขึ้นมาม
0: ีใครได้รับบาดเจ็บจากการนี้ไหม
1: เขาเพิ่งได้มาเมื่อเช้านี
0: ้เป็นแผลจากการเก็บเพอร์เซเบเหรอ
1: ใช่ใช่
0: จากนั้นเป็นอาหารทะเลสดๆปรุงประมาณหลากแค่นิดและเพอร์เซเดสเพื่อนจิ๋วของเราแค่ต้มเท่านั้นเนี่ยแล้วได้กินยังไงคือพอมองแล้วมันเหมือนเท้าไดโนเสาร์นะมันดู
1: ใช่ใช่ใช่
0: ดูโบราณมาก
1: ใช่ใช
0: ่บิด
1: เป็นไง
0: อร่อยเนาะบิดแล้วก็บีบคือดีมากเลยเพราะในนิวยอร์กซึ่งก็คือรัฐหนึ่งผู้คนไม่มีความอดทนในการกินอะไรที่เล็กๆแบบนี้
1: เขาบอกว่าเวลาที่นักท่องเที่ยวมาพวกเขาดูเหมือนจะผ่อนคลายมากทีเดียว
0: ดีแล้ว
1: เพื่อจะได้อร่อยกับมัน
0: ครับครูชาวอเมริกันที่มีความสุขดื่มด่ำกับยามบ่ายไปกับเนื้อจำนวนเล็กน้อยของเจ้าหอยชนิดนี้ดูจะดีนะผมรู้สึกดีจริงๆใช่อาจจะเป็นแบบนั้นโลกอาจจะเป็นโลกที่สวยงามขึ้นแล้วหรือท่านอาจเพราะความอยากรู้ที่ทำให้พวกเขาในทั้งหมด50รัฐต้องการศึกษาความต่างของวัฒนธรรมแบบนี้พ่อมดก็พาผมกลับไปแคนซัสได้นะสิคุเอโตโลเปสอยู่ห่างจากฝูงชนที่คลาคล่ำที่ผู้ลี้ภัยจากในเมืองจากกิโตหรือจากเอกวาดอร์หรือจากทุกที่

0: ที่มองว่าการตกปลาเป็นเรื่องใหญ่แต่เป็นคำถามสำคัญซ่อนตัวหายไปจากพื้นโลกสักพักหรือชั่วการมันง่ายสำหรับผมเพราะปกติผมเกลียดภูเขาแต่ผมชอบหอยแครงนะโดยเฉพาะหอยแครงดำในแถบนี
1: ้เห็นผู้ชายใส่หมวกแก๊ปสีน้ำเงินได้ไหมนั่นเพื่อนผม
0: เหรอก็ขายหอยแครงดำเหรอ
1: ใช่เขาขาย
0: งั้นไปลองกัน
1: เขาอยู่ที่เดิม
0: หอยชนิดนี้ทำให้ได้เซอร์วิเชที่สุดยอดผมชอบระบบการเปิดฝาหอยแบบนี้คอนชิสเนกรัสหอยแครงดำเมื่อเปิดแล้วผสมทันทีพร้อมกุ้งสดหอมหัวใหญ่ซาเลนโทรมะเขือเทศและข้าวโพดย่าง
1: เรียบร้อย
0: ดูดี
1: ใส่นี้ด้วยไหมหนักไปไหมเ
0: ฮ้ถ้าโรยหน้าเหรอ
1: ใช่
0: เป็นกล้วยทอดใส่เพื่อเพิ่มความกรอบ
1: เป็นไงอร่อยไหม
0: อร่อยมาก
1: เป็นอาหารแก้เมาค้างอย่างดีกราเชียส
0: เป็นอาหารที่มีประโยชน์สำหรับการเริ่มวันแต่ว่าเรามีเรื่องสำคัญต้องทำตรงหน้าอีกไม่กี่ไมล์ไปตามถนนและนำไปสู่เควโตโลเปสที่กว้างขวางขึ้นคือลาคาเดลาดาเป็นร้านอาหารที่อองเดรเคยเปิดกับอดีตแม่ยายของเขาเธอยังอยู่ที่นี่นั่นคือสิ่งดีเกี่ยวกับเธอเพราะสุภาพสตรีท่านนี้น่าประทับใจมากนี่เป็นร้านอดีตแม่ยายคุณ
1: ใช่แล้ว
0: เคยทำงานที่นี
1: ่ใช่เราเป็นหุ้นส่วนกันผมทำงานกับเธอนี่ยากเธอเป็นคนดุใช่ต้องพูดแบบน
0: ี้เคยทำงานที่นี่แบบโบราณ
1: แน่นอนแบบโบราณเธอสอนผมหลายอย่างนะผมอายุ20ตอนที่เจอเธอและตอนนั้นผมคิดว่าเธอก็แก่มากแล้ว
0: คุณรู้อะไรบ้างตอนอายุ20ตอนผมอายุ20ผมนึกว่าผมรู้ทุกอย่างแต่ผมไม่รู้อะไรเลยไอ้ตายที่ผมไม่เคยรู้อะไรเลยไม่รู้เสียเดี๋ยวก็รู้ผมหิวพอรู้ว่าผมหิว
1: หิวแล้วเหรอ
0: จริงองเรย์จะคงเสด็จกับครอบครัว
1: ผมไปมาครอบครัวนี้มานานมากแล้ว
0: และครอบครัวหมายถึงเขาเสด็จกับอิซาเบลครอบครัวใหญ่
1: ใช่ใช่
0: แต่คุณอาจถามว่าลาคาเดอราดาคืออะไร
1: ลาคาเดอราดามีความหมายเหมือนบางอย่างที่เหมือน
0: สตูในหม้อแล้วก็สิ่งที่ผมชอบคือสตูที่ต้มเคี่ยวพร้อมกันในหม้อสตูรวมมิตรแสนมหัศจรรย์ปลาหมึกท้องถิ่นปลาหมึกยักษ์นุ่มลิ้นคองหอยแมลงภู่มันฝรั่งกุ้งและของโปรดคือปูแพนดอร่าจะต้องเจ๋งมากแน่แต่ส่วนผสมที่ทำให้อาหารเหล่านี้ยอดเยี่ยมคือน้ำสต๊อกที่เกิดจากการปรุงปลาหมึกยักษ์รวมทั้งส่วนผสมของเบียร์และขนมปังโอ้ให้ตายสิมาเร็วยอดเยี่ยมยกกำลัง6หน้าตาดูดีชะมดดูน้ำซุปสิ
1: น้ำซุปเป็นคับที่สวยงามนะ
0: ใช่จริงๆไม่ได้น้ำลายอย่างมากมันน่าทึ่งไม่มีข้อโต้แย้งตรงนี้เลย
1: ใช่ๆๆใช่
0: เป็นส่วนที่อร่อยที่สุดของสัตว
1: ์คุณหมายถึงอย่างก้ามเนี่ยเหรอ
0: จะเป็นข้อสรุปจานต่อไปเจ๋งกว่าสตูปลากุ้งและกล้วยที่รสเผ็ดกว่าที่ปรุงพร้อมกับซอสตัวเปปเปอโรนี่ที่เรียกว่าโคลอนเช
1: นี่เรียกว่าโคลอนเช
0: โอเคใช่แล้วว้าวรู้อะไรไหม
1: ทำไมเหรอ
0: ผู้หญิงคนนี้ทำอาหารเป็นจริง
1: ๆใช่ใช่
0: มันเหลือเชื่อเลย
1: เธอบอกว่าถ้าคุณเดินทางมาทั่วโลกและชอบอาหารของเธอเธอไม่ต้องนอนไปอีก3วันได้เลย
0: มากเลยเป็นรสชาติที่น่าทึ่งมากว่าจะทำให้ซุปมีรสชาติแบบนี้ได้ยังไงมันคือแซฟรอนโทมาเต้ไม่ใส่เลยเหรอไม่เลยเหรอ
1: เธอบอกว่าเป็นขนมปังเก่ากับเบียร์เท่านั้นเน
0: ี่
1: ย
0: แล้วสีเรามาจากไหน
1: เธอบอกว่าใส่ซีอิ๊วด้วยเธอบอกว่าซีอิ๊วดำทำให้สีคล้ำไง
0: โอ้ยสูตรนี้โบราณแค่ไหนฮะ
2: ตายากิ
1: จานนี้ไม่เก่าร
0: สมันเหมือนมีคนทำมันทำให้รสชาติสมบูรณ์ในระยะ100ปี

0: เกิดจาก
1: ความรักนะความรักนะ
0: เธอต้องขอตัวก่อนแล้ว
2: มีสามพี่ชายไปส่งเวียนมวยที่ว่าชกเกินน้ำหนักคุณชกเกินน้ำหนักมากๆในครอบครัวนี้ก็ต้องบอกแบบนี
0: ้ใช่เลย
2: จะเตะก้นคุณได้เลย
0: ที่พูดมาถูกต้อง
2: เตะก้นคุณได้เตะก้นผมได้และหักนิ้วคุณทิ้งได้เลย
0: ใช่ได้แน่ได้แน
2: ่คือผู้หญิงคนนี้มีความสามารถทำได้ทุกอย่างมือนั้นระหว่างการเดินทางและเป็นเหตุผลเดียวที่ต้องขับรถออกจากเมืองนี่คือผู้หญิงที่ทำอาหารเป็นยังมองไม่เห็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจในการทำธุรกิจบนชายหาดแต่ยังมีหลายอย่างให้ทำหลายที่ให้ไปและผลิตภัณฑ์ให้ลองรายการที่ต้องถ่ายทำอีกหลายใบที่ต้องไปก่อนจะเข้านอนใช่แล้วนี่เหมาะจะทานเป็นสิ่งแรกในตอนเช้า

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำไข่เจียวเชียงปลาสลิดฟูๆหอมๆเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีผัดกระเพราเชียงปลาสลิดเผ็ดจัดจ้านกินกับไข่ดาวคือฟินเชียงปลาสลิดผัดเกลือเค็มนิดๆหอมกระเทียมกินเพลินยำเชียงปลาสลิดแซ่บซีดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสข้าวผัดเชียงปลาสลิดจานเดียวจบครบทุกอย่างไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
2: พี่อู๋ค่ะคิดหรือยังคะว่ามื้อถัดไปจะทานอะไร
3: อุ๊ยเอาจริงๆนะคุณผู้ชมค่ะเหมือนง่ายอะแต่ตอนนี้มินถ้าถามพี่คือคิดไม่ออกจริงๆเพราะพี่จะกินอะไรเอาให้แบบอร่อยฟินกินได้ทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าคิดอะไรไม่ออกวันนี้น้องขอนำเสนอนี่ค่ะเชียงปลาสลิดจากลำดวนคุณพี่นี่คือของที่ต้องมีติดครัวต้องมีติดบ้านหิวเมื่อไหร่ก็หยิบเชียงสลิดขึ้นมาทำทานได้เลยเพราะทำทานได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเอาไปทอดน้ำมันม
3: ัน
2: จะกรอบนอกนุ่มในผัดน้ำมันก็จะนุ่มๆ นิ่มๆแต่ถ้าอยากเอาแบบไวๆเร็วๆเลยนะ
3: เร็วๆ
2: เข้าไมโครเวฟก็ได
3: ้
2: หม้ออบร้อนก็ได้หม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้แป๊บเดียวไม่เกิน10นาทีก็ได้ทานแล้วและที่สำคัญคือกินกับอะไรก็อร่อย
3: อุ๊ยเนี่ยพอมินพูดมาแนะนำเชียงปลาสลิดจากลำดวนเนี่ยนะคุณแม่บ้านค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าตอนนี้เมนูเนี่ยลอยมาพุบๆๆๆเลยเอาเริ่มจากเมนูแรกเลยไข่เจียวที่แสนจะธรรมดาวันนี้เกิดใส่เชียงปลาสลิดไปเนี่ยนะอุ๊ยจะกลายเป็นไข่เจียวที่ฟูนุ่มอร่อยพิเศษไม่เหมือนใครหรือจะเป็นอีกหนึ่งเมนู
2: อัน
3: นี้บอกเลยเป็นเชียงปลาสลิดนะคะผัดกระเพราถ้าเกิดกินกับแบบโอไข่ดาวนุ่มๆอุ๊ยฟินมากรับรองลูกก็ชอบสามีก็ชอบหรือจะเป็นแม่บ้านอย่างเราเกลืออ้วนก็สามารถเอาเชียงปลาสลิดเนี่ยไปยำได้เลยโอ้โหจัดจ้านต้องบอกเลยว่ารังสรรค์ได้หลากหลายเมนูมากกว่านี้ก็ยังทำได้กินกับอะไรก็อร่อยทำเมนูไหนก็อร่อย
2: เน้นเนื้อปลาแน่นๆแล้ววันนี้บอกเลยไม่ซื้อไม่ได้เพราะตัวนี้ทานไปแล้วอร่อยว้าวยกนิ้วเวรี่กู๊ดแบบนี้เลยรสชาติกลมกล่อมหวานกำลังดีแต่หอมเครื่องพะโล้หนักมากคุณผู้ชมคะและที่สำคัญมั่นใจได้ของเราลำดวนเชียงปลาสลิดสะอาดได้มาตรฐานไม่ใส่สารเจือปนอะไรทั้งสิ้น
3: มีแต่เนื้อปลาสลิดนะคะนอกจากหวานน้อยเข้มข้นและอร่อยมากแล้วที่สำคัญวันนี้ซื้อได้รีบซื้อตุนได้รีบตุนเลยนะพ่อจ๋าแม่จ๋าคุณแม่บ้านบอกเลยซื้อวันนี้ตอนนี้ถ้าเก็บเอาไว้ในอุณหภูมิปกติแบบไม่แช่เย็นนะสามารถเก็บได้นานถึง3เดือนซื้อไปวันนี้ไม่มีผิดหวังของมันต้องมีของมันต้องติดบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ารอช้ารีบโทรให้เร็วโทรให้ทันนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษมาก
2: ใครได้ลองก็ติดใจอะค่ะนอกจากจะผัดน้ำมันแล้วนะเอาเข้าหม้ออบลมร้อนก็ได้แป๊บเดียวเสร็จนะพี่อู๋ขาประมาณ10นาทีเองก็อร่อยได้แล้วนะคะ
1: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อย

0: อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณถึงหน้าบ้านกับลำดวนเชียงปลาสลิดเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อปลาไม่ใส่สารกันบูดกินกับอะไรก็อร่อยโปรโมชั่นพิเศษลำดวนเชียงปลาสลิดขนาดแพ็คละ500กรัมปกติราคา590บาทซื้อ2แพ็คแถมฟรีอีก1แพ็ครับไปทั้งหมด3แพ็คใหญ่ๆยังไม่พอโทรมาตอนนี้แถมฟรีขนาด150กรัมให้อีก2แพ็คจากราคาปกติ 2,350 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดี

0: 55ไมล์จากทางตะวันออกเฉียงใต้ของชายหาดกัวยาควิลเมืองหลักทางเศรษฐกิจของเอกวาดอร์เป็นสถานที่ที่แตกต่างและมีแนวคิดที่แตกต่างมากจากคีโตตั้งอยู่บนแม่น้ำกัวยาตำนานมีอยู่ว่าหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดงสังหารชาวสเปนไปมากในสมัยโบราณมันเป็นเมืองท่าเก่าที่มีทั้งเรื่องดีและไม่ดีที่ปกติแล้วต้องเกิดขึ้นการต่อสู้แข่งขันเกิดขึ้นในคีโตทำให้ผู้คนในพื้นที่ต่ำของที่นั่นคร่ำเคร่งแต่คนท้องถิ่นที่นี่ทำตัวสบายสบายกว่าที่นี่สบายกว่ามากนะ
1: สุภาพมากทุกคนเหมือนคุณครับคุณครับเป็นฝ่ายบริหารอยู่ในคีโตนะครับ
0: คำเรียกสำหรับคนที่มาจากที่สูงลงสู่พื้นที่ต่ำคือคำอะไร
1: ไม่สุภาพเลยพวกเขาเรียกกันว่าสารานอสพวกเขาเรียกเราว่าลิงสารานอส
0: เจ๋งดีออกแถมนี่สบายสบายนอนเหยียดใจที่เป็นอิสระและพวกเขามีคำเรียกคนเมืองหลวงว่าพวกขี้แพ้เราที่ได้เป็นอิสระมากกว่าเป็นพี่น้องกัน
1: และเรามีคำที่เราใช้เป็นประจำและพูดว่าไม่ใช่ความผิดผม
0: ครับ
1: อีกคำหนึ่งก็คือพรุ่งนี้ทุกอย่างที่ยังไม่เสร็จพรุ่งนี้ครับ
0: พรุ่งนี้เดียโก้เพลเลสเป็นคนกายาควิลที่มีอาหารตามท้องถนนนั้นโดดเด่นและก็กำลังพาผมไปลองสตูอาหารทะเลที่เป็นที่ชื่นชอบเอนซาโวยาโดและโพติโตสตูชนเผ่าในแบบคนท้องถิ่นระหว่างทางเราแวะที่สวนสาธารณะเพื่อดูอีกัวน่าโอเคสัตว์เลื้อยคลานเยี่ยมดีใจที่วันนี้ผมไม่ต้องทานที่นี่ผมบอกได้เลยมันเป็นสัตว์ประหลาด
1: ไม่มันเป็นเจ้านายอาจจะตัวโตที่สุด
0: มันเป็นเจ้าไวรัสตัวใหญ่มากคือผมเคยกินอีกัวน่าเป็นอาหารที่เลวร้ายที่สุดที่เคยกินในชีวิตเลย
1: จะกินอีกไหม
0: ไม่ผมไม่มีทางกินอีกคนที่นี่กินมันไหม
1: กิน
0: พวกเขาคงกินตอนที่หิวมากมาก
1: ไม่ครับไม่คนที่มาจากชนบทถ้าพวกเขาเห็นอีกัวน่าพวกเขาจะจับมันแล้วเอามาทอดนะครับ
0: แล้วอีกัวน่าพวกนี้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคือมันอยู่ที่นี่อยู่แล้วหรือว่า
1: ครับมันอยู่ที่นี่อยู่แล้ว
0: มันกัดหรืออะไรไหม
1: เคยกัดนะครับ
0: เคยกัดเหรอ
1: ครับครั้งหนึ่งนิดหน่อยมันไม่ทำอะไรมากหรอก
0: ใช่พอมาครองที่นี่จริงๆเนี่ยยังได้เกริ่นไว้แล้วว่าอาหารของคนเอกวาดอร์ส่วนใหญ่เป็นซุปและสตูน้ำซุปอาหารแป้งพวกเขาชอบอาหารท้องถิ่นเหล่านี้ใครละจะไม่ชอบกุฏีท่อผมชอบมากกว่าแบบที่เคยทานครั้งก่อนด้วยซ้ำทั้งอาหารทอดสตูมันฝรั่งและถั่วลิสงภาพประกอบบนผนังเหล่านี้เป็นเมนูที่บุคารามหนึ่งในประธานาธิบดีที่ประชาชนชื่นชอบผู้ที่ถูกขออย่างสุภาพให้ลาออก
1: เขาถูกขอให้มาที่นี่ก่อนเป็นประธานาธิบดีพอได้รับตำแหน่งอย่างน้อยสิ่งที่เขาทำได้ก็คือการมาที่นี่นะครับ
0: ดูเหมือนจะเป็นประธานาธิบดีที่ชอบซุปใช่ไหมครับผมจะลองทานเมนูที่ประธานาธิบดีท่านนั้นชอบมันเป็นเมนูดังได้เพราะเขาส่วนเดียโก้ทานอย่างอื่นนี่กัวทิท่านั่น
1: คาสูเอล่าครับ
0: คาสูเอล่าซุปปลาใส่กล้วยดูหนักนะเนี่ยหนักทีเดียวหลังจากนี้คุณหลับแน่ๆเลย
1: ใช่มันเป็นหนึ่งในเป็นอาหารที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมมากๆเลยครับ
0: อร่อยดีมีรสเผ็ดด้วย
1: ใช่ครับ
0: มันมีคือหลายรสโอ้ซอสให้กินกับซุปเหรอ
1: ใช่ครับ
0: คุณสอนด้วยใช่ไหมลูกสาวคุณต้องชอบแน่แกชอบอะไรแบบนี้
1: อ๋อเหรอครับคุณจะกินแบบเปล่าหรือว่ากินกับข้าวก็ได้นะครับ
0: ข้าวแต่ผมหลับแน่อร่อยนะเนี่ย

0: เป็นซุปที่หน้าตาไม่ดีถึงจะไม่สวยแต่อร่อยชะมัดเลย
1: มันเหมือนรถเก่า
0: ใช่รถเก่าเป็นแบบของผมเลยล่ะจากนั้นน้ำผลไม้ทำจากนานิย่าเพื่อล้างทุกอย่างลงไปนี่เรียกว่าอะไรเนาะ
1: เป็นน้ำผลไม้เรียกว่านารานิย่าครับบางทีเรียกมันว่าคุณลูโล
0: ่รสดีเป็นของดีนะเนี่ย
1: คุณอยากลองจานนี้ด้วยไหม
0: โอ้ไม่แล้วผมพอแล้ววันนี้แค่การเริ่มต้นทัวร์การทานซุปในกัวยาควิลแม่งสตูทั้งหลายในเอกวาดอร์และซาโบยาโดงั้นแสดงว่าเราจะได้ทานซุปอีกแน่นอนครับที่นี่เยอะแต่นี่พิเศษมากและอร่อยจริงๆเป็นสิ่งที่ต้องทำในกัวยาควิลเข้าใจความหมายไหมครับเป็นสตูปลาเหรอ
1: ทูน่าครีบเหลืองครับเป็นสตูเป็นปอร์ตริโกมีกว่า20ร้านในกัวยาควิลที่คุณจะพบนะครับซุปแบบต่างๆบางชนิดดูเหมือนซุปบางชนิดดูเหมือนกับเซอร์วิเช่ทางนี้
0: และนี่คือที่ที่ดีโก้ไปทานบูยาโร่เพซูราดอร้านแผงลอยง่ายๆในย่านกลางของเมืองกัวยาควิลร้านเพิ่งจะเปิดตอนที่เราไปถึงพวกเขากำลังนำส่วนผสมลงจากรถอย่างรวดเร็วด้วยเพราะว่าหลายคนกำลังรอทานปลาอย่างอดทน
1: นี่ไม่ใช่ที่เดียวที่ผมกินแต่ร้านนี้เป็นร้านโปรดนะครับเป็นร้านที่อร่อยที่สุดนะครับ
0: ครับโอเคมีน้ำซุปในส่วนผสมที่สำคัญมากใช่ไหมทูน่าชิ้นใหญ่สุกแล้วใหญ่จริงๆเลยเสิร์ฟพร้อมซุปแน่นอนถ้ามีซอสมะเขือเทศคนในประเทศนี้ชอบมาจริงๆยูกะกุ้งต้มมะเขือเทศหอมหัวใหญ่เทอร์เรนโทรโอ้ดูดีจังจานนั้นก็พร้อมทาน
1: ผมชอบมากผมชอบใส่น้ำมะนาวลงไป
0: น้ำมะนาวเหรอแต่อย่าลืมเครื่องปรุงนะครับน้ำมะนาวซอสพริกอาฮี
1: ครับเผ็ดมากครับ
0: ใช่ผมชอบเผ็ดผมชอบไข่ปลาพองน้ำมันมะกอกด้วยไหม
1: ใช่ครับ
0: และแผงกล้วยทอดสำคัญมากที่ต้องลองใช่แล้วนี่หมอจะทานเป็นสิ่งแรกในตอนเช้าอร่อยมากน้ำซุปอร่อยเหาะ
1: คือไม่มีประโยชน์ที่จะโกหกคุณเรื่องนี้แต่หลายคนที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรคนที่นี่เวลาถามว่าเคยกินบัวยาโรหรือยังพวกเขาบอกว่าไม่นะครับ
0: ใครจะไม่ชอบ
1: นั่นคือเป็นสิ่งที่อยากจะถามนะครับ
0: มาตรการชี้ชวนอีกแล้วลูกค้าเหล่านี้คงเช่นกัน
2: ถ้าคุณอยากรู้ว่าคนเมาคนนี้คิดกับที่นี่ยังไงไปชมได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังกล้องโดยการอ่านบล็อกของเขาที่ travelchannel.com นะครับ
0: วันแห่งวิญญาณหรือที่ถูกพูดถึงบ่อยครั้งว่าเป็นวันแห่งผู้ตายที่นี่ถือเป็นวันหยุดแห่งชาติและวันแห่งการจดจำในสุสานเก่าที่กัวยาควิลเก่าเพื่อนและครอบครัวมารวมกันเพื่อแสดงความเคารพและฉลองการมีชีวิตของผู้ที่จากไปพวกเขาทำความสะอาดหลุมศพนำดอกไม้มาวางและใช้เวลาเล็กน้อยเพื่อระลึกถึงผู้ที่จากไปตรงกับโฮมานาซานต้าสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี่นับเป็นวันหยุดที่ใหญ่ที่สุดไม่เพียงด้วยเหตุผลทางศาสนาหรือเพื่อแสดงความเคารพต่อครอบครัวแต่เพื่ออาหารและงานเลี้ยงด้วยหรือที่เรียกว่าปาร์ตี้นักดนตรีท้องถิ่นลิคาโดวีโดและเพื่อนเชิญผมมาร่วมงานเลี้ยงการทานปูแบบดั้งเดิมทั้งเกรโฮหรือปูแม่น้ำเป็นอาหารพิเศษจากกัวยาควิลและปูกัวยาควิลวันละหลายร้อยกิโลกรัมถูกกวาดจากแม่น้ำทุกวันพวกมันถูกนำไปฉลองในโอกาสพิเศษทั้งปีเช่นในโอกาสนี้พาเมล่าเพื่อนของริคาร์โดอยู่ในครัวเตรียมเจ้าตัวเล็กพวกนี้ให้พร้อมทานแต่บางตัวยังไม่พร้อมที่จะตาย
3: ดูนิ้วสิฝีมือมันนะเนี่ยเจ้าปู
0: เมื่อยากที่จะจัดการก็ต้องพาพวกมันไปอาบน้ำร้อนซึ่งถูกวิธีแล้วและปรุงด้วยหอมหัวใหญ่กระเทียมและซูแรนโทรที่จะได้พบต่อไปบนจานผมเซอร์วิเชนั้นขาดไม่ได้และเวอร์ชันนี้อร่อยที่สุดเท่าที่เคยทานมากุ้งต้มมะเขือเทศหอมหัวใหญ่มะนาวน้ำส้มซูแรนโทรถึงตอนนี้ผมกลับชอบที่จะต้องทานกับซอสมะเขือเทศนี่ถือเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดบางชนิดที่เอกวาดอร์มีให้หูสดเซอร์วิเชสดๆประเทศนี้มีประชากรเท่าไหร่30 ล้านก็ดูเหมือนทุกคนจะรู้จักกันเวลาไปร้านอาหารดีๆอยู่พวกเขาจะพูดกันว่า

0: โอ้นั่นป้าของผม
1: ไม่มีทางที่คุณไปที่ไหนแล้วจะไม่เจอญาติหรือเพื่อนๆ นะครับ
2: ทุกคนเกิดมาพร้อมกับการทานสิ่งเหล่านี้และไม่มีใครที่ทำไม่เป็นแต่ละคนมีวิธีของตนเอง พวกคุณเหมือนมืออาชีพประมาณที่พวกคุณกินเร็วมากเลย
1: คุณต้องกินปูเข้าไป
2: ผมรอดูอยู่อ๋อด้านหลังจะมีมันปูใช่ไหมครับ
3: มันปูนะคะ
2: อ๋อ
1: คือคุณมีเหมือนซอสกรีโยย่าม
2: ันปูของโปรดอย่างนึงของผมใส่พร้อมเนื้อและซอสซึ่งความจริงก็คือซาช่าดูดเบียร์เข้าไปเพื่อให้คล่องคอและทานคำใหม่คุณผสมมันกับกับกล้วยแพนตาโน
3: ่
2: สวยงามมันปูเนื้อปูเพลนตาโน่กับซอสอีกนิดหน่อย
3: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: เป็นไงครับ
2: อร่อยมาก
3: อร่อยใช่ไหม
2: ชอบมากเลย
1: ขอบคุณที่มานะครับขอบคุณมากเลยทีเดียว
2: ผมต้องขอและต้องขอบคุณคุณดูแลผมอย่างดีเลย
1: สาลูด
2: ก็กาลาปาโกสแค่นั้นที่ผมรู้เกี่ยวกับเอกวาดอร์ในครั้งแรกที่มาถึงเรารู้จักแค่แซนด์วิชและฮิปฮอปในยุคโคลอมเบียใหม่ในความคิดผมต้องยอมรับว่าเอกวาดอร์เป็นประเทศที่ถูกมองข้ามแต่คนที่นี่และดนตรีของพวกเขาเจ้าตัวเล็กในสตูหรือซุปหรือสตูมหัศจรรย์ก็ทำให้มือหนึ่งสมบูรณ์ได
1: ้ซาลูดซาลูด
2: โอ้เอกวาดอร์ผมชอบที่นี่ผมชอบที่นี่มาก
4: ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ
1: ชุมชนแชมเปี้ยน
0: ครับรายการที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับเพื่อเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของชุมชนในการทำคอนเทนต์อวดของดีโชว์ของเด็ดในชุมชนจนต้องยกให้เป็น
1: แชมเปี้ยน
0: นะครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับแหมสดใสกับเรา2คนวันนี้บอกเลยว่าเป็นเทปที่แบบผมภูมิใจนำเสนอมากนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้หนึ่งในนั้นนะฮะนั่นก็คือมโนรานั่นเองครับผมนี่
1: อันนี้นี่คือได้รับการรับรองโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องถูกต้องเลยนะครับและอยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศไทยไม่ได้มีแค่มโนราอย่างเดียวนะครับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วเกสรู้ไหมว่ามีอะไรอีกบ้าง
1: โขนใช่ไหมคะ
0: เอ้ยถูกต้องเลยถูกต้องเลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศไทยของเราที่ขึ้นทะเบียนไปแล้วมี3อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือโขนอย่างที่เกรซบอกนะฮะก็ขึ้นไปเมื่อปี61นะครับแล้วก็มโนราหรือว่ารำโนราเนี่ยก็ขึ้นไปเมื่อปี64นะครับ
1: ค่ะแต่ถ้าพูดถึงโนราหรือว่ามโนราเนี่ยนะคะไม่เพียงแต่เครื่องแต่งกายของเขานะคะที่เป็นเอกลักษณ
0: ์
1: บทร้องแล้วก็ท่ารำเนี่ยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากๆเลยไม่เหมือนใคร
0: ถูกต้องถูกต้องเลยนะฮะซึ่งถือว่าเป็นศิลปะแล้วก็การแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ของไทยที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะฮะแต่ว่าแรกเริ่มเดิมทีนะครับเขาจะแสดงเฉพาะผู้ชายเท่านั้นแต่ว่าปัจจุบันนี้ใช่แต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็เริ่มให้ผู้หญิงเนี่ยเข้ามาทำการแสดงได้แล้วด้วยแล้วก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะมีการรำมโนราให้ได้ชมกันด้วยนะครับบอกเลยว่านักแสดงเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นลูกหลานที่อยากจะอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดศิลปะวัฒนธรรมอันสวยงามนี้ไว้จะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับโชว์รำมโนราได้เลยครับ

0: โอ้โหสุดยอดมากมากเลยครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เชิญตรงกลางเลยโอ้โหอยากจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของผมเลยนะที่ได้เห็นการรำมโนราแบบใกล้ชิดขนาดนี้แต่ว่าเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่นะฮะที่มาสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านแบบนี้แล้วก็มีครูดีด้วยชื่อว่าครูป๊อปนะฮะเดี๋ยวนี้ครูป๊อปจะมาคุยกับเรานะครับเดี๋ยวเชิญพบกับครูป๊อปครับครูป๊อปอยู่ไหนฮะครูป๊อป
2: นี่ค่ะ
0: อันนี้ครูป๊อปเหรอฮะ
2: โอ้ย
0: สวัสดีครับสวัสดีรอบนึงฮะไม่คือตอนแรกเนี่ยพอบอกว่าเดี๋ยวมีครูป๊อปครูสอนมโนรามานึกว่าจะเป็นค่อนข้างมีอายุหน่
2: อ
0: ยแต่ว่านี่คือวัยรุ่นอยู่เลยนะครับแนะนำตัวหน่อยครับครูป๊อปครับ
2: สวัสดีนะคะครูป๊อปค่ะรัตนากรใบนินค่ะจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะคณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชานาฏยศิลป์สาขานาฏยศิลป์ไทยค่ะเกียรตินิยมอันดับ2ค่ะ
0: โอ้ยไม่ธรรมดาไม่แปลกใจทำไมถึงเรียกว่าเป็นครูป๊อปนี่จบตรงสายเลยนะครับแล้วข้างเป็นใครฮะ
3: สวัสดีค่ะน้องแฮนะคะนางสาวนรินทร์พันธ์รัตนเดชพงศิลป์ค่ะเรียนคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติชั้นปีที่1ค่ะเป็นลูกศิษย์ครูป๊อปค่ะ
0: นี่ลูกศิษย์ครูป๊อปยังเข้าใจได้นะว่านี่คือเรียนจบตรงสายแต่นี่คือเทคนิคการแพทย์แต่มารำมโนรานะฮะอยากได้ลูกศิษย์อีกคนมั้ยฮะ
2: ได้ค่ะรับอยู่นะคะ
0: ตอนนี้ขออนุญาตถามครูป๊อปก่อนว่าเริ่มสนใจในศิลปะการแสดงพื้นบ้านอย่างมโนรามาได้ยังไง
2: คุณแม่นะคะเป็นคนใต้ด้วยค่ะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสไปดูการแสดงค่ะแล้วมีพี่คนหนึ่งรำมโนราสวยมากแล้วมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะลองเรียนหรืออะไรตรงนี้ค่ะแต่พอเริ่มเรียนก็คือยากมากค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามโนราไม่ใช่แค่จะต้องตัวอ่อนอย่างเดียวแต่เราต้องควบคุมร่างกายบาลานซ์ตัวเองพอสักพักหนึ่งคุณครูเริ่มเห็นว่าเราน่าจะทำได้นะคุณครูก็เลยสอนท่าคาบเหรียญค่ะตอนนั้นฝึกนานมากค่ะเพราะว่ามันเป็นท่าเก่าแก่ดั้งเดิมด้วยค่ะ
0: ท่าคาบเหรียญคืออะไรฮะ
2: ก็คือเราจะนำเหรียญใช่ไหมคะวางลงพื้นค่ะแล้วสะพานโค้งยืนไปค่ะเสร็จแล้วเราก็ต้องหักคอไปข้างหลังอะค่ะเพื่อที่จะคาบเหรียญค่ะใช้ปากคาบขึ้นมา
0: หรอถ้างั้น
2: ลอง
0: นิดนึงได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: นี่คืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ใช่ไหมฮะ
2: ค่ะก็เพื่อความสะอาดนิดนึงเราก็จะมีผ้าเช็ดหน้าค่ะแล้วก็มีเหรียญ
4: ทราบมาว่าเคยไปแสดงที่ต่างประเทศด้วย
2: ใช่
4: ไปประเทศไหนมาบ้างคะ

0: มโนรานะครับโดยครูป๊อปนะฮะมันเหมือนเป็นการโชว์ตัวอ่อนโชว์กายกรรมไปในตัวด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: คือสร้างความตื่นเต้นให้กับคนดูเวลาคนดูเห็นการโชว์อะไรแบบนี้เนี่ยแน่นอนก็จะตื่นเต้นปรบมืออะไรอย่างนี้เลยนะฮะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
1: แล้ว
0: งั้นมาสอนทั้งคู่เลยครับท่าพื้นฐาน
1: ท่ากลายมือค่ะเราจะกำมือนะคะกำมือหลวมๆโดยที่ไม่เอานิ้วโป้งเข้าไปนะคะ
2: โอเค
1: ค่ะแล้วทีนี้เราจะค่อยๆชี้กลางนางก้อยค่ะ
2: 1 2 3 4
1: ใช่ค่ะเราก็หักข้อมือพร้อมตั้งเป็นวงค่ะ
0: อ๋ออย่างงี้
1: ใช่ค่ะ
0: ดูไม่ยากนะดูไม่ยากนะ1 2 3 1อ๋อมันต้องไปเร็วๆนึกว่า1 2ออกไม่ได้ไม่ได้
1: เราสามารถฝึกเป็นอย่างงี้ได้ค่ะ
0: อ๋อแล้วก็ไปเร็วๆอย่างงี้อ๋อโอเค
1: ทําได้แล้ว
0: ทําได้แล้วมั้ยเอาเก็บใหม่1 2 3นี่ดีๆๆถือว่าโอเคใช่ไหมพื้นฐานสองคน
1: โอเคค่ะเรียนได้ค่ะ
0: เดี๋ยวไปเรียนต่อเดี๋ยวให้ครูป๊อปนะฮะฝากถึงการแสดงพื้นบ้านอย่างมโนราหน่อยนะครับรวมไปถึงช่องทางการติดต่อเผื่อใครอยากจะไปเรียนด้วยครับ
1: อยากจะบอกทุกคนนะคะถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลองมาสัมผัสหรือลองเรียนค่ะวัฒนธรรมของเราค่ะโนราก็ไม่ได้มีดีแค่ท่ารำนะคะมีทั้งเสียงปีของเพลงมโนราที่มีความไพเราะแล้วก็โดดเด่นค่ะรวมถึงท่ารำมโนราที่มีความแข็งแรงแต่ก็มีความอ่อนหวานนะคะหรือแม่ก็เป็นลูกปัดมโนราค่ะที่มีสีสันหลากหลายมีความสวยงามเราสามารถนำมาเป็นเครื่องประดับในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: โอเคนะครับวันนี้ต้องขอบคุณครูป๊อปแล้วก็น้องแทมากๆเลยนะครับที่มาโชว์มโนราตัวอ่อนให้เราได้ดูขอบคุณนะครับ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค
2: ่ะแล้วเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับมโนราอีกนะคะแต่จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวกลับมาชมในช่วงหน้าค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับรายการ
1: ชุมชนแชมเปี้ยน
0: เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับแล้วก็ในช่วงนี้เรายังอยู่กับเรื่องราวของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างมโนรานั่นเองนะครับไหนลองทำท่าที่ครูป๊อปสอนไปดิ
1: เอ้ย
0: ถูกต้องถูกต้องถูกต้องนี่
1: รำมโนราไปแล้วแล้วมีอะไรอีกคะ
0: ก็นี่ไงฮะสิ่งที่เกรซสวมอยู
1: ่นี่
0: นั่นก็คือ
1: ลูกปัด
0: ถูกต้องถูกต้องนี่คือเป็นส่วนหนึ่งของชุดมโนราที่เราได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้
1: แล้ว
0: ก
1: ็
0: ที่เราได้เห็นใกล้ๆแบบนี้เป็นลูกปัดเล็กๆนะมาร้อยเรียงสวยงามมากๆนะครับแต่อยากจะบอกว่าลูกปัดมโนราแบบนี้นะครับสามารถที่จะนำไปต่ออาจจะล้ำแล้ว
1: พอแต่งตัวแล้วก็แบบเข้าสิง
0: มีองค์ใช่ไหมเดี๋ยวผลิตภัณฑ์ที่เราจะได้เห็นอินฟลูเอนเซอร์ของเราครับได้นำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนี่อย่างลูกปัดที่อยู่ในชุดมโนราแบบนี
1: ้
0: มาต่อยอดนะครับเป็นเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามแล้วก็ส่งคุณค่ามากๆนะฮะเรียกว่าเป็นการเอาวัฒนธรรมพื้นบ้านมาผสมผสานกับความทันสมัยทำให้ต่อยอดไปได้อีกไกลมากๆแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันก่อนครับ
2: ชุมชนแชมเปี้ยนของเราวันนี้มาอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมลูกปัดมโนราบ้านค้านะครับผมเนติพงศ์ไหลซ้ำเฉลียนชิปอมนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปดูผลิตภัณฑ์แล้วก็เรื่องราวดีๆของชุมชนของเราครับสำหรับแรงบันดาลใจในการผลิตงานหัตถกรรมลูกปัดมโนรานะครับก็เริ่มแรกเลยคือเรามีความชื่นชอบแล้วก็เรามีความรู้สึกดีๆกับความเป็นมโนราครับก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมที่เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่าแล้วมันมีสตอรี่มากมายเลยครับแต่ด้วยความที่เราผ่านประสบการณ์ความรู้ครับในสิ่งที่เราเรียนมาเกี่ยวกับการออกแบบเนี่ยครับมันทำให้เราเห็นถึงไอเดียว่าเฮ้ยลูกปัดมโนราเนี่ยคุณค่าเนี่ยมันมีเนี่ยเรื่องราวสตอรี่ที่มันมีเนี่ยมันน่าจะเอามานำเสนอในรูปแบบที่ว่าสามารถอยู่ในชีวิตประจำวันได้ครับสำหรับความต่างของกระเป๋าใบนี้ครับมันจะมีความพิเศษอยู่ตรงลวดลายแล้วก็ซีซันครับตัวลวดลายแล้วก็ซีซันเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดความเป็นภาคใต้ความเป็นมโนราของเราได้นะครับมันไม่สามารถที่จะไปเมื่อนใครได้เลยเพราะว่าในกระบวนการของการทำเนี่ยมันเป็นการทำที่เฉพาะมีเทคนิคเฉพาะครับเป็นการเริ่มต้นในวิธีการทำที่มันแฝงไปด้วยภูมิปัญญาครับความแตกต่างความสำคัญความที่

0: ขาเรียกว่าเป็นตัวคล้องวัสดุครับวัสดุเนี่ยมันให้ความแข็งแรงนะครับให้ความเขาเรียกว่าเป็นถ้าเกิดถึงความละเอียดที่มันมากๆเลยถ้าเกิดใครสังเกตก็จะเห็นถึงความแหลกคล้องแมตต์ลูกปัดนะครับทีละแมตต์ทีละแมตต์ทีละแมตต์ต่อกันเป็นแสนแมตต์นะครับอันนี้คือผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่พิเศษแล้วก็มันไม่สามารถที่จะเอาอันไหนมาเหมือนกับอันนี้ได้
1: โอ้โหเป็นไงบ้างน้องเกรซ
2: สุดยอดเลยค่ะสวยมากนี่เหมือนตัวหมูที่หนูใส
1: ่ดูดีดูเหมาะกับเกรซมากบอกเลย
2: ใช่ปะ
1: นี่แต่ว่าตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยเพิ่มเติมนะครับกับอินฟลูเอนเซอร์ของเราแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วยขอเชิญพบกับพี่ป้อมครับคุณเนติพงศ์ไล่สามครับประธานวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์หัตถกรรมลูกปัดมโนราอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาครับผมนี่เลย
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ป้อมครับ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหบอก
2: สวยมาก
1: สวยมากจริงต้องยอมใจในฝีมือนะฮะคือพี่ป้อมเองก็คือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงนี้ด้วย
3: ครับผม
1: ภายใต้แบรนด์นะฮะที่มีชื่อว่า
3: เนราครับ
1: ทำไมพี่ป้อมถึงได้มาสนใจในผลิตภัณฑ์แบบนี้นะฮะ
3: ด้วยความที่เราเรียนสถาปัตย์นะครับเราชอบเรื่องของศิลปะเรื่องของการออกแบบอะไรเงี้ยครับจบไปเนี่ยก็ต้องเป็นสถาปนิก
1: ใช่
3: คร
1: ับ
3: ออกแบบบ้านเขียนแบบบ้านต่างๆแต่ว่าด้วยความที่พอเราทำงานแล้วเนี่ยการทำงานประจำทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อินกับมันทำให้เราย้อนไปว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราถนัดอะไรในกระบวนการของการเรียนถักปัดเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกอินแล้วผมทำมันได้ดีก็คือการในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของการเขาเรียกว่าทำงานชิ้นเล็กๆมันก็เลยเป็นที่มาของการแบบเฮ้ยอยากทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เราก็สำรวจทรัพยากรที่เรามีอยู่ในตัวของเราอยู่ในชุมชนของเราเนี่ยครับมันก็เลยไปพบเจอกับลูกปัดโนราที่คุณป้าของผมเขาทำชุดโนราเพื่อการแสดงอยู่แล้วใช่
2: แล้วอย่างชิ้นแรกที่ทำเลยเนี่ยคือชิ้นไหนคะอยากรู้ที่มีไอเดียออกมา
3: อันแรกเลยคือเป็นโคมไฟคือมันสามารถเอาไปตกแต่งบ้านอย่างที่ได้ออเดอร์มาก็เป็นพวกร้านอาหารอะไรเงี้ยครับพวกโรงแรมที่เขานำไปต่อยอดหรือนำไปตกแต่ง
1: แล้วช่วงแรกๆเนี่ยผลตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้าง
3: กระท่อนกระแท่นมากเลย
1: โอ้ขนาดเอาศิลปวัฒนธรรมอย่างโนราไปทำผมว่าไม่มีใครทำนะ
3: เมื่อ9ปีที่ผมเริ่มทำอะไรเงี้ยการรู้จักของคนทั้งประเทศอะไรเงี้ยมันอาจจะยังรู้จักไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแล้วก็เคสสตัดดี้หรือว่าคนที่นำเอาชุดมาทำเนี่ยมันน้อยมันทำให้คนแบบงงว่าเฮ้ยลูกปัดโนราทำมีเป็นอย่างนี้เหรออะไรอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงในเรื่องของกำลังการผลิตดีเทลต่างๆอะไรเงี้ยมันยังไม่มีความเรียบร้อยอะไรต่าง
1: ๆช่วงไหนฮะที่ทำให้สินค้าเราเป็นที่รู้จักมากขึ้น
3: ที่รู้จักแล้วก็ยอดขายเพิ่มมากขึ้นเนี่ยคือเราได้รับรางวัลทายาทช่างศิลป์เป็นครูช่างศิลปหัตถกรรมนะครับของสาขาหัตถกรรมลูกปัดโนราอย่างเงี้ยครับของสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยนะครับอันนี้เป็นการให้รางวัลเราเหมือนเป็นการเชิดชูแล้วก็เป็นการโปรโมทของเราตัวเราแล้วก็ตัวงานของเราเป็นในตัวมันทำให้เราเป็นที่รู้จักแล้วก็สามารถที่จะขยายการตลาดไปยังกลุ่มต่างๆได
1: ้ถ้างั้นเดี๋ยวขอดูผลิตภัณฑ์ในแต่ละส่วนหน่อยดีกว่าเริ่มจากทางคุณแม่
2: ก็ได้ค
3: ่
2: ะ
3: ยัง
2: ต่างหู
3: ยังตัว390บาทครับ
2: อย่างอันนี้คืออะไรคะ
3: อันนี้ก็คือเป็นตัวดีเทลต่างหู
1: นี่เห็นไหมมีหลายลายมีหลายสี
3: จริงๆมันสามารถที่จะเอาไปอะแดปทำเป็นเข็มกลัดก็ได้หรือห้อยเป็นสร้อยคออะไรก็ได้
1: จริงไปจี้เป็นจี้สร้อยคอได
2: ้เนาะนี่ก็เป็นพวงกุญแจ
1: เนาะนี่เป็นพวงกุญแจ
3: อ
1: ัน
3: นี้ก็เป็นเหมือนที่ห้อยกระเป๋าที่เราสามารถที่จะห้อยกระเป๋าไปได้
1: อ
3: ัน
1: นี้สวยนี่สวยแล้วอย่างเป็นกระเป๋าขึ้นมาอย่างนี้ลายดอกที่เราเห็นก็คืออันนี้มีชื่อดอกไหมฮะ
3: ไอตัวนี้มันเป็นเหมือนกับสิ่งที่ถ้าเกิดเราไปดูในชุดโนราเนี่ยมันจะมีการแพทเทิร์นลายที่เป็นเรียกเป็นลายกระหนก
1: อันนี้ป่ะฮะ
3: ถ้าเกิดตัวนี้มันเป็นลายพื้นฐานที่อ
1: ยู่
3: ใช่ก็คือเรียกว่าลูกหลายลูกแก้วซึ่งมันเป็นลายที่สามารถที่จะไปต่อยอดเป็นลายต่างๆได้
1: แล้วอย่างกระเป๋าอย่างเงี้ยเนี่ยฮะราคาต่างกันเยอะไหมฮะหรือว่าขึ้นอยู่กับความยากง่าย
3: ขึ้นอยู่กับระยะเวลาส่วนใหญ่มันจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาแล้วก็เรื่องของความละเอียดของลวดลายด้วยนะครับ
1: อย่าง
3: ใบเนี้ยมันเป็นแพทเทิร์นเดิมๆเป็นแพทเทิร์นที่มันมีความซ้ำกันนะครับใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ25วันราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่ 25,900 บาท
1: 25,900 แต่ว่ามันเกรดดูรายละเอียด
2: ใช่ละเอียดมาก
1: ละเอียดมากนะ
3: การใส่ทีละเม็ด
2: เกือบเดือน
1: อ่
2: ะ
1: แล้วอย่างใบเล็กๆ
3: อย่างใบขวามือตอนนี้ของผมนะครับก็จะเป็นลวดลายที่มันมีความดั้งเดิมเรื่องของลวดลายที่มันเป็นลายไทยประยุกต์ซึ่งการใช้งานก็จะมีความแตกต่างกันในโอกาสต่างๆเนี่ยครับใบซ้ายมือของผมตัวนี้ครับมันมีการเขาเรียกว่าการวางแพทเทิร์นลายที่มันดูสนุกสนานมากขึ้น
1: ใช่
3: ๆการไปออกงานหรือการใช้ในโอกาสต่างๆเนี่ยอาจจะดูเป็นงานสังสรรค์หน่อย
2: ก็แบบทะเล
1: วัยรุ่นรุ่น
3: มันจะดูไม่โบราณเกินไปเพราะว่าด้วยการวางแพทเทิร์นลายอะไรเงี้ยครับตัวนี้ครับราคาอยู่ที่ 13,900 บาทใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ15-20วัน
1: มาตรงนี้บ้างดีกว่าอันนี้คือแบบว่าเตะตามากเลยครับนี่เป็นย่ามเหรอฮะมี

0: ชื่อไหมครับ
1: อันนี้เนี่ยเป็นจริงมันเป็นลายเออร์เลอร์ซึ่งเป็นลายที่มันมีการเขาเรียกว่าเป็นการทับซ้อนของลวดลายอีกทีนึงด้วยถ้าเกิดเราดูตัวเนี้ยมันมีความเป็นมิติของลวดลายแล้วอีกแต่มันจะมีแฝงไปด้วยตัวของระยะที่เรารู้สึกว่าในชุดโนราเนี่ยมันมีองค์ประกอบเรื่องของลวดลายเรื่องของระยะตุ้งติ้งเข้ามาแต่ว่าด้วยระยะตุ้งติ้งเนี่ยปกติมันจะใส่ตัวข้างล่างไปแต่ว่าตอนนี้เราใส่อยู่ในตัวกระเป๋าเลยมันทำให้มันมีลูกเล่นเวลาเราสะพายหรืออะไรเงี้ยครับเวลาเราเดินหรืออะไรเงี้ยมันจะมีอารมณ์ที่สามารถสื่อสารให้กับคนที่มองลงมามากขึ้นราคาก็ 20,000 กว่าบาทก็เอาว่ากันไปครับ
2: ไปทางนู้นดีกว่าเห็นดีไซน์เหมือนอารมณ์แบบผ้าพันคอเนาะแต่ว่าเป็นลูกปัด
1: เธอเรียกว่ามันเป็นงานมันหลายๆเลเยอร์
2: หรือว่าเป็น
1: สร้อยเลยครับ
2: เป็นสร้อยเลยใช่มั้ยอ๋อ
0: เป็นสร้อย
2: ยาว
1: ๆแต่งแล้วจะอาจจะแบบ
2: สวมไม่พอใช่มั้ย
1: การสวมได
0: ้โอ้โหเค้ากับเกรดมาก
1: สามารถที่จะเป็นเข็มขัดได้ด้วย
0: เข็มขัดได้ด้วยโอ้ใช้ได้หลายอย่าง
1: หรือเราจะพันเป็น
0: กำไร
1: ที
0: ่
1: ม
0: ัน
1: กำไรอะไรเงี้ยผมว่ามันมีการสนุกสนานแต่ก็สิ่งที่มันรู้สึกว่ามีความแตกต่างในเรื่องของลวดลายนี่แหละ
0: แต่เห็นว่าเรามีการประยุกต์เอาไปผสมผสานกับแมทเทียลอื่นใช่ไหมอย่างอันนี้คืออะไรฮะ
1: อย่างอันนี้เนี่ยเราผสมกับตัวหัตถกรรมกระจูด
0: กระจูด
1: กระจูดเป็นวัสดุธรรมชาติที่อยู่ในพื้นดินของเราด้วยเหมือนกันนี่ครับ
0: จากการที่เราทำเป็นธุรกิจส่วนตัวในช่วงเริ่มแรกกลายมาเป็นการตั้งวิสาหกิจชุมชนด้วยอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: คือยังไงฮะเราเข้าไปช่วยชุมชนยังไงชุมชนมีส่วนร่วมกับเรายังไงบ้าง
1: จากการที่เราทำแบรนด์ส่วนตัวหรือธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันน่าจะต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนดีกว่าเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเป็นการทำงานร่วมมือกันแล้วก็เป็นการสื่อสารในการให้เป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนผมมองว่าธุรกิจงานหัตถกรรมลูกปัดโนราเนี่ยมันสามารถทำเป็นพื้นที่เรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการเรียนรู้ได้ด้วยมันสามารถกระจายรายได้และเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนสามารถสรรสร้างพื้นที่ที่อยู่ในชุมชนให้มันมีความสวยงามได้มากขึ้น
0: ณตอนนี้เลยที่ขายดีที่สุดคือเป็นสินค้าประเภทไหน
1: เครื่องใช้สตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระเป๋าแล้วก็เรื่องของเครื่องประดับอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยผู้หญิงนี่เขาก็เนาะ
2: มี
1: กระ
2: เป๋า
0: ชอบไงเนี่ยช
2: อบนู่นนี่นั่นเลยสมมติหนูใส่ผ้านี้แล้วให้หนูถือกระเป๋าใบไหน
0: ใบไหนดีเกรซชอบใบไหน
2: ให้เขาเลือกให้ไง
0: ให้แบบแมทช์ให้ใช่ไหม
1: แมทช์ให้อะไรดีนะ
2: เอาหมวกได้หมวก
1: เลยคร
0: ับเต็มที่จะได้แบบทอนลุกจะเป็นยังไงใช่ไหม
2: ใช่อ่
1: ะงั้นเอากระเป๋าใบนี้ไป
0: โอ้โหนี
1: ่เยอะไป
0: นะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะใช่ไหมดูมีคลาสขึ้นมาทันทีเลย
1: นี่คืออุดหนุนก็คือจ่ายบินกันเลยนะ
0: จ่ายบินมาเลย
2: ดูก็พี่จะแบบเอาไปเลย
0: เอาเป็นว่าถ้าเกิดลูกค้าคนไหนที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราหรือว่าไปเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเรายังไงได้บ้างครับ
1: โทรหาผมเลยได้ครับ0888289922อันนี้เป็นเบอร์โทรนะครับแล้วก็สามารถติดต่อหรือชมผลงานได้ที่เพจเนติพงศ์ลูกปัดโนรานะครับ
0: อ
1: ีกอย่างนึงทุกคนสามารถเดินทางเข้าไปไปชมผลงานหรือไปเรียนรู้กับเราที่ชุมชนได้เลยครับที่หมู่3ตำบลบ้านขาวอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาครับ
0: ต้องขอบคุณพี่ป้องมากๆนะฮะที่ได้เอาศิลปะหัตถกรรมแล้วก็วัฒนธรรมของภาคใต้เนี่ยมาต่อยอดแล้วก็สร้างเสริมมูลค่าขึ้นมาแบบนี้และที่สำคัญทำให้ศิลปะของภาคใต้แบบนี้เนี่ยยังคงอยู่คู่ต่อไปกับสังคมกับคนรุ่นใหม่ได้อีกนานๆแน่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ป้องมากๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ก็สำหรับช่วงหน้านะคะกลับมาพบกับกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้สำหรับอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่นะคะได้มาโชว์ของดีอวดของเด็ดกันค่ะในโครงการชุมชนแชมเปี้ยนชาเลนจ์แล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ
0: ครับผม

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับกับรายการ
1: ชุมชนแชมเปี้ยน
0: เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับแน่นอนว่าเรายังคงเฟ้นหาอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับอยากจะให้ทุกๆชุมชนเนี่ยมีอินฟลูเอนเซอร์เป็นของตัวเองนะครับโดยการส่งคลิปออดิชั่นเข้ามานะครับแล้วก็ใครที่ผ่านการคัดเลือกก็จะได้เป็นสมาชิกในโครงการชุมชนแชมเปี้ยนของเรานะครับมีโอกาสในการสร้างคอนเทนต์นะครับแล้วก็มาออกอากาศในรายการชุมชนแชมเปี้ยนของเรานั่นเองนะครับ
1: ค่ะและคลิปที่ผ่านการออดิชั่นในวันนี้นะคะเป็นคลิปของคุณสุปวีทองแสงแก้วค่ะจะน่าสนใจขนาดไหนไปชมคลิปกันเลยค่ะ
2: วัดดีทุกคนสตอตอนล่างบานกินได้พอดีเลยค่ะเฮ้แล้วเจอว่าสตอตอนนี้ใช้มันรุ่งจังอ่ะเจนเฮ้จนแก๊ก
3: คออู้ยอันนี้คงใหญ
2: ่ฟักเท้าเต้นเม็ดเท้าตั้มช่วยนี่เธอรู้ไหมในร้านเขาค่ากันสร้างฟัก50นี่ก็เองล่างบ้านเลยกินฟรี

0: แบบรู้เจ้าของสวน
1: แต่ว่าวางแก้วในข้อนะ
0: ถึงคนขึ้นลูกต้อง่ายก็ไม่ใช่ใครคุณพ่อฉันเองค่ะพกซื้อมาแล้วนะแต่ยังแรงดีไอ้ยะพอเราข้อลูกต้อได้แล้วเดี๋ยวมาแลกวิธีส่งแม่มันฉ่ำกันค่ะว่าส่งพรืออ้าวเริ่มได้มาแล้วค่ะพวงนี้หมายที่ใช้ส่งลูกต้อก็คือหมายข้อลูกต้อนี่แหละค่ะทุกคน
2: มีการรู้สตอ
0: จอบรีวิวได้สตอไปกินกุ้งเทพร้อยได้แรงออก
3: นี่น้องแป้งน้องแป้งนะครับอินฟลูเอนเซอร์ของเรามาโชว์การเก็บสตอเอาจริงเพิ่งรู้นะว่าต้นสตอนี่สูงขนาดนี้อู๋ต้องแบบปีนหรือว่าต้องใช้ไม้ยาวมากไปสอยเก็บลงมาได
4: ้ใช่เห็นแล้วก็อยากกินค่ะ
3: อยากกินสตอ
4: ใช่
3: เป็นสายสตอเป็นสายสตอใช่ไหมฮะแต่ว่าในช่วงนี้นะฮะเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมครับสำหรับคนที่อยากจะส่งคลิปเข้ามานะฮะในโครงการชุมชนแชมเปี้ยนของเรานะครับเรามีโจทย์ให้โจทย์ของเรานะครับก็คือของพื้นถิ่นที่ต้องแวะกินที่บ้านฉันนะครับนี่อันนี้เรามีโจทย์ให้เลยนะฮะแล้วก็จะมีโจทย์ย่อยให้เลือก1ใน4หัวข้อนี้นะครับนั่นก็คืออาหารท้องถิ่นผลไม้ขึ้นชื
4: ่อ
3: ร้านเด็ดในชุมชนหรือว่าของกินแปลกๆนะครับเลือกได้ตามความถนัดของตัวเอง1ใน4หัวข้อนี้นะครับความยาวคลิปเนี่ย 1-2 นาทีนะครับแล้วก็โพสต์ลงในช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวคุณเองนะครับพร้อมกับติด Hashtag ชุมชนแชมเปี้ยนชาเลนจ์นะครับแล้วก็ส่งลิงก์ผลงานเข้ามาใน LINE Official ของเราครับชุมชนแชมเปี้ยนนั่นเองครับส่งมานะฮะภายในวันที่4มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับแล้วก็ใครที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยเดี๋ยวทางทีมงานของเราครับจะมีการส่งรหัสสมาชิกเข้าไปในอีเมลของคุณนะครับภายในวันที่12มิถุนายนนี้นั่นเองนะครับไม่แน่ว่าคุณเนี่ยอาจจะได้แจ้งเกิดครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ในโครงการของเราก็ได้นะครับ
4: ค่ะ
3: สัปดาห์นี้เป็นไงบ้างน้องเกร
4: ซหมดเวลาแล้ว
3: มันสุด
4: แล้วไปอีกแล
3: ้
4: ว
3: ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวน้องเกรซเนี่ยกลับมาทำหน้าที่ตรงนี้อีกเรื่อยๆแน่นอนบ่อยมากๆบ่อยมากๆตอนนี้ครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการ
4: ชุมชนแชมเปี้ยน
3: เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่าลืมนะครับเรามีนัดกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5:30 ทางช่อง 5HD แห่งนี้ครับแต่ว่าวันนี้ผมจะโลดธนภัทร
4: เกรซจันทรัตน์ค่ะ
3: ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์นี้จะไปไหนก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
1: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางธนบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบบริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสิตททบ5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
2: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
3: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
4: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน
5: The People Show ปรับเวลาใหม
6: ่เมาทุกข่าวดี
7: ท็อกเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
5: อัปเดตสดสดสุดสัปดาห์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
6: กับยายใหม่มรกต
5: เป้พานุพง
6: ษ์และโอยดา
8: แล้วพบกันนะคะ
9: ทุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจเติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลัก

0: ำที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุขและมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 นทางททบ5
1: ศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดีโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
2: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางททบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสิตททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
3: อัดสุชนหลังล้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่กล้าวขวัญหาไทยไปลับลาทุกทเวศกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้าราดเฝ้าอาดูลสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ18นาฬิกาได้เวลาของข่าวเด่นทันสถานการณ์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันจันทร์ที่7กันยายน2569นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณธนัญญาผมณัชชนนท์ลาภาษามืออาจารย์คมคิดสรรสนาเกียรติครับ
0: และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะแฟนเพจ Facebook TV5 HD Online เว็บไซต์ thaitv5hd.comททบ5เชื่อมคุณสู่โลกออนไลน์ด้วยเนื้อหาสาระที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นกลางอย่างสร้างสรรค์นำคุณค่าสู่สังคมไทยแม่นายกรัฐมนตรีกำลังจะไปนอร์เวย์ค่ะแต่ว่าวันนี้ภารกิจของท่านแน่นเลยโดยเฉพาะการเข้าไปดูการอภิปรายในสภาเรื่องวาระ2วาระ3ของงบประมาณ2570นะคะ
1: คือถ้าเกิดพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้นะข่าวมีประเด็นที่น่าสนใจตามกันต่อโดยเฉพาะเรื่องของคุณสนธิลิ้มทองกุลแต่กว่าเห็นแล้วใช่ไหม
0: เห็นแล้ว
1: ออกมาไลฟ์สดให้คุณผู้ชมเตรียมเคลื่อนไหวทางการเมืองเรียกได้ว่าชุมนุมนั่นแหละเตรียมยกระดับการชุมนุมนะครับให้จับตาดูดีๆวันที่14กันยายนคุณสนธิบอกถ้าเกิดกกต.เนี่ยยังไม่เดินหน้ายื่นส่งสารเรื่องของคดีหัวสว.ก็เดี๋ยวอาจจะมีการเตรียมยกระดับการชุมนุมรวมพลลงถนนอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดเรื่องนี้ให้ติดตามกันด้วยถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ของทางด้านการเมืองวันนี้เลยนะครับไปดูหัวข้อข่าววันนี้กันก่อนนะครับนายกรัฐมนตรีก่อติดถกงบปี70วาระ 2-3 รายมาตราก่อนบินไปนอร์เวย์คืนนี้บอกไม่มีข้อ

0: วลเพราะมีรองนายกเอกนิติอยู่ชี้แจงให้กับส.ส.ทุกคนอยู่แล้ว
1: น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหย่อมบ้านขุมน้ำบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะน้ำน่ากลัวมากๆเลยนะคะซัดบ้านเรือนเนี่ยสูญหายอย่าเรียกว่าเสียหายคุณผู้ชม3หลังไปเกลี้ยงเลยรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
0: หญิงวัย64ปีครับรอดตายปาฏิหาริย์นะครับแม้ว่าติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังจากเหตุโคลนถล่มนานกว่า10วันนะครับขณะที่หน่วยกู้ภัยในเนปาลยังคงเดินหน้าค้นหากันต่อไปครับ
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้ร่างพรบ.งบประมาณ70มาถึงตอนที่เข้าสภาแล้วก็เตรียมที่จะโหวตในวาระ2วาระ3กันแล้วนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีเข้าสภาร่วมลงมติพรบ.งบ70ด้วยตนเองค่ะก่อนที่จะมีภารกิจบินไปนอร์เวย์คืนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2และวาระ3นะคะซึ่งนายกก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้มาฟังการอภิปรายของสภาตนเองต้องมาให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางคืนนี้ก็จะเดินทางไปนอร์เวย์แล้วช่วงก่อนออกเดินทางจะได้มาใช้สิทธิ์ลงมติรายมาตราเมื่อถามว่าในการอภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณเนี่ยค่ะเนื่องจากอภิปรายกันทีละมาตรานะคะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้กรอบระยะเวลา3วันค่อมช่วงเวลาที่เดี๋ยวนายกก็จะไปต่างประเทศพอดีนายกห่วงอะไรไหมติดอะไรหรือเปล่านายกบอกว่าก็มีการประสานติดตามงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วและไม่ได้ห่วงอะไรเลยเพราะว่ามีรองนายกคุณเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพรบ.งบก็อยู่ที่สภาเพื่อทำหน้าที่ชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆให้กับสมาชิกอยู่แล้วในวาระที่2วาระที่3แล้วเดี๋ยวผ่านด่านที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ต้องเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อถือว่ายังมีเวลาค่ะมาดูลีลาของทางฝ่ายค้านกันบ้างคุณผู้ชมคะนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะระบุว่าในการพิจารณาในวาระที่2นี้ฝ่ายค้านจะมุ่งเน้นการลงรายละเอียดในระดับโครงการว่ามีโครงการใดบ้างที่มีความไม่ชอบมาพากลไม่คุ้มหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อที่จะโน้มน้าวให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมกันปรับลดงบประมาณหรือไม่ก็ตัดโครงการไอ้ที่ว่าไม่คุ้มเนี่ยทิ้งไปเลยหลังจากที่โครงการเหล่านี้ผ่านชั้นกรรมาธิการมายังคงหลุดรอดมาได้โดยจะเริ่มสแกนตั้งแต่ภาพรวมของกระทรวงต่างๆนะคะกระทรวงไหนได้งบเท่าไหร่ไปจนถึงงบกลางที่มีการแปรยติเพิ่มขึ้นถึง 6,000 ล้านบาทตลอดจนกระทรวงสำคัญอย่างสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงกลาโหมค่ะนางสาวสิริกัญญายังคงเน้นย้ำถึงจุดยืนในการลงมตินะคะบอกว่าถ้าหากในชั้นการพิจารณาวาระที่2สภาไม่สามารถปรับแก้ไขหรือตัดลดงบประมาณที่ไม่เหมาะสมออกได้และยังคงมีการปรับเพิ่มงบในส่วนที่ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยท้ายที่สุดพรรคประชาชนก็พร้อมจะลงมติไม่เห็นด้วยหรือโหวตคว่ำร่างพรบ.งบประมาณปี2570ในวาระที่3อย่างแน่นอน
0: ครับ
1: คุณผู้ชมคะในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยนะคะน้อยครั้งมากจริงๆที่ร่างงบประมาณจะไม่ผ่านในวาระที่2วาระที่3นะคะนายกรัฐมนตรีท่านก็เลยแสดงท่าทางที่ดูไม่ได้กังวลเท่าไหร่และท่านก็ยังบอกด้วยว่าก็มีคุณเอกนิติอยู่ชี้แจงอยู่แล้วเพียงแต่ด้วยการประชุมแล้วมันมีการลงมติทีละมาตราหรือว่ารายมาตราในวาระที่2ก็อาจจะมีปัญหาแบบคลุกคลักอยู่บ้างอย่างเช่นปัญหาสภาล่มองค์ประชุมไม่ครบฝ่ายค้านมักจะอยู่ครบนะคะแต่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยอาจจะเห็นภาพอยู่ไม่ครบสักเท่าไหร
0: ่
1: ก็ต้องมีการติวเข้มกันวันนี้เห็นเพื่อไทยเขาก็ติวเข้มส.ส.ให้ความสำคัญกับการลงมติรายมาตรามากที่สุด
0: คืนนี้นายกบินไปนอร์เวย์ใช่ไหมก่อนที่จะไปนอร์เวย์ก็นี่แหละครับคุณผู้ชมเข้าประชุมสภาเรื่องของการพิจารณางบประมาณแต่ว่าก่อนไปนอกเหนือจากนั้นวันนี้มันมีคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยที่ลงนามโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก่อนหน้านี้เคยมีคำสั่งในลักษณะเดียวกันก็คือเนรเทศชาวต่างชาติรอบนั้นจำได้ไหมตั้งกว่า
1: เน
0: ร
1: เทศ
0: ชาวอิสราเอลรอบนี้เนรเทศชายชาวฝรั่งเศสนะฮะไปมาปรากฏว่า2คนนี้เป็นคู่กรณีกันครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับวันนี้

0: ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรนะครับส่วนรายละเอียดในคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยระบุแบบนี้ฮะบอกนายเควินเนี่ยมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติและศาสนารวมถึงในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงนะครับอีกทั้งยังมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือว่าทรัพย์สินโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่นอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายเควินมีความผิดตามพรบจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา43วงเล็บ4และวงเล็บ8และมาตรา158ทับ1วรรค2พิพากษาปรับ 10,000 บาทจำเลยเนี่ยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงโทษปรับ 5,000 บาทหากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29และ30พร้อมกับริบของกลางกระทรวงมหาดไทยระบุอีกนะครับบอกพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นต้องเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา5แห่งพรบการเนรเทศพ.ศ. 2499อาศัยอำนาจตามความในมาตรา5แห่งพรบการเนรเทศ2499ประกอบกับข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งเนรเทศนายเควินออกจากนอกออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งนี้หากนายเควินไม่เห็นด้วยกับคำสั่งฉบับนี้นะครับก็ยังมีสิทธิอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศหรือขอให้ไม่ให้ส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา8แห่งพรบการเนรเทศพ.ศ. 2499ภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่รับทราบคำสั่งนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดย้อนไปเนี่ยคุณผู้ชมจำได้ไหมฮะกรณีที่มีเจ้าของสวนสัตว์บนเกาะสมุยเนี่ยเขาไปร้องเรียนตอนนั้นไปแจ้งความเนาะว
1: ่
0: าม
1: ี
0: ชายชาวอิสราเอลไปก่อกวนไปทำร้ายนักท่องเที่ยวไปก่อแบบลักษณะของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตอนนั้นมาแจ้งความปรากฏว่าเจ้าของสวนสัตว์หรือว่าสามีของเจ้าของสวนสัตว์เป็นหญิงชาวไทยเนี่ยก็คือนายคนนี้แหละฮะก็คือชายชาวฝรั่งเศสคือก่อนหน้านี้ชายชาวอิสราเอลที่โดนแจ้งความไปก่อนหน้านี้นายกมีคำสั่งเนรเทศออกนอกประเทศไปแล้วนะครับปรากฏว่าวันนี้เองมีคำสั่งอีกฉบับเป็นชายชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นคู่กรณีกับชายชาวอิสราเอลก่อนหน้านี้นะครับ
1: คือเจ้าของสวนสัตว์เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคนที่ไปแจ้งความเนี่ยเป็นคนไทยเป็นผู้หญิงแต่ว่าคนล่าสุดชาวฝรั่งเศสคนนี้คือสามีของเจ้าของสวนสัตว์ที่เป็นคนไทยเป็นชาวฝรั่งเศสล่าสุดวันนี้ก็คือเป็นคำสั่งเนรเทศฉบับที่2ที่ออกมาต่อเนื่องกันติดกันเลยนะคะหลังจากที่เพิ่งมีการแก้ไขปรับปรุงไม่ใช่แก้ไขกฎหมายเดิมนะคะกฎหมายเนรเทศเนี่ยมีอยู่แล้วใช้ฉบับเดิมเป็นหลักเพียงแต่มีการแก้ไขในประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีให้กฎหมายมันมีอำนาจเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเนรประเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
0: คือจะบอกว่าอันนี้เป็นครั้งที่2เองนะเราไม่ได้เห็นกันลักษณะอย่างเนี้ยการเนรเทศชาวต่างชาติออกนอกราชอาณาจักรเนี่ยมานานมากแล้วนะแทบจะไม่มีเลย
1: นักข่าวไปถามนายกว่ามีคิวต่อไปมีรายชื่อหรือยังนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ถือว่าชาวต่างชาติถ้ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็ต้องไล่ไปนายกตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้นะคะไม่ได้บอกว่ามีในใจหรือยังหรือว่ามีรายชื่อคนที่จะถูกในประเทศคนที่3หรือยังแต่ท่านยืนยันว่าเอาจริงแน่กับเรื่องนี้จัดระเบียบชาวต่างชาติในประเทศไทยนะคะเรื่องนี้ก็เกี่ยวเนื่องกันคุณผู้ชมการจัดระเบียบชาวต่างชาติในประเทศไทยดราม่ากรณีพบสุสานยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทราล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเผย1ความผิดแน่ๆแหละคือเรื่องการก่อสร้างที่ผิดมาตรฐานค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีพบสุสานชาวต่างชาติ ในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราจริงๆมีข้อกังวลของชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยหลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการครอบครองที่ดินโดยชาวต่างชาติมีข่าวลือว่านี่คือการขยายชุมชนชาวยิวในประเทศไทยหรือเปล่าถึงกับมาตั้งสุสานเตรียมรอกันไว้และยังมีประเด็นเรื่องของสุขอนามัยด้วยถ้าสถานที่จัดการศพไม่ได้มาตรฐานเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนสุขภาพสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนานาตามมามากมายล่าสุด

0: วันนี้ค่ะจากผลการตรวจสอบพบว่าสถานที่ดังกล่าวมีการขออนุญาตตั้งแต่ปี2564และได้ใบอนุญาตแล้วในปีเดียวกันทีนี้พอมาปี2566 2ปีต่อมาใบอนุญาตหมดอายุซึ่งเจ้าของกิจการมีเจตนารมณ์จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตจากนั้นนายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปสำรวจพบว่ามีการก่อสร้างที่ผิดมาตรฐานหรือข้อบังคับที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นเรื่องการก่อสร้างที่ไม่ได้เว้นระยะห่างจากถนนตามที่กฎหมายกำหนดและแม่น้ำด้วยข้อกำหนดเหล่านี้นะคะซึ่งถือว่าดำเนินการไม่ได้ตามมาตรฐานฉะนั้นในปี2566จึงยังไม่ได้มีการต่อใบอนุญาตให้แม้ต่อมาจะมีการยื่นอุทธรณ์ก็ไม่ได้รับคำอุทธรณ์ก่อนที่จะมายื่นต่อศาลปกครองซึ่งอยู่ระหว่างรับพิจารณาอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นนาทีนี้ก็ถือว่าสถานที่แห่งนี้ค่ะไม่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นสุสานส่วนประเด็นการพบ4ร่างที่ประชาชนมีข้อกังวลโดยเชื่อว่ามี1ร่างที่อาจจะเสียชีวิตมาตั้งแต่ปี2564ถึง2566ในช่วงเวลาที่สุสานมีใบอนุญาตประกอบกิจการแต่อีก3ร่างน่าจะเพิ่งเข้ามานะคะน่าจะถูกเคลื่อนย้ายมาในช่วงเวลาที่เจ้าของกิจการเขาไม่ได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการและไม่ได้มีการแจ้งไปยังหน่วยงานในพื้นที่ด้วยว่าจะมีการย้ายร่างเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวหลังจากนี้นายอำเภอกับผู้ว่าจะมีหนังสือลงไปให้ย้ายทั้ง3ร่างออกจากพื้นที่ทันทีส่วนร่างที่เชื่อว่ามาในช่วงเวลาที่มีใบอนุญาตก็ถือว่าทำถูกกฎหมายทางคุณพลพีค่ะมท.2ได้กำชับให้ปลัดอำเภอไปพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องและถ้าพบว่าดำเนินการอะไรที่ไม่ถูกกฎหมายก็จะถูกเชิญร่างดังกล่าวออกจากพื้นที่ด้วย
1: ครับ
0: เมื่อถามถึงกรณีสุสานชาวยิวในพื้นที่เจริญกรุงเทพมหานครคนละพื้นที่กันนะคะคุณผู้ชมเพียงแต่มีลักษณะที่มันน่ากังวลคล้ายๆกันสุสานยิวในพื้นที่เจริญกรุงเทพมหานครมีกระแสข่าวว่าไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสุสานแล้วตั้งอยู่ได้มาเป็นเวลา30ปีจะไปตรวจสอบยังไงมท.2คุณพลพีบอกว่าที่เจริญกรุงหลังจากที่เราไปดูแปลว่าอะไรแปลว่าไปดูแล้วถูกไหมคะ
1: ไปดูมาแล้ว
0: พบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ที่นับถือศาสนาน่าจะมีอยู่ 4-5 ที่โดยผู้ที่นับถือศาสนานี้ได้นำร่างผู้เสียชีวิตไปบรรจุจริง
1: ไม่ถึง 4-5 ที่เลยเหรออ
0: ืม
1: น่าจะที่เจริญกรุงเนี่ยนะ
0: ค่ะจากนี้ก็ต้องไปรื้อดูให้หมดว่าตามระเบียบเป็นอย่างไรข้อกฎหมายเป็นอย่างไรสุสานถ้ามาตั้งในประเทศไทยจะต้องมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องก็จะต้องถูกดำเนินคดีต่อไปซึ่งขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบรายละเอียดเรียบร้อยแล้วคาดว่าภายในวัน2วันนี
1: ้
0: น่าจะทราบรายละเอียดได้นะคะเมื่อถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยพบว่าชุมชนของอิสราเอลลุกลามบานปลายไปทั่วประเทศหรือไม่มท.2คุณพลพีกล่าวว่าเรื่องของคนสัญชาติอิสราเอลก็เป็นประเด็นในประเทศไทยมาโดยตลอดแต่ยืนยันว่าตนไม่ได้นิ่งเฉยอย่างที่ลงพื้นที่ไปจังหวัดภูเก็ตไปเกาะสมุยเกาะพะงันนะคะที่ลงไปจับอาจจะบังเอิญหรือไม่ตนนั้นไม่ทราบว่าเป็นคนอิสราเอลหรือไม่ขณะนี้ตนก็ได้ร้องเรียนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วโดยหลังจากนี้ค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กำลังพิจารณาว่าจะนำกรณีเหล่านี้เข้าเป็นคดีพิเศษด้วยหรือไม่เพราะมีความเสียหายรวมเกินกว่า300ล้านบาท
1: ครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเบื่อนะเพราะว่าข่าวต่อไปก็ยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องของชาวต่างชาติในไทยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยวันนี้เขาไปเร่งตรวจสอบการปราบปรามโนมินีนะครับหลังจากดำเนินมาตรการในการตรวจเข้มมาอย่างเข้มข้นเลยหลายเดือนติดต่อกันนะฮะปรากฏว่าไปดูตัวเลขของการจดทะเบียนบริษัทก็คือบริษัทเปิดใหม่นั่นแหละที่เขาไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยลดลงกว่า 80% เลยครับจากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์นะครับที่ออกมาระบุบอกชัดเจนผ่านการออกกฎกระทรวงเพื่อการตรวจสอบแล้วก็ปราบปรามโนมินีนั้นนะครับยืนยันบอกมีเพียง8ธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมีอะไรบ้างมีธุรกิจบริการโทรคมนาคมธุรกิจศูนย์บริหารเงินธุรกิจการให้กู้ยืมเงินธุรกิจการให้บริการเป็นตัวแทนผู้ค้าที่ปรึกษาหรือว่าผู้จัดการเงินทุนนะฮะธุรกิจบริการบริหารจัดการด้านงานธุรการด้านทรัพยากรบุคคลธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้ ธุรกิจบริการ

0: ให้เช่าพื้นที่บางส่วนเพื่อติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการบริการทางการเงินเครื่องจำหน่ายสินค้าธุรกิจบริการขุดเจาะปิโตรเลียมและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งนี้นะครับภายหลังจากบังคับใช้คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569เรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งและแก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดเนี่ยกรณีที่มีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือว่ามีอำนาจลงนามในห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทำให้การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกลุ่มเสี่ยงโนมินีเดือนสิงหาคมปี2569เหลือเพียงแค่163บริษัทเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดเทียบกันแบบปีต่อปีนะปี2568เนี่ยมีมากถึง894รายครับผู้ชมเทียบกันโอ้โหลดลง 81% นะฮะแล้วก็ในจำนวน163รายตรวจสอบแล้วคาดว่ามีการร่วมทุนกันระหว่างชาวไทยกับชาวต่างชาติจริงๆ100รายส่วนอีก63รายตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งได้ให้ผู้ขอจดทะเบียนชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปนะครับ
1: คุณผู้ชมคะการเมืองเข้มข้นค่ะคุณสนธิลิ้มทองกุลที่ครั้งหนึ่งสมัยที่ประเทศไทยเรามีความขัดแย้งทางความคิดมีความขัดแย้งแตกต่างกันเรื่องของสีเสื้อนะคะคุณสนธิเคยนำมวลชนลงถนนมาแล้วล่าสุดวันนี้เปิดโต๊ะแถลงข่าวที่บ้านพระอาทิตย์เตรียมจะนำมวลชนลงถนนชุมนุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาค่ะนายสนธิลิ้มทองกุลพร้อมเครือข่ายแถลงทิศทางการเคลื่อนไหวภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมานะคะคุณผู้ชมย้อนกลับไปในอดีตครั้งที่คุณสนธินำมวลชนลงถนนตอนนั้นคือขับไล่รัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรมารอบนี้แคมเปญเอาประเทศไทยของเราคืนมาค่ะคุณสนธิพร้อมด้วยเครือข่ายแกนนำนะคะวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าอนุทินชาญวีรกูลไล่มาเลยปัญหาทุจริตคดีหัวสวคดีเขากระโดงรวมถึงปัญหากลุ่มทุนและชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายคุณสนธิแจ้งกำหนดการว่าในวันที่10กันยายนนี้จะเดินทางไปแสดงจุดยืนที่หน้าสถานทูตอิสราเอลเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการปัญหากลุ่มทุนเทาทั้งจีนเทายูเทาอินเดียเทารัสเซียเทารวมถึงไทยเทาด้วยนอกจากนี้ยังประกาศค่ะจับตาวันที่14กันยายนกกต.ที่นัดประชุมกันลงมติเรื่องคดีหัวสว.จะเอายังไงจะจบที่กกต.จะส่งฟ้องต่อศาลหรือไม่จะส่งฟ้องใครบ้างอะนะคะคุณผู้ชมเป็นวาระสำคัญทางการเมืองคุณสนธิบอกว่าถ้าในกรณีกกต.ไม่เดินหน้าส่งฟ้องคดีหัวสว.ค่ะจะยกระดับเป็นการชุมนุมใหญ่เดินสายเปิดเวทีตามภูมิภาคต่างๆเพื่อกดดันรัฐบาลให้ยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมและการแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยการร้องเรียนครั้งนี้เรียกร้องครั้งนี้ไม่ได้ต้องการขับไล่รัฐบาลนะคะแต่ว่าต้องการกดดันให้รัฐบาลทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและหยุดสิ่งที่เห็นว่าเป็นความไม่ถูกต้องค่ะด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะคุณผู้ชมก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคุณสนธิประกาศทวงคืนประเทศเอาจริงๆนายกบอกเลยว่าไม่ได้ฟังเวอร์ชันแถลงข่าวจากบ้านพระอาทิตย์นะคะแต่ผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่าคุณสนธิเนี่ยเขาระบุว่าในวันที่14กันยาถ้ากกต.สกัดคดีหัวสว.ไว้นะไม่ส่งฟ้องจะยกระดับการเคลื่อนไหวพร้อมท้าให้นายกรัฐมนตรีไปดีเบตในเรื่องนี้ด้วยคุณอนุทินหันกลับมาตอบนักข่าวเพียงสั้นๆว่าครับก่อนที่จะเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าในทันที
0: ตอบแค่นี้จริงใช่ไหม
1: ตอบสั้นมากเลยครับนะคะ
0: วันนี้หลายภารกิจนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะคุณผู้ชมมาดูงานด้านต่างประเทศกันหน่อยฮะวันนี้ไทยมาเลเซียหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียนะครับจับตามาเลเซียแจ้งตั้งผู้อำนวยความสะดวกพูดคุยสันติสุขคนใหม่เสริมทัพดับไฟใต้นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับพร้อมด้วยนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้าร่วมหารือร่วมกับดาโต๊ะเซรีอูตามาฮาจีโมฮัมหมัดบินฮาจีฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียและดาโต๊ะราชานูชิวานบินไซนันอาบิดินเล

0: ขาธิการและผู้อำนวยการใหญ่สภาความมั่นคงแห่งชาติของมาเลเซียเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมนะครับโดยการหารือครั้งนี้มุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการส่งเสริมความเชื่อมโยงพร้อมพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้ง2ฝั่งนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะผลักดันร่วมกันในการประชุมสำคัญที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ได้แก่การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีหรือว่า JC ครั้งที่16นะครับและการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนหรือว่า JDS ระดับรัฐมนตรีครั้งที่7นอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญที่หลายฝ่ายจับตามองในการหารือระดับเจ้าหน้าที่สูงฝ่ายความมั่นคงครั้งนี้นะครับก็คือการที่ฝ่ายมาเลเซียเตรียมแจ้งการแต่งตั้งผู้อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้คนใหม่ให้ฝ่ายไทยเนี่ยรับทราบอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนและก้าวสำคัญในการสานต่อกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้รวมกับคณะทำงานชุดใหม่ของไทยภายใต้การนำของนายธนัทครับ
1: ค่ะนายธนัทผอ.สำนักข่าวกรองนะคะก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่ของฝ่ายไทยคุณผู้ชมคะวันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะไปมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2569เน้นย้ำหน่วยงานต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมนายกได้มอบรางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลอันดับที่1ทั้งประเภทดีเลิศประเภทโดดเด่นและประเภททั่วไปรวมทั้งหมด7รางวัลในขณะเดียวกันได้มอบโอวาทให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะใจความสำคัญนายกบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในการมามอบรางวัลพร้อมขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลในวันนี้รางวัลที่ได้รับในวันนี้มีความหมายมากว่าการประกาศองค์กรใดบริหารจัดการได้ดีและเป็นการบอกสังคมด้วยว่ามาตรฐานที่เราต้องการเห็นในระบบราชการของไทยคืออะไรคนเหล่านั้นต้องไม่ซื้อข้อสอบต้องไม่ขี้โกงข้อสอบและต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยชื่อเสียงขององค์กรไม่ได้เกิดจากตราสัญลักษณ์หรือรางวัลที่ได้รับในวันนี้แต่ชื่อเสียงและความเชื่อมั่นจะได้มาก็จากการกระทำของคนในองค์กรทุกคนจึงขอให้ยกระดับมาตรฐานการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนและเพื่อประเทศไทยสืบต่อไป
0: คุณผู้ชมครับวันนี้กกพ.เดินหน้ากำกับค่าไฟฟ้าชั่วคราวสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยที่ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรนะครับที่จากเดิมเนี่ยเรียกเก็บค่าพลังงานไฟฟ้าอยู่ที่6บาท80สตางค์ต่อหน่วยให้ลดเหลือลงเท่ากับไฟบ้านก็คือโดย200หน่วยแรกเนี่ยไม่เกินหน่วยละ3บาทครับนายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.นะครับเปิดเผยถึงการทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากบ้านอยู่อาศัยซึ่งไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหรือที่เรียกกันว่าไฟชั่วคราวเนี่ยนะครับในอัตราใหม่นะฮะจากเดิมเนี่ยเรียกเก็บค่าพลังงานไฟฟ้าอยู่ที่6บาท80สตางค์ต่อหน่วยมาปรับลดเหลือเท่ากับไฟบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปที่มีทะเบียนบ้านนะครับซึ่งจะทำให้อัตราค่าไฟอยู่ที่200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะครับเริ่มใช้ตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปนะครับก็จะมีการคิดตามขั้นบันไดของอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยสำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณากลุ่มมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวที่จะได้รับการปรับเปลี่ยนให้มาอยู่ในกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยนั้น ต้องเป็นการใช้ไฟฟ้าสำหรับการอยู่อาศัยแล้วก็มีประวัติการชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6รอบบินหรือว่า6เดือนนะครับ
1: ค่ะค่าไฟจะถูกลงแน่นอนนะคะจากเดิมเนี่ยโดนเรียกเก็บตั้งหน่วยละ6บาท80สตางค์ล่าสุดนี้ก็เก็บเท่าไฟบ้านทั่วๆไปจะได้อานิสงส์ก็คือกลุ่มคนที่อยู่ตามหอพักอยู่ตามอพาร์ตเมนต์ต่างๆนั่นเองนะคะอ่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เราจะพาไปฟังเสียงสะท้อนจากพ่อ

0: พ่อค้าแม่ค้าที่จังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะคะเดือนนี้ก็ใช้จ่ายกันเดือนละ 1,000 บาทเป็นเดือนสุดท้ายแล้วด้วยยังไม่หมดนะคะโครงการนี้ในมุมของพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกเลยช่วยเพิ่มยอดขายขณะที่เดือนกันยายนเดือนนี้ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการค่ะก็มีเสียงสะท้อนว่าอยากจะให้ต่อโครงการในเฟสถัดไปได้แล้วนะคะพาไปดูบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยตามตลาดสดและร้านอาหารที่ตั้งอยู่บริเวณริมทางในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงต้นเดือนกันยายนค่ะคึกคักเป็นพิเศษส่วนหนึ่งคือต้นเดือนเนี่ยคนจะรู้กันนะคะเงินเดือนยังเหลือเต็มกระเป๋าและยังมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนสุดท้ายด้วยตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังไม่หมดนะคะยังใช้กันได้อยู่เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของการดำเนินโครงการแล้วซึ่งข้อมูลจากกระทรวงการคลังบอกว่าตลอด3เดือนที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายรวมมากกว่า 123,000 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่ายรัฐบาลจ่ายในเฟสนี้เนี่ย 60% นะคะรัฐบาลจ่ายไปทั้งหมด 71,000 ล้านบาทแล้วก็ประชาชนร่วมจ่าย 40% คิดเป็นเงินประมาณ 52,600 ล้านบาทจากโครงการนี้ที่มีผู้ใช้งานจริงประมาณ 25,700,000 คนเสร็จสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วประมาณ 100,000 ล้านบาทพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ระบุตรงกันว่าถือเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 40% ต่อวันช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าได้เป็นอย่างดีในภาวะที่เศรษฐกิจซบเซาพ่อค้าแม่ค้าจึงอยากให้รัฐบาลพิจารณาต่อยอดโครงการนี้ออกไปอีกขณะที่บางส่วนก็มองว่ามาตรการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพียงระยะสั้นๆเท่านั้นอยากจะให้รัฐบาลเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องในระยะยาวน่าจะตรงจุดและดีกว่าค่ะ
1: ก็ช่วยในการดันยอดให้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าก็เยอะมากขึ้นเพราะมีไทยช่วยไทยครับแต่
2: ในปริมาณที่เขามาซื้อเป็นไงบ้างครับ
1: ในปริมาณที่เขาซื้อก็ซื้อเยอะขึ้นจากการซื้อ1กล่องอาจจะเป็น2กล่อง1ชิ้นอาจจะเป็นกล่องละ2ชิ้นเนี่ยครับมันการตัดสินใจในการซื้อมันเพิ่มมากขึ้นในการซื้อครับ
2: ครับแล้วในช่วง4เดือนที่ผ่านมาในมุมมองของผู้ประกอบการเรามองว่ามันยอดขายมันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับ
1: การที่มีไทยช่วยไทยนี้คือช่วยเพิ่มยอดขายในระยะสั้นในความคิดของผมนะครับคือ4เดือนนี้มียอดขายเพิ่มขึ้นครับแต่ผมคิดว่าหลังจากหมดผมคิดว่าคงอาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือยอดขายอาจจะคงที่ครับ
3: คุณผู้ชมมาดูเรื่องของ AI กันหน่อยนะฮะต้องยอมรับว่าในยุคปัจจุบันเนี่ย AI เข้ามามีบทบาทสำคัญต้องบอกว่าทำแทนมนุษย์ได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของ AI ที่ทำงานเบื้องหลังได้ล่าสุดเนี่ยหลังจากที่รัฐบาลเองมีการเปิดโอกาสให้คนไทยเองเข้าถึง AI ระดับโปรนะครับแต่ AI เนี่ยถูกนำมาใช้ในงานสร้างสรรค์มากขึ้นจะกระทบกับอาชีพหรือว่างานเบื้องหลังอย่างไรบ้างนะครับติดตามได้จากรายงานพิเศษของคุณมาวินพานุรักษ์ครับ

0: คิดถึงปลาร้าต้องจาวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนู
1: AI กำลังเปลี่ยนจากเครื่องมือทดลองสู่เครื่องมือการทำงานจริงเมื่อภาครัฐเปิดให้เข้าถึง AI ได้ง่ายขึ้นผลกระทบจึงไม่ได้หยุดแค่ผู้ใช้งานแต่กำลังขยับเข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่กำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ
2: เมื่อ AI กลายเป็นเครื่องมือที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นหลังภาครัฐเปิด THAI Passport ให้คนไทยทดลองใช้ AI ระดับโปรได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีผู้ลงทะเบียนกว่า 1.4 ล้านคนหรือเกือบ 30% ของเป้าหมาย5ล้านคนเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนก็กำลังกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของคนทำงานเบื้องหลังโดยเฉพาะงานภาคเสียงซึ่งคนในวงการยอมรับว่า AI เข้ามาอยู่ในกระบวนการผลิตแล้วและช่วยให้งานบางประเภทรวดเร็วขึ้นขณะที่การพากย์เสียง AI ในต่างประเทศพัฒนาไปเร็วมากส่วนภาษาไทยแม้พัฒนาเร็วแต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องวรรณยุกต์น้ำเสียงจังหวะและที่สำคัญคืออารมณ์เพราะการพากย์ไม่ใช่เพียงการอ่านบทแต่คือนักแสดงที่ใช้เสียงถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครซึ่งรายละเอียดเหล่านี้เป็นจุดที่นักพากย์มืออาชีพได้เปรียบ AIแต่สิ่งที่วงการกังวลคือหากผู้ผลิตภาพยนตร์ซีรีส์หรือโฆษณาเลือกใช้เสียงจาก AI มากขึ้นเพื่อประหยัดงบประมาณจำนวนงานและรายได้ของนักพากย์โดยเฉพาะฟรีแลนซ์อาจลดลงตามไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ AI ในงานพากย์เสียงมองว่า AI ระบบขั้นสูงมีฟัง

0: กลางการแข่งขันในยุคดิจิทัล
1: ในกระบวนการผลิตภาพยนตร์มันมี AI อยู่ในแต่ละจุดเยอะอยู่แล้วนะครับซึ่งเขายังใช้ในส่วนที่มันเป็นส่วนที่ไม่จำเป็นต้องใช้คนทำถ้าตรงไหนที่มันเป็นงานครีเอทีฟผมว่าส่วนใหญ่แล้วยังพึ่งพาคนอยู่เยอะนะครับก็ไม่แน่จากนี้ไป10ปี5ปี10ปีด้วยความที่มันโตรวดเร็วมากเนี่ยความฉลาดของมันฉลาดขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าพูดถึงการพากย์เลยการพูดของคนมันมีอารมณ์ที่เป็นซับเทคอยู่ข้างในคุณพูดคำเนี้ยประโยคเนี้ยคุณพูดเหมือนกันประโยคเดียวกันเนี้ยแต่คุณพูดได้เป็น10 20แบบโดยความอารมณ์ที่มันแตกต่างบางทีอาจจะพูดแล้วเป็นคนที่โกหกเก่งแล้วพูดประโยคนี้เพื่อจะโกหกอีกคนนึงอีกคนนึงมาพูดโกหกไม่เก่งความรู้สึกในการพูดฟีลลิ่งในการพูดน้ำหนักคำต่างๆมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะเอาตรงนี้มาแทนพี่ว่ายังใช้เวลาอีกนานบางส่วนอย่างที่บอกว่าเป็นงาน repetitive คืองานง่ายๆงานที่มันทำๆซ้ำๆใช้เลเบอร์เยอะๆอย่างเงี้ยอันนี้ AI ท้ายแทนแน่นอนไม่ช้าก็เร็ว
0: และนี่เป็นผลงานบางส่วนที่ใช้งานผ่าน THAI Passport ที่ภาครัฐเปิดให้ใช้บริการฟรีที่ทำให้ประชาชนมีโอกาสทดลองใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อลดต้นทุนการทำงานพัฒนาวางแผนออกแบบผลงานและสร้างความบันเทิงและแม้ไม่มีฟังก์ชันสูงเช่นโปรแกรมที่ต้องแลกด้วยค่าใช้จ่ายแต่สามารถตอบโจทย์การทำงานขั้นพื้นฐานได
2: ้หลังจากที่ผมได้ใช้ของภาครัฐปีผมรู้สึกว่ามันยังมีบางอย่างที่ต้องปรับปรุงอีกเยอะครับไม่ว่าจะเรื่องของชุดคำสั่งพร้อมแล้วก็การเจนรูที่มันอาจจะมีผิดเพี้ยนไปจากความจริงค่อนข้างเยอะครับซึ่งถ้าเทียบกับAI ตัวอันก่อนๆที่เขามีการเทรนนิ่งมาตามระยะเวลาที่ผ่านมาครับพี่มันก็เรื่องของความแม่นยำมันก็จะค่อนข้างสูงซึ่งผมมองว่าตรงนี้อาจเป็นเรื่องที่ปรับกันได้ครับเพราะว่ามันเพิ่งเปิดตัวออกมาสำหรับ THAI Plus ครับ
0: ขณะที่การแข่งขันด้าน AI ในกลุ่มประเทศอาเซียนร้อนแรงเช่นเวียดนามตั้งเป้าเศรษฐกิจ AI มีสัดส่วน 6% ของ GDP ปี 2573 ส่วนสิงคโปร์ขับเคลื่อน AI อย่างรวดเร็วผ่านยุทธศาสตร์ชาติซึ่งถือเป็นความท้าทายที่ไทยต้องก้าวให้ทันการเติบโตในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานการแข่งขันกับต่างชาติรวมถึงยังต้องแข่งขันกับความก้าวหน้าของ AI เองที่ต้องใช้เพื่อมุ่งพัฒนางานพัฒนาคนแต่ไม่ใช่ทดแทนแรงงานคนมาวินพานุรักษ์ทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน

0: พักกันก่อนครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ารับชมข่าวต่อค่ะ
1: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน

0: แต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
3: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: พบกับบริการล้างภาษามือหรือ SL ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นในรายการข่าวเด่นเช้านี้เต็มอิ่มกับรายการข่าวพร้อมบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5:30 นถึง 7:00 นและวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นในรายการข่าวเด่นเช้านี้เพิ่มการเข้าถึงชั่วโมงบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 นถึง 13:00ในรายการเที่ยงวันทันข่าวเวลา 18:00 นถึง 19:30 นในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์เวลา 18:00 นถึง 20:00 นแถมบริการ CC เป็นพิเศษสำหรับผู้ชื่นชอบการต่อสู้ในรายการศึกท่อน้ำไทยเก

0: Connect TKO ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:00 นและรับฟังบริการเสียงบรรยายภาพ AD ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 23:00 นถึง 24:00 นในสารคดีเชิงความรู้พบกับรายการคุณภาพทั้งหมดนี้ทางททบ5
1: นะคะไปร่วมเวที NDC 68 Symposium 2026ภายใต้แนวคิด Resilient Thailand รับฟังข้อเสนอเชิงนโยบายจากนักศึกษาวปอรุ่นที่68ค่ะที่อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่68และร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ NDC 68 Symposium 2026ภายใต้แนวคิดResilient Thailand พลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยมีผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงอุตสาหกรรมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้แทนเหล่าทัพเข้าร่วมค่ะในช่วงต้นนายกได้รับฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการและข้อเสนอเชิงนโยบายของนักศึกษาวปอรุ่นที่68ซึ่งเสนอแนวทางพัฒนาประเทศใน3ด้านได้แก่การปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาดการปฏิรูประบบราชการและการพัฒนาทุนมนุษย์จากนั้นนายกกล่าวถึงแนวคิด Resilient Thailand ว่าสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในประเทศท่ามกลางความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์โลกโดยมองว่าความสามารถในการฟื้นตัวไม่ได้หมายถึงแต่เพียงการล้มแล้วลุกแต่จะต้องนำบทเรียนและอุปสรรคมาปรับใช้เพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วยความรอบรู้และความพร้อมนายกยังเน้นย้ำการยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะคะเพื่อให้ไทยสามารถที่จะวิจัยพัฒนาและผลิตยุทโธปกรณ์ได้เองในระดับที่เหมาะสมลดการพึ่งพาการนำเข้าและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศโดยระบุว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่ผ่านมาทำให้เห็นถึงความสำคัญของความพร้อมของกองทัพพร้อมหยิบยกแนวคิดแม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสับกลับมาเป็นหลักสำคัญในด้านการป้องกันประเทศค่ะ
2: อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศไทยเรานั้นเราสามารถที่จะถือว่าพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่งถ้าพูดยังไงว่าจะไปมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ได้รับความยำเกรงนะครับจากผู้ที่คิดจะมาต่อกรกับเราได้ในระดับที่เรียกว่าวางใจได้เลยทีเดียวนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ผมได้รับการป้อนมานะครับเนื่องจากรัฐบาลของผมเข้ามาก็เข้ามาในช่วงที่ทุกท่านก็คงทราบนะครับเรามีความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านของเราที่ค่อนข้างรุนแรงถึงขั้นต้องใช้กำลังปะทะกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราได้มีความมั่นใจมาโดยตลอดเวลานะครับก็คือความพรั่งพร้อมของกองทัพ
3: ไปดูภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกันหน่อยนะครับพูดคุยผ่านระบบทางไกลกับกำลังพลกองร้อยฐานช่างไทยในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติณสาธารณรัฐเซาท์ซูดานหรือว่า UN MIS นะครับโดยได้ชื่นชมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้พูดคุยผ่านระบบทางไกลร่วมกับกำลังพลกองร้อยฐานช่างไทยผลัดที่6ซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานสภาพความเป็นอยู่และเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในต่างแดนโดยได้กล่าวแสดงความชื่นชมบทบาทการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประชาคมโลกพร้อมกำชับให้กำลังพลปฏิบัติตามกฎของการปะทะยึดถือความปลอดภัยมีสติรอบคอบและเน้นย้ำว่ากระทรวงกลาโหมพร้อมดูแลทั้งกำลังพลและครอบครัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จและเดินทางกลับประเทศไทยอย่างปลอดภัยนอกจากนี้นะครับนอกจากภารกิจรักษาสันติภาพแล้ว

0: แล้วฐานช่างไทยเองจะมีกำหนดที่จะจัดกิจกรรมในวันที่15กันยายน2569เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่พร้อมกับมอบเมล็ดพันธุ์พืชแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
1: กระทรวงกลาโหมนะคะเร่งขับเคลื่อนนโยบายโครงสร้างพื้นฐานผ่าน8กองกำลังป้องกันชายแดนมุ่งการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จริงพร้อมเตรียมต่อยอดงบประมาณปี2570เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะพลโทวรพจน์แก้ววิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่ชายแดนควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและการเสริมสร้างความพร้อมด้านความมั่นคงการดำเนินงานขับเคลื่อนผ่าน8กองกำลังป้องกันชายแดนโดยยึดความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่เป็นหลักครอบคลุมทั้งเรื่องเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์พร้อมบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งปัจจุบันค่ะกองทัพบกได้รวบรวมความต้องการการพัฒนาเส้นทางรวมทั้งหมด79เส้นทางขณะที่กองบัญชาการกองทัพไทยก็มีแผนพัฒนาเพิ่มเติมในอีก11เส้นทางซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณนอกจากนี้ที่ประชุมยังเน้นย้ำให้เร่งแก้ไขข้อจำกัดด้านระเบียบกฎหมายและการใช้พื้นที่ป่าพร้อมปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อเตรียมพร้อมต่อเนื่องในปีงบประมาณ2570
0: ไปดูต่อกันที่ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับนำคณะผู้สังเกตการจากประเทศสมาชิกอาเซียนและสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ชายแดนนะครับย้ำในการเปิดเผยข้อมูลบนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้พร้อมส่งเสริมความโปร่งใสและความไว้วางใจระหว่างประเทศพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานำคณะผู้สังเกตการอาเซียนจากฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและมาเลเซียพร้อมด้วยสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโอสเม็ดช่องจอมเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลและเห็นสภาพความเป็นจริงด้วยตนเองภายใต้เงื่อนไขด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสเปิดโอกาสให้ประเมินสถานการณ์ได้อย่างรอบด้านและเป็นอิสระคณะได้เข้าชมสภาพพื้นที่สิ่งปลูกสร้างและร่องรอยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาและรายงานอย่างครบถ้วนเมื่อถามถึงสารที่ไทยต้องการสื่อสารต่อสากล นะครับผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาระบุว่าประเทศไทยมุ่งนำเสนอข้อมูลบนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้จึงเปิดโอกาสให้เข้าถึงพื้นที่มากที่สุดตามความเหมาะสมพร้อมย้ำว่าไม่ได้ขอให้ใครเลือกข้างแต่ขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนรอบด้านยืนยันจุดยืนไทยยึดตามข้อความร่วมนะฮะที่ลงเมื่อวันที่27ธันวาคม2568ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนการลดความตึงเครียดและการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันมีเป้าหมายสร้างสรรค์ชายแดนที่ปลอดภัยมีเสถียรภาพและนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนพร้อมเน้นย้ำว่าความโปร่งใสการตรวจสอบได้และการสนทนาเป็นรากฐานสำคัญของความไว้วางใจและสันติภาพในส่วนของคณะผู้สังเกตการนะครับได้สำรวจพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมและบริเวณใกล้เคียงนะครับรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมข้ามชาติในลักษณะของเมืองจำลองซึ่งมีโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อใช้เป็นฐานหลอกลวงประชาชนทั่วโลกนะครับตัวแทนคณะผู้สังเกตการระบุนะครับว่าการลงพื้นที่จริงช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ปัจจัยด้านความมั่นคงและจุดยืนของไทยได้ถูกต้องและลึกซึ้งยิ่งขึ้นเห็นชัดเจนว่าปัญหาดังกล่าวเป็นภัยคุกคามข้ามชาติไม่ใช่เพียงความขัดแย้งในระดับท้องถิ่นและเข้าใจความจำเป็นของไทยในการจัดการกับพื้นที่ดังกล่าวพร้อมแสดงความเชื่อมั่นต่อแนวทางในการปฏิบัติตามข้อความร่วมมืออย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาสภาพตามแนวชายแดนและเห็นพ้องความสำคัญของการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างโปร่งใสร่วมมือแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไป
2: ผมได้ทราบว่าจากในพื้นที่เนี่ยเขมรพยายามที่จะบุกรุกเข้ามาหลายครั้งมีการตัดลวดหนาม 2-3 จุดแต่ด้วยกองกำลังของเราผู้พันยืนอยู่ที่นี่ด้วยความเข้มแข็งเราจับได้ด้วยจับเฉลยได้ด้วยแล้วก็

0: สามารถที่จะเขาก็พยายามจะแฝงตัวว่าเขาเป็นชาวบ้านเข้ามาพื้นที่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกเป็นทหารเขาแต่กลับไปแล้วได้ข่าวว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไม่ให้อยู่ต่อเขาคงจะมีมาตรการรุนแรงอะไรของเขานะครับประมาณ 2-3 ครั้งก็ให้มั่นใจได้ว่าเรามีการวางระบบป้องกันอย่างดีรถถังเขมรเข้าไม่ได้เพราะว่าเราวางคูเลตป้องกันรถถังไว้ทุกจุดแล้วก็พื้นที่ต่างๆเนี่ยเรามีความพร้อมมากมีช่องปิงเนี่ยตอนนั้นที่เราเข้ามายึดพื้นที่เนี่ยต้องใช้คำว่าที่เนี่ยใช้กองพันฐานราบแค่กองพันเดียวแต่สามารถยึดได้น้องๆก็บอกว่าพอสิ่งที่เห็นก็คือพอเครื่องบิน F-16 มาปุ๊บเขาวิ่งหนีกันมันเลยให้ทิ้งฐานแล้วเหลือน้อยเราไปพบปรากฏว่าที่นั่นเป็นที่เก็บระเบิดที่เก็บ RPG ในระหว่างนั้นเราก็ทำลายหมดนะครับอาวุธต่างๆของเขมรระหว่างเข้ายึดพื้นที่เนี่ยขนไปประมาณเนี่ยเป็นรถ GMC ครับเป็นหลักฐานเป็นทั้งระเบิด RPG ปืนรั่วต่างๆนี่เนาะอันนี้ก็ต้องยืนยันว่าแสดงว่าเขามีการเตรียมการมีเจตนาที่จะดำเนินการอะไรบางอย่างแต่ด้วยความเข้มแข็งของกองทัพไทยที่อยู่ในพื้นที่รวมทั้งปฏิบัติการร่วมของบกเรืออากาศไม่จะกินนั้นย้ำอีกทีเราไม่ได้ใช้ในวังกำลังเพื่อจะเป็นเส้นเขตแดนเราไม่ได้ลุกลามยึดพื้นที่กัมพูชาเพื่อมาเป็นของเรา
1: ร่องฝนพัดผ่านอยู่ที่ตอนบนของประเทศไทยทำให้มีฝนตกเยอะนะคะคุณผู้ชมที่แม่ฮ่องสอนเมื่อคืนน้ำป่ามากลางดึกเลยแล้วด้วยความเร็วความแรงของกระแสน้ำพัดพาเอาบ้านไม่ใช่แค่เสียหายแต่สูญหายไปเลย3หลังค่ะนี่เป็นภาพนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหย่อมบ้านขุมน้ำบ้านใหม่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะบ้านเรือนของประชาชนต้านกระแสน้ำไม่ไหวจริงๆนะคะก็คือลอยหายสูญหายไปกับกระแสน้ำเลย3หลังรวมถึงบริเวณหลังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนจำกัดหลังจากเกิดฝนตกหนักสะสมอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดผลกระทบเป็นบริเวณกว้างโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตเนื่องจากปภ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ตั้งแต่เวลา4 ทุ่มของคืนวันที่6กันยาที่ผ่านมาประกอบกับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะรู้ว่าฝนจะตกหนักแล้วกระแสน้ำป่าตรงนี้ไว้ใจไม่ได้นะคะมันเร็วมันแรงจริงๆอพยพชาวบ้านไปยังจุดที่ปลอดภัยอะไรของมีค่าแล้วน้ำหนักมันเยอะติดตัวไปไม่ได้ก็ช่วยขนยกขึ้นสู่ที่สูงทันก่อนที่มวลน้ำจะทะลักเข้าท่วมรองผู้ว่าแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพร้อมสั่งการให้จัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยวันละ3 มื้อพร้อมทั้งระดมกำลังพลเข้าทำความสะอาดฟื้นฟูบ้านเรือนเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อวางแผนป้องกันปัญหาระยะยาวไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำค่ะ
2: จากแม่ฮ่องสอนไปดูที่พะเยานะครับผู้ชมฝนตกหนักเหมือนกันตกหนักต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับปรากฏว่าเกิดน้ำป่าจากพื้นที่สูงเนี่ยไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำมาเร็วแล้วก็แรงนะฮะโดยเฉพาะที่บ้านหนองป่าแพะหรือว่าบ้านร้องใหม่หมู่3ตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำน้ำเนี่ยทะลักเข้าหมู่บ้านชาวบ้านบางส่วนต้องเร่งขนของหนีน้ำกันจ้าละวันเลยครับหลายครอบครัวเก็บทรัพย์สินกันไม่ทันเพราะว่าอย่างที่บอกไปน้ำมันมาเร็วแล้วก็แรงด้วยทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สิ่งของภายในบ้านได้รับความเสียหายอย่างหนักนะฮะชาวบ้านบอกว่าไม่เคยเจอน้ำป่าแรงขนาดนี้มาก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็นตอนนี้ลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วก็มีการประสานกับรถบรรทุกน้ำเข้าช่วยฉีดล้างทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบคือถ้าเกิดเป็นน้ำป่าเนี่ยเขามาเร็วจริงแต่ก็ไปเร็วเหมือนกันแห้งเร็วเหมือนกันทิ้งไว้แต่ร่องรอยของความเสียหายเนี่ยนะครับส่วนอีกจุดนึงที่บ้านดอนลาวนะฮะหมู่8ตำบลเจดีคำอำเภอเชียงคำกำลังพลของกองพันทหารราบที่17กองพันทหารราบที่4เร่งเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่ถูกน้ำป่าหลากเข้าท่วมหลายหลังนะครับหลังจากระดับน้ำลดแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในอำเภอเชียงคำแล้วก็อำเภอปงอย่างใกล้ชิดเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือกับฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำย้ำนะฮะอาจจะเกิดขึ้นซ้ำตลอดทั้งสัปดาห์นี้ครับ
1: ค่ะประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือบอร์ดแคสต์เซลล์บอร์ดแคสต์ของปภ.เนี่ยอาจจะดังกันรัวๆเลยช่วงนี้นะคะที่เชียงรายค่ะคุณผู้ชมแม่สายนะระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนแตะพื้นสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เป็นสะพานบริเวณแนวชายแดนนะคะแล้วภาพที่เจอคือมันมีพวกเศษไม้ขยงขยะอะไรมาติดที่บริเวณสะพานเป็นจำนวนมากค่ะขณะนี้ระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าแนวกำแพงคอนกรีตทั้ง2ฝั่งเพียงแค่ประมาณไม่ถึง1 เมตรนะคะหมายถึงว่าระยะ ระหว่างผิวน้ำกับขอบบนกำแพงที่เหลืออยู่เพียงครึ่งเมตรไม่ถึง1เมตรแล้วส่งผลให้เสี่ยงต่อการเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนซึ่งปภ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ค่ะให้ประชาชนนะคะตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างเฝ้าระวังอันตรายเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเบื้องต้นได้มีการประชาสัมพันธ์เตือนให้ชาวบ้านเร่งยกของขึ้นสู่ที่สูงกลุ่มเปราะบางใครสามารถที่จะย้ายออกจากพื้นที่ก่อนได้ย้ายออกมาเลยนะคะมีรายงานว่าที่บริเวณตึกแม่สายคอมเพล็กซ์ค่ะน้ำทะลักผ่านแนวกั้นเนื่องจากกระสอบทรายถูกรื้อถอนคุณผู้ชมเรื่องนี้มันจะแปลกๆนิดนึงกระสอบทรายเป็นสิ่งจำเป็นมากในเวลานี้น้ำมันเยอะนะคะแต่อยู่ๆณที่แห่งนี้ค่ะตึกแม่สายคอมเพล็กซ์ทำไมกระสอบทรายถูกรื้อถอนไปอย่างปริศนาเจ้าหน้าที่เทศบาลพร้อมกำลังทหารจากกองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากเลยต้องเร่งเข้าอุดรูรั่วเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนอย่างเร่งด่วนค่ะ
2: ไปดูเรื่องของทานน้ำใจกันหน่อยนะครับสำหรับทานน้ำใจจากภาคส่วนต่างๆตอนนี้ยังคงส่งมาที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเพื่อนำไปส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องครับพลเอกยุทธกรสุภาสูรรองผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกรับมอบสิ่งของจากทานน้ำใจของบริษัทมัตเตอร์พีชเอเชียจำกัดบริษัทเนแลกอาร์มส์อินดัสทรีจำกัดสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยสินโดยมีพลโทกิตติยุทธกิตติยุทธโยธินนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยสินเป็นผู้มอบนะครับสิ่งของทั้งหมดประกอบไปด้วยถุงมือยางอเนกประสงค์ถุงขยะน้ำยาล้างจานน้ำยาทำความสะอาดพื้นไม้ขัดพื้นน้ำผลไม้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนมปลากระป๋องผักกาดกระป๋องโดยทานน้ำใจจากทุกภาคส่วนจะถูกลำเลียงไปถึงมือผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและช่วยสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูเยียวยาชุมชนหลังระดับน้ำลดลงให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติครับ
3: ครับก็ในนามของบริษัทเนแลกอาร์มอินดัสทรีนะครับบริษัทมัตเตอร์พีซแล้วก็สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยสินก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยดีนะครับขอเป็นกำลังใจให้ครับขอสู้ๆครับขอบคุณครับครับยินดี
1: สำนักงานคณะกรรมการกิจการขออภัยค่ะสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานบูรณาการนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนขยายผลสู่พื้นที่ห่างไกลที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและนางสาวนันทิกาทางสุพนิชอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU บูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อนำไปใช้ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญคือการนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านพลังงานมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงให้มีระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเป็นโครงสร้างพื้นฐานช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตการศึกษาสาธารณสุขและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนพร้อมพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการสืบสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่ทุรกันดารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4: ทำขึ้นมาเพื่อหลักๆเลยนี่ก็คือเรื่องของพลังงานทดแทนนะคะที่จะมาใช้ในโครงการเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะเนื่องจากว่าโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะคะแล้วก็อยู่ห่างไกลซึ่งเขาเหล่านั้นไม่มีไฟฟ้าใช้โดยเฉพาะอยู่ในส่วนของพื้นที่ป่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่ตอนนี้ที่ชาวบ้านและก็ประชาชนอยากได้ที่สุดนะคะก็คือเรื่องของไฟฟ้าเพราะถ้าเขามีไฟฟ้าแล้วเนี่ยคือตอนนี้บางอย่างน้ำเขาก็มีแล้วเขาก็เริ่มมีแล้วเราไปทำให้แต่ไฟฟ้าเนี่ยเขาเราลากสายขึ้นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการร่วมมือกับพพ.หรือพลังงานทดแทนเนี่ยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนเนี่ยเราก็จะได้มีในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของการพัฒนาพลังงานทดแทนให้ประชาชนได้มีชีวิต จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่การที่เรามาทำความร่วมมือร่วมกับทางสำนักงานกปร.เนี่ย

0: คือสำนักงานกปร.ก็จะช่วยในการที่จะดูพื้นที่นะคะที่มีความต้องการนะคะที่มีความขาดแคลนจริงๆนะคะที่แล้วก็มีความจำเป็นก่อนก็จะกันกรองพื้นที่มาให้ทางพพ.นะคะแล้วพพ.เองเนี่ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านเรื่องการพัฒนาพลังงานทดแทนอยู่แล้วก็คงจะอาจจะไม่ใช่เรื่องการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียวนะคะก็จะเป็นพลังงานทดแทนที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ด้วยนะคะอาจจะมีพลังงานทดแทนอื่นๆที่จะเข้ามาช่วยในการที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นค่ะ
1: เป็นท้ายช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อนะครับผู้ชม 8-13 กันยายนนี้ฝนตกทั่วไทยนะครับเริ่มต้นจากอีสานก่อนเลยรวมถึงกรุงเทพมหานครก็จะได้รับฝนได้รับในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะมีฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะครับติดตามได้จากคุณณภาครช่างกลในลมฟ้ารักโลกครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับลำฟ้ารักโลกกับดิฉันณภาพรช่างกลค่ะหลังจากนี้ต่อเนื่อง1สัปดาห์บ้านเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นเกิดฝนตกหนักทั่วไทยค่ะแม้ว่าวันนี้นะคะพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักจะครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนแล้วก็ที่สําคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังปานกลางก็เลยทําให้พื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักจะหลักๆอยู่ใน3ภาคค่ะส่วนคลื่นลมมีกําลังปานกลางค่ะคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่ว่าหลังจากนี้ต้องจับตาเลยค่ะ 8-13 กันยายนทั่วไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นเสี่ยงเกิดฝนตกหนักขณะเดียวกันยังมีกลิ่นไอของลมหนาวเข้ามาแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีมวลอากาศเย็นค่ะจะดันให้ร่องมรสุมตัวนี้เลื่อนลงมาพาดผ่านแถบประเทศไทยตอนบนดังนั้นจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดฝนตกหนักทั่วไทยและพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักพื้นที่แรกๆค่ะคือพื้นที่ของภาคอีสานหลังจากนั้นภาคอื่นๆค่ะจะได้รับผลกระทบในระยะเวลาถัดไปอย่างเช่นพื้นที่ของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะพื้นที่เหล่านี้จะได้รับผลกระทบหลังจากที่ภาคอีสานเกิดฝนตกหนักไปแล้วนะคะลมฟ้าเตือนภัยวันนี้ค่ะเลยต้องเตือน24 จังหวัดส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะเสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและพื้นที่ส่วนใหญ่ค่ะที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักก็จะครอบคลุมในพื้นที่ภาคอีสานเกือบทั้งภาคเลยส่วนในช่วงวันที่8ถึงวันที่13ค่ะพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักเริ่มจากกระจายค่ะก็จะเริ่มจากภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะหลังจากนั้น9ถึง13ค่ะทุกภาคจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วยค่ะมากันที่สภาพอากาศรายภาคค่ะวันนี้พื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากที่สุดของประเทศค่ะอยู่ในพื้นที่ของภาคอีสานนะคะภาคอีสานมีฝนมากถึง170ของพื้นที่ค่ะส่วนใหญ่จะตกในพื้นที่เดิมๆค่ะหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญค่ะคุณผู้ชมคะอินโดนีเซียค่ะเกิดวิกฤตปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ค่ะไม่ใช่แค่วิกฤตมลพิษทางอากาศในอินโดนีเซียเท่านั้นนะคะยังส่งผลต่อประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะปัญหาเรื่องของไฟป่าค่ะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีแล้วก็เป็นจุดเดิมๆอีกด้วยค่ะเนื่องจากว่าเขาเคลียร์พื้นที่ทำการเกษตรเพื่อการเพาะปลูกในฤดูกาลใหม่ค่ะและส่วนใหญ่ค่ะจะเกิดขึ้นในพื้นที่สัมปทานอุตสาหกรรมด้วยนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องซูเปอร์เอลนิโญที่หลายประเทศทั่วโลกได้รับผลกระทบค่ะความร้อนแล้วก็ความแล้งทำให้เกิดจุดความร้อนได้ง่ายเกิดการเผาไหม้เกิดการไฟป่าเกิดขึ้นได้ก็เลยทำให้หลายพื้นที่ของอินโดนีเซียได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับพวกซากพืชต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ป่าพลุค่ะมีการทับถมกันอยู่ภายใต้ป่าพลุแม้ว่าจะมีการใช้เฮลิคอปเตอร์ดับไฟที่ป่าพลุแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าใต้ป่าพลุนั้นยังคงมีการปะทุของความร้อนอย่างสม่ำเสมอจึงทำให้เกิดไฟลุกไหม้กลายเป็นจุดความร้อนและล่าสุดเองค่ะอินโดนีเซียก็ต้องเผชิญกับปัญหาพวกกลุ่มควันที่เกิดจากภูเขาไฟที่มีการปะทุมีการระเบิดซ้ำอีกก็เลยทำให้ทุกปัจจัยค่ะมารวมกันมีผลกระทบในอินโดนีเซียและที่สำคัญอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปค่ะไม่ใช่แค่อินโดนีเซียที่ได้รับผลกระทบนะคะประเทศเพื่อนบ้านค่ะได้รับผลกระทบไปด้วยอย่างเช่นในพื้นที่ของมาเลเซียค่ะที่เกาะบอร์เนียวนะคะของอินโดนีเซียค่ะต้องบอกว่าในพื้นที่ดังกล่าวค่ะค่าฝุ่น PM 2.5 สูงถึง500ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเลยแล้วก็ทางมาเลเซียค่ะเขาปิดโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงพื้นที่ได้รับผลกระทบกลุ่มเปราะบางค่ะก็ต้องอยู่ภายในบ้านอีกด้วยและนอกจากนี้ค่ะฟิลิปปินส์เหมือนกันค่ะค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่งสูงขึ้นระดับอันตรายเช่นเดียวกับประเทศไทยค่ะพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 หมอกควันจากอินโดนีเซียเช่นเดียวกันดังนั้นใครอยู่ในพื้นที่ต้องตระหนักให้ดีค่ะฝุ่นละอองหมอกควันมีผลกระทบต่อสุขภาพของเราในระยะยาวได้ดังนั้นสิ่งสำคัญค่ะควรป้องกันตนเองนะคะเมื่อไหร่มีค่าฝุ่น PM 2.5 ที่สูงค่ะควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะและสำหรับวันนี้ลมฟ้ารักโลกรายการเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อโลกของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะอย่าลืมนะคะช่วยกันดูแลโลกใบนี้ด้วยมือของเราสวัสดีค่ะปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ช่วงนี้ขอบคุณผู้บรรยายภาษามืออาจารย์คมคิดสรรสนเกียรตินะครับแล้วเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศกันครับ
2: ดินสิ ียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
3: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
4: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
5: ต้นทุนมันลดจากผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
6: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570

ช่วงนี้ดูสถานการณ์ที่อินโดนีเซียกันหน่อยนะครับสถานการณ์ภูเขาไฟปะทุในอินโดนีเซียยังคงน่าติดตามนะครับโดยเฉพาะสนามบินบางแห่งเนี่ยกลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วหลังจากภูเขาไฟปะทุหนักกระทบการบินแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางกว่า 270,000 คนครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับว่าการปะทุของภูเขาไฟอานักลากาเตาของอินโดนีเซียยังคงปะทุอยู่ต่อเนื่องโดยขณะนี้เองสนามบิน7แห่งยังคงระงับการให้บริการเที่ยวบินแต่ว่าสนามบินอาตุงบุงซูในจังหวัดสุมาตราใต้ได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งสาเหตุของภูเขาไฟปะทุที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้กระทบเที่ยวบินรวมกว่า 2,300 เที่ยวบินสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้โดยสารประมาณ 270,000 คนขณะที่สายการบินหลายแห่งอย่างเช่นสิงคโปร์แอร์ไลน์มาเลเซียแอร์ไลน์แอร์เอเชียและกลุ่ม Lion Air ต่างประกาศยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าและออกจากกรุงจาการ์ตาตลอดทั้งวันเช่นเดียวกันขณะที่เพจ Facebook ของสถานทูตไทยในกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียนะครับได้อัปเดตกรณีภูเขาไฟอานักกลากาเตาปะทุดังนี้นะครับ 1. ท่าอากาศยานนานาชาติซูการโนฮัตตากรุงจาการ์ตาประกาศขยายเวลาปิดชั่วคราวถึง 18:00 น. 2. ท่าอากาศยานได้ประกาศให้บริการรถบัสรับส่งผู้โดยสารจากท่าอากาศยานนานาชาติซูการโนฮัตตาไปยังท่าอากาศยานนานาชาติในจังหวัดใกล้เคียงที่เปิดให้บริการอยู่ได้แก่ยอร์กยาการ์ตาสุราบายา

0: เซมารังซึ่งเดินทางไปประมาณสัก 7-8 ชั่วโมงนะครับทางรถบัสหรือว่ารถไฟจากกรุงจาการ์ตาซึ่งยังให้บริการเที่ยวบินกลับกรุงเทพมหานครผ่านสิงคโปร์หรือว่ากรุงกัวลาลัมเปอร์ได้นะครับ3คือกรณีคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินยกเลิกเดินทางทั้งขาเข้าแล้วก็ออกจากกรุงจาการ์ตาเนี่ยนะครับขอให้ประสานสายการบินหรือว่าบริษัททัวร์อย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการเลื่อนการเดินทางและ4สำหรับคนไทยที่ตกค้างอยู่ที่ท่าอากาศยานอื่นๆในอินโดนีเซียในกรณีที่ยังไม่มีความเร่งด่วนในการเดินทางมายังกรุงจาการ์ตาอาจจะพิจารณาทางเลือกในการเดินทางกลับประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานที่ยังเปิดให้บริการอยู่และ5นะครับติดตามข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการเปิดปิดการให้บริการของท่าอากาศยานนานาชาติสุกาโนฮัตตาได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นตามภาพนะครับ
1: ในขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะแจ้งสิทธิผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศไทยและกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียจากสถานการณ์การปะทุของภูเขาไฟค่ะซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของสนามบินหลายแห่งรวมไปถึงสนามบินนานาชาติสุคาโนฮัตตาซึ่งทำให้เที่ยวบินระหว่างกรุงเทพจาการ์ตาหลายเที่ยวบินช่วงวันที่6วันที่7กันยายนต้องถูกยกเลิกไปนะคะใจความสำคัญคือแม้การยกเลิกเที่ยวบินจะมาจากสาเหตุคือภัยธรรมชาติแต่ว่าสายการบินก็จะต้องดูแลผู้โดยสารตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนสำหรับผู้โดยสารที่เช็คอินเรียบร้อยแล้วและเที่ยวบินถูกยกเลิกในวันที่6กันยายน2569สายการบินต้องให้การดูแลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอาทิจัดหาอาหารและเครื่องดื่มตามความเหมาะสมหรือกรณีที่จำเป็นต้องพักค้างคืนจะต้องมีที่พักรวมถึงเสนอทางเลือกในระหว่างการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือการขอคืนค่าโดยสารเป็นต้นส่วนผู้โดยสารที่ยังไม่ได้เช็คอินหรือมีกำหนดเดินทางภายหลังวันที่6กันยายน2569และได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินสิทธิที่ผู้โดยสารจะได้รับคือทางเลือกค่ะระหว่างการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือไม่ก็ขอรับค่าโดยสารคืนทั้งนี้แนะนำให้ผู้โดยสารที่มีแผนการเดินทางระหว่างประเทศเดินทางจากไทยไปอินโดเดินทางจากอินโดมาไทยในช่วงนี้ต้องติดตามประกาศจากสายการบินอย่างใกล้ชิดนะคะและต้องตรวจสอบเที่ยวบินก่อนที่จะเดินทางค่ะ
0: ไปดูหน่วยกู้ภัยในเนปาลกันหน่อยนะครับยังคงเดินหน้าค้นหาผู้รอดชีวิตจากหลังจากที่พบหญิงวัย64ปีนะครับปรากฏว่ารอดชีวิตปาฏิหาริย์แม้ว่าจะติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังจากโคลนถล่มนานนับ10วันก็ตามครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับว่าในวันนี้เนปาลเองประกอบพิธีไว้ทุกข์ตามประเพณีของฮินดูเป็นวันสุดท้ายนะครับให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วก็ดินโคลนถล่มครั้งรุนแรงในพื้นที่แนวชายแดนติดกับจีนขณะที่รัฐบาลยังคงดำเนินการค้นหาต่อไปหลังจากการค้นหาพบผู้รอดชีวิตราวปาฏิหาริย์ถึง4ครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับล่าสุดเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาที่พบหญิงวัย64ปีรอดชีวิตปาฏิหาริย์อยู่ใต้ซากบ้านหลังหนึ่งที่ถูกกระแสน้ำหรือว่าโคลนเนี่ยพัดพาไปติดอยู่กลางโขดทรายในระหว่างที่เดินสำรวจพื้นที่แล้วก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลา45นาทีครับในการนำตัวเธอออกมาจากซอกเล็กๆในซากบ้านหลังดังกล่าวขณะที่ครอบครัวของเธอเองที่คิดว่าเธอนั้นเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็กำลังจะประกอบพิธีไว้อาลัยให้กับเธอเป็นวันที่11สำหรับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในเนปาล นะครับขณะนี้เองเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,380 คนสูญหายมากกว่า 5,500 คนด้านโฆษกกองทัพเนปาลกล่าวว่าปฏิบัติการกู้ภัยในเนปาลมุ่งเน้นไปที่สถานีไฟฟ้าพลังน้ำในภูมิภาคซึ่งทางการเชื่อว่าอาจจะยังมีผู้รอดชีวิตอยู่ขณะที่เจ้าหน้าที่ของจีนกล่าวนะครับเมื่อวานเนี่ยบอกว่าคนงานได้พบศพเพิ่มอีก12ศพขณะที่การค้นหายังคงดำเนินต่อไปเพื่อค้นหาผู้คนหลายร้อยคนที่ยังคงสูญหายในพื้นที่ฝั่งทิเบตครับ
1: เมื่อวานนี้ที่อินเดียมีเหตุการณ์ตึก5ชั้นถล่มลงมาทับคนที่อยู่ข้างในนะคะล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว7รายในขณะที่กู้ภัยยังคงพยายามค้นหาผู้สูญหายเพิ่มเติมค่ะสำนักข่าว AP รายงานว่าหน่วยกู้ภัยของอินเดียยังคงพยายามค้นหาผู้คนที่ติดค้างอยู่ภายใต้ซากอาคารหลังจากที่เมื่อวานนี้อาคารหอพักชายเก่าแก่หลังหนึ่งที่มีอายุการใช้งานมากกว่า50ปีใกล้กับมหาวิทยาลัยเดลีในกรุงนิวเดลีของอินเดียพังถล่มลงมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตยืนยันแล้ว7คนและคาดว่ามีผู้ติดอยู่ใต้ซากอีกประมาณอย่างน้อยๆ 30-40 คนนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลากหลายหน่วยงานรวมไปถึงสุนัขกู้ภัยเข้าไปช่วยกันค้นหาเก็บกวาดซากปรักหักพังที่เกิดขึ้นซึ่งจนถึงขณะ

0: นี้มีคนที่รอดช่วยเหลือออกมาได้แล้วทั้งหมด11คนทั้งหมดถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลโดยหลายคนที่ช่วยออกมาได้ก็อยู่ในอาการขั้นวิกฤตค่ะเหตุอาคารถล่มนะคะพบว่านอกเหนือจาก5ชั้นที่ถล่มลงมาแล้วอาคารแห่งนี้มีชั้นใต้ดินอยู่อีกชั้นหนึ่งซึ่งในช่วงเวลาที่เกิดการพังถล่มนั้นกำลังอยู่ในช่วงซ่อมแซมชั้นใต้ดินมุขมนตรีของกรุงนิวเดลีสั่งการให้มีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับสั่งอพยพผู้พักอาศัยในอาคารข้างเคียงซึ่งโครงสร้างอาจจะอยู่ในช่วงที่ไม่ปลอดภัยซึ่งถ้าหากตรวจพบว่าเป็นอันตรายก็จะสั่งให้มีการรื้อถอนหลังจากเก็บกวาดซากความเสียหายของอาคารที่พังถล่มแล้วเสร็จด้านตำรวจก็ดำเนินคดีกับเจ้าของอาคารแล้วนะคะและถ้าหากพบว่าเจ้าหน้าที่ของเทศบาลมีส่วนรับผิดชอบต่อความประมาทเลินเล่อที่เกิดขึ้นก็จะต้องถูกดำเนินคดีด้วยเช่นเดียวกัน
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามวงจรกีฬากันครับ
2: พ.ศ. 5ร่วมกับสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาผลิตรายการราชกิจจาไดเจสต์เมื่อกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวราชกิจจาไดเจสต์ชวนรู้ชวนเข้าใจเพื่อไม่ให้คุณพลาดประเด็นสำคัญที่รัฐกำหนดและประชาชนควรรู้สรุปชัดเชื่อถือได้ราชกิจจาไดเจสต์ฉบับย่อยฟังบ่อยเข้าใจรัฐออกอากาศทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 19:55 น. ถึง 20:00 น. ก่อนข่าวพระราชสำนัก

0: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
1: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
2: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน
3: ซูซูกิฟรองซ์เป็น GLX Plus นะครับความคล่องตัวครับแพดเดิลชิปกดซะหน่อยเป็นไงโอ้ขับในเมืองนี่มันเปลี่ยนเลนหน่อยนะช่วงล่างแจ๋วทีม Mitsubishi Rally Art สร้างผลงานสุดยอดคว้าแชมป์ประเภท Overall ในการแข่งขัน Asia Cross Country Rally 2026ที่จัดขึ้นในประเทศไทย
4: ตื่นเช้ามารับแสงแดดกับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินไปช็อปไปค้นหาร้านลับและแหล่งท่องเที่ยวที่พักแสนสบายและหาเมนูเด็ดอาหารพื้นถิ่นและรวบรวมความอร่อยจากเมนูเด็ดของแต่ละสถานที่เต็มอิ่มดื่มด่ำกับร้านคาเฟ่ที่พร้อมเติมพลังก่อนเดินทางเดินทางไปกับเราได้ในอรุณสวัสดิ์ยามเช้าทางช่องททบ.5ทุกวันอังคารเวลาดี 5:00 น. ถึง 5:30 น.

0: ผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
1: อร่อย
0: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: สวัสดีค่ะวงจรกีฬาค่ำวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูฟุตบอลบูนเดสลีก้าเยอรมนีกันก่อนนะคะเป็นเกมที่ฮัมบูร์กบุกไปแพ้นอกบ้านค่ะศึกฟุตบอลบูนเดสลีก้าเยอรมนีนัดที่2ค่ะฮัมบูร์กเสื้อขาวนะคะเปิดบ้านพ่ายใหม่ไป0-5ขาดลอยเลยนะคะโดยทีมเยือนได้ประตูจากเซอร์โรเบเกอร์นาทีที่19ค่ะฟิลิปเอ็มเวเน่นาทีที่41ฟิลิปเทียสนาที48กับ83ค่ะแล้วก็ลานฟอร์ดโคนิกด็อกเฟอร์ยิงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+1นะคะ3แต้มในเกมนี้ส่งผลให้ไมล์เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับที่5ค่ะตามหลังอัลส์บวกจากฝูงที่เตะเท่ากัน2คะแนนส่วนฮัมบูร์กนะคะแพ้2นัดติดต่อกันหล่นไปอยู่ตำแหน่งบวยแล้วค่ะไปดูฟุตบอลอาร์เจนตินาพรีเมียร์ดิวิชั่นในกลุ่ม B นัดที่8กันบ้างคาริโอเพเสื้อขาวคาดแดงค่ะทำสถิติเก็บชัยชนะเป็นเกมที่3ติดต่อกันหลังจากที่เอาชนะอินดิเพนเดนเต้ไป3-1

ทั้ง3ประตูของริเวอร์เพลทค่ะได้จากกอนซาโลมอนติเอลนาทีที่30แล้วก็โทมัสกาวานนะคะเหมา2ประตูค่ะนาที54กับ80ในขณะที่ประตูตีไข่แตกของทีมเยือนได้จากอเล็กซ์อาเซ่ในนาที68นะคะหลังเก็บ3แต้มนัดนี้ก็ทำให้ริเวอร์เพลทค่ะขึ้นมารั้งอันดับที่9มี10คะแนนในส่วนของอินดิเพนเดนเต้มี11คะแนนนะคะอยู่อันดับที่8ค่ะไปดูกอล์ฟ DP World Tour ที่สวิตเซอร์แลนด์กันต่อเลยนะคะกว่าจะได้แชมป์ต้องลุ้นเพลย์ออฟกันถึง4หลุมค่ะกอล์ฟ DP World Tour รายการ Omega European Master ที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันสุดท้ายค่ะพอเครซี่โปรจากอังกฤษผู้นำในรอบที่3เก็บเพิ่มไป2อันเดอร์พาร์68นะคะรวม4วันสกอร์18อันเดอร์พาร์262เท่ากับทริสตันลอเรนซ์แชมป์เก่าจากแอฟริกาใต้ค่ะลอเรนซ์นี่เริ่มจากตามหลังอยู่6สโตรกนะคะกลับมาจบรอบนี้ที่8อันเดอร์พาร์62ทำให้ทั้งคู่จบที่1ร่วมกันก็ต้องมาดวลเพลย์ออฟตัดสินกันที่หลุม18ซึ่งถือว่าสูสีเลยนะคะคุณผู้ชมต้องมาลุ้นกันจนถึงหลุมที่4ค่ะเคซี่นี่พลาดโอกาสคว้าแชมป์แรกในรอบ5ปีนะคะหลังจากที่พลาดเบอร์ดี้ทำได้แค่เซฟพาค่ะขณะที่ลอเรนซ์พัดเบอร์ดี้ระยะ18ฟุตลงไปได้ก็ทำให้ลอเรนซ์เอาชนะไปได้คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันนะคะและเป็นสมัยที่3ในรอบ5ปีด้วยแล้วก็กลายเป็นนักกอล์ฟคนที่7ที่ได้แชมป์รายการนี้3สมัยค่ะในส่วนของโปรไทยนะคะโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัตน์ค่ะจบอันดับที่53ร่วมนะคะสกอร์รวม4วัน4อันดับพา276ค่ะไปดูเทนนิสกันต่อนะคะ Grand Slam US Open ที่สหรัฐหญิงเดี่ยวรอบที่4หรือว่ารอบ16คนค่ะเจสสิก้าเปกูล่ามืออันดับ3ของโลกและของรายการเจ้าถิ่นนะคะเอาชนะโซนาคริสเตียนักเทนนิสจากโรมาเนียมืออันดับ17ของโลกเป็นมือ16ของรายการนี้ค่ะเอาชนะไป2เซตรวดนะคะ6ต่อ3แล้วก็6ต่อ4ค่ะเปกูล่าผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศจะไปพบเอมมานาวาโรนักเทนนิสเจ้าถิ่นนะคะมืออันดับที่27ของโลกเป็นศึกออลอเมริกันค่ะก่อนที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026 IG นาโกย่าจะเปิดฉากในวันที่19กันยายนนี้นะคะเรามีช่วงของลดทูเอเชียนเกมมาฝากกันค่ะประเดิมด้วยความพร้อมของทีมเทควันโดไทยค่ะ

0: เทควันโดหนึ่งในกีฬาความหวังของไทยในศึกเอเชียนเกมไอจีนาโกย่าครั้งนี้นะคะจอมเตะไทยได้โควต้า10คนชิง11เหรียญทองค่ะแบ่งเป็นประเภทต่อสู้ชาย4คนหญิง4คนและภูมิเซ่2คนโดยประเภทต่อสู้นะคะจัดแข่งน้อยกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากเจ้าภาพญี่ปุ่นลดจำนวนรุ่นให้เท่ากับโอลิมปิกเกมส์พร้อมทั้งเปลี่ยนกฎกติกาไม่มีการชาเลนจ์อีกด้วยโดยจอมเตะไทยพร้อมสู้ศึกครั้งนี้นะคะฟิตเต็มร้อยหลังมีการเก็บตัวฝึกซ้อมและลงแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องแต่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของอาการบาดเจ็บซึ่งนายใหญ่ของสมาคมกีฬาเทควันโดนายพิมลศรีวิกรยอมรับนะคะว่าศึกเอเชียนเกมครั้งนี้มีเรื่องหนักใจหลายเรื่องทำให้ตั้งเป้าเบื้องต้นไว้ที่1เหรียญทองค่ะ
1: ซึ่งเราก็เสียเปรียบเพราะว่าก็แปลว่าพอเป็น4รุ่นก็คือว่ามันก็มีความห่างของแต่ละรุ่นเช่นว่าหยูบัลลังก์ที่เคยได้เหรียญทองในเอเชียนเกมเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเขาเล่นในเวท63กิโลนะ63กิโลพอครั้งนี้เขาบอกว่า63กิโลไม่มีแล้วเขามี68มี59แล้วก็ไป68เลยทีนี้หยูจะลงมาเล่น59กิโลมันก็ไม่ไหวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าน้ำหนักจริงเขาอาจจะ65นะเขาก็ลดลงมาเล่นที่63แต่จะบอกว่า65 66กิโลจะมาเล่นที่59เลยรีดน้ำหนักลงมาเนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเขาก็ต้องเล่นน้ำหนักเล่นในน้ำหนัก68ซึ่งก็จะเจอคนที่ตัวสูงกว่าที่เขาเล่น70แต่เขาจะลดลงมาเล่น68นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้กำชับกับเชไว้แล้วแหละนะฮะว่าคุณก็ต้องตระหนักในเรื่องนี้แล้วก็ต้องวางแผนคือแน่นอนครับเราเบากว่าเราเตี้ยกว่าบ้างไม่ได้มากนะคืออยู่สูง192อ่ะนะฮะแม้แต่เทียบกับรุ่น68ก็ไม่ได้ว่าเตี้ยนะครับแต่อาจจะเตี้ยกว่าเล็กน้อยนะฮะก็ใช่ว่าเราจะสู้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องพยายามเต็มที่ครับแล้วก็โอกาสเราก็มีที่เราจะสร้างผลงาน
0: โดยที่ผ่านมาความหวังของทีมจอมเตะไทยนะคะอยู่ที่เทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันที่ได้อำลาทีมชาติไปแล้วทำให้ความหวังครั้งนี้ตกไปอยู่ที่ตัวเต็งอย่างอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงที่เคยฝากผลงานด้วยเหรียญทองในรุ่น63กิโลกรัมในเอเชียนเกมครั้งที่แล้วแต่หนนี้อยู่ต้องขยับขึ้นมาแข่งในรุ่น68กิโลกรัมซึ่งอาจเสียเปรียบด้านรูปร่างน้ำหนักรวมถึงพละกำลังแต่เจ้าตัวยืนยันไม่กังวลและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญกลับมาฝากคนไทยให้ได้ค่ะ
2: ตัวอยู่เองไม่กดดันตัวเองครับเพราะว่ากดดันก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อตัวอยู่เองครับยังไงอยู่ก็ต้องเก็บตัวให้ดีที่สุดในกีฬาประเทศอื่นก็คอยแก้เกมอยู่ครับอยู่ก็เล่นเหมือนเดิมไม่ได้เพราะก่อนหน้านี้ก็แพ้มาตกรอบมาครับซึ่งตอนนี้ก็พยายามอะไรที่ทำได้ดีก็พยายามพัฒนาตัวเองครับแต่ที่ตัวเองเป็นข้อเสียก็พยายามแบบไม่ให้เป็นข้อเสียในอนาคตอีกพัฒนาตัวเองตลอด
0: โดยหลังจากนี้นะคะทัพจอมเตะไทยจะไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้นักกีฬามีสมาธิให้ได้มากที่สุดจากนั้นจะไปเก็บตัวต่อที่ประเทศญี่ปุ่นวันที่21ถึง27กันยายนนี้ก่อนเดินทางเข้าหมู่บ้านนักกีฬาพร้อมลงแข่งขันวันที่1ถึง3ตุลาคมค่ะ

0: พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดชลบุรีนะคะไปดูการแข่งขันยิงปืนสั้นรณยุทธ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569กันค่ะการแข่งขันกีฬายิงปืนสั้นรณยุทธ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569นะคะมีนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย213คนจาก8ประเทศค่ะเป็นการแข่งขันปืนสั้น7ดิวิชั่นด้วยกันโดยแฮนด์กันดิวิชั่นโอเพ่นประเภทชายเดี่ยวและประเภทหญิงเดี่ยวนะคะชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งแชมป์เก่าวีรวิทย์จารุเกียรติพงษาเจ้าของเหรียญทอง4เกมครั้งที่33ยังคงรักษามาตรฐานแล้วก็ฝีมือนะคะยิงเข้าเป้าได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์พร้อมครองถ้วยพระราชทานอีกสมัยค่ะในขณะที่มินตราปราโมทแชมป์เก่าปี2567คว้าแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวนะคะสำหรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีพิรณัตตันไพร้อค่ะคว้าแชมป์ชายเดี่ยวและปฐมาพรเชี่ยวชัยวัฒนากุลคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวในขณะที่ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาแชมป์เป็นของจรัสโพรสศรีนัทนันนะคะส่วนพระธิดามาแก้วคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวไปได้ค่ะในส่วนของแฮนด์กันดิวิชั่นคลาสสิกนะคะสดิษกรชมฤทธิ์คว้าแชมป์ชายเดี่ยวส่วนนันดลินเหลืองประเสริฐคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวค่ะในขณะที่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิระโลตมังกูลสิริวิบูลยะราชกุมารเป็นธีรพงษ์ทิมอินคว้าแชมป์ชายเดี่ยวค่ะและปัทมาพรเชี่ยวชัยวัฒนากุลคว้าแชมป์โปรดักชั่นออฟติกดิวิชั่นค่ะ
1: ทั้ง3สมาคมแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมกีฬายิงปืนสมาคมกีฬายิงปืนเป้าบินสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยก็ได้ประสานงานกับหน่วยงานราชการนะครับตามคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะหามาตรการเพื่อที่จะได้นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติซึ่งวันนี้เราก็ได้ปฏิบัติมาแล้ว2การแข่งขันนะครับใบอนุญาตเลขที่เท่าไหร่แล้วก็ส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเช่นการกีฬาประเทศไทยนะครับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สภาจัดเตรียมภาพตรงนี้เนี่ยเราก็ส่งไปหน่วยงานนะครับแล้วก็เขาก็จะเอาไปเข้าระบบนะครับเพื่อที่จะเป็นมาตรการในการตรวจสอบนะในการที่จะเฝ้าระวัง
0: ส่วนกีฬาพาเดลนะคะเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่จะไปแข่งขันในเอเชียนเกมนะคะก็วันนี้ค่ะสมาคมกีฬาพาเดลไทยภายหลังจากที่ได้รับการรับรองให้เป็นชนิดกีฬาอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วโดยที่คุณสุภลักษณ์สีชัยโรจน์นะคะนายกสมาคมกีฬาพาเดลก็ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาพาเดลเส้นทางการเตรียมความพร้อมนะคะรวมไปถึงเป้าหมายในการร่วมผลักดันนักกีฬาไทยสู่เวทีระดับนานาชาติในอนาคตนอกจากนี้ค่ะทางสมาคมเองยังได้เปิดตัวนักกีฬาพาเดลทีมชาย2คนทีมหญิง2คนนะคะประกอบด้วยอันโนบราเวอร์ค่ะจับคู่กับสเตฟาโนมอสโชล่าและดาเลสีรุ่งเรืองจับคู่กับนาตาลีนาคประเสริฐนะคะนักกีฬาทั้ง4คนนี้จะเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพาเดลสะสมคะแนนโลกรายการ FIP World Ranking Bronze and Silver Phuket Bangkok 2026ในช่วงเดือนกันยายนนี้รวมไปถึงการลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะปิดท้ายที่สปอร์ตซีวันนี้นะคะไปดูลีลาการเล่นเซิร์ฟของแชมป์ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะคะในการแข่งขัน World Surf League ที่ประเทศฟิจิค่ะ

0: วงจรกีฬาหมดเวลาแล้วเชิญกลับที่คุณนัทคุณแตงกวานะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ค่ะและอีกสักครู่ติดตามรับชมรายการ VR Soldier ช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าวสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นได้ก็ด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติข้าพเจ้าจึงยินดีมากที่ได้เห็นความพร้อมเพรียงของทหารตำรวจในวันนี้ทั้งยังได้แสดงความจงรักภักดีและเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และวันกองทัพไทย18มกราคม2563ที่ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศรสระบุรี
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ VR Soldier รายการที่จะเกาะติดทุกปฏิบัติการด้านความมั่นคงครอบคลุมในทุกภารกิจของสุภาพบุรุษนักรบไทยที่ทำเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนค่ะรับต้นข่าวแรกค่ะไปติดตามภารกิจของรองผู้บัญชาการทหารบกนะคะได้ไปมอบเงินรางวัลให้แก่บุตรกำลังพลของกองทัพบกค่ะที่เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปี2569ค่ะกองทัพบกจัดพิธีมอบเงินรางวัลให้แก่บุตรข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการในสังกัดกองทัพบกที่สอบเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปี2569โดยมีพลเอกชิชนุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีภายในงานมีผู้ปกครองของนักเรียนเตรียมทหารและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงกันสำหรับปี2569มีบุตรของกำลังพลกองทัพบกที่สามารถสอบเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารได้จำนวน62นายประกอบไปด้วยนักเรียนใน151นายนักเรียนในเรืออากาศ4นายนักเรียนในเรือ2นายและก็นักเรียนในร้อยตำรวจ5นายทางนี้รองผู้บัญชาการทหารบกได้แสดงความชื่นชมและยินดีแก่ผู้ปกครองของน้องๆนักเรียนเตรียมทหารที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีจนสามารถคัดเลือกจนผ่านเข้าการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารได้ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของตนเองและครอบครัวและยัง

ระดับประถมศึกษาจำนวน155ทุนและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน64ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.จำนวน50ทุนและระดับปริญญาตรีและปวส.จำนวน59ทุนรวมทุนทั้ง5ระดับเป็นเงินทั้งสิ้น 555,600 บาททั้งนี้ผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่38และประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขามณฑลฐานบกที่38ได้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนพร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุตรของกำลังพลตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมเพื่อเป็นอนาคตที่สำคัญของครอบครัวและประเทศชาติต่อไปขณะที่แม่ทัพภาคที่3ค่ะเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเชื่อมความสัมพันธ์กองทัพประชาชนลาวและประสานความร่วมมือสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยลาวค่ะพลโทวรเทพบุญญาแม่ทัพภาคที่3ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3พร้อมด้วยหน่วยงานความมั่นคงฝ่ายไทยเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยได้เข้าเยี่ยมคำนับกับพลตรีวันทองบุตตวงศ์รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวและหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดนปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาด้านยาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสินค้าหนีภาษีและการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆตามแนวชายแดนรวมถึงมิจฉาชีพหรือว่าสแกมเมอร์เพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของทั้ง2ประเทศอีกทั้งยังเป็นการพบปะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำหน่วยทหารและชุดประสานงานของทั้งสองประเทศให้มีความคุ้นเคยแน่นแฟนกันมากยิ่งขึ้นสามารถประสานงานกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทันเวลาตลอดห้วงการพบปะพลตรีวันทองบุตรวงศ์รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวได้การต้อนรับอย่างสมเกียรติและได้กล่าวชื่นชมถึงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการสกัดกั้นการลักลอบการกระทำสิ่งผิดกฎหมายต่างๆตามแนวชายแดนไทยลาวที่มีพื้นที่ติดกับภาคเหนือของไทยและตลอดแนวลำแม่น้ำโขงอีกด้วยกองทัพบกค่ะโดยกรมข่าวฐานบกร่วมกับกองกำลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมนะคะเรื่องของการแลกเปลี่ยนการข่าวกรองประจำปีงบประมาณ2569ค่ะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและก็กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศค่ะพลโทธีรนันท์นันทว่างเจ้ากรมข่าวฐานบกให้การต้อนรับคณะจากกองกำลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่นนำโดยพันเอกทากาฮิโร่คิริทานิหัวหน้าแผนกข่าวกรองต่างประเทศกองข่าวกรองกรมระบบบัญชาการควบคุมการสื่อสารคอมพิวเตอร์และการข่าวสำนักงานเสนาธิการกองกำลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่นเพื่อที่จะเข้าร่วมการหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติกองพันข่าวกรองทางทหารและโรงเรียนข่าวฐานบกโดยมีผู้แทนกองทัพบกไทยร่วมบรรยายสรุปแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการพัฒนากำลังพลและการศึกษาการข่าวกิจกรรมครั้งนี้นะคะสะท้อนถึงมิตรภาพความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพบกไทยกับกองกำลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่นซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือด้านความมั่นคงให้ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นต่อไปค่ะขณะที่กองพลพัฒนาที่3ค่ะเปิดการฝึกกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพลพัฒนาที่3ประจำปี2569ค่ะพลตรีสมใจคิดเกื้อการุณผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่3เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ2569และการตรวจความพร้อมกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพลพัฒนาที่3บริเวณลานพื้นแข็งส่วนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อยกระดับความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติทุกรูปแบบการจัดการฝึกกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569ได้ทำการทดสอบการเตรียมความพร้อมและการฝึกบูรณาการจัดการภัยฝึกการช่วยเหลือสถานการณ์วาตภัยอัคคีภัยและดินโคลนถล่มและสถานการณ์อุทกภัยเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์แก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์จริงอีกทั้งยังเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของยุทโธปกรณ์เครื่องมือและการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยมีความเป็นระบบรวดเร็วและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดอันจะช่วยลดความสูญเสียและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที

กองทัพบกค่ะรับนโยบายกระทรวงกลาโหมเปิดรับสมัครพลทหารอาสาปี2570นะคะจำนวน 18,784 อัตราสมัครใจรับราชการ4ปีสามารถที่จะเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศพร้อมสิทธิประโยชน์และโอกาสต่อยอดสู่ทหารอาชีพค่ะกองทัพบกนะคะขอเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปีบริบูรณ์สมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี 2570 จำนวน 18,784 อัตราซึ่งเป็นการคัดสรรกำลังพลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกรูปแบบใหม่ทดแทนโครงการพลทหารออนไลน์ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมโดยผู้สมัครสามารถเลือกผลัดแล้วก็เลือกหน่วยทหารที่ต้องการปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศรวม221หน่วยพลทหารอาสาคือทหารกองประจำการค่ะที่สมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา4ปีและจะได้รับเรื่องของสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโครงการคือได้รับทั้งเงินเดือนเริ่มต้นนะคะเดือนละ 12,090 บาทและค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทสำหรับเป็นค่าอาหารหรือว่าค่าประกอบเลี้ยงนอกจากนี้ค่ะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลทหารอาสาตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ฐานบกรวมทั้งการได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพบกซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางรายได้แล้วก็เปิดโอกาสต่อยอดในเส้นทางฐานอาชีพให้กับผู้สมัครใจเป็นพลฐานอาสาควบคู่กับการได้รับโอกาสอื่นๆสำหรับการรับสมัครเปิดโอกาสให้ชายไทยค่ะอายุตั้งแต่18-20ปีบริบูรณ์ก็คือเกิดในปี2550ถึง2552แล้วก็อายุ22-26ปีบริบูรณ์เกิดในปี2544ถึง2548ที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการรวมถึงฐานกองหนุนที่อายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ค่ะสามารถที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.rcm.rta.mi.th หรือว่าสมัครด้วยตนเองง่ายๆค่ะที่หน่วยทหารสังกัดอำเภอหรือว่าสำนักงานศาสดีจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้ถึง24มกราคมปี2570ค่ะส่วนทหารแทนคุณแผ่นดินวันนี้นะคะไปเริ่มกันที่กรมฐานราบที่19ค่ะทหารของหน่วยนี้เขาไปช่วยปฐมพยาบาลนะคะผู้ประสบอุบัติเหตุจักรยานยนต์ชนรถยนต์ค่ะก่อนนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยค่ะขณะที่จ่าสิบเอกปกรณ์วงอัยรากำลังพลสังกัดกรมฐานราบที่29กองพลฐานราบที่9ค่ะกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณศาลสมเด็จกรมพระราชวังบวรตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตภาพกล้องวงจรปิดนะคะจะสังเกตมีรถยนต์ค่ะชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข3199จึงได้วิทยุเรียก10เอกวรากรหอมชื่อแล้วก็10เอกจำนงบุตรดีจันทร์ค่ะให้นำกำลังพลให้รีบมาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก็ไปพบนักเรียนชายค่ะนอนได้รับบาดเจ็บอยู่บริเวณริมถนนจึงได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะหลังจากนั้นได้นำตัวผู้บาดเจ็บขึ้นรถพยาบาลของหน่วยแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลค่ายสุรศรีเพื่อเข้ารับการรักษาจากการสอบถามเนี่ยทราบว่าน้องนักเรียนชายคนดังกล่าวที่รับบาดเจ็บนะคะได้ซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของพี่ชายค่ะแล้วก็เดินทางไปโรงเรียนในระหว่างทางเนี่ยพบรถยนต์ขับออกมาจากซอยแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเบรกไม่ทันนะคะจึงได้พุ่งชนรถยนต์คันดังกล่าวสำหรับการช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ค่ะแน่นอนแสดงให้เห็นถึงความเสียสละความมีจิตสาธารณะและก็ความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนนะคะโดยพี่ทหารที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยเข้าไปช่วยอย่างทันท่วงทีนะคะไม่ได้รอเวลาแต่อย่างใดทำให้ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็สร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทางนี้เองกองทัพบกค่ะยังคงยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในทุกมิติแล้วก็พร้อมให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์ด้วยความห่วงใยและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมุ่งมั่นมาโดยตลอดค่ะขณะที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36นะคะใช้เรือปฏิบัติการไปเร่งช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในช่วงกลางคืนค่ะส่งต่อโรงพยาบาลอย่างทันท่วงทีค่ะกองกำลังนเรศวรนะคะโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36กองร้อยทหารพรานที่3608ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ค่ะร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สามแลบพร้อมเรือปฏิ

บัติการของหน่วยจำนวนหนึ่งลำเดินทางจากท่าเรือแม่สามแลบไปยังบ้านศพเมยอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินชายอายุ68ปีคือมีอาการหน้ามืดนะคะเป็นลมแล้วก็ปวดเอวเป็นระยะแน่นหน้าอกแล้วก็หายใจไม่สะดวกเจ้าหน้าที่จึงเร่งให้การช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยรายดังกล่าวเนี่ยมาทางเรือค่ะเพื่อจะส่งไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สามแลบก่อนที่จะส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนภารกิจครั้งนี้ค่ะสะท้อนถึงความพร้อมของฐานพรานที่36ที่พร้อมเคียงข้างประชาชนและเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินอย่างรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในทุกสถานการณ์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีสกู๊ปพิเศษนะคะติดตามการปฏิบัติงานของ Sky Doctor ที่เราได้นำเสนอผ่านข่าวมากมายค่ะเป็นภารกิจพิชิตเหนือผืนฟ้ากองทัพภาคที่4วันนี้เสนอตอนปีกแห่งความหวังค่ะ

เหนือผืนฟ้าอันกว้างใหญ่ของภาคใต้ดินแดนที่เต็มไปด้วยภูเขาป่าไม้หมู่เกาะน้อยใหญ่แม้การคมนาคมและระบบสาธารณสุขจะมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่การเดินทางเข้าถึงเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะในเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยวิกฤตเวลาไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขแต่หมายถึงโอกาสในการมีชีวิตรอดเพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจึงเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจชุดแพทย์ทางอากาศกองทัพภาคที่4หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อสกายด็อกเตอร์ภารกิจชุดแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศเป็นการบูรณาการระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และนักบินเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีในพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงยากวันนี้จะพาทุกท่านไปร่วมค้นหาเบื้องหลังของภารกิจแห่งความหวังจุดเริ่มต้นก่อนที่เฮลิคอปเตอร์จะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าค่ะของประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศหลากหลายทั้งภูเขาเกาะและพื้นที่ห่างไกลจากสถานพยาบาลขนาดใหญ่ในหลายสถานการณ์โดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตทุกนาทีที่ผ่านไปอาจหมายถึงโอกาสในการรอดชีวิตที่ลดลงด้วยเหตุนี้กองทัพภาคที่4โดยโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธและศูนย์การแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงยากภารกิจสำคัญของสกายด็อกเตอร์คือการลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตจากโรงพยาบาลต้นทางไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุรุนแรงผู้ป่วยโรคหัวใจผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องการการดูแลเฉพาะทางแต่ภารกิจของสกายด็อกเตอร์ไม่ได้มีเพียงการช่วยเหลือผู้ป่วยเท่านั้นทีมแพทย์ทางอากาศยังเป็นกำลังสำคัญในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินต่างๆทุกภารกิจที่เกิดขึ้นล้วนเป็นการบูรณาการกำลังระหว่างนักบินแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเปลี่ยนระยะทางที่ห่างไกลให้กลายเป็นความหวังและเปลี่ยนทุกวินาทีที่มีค่าให้กลายเป็นโอกาสของการมีชีวิตรอดและเพื่อให้เราได้เข้าใจถึงจุดเริ่มต้นของภารกิจที่สำคัญนี้มากยิ่งขึ้นจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่อยู่เบื้องหลังภารกิจช่วยชีวิตเหนือผืนฟ้าแห่งนี้

0: ริ่มต้นจากแนวคิดในการช่วยผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารที่รถพยาบาลปกติไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับหรือเข้าถึงล่าช้าเราก็เลยประสานกับว่ากองทัพบกเนี่ยจะมีตัวอากาศยานที่ใช้ในการลำเลียงผู้ป่วยอยู่แล้วนะครับก็เลยมีการประสานการทำงานกันระหว่างกองทัพบกนะครับแล้วก็ทีมแพทย์สถาบันฉุกเฉินแห่งชาติและกองกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะเริ่มต้นโครงการนี้ในการที่จะนำผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตในพื้นที่ห่างไกลในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อไปส่งต่อยังโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถสูงขึ้นในการที่จะรักษาผู้ป่วยให้หายปลอดภัยและก็รอดชีวิตได้ในที่สุดครับก็ความรับผิดชอบหลักเลยนะครับก็คือภารกิจในการลำเลียงผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตจากจุดเกิดเหตุนะครับไม่ว่าจะบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยทางด้านของอายุรกรรมเช่นเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองอุดตันเส้นเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลันเราก็จะไปรับผู้ป่วยณจุดเกิดเหตุหรือจุดต้นทางนะครับแล้วก็การดูแลผู้ป่วยบนอากาศยานนะครับเพื่อที่จะให้ไปถึงโรงพยาบาลปลายทางได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ส่งต่อโรงพยาบาลปลายทางอาจจะมีรถพยาบาลของโรงพยาบาลปลายทางมารับนะครับอันนี้ก็คือภารกิจที่ปฏิบัติอยู่ปัจจุบันนี้ก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับที่อาจจะมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยกระทันหันโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นเกาะแก่งนะครับหรือในพื้นที่ที่มีเทือกเขาที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้เขาก็ต้องตระหนักว่าเวลาเขาเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยเขาสามารถที่จะติดต่อผ่านหมายเลข1669ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก็จะเป็นคนประสานงานในการที่จะส่งต่อผู้ป่วยเหล่านี้ไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพได้ครับ
1: ครับสำหรับความพร้อมนะครับหลักๆคือเราต้องชัวร์ 100% ครับก่อนยกตัวทำการวิ่งขึ้นเราจะไล่ตรวจตามเช็คลิสต์อย่างละเอียดครับตั้งแต่ระบบเครื่องยนต์ระบบเชื้อเพลิงระบบไฟไปจนถึงอุปกรณ์นำร่องและโครงสร้างภายนอกครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือการบรีฟร่วมกับทีมแพทย์และช่างประจำอากาศยานของเราครับดูทั้งสภาพอากาศเส้นทางบินจุดที่จะส่งลงและรับขึ้นผู้ป่วยครับเพราะหน้างานของสกายด็อกเตอร์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับครับในเรื่องความพร้อมก่อนขึ้นบินนะครับปกติจะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีครับเรืออาจจะมากกว่านั้นถ้าภารกิจมีความซับซ้อนและถ้าถามว่าขั้นตอนไหนสำคัญที่สุดจริงๆมันสำคัญทุกขั้นตอนครับแต่หัวใจหลักคือความปลอดภัยเพราะในใจเราคิดเสมอว่าทุกชีวิตที่อยู่บนเครื่องทั้งผู้ป่วยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานทุกนายทุกคนต้องปลอดภัยครับ
2: การที่เราได้รับภารกิจนะครับในการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยานนะครับเบื้องต้นเราได้รับการประสานมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องสอบถามข้อมูลนะครับเบื้องต้นนะครับว่าเป็นผู้ป่วยนะครับเพศชายเพศหญิงนะครับอายุเท่าไหร่นะครับอาการที่เขามาโรงพยาบาลด้วยอาการอะไรนะครับเช่นอาการอ่อนแรงแขนและขาขวาหรือเจ็บแน่นหน้าอกนะครับหรือมีภาวะได้รับอุบัติเหตุต่างๆนะครับอาจจะอุบัติเหตุทางศีรษะนะครับแล้วเบื้องต้นที่โรงพยาบาลต้นทางนะครับวินิจฉัยว่าเป็นอะไรนะครับและมีเหตุผลนะครับหรือว่าข้อบ่งชี้ต่างๆที่จะต้องลำเลียงทางลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ลำเลียงไปส่งที่โรงพยาบาลปลายทางที่ไหนนะครับประสานทีมนักบินทางอากาศยานนะครับว่าวันนี้เราปกติแล้วเราจะมีการจัดเวรเรื่องของการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศนะครับไว้ทุกๆวันนะครับเพื่อตอบสนองต่อภารกิจนะครับรวมถึงแจ้งภารกิจให้นักบินได้ทราบเราจะได้รู้ว่าวันนี้เราได้รับอากาศยานเป็นฮอแบบชนิดใดนะครับเพราะว่าฮอแต่ละประเภทมีทางเข้าการจัดวางผู้ป่วยไม่เหมือนกันในแต่ละประเภทนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วเราก็จะ activate ทีมนะครับ Sky Doctor นะครับเพื่ ลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศครับผมทุกวันนะครับเราจะมีการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆนะครับทางการแพทย์นะครับโดยจะมีทีมพยาบาลกับผู้ช่วยพยาบาลนะครับในเช็คทุกๆเช้านะครับเพื่อเตรียมความพร้อมให้อุปกรณ์พร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงครับผู้ป่วยขึ้นอากาศยานนะครับ1นะครับพื้นที่ค่อนข้างคับแคบนะครับในการที่เราจะเตรียมผู้ป่วยนะครับเราก็ต้องเตรียมก่อนบินนะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับระหว่างลำเลียงทางอากาศนะครับเราก็จะมีการประเมิน สัญญาณชีพจรต่างๆความรู้สึกตัวต่างๆประเมินอาการซ้ําของผู้ป่วยระหว่างทางนะครับแน่นอนครับว่ามีความแตกต่างอยู่แล้วระหว่างภาคพื้นกับบนอากาศยานนะครับบนอากาศยานนะครับ1ระยะความสูงที่สูงจากพื้น2การสั่นสะเทือนของเครื่องบิน3เรื่องของเสียงที่ดังนะครับใบพัดเฮลิคอปเตอร์ต่างๆ4เรื่องของการที่วิงเวียนศีรษะแล้วเมาเครื่องบินได้นะครับ

0: 5เรื่องของการที่เราต้องติดตามสัญญาณชีพจรระยะเป็นระยะแล้วก็มีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆหากมีการสัญญาณชีพจรเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีภาวะฉุกเฉินที่เราต้องการแก้ไขเราต้องรีบในการเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับที่ผ่านมานะครับเหตุการณ์เรื่องของอุทกภัยนะครับแน่นอนว่ามีผู้ป่วยจำนวนหลากหลายนะครับแล้วก็มีความเร่งด่วนที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าแบ่งง่ายๆก็จะมีผู้ป่วยสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะครับในการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศนะครับปกติแล้วในการจัดพื้นที่อากาศยานครับเราจะคนไข้ก็จะเป็นนอน1นั่ง1นะครับแล้วก็มีทีมนักบิน4แล้วทีมแพทย์2นะครับในการลำเลียงผู้ป่วยเราก็จะเลือกเคสที่สำคัญอย่างเร่งด่วนเช่นเคสที่ต้องได้รับการช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วนนะครับมีภาวะช็อกมีภาวะหัวใจขาดเลือดนะครับหรือว่าต้องการได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนนะครับเราก็เรียงตามลำดับความเร่งด่วนนะครับแล้วก็ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือว่าผู้บัญชาการเหตุการณ์ณตอนนั้น
1: กว่าจะเป็นภารกิจช่วยชีวิตจะต้องมีการอาศัยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมทั้งการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องการฝึกฝนรวมถึงการตรวจสอบอุปกรณ์และการทำงานร่วมกันเป็นทีมของทุกฝ่ายเมื่อเหตุสัญญาณแจ้งเตือนฉุกเฉินดังขึ้นการเตรียมความพร้อมทั้งหมดจะต้องถูกนำมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจจริงในตอนหน้าเราจะนำทุกท่านไปติดตามการปฏิบัติงานของชุดแพทย์ทางอากาศกองทัพภาคที่4กับสารคดี Sky Doctorภารกิจชีวิตเหนือพื้นฟ้าตอนทุกนาทีที่มีความหมายต่อชีวิตค่ะ

หมดเวลาของรายการ VR Sawyer แล้วนะคะช่วงต่อไปติดตามชมรายการราชกิจจาไดเจสต์ฉบับย่อยฟังบ่อยเข้าใจรัฐค่ะและข่าวในพระราชสำนักช่วงนี้ดิฉันชลิรสสมบูรณ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รายการแทนคุณแผ่นดินเรื่องเล่าจากดำรงพุทธาลผมก็จะพยายามนำเสนอเรื่องราวสาระที่ได้ประโยชน์กับคุณผู้ฟังเราจะพบกันทุกวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งครับที่นี่ช่อง5
1: ราชกิจจาไดเจสต์ฉบับย่อยฟังบ่อยเข้าใจรัฐสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยเลื่อนเจอโฆษณาแปลกๆบนโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok หรือ YouTube ไหมคะต่อไปนี้แพลตฟอร์มเหล่านี้จะต้องให้ผู้ลงโฆษณายืนยันตัวตนก่อนเผยแพร่เพื่อปกป้องผู้บริโภคอย่างเราค่ะเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคจึงได้มีประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ฉบับที่2ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเล่ม143ตอนพิเศษ111งเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันนับแต่วันประกาศซึ่งจะดีเดย์เริ่มบังคับใช้จริงในวันที่2พฤศจิกายน2569นี้ค่ะสำหรับใจความสำคัญของประกาศฉบับนี้ก็คือหากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆได้รับค่าโฆษณาไม่ว่าจะจากใครก็ตามต้องจัดให้มีการพิสูจน์ตัวตนผู้ลงโฆษณาก่อนเสมอโดยทำได้2วิธีคือ 1. ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนโดยเทียบใบหน้าของผู้ทำการโฆษณากับบัตรที่ออกโดยรัฐหรือ 2. พิสูจน์ตัวตนโดยใช้ระบบยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ได้มาตรฐานค่ะและเมื่อผ่านขั้นตอนการยืนยันตัวตนแล้วแพลตฟอร์มยังต้องเก็บข้อมูลสำคัญของผู้ลงโฆษณาทั้งชื่อหลักฐานแสดงตนและข้อมูลติดต่อโดยต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า90วันหลังสิ้นสุดการโฆษณารวมถึงหากมีบุคคลอื่นเป็นผู้จ่ายค่าโฆษณาแทนก็ต้องจัดเก็บข้อมูลของผู้จ่ายเงินรายนั้นไว้ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งการจัดเก็บข้อมูลที่รัดกุมแบบนี้จะช่วยปิดช่องโหว่การสร้างโปรไฟล์ปลอมมาหลอกลวงและช่วยให้เจ้าหน้าที่

มีเบาะแสในการตามรอยผู้กระทำผิดได้ชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเรามั่นใจได้มากขึ้นนะคะว่าโฆษณาที่เห็นมีตัวตนอยู่จริงสามารถตรวจสอบได้และช่วยลดความเสี่ยงจากโฆษณาปลอมรวมถึงโฆษณาจากมิจฉาชีพที่อาจหลอกลวงได้อย่างแน่นอนค่ะนอกจากเรื่องโฆษณาแล้วตอนหน้าเราจะพาไปเจาะลึกอีกหนึ่งบริการออนไลน์ที่ใกล้ตัวนั่นก็คือแนวทางเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลหรือเทเลฟาร์มาซีติดตามได้ในราชกิจจาไดเจสต์ตอนต่อไปค่ะย่อยประกาศรัฐให้คุณรู้โดยททบ.5และ 4GPO

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปีวันที่7กันยายน2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ217ปีณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดประจำรัชกาลเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งสมาชิกราชสกุลและราชินิกุลจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงครองราชเป็นเวลา27ปีนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกของชาติทรงชำระและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ถูกต้องและเป็นธรรมและได้ประทับดวงตราพระราชสีพระคชสีและบวกแก้วไว้ทุกฉบับจึงเรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงหรือประมวลกฎหมายรัชกาลที่1นับเป็นกฎหมายฉบับแรกของกรุงรัตนโกสินทร์และยังเป็นกฎหมายที่สะท้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชาตินอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อฟื้นพระราชพิธีสำคัญเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาอาทิพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระราชพิธีพืชมงคลที่ทรงสืบสานรักษาและปฏิบัติตามแบบแผนราชประเพณีมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาวันนี้เวลา 16:08 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธประทีปปวโรไทยพระประธานพระวิหารแล้วทรงถวายพุ่มเทียนหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราช19พระองค์จากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลประสงค์พระสงฆ์ให้ศีลแก่คารวาสเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วโปรดให้คณะศิษยานุศิษย์ถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาแล้วทรงกรวดน้ำอุทิศถวายพระกุศลแด่อดีตสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์สำหรับการบำเพ็ญพระกุศลครั้งนี้สะท้อนถึงพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมอันลึกซึ้งของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่ทรงน้อมนำและน้อมรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์พระองค์ที่18ด้วยทรงเป็นพระอุปัชฌายะของพระองค์ตลอดจนอดีตสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ผู้ทรงทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาและปกครองคณะสงฆ์ไทยให้เจริญมั่นคงสืบมาพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
วันนี้เวลา7 นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพโดยการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมายาวนานและบทสวดที่ใช้นอกจากเป็นการสวดเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนแล้วยังเป็นคติสอนใจผู้ที่ยังมีชีวิตเวลา11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตาราม4 รูปวัดบวรนิเวศวิหาร4 รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา7 นาฬิกาถึง17 นาฬิกา 30 นาทีซึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการทำรงประเพณีอันดีงามและการปลูกฝังให้ผู้ฟังเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรเวลา17 นาฬิกานายอัฏฐานิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตาราม4 รูปวัดบวรนิเวศวิหาร4 รูปสวดพระอภิธรรมพระศพโดยในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประโคมย่ำยามซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศตามธรรมเนียมราชสำนักโดยเจ้าพนักงานฝ่ายเครื่องสูงและกล่องชนะจะทำการประโคมยามตามพระอิสริยยศถวายพระเกียรติยศตลอด100 วันและในเวลา19 นาฬิกานายอัฏฐานิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8 รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพในแต่ละวันจะมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและพระราชวงศ์เสด็จหรือองค์

คมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลจนครบ100วันซึ่งจะมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครจำนวน10พระอารามสลับหมุนเวียนเข้าสวดพระอภิธรรมพระศพตลอด100วันองคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและผู้แทนกระทรวงยุติธรรมร่วมลงนามเพื่อขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำเชิงรุกมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ตามหลักสิทธิมนุษยชนผ่านแอปพลิเคชันทราฟี่ฟองดูสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมแอปพลิเคชันทราฟี่ฟองดูจะช่วยบริหารจัดการภัยสุขภาพภายในเรือนจำส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังส่วนกลางและรองอธิบดีกรมควบคุมโรคภายใน72ชั่วโมงเพื่อสั่งการได้ทันท่วงทีโดยเริ่มใช้แล้วที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและเรือนจำจังหวัดนนทบุรีก่อนขยายทั่วประเทศในปี2570ซึ่งการประยุกต์ใช้นวัตกรรมนี้เน้นความเหมาะสมกับบริบทและความปลอดภัยของพื้นที่เรือนจำเพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ญาติผู้เยี่ยมและประชาชนภายนอกสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขแก่สังคมโดยรวมองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีวันนี้ที่จังหวัดราชบุรีหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปติดตามและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาการประเมินและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของประเทศไทยเพื่อวัดคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นต่างๆตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองโดยในช่วงเช้าณโรงเรียนรุจิรพัฒน์อำเภอสวนผึ้งองคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนรุจิรพัฒน์โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2บ้านบ่อหวีรวมถึงโรงเรียนสินแร่สยามซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนรุจิรพัฒน์มีการรายงานแนวทางการยกระดับคุณภาพศึกษาและผลการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง3แห่งโดยดำเนินการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพส่งผลให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยมีความซื่อสัตย์และมีจิตอาสาเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม

ในช่วงบ่ายองค์คมนตรีเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตะโกล่างอำเภอสวนพึ่งเพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนอำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสรรค์อำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดำเนินการร่วมกับโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนโดยโรงเรียนมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมราชโองการทางด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองตลอดจนเปิดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารที่ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนทุนทรัพย์โดยโรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่21บนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ที่ยึดหลักการบริหารและมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายในการกำหนดทิศทางการพัฒนาบนพื้นฐานการดำเนินงาน3เสาหลัก5กลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอันเป็นหลักการสำคัญในการหล่อหลอมความประพฤติจิตใจและตัวตนของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณค่าและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างผาสุกสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนาลีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านจึงโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยสำนักกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจรวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีมอบให้แก่นายอำเภอท่าวังผาหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วยอำเภอท่าวังผา 1,000 ชุดอำเภอภูเพียง500ชุดและอำเภอเมืองน่าน500ชุดทั้งนี้จังหวัดน่านเกิดสถานการณ์อุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มรุนแรงในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีฝนตกหนักสะสมน้ำไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนใน10อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 27,000 ครัวเรือนซึ่งการพระราชทานความช่วยเหลือในวันนี้ประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจำกัดมูลนิธิหวานจุ้ยสุขแก้วและคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2505บริษัทไบรท์แมเนจเมนต์จำกัดและบริษัทดานอนสเปเชียลไลซ์นิวทริชั่นประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
าทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานนาวาและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครวัดธรรมโคตรจังหวัดสงขลาวัดบางใหญ่วัดปรกสุธรรมารามและวัดแก่นจันทร์เจริญจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเอวัตโกลบอลโลจิสติกไทยแลนด์จำกัดบริษัทดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนครอบครัวนางสำลีนินเพชรและคณะบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลกรุ๊ปและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดดอนเมืองวัดเทพนิมิตวัดหลักสี่วัดสายอัมพันเอมสารและวัดศรีกันพุทธสยามสวดมาติกาเวลา 17:00 นางมาลีเกษมสุขและคณะมูลนิธิพุทธวจนะสถาบันวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปมาจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 บริษัท BASF ไทยจำกัดสภาธุรกิจตลาดทุนไทยสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงบริษัทจิรัตอินดัสเทรียลจำกัดคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งมีหน่วยงานต่างๆนำคณะข้าราชการและนักศึกษามาแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาสเป็นต้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบคุณูปการในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรจนเกิดเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนจวบจนปัจจุบันพร้อมกันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมองค์การบริหารส่วนตำบลเกียอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีจิตอาสาจากหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนการเข้าถวายสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันยังประโยชน์แก่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ก้าวพลาดผู้ด้อยโอกาสทั้งในประเทศและต่างประเทศจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่าเสด็จสู่แดนสวงสว่างสวัยที่คำพรสวรรคาลัยผ่องอำไพสิริกิตเทิดไทยพระบารมีน้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทพระบรมราชินีนาถพระทรงศรีพระเกียรติก้องเกริกเกรียงไกรทั่วทาตรีพิพัฒน์เลิศสดุดีตราบนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0: อัสุชนหลังล้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่เกล้าขวัญหทัยไปลับลาทุกทเวศกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้าราดเฝ้าอาดูลสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
1: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
2: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางธนบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยธนบอบริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสิตธนบอ5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์ตื่นเช้ามารับแสงแดดกับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินไปช็อปไปค้นหาร้านลับและแหล่งท่องเที่ยวที่พักแสนสบายและหาเมนูเด็ดอาหารพื้นถิ่นและรวบรวมความอร่อยจากเมนูเด็ดของแต่ละสถานที่เต็มอิ่มดื่มด่ำกับร้านคาเฟ่ที่พร้อมเติมพลังก่อนเดินทางเดินทางไปกับเราได้ในอรุณสวัสดิ์ยามเช้าทางช่องททบ5ทุกวันอังคารเวลาดี 5:00 ถึง 5:30 น
5: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRCโดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รองก้าวประหลัดสเทียนโพปะทับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โพสต์080-949-4596และ083-545-9506หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดิโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: คุณเคยเห็นวงปีในต้นไม้ที่เขาเรียกว่าตาปีไหมครับแต่ละวงบอกอายุของต้นไม้ในแต่ละปีถ้าเปรียบกับชีวิตของคนเราเราทุกคนคงจะมีจำนวนวงปีเท่ากับอายุของเราแต่ละวงก็จะมีความทรงจำมีเรื่องเล่ามีประสบการณ์ในชีวิตที่ทำให้เราในแต่ละคนมีความเป็นตัวตนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองต่างๆกัน
1: เพลงเสร็จแล้วครับเฮียถ้าได้นักร้องอย่างคุณตุ้มมาร้องให้เราแล้วก็จะต้องเป็นเพลงละครที่ดังที่สุดแน่ๆเลยครับผมจองห้องอัดไว้วันเสาร์เนี่ยครับถ้ามิกเสร็จอะไรเสร็จก็น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าครับตามนั้นครับเฮียครับสวัสดีครับแม
2: ่ฮะ
1: ทำไมใส่ชุดนี้ล่ะจะไปไหนแม่
2: กระเป๋าสตางค์ของแม่ไปมันหายไปไหนแม่วางเอาไว้ตรงนั้นแหละใครเอาไปเอามาคืนนะ
1: พี่แม่ไม่มีกระเป๋าตังค์ของแม่แถวนี
2: ้ไม่มีได้ยังไงแล้วมันหายไปได้ยังไง
3: ย่าครับเดี๋ยวก่อนแล้วนี่ย่าจะแต่งตัวไปไหนครับเนี่ยย่าเกษียณแล้วไม่ใช่หรอครับ
2: ภูพิงแกนี่เองอะที่ขโมยกระเป๋าสตางค์ของย่าไปเอามาคืนให้ย่าเดี๋ยวนี้นะเอามาคืน
3: โอ๊ยยาก ยาก
2: อะไรเนี่ย
0: ก็คงต้องเป็นคนที่ใกล้ชิดเท่านั้นที่จะต้องคอยเติมเต็มช่องว่างของความทรงจำนั้นเพื่อดึงตัวตนที่หลงลืมไปไว้ให้ได้นานที่สุด
1: อาปากแม่อาปากร้อนป่ะแม
0: ่สำหรับโรคอัลไซเมอร์ผู้ดูแลผู้ป่วยที่เป็นญาติคนรักหรือสมาชิกในครอบครัวต้องรับภาระทั้งกายใจและอารมณ์มากกว่าผู้ป่วยเองซะอีก
1: ต้องอะไรแม่
2: เปล่าเปล่า
1: ซองซองเนี่ยนะ
3: โอ้อะไรพ่อแกดูนี่สิเฮ้ยคุณย่าเอามาเก็บไว้ทำไมอ่ะ
2: นี่นี่แม่จะบอกของพวกเนี้ยเราต้องเก็บเอาไว้ดีๆต้องเก็บเอาไว้ดีๆรู้ไหมแม่จะบอกอะไรให้นะอย่าเอะอะไปนะเงียบเงียบเงียบเงียบหุยไอ้ข้างบ้านเราเนี่ยมันเป็นขโมย
0: พ่อของผมก็ใช้เวลาส่วนใหญ่คอยประกบดูแลคุณย่าโดยที่พ่อของผมทำให้ภาระการดูแลคุณย่าเป็นความสุขที่คนเป็นลูกจะได้ดูแลคุณแม่อย่างใกล้ชิดเกือบ10ปี
4: พ่อทำหน่อยสิพ่อดูแลย่าทุกวันแบบนี้เบื่อไหมครับ
1: ก็เบื่อนะเบื่อตอนที่ต้องไปนั่งรอเข้าคิวเวลานัดหมอเนี่ย
4: ผมหมายถึงว่าพ่อเบื่อไหมครับที่ต้องมาคอยทำ

0: อะไรซ้ำๆเดิมๆทุกวันรู้สึกว่าย่าเป็นภาระไหมครับ
1: พ่อแค่คิดว่าย่าเคยเลี้ยงพ่อมาแต่พ่อยังช่วยตัวเองไม่ได้แม่อุ้มลูกป้อนข้าวป้อนน้ำให้เลี้ยงพ่อมากว่าจะพ้นอกได้ต่อให้ยากเย็นแสนเข็ญแค่ไหนนะคุณย่าไม่เคยบ่นสักคำเลยว่าเบื่อที่เลี้ยงพ่อเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณย่ารักพ่อและพ่อก็คิดด้วยว่าไอ้สิ่งที่

ผมได้เห็นตัวอย่างของคนที่คอยเติมเต็มความทรงจำให้คนใกล้ชิดโดยใช้ความรักเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงก็คือพ่อของผมนี่เองเพราะว่าพ่อรักคุณย่า

0: รหรือเปล่าลูกเป็นอะไรหรือเปล่าลูกเจ็บมั้ยลูก
1: อะไรอ่ะ
0: พี่เสาคือพี่ต้มเขาต้มไว้แต่คุณแม่คงโยนน่ะ
1: แม่แล้วแม่จะเข้ามาในห้องครัวทำไมอะคะหมอบอกไม่ใช่หรอว่าห้ามแม่ยุ่งกับพวกมีดพวกไฟอะ
2: แม่หิวแม่จะเข้ามาหาอะไรกิน
1: แม่หิวแม่ก็ให้พี่เสาหรือว่าให้ไอ้เข็มทิศมันหาให้สิคะดูสิเนี่ยแม่เกือบทำแมปเจ็บตัวแล้วก็หกเลอะเทอะไปหมดทั้งห้องเนี่ย
3: วุ่นวายเลยหนาพี่แวว
1: เข็มทิศแกนั่นแหละทำไมไม่คอยดูแลแม่ไหนบอกจะช่วยกันไงแกก็รู้ไม่ใช่หรอว่าแม่เป็น
2: อัลไซเมอร์ใช่แม่เป็นอัลไซเมอร์ไม่ได้บ้าแม่ไม่ได้พิการแม่ยังช่วยเหลือตัวเองได้อุ๊ย
3: แม
1: ่ดูแลตัวเองได้ยังไงคะโหกเลอะเทอะไปหมดทั้งห้องแบบเนี้ย
3: พี่แววพอได้แล้วดูแม่อยู่ได้แม่เจ็บดูสิเนี่ยมือแม่พองหมดแล้วเนี่ย
1: จริงเหรอ
3: ไม่ต้องมาทำเป็นห่วงเลยแม่ครับไปครับแม่มีแต่ว่ามีแต่บ่นแม่แค่นี้ก็กินไม่ได้

ไม่น่าจะเป็นอะไรมากแล้วนะครับแม่ไว้ดูพรุ่งนี้นะครับถ้ามีอะไรไปหาหมอกันนะครับแต่สิ่งที่หมอเขาเตือนว่าอย่าไปยุ่งกับอะไรที่มันอันตรายแม่ก็ต้องเชื่อหมอกันนะครับ

0: แต่พ่อตายไปลูกทั้งสามคนแม่ก็เลี้ยงมาเองจนโตป่านนี้ด้วยตัวแม่เองแต่ทนนี้แม่ต้องเป็นภาระของลูกๆเพราะอันไซเมอร์แม่เจ็บใจตัวเองแล้วกันเข็มแม่ขอโทษนะลุงนะแม่ขอโทษแม่ขอโทษ
1: ไม่ครับแม่แม่ไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับไม่มีใครอยากป่วยไม่มีใครอยากเป็นอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะโรคอะไรอ่ะแม่แม่อย่าคิดมากนะครับกลัวอะไรครับ
0: แม่กลัวกลัววันหนึ่งแม่มองหน้าลูกแล้วแม่จะจำหน้าลูกไม่ได้อ่ะถ้าเกิดแม่จำหน้าลูกไม่ได้แล้วเข็มยังจะรักแม่อยู่ไหมฮะ
1: แม่แม่ไม่เอาแล้วครับแม่ไม่ร้องไห้นะครับแม่อย่าร้องไห้นะเข็มสัญญานะว่าจะไม่ให้แม่ลืมเข็มได้แน่ๆเข็มสัญญานะครับแม่ร้องไห้แบบนี้แม่ต้องได้รับยาแล้วนะครับ
0: ยาเหรอโอ้ยาแม่กินยาหรือยังอ่ะแม่กินยาหรือยังลูกแม่กินแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับแม่กินยาหมอไปแล้ว
0: เออ
1: แต่แม่ยังไม่ได้กินยาของเข็ม
0: ฮะ
1: นี่ไงครับยาหอมหมอเขาบอกว่าถ้าเบื่อให้ยาหอมกับแม่บ่อยๆแม่ก็จะมีความสุขใช่ไหมครับ
2: โอ้ยพอแล้วแม่จะกระตี
1: ้นี่ไงครับแม่มีความสุขยังครับ
2: มีแล้วลูก

0: ครูพิง
1: พ่อ
2: ตื่นแต่เช้าเลยนะขยันจริงๆ
1: ตื่นแต่เช้าอะไรกันนะพ่อนี่ผมยังไม่ได้นอนเลยผมเพิ่งส่งต้นฉบับเสร็จครับอันนี้พ่อครับผมทําข้าวต้มน้ําซุปกระดูกหมูไว้ให้แล้วนี่ผมแยกข้าวแยกน้ําไว้แล้วพ่อจะกินพ่อตักได้เลยนะครับรู้ดีครับพ
2: ่อไหนดูสิหอมหอม
1: ร้อนเหรอพ่อ
3: เค็ม
1: เค็ม
3: เค็มปี๋เลย
1: เค็ม
2: ปะโถพ่อบอกกี่ครั้งแล้วถ้าใส่ซุปก้อนไม่ต้องใส่น้ำปลาเข้าใจไหมเค็มขนาดนี้คุณย่ากินไม่ได้อย่าว่าแต่คุณย่าเลยพ่อยังกินไม่ได้เลยเค็มขนาดนี้บอกไม่ถูกเลยเนี่ยขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โห
1: ไม่เค็มแกงผมเนี่ยพ่อผมตกใจหมดเลยนึกว่าเค็มซะแล้ว
4: อย่าลืมนะ
1: ครับ
4: ของคุณย่าเนี่ยบดให้ละเอียดบดให้เละเละเอียดละเอียดก็จะ
1: ได้ครับได้ครับ
4: ทำได้นะ
1: ได้ครับ
3: สุดยอด
1: นี่ฟาร์ม yes ดีครับพ
5: ่อแม่ครับ
6: ตื่นแล้วแม่ทานข้าวต้มกันนะ
7: นั่นช่วยไปหยิบไปนวดให้หน่อยนึง
6: ไอ้นั่นอะไรแม
7: ่นั่นไงนั่น
1: กระเป๋าใช่ไหมครับคุณย่า
7: ก็เพราะว่าวันนี้จะรีบไปเข้าเวรไปช่วยคุณหมอท่านหน่อยนึงวันนี้นะจะมีคนไข้เขามาคลอดลูก
6: มีเด็กจะคลอดเหรอจ๊ะ
7: ใช่
6: ถ้างั้นแม่ก็ต้องรีบไปแต่ต้องไปอาบน้ำก่อนนะแม่นะ
7: ไป
1: ถ้างั้นเดี๋ยวผมไปเปิดร้านก่อนนะครับพ่อสู้ๆนะครับคุณย่า
7: สู้
1: ครับ

0: สวัสดีครับบอสใหญ่สวัสดีครับ
1: ข้างหลังข้างหลังระวังข้างหลังโอ้ยเฮ้ยนี่นี่มาอีกแล้วมันมาอีกแล้ว
2: โอ้ย
1: ยิงยิงยิง
2: อายุเท่าไหร่แล้วเล่นเป็นเด็ก
1: เขาเรียกว่าฝึกสมองพี่ตู้อุ้ยนี่นี่อย่าอย่านะอย่ามาอย่ามาเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวนี
2: ่เล่นเองพูดเองเออเองเขาเรียกว่าบ้า
1: เฮ้ยนี่ปากนะปากพี่ตู้เอ้าโหตายเลยคนเราเนี่ยนะมันต้องพัฒนาตัวเองให้ทันโลกบ้างแหมไม่ใช่ปล่อยให้แก่แล้วแก่เลยอย่างพี่ตู้เนี่ยเราจะต้องสูงวัยอย่างมีคุณภาพอย่ายอมให้ใครมาเรียกว่ามนุษย์ลุงมนุษย์ป้าเข้าใจไหมพี่ตู้
0: ได้แล้วค่ะป้ากิ๊ก
1: เฮ้ยนี่แน่แต่เดียวเรื่องอะไรมาเรียกฉันป้าแม่เราอายุเท่าไหร
0: ่45ครับ
2: ก็ถูกแล้ว50มันก็เป็นป้าเป็นไรพวก
1: ก็มีชอบมีใครมาเรียกป้านี
0: ่โอ้เดี่ยวผิดเองอะครับเดี่ยวไม่ยอมจำเองพี่กิ๊กอย่างอนเดี่ยวเลยนะครับนะครับพี่กิ๊ก
1: ดีมากน้องเดี่ยวมาเดี่ยวป้าเอ้ยมาเดี่ยวพี่กิ๊กเนี่ยจะติ๊บให้งามๆเลยจ้า
0: ขอบคุณครับ
3: เจ้านายสวัสดีครับโหลมไรหอบเจ้านายมาเองเลยเนี่ย
4: เจ้านายอะไรกันเล่าไอ้หมอนี่เออนี่ไอ้เงินค่าเรื่องตอนที่แล้วอ่ะพี่โอนเข้าเรียบร้อยนะ
3: โอ้ได้รับข้อความเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับ
4: ดีมากแล้วก็ไอ้เรื่องใหม่ที่ภูส่งหัวเรื่องมาที่จั่วมามันเรื่องอะไรนะ
3: ความรักและความทรงจำครับ
4: เฮ้ยแล้วกันมันเกี่ยวอะไรกัน
3: ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนรอบตัวเนี่ยแหละครับพอดีผมรู้สึกว่ายุคนี้ครับกำลังเข้าสู่ยุคของผู้สูงวัยแล้วเรื่องราวของผู้สูงวัยเนี่ยผมว่ามันมีประโยชน์มากมันมีสาระแล้วก็เราสามารถทำให้มันสนุกได้ด้วยครับผมรู้สึกว่าเรื่องราวของผู้สูงวัยครับมีคุณค่าน่าเล่ามากครับ
4: เฮ้ยดีมันเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นพวกอาหารเสริมผู้สูงวัยว่ะดีเขียนมา
3: โอ้ได้เลยครับขอบคุณมากนะครับ
2: ปาดดูสิพี่เจออะไร
3: โอ้โหพี่ตู้ยังเก็บไว้อยู่อีกเหรอโอ้โห
1: ไหนดูสิโอ้ยนี่นะชุดนี้นะพี่กิ๊กร้องได้หมดทุกเพลงเลย
3: อะไรครับพ่อ
2: เทปรวมฮิตสมัยคุณพ่อหนุ่มๆดังทุกเพลงเลยฮะ
3: พ่อพ่อเรามีเพลงได้แต่งให้แม่ไหม
5: พ่อก็แต่งให้แม่เกือบทุกเพลงแล
1: ้
5: ว
1: โอ้ยโมแรงติก
5: โรแมนติก
1: โอ้ยมุกนี้นะเล่นมาสาม

0: 30ปีแล้วยังใช้ได้อยู่นะ
1: เอางี้เลยเซ็นชื
2: ่ออุ้ยจะไหวเลยที่เปิดออกมานี่ก็เปื่อยแล้วนะ
3: พอกระเซ็นลงกล่องดิ
2: เออโอเคครับ
3: คุณย่าตื่นแล้วอ่ะเดี๋ยวผมไปดูคุณย่าก่อนแล้วกันพ่อคุยกับลุงตู้นางกิ๊กไปนะครับ
2: ได้ๆเดี๋ยวพ่ออยู่จนปิดร้านนะ
3: ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะพ่อลูกคู่นี้อ่ะแตะมือกันไปดูแลคุณแม่คุณย่านี่ถ้าเป็นคนอื่นนะเครียดตายเลย
2: เครียดอะไรพี่ผมถือว่าเป็นบุญของผมตั้งหากที่ยังมีแม่ให้ดูแลและบุญเนี้ยทำให้ผมได้ลูกชายที่ดี
0: โอ้ยนี่แหละนะที่เขาเรียกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพระในบ้านดูแลพ่อแม่เนี่ยได้บุญมากนะอุ้ยพี่ขออนุโมทนาสาธุด้วยจ้า
2: ขอบคุณครับพี
4: ่แม่ครับแม่จำนิทานเรื่องดาวลูกไก่ได้ไหมครับ
5: ดาวลูกไก่อะไรลูก
4: ก็เรื่องมีอยู่ว่านะครับแม่มีลูกไก่7ตัวกระโดดเข้ากองไฟตายตามแม่มันไปจนไปเกิดเป็นดาวลูกไก่ไงครับแม่
5: แล้วลูกไก่มันกระโดดเข้ากองไฟทำไมอ่ะ
4: ก็เพราะว่าลูกไก่อ่ะมันรักแม่ไก่มันมากพอแม่ไก่มันไม่อยู่มันก็ไม่รู้จะไปอยู่ไปทำไมอ่ะแม่มันก็เลยกระโดดเข้ากองไฟตายตามแม่มันไปจนได้เกิดเป็นดาวลูกไก่ตรงนู้นน่ะแม่น่าจะอยู่ตรงนู้นนะครับแม่นู้นน่ะ
5: ไหน
4: นู้นน่ะแม่นู้นน่ะ

0: ข็มทิศเข็มทิศไม่ใช่ลูกไก่หนูไม่ต้องกระโดดเข้ากองไฟตายตามแม่ไปนะลูก
1: งั้นแม่ต้องไม่ลืมนะครับไม่ลืมว่ามีลูกชายคนนี้ที่ชื่อเข็มทิศนะครับแม่

0: ยิ้มสวยจังเลยนะแม่น้อยของลูกอ่ะ
1: คุณย่าครับผมอยากฟังเพลงที่คุณย่าชอบร้องจังเลยครับ
2: เพลงร้องเพลงเหรอ
0: เพลงอะไรจ๊ะจำได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวขอถามก่อนแม่ชื่ออะไร
2: ชื่อเหรอชื่ออะไรล่ะ
0: ก็ชื่ออะไรล่ะแม่น้อยไงแม่ชื่อน้อย
2: ชื่อน้อยแล้วฉันแต่งงานหรือยังล่ะ
0: แต่งแล้วสิแม่ไม่งั้นผมจะอยู่ตรงนี้เหรอครับจริงไหมครับ
2: คุณเป็นใครอ่ะ
0: ผมก็เป็นลูกแม่ไงผมเป็นลูกแม่และคนนี้เป็นใครแม่
1: ใครครับ
2: นี่พี่ชายฉันเองพี่ชายฉันเอง
1: โอ้คุณย่าไม่ใช่ครับผมเป็นหลานครับหลานคุณย่าไงชื่ออะไรครับ
3: ชื่อภูพิงไงครับจำได้ไหม
0: เอาอย่างนี้ดีกว่าแม่ร้องเพลงกล่อมภูพิงดีกว่าเพลงที่แม่ชอบร้องให้ผมฟังบ่อยๆอ่ะ
2: เพลง
1: อะไรนะ
2: เพลงอะไรอ่ะ
1: จัน
0: จันกระจ่างฟ้าหน้าผาประดับดาว

0: ข้าใจพี่นะแววสถานการณ์แบบนี้เนี่ยพี่สู้ไม่ไหวจริงๆหนู
1: ค่ะพี่แววเข้าใจค่ะขอบคุณนะคะพี่ต่อยก็สู้ๆนะคะ
2: โอเคมานะเขานั่งรอตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปรับยาก่อน

0: สวัสดี
1: สวัสดีค่ะคุณตา
0: เดี๋ยวจะสบายดีไหม
1: สบายดีค่ะ
0: ทานข้าวด้วยกันไหม
1: อ๋อหนูทานแล้วค่ะขอตัวก่อนนะคะ

0: สวัสดีสบายดีไหมไปทานข้าวด้วยกันไหมสวัสดีสวัสดีสวัสดี
1: พ่อหายไปไหนแล้ว
2: พ่อคุณไปทางโน้นแล้วค่ะ
1: อย่างนี้ทุกครั้งเลยครับคราวที่แล้วเดินหายไปแทบโดนรถชนขอบคุณมากนะครับ
3: จวนถึงคิวแล้วนะครับแม่วันนี้คนน้อยไม่น่าจะนานทำไมพี่แววยังไม่มาอีกแม่แม่เป็นไรหรือเปล่าครับทำไมหน้าแม่ซีดจังรออีกแป๊บนะ
2: เข็มทิศ
3: ทำไมมาช้าจังอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปทำงานไม่ทัน
2: อ่ะแล้วแม่พบหมอยังอ่ะ
3: ยังอ่ะกำลังรอคิวอยู่แม่ครับพี่แววมาแล้วเดี๋ยวเข็มไปทำงานก่อนนะ

0: ่ะคุณป้าวันนี้มาหาหมอแต่เช้าเลยคุณป้าสบายดีไหมคะ
1: สบายดีค่ะ
0: คุณป้าโตที่กรุงเทพไหมคะไหนลองเล่าเรื่องที่บ้านให้หมอฟังสิคะ
1: ค่ะก็ตอนเด็กๆป้าก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่
0: ค
1: ่ะแล้วก็มีพี่ชายพี่สาวแล้วก็มีญาติญาติรุ่นราวคราวเดียวมาอยู่ด้วยกันหลายคนเลยค่ะ
0: บ้านคงใหญ่สิคะ
1: ก็ไม่ใหญ่นะคะแต่ว่ามีต้นไม้เยอะค่ะมีต้นมะม่วงมีมะพร้าวทีนี้ก็เลยสนุกกันใหญ่เลยเพราะว่าปีนเก็บลูกมากินกันนะคะ
0: โอ้เข้าเรื่องกินแล้วเนี่ยเช้านี้คุณป้ากินอะไรมาหรือยังคะ
1: กินกินแล้วค่ะ
0: กินแล้วนะคะต้องกินข้าวต้มหรือข้าวสวยคะ
1: ข้าวข้าวสวยค่ะ
0: อ๋อแล้วกับข้าวล่ะคะมีผัดผักไหมมีหมูมีไก่ไหมคะ
1: ไก่ทอดใช่ไหมลูกไก่ทอด

0: ธีไหนที่จะรักษาให้หายได้ไหมคะฝังเข็มได้ไหมคะคุณหมอ
1: การฝังเข็มเป็นการรักษาอีกแบบนึงนะคะแต่จริงๆแล้วว่าคุณป้ากินยาให้ตรงเวลาพักผ่อนหาอะไรทำเพลินๆนะคะเช่นออกไปเจอเพื่อนบ้างหรือให้ลูกๆค่ะพาไปเที่ยวและที่สำคัญนะคะคุณป้าอย่าคิดมากแล้วอย่าเครียดนะคะ
0: คุณหมอช่วยหาวิธีให้ด้วยนะคะฉันไม่อยากเป็นอัลไซเมอร์ค่ะ

0: อัปราดครับย่าน้อยติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับ
1: เป็นไปได้ไงอาก็ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วนะ
0: คือย่าน้อยอายุเยอะนะครับร่างกายค่อนข้างเปราะบางเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสติดเชื้อในกระแสเลือดมันก็มีอยู่แล้วอัปราดไม่ต้องโทษตัวเองครับมันเกิดขึ้นได้ครับ
2: แล้วตอนนี้อาการของคุณย่าเป็นไงบ้างครับ
0: ก็คงต้องให้ยาฆ่าเชื้อนะครับแล้วคงต้องดูอาการสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ค่อยๆติดตามกันเป็นวันๆ

0: หมออ่ะบอกให้แม่น้องแต่งหัวค่ำนะคะ
1: เข็มทิศล่ะ
0: เข็มทิศไปทำงานไงคะแม่
1: แล้วไต้ฝุ่นล่ะลูกไต้ฝุ่นแม่คิดถึงไต้ฝุ่น
0: พี่ไต้ฝุ่นอะไปทำงานเป็นเชฟร้านอาหารไทยอยู่ที่อเมริกาไงคะเนี่ยทั้งพี่ไต้ฝุ่นแววแล้วก็เจ้าเข็มทิศอะก็ได้เชื้อทำอาหารมาจากแม่ได้เป็นเชฟมาทั้งสามคนเลยนะ
1: แม่เป็นครูสอนหนังสือกลับมาบ้านก็มาให้ลูกๆต้องช่วยกันตำน้ำพริกหั่นหมูหั่นผักช่วยแม่ทำกับข้าวทุกวันเลย
0: ใช่ค่ะอาหารฝีมือแม่เนี่ยอร่อยที่สุดในโลกเลยอะ แววว่าจะทำน้ำพริกขายออนไลน์อยู่อะไม่ว่าแบบทำน้ำพริกอะไรดีคะ
1: น้ำพริกอะไรล่ะลูก
0: ก็น้ำพริกตาแดงน้ำพริกหนุ่มแต่ว่าคนเขาก็ทำเยอะแล้วอะเนาะกลัวทำแล้วจะขายไม่ออกอะแม่ว่าแววขายน้ำพริกอะไรดีคะ
1: ขายอะไรล่ะลูก
0: น้ำพริกไงคะแม
1: ่น้ำพริกน้ำพริกอะไร
0: แววก็คิดอยู่นั่นแหละแม
1: ่คิดอะไรล่ะแววคิดอะไรลูก
0: คิดเรื่องหาเงินนะสิแม่เอาเถอะถามกันไปตอบกันมาอยู่อย่างเงี้ยทั้งคืนแน่เลย

0: ทำไมชีวิตมันมีโจทย์ยากๆมาให้เราแก้อยู่เรื่อยเลยนะแม่อะไรที่เราคิดว่าจะไม่เกิดมันก็เกิด
1: แววดาวนั่นไงแววดาว
0: ไหนอะแม่แววดาวอยู่ตรงนี้ไง
1: ชื่อลูกว่าแววดาวเพื่อให้เป็นเหมือนกับแสงดาวที่ส่องประกายอยู่บนฟ้าเพื่อให้ชีวิตของลูกมีแสงสว่างนำทางที่ดีให้กับลูกตลอดไป
0: ขอบคุณนะคะแม่

0: ปูพิงเดี๋ยวกลับไปก่อนเลยนะพ่อดูแลคุณย่า
1: ผมยังอยู่ได้นะพ่อสบาย
0: อ้าวนายบอกว่ามีงานด่วนต้องส่งอะ
1: นี่ไงพ่อกำลังพิมพ์อยู่เลยครับหัวกำลังแล่นเลย
0: ครูพิง
1: ครับ
0: ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกับพ่อเนี่ยอย่าให้พ่อต้องนอนเสียบสายระยงระยางเยอะแยะอะไรปล่อยพ่อไปเถอะ
1: นี่พ่อพูดอะไร
0: ก็พ่อต้องดูแลคนป่วยมาถึง2คนแล้วแม่แกก็เป็นมะเร็งคุณย่าก็เป็นอัลไซเมอร์พ่อรู้ว่าการดูแลคนป่วยเนี่ยมันต้องเข้าออกโรงพยาบาลมันเหนื่อยพ่อไม่อยากแกเหนื่อยเพราะพ่อเข้าใจป่ะ
1: อย่าพ่ออย่าพูดกับผมแบบนี้พ่อรักแม่พ่อรักคุณย่าพ่อดูแลทั้งสองคนมาถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยแต่พ่อมีความสุขไม่ใช่เหรอครับแล้วตอนนี้พ่อจะมาห้ามผมไม่ให้ผมดูแลพ่อเนี่ยนะ
0: เฮ้ยพ่อเล่น
1: ไม่รู้ไปแล้ว
0: งอนแค่นี้มีงอนพูดแค่นี้มีงอน
1: แต่ยังแค่นี้ผมไม่อยากจะแย่งที่พ่อนอนหรอกผมมาใหม่ทั้งนี้ก็แล้วกัน

0: เลย
1: โอ้โหพี่สาวขึ้นไปพักก่อนเถอะเดี๋ยวตรงเนี้ยไว้เราจัดการเอง
0: ได้นะ
1: ได
0: ้งั้นพี่ไปเอ็นหลังก่อนนะ
1: ไปแล้วดาวดาวแม่หิวข้าวแม่แม่เพิ่งทานไปเองนี่คะ
0: แม่หิวข้าว
1: แม่ทานไปแล้ว3ครั้งแล้วแม่วันน
0: ี้ไม่ตั้งแต่เช้าแม่ยังไม่ได้กินข้าวเลยแม่หิวข้าวถ้าไม่งั้นแม่ไปซื้อเอง
1: เอ้ยแม่เดี๋ยวโอเคค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวแม่นั่งรอตรงนี้นะคะเดี๋ยวแบบทำให้โอเคนะใจเย็นใจเย็นแบบ
0: ค่ะ
1: ระวังค่ะระวังแม่คะงั้นเดี๋ยวแม่รอแววตรงนี้นั่งเย็นๆเลยนะเดี๋ยวแววไปหาอะไรให้แม่ทานดีไหมคะ

0: สมกับเป็นเชฟแค่ข้าวไข่เจียวก็ทำซะหรูเหมือนอาหารภัตตาคารเลย
1: เชฟขายน้ำพริกออนไลน์แล้วสิพี่เสาย
2: ังไงก็ขอให้ขายดิบขายดีนะจ๊ะ
1: สาธุสมพรปากนะพี
2: ่เยี่ยม
1: ป่ะแม่ขาข้าวไข่เจียวมาแล้วน่าทานไหมคะ
2: ตายแล้วแวว

0: แม่ทำอะไรอะ
1: อะไรแม่ทำอะไร
0: นี่แม่ทำอะไร
1: อะไรล่ะ
0: ชิมดูเองดิ
1: หืมตายละ
0: แม่ทำอะไรลงไปอ่ะนี่แววลงทุนไปเท่าไหร่แม่รู้ไหมนี่แววทำให้ลูกค้านะแม่แล้วแม่มาเติมอะไรมันเสียหมดเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แม่ทำอะไรอ่ะแม่ทำอะไรลูก
2: นี่อะไรกันว่าแม่อีกแล้ว
0: แกก็ดูสิว่าแม่ทำอะไรลงไปอ่ะ
2: ตัวเองไม่เฝ้าไว้ล่ะ
0: เข็มนี่ฉันต้องคอยเฝ้าแม่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยใช่ไหมอ่ะและที่หายไปอ่ะก็ไม่ทำข้าวให้แม่กินและดูดิมันเสียหมดแล้ว
1: อะไรอ่ะแม่ทำอะไรแม่ทำอะไรแม่ขอโทษแม่ขอโทษเข็มพิษแม่ทำอะไรลูกไม่ทำอะไรแม่ขอโทษแม่ขอโทษ
2: พี่แมวทำอะไรวะ
1: แม
2: ่ตกใจหมดแล้วอ่ะ
1: แม่ขอโทษนะแม่ทำอะไร
2: ไม่เหรอครับแม
1: ่แม่
2: อย่าไปสนใจคนใจร้ายเลยไม่เหรอครับแม่
1: เอาใจเย็นๆ

นเนี้ยแววอารมณ์เสียมากเกินไปหน่อยอะแววเผลอดุแม่ด้วยแววของบาปน่าดูเลยเนาะแววขอโทษนะแม่

0: น้องแววพามาส่งโรงพยาบาลไม่ทันเสากับลูกจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ
1: เอาล่ะเสาตอนนี้ลูกของเราก็คลอดออกมาปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงดีแล้วนะพี่ขอบคุณเสามากๆเลย
0: พี่เสาอยากพาลูกไปอยู่ที่กรุงเทพกับแม่ค่ะ
1: ทำไมอ่ะเสาก็เสาเคยบอกพี่ไม่ใช่เหรอว่าไม่อยากไปอยู่บ้านคุณแม่บ้านคุณแม่ไม่สะดวกแล้วก็มีแต่ลูกหลานเต็มไปหมด
0: แต่ว่าถ้าคุณแม่พี่เป็นแบบนี้พี่จะให้เสาไว้ใจได้ยังไงล่ะคะเสาเป็นห่วงลูกค่ะ
2: ฉันคิดว่านั่นเป็นทางไปห้องน้ำค่ะ
3: เป็นอาการของโรคอัลไซเมอร์นะคะที่อาจจะทำให้เราอะหลงทิศหลงทางหลงสถานที่ได้นะคะ
2: แต่ฉันตีลูกสบายค่ะคุณหมอฉันตีลูกสบาย
4: แม่ครับแต่แม่ไม่ได้ตั้งใจนะครับแม่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำใช่ไหมครับหมอครับแม่ก็ทานยาทุกอย่างที่หมอสั่งแล้วก็ทำตามทุกอย่างที่หมอบอกนะครับ
3: ค่ะแต่ถึงอย่างไรภาวะความเสื่อมถอยก็จะพัฒนาไปได้เรื่อยๆนะคะแต่การกินยาก็จะช่วยให้ชะลอความเสื่อมถอยน้อยลงแต่อย่างไรก็ตามลูกๆก็ควรดูแลใกล้ชิดด้วยความรักและความเข้าใจนะคะ

0: ทำอะไรอยู่อ่ะเข็ม
1: อ๋อเรากำลังดูที่ล็อกกรอนประตูหน้าต่างอยู่เราเพิ่งสั่งมาเลยนะว่าจะล็อกทั้งบ้านเลยอ่ะแม่งจะได้ออกไปไม่ได้ไง
0: พี่ว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันหน่อยอ่ะ
2: ว่าไงนะพี่จะเสือกใส่ไล่ส่งแม่ไปอยู่ศูนย์ดูแลคนชราพี่บ้าเหรอนี่คิดได้ยังไงอ่ะ
0: คุยกันด้วยเหตุผลได้ไหมเข็ม
2: เหตุผลพี่ต่างหากที่ไม่มีเหตุผลชอบใส่ลงกับแม่ถ้าพี่ไม่อยากดูแลเราเนี่ยดูแลเองก็ได
0: ้มันไม่ใช่อย่างนั้นไหมคือถ้าวันนั้นอ่ะพี่เสาไม่ตื่นมาแล้วแม่กระโดดออกนอกระเบียงไปอ่ะแกจะทำยังไง
2: ก็ช่วยกันป้องกันไงนี่ไงซื้อมาเนี่ยก็ใส่กรอบกรอนประตูหน้าต่างให้แล้วไง
0: และแกจะต้องคอยป้องกันแม่ไปอีกกี่เรื่องมันจะมีอีกกี่อย่างที่เราอ่ะจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าแกคอยนั่งเฝ้าแม่ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงไหมล่ะ
2: พี่อย่าเว่อไปได้ปะ
0: พี่คุยกับพี่ฝุ่นแล้วนะพี่เสาก็เพิ่งคลอดหลานอีก 2-3 วันก็จะพาหลานกลับไปอยู่บ้านแล้วอะอย่างน้อยช่วงเนี้ยเราก็ต้องมั่นใจว่าทั้งแม่เราก็หลานจะปลอดภัยอะคือเราต้องหาทางออกที่ดีที่สุดเพื่อทุกคนด้วยอะเข็ม
3: แม่

0: ม่ไปดูที่ศูนย์หน่อย
1: สวัสดีค่ะเชิญนะคะ
2: แม่ไม่เอาแม่กลับบ้านแล้วเถอะแม่นะแม่
3: แม่คะไหวแล้วแต่แม่นะ
2: แม่เข็มจะลาออกจากงานมาอยู่บ้านกับแม่นะครับแม่เข็มจะดูแลแม่เองนะ
3: เข็มไม่เป็นไรนะลูกตอนนี้แม่ไม่เหมือนเดิมแล้วเนาะแม่กลัวแม่จะทำร้ายหลานโดยที่แม่ไม่ได้ตั้งใจจะดีสำหรับทุกคน

0: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
1: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางทบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสิตทบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา

0: สนับสนุนตัวต่อตัวโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือตัวต่อตัวกับผมวัชระกนิกาครับท่านผู้ชมฮะตัวต่อตัวจะเจอกับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับในทุกค่ำคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง5ททบ5เวลาก็เริ่ม3ทุ่มครึ่งเลิก4ทุ่มครึ่งตัวต่อตัววันนี้จะชวนท่านผู้ชมมาพูดคุยมาเอ็กซเรย์เรื่องราวของวงการโทรทัศน์ครับวงการสื่อเพราะว่าวันนี้เปิดไปตรงไหนดูไปตรงไหนเห็นเรื่องราวของคนในวงการโทรทัศน์ในลักษณะที่ต้องบอกว่ามีอาการน่าเป็นห่วงครับไล่ตั้งแต่กสทช.วันนี้ก็ยังไม่รู้เลยครับว่าท่านประธานกสทช.ท่านจะอยู่ได้หรือท่านจะไปแบบไหนไล่รองลงมาก็คือในระดับสถานีโทรทัศน์ไปคุยกับใครพี่ๆน้องๆในวงการโทรทัศน์ทุกคนครับบอกว่าวงการทีวียังไม่ต้องรอถึงเรื่องราวของการที่จะต้องต่อใบอนุญาตในประมาณปี 72-73 เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ยากแล้วแต่ละช่องเนี่ยมีการลดจำนวนผู้คนลงไปผลประกอบการก็ตัวแดงกันตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามีสักกี่ช่องที่ผลประกอบการเป็นตัวเขียวนั่นก็คือมีกำไรแต่ต่อให้มีกำไรก็ต้องถือว่ากำไรลดลงอย่างถ้าพูดภาษาหล่อๆเนี่ยนะมีนัยยะสำคัญก็คือตอนนี้บางสถานีโทรทัศน์เนี่ยมีกำไรน้อยกว่าร้านขายก๋วยเตี๋ยวดังๆที่มีหลายๆสาขาซะอีกท่านผู้ชมฮะในเมื่อจะคุยเรื่องราวของทีวีมันไม่น่าจะสนุกหรือมันครับผมรวบรวมคุยทีเดียวเลยครับกับแขกรับเชิญของผมทั้งในเรื่องราวของทีวีแล้วก็วงการข่าวครับเพราะว่าวันนี้คนบอกว่าเป็นนักข่าวตัวจริงเนี่ยเป็นยากมากเพราะว่านักข่าวตัวที่ไม่จริงหรือคนทั่วไปเป็นนักข่าวที่ดังกว่านักข่าวตัวจริงอีกท่านผู้ชมฮะแขกรับเชิญของผมเป็นคนข่าวเป็นคนที่รักที่จะเป็นใช้คำนี้นะผมว่าน่าจะใช่เป็นคนที่รักอยากจะเป็นคนทำงานสื่ออยากจะเป็นนักข่าวมาตั้งแต่ตัวเองเรียนมัธยมตั้งแต่ตัวเองเข้าสอบเข้าเอนทรานในมหาวิทยาลัยนะครับเลือกเรียนในคณะที่เกี่ยวข้องกับสื่อคุณบุษยาอุ้ยเจริญหรือพี่อ้อของน้องๆสื่อวันนี้พี่อ้อเป็นบก.ข่าวใช้ภาษาง่ายๆนะครับบก.ข่าวการเมืองของช่อง9อสมท.ตอนนี้พี่อ้อนั่งอยู่ติดกับพี่ต่อเลยครับสวัสดีครับพี่อ้อครับ
2: ค่ะ
1: ตำแหน่งบก.ข่าวการเมืองใช่ไหมตำแหน่งชื่อจริงๆชื่อตำแหน่งอะไรตอนนี้
2: เรียกกันจริงๆเนี่ยยังรักษาการอยู่นะคะพี่ต่อ
1: รักษาการ
2: รักษาการ
1: ตำแหน่งเต็มของ
2: รักษาการหัวหน้ากองข่าวการเมืองของสำนักข่าวไทยอสมท
1: ของสำนักข่าวอสมสำนักข่าวไทยอสมทเหตุอ้อถามพี่บอกพี่ต่อเชิญอ้อทำไมเราก็ตอบตรงในรายการเลยนะที่พี่เชิญอ้อหนึ่งอ้อเป็นนักข่าวที่พี่ต่อเห็นมาโดยตลอดแล้วก็จริงๆเป็นต้องบอกว่าเป็นนักข่าวที่นักข่าวจริงๆต้องบอกสายการเมืองได้ไหมพี่ใช้คำนี้นะ
2: การเมืองค่ะอยู่ทนอยู่นานอยู่ยาวอยู่มาตั้งแต่ปี2535ค่ะ
1: 35ปีนี้69 34
2: ปี34ปี
1: ฉะนั้นไม่ต้องถามเรื่องอายุแต่ยังไม่เกษียณ
2: ยังค่ะ
1: ยังนะ
2: คือยังให้ทำงานอยู
1: ่ต้องออกตัวงี้ครับว่าวันเนี้ยที่พี่ต่อเชิญอ้อเนี่ยก็คือ

0: อ๋อคนเขาจะอยากรู้ใช่ไหมพี
1: ่อยากรู้สิ
0: คือจริงๆแล้วอยากเป็นนักข่าวตั้งแต่เด็ก
1: ๆ
0: แล้วก็เห็นคนรายงานข่าวต
1: ้
0: องนึกย้อนกลับไปนะหลายท่านอาจจะไม่ทันแต่ท่านก็อาจจะยังรู้จักอาจารย์สมเกียรติอมิมลเป็นผู้บุกเบิกวงการทีวีที่แบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราดูข่าวเราก็จะเห็นคนนั่งอ่านข่าวแบบคนเดียว
1: ต้องนั่งนิ่งๆมือต้องนิ่งๆ
0: ต้องนิ่งๆ
1: หน้าห้ามกระดิก
0: เหมือนถ้าใครดูข่าวในพระราชสำนักประมาณนั้นคือต้องเรียบร้อยแล้วก็นั่งอยู่นิ่งๆแต่อาจารย์สมเกียรติเป็นคนที่เอานักข่าวเนี่ยมานั่งในจอมากกว่า1คนแล้วก็เป็นทอล์กเป็นคุยแล้วเราก็มองแล้วเราก็เห็นว่ามีการรายงานข่าวจากนอกสถานที
1: ่
0: เราก็มองแล้วรู้สึกว่าวันนึงอยากไปยืนตรงนั้นแล้ววันนั้นเราก็ได้มายืนตรงนี
1: ้
0: คือแต่ว่าเราก็คิดว่าเราทำยังไงตอนนั้นเนี่ยไม่รู้หรอกว่าตัวเองจะต้องไงรู้จักแต่ว่าต้องเรียนนิเทศศาสตร์เนาะมันจะได้เป็นนักข่าว
1: เป็นนักข่าว
0: ต้องเรียน
1: นิเทศ
0: คือคุณครูแนแนวก็ไม่ได้คืออยู่ต่างจังหวัดก็อยู่ต่างจังหวัด
1: เด็กที่ไหนคนที่ไหนโทษน้อง
0: เกิดสุราษฎร์ธานีแต่ว่ามาโตจริงๆโตมัธยมเนี่ยมาเรียนที่นครศรีธรรมราชแต่จริงอยู่ในอำเภอทุ่งสงด้วยคือเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ก็อำเภอใหญ่มาก
0: แต่ว่าก็คืออยู่ที่นั่นตั้งแต่เด็กจนโตแล้วก็จนเรียนจบมัธยมม .6 ยังไม่ใช่รุ่นม .2 พี่ม .2 ใช่ไหม
1: ของพี่เนี่ยม .6 รุ่นแรก
0: ม .6 ม .6 ฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าอยากเป็นนักข่าว
1: ครับ
0: เพราะว่าเรารู้สึกว่าเออมันอยากทำอย่างเงี้ยสนุกไปดูมันน่าสนุกก็มีทงว่าจะเอนทราแล้วก็เลือกแต่จริงๆเลือกนิเทศศาสตร์จุฬา
1: เลือก
0: ไม่ได้สอบไม่ได้คือเลือกโดดเลยนิเทศศาสตร์จุฬา
1: เธอรหัสอะไรเนี่ยของพี่ต่อรหัส27
0: 31 131030 131นี่รหัสเพราะว่าบอกคุณพ่อไว้ว่าถ้าไม่ได้นิเทศจุฬาขอไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ไหมเพราะว่าตอนยุคนั้นเนี่ยมกรุงเทพเนี่ย
1: โด่งดัง
0: โด่งดังเราก็เห็นมีพี
1: ่
0: ๆคุณสรยุทธก็รุ่นพ
1: ี่สรยุทธก็ใช่
0: ก็คือเห็นว่าที่นี่แหละน่าจะเป็นที่ประสาทวิชาความรู้ให้กับเรา
1: เดี๋ยวนะ
0: ไปสอบได
1: ้อ้อถามสองเรื่องเธอปกติเธอถนัดกับการถามคน
0: ใช่วันนี้รู้สึกว่า
1: เธอไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่
0: ใช่แอบเกรงนิดนึงแอบเกรงนิดนึงเพราะว่าปกติเนี่ยจะต้องเป็
1: นคนถาม
0: แต่นี่วันนี้กลายเป็นคนตอบ
1: ตอนนี้เป็นคนตอบ
0: ก็เลยแบบว่าแอบเกรงนิดนึง
1: เธอเป็นธรรมชาตินะรายการที่ต่อง่ายโคตรง่ายเลย
0: แต่แอบเกรงนิดนึงก็สุดท้ายก็เลยมาเลือกนิเทศศาสตร์แล้วก็เรียนจบแล้วก็ฝึกงานจริงๆฝึกงานที่ช่อง3
1: ครับ
0: แล้วก็ช่อง3เนี่ยทำละครนะตอนฝึกงาน
1: อ
0: ๋อสนุกมากเลยพี่ต่
1: อ
0: เออเราก็รู้สึกว่าเอ้ยสนุกแล้วจนวันนึงพอทำละครเนี่ยตอนนั้นทำละครเรื่องเวลาในขวดแก้ว
1: ถ้าใครสรัญญูมั้ย
0: ไม่ค่ะเป็นเต๋าสมชายเรียนเทพศิรินทร์อยู
1: ่
0: แล้วช่วงนั้นเนี่ยก็คือเด็กพวกเนี้ยแอนทองผสมพวกนี้เป็นนักเรียนฉากที่จะถ่ายได้อ่ะก็ต้องเป็นวันหยุด
1: ฮะ
0: ฉะนั้นเนี่ยวันธรรมดาเราก็ได้หยุดวันธรรมดาทำไปทำมาไม่รู้เรื่องเลยเวลามีคนมาถามเรื่องข่าวจากเดิมที่เราเป็นคนที่อ่านข่าวถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือ ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: อินเทอร์เน็ตที่บ้านเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเป็นคนชอบอ่านหนังสือ แล้วก็คุณพ่อรับหนังสือพิมพ์
1: คุณพ่ออ
0: ยู่การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะก็รับหนังสือพิมพ์แล้วก็อ่านไม่มีอะไรทำก็มีทีวีแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์อ่านทุกวันอ่านทุกข่าวแล้วทำให้เราเนี่ยซึมซับแล้วก็รู้เรื่องข่าวโดยที่เราเนี่ยไม่รู้หรอกว่าอันนี้คือมันได้ความรู
1: ้
0: เด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้อ่านข่าวขนาดนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ยังมีทีวีมีทิกตอกอยากรู้อะไรก็เปิดมือถือทำเจมินายทำอะไรไปแต่ว่ายุคก่อนเนี่ยต้องไปห้องสมุดไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดเนี่ยค่ะแล้วสุดท้ายก็เลยพอสอบเอนทรานซ์ได้ก็เอนทรานซ์ได้เอนทรานซ์ไม่ได้แต่สอบเข้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพได
1: ้
0: ก็มาเรียนจนจบแล้วก็พอปรากฏว่าวันนึงมีคนมาถามเรื่องข่าวพูดเรื่องข่าวซึ่งเราเคยรู้ทุกเรื่องวันนั้นไม่รู้เรื่องเพราะว่า
1: วันที่เราอยู่ช่อง3
0: ใช่ที่เราไปทำตอนนั้นไปฝึกงานก่อน
1: เดี๋ยวตอน
0: ไปฝึกงานก่อน
1: อ๋อตอนนั้นยังฝึกงานจบยังจบมกรุงเทพยัง
0: ไม่จบค่ะยังไม่จบ
1: เธอเอกอะไรที่มกรุงเทพ
0: เอกบอร์ดแคสติ้งค่ะคือวิทยุโทรทัศน
1: ์
0: ก็คือทำทั้งข่าวทั้งเรื่องของละครเรื่องของทีวี ทีนี้ก็ไปเรียนรู้การกำกับเว

0: ทีกำกับบทกำกับรายการแต่พอไปเนี่ยสนุกมากเพราะว่าเจอดาราไงโหตื่นตาตื่นใจแต่สุดท้ายเนี่ยพอคนมาพูดเรื่องข่าวเนี่ยเราไม่รู้เพราะยุคก่อนอย่าลืมว่าเราไม่มีโทรศัพท์มือถือนะพี
1: ่
0: คือเราไม่สามารถค้นอะไรจากมือถือได้ไม่สามารถดูได้ต้องกลับไปกลับไปบ้านก็มีฉากกลางคืนเลยถ่ายกลับบ้านตีหนึ่งตีสองหมดแรงนอนแล้วก็วันหยุดก็คือเป็นวันธรรมดาน ัดเพื่อนก็ไม่ได้เพราะว่าเพื่อนก็
1: เพื่อนเขาทำงานทุกวันจันทร์ถึงศุกร
0: ์ค่ะ
1: เมื่อกี้อ้อบอกว่าพี่ต่อบอกว่าแอนทองผสมเต๋าทรงทมชายหรือดาราพวกนี้ยังเรียนหนังสืออยู่
0: เรียนหนังสืออยู่
1: ฉะนั้นคิวว่างของอีเนี่ย
0: ก็คือวันเสาร์อาทิตย์
1: แต่การว่าไอ
0: เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเร
1: ื่องวันธรรมดานี่เราไม่ทำอะไรเลย
0: ไม่ได้ทำ
1: ก็คืออาจจะ
0: ทำได้แต่ว่า
1: ที่ช่องอะไร
0: ก็ไปที่ช่อง
1: แต่ไม่มีอะไร
0: ก็ไปดูตัดต่อดูภาพที่เราถ่ายมา
1: อ
0: ะไรเงี้ยไปดูช่วยเขาดูภาพดูตัดภาพดูอะไรไป
1: แล้วใครถามที่เธอทำให้รู้สึกว่าฉันโง่เรื่องข่าวแล้วฉันต้อง
0: มีการคุยกันแล้วก็คือเพื่อนๆเนี่ยนัดกันทานข้าวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เราไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปเลยแล้วจนวันหนึ่งไปแล้วก็เขาก็คุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องเด็กดักแด้เรื่องคือเรื่องข่าวทั่วไปทำไมเราไม่รู้อะไรเลยกลับ
1: ในขณะที่ภาพฉันนี่คือคนทำทีวีฝ่ายข่าว
0: ไม่ค่ะตอนนั้นยังไม่ได้ทำข่าวแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเป็นคนอยากทำข่าวแต่ว่าตอนนั้นหลงแสงสีว่าทำละครก็สนุกแต่พอย้อนกลับมาว่าเอ๊ะเคยบอกว่าเราอยากทำข่าว
1: คร
0: ับ แล้วเราไม่รู้เรื่องข่าวก็กลับมาถามตัวเองแล้วก็พอดีเรียนจบพอดีก็กลับไปบ้านแล้วก็พอดีมีรุ่นพี่ที่รู้จักกัน
1: ครับ
0: ก็คือเล่นกีฬาเพราะเป็นนักกีฬาเทนนิส
1: อ๋อเล่นเทนนิสด้วย
0: เล่นเทนนิสก็เป็นไปแข่งกีฬามหาวิทยาลัยก็เจอรุ่นพี่ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่อยู่มหิดลแต่ว่าเขาไปทำข่าวกีฬาที่ศูนย์ข่าวแปซิฟิกแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาจะเปิดนะ
1: จะเปิดรับสมัคร
0: เปิดรับสมัครมาไหม
1: อ
0: ะไรเงี้ยพอช่วงปิดเทอมกลับบ้านพี่ต่อนึกออกไหมฮะเราก็อ่านกลับไปได้อ่านหนังสือพิมพ์ละกลับมาอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็เลยอ่ะลองดูไหมเพราะว่าเขารับสมัครก็ไปสมัครไว้เพราะว่าเรียนจบแล้วจบแล้วยังคือจบแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศยังไม่ได้อะไรนะหมายถึงว่าจบละสอบผ่านแล้วสอบผ่านแล้วแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะก็ไปสมัครแล้วก็เขาก็สัมภาษณ์คือเราก็เขาถามแล้วก็ตอบด้วยความที่ว่าเรากลับมาอ่านคือเราอ่ะมีพื้นฐานเดิมที่เราเป็นคนอ่านข่าว
1: ฉะนั้นถ้าเรามาต่อเนี่ยมันน่าจะ
0: มันก็ได้แล้วเขาก็จะถามเรื่องการเมืองถามเรื่องนู้นเรื่องนี้ส.ส.รัฐมนตรีคนนั้นเราก็ตอบเขาเออมันมีความรู้เรื่องการเมืองเนาะเราก็มันก็ทำไมจะไม่รู้ล่ะในเมื่อมันเป็นเรื่องต้องรู้แต่จริงๆอ่ะสิ่งที่เรารู้เนี่ยเพราะว่าเราอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็รู้ไปโดยปริยายพี่ต่อนึกออกไหมเขาก็เลยเขาบอกว่ารับเลยพร้อมทำงานเมื่อไหร่อุ้ยตายแล้วเราเพิ่งจบเราอยากเที่ยวพี่เคยมีอารมณ์นี้ไหมว่าเรียนจบปุ๊บเราอยากเที่ยว
1: หาข้อให้ตัวเองว่าขอพักขอเที่ยว
0: ใช่อยากเที
1: ่
0: ย
1: วสองสามเดือนนะ
0: ใช่แต่เขาบอกว่าไม่ได้เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยการเมืองมันพีค
1: เ
0: ป็นช่วงที่มีการมีพลเอกสุจินดาเนี่ย
1: 2535ยุคพฤษภาคม
0: มีการเลือกตั้งเข้ามาแล้วก็
1: มีเรื่องของเสียสัตว์เพื่อชาติ
0: ใช่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็พลเอกสุจินดาจะรับตำแหน่งไม่รับแต่ท่านน่ะเคยพูดว่าท่านจะไม่รับแล้วท่านน่ะรับตำแหน่งก็ช่วงนั้นกำเมืองกำลังพีค
1: โคตรพีค
0: เขาก็เลยบอกว่าถ้าจะทำต้องมาเลย
1: ต้องมาเลย
0: เราก็ยังไงดีเพราะช่อง3ก็ถามมาลองมาดูก่อนลองก่อนมาวันแรกก็
1: เดี๋ยวใครสัมภาษณ์เธอที่แปซิฟิก
0: เป็นพี่ที่เป็นบก.พี่อ้อยกันนิกาซึ่งอดีตอยู่ไทยรัฐเป็นพี่อ้อยต้องถือว่าแล้วก็ได้เจอกับอาจารย์สมเกียรติ
1: เจอไหม
0: เจอค่ะเป็นบุคคลในฝันแล้วพอ
1: เป็นไอดอลนะรอ
0: ใช่ค่ะแล้ววันนั้นที่เราไปที่แปซิฟิกเราก็เห็นแบบเห็นพี่หนิงนิ้วรุตเห็นพี่อ้อยสาธิธรลิ้มศรีมณีเห็นพี่สาธิต
1: ค
0: ือพี่ติ๊กกมลพัฒน์ขมพัฒน
1: ์
0: รุ่นเก่าๆที่ตอนนั้นเนี่ยมีชื่อเสียงอยู
1: ่ตัวดังตัวตึงของทีมข่าวยุคนั้นของในประเทศ
0: คนรุ่นหลังอาจจะไม่รู้จักเพราะว่ารุ่นก็พอเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้มันมีแรง
1: เ
0: ราเคยเห็นว่าเขาเคยยืนรายงานข่าวเราอยากเป็นแบบนั้นโอ้โหมันแบบเอาสิก็เลยตัดสินใจเขาบอกว่าให้เริ่มต้นเดือน
1: ครับ

0: ก็
1: ลุยเลย
0: ก็ลุยเลยค่ะลุยเลยแล้วก็มาทำงานวันแรกเขาก
1: ็ส่งเลยไหม
0: ส่งไปสภาค่ะพี่ต
1: ่อ
0: แล้วเราก็โหสภาพระที่นั่งอนันต์ตรงนั้นเห็นไหมคะแล้วก็มีรัฐสภามันใหญ่โตโอโถงแล้วเราก็ไม่เคยเราแบบเด็กบ้านนอกอ่ะพี่ถึงมาอยู่กรุงเทพแหละเราโรงเรียนมหาลัยเราก็กรุงเทพเราเรียนบอร์ดแคสซึ่งอยู่รังสิตนึกออกไหมคะก็คือเราก็ยังถือบ้านนอกนะเราถือว่าอยู่บ้านนอกสำหรับเราอยู่ชายขอบอะไรเงี้ยค่ะโหมันนี่มันแบบเราเคยเห็นแต่ในทีวีพี่นึกออกไหมคะมาแล้วเราก็ไม่รู้จักใครมือถือไม่มีนะพี่อย่าลืมต้องย้อนกลับไปยังไม่มีมือถือ
1: แล้วไม่มีแพ็กลงแพ็กลิงไหม
0: ยังไม่ทันค่ะยังไม่มีค่ะไม่มีไม่มีอะไรเลยค่ะยังไม่มีอะไรเลยค่ะ
1: เฮ้ยทำไมฉันแก่จังวะ
0: ยังไม่มีเสร็จก็ไปแล้วก็พอไปถึงเขาบอกให้ไปหาพี่คนนึงอะไรเงี้ยค่ะอยู่ที่สภาไป
1: เป็นนักข่าวของ
0: เป็นนักข่าวแปซิฟิกด้วยกัน
1: เป็นอาวุโส
0: เป็นอาวุโสพี่ติ๋งแล้วก็พอไปก็เจออะไรเงี้ยโอ้แล้วพี่เขาก็แบบดุดุนะตอนนั้นอ่ะเหมือนเราก็เด็กใหม
1: ่
0: พี่นึกออกไหมคะเขาไปก็
1: จบอายุ21-22สิประมาณนั้น
0: ยี่สิบเอ็ดเลยค่ะเพราะว่าเรียนก่อนเกณฑ์ยี่สิบเอ็ดเลยค่ะมาแล้วก็ไปโอ้โหโอ้โหเขาวิ่งสัมภาษณ์โอ้โหตื่นเต้นเนาะได้เจ
1: อ
0: นักการเมือง
1: คนที่ฉันเห็นได้ในข่าว
0: ใช่แล้วยุคนั้นพี่ไม่ได้ยังไม่ถือไมค์นะแปซิฟิกเริ่มจากศูนย์ข่าวแปซิฟิก
1: เป็
0: น
1: วิทยุก่อนถือไอ้เทปอะ
0: เทปเล
1: ็
0: กใช่ค่ะ
1: กดแก๊ก
0: ใช่ค่ะเป็นเทปทันไหมเนี่ยเด็กรุ่นหลังเป็นเทปไปแล้วก็ไปเขาสัมภาษณ์กันจดเมื่อก่อนจะต้องจดนะจดแล้วก็เริ่มเนี่ยให้ทำวิทยุวิทยุก่อนสุขาแปซิฟิกวิทยุ
1: เราไม่เคยมีไม่มีสคริปต์จริงๆน้องเขาก็ทำสคริปต์ให้เธอไปสภาวันแรกเนี่ยเธอได้สัมภาษณ์คนไหม
0: สัมภาษณ์ค่ะ
1: เธอจำได้ไหมว่าใครคือนักการเมืองหรือสสหรือคนการเมืองคนแรกที่เธอสัมภาษณ์
0: ตื่นเต้นมากเลย
1: ใครเธอเจอใคร
0: เจอ
1: นึกออกไหมเนี่ยไม่ได้เตรียมเลย
0: ขอโทษ
1: ที
0: ่
1: อยากรู้เลยนึกออกไหม
0: คือหลายท่านมากเพราะวันนั้นเนี่ยเหมือนเป็นวันเปิดสมัยประชุมสภาแล้วก็มีอาจารย์มารุตบุญนาคไม่อยู่แล้วค่ะตอนนั้นสุดท้ายท่านก็มาเป็นประธานสภา
1: ใช
0: ่
1: ประชาธิปัตย
0: ์ใช่ค่ะแล้วก็มีอีกหลายๆท่าน
1: มีใครที่เธอยื่นในเครื่องบันทึกเทปไปอาจจะไม่ได้สัมภาษณ์ได้สัมภาษณ์บ้างไหมหรือว่าแค่
0: สัมภาษณ์
1: หรือว่ารุ่นพี่เขาสัมภาษณ์ฉันก็ยื่นไมค์ให้
0: เอาไมค์ไปใหม่ๆเราก็มองก่อนมองก่อนต้องดูทิศทางก่อนพี่ไปถึงก
1: ็มีอาจารย์มารุตแล้วมีใครอีกที่พอนึกได้อะ
0: ก็ท่านชวน
1: นายกชวนด้วย
0: นายกชวน
1: นายกชวนมาพรุ่งนี้นะ
0: ค่ะ
1: เออ
0: ก็มีท่านชวนแล้วก็มีหลายท่านรุ่นเก่าๆ
1: อาจารย์อภิสิทธิ์มายังนายกอภิสิทธ
0: ิ์ตอนน
1: ี้ยังไม่เล่นการเมือง
0: ยังรุ่นหลัง
1: คุณอภิสิทธิ์ยังเป็นวุ้นอยู่เลย
0: ยังเป็นวุ้นอยู
1: ่เออ
0: ยังเป็นวุ้นอยู่คุณอภิสิทธิ์มา38
1: แกดูแกจะกดแล้วเนี่ย
0: ยังไม่เข้าการเมืองยังไม่เข้าการเมืองก็นี่แหละค่ะก็ไปวันแรกก็มองก่อนว่าถามอะไรแต่ว่าก่อนไปพี
1: ่
0: สมัยก่อนสิ่งแรกที่ต้องทำคือเราเด็กใหม่มือใหม
1: ่
0: อ่านหนังสือพิมพ์ตอนเช้า
1: ห
0: น
1: ู
0: ซื้อหนังสือพิมพ์3ฉบับโอ้เงินเดือนสมัยก่อนนี่หลักพันนะ 6-7,000 เองนะพี่หนังสือพิมพ์3ฉบับก็เกือบ100แล้วหลายบาทแล้วว่
1: า
0: อ่านก่อนอ่านก่อน
1: เพราะตอนนั้นแหล่งข้อมูลที่ดีสุดคือสมัยก่อนนะ
0: หนังสือพิมพ์แล้วก็ต้องซื้อเนี่ยมติชนไทยรัฐหนังสือพิมพ์ที่มันคอการเมืองหน่อยยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่านอ่านก่อน
1: แล้วก็เตรียมคำถามไว้ไหม
0: ก็จะได้ถามว่าถ้าเราเจอคนนี้เราจะถามว่ายังไงค่ะมือใหม่มากไงคะพอไปถึงลืมไม่กล้าถามเพราะว่าเวลาถามเนี่ยทุกคนก็ถามกันลุมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปเป็นไรวันแรกก็ไม่ได้ถามได้แต่มองพอหลังจากนั้นก็เริ่มพอเริ่มไปครั้งที่สองครั้งที่สามไม่ก็เริ่มเลยเพราะรู้สึกว่าเราทำไงดีนะให้เขาหันมามองเราแล้วเขาจะได้จำเราได
1: ้เทคนิคทำไงตอนนั้น
0: ก็ถามไงคะเขาจะได้หันมาแล้วก็จำเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มถามพอถามเนี่ยมันจะทำให้แหล่งข่าวจำเราได้แล้วก็คุ้นเคยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้มีนักข่าวเยอะขนาดนี้นะคะต้องย้อนกลับไปแล้วก็รุ่นพี่เนี่ยเขาเก่งๆกันแบบไม่ได้มีแบบว่าเขามีเริ่มแบบมีถามแบบสัมภาษณ์คือมันมีสัมภาษณ์หมู
1: ่
0: หรือบางทีเนี่ยเขายืนคุยพี
1: ่
0: ยืนคุยแล้วเขาก็จดจดจด
1: จ
0: ดเป็นข่าวสี
1: ข่าวสี
0: พอเรามาเขาไม่ถาม คือประเด็นใครประเด็นมัดชาย
1: เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็น
0: แต่เดี๋ยวนี้มันลุมมันเยอะแล้วก็คนมันเยอะมีไลฟ์สดมีอะไรคือ
1: ถ้าเธอพูดถึงข่าวสีฉันจะปิดเบรกตรงนี้นะนี่เชื่อว่าเราคุย20นาทีนะ
0: อ๋อเหรอตายแล้วยังไม่ไปถึงไหนเลยพี่
1: เธอพูดถึงข่าวสี
0: ค่ะ
1: สมัยนี้เป็นข่าวภูยุคนั้นเนี่ยข่าวภูเข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อประชาชนไม่เข้าใจข่าวภูหมายความว่าวัชระไปสัมภาษณ
0: ์เอามาแบ่งกัน
1: คุณหญิงอ้อบุษยาอุ้ยเจริญ
0: มาแบ่งกัน
1: อีกอ้อหนึ่งแบ่งข่าวกันสมัยนั้นแบ่งไหม
0: สมัยก่อน
1: ของใครของมันไหมว่าเฮ้ยหัวใครหัวมันถ้าไปซิกฟิกได้ข่าวสีนี้ข่าวลึกนี
0: ่ของใครของมันค่ะพี่
1: อันไหนดีกว่าม
0: ันก็คนละแบบแต่เดี๋ยวนี้มันยากเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเวอร์วายไม่แล้วมันเวอร์วายแล้วก็บางทีเนี่ยแหล่งข่าวเหนื่อยที่จะพูดหลายรอบ
1: ไม่สีบต่อให้สนิทไงก็ไม่สีบ
0: ก็มีบ้าง
1: ก็คือ
0: ยังมีบ้างก็ยังมีบ้าง
1: นัดหมาย
0: ถ้าสีบเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึง
1: จะเป็นสัมภาษณ์ยาวหรืออะไรก็ว่ากันไป
0: สัมภาษณ์พิเศษมีประเด็นใครประเด็นมันก็ว่ากันไปค่ะ
1: นะงั้นพักเบรกก่อนนะท่านผู้ชมฮะพักเบรกกันสักครู่ครับ

0: อัสุชนหลังล้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่เกล้าขวัญหทัยไปลับลาทุกทเวศกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้าราดเฝ้าอาดูลสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: The People Show ปรับเวลาใหม
3: ่เมาทุกข่าวดี
4: ท็อกเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
5: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห
2: ์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
3: กับยายใหม่มรกต
5: เป้พานุพง
3: ษ์และโอยดา
6: แล้วพบกันนะคะ
7: จากภารกิจรับจ้างเสี่ยงตายกลับกลายเป็นการถูกหักหลังเพื่อแลกกับชีวิตเขาจึงกลายเป็นเป้าหมายที่ต้องถูกไล่ล่าต้องสู้เพื่อเอาตัวรอดและไขความจริงพบกันในภาพยนตร์แอคชั่นสงครามรับจ้างตายตอนแลกตายในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 20:30 น. ถึง 22:30 น. ทางพทบ. 5

0: สนับสนุนตัวต่อตัวโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
1: ท่านผู้ชมครับตัวต่อตัวเบรกที่2ครับกับแขกรับเชิญของผมครับคุณบุษยาอุ้ยเจริญหรือพี่อ้อของน้องๆหลายๆคนผมก็เรียกตามน้องๆ นะฮะแต่ผมเกิดก่อนอ้อบุษยาหลายปีก็เรียกพี่อ้อบ้างบก.ข่าวการเมืองช่อง9อสมทใช้ฟังง่ายๆนะ
2: ค่ะเราได้เข้าใจ
1: ตอนนี้เมื่อกี้เบรกแรกเนี่ยอุทิศตัวให้กับแปซิฟิกแล้วก็ชีวิตเริ่มต้นของการเป็นนักข่าวของอ้อ
2: ค่ะ
1: อ้ออยู่แปซิฟิก2ปี
2: 2ปี
1: 2ปีแล้วก็ต่อจากนั้นมาอยู่ช่อง9
2: ค่ะเพราะว่าช่อง9เนี่ยต้องถือว่าเป็นช่องที่มั่นคงที่สุดเพราะว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ
1: เป็นรัฐวิสาหกิจ
2: ค่ะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยก็รับราชการกันหมดนะก็เลยรู้สึกว่าคุณพ่อก็พูดตลอดเวลาว่าถ้าไม่เป็นนักข่าวแล้วจะทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะเพราะคุณพ่อเขาก็อยู่หน่วยงานที่มั่นคง
1: คนโบราณโบราณเนี่ยเขาอยากให้ลูกเต้าอยู่กับ
2: หน่วยงาน
1: เกษียณ
2: ยันเกษียณแล้วก็คุณพ่อก็บอกว่าหรือจะมาอยู่รถไฟไหมเป็น PR รถไฟอะไรก็ว่าไปนะจบนิเทศอะไรเงี้ย
1: แต่มันไม่ถูกจริตไหม
2: มันก็เราไม่ได้อยากทำงานด้านนั้นแล้วก็พอเรามาเป็นนักข่าวแล้วเราสนุกขนาดที่

0: ่มาทำเนี่ยช่อง3เนี่ยเขาก็เรียกนะเพราะว่าเราก็เขียนใบสมัครทิ้งไว้ไงคะเขาก็เรียกแต่เราสนุกแล้วอ่ะหลายคนก็บอกทำไมไม่ไปล่ะ อะไรอย่างเงี้ยก็เคยฝึกกับถ้าจำพี่กุ้งช่อง7สามีเขาก็อยู่ช่อง3
1: ก็
0: บอกทำพี่หนุ่มแต่ตอนนี้เสียไปแล้วก็บอกว่าทำไมไม่ไปทำไมไม่มาล่ะสนุกอะไรเงี้ยแต่เราสนุกกับตรงนี้ละเพราะว่าพอมาอยู่แปซิฟิกก็ได้รับโอกาสได้ฝึกมันเหมือนโรงเรียนพี่ต่อเราเริ่มจากเป็นศูนย์อ่ะ
1: มันเป็นตักกศิลาของคนของนักข่าวอีก
0: ที่
1: หนึ่ง
0: อีกที่หนึ่งเลยค่ะแล้วก็เป็นที่ผลิตคนที่เราก็ให้เครดิตเน
1: า
0: ะ
1: ยอดฝีมือเยอะ
0: ยอดฝีมือเยอะแล้วนักข่าวหลายๆท่านที่อยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะคะน้องๆที่อยู่ในสนามที่เห็นเนี่ยก็มาจากที่นี่ซะเยอะเหมือนกันแล้วก็ได้ฝึกตั้งแต่การออกเสียงการอ่านฝึกอ่านข่าววิทยุรายงานข่าว
1: เพราะสมัยก่อนการเป็นนักข่าวการเป็นผู้ประกาศข่าวการเป็นดีเจไม่ได้เป็นง่ายเหมือนสมัยนี
0: ้ไม่ง่าย
1: สมัยเราพี่ต่อยังต้องไปอะไรไป
0: ต้องไปสอบใบผู้ประกาศค่ะพี่แล้วก็ต้องสอบค่ะ
1: ฝึกอ่านข่าวในพระราชสำนักอ่านข่าวต่างประเทศ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ข่าวพระราชสำนักนี้ตอนนั้น
1: แล้วจะมาลุกลี้ลุกลนเหมือนสมัยนี้ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้ค่ะ
1: เออ
0: แล้วก็จะมาเดี๋ยวนี้มันธรรมชาติ แต
1: ่ว่าง่าย
0: แต่ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนเนาะพี่บริบทมันเปลี่ยนถึงบอกไงว่าเรามาอยู่ช่อง9ด้วยความรู้สึกว่ามันมั่นคงสอบเข้านะพี่สอบเข้าแบบสอบข้อสอบใหญ่แล้วเมื่อก่อนแล้วก็ช่อง9เนี่ยเคยถูกมองว่าเป็นแดนสนธยาแล้วก็เราก็ไม่ค่อยได้ดูสมัยก่อนนะเพราะว่
1: า
0: ดูอย่างเดียวเป็นแฟนอย่างเดียวคือเป็นแฟนการ์ตูนเจ้าช
1: ่
0: องเก้าการ์ตูนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาดูแต่จริงๆแล้วช่องเก้าเนี่ย
1: เดี๋ยวตอนนั้นเนี่ยแปซิฟิกยังทำข่าวให้ช่อง9มั้ยพี่ต่อขอโทษทีพี่ต่อจำไม่ได้วะ
0: ตอนนั้นแปซิฟิกทำให้ช่อง5เนี่ยค่ะ
1: EM News
0: ค่ะ EM News ค่ะทำให้ช่อง5
1: แล้วก็อ้อก็เลยไปทำช่อง9
0: อ้อก็ไปสอบเข้าช่อง9เพราะว่ามั่นคงแล้วก็แต่เงินเดือนก็กลับไปย้อนเงินเดือนข้าราชการนะ
1: เพราะว่าแปซิฟิกเขาเป็นเอกชนเงินเดือนเขาก็ดีอยู่แล้ว
0: ดีกว่าตอนนั้นดีกว่าโอ้โหแต่ว่าก็ทำ OT เอาพี
1: ่
0: สมัยก่อนทำเป็น OT แล้วก็ทำแล้วก็เรารู้สึกว่ามันมั่นคง
1: แล้วก็
0: แต่ช่อง9มีวันนี้เพราะช่อง9จริงๆนะคะพี่หล่อเลี้ยงเรามา
1: เริ่ม 3-5 นี่คือเริ่มเป็นนักข่าว
0: ค่ะ
1: ลบหักลบ2ปีอตีกลมๆนะ
0: 3ปี38ก็มาอยู่ช่อง9
1: ค่ะปีนี้69เธอก็อยู่ช่อง9นี่31 ปี
0: เต็มค่ะเข้าวันที
1: ่มีฝ่ายข่าวคนไหนที่อยู่ทนกว่าเธอมั่ง
0: มีสิคะก็ต้องรุ่นพี่ตุ๊กอรวรรณ
1: นี่เป็นพ่ออรวรรณกิมพินัท
0: ถ้าใครรู้จักก็เป็นผู้ประกาศดังเหมือนกัน
1: แล้วสุวิทย์ล่ะสุวิทย์มิ่งมน
0: สุวิทย์มิ่งมนเข้าหลังรุ่นน้องร
1: ุ่
0: นน
1: ้อง
0: วิทย์น้องวิทย์น้องดังวิทย์น้องอย่าเมาหน้าใสอยู่หน้าใสอยู่ก็มีหลายๆท่าน
1: กลับมาช่อง9ปุ๊บเนี่ยมาเป็นนักข่าวสายการเมืองเลยไหมน้อง
0: เข้ามาก็การเมืองค่ะการเมืองเลยการเมือง
1: หลังจากไปบ่มเพาะอยู่แปซิฟิก3ปี
0: ค่ะแล้วก็
1: เข้ามาเป็นนักข่าวปกติหรือนักข่าวอุโสหรือเป็นอะไรต่าง
0: ๆเริ่มตอนนั้นมาตำแหน่งรีไลท์ก่อนเพราะว่าเพราะว่าเขาเปิดรีไลท์สอบอะไรก็ได้ขอให้มาอยู่ก่อน
1: เข้ามาก่อน
0: แล้วก็เข้ามาอยู่ข้างในโอ้โหแกะเทปสมัยก่อนนะเวลาพี่เขาส่งข่าวมาก็พิมพ์ข่าวแล้วก็พิมพ์ข่าวใช่ค่ะพิมพ์ข่าวพี่เขาก็ส่งแฟกมานะแล้วก็มาพิมพ์เมื่อก่อน
1: คนมีแฟก
0: ระบบจุฬาพี่ทันไหมเปิดจุฬาอะไรเงี้ยอะไรเงี้ย
1: นี่คนดูเขาจะรู้ไหมเนี่ยแต่คนดูพี่ต่ออายุ30เกินทุกคนรู้
0: ถึงไม่รู้ก็จะได้มีความรู้ใหม่นะว่ายุคนั้น
1: เดี๋ยวจะได้เทียบว่ายุคนั้นกับยุคนี้เนี่ยอะไรมันระบาดกันกันแน
0: ่บางคนคนละแบบ
1: เดี๋ยวเข้ามาเนี่ยมาเป็นนักข่าวสายการเมือง
0: ค่ะ
1: จนกระทั่งถึงวันนี้เลยพี่ต่อพยายามบริหารเวลานะ
0: ค่ะเรารวบเลยก็นี่แหละทำงานมา
1: 3เดี๋ยวนะ30ปี38 31ปี
0: ใช่ค่ะก็คือเพิ่งเข้ามาออฟฟิศจริงๆเนี่ยค่ะก็
1: สมัยก่อนอ้อต้องอยู่ภาคสนาม
0: อยู่ภาคสนามตลอดก็ทำการเมืองแต่ว่าถ้ามีงานใหญ่ๆที่เป็นอีเวนต์เป็นเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วก็ต้องช่วยกันรวมระดมพลกันไปเพราะว่านายกก็ต้องมาลงพื้นที่ อะไรเงี้ยเราก็ตามไปทุกที
1: ่
0: ก็ตามนายกมานับมาเมื่อกี้ยังคุยกับพี่ต่อเนาะถ้านับทั้งท่านพลเอกสุจินดาซึ่งมาแป๊บเดียวเนี่ยนะก็16ท่านไม่รวมที่บางท่านที่เบิ้ลท่านนายกอนันต์เบิ้ลท่านชวนเบิ้ล
1: นายกชวนเบิ้ลหมดแล้ว
0: หมดแล้วค่ะ
1: จริงๆแล้ว16นายก

0: ถือว่าเยอะนะ
1: เย
0: อะนะเยอะเอางี้ตอนอยู่ช่อง9เนี่ยเขาแอดไซน์งานยังไงเพราะอย่างสมัยก่อนบางอย่างที่พี่ต่อทราบถ้า
1: ก็แบ่งกันสภาทำเนียบอะไรเงี้ย
0: คนนี้สายทำเนียบคนนี้สายสภา
1: แล้วก็ตามพรรคการเมืองค่ะก็แต่ว่า
0: ตอนนั้นครั้งแรกเอางี้เอาหน่อยนึงว่าครั้งแรกนี่ถูกแอดไซน์ไปอยู่ในสายสภาเหมือนเดิ
1: ม
0: หรือควบทำเนียบแล้วบวก
1: ควบทำเนียบเดิมที่อยู่แปซิฟิกก่อนหรือว่ามาช่อง9เลยถ้าช่อง9เนี่ยพออยู่ข้างในปุ๊บพี่ที่เป็นนักข่าวทำเนียบเนี่ยเข้ามาเป็นหัวหน้าเราก็ได้โอกาสเลยสลับออกไปอยู่ทำเนียบ
0: แล้วตอนแปซิฟิกเนี่ยอยู่ทำเนียบไหม
1: ก็วิ่งไปวิ่งมาสภาทำเนียบคือจริงๆแล้วเนี่ย
0: มัน
1: คนน้อย
0: มันควบ
1: หมดเพราะว่าการเมืองเข้าใจคำว่าการเมืองไหมพี่มันก็สภา
0: อยู่สภาก็อยู่ทำเนียบนี่แหละ
1: มหาไทยไปหมดครับพี่เมื่อก่อนเนี่ยมหาไทยดูเลือกตั้งด้วยนะคะก็ไปหมดคือแล้วก็นายกก็ไปทุกที่แล้วทำเนียบเนี่ยก็ต้องอยู่ทำเนียบเองก็เอาตรงๆคนที่อยู่ทำเนียบเนี่ยเหมือนเป็ดนะต้องรู้ทุกเรื่อง
0: ใช่
1: เพราะทุกอย่างมันอยู่สภาก็เช่นเดียวกัน
0: แล้วของอ้อตอนนั้นพี่เนี่ยมาคุ้นในช่วงหลังว่าอ้อเนี่ยเหมือนถ้ากรณีพรรคการเมืองเนี่ยอ้อจะถูกแอสไซน์พี่พูดผิดแก้นะให้ส่วนใหญ่ไปดูแลพรรคประชาธิปัตย
1: ์ก่อนหน้านี้ดูกิจสังคมตั้งแต่สมัยท่านมนตรีเสียชีวิตไปแล้วคือไปแล้วก็เรียกว่าไปอย่าเรียกว่าทะเลาะเลยนะไปถามคำถามที่ไม่ถูกใจท่านตอนนั้นท่าน
0: โดนมีวาระอยู่
1: ท่านโดนยึดทรัพย์ไงจำได้ไหม
0: จำได้
1: แล้วก็เราก็ไปถาม
0: โดนยึดทรัพย์นี่
1: ปฏิวัติยุค
0: ยุคบิ๊กจอร์ดป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: คนเอกสุนทรคงสมพงษ
1: ์ใช่ค่ะแล้วก็ท่านพล
0: เอกสิทธิระโรดประธานอะไรสักอย่างนึง
1: ค่ะ
0: เป็น
1: ค
0: น
1: คตสคตอะไรนั่น
0: อ
1: ะที่เป็นคนตรวจสอบก็ไปถาม
0: แล้ว
1: ก็สไตล์ท่านเน
0: า
1: ะแบบว่านักเลงหน่อยใครใช่คุณมาถามเนี่ยถามได้ไงเนี่ยคำถามอย่างนี
0: ้
1: แต่ตอน
0: เราไปถามว่าไง
1: ก็ถาม
0: ยังไงที่โดนยึดทรัพย์
1: ไม่ใช่ค่ะก็ถามว่า
0: จะต่อสู้ยังไง
1: เรื่องนี้ค่ะท่านบอกว่าท่านสุจริตเนี่ยค่ะแล้วท่านจะชี้แจงยังไงเพราะท่านน่ะโดนยึดทรัพย
0: ์
1: คือคณะกรรมการเขาตรวจสอบแล้วอะไรเงี้ยแล้วท่านถามงี้ได้ไงเนี่ยใครใช่คุณมาถามอะไรเงี้ยก็ตอบท่านว่าก็คนทั้งประเทศอะค่ะเขาอยากรู้ท่านก็เหมือนโกรธแต่ว่าจริงๆท่านใจดีนะคะสุดท้ายตอนนั้นยังสาวท่านก็จะเป็นแบบว่าเอ็นดูกับน้องๆผู้หญิงเด็กๆคือน้องนักข่าว
0: ท่านมนตรีขออภัย
1: ท่าน
0: มนตรีมีเมตตากับ
1: ก็ใจดีอ่ะก็จริงๆเหมือนจะดุแต่สุดท้ายก็เอ้ยต้องถามหรอกอย่างเงี้ยมาลังอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นยังสาวไงท่านก็
0: อันนี้พี่มีแอบกระซิบก็เห็นล่ำลือว่าสมัยก่อนท่านก็จะชอบมีความเมตตากับบรรดานักร้องลูกทุ่งเป็นพิเศษ
1: ใช่ๆแล้วก็
0: เธอใช่ใช่
1: เคยไป
0: ฉันอุตส่าห์ออกตัว
1: ท่านแล้วอ้าวแล้วอ้าวเผลอไม่แต่ว่าไม่แต่ท่านชอบร้องเพลงด้วยนะแล้วพวกพี่ๆบก.สมัยก่อนเรายังเป็นเด็กน้อยเน
0: า
1: ะเขาก็จะชวนไปทานข้
0: า
1: วท่านก็ร้องเพลงอะไรเงี้ยแต่เป็นคนใจดีค่ะใจดีสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ทุกท่านก็คือเป็นบทบาทของแต่ละท่านเอาว่านะแต่สุดท้ายเนี่ย ก็ใจดีส่วนใหญ
0: ่
1: ก็ไม่ได้เคยเจอเคสอะไรที
0: ่นักการเมืองคนไหนดุที่สุดอันนี้ถามสลับไปสลับมาหนูพูดเรื่องไหนพี่เคยจะถาม
1: ดุสุดเหรอนึกไม่ออกค่ะเพราะว่า
0: ที่แบบสัมภาษณ์แล้วเหนื่อยวะอ่ะไม่ได้ดุก็ได้สัมภาษณ์แล้วเหนื่อยกว่าจะได้สักเรื่องนึงเนี่ยหรือว่ากว่าจะได้เจออันนี้รวมเลยนะโอเวอร์ออล
1: ส่วนใหญ่แต่ละท่านน่ะก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองแต่ละท
0: ่
1: าน
0: โดยตัวฟังหน่อย
1: โดยตัวเอาระดับนายกหรือว่าระดับไหน
0: เอาที่แบบคนคิดออกก่อนนะแบบนายกและตัวเป้งเป้ง
1: อย่างเคยท่านนายก
0: นายกชวนอ่ะพี่ต่อถามก็ได้อ่ะนายกชวนสองสมัย
1: ท่านนายกชวนก็เป็นคนใจดีแต่ว่าท่านก็จะเป็นคนที่เป๊ะ
0: เรื่อง
1: ก็ทุกเรื่องท่านนั้นเนี่ยถ้าจะสัมภาษณ์คือสมัยก่อนบางเรื่องถ้าท่านไม่ได้เตรียมหรือยังท่านก็จะคือคนถึงมาล้อท่านว่าไม่ได้รับรายงาน
0: นี่ไงกำลังจะถามว่า
1: เพราะว่าท่านเนี่ยต้องมีข้อมูลครบถึงจะยอมพูดจริงๆท่านคือแบบต้องศึกษาด้วยต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีนัดไว้ก็เครียดเหมือนกันนะพี่เพราะว่านัดสัมภาษณ์พิเศษสมมุตินะท่านบอกว่าเอาไว้ก่อนพี่แล้วเราจะต้องทำสกู๊ปพี่นึกภาพบอกไห
0: ม
1: เราต้องทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะง่ายแล้วก็เพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยพอเป็นนายกไงครับพี่ท่านก็ภารกิจเยอะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยสะดวกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีโทรศัพท์มือถือเนาะยุคก่อนมันไม่มีอะไรเงี้ยค่ะพอเริ่มมีมือถือมีอะไรเนี่ยก็ถ้าถามเอาง่ายดีกว่าไหมคะใจดีง่าย
1: เออใครบ้าง
0: จริงๆใจดีหมดนะคะแต่ว่า อย่างคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเนี่ยก็คือจะเราโทรท่านก็จะรับเสมอต้นเสมอปลายคุณอนุทิน
1: ท่านนายกคนปัจจุบันเป็นยังไง
0: ท่านก็เสมอต้นเสมอปลายแต่ว่าช่วงหลังอาจจะยุ่งบางทีก็รับบ้างไม่รับบ้างแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ยังก็คือจริงๆก็ง่ายกันหมดนะถ้าไม่มีภารกิจแต่ต้องใช้คำนี
1: ้
0: ท่านชวนก็รับโทรศัพท์นะหรือว่าแต่นายกอย่างนายกเศรษฐาเนี่ยไม่ได้ใกล้ชิดแต่ก็ทำข่าวเวลาไปต่างประเทศอะไรเงี้ยท่านก็ใจดีแล้วก็ทีมงานบางทีมันก็มีหลายอย่างนะบางท่านเนี่ยก
1: ็นายกทักษิณ
0: นายกทักษิณก็ง่ายเป็นคนฉลาดเป็นคนที่ท่านอย่างเวลาไปยิ่งถ้าไปต่างประเทศนะคะบางท่านเนี่ยผู้ใหญ่บางท่านจริงจริงนายกทุกคนง่ายแต่ทีมงานก็อาจจะยาก
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ต้องสกรีนต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นายกทักษิณก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นคนที่พูดได้ตอบได้ทุกเรื่องแล้วก็เป็นคนที
1: ่ตอบแล้วเป็นประเด็นด้วยนะ
0: เป็นประเด็นค่ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เอาตรงๆท่านก็ไม่เรื่องมากนะคะเพราะคือยืนตรงไหนก็ได้เอาตรงนี้ก็ได้หรือบางท่านต้องแบบมีโพเดียมคือทีมงานอะไรอย่างเงี้ยต้องมีโพเดียมแต่นายกทักษิณไม่เป็นไรตรงนี้เลยมาพูดคือเราก็ทำงานง่าย
1: ท่านนายกทักษิณถ้าเทียบกับนั้นนายกยิ่งรัก
0: นายกยิ่งรักก็ใจดีค่ะ
1: ต่างกันไหมในแง่ของความเชี่ยวชาญช่ำชองทางการเมือง
0: นายกยิ่งลักษณ์ไม่ได้มาจากการเมือง
1: พี่ต่อไม่ได้ถามเรื่องฉลาด
0: ไม่ได้มาจากการเมืองพี่นึกออก
1: ใช่ไง
0: คือ
1: พี่ต่อเคยเป็นลูกน้องเขานะตอนเขาทำ Yellow Pages
0: ค่ะนายกยิ่งลักษณ์ก็ไม่ได้สไตล์การเมือง
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ก็จะใจดีแล้วก็
1: คือตอบเซฟตัวเองมากเลยนะ
0: ไม่เพราะว่าเราก็เจออย่างเวลาไปต่างประเทศไปอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะถ้าในประเทศก็จะมีทีมงานมีเซตมีอะไร
1: แต่ถ้าต่างประเทศเนี่ยโอกาสใกล้ชิดกันมันมากกว่า
0: ใช่ค่ะมันก็จะง่ายกว่าเพราะว่าเราไปช่องเดียวไงทีวีพูนึกออกไหมคะอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นชัดนึกออกไหมคะก็ง่ายขอให้บอกแต่ว่าคือท่านไม่ได้ถนัดการเมืองต้องใช้คำนี้นะท่านไม่ได้โตมากับการเมืองถ้าพูดอย่างนายกทักษิณเนี่ยก็คุณอภิสิทธิ์นายกทักษิณเนี่ยเอาว่า
1: คือพวกนั้นปลูกตัวเองปลูกฝังตัวเองไ
0: ว้แล้วก็ตอบได้ไวตอบการเมืองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นายกยิ่งลักษณ์ก็ตอบแล้วก็คุยอะไรเงี้ยค่ะแต่เหมือนแบบเคยคุยแบบที่ไม่มีกล้องเนี่ย
1: อ
0: ุ้ยทำไมนายกไม่พูดอย่างเงี้ยคะคือแบบ
1: เขาก็เกรงกันเน
0: า
1: ะ
0: เหมือนเกรงกล้องบางท่านหรืออะไรเงี้ยหรือบางทีก็
1: เพราะโดยตำแหน่งพอเป็นนายกแล้วเนี่ยมันก็ต้องระวัง
0: เข้าใจ
1: ต้องระวัง
0: ใช่ค่ะก็ยังเวลาคุยเนี่ยท่านตอบแบบก็ตอบได้หมดเลย
1: นายกยิ่งรักในพี่ตอบเปรียบเทียบถ้าเทียบกับท่านอาจารย์อภิสิทธิ์หรือท่านนายกทักษิณเนี่ยพวกนี้จะเป็นท่านนายกทักษิณหรือนายกอภิสิทธิ์เนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่โตตามปีแต่ท่านนายกยิ่งรักเนี่ยเขาเรียกภาษาถ้าพูดว่าอ้อเป็นนักเลงต้นไม้เหมือนพี่ต่อนะเขาเรียกไม้ล้อมครับไม้ล้อมหมายความว่าอะไรสมมติว่าพี่เป็นไม้ที่สมมติว่าเป็นไม้สักแล้วกันหรือไม้อะไรสักต้นหนึ่งเนี่ยเราไปขุดมาแล้วมาวาง
0: คือ
1: ฉะนั้นความแข็งหรือความอะไรเนี่ยมันอาจจะไม
0: ่ถนัดการเมืองใช่แต่ว่าท่านก็ตอบได้
1: ลุงจิ๋วนะบิ๊กจิ๋วอ่ะ
0: ก็ใจดีน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าท่านจะพูดในลำคอเวลาท่านพูด
1: แล้ว
0: แ
1: บ
0: บแต่มันก็จะเป็นแปลกันยากก็ฟังกันนึกถึงแบบหลายๆท่านที่แบบว่าบางทีเสียงพอพูดไม่ชัดมันก็มีผลแต่ก็มันนึกถึงย้อนถึงท่านอาจารย์ประเวศวสีเคยไปถามท่านเรื่องอะไรนะแล้วท่านก็บอกว่า too late ปรากฏว่านักข่าวฟังเป็น
1: too late
0: ใช่กลายเป็นอย่างเงี้ยบางทีมันเนี่ยบริบทมันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคือท่านนายกพลเอกชวลิตเนี่ยเป็นคนใจดีแล้วก็พูดแต่ว่าท่านก็จะเป็นสไตล์แบบก็ทหารเนาะอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสไตล์ทหาร
1: พี่ต่อจะปิดเบรกคนเดียวฮะอีกคนนึงแล้วกันไม่น่าเชื่อเราคุยกันเร็วมากเนี่ยมันยังมี
0: ความเวลาแบบว่ายัง
1: มันเหมือนว่าจัดรายการวิทยุมันต้อง
0: มันต้อง
1: คุยทีละสองสามชั่วโมงลุงตู่เอาลุงตู่สมัยท่านเป็นนายกอ่ะ
0: ก็ใจดีค่ะก็น่ารักแล้วก็จริงๆนายกที่มาจากทหารเนี่ยตัวท่านจริงๆก็ใจดีง่ายๆแต่ทีมงานอาจจะเป๊ะเพราะว่าด้วยความเป็นทหารของ
1: ประจำตัว
0: อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบว่า คืออยากจะให้เป๊ะๆนึกออกไหมคะสไตล์ทหารแต่ว่าท่านนายกตู่ก็ใจดีค่ะใจดีลุงตู่นี่ก็สองรอบเหมือนกันพี่เราลืมไม่ไง
1: ถามในฐานะส่วนตัวทั้งความเป็นบุตรยาอุ้ยเจริญในฐานะคนไทย
0: ค่ะ
1: คนหนึ่งนะแล้วก็ถามในฐานะบุตรยาอุ้ยเจริญเป็นคนข่าวชอบนายกคนไหนไม่ได้บอกว่าเธอชอบแล้วจะต้องหมายความว่าคนอื่นจะต้องชอบตามเธอ
0: มันไม่มีแบบว่าชอบ
1: มันต้องมีสิ
0: ไม่ค่ะพี่เพราะว่าอ้อดูทุกพรรครักทุกคนอันนี้เป็นคำที่เราพูดเพราะว่าเราอ่ะคือทุกคนมีความเมตตามีมุมที่ดีแตกต่างกันสำหรับอ้อเนี่ยอ้อโอเคกับทุกท่านเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าแต่ละท่าน
1: อ
0: ่ะก็จะมีมุมท่านบรรหารก็ใจดีน่ารัก
1: พูดดีๆนะเจ้านายเก่าพี่ต่อ
0: ใช่ไงจำได้ได้ดีหมด
1: ดีหมดนะ
0: ดีหมดดีหมดแต่ทุกคนเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเอง
1: งั้นพี่ต่อถามคำถามปิดท้ายแต่ไปตอบเบรกหน้าแล้วกัน
0: ได้ค่ะ
1: สื่อสมัยนี้เหมือนกับเขาเลือกข้างเลือกที่จะด่านายกหรือเลือกที่จะด่านักการเมืองเหมือนเขาบอกว่าสื่อเดี๋ยวสมัยนี้ต้องไม่จำเป็นต้องเป็นกลางอ้อคิดอย่างไรนะเดี๋ยวจะเพิ่งตอบพี่นะ
0: ได้ค่ะ
1: ในเบรกหน้าพักกันสักครู่ครับ

0: ามต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
1: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
2: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน
3: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รอง9กระดัดสเทียนโพปทัพเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596และ0835459506หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดิโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุขหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
4: ซูซูกิฟรองซ์เป็น GLX Plus นะครับความคล่องตัวครับแพดเดิลชิปกดซะหน่อยเป็นไงโอ้ขับในเมืองนี่มันเปลี่ยนเลนหน่อยนะช่วงล่างแจ๋วทีม Mitsubishi Rally Art สร้างผลงานสุดยอดคว้าแชมป์ประเภท Overall ในการแข่งขันเอเชียครอสคันที่ Rally 2026ที่จัดขึ้นในประเทศไทย
5: สนับสนุนตัวต่อตัวโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
6: ท่านผู้ชมครับเบรกสุดท้ายของตัวต่อตัวครับเรามีเวลา12นาทีอ้อเอ้ยบุษยาอุ้ยเจริญ
7: คุยกัน
6: บอกต่อข่าวการเมืองช่อง9กสพทใช้คำง่าย
7: ง่ายง่ายแต่ยังรักษาการอยู่นะพี่
6: รักษาการไม่มีใครแย่งใครนะอ้อนี่เราคุยมันเหมือนจัดรายการวิทยุมันคือมันมีเวลาเยอะๆแต่นี่เชื่อไหมเราถลุงเวลาไปแล้วประมาณ40กว่านาที
7: ตาย
6: เราเหลือแค่12อ้อเราต้อง
7: ตอบคำถามพี่เลย
6: เอออ่ะวันเนี้ยสมัยก่อนเราถูกสอนมาพี่ตอบก็เป็นสื่อนะ
7: ค่ะ
6: นักข่าวหรือสื่อเราภูมิใจในความเป็นคนในสถานะฐานันดร4ไม่อิงไม่แอบอำนาจอามิตรสินจ้างเงินทองไม่รับงาน PR นู่นนี่นั่นกอไก่ขอใครไม่เกลียดไม่รักใครส่วนตัวในรักแต่เวลาทำหน้าที่กลางหมดแต่เดี๋ยวนี้เสมือนหนึ่งว่าบรรดาพี่ๆสื่อใหญ่ๆหรือไม่ใหญ่ก็

0: แล้วแต่เดี๋ยวเอาเราตีทั่วสื่อใหญ่ๆเพราะว่าเราเห็นบทบาทเขาชัดมันชัดเลยไงว่าอันนี้เลือกทำแบบนี้เพราะยุทธศาสตร
1: ์บังเอิญอยู่ช่อง9ไงพี
0: ่เลือกทำแบบนี้เพราะนั่นอ่ะ
1: บังเอิญอยู่ช่อง9
0: เอออ่ะ
1: ฉะนั้นเนี่ยสื่ออ้ออยู่ช่อง9ที่ให้อิสระแล้วก็จริงๆก็คือเป็นสื่อที่เราต้องมีความน่าเชื่อถือเนาะเป็นสื่อของรัฐรัฐคือประชาชนนะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่มีเราไม่เคยเลือกข้างเพราะว่าเราก็ทำงานพี่อย่าลืมว่าถ้าเลือกเนี่ยมันไม่มีใครยืนยั้งยืนยงนะพี
0: ่
1: นึกออกไหมคะ
0: การเมืองมาแล้วก็ไป
1: ใช่ฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูทุกพรรครักทุกคนเนี่ยมันเป็นคำตอบที่ทำให้เรายืนอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เราทำงานกับใครก็ได
0: ้อันนั้นคือจุดยืนของอ้อ11นาทีนี้พี่จะเข้มกับอ้อหน่อยนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: จุดยืนของอ้อในฐานะของคนอสมทคนของรัฐแล้วก็อสมทจะต้องเป็นหนึ่งใน 2-3 ธงของสำนักข่าวหรือขององค์กรด้านสื่อที
1: ่
0: ประชาชนจะต้องไอ้นั่นมี11นะขอโทษถ้ามี11อันพี่ต่อเล่นๆนะมี11มีช่อง9ช่อง5เขาก็ทหาร
1: ค่ะ
0: นี่คือยังไงก็อยู่ต่อ
1: ค่ะ
0: นะฮะอันนี้เมื่อกี้อ้อตอบเนี่ยในฐานะบทบาทขององค์กร
1: ค่ะ
0: แต่ส่วนตัวพี่ต้องการคำตอบที่ว่าในฐานะที่อ้อเองก็อยากจะเป็นตั้งแต่เป็นสาวจนกระทั่งถึงวันนี้ก็เป็นสาวอยู่เนี่ย
1: เหลือน้อยเนี่ยคร
0: ับ นะคิดยังไงในมุมอันนี้คือทัศนะส่วนตัวเฉยๆว่าสื่อเลือกข้างเนี่ยมันถูกหรือผิดเอ้ยอย่าใช้มันถูกหรือผิดคิดยังไง
1: เราอย่าไปตัดสินเขาพี่เพราะว่าใจเขาใจเราเนาะใจแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สำหรับอ้อเองอ้อมีรู้สึกว่าคือบอกแล้วไงว่าถ้าคุณทำสื่อแล้วคุณเลือกข้างอ่ะคุณอยู่ได้ไม่ยาวเพราะแล้วถ้าข้างหนึ่งมันไปอีกข้างหนึ่งมันมาเราจะอยู่ตรงไหนพี่
0: เราก็เปลี่ยนข้างเธอนึกเอาหน้าออกไปฉันนึกหน้าออกบางคนเลยนะอยู่ตั้งกับส้มตั้งกับแดงตั้งกับเขียวตอนนี้มาเป็นน้ำเงิน
1: แล้วความน่าเชื่อถือมันอยู่ตรงไหนพี
0: ่อันนี้ไง
1: ใช่ไหม
0: อันนี้การเป็นสื่อของเธอเนี่ยในเฉพาะเฉพาะส่วนตัวอ้อเนี่ยความภูมิใจของอ้อมากที่สุดคืออะไรวะ
1: ก็คือเราไปทุกที่ได้เราทำข่าวทุกที่ได
0: ้
1: เราสามารถนำเสนอสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนเราเงยหน้าขึ้นมาเราไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินเพราะว่าเราทำหน้าที่ของเราได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์โดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งพิงใครหรือใดๆ
0: เรามีเปิดแอร์เปิดบริษัทรับงานไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีนะ
1: ไม่มี
0: เธอกินกันเดือนอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะเศร้าเศร้า
0: ดีแล้ว
1: เพราะว่าเงินเดือนไม่ขึ้น
0: อีกไม่กี่ปีก็ครบแล้วฉะนั้นรักษาความดีให้ยาว
1: ใช่แต่หมายถึงว่ามันก็ตอนนี้สื่อมันอยู่ยากเนาะพี่เอาตรง
0: ๆก็ใช่ไง
1: แต่ว่าอ้ออยู่ในจุดที่อาวุโสอะเงินเดือนมันเป็นรัฐวิสาหกิจมันเงินเดือนเคยขึ้นมาถึงระดับนึงแต่ว่าห่วงรุ่นน้องๆ
0: นี่ไง
1: ห่วงรุ่นน้องๆเพราะตอนนี้เนี่ยสื่ออยู่ยากจริงๆค่าโฆษณาที่เราเคยได้กันเป็น
0: นาทีเป็นแสน
1: เนี่ยมัน
0: เดี๋ยวนี้หลัก 2,000
1: มันเป็นอดีตมันเป็นอดีตแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยทุกคนพยายามทำตัวเป็นสื่อ
0: ใช่
1: พี่ใครมีโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงก็เป็นสื่อแล้วการเสพสื่อเนี่ยเดี๋ยวนี้ถามว่าตื่นมาพี่เปิดทีวีดูเลยหรือว่าพี่หยิบมือถือ
0: ไม่มี
1: ทุกคนตื่นมาปุ๊บหยิบมือถือมาดูละเช็คข่าวจากมือถือ ฉะนั้นเนี่ยโลกมันเปลี่ยนบริบทมันเปลี่ยนสิ่งสำคัญคือทุกคนต้องปรับตัวไม่ต้องอะไรมากแม้กระทั่งอ้อเองเนี่ยซึ่งเรายังต้องปรับตัวพี
0: ่
1: แล้วคนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้ช่อง9เนี่ยทำ3สื่อนะคะคือสื่อทีวีแล้วก็ออนไลน์แล้วก็มีสื่อวิทยุอ้อยังจัดรายการวิทยุอยู่นะอันนี้เป็นงานที่รักและสนุกสนานอยู่100.5คืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตค่ะช่วงคนในข่าวนะคะทุกวันเสาร์10:10 นจนถึง12:00 นค่ะ
0: อันนี้คือทำงานในนะคนอสมท
1: อสมทค่ะ
0: ก็คือ
1: มีเรื่องการเมืองมีเรื่องชาวบ้านมีเรื่องจัดกับน้องบอยสมศักดิ์อยู่ประพัดซึ่งน้องบอยก็เป็นคนที่ทำข่าวอาชญากรรมก็มีคนละมุมการเมืองกับอาชญากรรมมาผสมผสานกัน
0: แล้วออนไลน์ก็ทำอะไร
1: ออนไลน์
0: ให้ใครของได้อีก15
1: มีบุษยาดาวีมีเรื่องเมาส์แต่ช่วงหลังเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลา
0: ดาวีชัยคีรี
1: ใช่ค่ะก็จะเป็นเอาเรื่องเมาส์เรื่องคนนู้นคนนี้เรื่อง นายกเรื่องใครมีเกตเล็กเกตน้อยเป็นมุมแบบสบายๆแต่ว่าตอนนี้ก็มีเวลาทำน้อยลงเพราะว่าเข้ามาอยู่ข้างในแต่ว่าเดี๋ยวก็จะกลับมาทำอีกเนี่ยค่ะพี
0: ่หลายคนก็บอกทีวีอยู่ยากสื่อคนเป็นสื่ออยู่ยากเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อเทียมในความหมายขอโทษผมไม่ได้บูลลี่หรืออะไรสื่อเทียมในความหมายคืออย่างที่อ้อบอกว่าเดี๋ยวนี้ใครมีโทรศัพท์ที่มันถ่ายคลิปดีๆหรือคุณภาพถ่ายวิดีโอดีๆเขาเร็วกว่าเรา
1: เขาไลฟ์สดเลยพี
0: ่เขาเห็นเหตุการณ์รถชนตรงนั้นเนี่ยกว่า
1: ไลฟ
0: ์
1: สดเลยไลฟ์สดเลยตอนนี้แต่ว่าก็อย่างที่บอกกับพี่คือ
0: หลายคนเขาบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นนักข่าวก็ต้องลึกไอแบบทันสมัยเนี่ยแข่งกับบรรดาพี่น้องประชาชนที่เขามีโทรศัพท์ไม่ได้หรอก
1: แต่เร็วยังไงเนี่ยพี่ทุกอย่างมันต้องถูกต้องนะพ
0: ี่นี่ไง
1: มันต้องถูกต้องเชื่อถือได้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครชนใครอะไรแต่เราไลฟ์ไปเนี่ยเราไปไลฟ์มุมไหนถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือความเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือความถูกต้องเร็วได้แต่ต้องถูกด้วยค่ะพี
0: ่ไอ้น่าเชื่อถือนี่มันเป็นเหมือนฐานีโทรบางทีพี่เห็นข่าวบางข่าวเนี่ยพี่ตื่นมาตอนเก้าโมงแปดโมงพี่เห็นข่าวสมมติว่าข่าวในวัชระแล้วกันพี่แอบไปอาบน้ำฉี่อาบน้ำกินข้าว45นาทียังเป็นข่าวในวัชระอยู่เลยทุกมุม
1: บางทีเขาก
0: ็มันลึกไปไหมน้องหรือมันเลอะ
1: บางช่องเขาก็จะแต่พี่อย่าลืมว่าจริตของคนมันเปลี่ยนบางทีคนเหมือนกับทุกวันนี้เนี่ยช่อง9เนี่ยคือเราอ้อโต
0: ช่อง9ทำอย่างนี้ไหม
1: ไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่ว่าอ้อโตมากับข่าวการเมืองแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยคนก็ยังอยากรู้เรื่องชาวบ้าน
0: ใช่
1: ฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราต้องตอบโจทย์ทุกโจทย์เพื่อที่จะให้คนมาดูเราถูกไหมครับพี่แต่เราทำยังไงที่จะคงความน่าเชื่อถือความหลากหลายความลึกของข่าวให้ได้แต่อย่างที่บอกเขาว่าคือจะไม่ออกเลยก็ไม่ได้อ่ะคนอยากแค่เนี่ยวอลเลย์บอล
0: ต้องออก
1: ต้องออกม
0: ัน
1: ข่าวดีอ่ะ
0: อันนี้ข่าวบวกแต่บางทีพี่ต่อเห็นมาข่าวนะผัวเมียฆ่ากันตายวันแรกชุดสิบนะ15ทีแรกฆ่ากันแบบไหนตัวผัวนอนตายแบบไหนลิ้นแลบหรือไม่อย่างไรพออีกวันนึงน้องชายผัวที่ตาย
1: ก็มา
0: บอกว่าผัวมาเข้าฝัน
1: อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนก็
0: เรียงข่าวกันแล้วก็ดูกัน
1: คนก็ดูอ่ะพี่แล้วทำไงแต่ว่าช่อง
0: ม
1: ัน
0: สะท้อนอะไรมันสะท้อนว่า
1: ไม่ค่อยมี
0: คนในประเทศนี้ไม่มีวุฒิภาวะหรือโตไม่พอหรือตอบคำถามของอ้ออย่างเดียวว่าคนประเทศนี้เผือก
1: ไม่ค่ะจริตคนบอกแล้วไงว่ามันหลากหลายเนาะบางคนเขาก็ดูอันนี้ด้วยแล้วก็ดูอันนี้ด้วยแต่ถามเราบางทีเราก็อยากรู้แต่บางคนก็รู้สึกว่าโอ้ยไม่อยากดูขนาดนั้นแต่เราอยากรู้ไหมอยากรู้แต่ไม่ได้อยากรู้ขนาดนั้นแต่บางคนเขาก็ดูแล้วก็เพลินเพลินแล้วเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกค่ะพี่ต
0: ่อ
1: คือคนเนี่ยเดี๋ยวนี้คนอ่านหนังสือไม่
0: อ่านแล้ว
1: ไม่อ่านหนังสือยาวเหมือนเมื่อก่อนเนาะสมัยเราอ่านกันไม่มีอะไรทำอ่านหนังสือพออยากรู้ดูละครอ่านหนังสือ
0: ดูอะไรก็ไม่ยาวมีคนเขาสอนบอกพี่ต่อบอกว่าถ้าจะพี่ต่ออยากทำ TikTok นะประโยคแรกของพี่ต่อต้องดึงเขาให้ได้เพราะไม่งั้นเขา
1: ไปค่ะเพราะมันไถไปได้เลยค่ะไถออกเลยค่ะพี
0: ่
1: แล้วก็ต้องดึงเขาอยู่แล้วก็ต้องไม่ยาวอย่างที่บอกเพราะคนไม่ชอบดูอะไรยาวเราก็เบื่อเดี๋ยวนี้พี่เหมือนกับว่าเรามีอย่างอื่น
0: เราก็ไถไป
1: เรื่อยๆเราก็ไถเหมือนกันเราก็อยากรู้คนนี้พูดอะไรคนนี้อะไรก็อย่างที่บอกค่ะว่าจริตของคนแล้วก็เราก็ว่าเขาไม่ได้บางช่องที่เขาทำเขาก็สนองจริตของคนดูนึกออกไหมพี
0: ่
1: เพราะว่าทำแล้วคนดูอ่ะ
0: ถ้าเขาเป็นช่องเอกชนสิ่งที่เขาต้องคือเขาเป็นธุรกิจใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เป็นทุนใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่เขาก็ต้องมีผลประกอบการที่อาจจะ
1: แม้กระทั่งช่อง9เองเนี่ยบางทีเนี่ยแต่เราไม่ได้ขยี้ขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่าเราก็ยังต้องคงความเป็นความน่าเชื่อถือแต่เราก็ต้องนำเสนอพี
0: ่มาประมาณ1นาที2นาทีพี่ต่อจะบวกแถมไป1เมื่อกี้ตอนที่อ้อพูดถึงช่อง9บอกว่าช่อง9ต้องดำรงความเป็นกลางนู่นนี่นั่นกอไก่ขอไข่
1: ค่ะ
0: มีการขอมั้ยไม่ต้องยุคนี้ก็ได้อาถามในยุคอื่นที่ผ่านมา
1: ขอยังไงคะ
0: เอ้าก็ช่องเก้าขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกอย่านึกถึงชื่อคุณพึ่งนะเพราะพี่ตอบถามภาพรวมเพราะหนูอยู่มา
1: พอดีอ้อก่อนหน้านี้เอาเป็นนักข่าวไงพี
0: ่เธอจะเลี่ยงแล้ว
1: อยู่บ้านสนามเราก็
0: เธอเคยได้ยินบ้างไหมว่าเอางี้มันต้องมีขอไหมว่าขอว่าเรื่องนี้อย่าถามเลย
1: ส่วนใหญ่อะเอาตรงๆว่าเวลาไปทำข่าวเนี่ยนะ แม้กระทั่งตัวท่านนายกอะไรเงี้ยค่ะเขาจะมาถามประเด็นว่าจะถามเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขานายกได้เต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือมันไม่ได้เรียกว่า
0: ถึงขนาดว่าเรื่องนี้อย่าขอ
1: ไม่ขอค่ะแต่มันจะเป็นคำถามวงแตกพี
0: ่
1: ถ้านักข่าวจะรู
0: ้
1: เวลาถามเนี่ยถ้าดันไปถาม
0: เรื่องนี
1: ้เรื่องบางเรื่องที่เขาไม่อยากตอบอ่ะนี่คือคำถามวงแตก
0: เขาเดินหนีเลย
1: เพื่อนก็จะด่าเขาเลยขอเป็นคำถามสุดท้ายจะต้องรู้กันว่าคำถามนี้มันเอาเก็บไว้ก่อน
0: คือ
1: ถามได้แต่ช่วยรอก่อนพี่เดี๋ยวนี้มันปิดกันไม่ได้สื่อมันไลฟ์สดมันจะมาห้ามอะไรล่ะพี
0: ่
1: ทุกวันนี้มัน
0: อ๋อนี่ก็คือ
1: เวอร์วายหมดแล้ว
0: เราห้ามพรรคพวกไม่ได้สมมติจะถามเรื่องนี้ก็บอกแต่แค่บอกว่าขอว่าเฮ้ยถามไอ้คำถามไอ้เรื่องอื่นให้จบแล้วเรื่องนี้ไว้ทีหลังถ้าเกิดวัดดวงว่าถ้าเกิดเขาตอบก็ดีไปได้ประเด็นใหญ
1: ่ได้ประเด็น
0: แต่ถ้าอย่างมากสุดเขาเดินหนี
1: คำถามวงแตกไงพี่
0: เออ
1: แล้วถามว่าเขามาขอพี่เขาขอช่อง9ได
0: ้แล้ว
1: ขอช่องอื่นได้ไหม
0: 30ช่อง20ช่อง
1: ถูกเดี๋ยวนี้ไม่มีเขาไม่มายุ่งหรอกพี่เพราะว่ามันไม่ใช่โบราณเมื่อก่อน
0: มันปิดกันไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่มีทางพี
0: ่
1: ภาพนี้อย่าออกโอ้ออกไปแล้วคือสมมุตินะฮะว่าแบบบางทีแหล่งข่าวว่าอุ้ยอันนี้ตัดไม่ทันแล้วพี
0: ่
1: คือบางคนมาแก้ข่าว
0: ถ้าออกไปแล้วเนี่ยกำลังจะถามว่าเขาขอแก้ได้ไหม
1: ก็มาแก้สิ
0: ขอให้ข่าวเพิ่มพี่ต่อพี่ต่อนะโฆษกรัฐบาลบอกโอ้โหนี
1: ่ได้ค่ะ
0: เรารู้ไงว่าเฮ้ยถ้าขอแก้เนี่ยไม่ได้นักข่าวเขามี
1: ไม่ก็มาแถลงแก
0: ้เราใช้ว่าขอแถลงข่าวแก้เพิ่มเติมขึ้น
1: ได้ค่ะ
0: อย่างนี้เราโอเค
1: โอเคก็บอกแล้วไงเดี๋ยวนี้มันปิดโหพี
0: ่
1: มันไลฟ์สดมาขอใครอ่ะ
0: ช่อง9ตอนนี้ก็มีเรื่องร้อนอยู่หลายเรื่องนะที่เอ้ยจะให้ชงให้เช่านู่นนี่นั่นอ
1: ันนี้เราก็ต้องเป็นรายได้เรานะพี่ เราก็ต้องหาตังค์นะพี
0: ่ตอนนี้ผู้บริหารช่อง9
1: ตอนนี
0: ้ล่าสุด
1: ตอนนี้มีรักษาการใหม่แล้วค่ะมีรักษาการใหม่แต่เรารอตัวจริง
0: อสมทผลประกอบการรวมเนี่ยฉันถาม
1: ก็สีแดงไงพี่ก็แดงก็แดงกันหมด
0: ขาดทุนนะ
1: ขาดทุนเงินเดือนไม่ขึ้นมาหลายปี
0: เลยไม่เป็นไร
1: สะท้อน
0: ไม่
1: สะท้อนยาว
0: ๆไม่ปลดปลอไม่ปลดออกก็บุญแล้ว
1: ก็มีร่วมใจจากก็อย่างเงี้ย MSP กันไป2รอบ
0: ร่วมใจจากนี่ก็คือ early คล้ายๆ early retire
1: ค่ะ early retire MSP กันไป2รอบแล้วค่ะต้องลีนองค์กรก็หลายคนก็ได้เงินก้อนไป
0: ฉะนั้นถ้า
1: คนที่อยู่ก็ทำงานกันไป
0: ก็ถือว่าได้เคลียร์กับบรรดาผู้คนข้างนอกเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าช่อง5เอ้ยช่อง9
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าช่อง9จะไม่ปลดใครนะหรือไม่หมายถึงว่าไม่พยายามลีนนะก็มีการลีนเหมือนกัน
1: คือคิดว่าทุกที่นะ
0: เขาลีนหมดอ่ะ
1: ทุกที่ทำยังไงก็ได้ให้อยู่แต่ว่าเขาไม่ได้ลีนแบบว่าเอาคนออกหรืออะไรมันจะจิ้มมันก
0: ็ยังสมัครใจแล้วก็ดูไปเรื่อยๆ
1: ค่ะ
0: อ่ะวันนี้สรุปแล้วยังไม่ได้อะไรเลยอ้อ
1: ได้เดี๋ยวสิพี่ได้ไหมได้อยู่นะ
0: ขอบคุณนะครับสิ่งที่พี่ต่อยังต้องการแล้วก็มีความสุขที่ได้ยินก็คือไม่ว่าส่วนตัวอ้อจะชอบนักการเมืองคนไหนซึ่งพี่ต่อพอจะเดาออกว่าใครบ้างนะ
1: ก็จริงๆดูทุกพรรครักทุกคนจริงๆเพราะว่าทุกคนน่ารักอ่ะ
0: แต่อ้อก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักข่าวที่ยืนหยัดนะอันนี้ไม่ได้ชมนะไม่ได้สวมวิญญาณพี่ต่อยไตรภพนะเป็นยังเป็นนักข่าวเป็นสื่อที่ผู้คนจะสามารถฟังหรือดูได้นะแล้วก็เชื่อได้อีก 3-4 ปีจบเกษียณแล้วไปทำอะไรต่อ
1: ก็ยังคิดว่ารายการวิทยุน่าจะยังอยู่แล้วก็อาจจะแพลนไว้ว่าอาจจะตอนนี้เนาะโลกออนไลน์มันก็มาเพราะว่าจริงๆทีวีก็ต้องปรับตัวกันเยอะที่ก็อาจจะมาออนไลน์อาจจะทำอะไรไปว่ากันไปเอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาแชร์ให้คน
0: อาจจะรวยกว่า30กว่าปีที่อยู่ช่อง9ถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์
1: สาธุพี
0: ่นะ
1: ไม่เลยค่ะแต่ว่าเราก็เอาที่เป็นประโยชน์เนาะถ้าเราแชร์กันได้นะคะ
0: ก็ขอบคุณนะครับวันนี้ขอบคุณน้องอ้อนะฮะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ท่านผู้ชมฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ไม่แปลกใจทำไมประเทศไทยถึงเป็นหนึ่งในลิสต์ของนักเดินทางทั่วโลกเพราะเอกลักษณ์ที่งดงามในความเป็นไทยนั่นเองทั้งโบราณสถานศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่มีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนจากที่ต่างๆมาจากทั่วโลกมากมายโดยเฉพาะอาหาร

0: ประเทศไทยนะคะหลายๆคนก็จะต้องนึกถึงตรอกซอกซอยค่ะที่เต็มไปด้วยร้านอาหารมากมายค่ะอยากทานแนวไหนเนี่ยก็มีให้เลือกกันอย่างหลากหลายไปเลยโดยเฉพาะค่ะอาหารไทยที่เราคุ้นเคยเมนูเดียวกันนะคะเราสามารถเลือกรับประทานได้แบบทุกระดับเลยล่ะค่ะตั้งแต่สตรีทฟู้ดไปจนถึง private fine dining เลยล่ะค่ะนั่นเป็นเพราะว่าอาหารไทยนะคะมีมากกว่าความอร่อยค่ะแต่มีคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่อยู่ในอาหารทำให้อาหารไทยค่ะสามารถยกระดับและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนั่นเองค่ะ
1: อาหารไทยถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยที่มีเอกลักษณ์ภูมิปัญญาและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกโดยเฉพาะอาหารไทยโบราณได้เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมการเมืองและภูมิปัญญาของคนไทยในยุคสมัยต่างๆไว้ด้วยกันทำให้อาหารไทยโบราณสามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้มากกว่าความอร่อย
0: มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยนะคะผ่านอาหารจานอร่อยมากมายค่ะในรายการอิ่มอดีตรายการที่คุณผู้ชมดูแล้วก็จะอิ่มความรู้ค่ะไปกับเกร็ดประวัติศาสตร์ไทยที่น่าสนใจอิ่มท้องไปกับเมนูต่างๆจากร้านอาหารที่สามารถตามไปชิมได้อย่างสบายใจไปเลยล่ะค่ะและสุดท้ายอิ่มใจค่ะกับความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาที่ชาญฉลาดของคนไทยที่รังสรรค์เมนูต่างๆออกมาให้เป็นมากกว่าความอร่อยนะคะแล้วมาติดตามรายการอิ่มอดีตไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

ก่อนที่เราจะทราบถึงวิธีคิดภูมิปัญญาในการรังสรรค์อาหารไทยโบราณในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะเราควรที่จะรู้ที่มาที่ไปของประวัติศาสตร์ชาติไทยกว่าจะมาเป็นสยาม

0: ต้องบอกว่าความเป็นสยามในปัจจุบันมันค่อนข้างที่จะตอบยากนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ครับความเป็นไทยที่เราเห็นนะครับมันอาจจะมีการผสมผสานระหว่างหลากหลายชาติหรือบางทีมันอาจจะไม่ใช่ความเป็นไทยแบบ 100% ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีแม้กระทั่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายรวมไปจนถึงอาหารไทยเราที่มันติดอันดับโลกหลายๆอันดับจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเลือกรับปรับใช้มาจากหลากหลายชาตินะครับจนเกิดกลายเป็นเอกลักษณ์ไทยที่เราเห็นทุกวันนี้
1: คำถามที่ทุกคนติดใจสงสัยและมีข้อพิปรายถกเถียงได้หลายทฤษฎีมากนะครับว่าดินแดนในดินแดนที่เราเรียกว่าเป็นประเทศไทยปัจจุบันคนไทยอยู่มาแต่เดิมหรือเปล่าหรือมีใครอยู่ที่นี่เราต้องพูดถึงเรื่องนี้เป็น2ประเด็นย่อยด้วยกันนะครับ1คือการก่อกำเนิดของรัฐชาติซึ่งเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก150ปีมานี้เองหลังที่เราต้องพบเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆในย่านนี้นะครับการที่มีชาติมหาอำนาจตะวันตกเข้ามาล่าอาณานิคมความจำเป็นที่จะต้องมีความเอกภาพในการที่จะดำเนินนโยบายหรือเจรจา

0: ต้นตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ยกตัวอย่างอย่างเช่นศิลาจารึกก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาหรือการปกครองของพระมหากษัตริย์ในอดีตสำหรับห้องนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดลิ้นชักก็ดูวัตถุแสดงที่บ่งบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้เนี่ยครับใช่
1: นี่อย่างนี้เขาบอกว่าข้าวเนี่ยไม่ใช่แค่อาหารจานหลักนะแต่ว่าเป็นวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของไทยด้วยมีประเพณีต่างๆที่เกี่ยวกับข้าวด้วยเช่นกันนะคะเรื่องอาหารการกินมันคือรวมอยู่ในเรื่องของวัฒนธรรมด้วยเช่นกันนะ
2: จริงๆแล้วเรื่องของอาหารการกินของคนไทยเราเนี่ยนะคะมันใช้วิธีการเรื่องของสิ่งที่มีกับวิถีการดำรงชีวิตตามหลักฐานศิลาจารึกของพ่อขุนรามนะคะที่บอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวเพราะฉะนั้นหลักฐานก็ปรากฏแล้วว่าคนไทยเราเนี่ยคือกินข้าวเป็นหลักแล้วก็อาหารที่เป็นวัตถุดิบหลักของเราก็คือปลาวิธีการปรุงอาหารก็คือใช้วิธีการที่ทำแบบง่ายๆเอาใช้ก่อไฟมาสุมแล้วก็ทำให้เกิดความร้อนหุงข้าวให้สุกเอาปลามาย่างเมื่อเราได้รับอิทธิพลของคนที่อยู่รอบประเทศเราเนี่ยนะคะมีใครทําอะไรคนไทยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงเพราะนั้นก็จะเลือกเอาวิธีการมาประยุกต์ปรับปรุงให้สอดคล้องเพราะฉะนั้นในสมัยสุโขทัยนะคะก็จะเริ่มมีทั้งเรื่องของการต้มการย่างการคลุกในสมัยนี้เราอาจจะคล้ายกับการยำเข้ามาก็ได้เพียงแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างว่าเอาตามวัตถุดิบที่มีเอามาคลุกมาผสมผสานเป็นเมนูในสมัยกรุงศรีอยุธยาเริ่มต้นเลยเนี่ยเราก็ยังสืบทอดวิธีการกระบวนการเหมือนอย่างสมัยสุโขทัยนั่นแหละแต่พอเมื่อมีต่างชาติเข้ามาเราเริ่มรับอิทธิพลของต่างชาติเข้ามาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเช่นในเรื่องของเอาทรัพย์มาทั้งตัววัตถุดิบรับมาทั้งวิธีการกินวิธีการปรุงเพราะนั้นในอยุธยาตั้งแต่สมัยพระนารายณ์เรื่อยมาเนี่ยนะคะมีขนมอบมีการใช้ไฟบนไฟล่างมีทั้งเรื่องของการกวนมีทั้งเรื่องของการนึ่งมีทั้งรับเอาเครื่องเทศจากโปรตุเกสจากแขกทำให้วิธีการกินเริ่มมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นต่อจากกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีเป็นช่วงเวลาของศึกสงครามเป็นช่วงเวลาของการกู้บ้านกู้เมืองวิธีการกินของคนสมัยนี้จะต้องเป็นของที่กินง่ายๆเก็บไว้ได้คงทนอย่างเช่นหินฝนทองเป็นขนมที่ให้พลังงานสูงเป็นแป้งน้ำตาลเนี่ยสามารถที่จะพกพาไปในระหว่างการเดินทัพพอขึ้นต้นรัชสมัยรัตนโกสินทร์ความเจริญรุ่งเรืองเริ่มเข้ามาความสงบของบ้านเมืองเพราะนั้นเราเริ่มรวบรวมหลักฐานเมนูอาหารที่มีมาตั้งแต่ในสมัยอยุธยากลับเข้ามาอย่างเช่นกาเพชมเครื่องข้าวหวานของรัชกาลที่2ที่มีการบันทึกหลักฐานไว้ว่ามีอะไรอยู่บ้างจริงๆแล้วถามว่าสูญหายไหมไม่ได้สูญหายเพียงแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสได้สร้างสรรค์ด้วยความเป็นอยู่ของบ้านเมืองเพราะนั้นอาหารการกินวิถีการกินของคนไทยเราเนี่ยขึ้นอยู่กับวิถีการดำรงชีวิต
1: อาหารไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะถือได้ว่ามีความเชื่อมโยงแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองเศรษฐกิจและก็สังคมในยุคนั้นๆค่ะมีทั้งการรับเอาอิทธิพลจากต่างชาติเข้ามาผสมผสานกับวัตถุดิบนะคะรวมถึงภูมิปัญญาของไทยเพื่อที่จะได้ปรับให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็มีการถ่ายทอดนะคะจากบรรพบุรุษค่ะจากรุ่นสู่รุ่นถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศด้วยค่ะ

0: รสสยามตามแบบฉบับอาหารไทยผูกเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในแต่ละยุคสมัยมาทำความรู้จักกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในยุคต่างๆผ่านอาหารไทยโบราณที่ยังคงสืบทอดมาถึงวันนี้กันค่ะ
1: สวนสุนันทานะคะแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริที่อยากจะมาสร้าง

0: วังที่นอกเหนือจากพระบรมมหาราชวังพระองค์ก็เลยทรงใช้เงินพระคลังข้างที่นะคะซื้อพื้นที่บริเวณตรงเขตสวนดุสิตเนี่ยค่ะแถวนี้นะคะแล้วก็ตั้งชื่อว่าตำบลสวนดุสิตนะคะแล้ววังนี้ก็ถูกสร้างขึ้นตรงพระที่นั่งอัมพรนะคะเราเรียกกันว่าพระราชวังสวนดุสิตในตอนแรกสมัยรัชกาลที่5และในสมัยรัชกาลที่6อะค่ะก็เลยมีการเปลี่ยนชื่อเป็นพระราชวังดุสิตขึ้นนะคะซึ่งสวนสุนันทาเนี่ยเดิมทียังไม่มีนะแต่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2นะคะในปี2450นะคะพระองค์ท่านก็พอพระราชหฤทัยค่ะที่สวนหลังวังเป็นสวนป่านะคะในพระราชวังเบิร์นสตอฟประเทศเดนมาร์กพระองค์ท่านก็ทรงมีพระราชดำริอยากจะสร้างสวนแบบนี้ในวังพระราชวังของท่านบ้างนะคะสวนสุนันทาเนี่ยพระตำหนักที่เป็นเรียกว่าเป็นประมุขของในสวนสุนันทาเลยก็คือพระตำหนักสายสุธานพดลปัจจุบันชื่อนี้นะคะเดิมทีเป็นพระตำหนักของพระวิมาดาเธอค่ะพระองค์เจ้าสายสวรีพิรมกรมพระสุธาสินีนาถปิยมหาราชประดิวรดาค่ะซึ่งพระองค์เนี่ยเป็นอัครมเหสีในรัชกาลที่5พระองค์เป็นพระองค์แรกเจ้านายพระองค์แรกค่ะที่เสด็จเข้ามาประทับในสวนสุนันทาไม่ถึง10ปีที่ผ่านมาเราก็มีวิสัยทัศน์โดยท่านอธิการรองศาสตราจารย์ดร.ฤเดชเกิดวิชัยนะคะที่อยากจะมองสวนสุนันทาว่าจุดเด่นของเราเนี่ยมุ่งเน้นความเป็นวังค่ะภูมิปัญญาโบราณในวังสวนสุนันทาที่เคยมีก็นำกลับขึ้นมานอกจากนั้นก็ยังมีสถานที่แห่งนี้ก็คือโรงแรมวังสวนสุนันทานะคะแล้วเราก็นำภูมิปัญญาเก่าๆของสวนสุนันทาในอดีตเนี่ยนำมาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารเองก็ตามก็เป็นอาหารสูตรชาววังค่ะ
1: ตอนนี้นะคะจอยก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงแรมวังสวนสุนันทานะคะแล้วก็มาอยู่ในห้องอาหารที่นี่ค่ะแกงอาหารต่างๆที่อยู่ตรงหน้าของจอยนะคะเริ่มจากแกงแรกเลยค่ะนี่เป็นตัวแทนของแกงในสมัยสุโขทัยนะคะนั่นก็คือแกงป่าปลาช่อนและด้านนี้ค่ะก็คือตัวแทนของแกงในยุคสมัยอยุธยาค่ะแกงเหงางอดชื่อแปลกมากเลยนะคะจอยก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะได้ชิมกันแล้ว
2: ถ้าพูดถึงการเชื่อมโยงอาหารไทยใช่ไหมคะสมัยสุโขทัยเนี่ยค่ะเราก็จะนึกถึงอาหารที่เป็นยุคสมัยก่อนซึ่งอาจจะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมากมายนะคะเราก็นึกถึงเรื่องของการต้มนะคะดังนั้นก็จะเป็นเมนูแกงป่าปลาช่อนนะคะเพราะเนื่องจากปลานะคะถือเป็นอาหารที่คนไทยสมัยก่อนก็จะนิยมบริโภคกันดังนั้นแกงป่าปลาช่อนเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของอาหารสมัยสุโขทัยซึ่งจะหมายถึงมีพวกเครื่องเขาเรียกว่าสมุนไพรนะคะเพราะคนไทยสมัยก่อนเนี่ยรับประทานอาหารก็จะมีอาหารเป็นยานะคะความชันฉลาดนะคะที่บอกว่าคนไทยเราเนี่ยรับประทานอาหารเพื่อเป็นยานะคะดังนั้นเราก็จะเอาพืชผักสมุนไพรนะคะที่เป็นของคนไทยเรานะคะมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการดับคาวเนื้อสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะปลานะคะเราจึงใช้สมุนไพรสดนะคะซึ่งสมุนไพรสดเราก็ทราบอยู่แล้วว่าสรรพคุณทางยามีอยู่เยอะนี่คือภูมิปัญญาของคนไทยในยุคก่อน
1: เนื้อสัมผัสของเนื้อปลาช่อนค่ะมันจะแน่นแล้วกลิ่นสมุนไพรค่ะพวกใบกะเพราเอยกระชายเอยพริกเอยเนี่ยเข้ากันมากปลาช่อนกับแกงป่านี่คือดีมาก
2: ย้อนไปถึงแกงสมัยอยุธยาเองนะคะก็จะมีการบันทึกไว้นะคะของชาวโปรตุเกสนะคะก็มีการพูดถึงแกงเหงางอดนะคะถ้าเกิดเราค้นประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่าชาวโปรตุเกสเองเนี่ยค่ะก็จะรับประทานซุปพวกซุปทะเลนะคะซึ่งอาจจะมีสีเป็นสีส้มสีแดงแกงเหงางอดเองถ้าไปดูในเรื่องของเครื่องปรุงนะคะก็จะประกอบด้วยพริกนะคะพริกเนี่ยก็จะมีทั้งพริกแห้งแล้วก็พริกสดนะคะซึ่งขาดไม่ได้ก็คือพริกเหลืองสดค่ะแล้วก็จะมีปลา

0: ันนี้คำว่าเหงาหงอดเนี่ยอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นคำแปลงมานะคะด้วยคนไทยเราเนี่ยการพูดจับทางภาษาอังกฤษอะไรสมัยก่อนก็อาจจะพูดไม่ชัดนะคะเลยก็เลยเป็นเหงาหงอดความชันฉลาดถ้าพูดถึงคนไทยนะคะเราเหมือนกับรับวัฒนธรรมนะคะการบริโภคของชาวตะวันตกมานะคะแล้วก็มาแปลงเป็นนำวัตถุดิบที่มีในประเทศไทยของเราอะค่ะเข้าแทนที่อาหารนั้นๆนะคะจึงทำให้เกิดเมนูมากมายนะคะซึ่งเป็นของคนไทยเราม
1: าที่แกงที่เป็นตัวแทนของสมัยอยุธยานั่นก็คือแกงเหงาหงอดค่ะเป็นครั้งแรกของจอยเลยนะคะที่จะได้ชิมคือชื่อเนี่ยก็เพิ่งได้ยินชื่อแปลกมากขอชิมน้ำซุปก่อนเลยก็เป็นแกงใสอีกแล้วค่ะไม่ได้มีกะทิไม่เหมือนแกงส้มคือความแกงใสอะค่ะแต่ว่าไม่ใช่แกงส้มนะคะไม่ได้มีความเปรี้ยวจะออกมีความเค็มๆนิดๆนะคะ

0: ่อยมากค่ะนอกจากห้องอาหารแก้วเจ้าจอมโรงแรมวังสวนสุนันทายังมีร้านอาหารพระยาไดนิ่งที่ตั้งอยู่ในโรงแรมพระยาพาราโซที่ให้เราได้ลองลิ้มชิมรสอาหารไทยโบราณในสถานที่ที่เงียบสงบเป็นส่วนตัวถือเป็นมื้อพิเศษท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามแบบที่หาไม่ได้ง่ายนักในปัจจุบัน
1: ที่มาที่ไปของโรงแรมพญาพาราโซนะคะก็คือจ๋าอยากจะพาย้อนกลับไปเมื่ออดีต100ปีที่แล้วนะคะก็คือว่าบ้านหลังนี้เป็นที่รู้จักกันในนามของบ้านบางยี่ขันนะคะก็คือปัจจุบันมีอายุ100ปีนะคะตึกนี้สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ค่ะเมื่อปีพ.ศ. 2466นะคะตึกนี้สร้างสำหรับเป็นเรือนหอของท่านพระยาชลภูมิพาณิชย์และคุณหญิงส่วนนะคะบ้านหลังนี้ก็คือได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งเมื่อดร.วิชัยได้บูรณะบ้านหลังนี้นะคะเป็นโรงแรมพญาพาราโซที่มีความหมายว่าคฤหาสน์แห่งพระยาชลภูมิพาณิชย์ค่ะอาหารที่นี่นะคะคือเราคงความเป็นอาหารโบราณชาววังนะคะเนื่องจากเราต้องการสืบสานวัฒนธรรมไทยเรายังคงต้องการให้ที่นี่ย้อนกลับไปเมื่อสมัย100ปีที่แล้วคือความเป็นชาววัง
0: ถึงห้องอาหารที่นั่งอยู่ตรงนี้นั่นก็คือพระยาไดนิ่งนั่นเองค่ะส่วนอาหารที่อยู่ตรงหน้าจอทั้งหมดนี้นะคะนี่ก็มีหลากหลายเมนูนะคะแต่ที่ไฮไลท์นะคะที่จอยมาในวันนี้เลยนะคะนั่นก็คือเมนูข้างหน้าจะเลยค่ะนี่เลยแกงรันจวนค่ะและลาดเตียงค่ะซึ่งเป็นเมนูสมัยรัตนโกสินทร์นั่นเองนะคะ
2: ลาดเตียงจะอยู่ในยุคของรัตนโกสินทร์นะครับอยู่ในยุคของรัชกาลที่2ท่านทรงเปรียบอาหารจานนี้เปรียบเหมือนเตียงทองที่เคยนอนแนบเคียงกับผู้หญิงนั้นเป็นที่รักก็คือสมเด็จพระศรีสุริยันธาบรมราชินีนาถนะครับและท่านก็ทรงประพันธ์เกี่ยวกับเหชมเครื่องข้าวหวานอย่างเช่นล่าเตียงคิดเตียงน้องนอนเตียงทองทําเมืองบนลดหลั่นฉันชอบกลยนอยากนิดคิดแนบนอนนะครับ
3: ล่าเตียงเนี่ยเป็นเมนูอาหารว่างที่เริ่มรับอิทธิพลของการใช้ไข่มาประกอบอาหารลักษณะของลาเตียงเป็นเหมือนกับไข่ยัดไส้แต่ว่าไข่เนี่ยเรามาทำเป็นตะข่ายแล้วก็ผัดไส้เข้าไปห่อคลุมให้มิดนะคะด้วยภูมิปัญญาของคนไทยเราที่สามารถที่จะสร้างสรรค์ลักษณะพิเศษในการทำไข่ให้เป็นรูปลักษณ์ต่างๆจากทำชิ้นใหญ่ก็เหลือทำเป็นชิ้นเล็กให้เป็นอาหารว่างพอดีคำ
2: ภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนเนี่ยเนื่องด้วยที่ไม่มีวัตถุดิบที่สะดวกสบายนะครับวิธีในการทำก็คืออาจจะเป็นพวกใบตองที่ทำเป็นกลวยนะครับแล้วก็ทำมาเป็นตวัดเป็นเหมือนตะข่ายแหนะครับผม

0: แกงลำจวนจะเกิดขึ้นในยุคของรัชกาลที่5นะครับผมเป็นแกงที่เลี้ยงข้าหลวงเรือนนอกนะครับที่มาช่วยในการทําดอกไม้อาหารในวันนั้นน่ะที่เลี้ยงข้าหลวงก็คือเนื้อผัดพริกนะครับสดใบหัวและผ่าอ่อนแต่ก็นําออกไปเนี่ยเติบข้าหลวงเนี่ยไม่ค่อยถูกอกถูกใจของข้าหลวงเท่าไหร่นะครับทําให้อาหารเนี่ยเหลือเป็นจํานวนมากหม่อมเจ้าสบายนิลรัตน์เนี่ยท่านก็เลยเสียดายของนะครับแล้วก็ให้พนักงานในห้องเครื่องของท่านเนี่ยทําการแยกเนื้อออกพริกสดออกไปหัวละพาออกนะครับแล้วก็ต้มน้ำซุปนะครับผมแล้วก็เททุกอย่างเนี่ยแล้วก็มาปรุงรสใหม่นะครับ
1: แกงรันจวนเป็นเมนูที่เกิดขึ้นจากแนวคิดถ้าสมมุติในปัจจุบันนี้เราแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องของซีโร่เวสต์คือเอาของที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยที่จะเป็นของเหลือแล้วเนี่ยเอามาสร้างสรรค์เป็นเมนูใหม่
0: แกงรันจวนเนี่ยจะเป็นแกงน้ำพริกกะปิเลยนะครับที่เป็นน้ำเหมือนน้ำซุปเลยนะครับผมแล้วก็มีส่วนผสมของเนื้อใบหัวละพาอย่างที่บอกที่มีส่วนผสมที่เอาเหลือออกมาเนี่ยประยุกต์ทำขึ้นอีกรอบหนึ่งเนี่ยครับต้องยกย่องนะครับเพราะว่าคนสมัยก่อนอย่างเงี้ยอย่างหม่อมเจ้าสบายนิลรัตน์นะถ้าผมยกตัวอย่างจากเมนูที่ไม่ค่อยมีแขกที่มางานเลี้ยงเนี่ยทานไม่ค่อยถูกอกถูกใจเนี่ยท่านก็มาประยุกต์แล้วก็ทําขึ้นอันนี้ก็ต้องชื่นชมเลยนะครับผมในการดัดแปลงในการทําอาหารของหม่อมเจ้าสบายนะครับผม
2: คือตอนที่พี่เชฟเค้าทําแกงรันจวนอยู่เนี่ยค่ะจอยก็ได้กลิ่นแบบหอมคลุ้งไปทั่วเลยคือแค่ถ้าไม่สบายเป็นหวัดหรือคัดจมูกเนี่ยนะแค่ได้กลิ่นก็น่าจะแบบจมูกโล่งแล้วอร่อยมาก
1: ภูมิปัญญาของคนไทยถ้าสมมุติว่าเราวิเคราะห์กันตอนนี้เนี่ยนะคะตั้งแต่คุยกันมาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่1ชอบครีเอทนะคะครีเอททำให้มันสวยงามมากยิ่งขึ้นเอาของที่มีอยู่เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันที่2เอาของเหลือมาสร้างสรรค์อันที่3เอาของที่มีอยู่มาทําเรียนแบบอย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกแกงเหงางอดเรียนแบบมาจากซุปมะเขือเทศ
2: การที่เราได้รู้ที่มาในแต่ละจานทําให้แต่ละคําที่เราได้ชิมอาหารไทยโบราณเนี่ยนะคะเราไม่ได้รับรู้แค่รสชาติจากความอร่อยจากวัตถุดิบที่ใส่ลงไปในอาหารเท่านั้นนะคะแต่เรายังได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของคนไทยที่ถ่ายทอดมาสู่อาหารแต่ละจานเนี่ยได้รวบรวมเอาศาสตร์และศิลป์และความมีคุณค่าทางโภชนาการรวมเอาไว้ด้วยกันค่ะและนี่ก็คือภูมิปัญญาที่ชาญฉลาดของบรรพบุรุษของคนไทยโดยแท้เลยล่ะค่ะไม่แปลกใจเลยนะคะที่อาหารไทยค่ะจะได้รับการยอมรับในระดับโลกค่ะในตอนหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอดีตกับเรื่องราวของอาหารไทยที่เราภาคภูมิใจกันอีกแน่นอนนะคะต้องติดตามกันให้ได้ส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ

0: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางททบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
1: รายการนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description สำหรับผู้พิการทางสายตาท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่อง

0: โทรทัศน์หรือเซ็ตท็อปบ็อกซ์ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

มหาสมุทรแหล่งที่อยู่อาศัยที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นสถานที่ซึ่งไม่ต้อนรับพวกเราที่อาศัยอยู่บนพื้นดินแต่เป็นเวลาพันล้านปีมาแล้วที่สถานที่แห่งนี้เป็นเพียงแห่งเดียวบนโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ปัจจุบันผู้สืบสกุลของรูปแบบสิ่งมีชีวิตในยุคแรกยังคงเติบโตต่อไปพวกมันอยู่ในทะเลกับฝูงปลาแต่มีจำนวนมากกว่าถึง10ต่อ1เท่าพวกมันไม่มีกระดูกสันหลังและพัฒนาหลากหลายรูปแบบจนมีจำนวนนับไม่ถ้วนบางชนิดรูปร่างใหญ่โตเฉลียวฉลาดและมีปฏิภาณไหวพริบบางชนิดมีขนาดเล็กมากแต่กลับสร้างที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมา

พวกมันดำรงชีวิตอยู่ทั่วทุกมุมของมหาสมุทรและมีความสามารถที่เหนือจินตนาการในการแก้ปัญหาที่ผ่านเข้ามาเพื่อมีชีวิตรอดอยู่ต่อไป

มหาสมุทรไม่มีสิ่งใดที่เหมือนกันทั้งสิ้นแตกต่างกันทั้งความลึกอุณหภูมิแสงสว่างและกระแสน้ำล้วนเป็นความท้าทายที่เหนือธรรมดาลึกลงไปราว1ไมล์ครึ่งบรรดาปล่องไฮโดรเทอร์มอลเหล่านี้จะพ่นมวลน้ำที่มีอุณหภูมิความร้อนสูงมากถึง450องศาเซลเซียสออกมาจากรอยแยกที่อยู่ในเปลือกโลกแม้ว่าจะมีแรงดันมหาศาลความมืดมิดที่ปกคลุมสนิทและอุณหภูมิที่ร้อนระอุแต่ลูกหลานของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็ยังสามารถเจริญเติบโตในที่แบบนี้ได้และนี่คือหนอนปอมเปซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องความสามารถในการอยู่รอดท่ามกลางความร้อนเหล่านี้ได้พวกมันอยู่ที่ปล่องนี้กับบรรดาปูและหนอนปลอกซึ่งมีความยาว2เมตรพวกมันจะอยู่รอดได้แต่ที่นี่เนื่องจากอาหารของพวกมันคือแบคทีเรียที่เจริญเติบโตอยู่รอบปล่องนี้อาณานิคมเหล่านี้นับว่าหายากอย่างถึงที่สุดไม่น่าแปลกใจเลยที่สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จะเติบโตใกล้ผิวน้ำมากกว่าเนื่องจากแหล่งอาหารสามารถหาได้ง่ายกว่ามากนี่คือฝูงคริวสัตว์น้ำเปลือกแข็งที่มีลักษณะคล้ายกุ้งฝูงของมันมีจำนวนมหาศาลอย่างน่าอัศจรรย์โดยมีมากถึง 60,000 ตัวต่อลูกบาศก์เมตรในช่วงกลางคืนพวกมันจะว่ายขึ้นไปที่ผิวน้ำเพื่อหาแพลงก์ตอนกินเป็นอาหารที่นี่ในทะเลคอร์เทสนอกชายฝั่งเม็กซิโกฝูงคริวเหล่านี้เป็นที่ดึงดูดใจนักล่าทุกชนิดตั้งแต่วานหลังค่อมไปจนถึงบรรดาปลานักล่าทั้งหลายแต่นักล่าอีกตัวได้มาถึงแล้วมันมาจากใต้ท้องทะเลลึกซึ่งนั่นคือหมึกยักษ์ฮัมโบ

ด้วยความยาวถึง2เมตรมันจึงได้รับกิตติศัพท์ว่าหมึกยักษ์กินคนเพียงตัวเดียวก็น่ากลัวมากพอแล้วแต่นี่มากันเป็นฝูงนับร้อยตัวพวกมันเป็นนักล่าที่แสนชาญฉลาดอีกทั้งสายตาที่ว่องไวเป็นพิเศษพวกมันมีหนวดที่ทรงพลังบวกกับวงแหวนที่ใช้ดูดอาหารซึ่งมากถึง 70,000 วงและปากที่คมดุดใบมีดสำหรับฉีกเนื้อให้ขาดกระจุยบัดนี้ฝูงปลาเริ่มรู้ตัวแล้วว่ากำลังจะถูกโจมตีพวกมันจึงรวมกลุ่มเข้าด้วยกันเพื่อความปลอดภัยแต่ฝูงมึกจักรคัมโบก็ทำงานเป็นทีมโดยต้อนฝูงปลาให้ว่ายไปทางแนวหิน

ชื่อกันว่าการที่มันกระพริบแสงสีแดงกับขาวนอกจากจะทำให้เหยื่อสับสนแล้วยังเป็นการส่งสัญญาณให้พวกเดียวกันรู้ว่าเมื่อไรที่พวกมันจะเข้าโจมตี

ประชากรเมืองจังฮัมโบได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วแต่พวกมันจะเป็นสิ่งที่ลึกลับพวกมันปรากฏตัวขึ้นได้เร็วไม่แพ้กับตอนที่กลับไปยังท้องทะเลระยะทาง800ไมล์จากแถบขั้วโลกใต้ภายใต้ร่มเงาของภูเขาเอเรบัสที่กำลังคุกรุ่นอุณหภูมิฤดูหนาวอันแสนทรมานอยู่ที่ลบ40องศาที่นี่จะเป็นสถานที่แห่งสุดท้ายที่คุณคาดหวังจะได้พบสิ่งมีชีวิตในทะเล

เวลานี้คือช่วงเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิในแถบขั้วโลกและเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่แสงอาทิตย์ส่องถึงทะเลที่อยู่เบื้องใต้ผืนน้ำแข็งใต้ผืนน้ำแข็งนี้หนาวมากและบรรยากาศมืดสนิทตลอดทั้งปีสภาพของที่นี่จะไม่ต่างอะไรจากภายใต้มหาสมุทรลึกแต่ที่แมคโกโดซาวอุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิต

สิ่งมีชีวิตที่นี่จะมีการเจริญเติบโตได้ช้ามากแต่นั่นหมายความว่าพวกมันจะมีอายุที่ยืนยาวและขนาดที่ใหญ่โตนอกจากนี้พวกมันยังเป็นจำนวนมหาศาลอย่างน่าตื่นตะลึง

ั้งหนอนเนเมทีนที่กินเนื้อเป็นอาหารซึ่งมีความยาว3เมตรปลาดาวสีแดงเหล่านี้และหอยเม่นล้วนปกคลุมไปทั่วพื้นทะเลนอนปีศาจชนิดนี้จะ

สัตว์ต่างๆมารวมตัวกันที่นี่เป็นจำนวนมหาศาลเนื่องจากสิ่งนี้นั่นคือลูกแมวน้ำที่ตายแล้วแหล่งอาหารที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้อาจจะมีเพียงครั้งเดียวในรอบ10ปีแต่ซากศพของแมวน้ำก็กินได้ไม่ง่ายเท่าไหร่เลยนอนในเมอร์ทีนจะมีปลายจมูกที่แหลมเหมือนฉมวกซึ่งทำให้พวกมันเจาะเข้าไปภายในผิวหนังของศพได้แต่นี่ถือเป็นงานที่ยากกว่าสำหรับปลาดาวพวกมันกินอาหารโดยการดันกระเพาะของตัวเองให้โผล่ออกมาทางปากขณะที่ปลาดาวตัวนี้กดกระเพาะของตัวเองให้ติดกับผิวหนังของแมวน้ำมันจะขับน้ำย่อยที่อยู่ในกระเพาะอาหารซึ่งจะละลายเนื้อเยื่อของแมวน้ำออกมาแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาสัตว์กินซากเหล่านี้จะอยู่ที่นี่ไปจนตลอดฤดูร้อนจนกว่าซากศพของลูกแมวน้ำตัวนี้จะกลายเป็นโครงกระดูกที่ไม่เหลืออะไรเลยเขตทะเลน้ำตื้นเป็นเพียงพื้นที่ส่วนน้อยนิดของโลกมหาสมุทรนี้90%ของที่นี่คือเขตทะเลน้ำลึกกระแสน้ำจะพัดพาสิ่งมีชีวิตไปไกลนับพันไมล์ปรมาจารย์แห่งการปรากฏตัวไปทั่วทุกที่คือแมงกระพรุนสิ่งมีชีวิตที่ล่องลอยอยู่ในมหาสมุทรอันเวิ้งว้างอาจมีความรู้สึกโดดเดี่ยวแต่ไม่ใช่กับแมงกระพรุนตัวนี้ออริเลียการมารวมตัวกันแบบนี้ไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญแมงกระพรุนเหล่านี้จะมาฟักตัวอยู่ด้วยกันเมื่ออุณหภูมิกับกระแสน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: สวัสดีทุกท่านครับกลิ่นหอมของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆแบบนี้นะกาแฟนกฮูกหอมกลุ่นไปทั่วสตูดิโอแล้วครับผมจะชิมให้ดูนิดนึงนะรสชาติเข้มข้นนะครับกลมกล่อมแบบกาแฟไทยแท้ๆเข้มข้นมากๆนะครับผมวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูกของเรานะมาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกครั้งที่เห็นหน้าผมแน่นอนว่าโปรเด็ดโดนมาแน่นอนนะครับโปรของเราดียังไงนี่เลย5แพ็คแบบนี้นะปกติเนี่ยราคาอยู่995บาทนะครับ995บาทแต่วันนี้เราขายเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับ5แพ็คแบบนี้เนี่ย1แพ็คนะประกอบไปด้วยซองเล็กแบบนี้10ซอง5แพ็คคือ50ซองกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนนะครับ2เดือนราคาแค่490บาทตกเฉลี่ยวันนึงอ่ะไม่ถึง10บาทเลยนะครับกาแฟนกฮูกของเรานะครับเป็นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นนะครับผมหลายๆท่านเนี่ยยังดื่มกาแฟแบบนี้อยู่หรือเปล่านะเป็นกาแฟแล้วก็มีนมข้นหวานน้ำตาลครีมเทียมนะครับถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟอาราบิก้าที่เข้มข้นหวานมันเพราะนอกเหนือจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยยังมีมัลติวิตามินนะครับมีสารสกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์สารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับแล้วก็สารสกัดจากสมเกาหลีด้วยนะครับใครที่เป็นเหมือนผมนะครับทุกเช้าตื่นขึ้นมาต้องกินวิตามินต้องกินหลากหลายตัวเข้าไปนะวันนี้เนี่ยความคุ้มค่าทั้งหมดนะครับอยู่ในกาแฟนกฮูกเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเรายืนหนึ่งนะขอเข้าโปรอีกทีนึงก็คือว่าอย่างนี้เลยทีมงาน5แพ็คแบบนี้นะราคาปกติเนี่ยอยู่ที่995บาทวันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้นนะครับโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะหรือสแกน QR code จะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับนะครับใครที่โทรเข้ามาทันนะครับใครที่เห็นรายการนี้นะของมีจำนวนจำกัดบอกเลย

0: วันนี้ของเรามีจำนวนจำกัดเฉพาะคนที่โทรเข้ามาทันและของยังมีอยู่เท่านั้นนะ5แพ็คแบบนี้นะประกอบไปด้วยนี่1แพ็คประกอบไปด้วย10ซองเล็กนะครับเพราะฉะนั้น5แพ็ค50ซองกินกันไปยาวๆได้เลยนะครับผมใครที่แบบเป็นนักกาแฟเป็นนักดื่มกาแฟยังไม่เคยดื่มกาแฟนกฮูกวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วที่ได้ลองนะครับเพราะราคานี้ต้องบอกว่าคุ้มถูก 100% ณตอนนี้เลยนะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันและลูกค้าเก่านะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาและสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันถ้าไปดูรีวิวของเรานะครับบนอินเทอร์เน็ตทุกๆที่นะครับจะเห็นว่าจะมีลูกค้าเก่าเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำนะครับและลูกค้าใหม่เนี่ยก็ชื่นชอบในรสชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อย่ารอช้านะรีบโทรเข้ามาเพราะของของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับขอเข้าเพจโปรอีกครั้งนึงนะพ่อแม่ๆวันนี้เนี่ยของเรากาแฟนกฮูกนะอาราบิก้าแท้ๆ 100% 5แพ็คแบบนี้995บาทเราไม่ขายนะครับเราขายแค่490บาทเท่านั้นเองประกอบไปด้วย50ซองเล็กครับสามารถกินกันไปได้ยาวเกือบ2เดือนนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตกเฉลี่ยวันนึงไม่ถึง10บาทเลยนะครับกับกาแฟหอมอร่อยเข้มข้นแบบนี้นะโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอได้เลยนะหรือสแกน QR code ได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะใครที่ยังไม่เคยลิ้มลองกาแฟของเราอย่ารอช้าโทรเข้ามาได้เลยนะกาแฟนกฮูกอาราบิก้าแท้ๆ 100% วันนี้นะใครที่โทรเข้ามาสั่งซื้อนะบอกเลยว่าจัดส่งฟรีทุกจังหวัดทุกภาคทั่วประเทศนะครับและที่สำคัญคือเรายังมีเก็บเงินปลายทางด้วยอะไรจะคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะกาแฟนกฮูกของเรานะครับ5แพ็คใหญ่แบบนี้ราคาเพียงแค่490บาทกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% พร้อมสารสกัดอีกที่ใส่อยู่ในกาแฟนกฮูกนะครับแพ็คแบบนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนว่าของเนี่ยที่เอามานำเสนอซื้อไปกินเองดื่มเองหรือซื้อไปเป็นของฝากให้กับพ่อแม่ญาติมิตรสหายนะครับทุกคนชื่นชอบในรสชาติของกาแฟนกฮูกรอบสุดท้ายโปรนี้นะรอบสุดท้ายแล้วนะใครโทรเข้ามาทันก็สั่งซื้อได้นะของหมดอดนะจ๊ะนะครับ5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995บาทเหลือเพียงแค่490บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: สิ่งมีชีวิตที่ล่องลอยอยู่ในมหาสมุทรอันเวิ้งว้างอาจมีความรู้สึกโดดเดี่ยวแต่ไม่ใช่กับแมงกะพรุนตัวนี้ออริเลียการมารวมตัวกันแบบนี้ไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญแมงกะพรุนเหล่านี้จะมาฟักตัวอยู่ด้วยกันเมื่ออุณหภูมิกับกระแสน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสมการกับเวลาที่พอดีทำให้พวกมันเก็บเกี่ยวอาหารได้มากที่สุดในช่วงปลายฤดูร้อนที่แพลงต้นอุดมสมบูรณ์

แมงกะพรุนไม่มีสมองและไม่มีเลือดแต่มีอวัยวะในการมองเห็นซึ่งทำให้พวกมันแยกความแตกต่างระหว่างแสงสว่างกับความมืดได้และยังเคลื่อนไหวในกระแสน้ำได้อย่างเป็นอิสระด้วยรูปแบบง่ายๆของการขับเคลื่อนด้วยแรงดันแมงกะพรุนทุกตัวจะมีหนวดที่มีพิษซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการจับอาหารขณะที่ร่างกายขยับเป็นจังหวะหนวดเหล่านี้จะจับแพลงก์ตอนไว้แล้วก็ส่งต่อเข้าไปที่ปากของพวกมันที่อยู่ตรงกลาง

ฝูงแมงกระพรุนที่มีจำนวนประชากรมหาศาลมากถึง 100,000 ตัวน่าจะเป็นภาพที่น่าเกรงขามแก่บรรดานักล่าทั้งหลายแต่ใช้ไม่ได้กับนักล่ารายนี้แมงกระพรุน

ไข่ดาวขนาดมหึมามันคือนักล่าสังหารอาวุธของมันคือวุ้นใสซึ่งแหลมคล้ายฉมวกที่ปกคลุมหนวดของมันเอาไว้เมื่อแมงกะพรุนไข่ดาวเจอเหยื่อของมันก็จะปล่อยออกไป

จากนั้นแมงกะพรุนไข่ดาวจะดึงเหยื่อของมันเข้ามาออริเลียเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่สามารถดึงตัวเองให้หลุดพ้นเป็นอิสระได้แต่สำหรับแมงกะพรุนส่วนใหญ่ผลลัพธ์มีทางเดียวเท่านั้นความตาย

แมงกะพรุนไม่ต่างจากสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังทั่วไปคือมีร่างกายที่อ่อนนุ่มและอ่อนแอพวกมันได้รับการปกป้องจากวุ้นที่มีพิษแต่ยังมีการป้องกันตัวอีกรูปแบบหนึ่งการสวมชุดเกราะนี่คือกองทัพปูแมงมุมพวกมันจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในเขตทะเลน้ำลึกและในแต่ละปีที่นอกชายฝั่งทางใต้ของออสเตรเลียปูจำนวนกว่า 250,000 ตัวจะเตรียมตัวออกเดินทางเพื่อไปยังเขตทะเลน้ำตื้นพวกมันมาที่นี่เนื่องจากเผชิญกับปัญหาเดียวกันปูทุกตัวจะมีกระดองชุดเดิมหุ้มร่างกายอยู่ตลอดเป็นระยะเวลา1ปีบัดนี้ชุดเกราะครับจะรู้สึกอึดอัดแล้วดังนั้นท้ายที่สุดปูทุกตัวจึงต้องสลักกระดองตัวเองทิ้งและสร้างชุดใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมการสร้างกระดองขึ้นมาแทนชุดเก่าเป็นกระบวนการอันแยบยลที่สามารถเข้าใจได้ขั้นแรกปูจะตัวโตขึ้นโดยมีผิวหนังใหม่ทั้งหมดภายในกระดองชุดเก่าจากนั้นมันจะขยายตัวเพื่อดันกระดองของตัวเองให้ด้านหลังแยกออกจากกันก่อนที่จะย้ายตัวเองออกมาอย่างช้าปูแมงมุมเหล่านี้นอกจากจะมาที่นี่เพื่อลอกคราบแล้วยังมาผสมพันธุ์ด้วยแล้วพวกมันก็ฉวยโอกาสนี้ไว้ด้วยความกระตือรือร้นอย่างถึงที่สุดแต่การมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากเช่นนี้ก็มีผลเสียเช่นกันมันจะเป็นที่สนใจของนักล่านั่นคือปลากระเบน

ม้จะมีอยู่เป็นฝูงจำนวนมหาศาลแต่ปลากระเบนไม่สนใจพวกมันเลยอาจเพราะจำนวนมากจึงปลอดภัยและแม้ว่าไม่ใช่ปูทั้งหมดที่เข้าไปอยู่รวมกันในฝูงก็ตามสัญญาณเตือนภัยส่งต่อไปยังปูตัวอื่นแต่อันที่จริงปูส่วนใหญ่ปลอดภัยเพราะปลากระเบนตัวนี้ค่อนข้างช่างเลือกมันจะสนใจปูตัวที่กระดองดิ่มมากที่สุดซึ่งเป็นปูที่เพิ่งลอกคราบไปนาน

เมื่อกระชุดใหม่ของพวกมันแข็งแกร่งขึ้นปูเหล่านี้จะเดินทางกลับไปยังทะเลลึกที่แสนปลอดภัยทิ้งไว้แต่เพียงกระดองเก่าที่ว่างเปล่าของพวกมันไว้เบื้องหลังเช่นเดียวกับปูแมงมุมพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตในทะเลส่วนใหญ่จะถูกควบคุมด้วยระบบประสาทที่สุดแสนจะธรรมดาแต่พวกมันเหล่านี้คือข้อยกเว้นเมื่อกระดองตัวนี้เป็นสัตว์ในมหาสมุทรชนิดหนึ่งที่ฉลาดมากที่สุดมันมีสมองที่ใหญ่โตมหึมาอันที่จริงขนาดของตัวมันก็ใหญ่กว่าบรรดาปลาหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานส่วนใหญ่ซะอีกชีวิตของมันทั้งจุกจิกซับซ้อนและเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าทึ่งปกติมึกกระดองยักษ์ออสเตรเลียจะอาศัยอยู่เพียงลำพังแต่ในช่วงสั้นๆของชีวิตพวกมันจะมารวมตัวกันเพื่อผสมพันธุ์ขณะที่มันเดินทางมาถึงแหล่งผสมพันธุ์ดั้งเดิมมึกเพศผู้ขนาดใหญ่ที่สุดตัวหนึ่งเริ่มแสดงท่าทีสนใจในตัวมันพาตัวผู้ออกมาให้ไกลจากคู่แข่งและไปยังตำแหน่งที่เงียบกว่าซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตัวเมย์จะสามารถวางไข่ได้อย่างปลอดภัยเมื่อตัวผู้จะจับตัวเมียเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดและดึงให้หันหน้าเข้าหากันก่อนที่จะใช้หนวดเส้นหนึ่งของมันส่งผ่านถุงน้ำเชื้อเข้าไปในช่องที่อยู่ใกล้กับปากของตัวเมีย

ขณะผสมพันธุ์มันจะทับอยู่ด้านบนของตัวเมียเพื่อเฝ้าคุ้มกันจนกว่าตัวเมียจะวางไข่เสร็จแต่ปัญหาได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อตัวผู้มีจำนวนมากกว่าตัวเมียถึง4-1ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาตัวเมียไว้มันจึงต้องต่อสู้ยังสุดชีวิต

คู่แข่งที่ใหญ่กว่าตัวนี้จึงเป็นเรื่องที่ลำบากในการขู่ให้กลัวเมื่อกระดองจะสามารถเปลี่ยนลวดลายบนผิวหนังของตัวเองได้อย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการบ่งบอกถึงสภาพอารมณ์การกระพริบแสงให้สว่างกับแถบลวดลายข้างลำตัวที่ขยับเป็นจังหวะจะเตือนให้คู่แข่งถอยออกไป

มื่อถึงตอนนี้คู่แข่งส่วนใหญ่จะถอยออกไปแต่ตัวนี้ไม่ยอมแม้ว่าสัญญาณกระพริบของมันจะทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆก็ตามท้ายที่สุดมันจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องสู้กันเท่านั้น

0: รายการนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ audio description สำหรับผู้พิการทางสายตาท่านสามารถได้รับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ set top box ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

มหาสมุทรแหล่งที่อยู่อาศัยที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นสถานที่ซึ่งไม่ต้อนรับพวกเราที่อาศัยอยู่บนพื้นดินแต่เป็นเวลาพันล้านปีมาแล้วที่สถานที่แห่งนี้เป็นเพียงแห่งเดียวบนโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ปัจจุบันผู้สืบสกุลของรูปแบบสิ่งมีชีวิตในยุคแรกยังคงเติบโตต่อไปพวกมันอยู่ในทะเลกับฝูงปลาแต่มีจำนวนมากกว่าถึง10ต่อ1เท่าพวกมันไม่มีกระดูกสันหลังและพัฒนาหลากหลายรูปแบบจนมีจำนวนนับไม่ถ้วนบางชนิดรูปร่างใหญ่โตเฉลียวฉลาดและมีปฏิภาณไหวพริบบางชนิดมีขนาดเล็กมากแต่กลับสร้างที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมา

พวกมันดำรงชีวิตอยู่ทั่วทุกมุมของมหาสมุทรและมีความสามารถที่เหนือจินตนาการในการแก้ปัญหาที่ผ่านเข้ามาเพื่อมีชีวิตรอดอยู่ต่อไป

มึกกระดองนับว่าเป็นผู้สื่อสารที่ฉลาดแต่ก็แกมโกงด้วยเช่นกันพวกมันจะเป็นสุดยอดแห่งความเจ้าเล่ห์อีกด้วยมึกตัวผู้ตัวนี้เล็กเกินกว่าที่จะสู้เพื่อผสมพันธุ์แต่มันก็นึกแผนบางอย่างออกแล้วซึ่งเป็นแผนที่ขี้โกงมากด้วยมันเข้าไปใกล้หมึกคู่นี้อย่างระมัดระวังพร้อมกับเอาหนวดซุกไว้ที่บริเวณด้านหน้าเพื่อเลียนแบบหมึกเพศเมียที่ต้องการผสมพันธุ์เพื่อให้การปลอมตัวสำเร็จมันจึงเปลี่ยนสีของมันเพื่อให้มีลักษณะที่เหมือนตัวเมียมากยิ่งขึ้นและดูเหมือนตัวผู้จะหลงกลเข้ามาแล้วบางทีมันอาจจะนึกว่านี่เป็นโชคดีที่หมึกเพศเมียอีกตัวยอมซีโรราบให้แก่มัน

เทียบปลอมตัวเป็นหญิงนี้กำลังขยับเข้าไปใกล้หมึกเพศเมียมากขึ้นเรื่อยๆโดยเก็บอาการเอาไว้ตราบใดที่มันหลีกเลี่ยงการถูกกอดรัดเพื่อผสมพันธุ์ได้แผนของมันก็ยังปลอดภัยส่วนประเด็นที่ว่าหมึกตัวเมียจะรู้ความจริงหรือไม่นั้นยังไม่แน่ชัดแต่ว่าเธอก็ไม่เรื่องมากและยอมผสมพันธุ์เงียบๆกับหมึกตัวนั้นที่อยู่ข้างใต้หนวดของหมึกตัวผู้ที่ใหญ่กว่า

และตอนนี้ได้เวลาแล้วที่ตัวเมียจะต้องวางไข่โดยใช้น้ำเชื้อจากตัวผู้ทั้งสองตัวเธอทยอยผสมไข่ของตัวเองทีละฟองและนำไปติดไว้ที่ก้นหินซึ่งซ่อนอยู่ในหลืบข้างในโชคดีจริงที่ตอนนี้เธอมีทายาทผสมกันบางตัวอาจจะกลายเป็นตัวผู้ที่เก่งกาจขณะที่ตัวอื่นอาจเจ้าเล่ห์นิดหน่อยเธอจะได้คุณสมบัติทุกอย่างครบถ้วนบริเวณชายฝั่งทะเลณรัฐบริติชโคลัมเบียเป็นที่อยู่อาศัยของหมึกยักษ์แปซิฟิกซึ่งมีความยาวมากถึง4เมตรตัวนี้มันเป็นนักล่าที่น่าเกรงขามแต่ในช่วงเวลานี้การล่าไม่ได้อยู่ในหัวของมันหมึกยักษ์ตัวนี้เพิ่งผ่านการผสมพันธุ์เป็นครั้งแรกและตอนนี้มันกำลังมองหาสถานที่ที่ปลอดภัย

นี่คือถ้ำเพาะเลี้ยงลูกของมันไข่นับแสนฟองห้อยเรียงรายอยู่ที่หน้าท้องของมันและมันจะปกป้องไข่ทั้งหมดเอาไว้ด้วยชีวิตหากไร้การคุ้มครองจากแม่หมึกไข่เหล่านี้อาจจะถูกกินโดยบรรดานักล่าหรือไม่ก็ติดเชื้อมันใช้หนวดประคบประหงมไข่ด้วยความรักเพื่อป้องกันเห็ดราไม่ให้มันเจริญเติบโตในนี้และฝูงปลาเข้ามากินพวกมันแม่หมึกจะมันดูแลให้น้ำไหลเวียนผ่านไข่อยู่เสมอเพื่อให้พวกมันได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอแม่หมึกจะดูแลไข่เป็นระยะเวลา6เดือนและในช่วงเวลาทั้งหมดนี้แม่หมึกจะไม่กินอะไรเลยและบัดนี้ขณะที่ไข่กำลังจะฟักแม่หมึกก็กำลังจะตายในคืนหนึ่งขณะที่ลูกหมึกกำลังฟักออกมาจากไข่แม่หมึกก็พ่นน้ำไปยังไข่เหล่านั้นเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อช่วยให้พวกมันฟักตัวออกมาน ี่อาจเป็นการกระทำครั้งสุดท้ายของแม่หมึกนี่เป็นเพียงโอกาสเดียวเท่านั้นที่แม่หมึกจะได้สืบพันธุ์และเพื่อมอบโอกาสที่ดีที่สุดให้กับลูกมันจึงยอมสละชีวิตของตัวเองจากใต้ทะเลลึกนี่คือปลาดาวที่น่าสะพรึงกลัวและใหญ่โตมโหฬารที่สุดในมหาสมุทรพิกโนโพเดียหรือปลาดาวทะเลทานตะวันยักษ์ซึ่งมีขนาดใหญ่เท่าฝาปิดถังขยะ

ติดกับซากจากนั้นจึงลากศพออกมาจากถ้ำการกินซากตัวอื่นต่างก็รีบเข้ามาร่วมกินอาหารด้วย

แม้ว่ามันจะเป็นนักล่าที่น่าเกรงกลัวแต่พิกโนโพเดียกลับไม่มีวิถีชีวิตเป็นของตัวเองหอยมันทะเลเหล่านี้เคลื่อนไหวได้ไม่เร็วพอที่จะหลบหนีแต่ก็มีวิธีป้องกันตัวที่น่าสะพรึงกลัวน้ำที่แหลมคมเหล่านี้ยากที่จะผ่านเข้าไปและยิ่งกว่านั้นหอยเม่นยังสามารถเคลื่อนไหวน้ำแต่ละอันได้อย่างเป็นอิสระโดยทิ่มเข้าไปในแขนของปลาดาวที่แย่เข้ามา

ื่อติดอยู่ในวงล้อมของกองทัพหอยเม่นพิกโนโพเดียจึงตกเป็นเป้าหมายของเจ้าปูยักษ์ขนาดมหึมาตัวหนึ่งพิกโนโพเดียเจอคู่ต่อสู้ที่เหนือชั้นกว่าและเพียงชั่วพริบตาเจ้าปูยักษ์ก็เด็ดแขนของมันออกหนึ่งข้างแต่นั่นก็ทำให้มันเดินทางไม่สะดวกแค่เพียงชั่วครู่เดียวเท่านั้นปลาดาวสามารถงอแขนที่ขาดให้ขึ้นมาใหม่ได้อย่างรวดเร็วสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่น่าทึ่งมากที่สุดน่าจะมีขนาดใหญ่แต่อันที่จริงแล้วสัตว์ที่ขนาดเล็กที่สุดต่างหากที่สร้างผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดได้พื้นที่ทุกตารางนิ้วบนเกาะแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นโดยโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตที่เติบโตได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นคือแนวปะการังต้องใช้เวลานับพันปีกว่าจะขยายอาณาจักรได้ขนาดนี้และทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นโดยสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กกว่าหัวเข็มอุด

ทันทีที่ซากเรือจมลงสู่ก้นทะเลบรรดาผู้บุกรุกจึงพากันเข้าจับจองพื้นที่แพลงต้อนซึ่งถูกกระแสน้ำทะเลพัดมาที่นี่นี่คือตัวอ่อนที่มีขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าของเพียงฝ่องน้ำและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือปะการังบรรดาตัวอ่อนจะต้องยึดตัวเองไว้กับซากเรือลำนี้เมื่อยึดแล้วพวกมันจะเจริญเติบโตเป็นปะการังที่เรียกว่าโพลิปส์แต่ว่าโพลิปส์เจริญเติบโตได้ช้ามากและมีการแข่งขันมากมายจากบรรดาผู้บุกรุกรายอื่นสาหร่ายปกคลุมซากเรืออย่างรวดเร็วและนั่นเป็นปัญหาให้กับปะการังอ่อน

0: เดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับและทุกๆครั้งเนี่ยที่เรามาเจอกันแน่นอนว่าผมมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆจากกาแฟนกฮูกนะครับผมกาแฟที่ขายดีนะแล้วก็หลายคนเนี่ยชื่นชอบด้วยรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมแบบกาแฟไทยๆเลยนะครับผมเป็นกาแฟที่หลายๆบ้านเนี่ยซื้อติดบ้านเอาไว้นะครับกินกันทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าและคุณลูกนะครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ12แบบเนี้ยรา

0: คา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองหนึ่งไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: กาแฟนกฮูกนะครับแก้วนี้นะในมือผมนะดูสีสันซะก่อนนะนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ไม่มีโรบัสต้าผสมนะครับเป็นกาแฟที่เข้มข้นหวานมันกลมกล่อมนะแต่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์นะครับเนื่องจากเราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวทดแทนนะครับผมและนอกเหนือจากความเข้มข้นกลมกล่อมนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะเช่นหนึ่งเลยนะครับสารสกัดจากถังเช่าแบบนี้นะครับผมและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับและสารสกัดจากเห็ดหลินจือสารสกัดจากคอลลาเจนไตรเปปไทด์มัลติวิตามินต่างๆนะครับและยังมีสารสกัดอีกหลากหลายตัวนะครับที่เราใส่เข้ามาในกาแฟนกฮูกตัวผมเองนะครับและรวมถึงหลายๆคนด้วยนะเคยซื้อหนี่สารสกัดต่างๆเหล่านี้มากินแยกเป็นตัวๆและแน่นอนว่าราคาสูงมากๆนะแต่วันนี้ครับทุกตัวเนี่ยถูกรวมมาอยู่ในกาแฟนกฮูกแล้วนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะเลยนะ1ซองแบบนี้ทุกคน15กรัมเต็มๆนี่ผมจะเทให้ดูก่อนด้วยปริมาณนะทุกคนนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% คุณดูก่อนนี่นะ15กรัมเต็มๆแบบนี้เลยนะและสีขาวๆที่เห็นนี่คือครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับอันนี้เนี่ยคือเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์ด้วยครับรสชาติมันกลมกล่อมอ่ะแล้วก็เข้มข้นแบบกาแฟไทยนะใครที่เป็นแฟนของกาแฟที่รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมแบบนี้นะผมแนะนำเลยและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: นอกจากความคุ้มค่านะครับและรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมของกาแฟนกฮูกแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะไปดูรีวิวบนออนไลน์ของเรานะครับผมเป็นรีวิวจากลูกค้าเนี่ยทั่วทุกจังหวัดนะครับผมที่เคยสั่งซื้อกาแฟนกฮูกเนี่ยมีอัตราการซื้อซ้ำสูงมากนะครับสำหรับแฟนที่ซื้อแล้วเนี่ยก็ยังซื้อซ้ำและกินกันทั้งบ้านด้วยนะครับผมนอกเหนือจากความคุ้มค่าและรสชาติที่กลมกล่อมแล้วเนี่ยยังแน่นอนว่ายังมีความสะดวกสบายนะครับสามารถที่จะพกกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยไปดื่มได้นะครับทุกที่นะครับผมเพราะว่า1ห่อแบบนี้นะประกอบไปด้วย10ซองนะครับผมสามารถพกเป็นห่อพกเป็นซองจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะหรือจะกินสบายๆอยู่ที่บ้านยามเช้ายามบ่ายทำได้หมดเลยนะครับจะชงร้อนหรือชงเย็นนะครับก็เข้มข้นกลมกล่อมเหมือนกันนะครับผมและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับขอย้ำอีกทีนึงครับกาแฟนกฮูกเนี่ยนอกจากจะใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นำเข้าจากต่างประเทศนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับสารสกัดจากถังเช่าและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และมัลติวิตามินต่างๆด้วยนะครับผมใส่เข้าไปแบบเต็มที่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยหายห่วงเลยนะครับ1ห่อแบบนี้ประกอบไปด้วย10ซองนะผมย้ำอีกทีนึงนะครับผมโปรวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: สาหร่ายจะดึงดูดตัวกินสาหร่ายเข้ามาโพลิปส์มีความเสี่ยงที่จะถูกกินก่อนที่พวกมันจะยึดเกาะฐานได้อย่างลงตัวเสียอีกหากสภาพแวดล้อมเหมาะสมผู้รอดชีวิตเหล่านี้จะเจริญเติบโตจนสร้างเป็นประ

ตำแหน่งที่ตั้งเป็นสิ่งสำคัญหากลึกเกินไปและแสงสว่างไม่พอจะทำให้ปะการังไม่เจริญเติบโตหากตื้นเกินไปพวกมันจะเสี่ยงต่อการสัมผัสถูกอากาศเมื่อกระแสน้ำลดเพื่อให้ปะการังเบ่งบานได้มันจะต้องอยู่ในเส้นทางของกระแสน้ำที่พัดพาอาหารเข้ามาด้วยเมื่อถึงเวลาให้เร็วขึ้นไปอีกประมาณ6ปีซากเรือลำนี้จะเริ่มปรากฏให้เห็นปะการังขึ้นมาเป็นครั้งแรกซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหนึ่งทศวรรษผ่านไปซากเรือลำเดิมจะถูกแปรสภาพไปโพลิปส์จำนวนนับพันจะสร้างหน่อปะการังขึ้นมาซึ่งปกคลุมพื้นผิวของมันเอาไว้เรือลำนี้อับปางลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งมีเวลาเพียงพอที่บรรดาปะการังเหล่านี้จะเจริญเติบโตหลังจากผ่านไปหลายทศวรรษสายพันธุ์ปะการังต่างๆพากันยึดครองพื้นที่ทุกส่วนบนซากเรือลำนี้ปะการังที่โตเร็วที่สุดจะเจริญเติบโตได้ดีตามขอบหรือส่วนที่แหลมออกมาซึ่งยื่นพ้นออกไปทางน้ำและขึ้นไปโดนแสงสว่างพวกมันต้องการพื้นที่เพียงเล็กน้อยเพื่อที่จะสร้างตัวเองขึ้นมาแต่พวกมันก็ยังเติบโตเป็นแผ่นหรือกิ่งก้านนับสิบซึ่งแอดไปด้วยโพลิปส์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อรวบรวมแสงสว่างให้ได้มากที่สุด

ส่วนชนิดที่โตช้ากว่าและมีความแข็งแรงกว่าเหมือนปะการังสมองเหล่านี้จะเหมาะสมกว่าในการอยู่เป็นศูนย์กลางของปะการังที่กำลังโตสิ่งนี้เองที่ทำให้ปะการังเป็นรูปร่างและอยู่ได้อย่างถาวรบริเวณนี้อาจจะมีปะการังมากมายถึง500ชนิดซึ่งแต่ละชนิดต้องจับจองอาณาเขตบนซากเรือเก่าลำนี้ให้ได้ดูเหมือนว่าปะการังเหล่านี้จะดำเนินชีวิตไปอย่างช้ามากซึ่งยากเกินจินตนาการว่ามีการต่อสู้เกิดขึ้นที่นี่ด้วยทว่าเมื่อถึงเวลากลางคืนอารมณ์ของปะการังเหล่านี้ก็เปลี่ยนไปอันที่จริงแล้วปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตที่โหดร้ายและจะต้องต่อสู้จนตายเพื่อขยายอาณาเขตของตัวเองพวกมันจะไม่มีวันยอมแพ้เป็นอันขาดและตอนสุดท้ายผู้ชนะก็จะกินศัตรูของมันทั้งเป็นกองทัพโพลิปส์ทั้งสองฝ่ายที่อยู่บนแนวปะทะนี้จะปล่อยอวัยวะภายในซึ่งเป็นใยที่ยาวเหมือนเส้นได้ออกมาใส่คู่ต่อสู้ของตัวเองซากของโพลิปส์ที่อยู่บริเวณรอบนอกซึ่งถูกทำลายไปหมดแล้วคือโครงร่างของพวกมันปะการังฝ่ายที่สามารถย่อยได้เร็วที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะปะการังจะเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องบนโครงร่างของเพื่อนที่ตายแล้วของพวกมันโดยสร้างแนวปะการังที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมจากนั้นเพียงแค่ปีละครั้งหลังจากวันพระจันทร์เต็มดวงในเดือนพฤศจิกายนปะการังจะเข้าสู่ช่วงมหากรรมการขยายพันธุ์อย่างยิ่งใหญ่ไข่กับเชื้ออสุจินับล้านตัวจะถูกปล่อยเข้าไปในกระแสน้ำและผสมกันเพื่อเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนและจะล่องลอยไปหาสถานที่เพื่อยึดเกาะ

และในที่สุดทุกตารางนิ้วบนพื้นผิวของซากเรือลำนี้ก็ถูกยึดครองขณะที่เหล็กค่อยๆผุกร่อนออกไปน้ำปะการังก็เข้ามาแทนที่น้ำปะการังส่วนใหญ่จะเริ่มเติบโตได้โดยไม่มีซากเรือในการเริ่มชีวิตแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกมันสามารถสร้างบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้นั่นคือ Great Barrier Reef โครงสร้างสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

แนวปะการังจะมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตแทบไม่แตกต่างจากป่าดิบฝนเลยแต่ปะการังแบบนี้สามารถอยู่ในทะเลที่ขาดแคลนอาหารได้เช่นกันบรรดาสิ่งมีชีวิตที่นี่จะเป็นต้องใช้กลวิธีที่พิเศษและแตกต่างกันออกไปในการรวบรวมอาหารที่มีอยู่ทั้งหมดให้ได้บรรดาหนอนฉัดเหล่านี้จะอาศัยอยู่ในโครงร่างของปะการังเพื่อเป็นการป้องกันตัวโดยจะโผล่ออกมาจับเศษอาหารด้วยอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายขนของมันอันที่จริงเพลียงปะการังเหล่านี้มีความเกี่ยวดองกับกุ้งทะเลโดยจะอยู่บนหลังกุ้งพร้อมโบกเท้าของตัวเองไว้เพื่อดักจับเศษอาหารที่ลอยผ่านไปได้คิดค้นกลวิธีต่างๆในการรวบรวมอาหารขึ้นมามากมายและนี่คือปูกระเบื้องมันจะเป็นเส้นใยแผ่กระจายอยู่ที่ขาหน้าของมันปูบ็อกเซอร์ตัวนี้จะติดดอกไม้ทะเลขนาดเล็กไว้ที่ก้ามของมันนอกจากเพื่อป้องกันตัวแล้วมันจะใช้หนวดที่เหนียวของดอกไม้ทะเลในการจับแพลงก์ตอนที่ลอยผ่านไปนี่คือปูอูรังอุตังซึ่งร่างกายของมันถูกปกคลุมไปด้วยขนอันเหนียวหนึบแต่บางทีดูเหมือนว่าขนของมันจะเหนียวเกินไป

สิ่งมีชีวิตหน้าตาประหลาดตัวนี้มีชื่อเรียกว่าปลิงทะเลมันจะใช้หนวดของมันในการหยิบจับอาหารที่ตกอยู่ในตะกอนที่นี่ก็มีนักล่าด้วยเช่นกันอย่างเช่นทากเปลือยหรือทากทะเลเหล่านี้สีที่สว่างเข้มของมันเป็นสัญญาณเตือนว่าพวกมันมีพิษพวกมันมีสายพันธุ์มากกว่า 3,000 ชนิดซึ่งส่วนใหญ่จะล่าเหยื่อเพียงชนิดเดียวเท่านั้นแต่บางชนิดก็ล่าพวกเดียวกันส่วนกุ้งจักรพรรดิตัวนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างมลพิษให้กับเจ้าบ้านมากที่สุดและมันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวขณะกินอาหารกุ้งตัวนี้จะปลอดภัยและติดพ่วงไปกับสัตว์ตัวอื่นด้วยกุ้งตัวอื่นได้พัฒนาความสัมพันธ์ให้เท่าเทียมกันยิ่งกว่าเดิมโดยบางตัวจะรู้สึกห่วงใยคู่ของตัวเองการเต้นระบำนี้เพื่อมื้อค่ำของพวกมันและนี่คือการโฆษณาให้ผู้ที่ผ่านมารู้ว่าพวกมันกำลังเปิดกิจการกันอยู่พวกมันคือทีมงานกำจัดปรสิตโดยให้บริการปลาจำนวนนับไม่ถ้วนในแนวปะการังซึ่งรวมทั้งปลาที่อาจจะกินพวกมันอย่างมีความสุขด้วยผลตอบแทนสำหรับความกล้าหาญคืออาหารหนึ่งมื้อที่ว่ายเข้ามาเอง

บรรดาสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังตั้งแต่ปะการังมากระดองจนถึงปูได้ให้กำเนิดวงจรชีวิตส่วนใหญ่ในมหาสมุทรขึ้นมานอกจากนี้ยังส่งผลกระทบไปได้ไกลเกินกว่าโลกใต้ท้องทะเลได้อย่างน่าประหลาดใจอีกด้วยร่างกายของพวกมันที่เป็นหินกระดองหรือโครงร่างได้ก่อให้เกิดหินปูนและช็อกซึ่งบัดนี้ครอบคลุมไปทั่วทุกขนทุกแห่งทั้งเอเชียยุโรปและทวีปอเมริกาแม้จะมีขนาดเล็กแต่พวกมันก็มีประวัติศาสตร์มากกว่า 2,000 ล้านปีแล้วพวกมันสามารถเปลี่ยนแปลงโลกของเราได้จริงๆ

0: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
1: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
2: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน
3: รายการแทนคุณแผ่นดินเรื่องเล่าจากดำรงพุทธานผมก็จะพยายามนำเสนอเรื่องราวสาระที่ได้ประโยชน์กับคุณผู้ฟังเราจะพบกันทุกวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งครับที่นี่ช่อง5
4: The People Show ปรับเวลาใหม
5: ่เมาทุกข่าวดี
6: เพราะเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
4: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห
7: ์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
8: กับยายใหม่มรกต
4: เป้พานุพง
9: ษ์และโอยดา
10: แล้วพบกันนะคะ
11: ทุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจเติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลักธรรมที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุขและมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 นทางททบ5
12: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
13: มาแล้วค่ะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติบอนแบกและโปรนี้คุณบอกเลยนะใครไม่ซื้อพลาดแน่นอนค่ะเพราะว่า3แพ็คตรงนี้9ขวดขวดใหญ่ไซส์75 ml 999ว่าถูกแล้วค่ะฟรีไปอีก9ขวดรวมแล้ว18ขวดแล้วบอกเลยนะคะว่าขวดที่ฟรีเป็นขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้เหมือนกันเลยค่ะจ่ายราคาเดียวเน็ต999ฟังไม่ผิดค่ะบอนแบกของแท้แน่นอนรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแล้ววันนี้เอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะเอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านจ่ายเงินสดตอนรับของได้เลยแต่บอกนิดนึงนะคะว่ามีจำนวนจำกัดคนที่โทรมาในรายการตอนนี้เท่านั้นและเริ่มนับถอยหลังแล้วนะคะ999บาทสำหรับรังนกถ้ำธรรมชาติแท้ 100% วันนี้ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นกดโทรศัพท์ตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะตกใจไหมคะกลุ่มยังตกใจเลยเห็นโปรโมชั่นนี้คือช็อกมากเพราะอะไรรู้ไหมคะปกติรังนกถ้ำธรรมชาติแท้ๆ 100% แพงแน่นอนแล้ววันนี้ยังเป็นไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้ของบอนแบกอีก3แพ็ค9ขวดใหญ่ๆตรงนี้999นี่ก็เตรียมจะซื้อแล้วนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าวันนี้ได้ฟรีไปอีก9ขวดแล้วไม่ได้ฟรีขวดเล็กค่ะฟรีขวดใหญ่เหมือนกันเท่ากับว่า9แถม9 18ขวดตรงนี้ทั้งหมด999บาทโอ้โหบางคนบอกขยี้ตาเลยคุณพ่อคุณแม่บอกจริงหรือเปล่าจริงค่ะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจริงๆและ9แถม9จริงๆตอนนี้เวลานี้เท่านั้นกดได้เลยนะคะบอนแบกเขาขายดีมากๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเนื้อแน่นอร่อยเต็มคำนี่คือกลุ่มซื้อดื่มตลอดเลยนะคะที่บ้านแล้วปกติขวดไซส์นี้ค่ะคุณขาก็ว่าอร่อยอยู่แล้วเนื้อแน่นอยู่แล้วแต่วันนี้คุณผู้ชมอย่าพึ่งค่ะได้ขวดไซส์นี้ค่ะได้ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้อันนี้ไปเลยแล้วลืมอันนี้ไปเลยค่ะ18ขวดจะได้แต่ขวดไซส์ใหญ่จัมโบ้แบบนี้เป็นไงคะดูสวยดูหรูหราและที่สำคัญไม่ได้ใหญ่แค่ขวดค่ะนี่ค่ะดูเนื้อค่ะดูเนื้อเขาค่ะโอ้โหยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดยังไม่หมดค่ะเนื้อแน่นเต็มคำทุกคำนะที่ได้กินบอนแบกนะคะต้องบอกเลยว่าได้เคี้ยวดูนะคะโอ้โหดูสายรังนกคุณผู้ชมดูดีนะคะรังนกที่ดีรังนกถ้ำธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นสายนี่อย่างนี้คือเกรดพรีเมียมใครได้กินว่ากลุ่มบอกเลยติดอกติดใจใครได้รับเป็นของขวัญติดใจแน่นอนแล้วจะรู้สึกประทับใจแล้วคุณสามารถบอกได้เลยนะคะว่านี่คือรังนกถ้ำแท้ๆถ้าไม่เชื่อเราพาไปดูที่ถ้ำกันเลยค่ะว่าเราเอารังนกถ้ำแท้ๆนะคะมาให้คุณได้ดื่มให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดื่มเพราะรังนกถ้ำแน่นอนและที่สำคัญที่สุดเรื่องความสะอาดไม่ต้องกังวลค่ะบริษัทไก่ดำมหากิจเขาเชี่ยวชาญมากๆ ตอนแรกทำไมต้องใช้มือรู้ไหมคะเพราะมันคืองานละเอียดเขาไม่อยากให้รังนกมันพังค่ะแต่หลังจากใช้มือหยิบขนออกค่ะผ่านเครื่องจักรทันสมัยค่ะและการฆ่าเชื้อสูงสุดเพื่อให้เชื้อโรคเนี่ยไม่มีและที่สำคัญคงความอร่อยคงรสชาติของรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติที่ได้เคี้ยวเต็มคำแบบนี้แล้วก็ประโยชน์อยู่ครบเลยค่ะตอนนี้เวลานี้เท่านั้นที่คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมจะได้โปรพิเศษเอางี้กลุ่มให้ดูอย่างนี้เลยนะคะลองนึกดูคุณเดินไปห้างคุณเจอกระเช้ารังนกล้วน9ขวดใหญ่คุณว่าราคาเท่าไหร่มี 2,000 กลุ่มกล้าพูดเลยมี 2,000 แล้ววันนี้ซื้อ2กระเช้า 4,000 หรอคะไม่ต้องค่ะจัดได้2กระเช้าในราคา999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วบอกเลยนะใครโทรไม่ทันนะคะเสียใจแน่นอนในวันที่คุณต้องหิ้วกระเช้ารังนกไปให้คนอื่นแล้วคุณต้องไปจ่ายราคาหลักพันวันนี้คุณซื้อไว้เลยซื้อตุนซื้อเก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะคะคือต้องบอกงี้นะคะว่ารังนกบอนแบกมีแต่คนชอบมีทุกคนบอกว่ากินแล้วมันอร่อยแล้ววันนี้ย้ำว่าขวดใหญ่ทั้งหมดนะคะขวดใหญ่ทั้งหมดนะคะ18ขวดใหญ่999บาทกระเช้าละ500ค่ะทำได้ขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะไม่ใช่โปรธรรมดาเป็นโปรเจ้าของโรงงานมาเองขอต้อนรับคุณโอ๊ตเจ้าของโรงงานค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดี
13: โอ้โหโปรอลังการมากคุณโอ๊ต
5: ครับ
13: อันนี้ได้กำไรไหมคะเนี่ย
5: ก็มีครับเพราะว่ายังไงเรามาขายแบบนี้ครับก็คือ1โรงงานมาขายเองโดยตรงนะไม่ได้ผ่านใครแบบนี้ครับอย่างที่2ครับไซส์ที่เอามาเป็นไซส์75 ml นะต้องย้ำกันตรงนี้เพราะว่าเป็นไซส์ที่คนชอบทานรังนกเนี่ยส่วนใหญ่จะซื้อเป็นไซส์นี้กันนะฮะเพราะปกติหลายท่านอาจจะเคยเห็นบอนแบกครับเป็นไซส์42 ml นะอย่างที่เทียบกันเมื่อกี้นะฮะที่ว่าเห็นกันประจำอยู่แล้วแต่วันนี้ที่เอามาต้องย้ำว่าเป็น75 ml นะครับคือใหญ่ที่สุดแล้วนะสำหรับคนที่ชอบซื้อทานเองแล้วโปรโมชั่นครับต้องบอกว่าตรงนี้ซื้อ9แถม9นี่ปกติแล้วซื้อข้างนอก6ขวดครับก็750แล้วครับ
13: สังเกตไหมคะว่าคุณโอ๊ตเสียงสั่นนะคะเจ้าของโรงงานยังเสียงสั่นกับโปรนี้นะคะแล้วยังไงต่อคะคุณโอ๊ต
5: ครับแล้วก็แน่นอนว่าเป็นโรงงานผลิตของคนไทยเองครับแล้วก็มาจัดโปรโมชั่นแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้นะรังนกคนไทยครับโรงงานคนไทยก็เลยเป็นราคาพิเศษได้แบบนี้เลย
13: โอ้โหเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฟังอยู่ตอนนี้อย่าพลาดนะคะกดโทรศัพท์มาเลยย้ำโปรอีกรอบนะ9แถม9นะก่อนที่เจ้าของโรงงานเขาจะเปลี่ยนใจนะคะแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นรังนกถ้ำแท้ๆใช่ไหมคะ
5: ครับใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยของเราเนี่ยใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติซึ่งเป็นของประเทศไทยด้วยต้องย้ำตรงนี้เพราะว่าโดยปกติแล้วหลายท่านอาจจะทราบรังนกนะว่ารังนกจะมีรังนกบ้านครับรังนกถ้ำธรรมชาติแบบนี้แต่ของเราที่ใช้ทุกขวดทุกไซส์เลยนะครับจะเป็นไซส์เล็ก42 ml นะไซส์ใหญ่75 ml ตรงนี้เราก็ใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติเลยนะครับซึ่งมาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยปกติแล้วครับคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆนะเพราะว่าเขาดูแลระบบเป็นระบบสัมปทานเนาะซึ่งเจ้าของสัมปทานเนี่ยเขาก็ส่งออกไปยังต่างประเทศครับเพราะได้ราคาดีกว่านะครับแล้วก็ต่อมาเมื่อเก็บรังนกมาแล้วโรงงานของเราครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วฮะเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอนแบกนะครับโฆษณาทีวีอยู่ต่อมาแล้วก็มีทำตัวรังนกตรงนี้ด้วยครับซึ่งแน่นอนนะหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วตัวทำความสะอาดแบบนี้เราต้องใช้คนนะแรงงานคนในการทำความสะอาดเพราะว่ามันจะได้สะอาดแล้วก็ละเอียดกว่านะครับพอทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนการบรรจุการฆ่าเชื้อจะเป็นเครื่องจักรทั้งหมดและจะได้สะอาดปลอดภัยแบบนี้ครับแล้วก็ต้องบอกว่าสูตรนี้ที่เอามาเนี่ยเป็น75 ml นะสูตรออริจินอลสูตรน้ำตาลกรวดแบบนี้คือสูตรยอดนิยมของบอนแบกอยู่แล้วนะครับหลายท่านยังไม่เคยทานเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ลองชิมแทนท่านผู้ชมที่บ้านแล้วกัน
13: รออยู่เลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอยากชิมมากๆค่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะคือปกติไซส์เนี้ยที่คุณโอ๊ตพูดเนาะ42 ml ก็ว่าอร่อยเนื้อแน่นแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูไซส์นี้75 ml เนื้อแน่นเหมือนกันคือไม่ได้ใส่น้ำต้องพูดอย่างนี้คือเราก็ใส่เนื้อรังนกไปเยอะเหมือนกันเลยนะคะแล้วความอร่อยอันนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าขออนุญาตเลยนะคะ
5: ครับใครทารังนกอยู่แล้วก็อยากลองรสชาติออริจินัลเป็นยังไงก็สูตรนี้ได้เลย
13: ต้องขออภัยทุกครั้งเลยคุณโอ๊ต
5: ต้อง
13: คือรังนกบอนแบกต้องเคี้ยวแล้วมันเป็นสายมันเป็นสายออกมาเลยค่ะ
5: ครับผมใช่ฮะเพราะว่าตรงนี้เราเป็นใช้รังนกถ้ำธรรมชาติเนี่ยมันจะนิ่ม
13: เราเมื่อกี้กินไป2อึกใหญ่ๆค่ะคุณผู้ชมคะเหลืออีกเยอะมากและถ้าคุณกินนะกลุ่มบอกเลยนะถ้าใส่แก้วใส่ถ้วยอ่ะคุณโอ๊ตเนื้อทุกคำแล้วเป็นสายลงมาอย่างนี้ค่ะคุณคะแล้ววันนี้18ขวด999คุณต้องบอกเลยว่าแบบอร่อย เต็มคำแล้วโปรดีมากๆค่ะคุณโอ๊ตค่ะขอให้คุณโอ๊ตย้ำโปรได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อกัน
5: ได
13: ้จริงๆ
5: แต่วันนี้ที่เอามาจะเป็นไซส์75 ml นะครับสูตรออริจินอล75 ml 1แพ็คเป็น3ขวดแบบนี้ตอนแรกได้ไปก่อนเลยครับ3แพ็คนะฮะได้ทั้งหมด9ขวดแล้วแถมเพิ่มอีก3แพ็ค75 ml เหมือนกันสูตรออริจินอลเหมือนกันดังนั้นทั้งหมดนี้ครับคือได้6แพ็คนะครับ18ขวดราคาไม่ข้ามพันครับ999บาทตรงนี้เลยครับผม
13: ก็คือเรียกว่า1แบงค์เทาจริงๆแล้วขออนุญาตอย่างนี้นะคะเห็นแบบนี้ปุ๊บเตรียมจัดกระเช้าได้เลยค่ะกระเช้ารังนกล้วนย้ำอีกครั้งนะกระเช้ารังนกล้วน500บาทมีที่ไหนปกติต้องมีแซม
5: ใช่ครับ
13: แซมซุปไก่แซมอะไรก็ว่าไปไม่มีแซมค่ะรังนกล้วนและรังนกถ้ำไซส์ใหญ่จัมโบ500บาทกล้าพูดเลยว่าซื้อตุนได้เลยซื้อตุนได้เลย5เซต10เซตค่ะเพราะโปรนี้มีแค่ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นย้ำอีกครั้งนึงนะใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะแล้วเป็นแฟนรังนกบอลแบกอยู่แล้วอันนี้กลุ่มเชื่อว่าส่วนใหญ่กดซื้อเลยวันนี้ซื้อตุนไปเลยค่ะ9แถม9 18ขวดและขอย้ำนะคะเป็น18ขวดใหญ่ทั้งหมดไม่มีขวดเล็กค่ะจ่ายราคาเดียว999บาทรังนกแท้บอลแบกจากถ้ำธรรมชาติราคาเดียว999บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าสต็อกมีจำกัดใช่ไหมคุณโอ๊ต
5: ใช่ครับเพราะว่าของเราเป็นโรงงานผลิตไปขายไปอยากให้ได้รสชาติใหม่แบบนี้ครับเราก็เลยจะผลิตเป็นล็อตไปครับซึ่งอันนี้ล็อตใหม่นะฮะแต่ว่ามันมีจำนวนจำกัดหน่อยแล้วกัน
13: เพราะฉะนั้นใครโทรมาช้าไม่ทันในรายการหมดแน่นอนค่ะโทรมาได้เลยตอนนี้ตามเบอร์โทรที่เห็นอยู่เลยค่ะ
8: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
13: บอนแบกอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำมอบสิ่งดีๆให้คนที่คุณรักด้วยเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติตราบอนแบกอร่อยกลมกล่อมค่ะและที่สำคัญโปรโมชั่นวันนี้นะคะคนขายก็ตกใจเจ้าของโรงงานยังเสียงสั่นนะคะสำหรับโปรนี้ค่ะเพราะว่าซื้อ3แพ็ค9ขวดค่ะฟรีไปอีก9ขวดซึ่งย้ำว่าเป็นขวดใหญ่ทั้งหมดปกติเวลาเราเห็นเขาจัดโปรโมชั่นอาจจะซื้อใหญ่แถมเล็กใช่ไหมคือแถมก็ดีแล้วแต่วันนี้ค่ะบอนแบกไม่ทำอย่างนั้นค่ะทำทั้งที่จัดใหญ่กันไปเลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรี9ขวดใหญ่18ขวดใหญ่เอาไปเลย999บาทเท่านั้นย้ำราคานะคะ999บาทจ่ายเงินสดตอนรับของได้ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าคุณโอ๊ตเจ้าของย้ำแล้วนะบอกว่าสต็อกมีจำนวนจำกัดใครอยากได้ต้องรีบโทรตอนนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะบางคนบอกซื้อกระเช้ารอแล้วค่ะเพราะเตรียมกัดจัดกระเช้าได้เลยแบบนี้ค่ะได้กระเช้ารังนกถ้ำขวดใหญ่แท้9ขวดกระเช้าละ9นะคุณดูความใหญ่อลังการไปซื้อในห้างมี 2-3 พันแน่นอนรังนกล้วนไม่มีทางต่ำกว่าพันแต่วันนี้กระเช้าละ500ค่ะแม่ขากระเช้าละ500มีที่ไหนและเป็นขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ทั้งหมดคุณโอ๊ตขาในฐานะเจ้าของโรงงานย้ำอีกรอบนึงอ่ะคุณแม่เตรียมถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอไว้เลยนะเจ้าของเขาจะพูดโตแล้วนะ
5: ใช่ครับคือตรงนี้เนี่ยจะเป็นไซส์75 ml หลายท่านอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นไซส์เล็กก็ดีนะแต่ว่าตรงนี้ต้องย้ำกันอีกทีว่ามันเป็น75 ml นะครับแล้วก็ซื้อ3แพ็คตรง

0: นี้9ขวดนะก็แถมไซส์เดียวกันเลยอีก3แพ็คอีก9ขวดแล้วสูตรครับแน่นอนสูตรขายดีอันดับ1อยู่แล้วคือสูตรออริจินอลกล่องสีแดงแบบนี้หวานไม่มากทานได้ทุกเพศทุกวัยนะทั้งหมด18ขวดครับ999บาทแล้วผมได้ยินมาว่ามีเก็บเงินปลายทางด้วยใช่มั้ยฮะอย่างคุ้มค่ามากๆเพราะปกติแล้วอย่างที่บอกครับ6ขวดก็700กว่าบาทแล้วแต่วันนี้18ขวด999เอง
1: โอ้นี่อยากจะออกไปโทรศัพท์สั่งซื้อเองเลยนะคะย้ำโปรอีกรอบนึงนะคะ
0: ครับ
1: โทรมาตามเบอร์โทรที่เห็นอยู่เลยนะซื้อ3แพ็คเขาจะแพ็คไปอย่างดีเลยค่ะใน3แพ็คนี้มี9ขวดค่ะขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ทั้งหมดและถ้าใครโทรทันตอนนี้รับฟรีอีก9ขวดไซส์ใหญ่เหมือนกันหมดไม่มีตกตาไม่มีของปลอมตรงปกแน่นอนค่ะขวดใหญ่ทั้งหมด18ขวด999บาทเท่านั้นย้ำราคานะคะ999บาทเอาของไปส่งไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินคุณพ่อคุณแม่มันสะดวกสบายมากคือไม่ต้องไปแบกไปซื้อเองนะคะตอนนี้เวลานี้เท่านั้นและขอย้ำว่านี่คือโปรเจ้าของโรงงานมาเองเราอยากจะย้ำเลยนะว่าใครที่ได้ดูอยู่ตอนนี้นะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแพงมากเหมือนที่คุณโอ๊ตบอกว่าเอาจริงๆนะเกรดดีๆส่งจีนหมดใช่ไหม
0: ครับส่งออกต่างประเทศหมดแล้วก็แน่นอนว่าเป็นโรงงานผลิตของคนไทยเองครับแล้วก็มาจัดโปรโมชั่นแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้นะรังนกคนไทยครับโรงงานคนไทยก็เลยเป็นราคาพิเศษได้แบบนี้เลย
1: โอ้โหเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฟังอยู่ตอนนี้อย่าพลาดนะคะกดโทรศัพท์มาเลยย้ำโปรอีกรอบนะ9แถม9นะก่อนที่เจ้าของโรงงานเขาจะเปลี่ยนใจนะคะแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นรังนกถ้ำแท้ๆใช่ไหมคะ
0: ครับใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยของเราเนี่ยใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติซึ่งเป็นของประเทศไทยด้วยต้องย้ำตรงนี้เพราะว่าโดยปกติแล้วหลายท่านอาจจะทราบรังนกนะว่ารังนกจะมีรังนกบ้านครับรังนกถ้ำธรรมชาติแบบนี้แต่ของเราที่ใช้ทุกขวดทุกไซส์เลยนะครับจะเป็นไซส์เล็ก42 ml นะไซส์ใหญ่75 ml ตรงนี้เราก็ใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติเลยนะครับซึ่งมาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยปกติแล้วครับคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆนะเพราะว่าเขาดูแลระบบเป็นระบบสัมปทานเนาะซึ่งเจ้าของสัมปทานเนี่ยเขาก็ส่งออกไปยังต่างประเทศครับเพราะได้ราคาดีกว่านะครับ
1: และนี่ก็คือภาพของโรงงานเมื่อได้รังนกมาแล้วเราทำอะไรต่อคะ
0: ใช่ครับอันนี้ทำความสะอาดครับอย่างแรกเลยเนี่ยใช้แรงงานคนครับเพราะว่าเขาทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะฮะแต่ว่าในขั้นตอนการบรรจุอย่างเงี้ยครับหรือฆ่าเชื้อเนี่ยต้องเป็นเครื่องจักรแหละครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานครับเพราะว่าโรงงานเรามีมาตรฐานการผลิตแน่นอนครับอย. ฮาลาล HACCPGMP แบบนี้คือมาตรฐานครบเลยดังนั้นมั่นใจได้ใครทานบอลแบกทราบดีอยู่แล้วครับว่าทุกขวดต้องมีฟิลแบบนี้แล้วก็เปิดดังป๊อกแบบนี้เพราะเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับผม
1: ทุกขวดสะอาดแล้วที่สำคัญที่สุดนะอันนี้กลุ่มส่วนตัวเลยนะเป็นลูกค้าบอลแบกมาตลอดคุณโอ๊ตมันอร่อยคืออร่อยตั้งแต่ขวดไซส์นี
0: ้
1: เนื้อแน่นเต็มคำได้เคี้ยวไม่ขาวไม่ได้หวานเกินไปทุกอย่างมันกำลังดีแต่วันนี้คุณลืมขวดนี้ไปเลยค่ะเพราะคุณจะได้ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้75 ml แล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูค่ะดูเนื
0: ้
1: อช้าๆเลยนะนี่กลุ่มเทให้ดูแบบช้าๆเลยนะคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหเอาไปแช่เย็นหน่อยนะได้กินแล้วมันสะ
0: ใช่ครับ
1: เนื้อมันแน
0: ่
1: น
0: ใครทานบอลแบกทราบอยู่แล้วต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆฮะไม่ใช่ว่าทานแล้วกืนไปเลยนะเพราะว่าของบอลแบกใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติและสูตรนี้รังนกแห้ง 1.4% นะครับน้ำตาลกรวด 10% หวานไม่มากกำลังดีทานง่ายแล้วก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยครับ
1: แล้วดูค่ะความเป็นสายเป็นชิ้นไม่ได้เป็นป่นๆอันนี้อีกหนึ่งข้อเลยนะกลุ่มให้สังเกตเลยนะมันจะเป็นชิ้นเป็นสายไม่ได้เป็นป่นๆแล้วมันอร่อยอัดแน่นไปด้วยเนื้อรังนกถ้ำนะคะที่หลายๆคนก็เลยบอกว่าเออพอกินอะอย่างคุณพ่อกลุ่มเวลาเขาแบบไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มจะให้เขากินตลอดเลยแล้วคนเฒ่าคนแก่บางทีบอกทานอาหารไม่ได้รังนกเนี่ยแหละมื้อเย็นไปเลยคุณพ่อคุณแม่ค่ะกระเช้าละ500กระเช้าละ500ค่ะแม่ค่ะแต่ต้องโทรตอนนี้แล้วนะคะเพราะโปรโมชั่นของเราใกล้จะจบลงแล้วซื้อ3แพ็ค9ขวดค่ะฟรีไปอีก9ขวดและ18ขวดนี้ใหญ่ทั้งหมดใหญ่ทั้งหมดไม่มีเล็กแซมนะคะใครไม่เชื่อใครกลัวบอกอุ๊ยไม่ตรงปกหรือเปล
0: ่
1: าถ่ายรูปหน้าจอแล้วยังไม่ต้องจ่ายเงินค่ะให้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านก่อนแล้วเราค่อยจ่ายเงินสดคุณโอ๊ตขอย้ำอีกรอบนึงจากเสียงของเจ้าของโรงงานค่ะ
0: กับรังนกบอลแบกนะครับไซส์75 ml นะย้ำนะครับว่าเป็น75 ml นะหลายท่านอาจจะเคยเห็นเป็นตัวไซส์เล็กนะแต่ว่าวันนี้ที่มาคือไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็ได้ทั้งหมด9ขวดแถมฟรีอีก9ขวดทั้งหมดนี้เลยนะ18ขวดไซส์เดียวกัน75 ml สูตรออริจิ จินัลกล่องสีแดงแบบนี้ทั้งหมดนี้999บาทครับรอของไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายตังค์ก็ได้ครับ
1: รีบโทรมาเลยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: รีบโทรกันเข้ามาเลยนะคะโทรกันหรือยังเพราะนี่คือโปรพิเศษใครเพิ่งเปิดมาเจอกลุ่มบอกเลยว่าโชคดีมากยิ่งกว่าถูกหวยค่ะแม่ค่ะเพราะอะไรรู้ไหม999บาทอ่ะดูกระเช้านี้ก่อนรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติเป็นไงคะบางคนบอกอุ๊ยถูกมากรีบซื้อเลยแต่ถ้าคุณแม่โทรทันคุณพ่อโทรทันเอาไปอีก9ขวดกระเช้าไม่ได้นะคะแม่ค่ะบอกไว้ก่อนได้แต่รังนกใส่กล่องอย่างดีไปเลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรี9ขวดใหญ่รังนกบอนแบกรังนกถ้ำธรรมชาติแท้ๆอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำมากๆแล้ววันนี้โปรนี้จัดได้เพราะเจ้าของโรงงานมาเองค่ะซื้อ3แพ็ค9ขวดใหญ่ไซส์75 ml ค่ะแถมฟรีอีก3แพ็ค9ขวดใหญ่ไม่แถมแพ็คเล็กนะคะวันนี้เราไม่แถมขวดเล็กไม่แถมไซส์เล็กค่ะเราแถมไซส์ใหญ่จัมโบ้999บาทส่งถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: โปรตรงนี้มันเป็นโปรพิเศษด้วย ปกติไม่เคยมาเป็นไซส์นี้75 ml ครับแล้วก็3แถม3น
1: ะ
0: ทั้งหมด18ขวดตรงนี้เลยนะ999บาทครับดังนั้นเนี่ยก็มีจำกัดเซตกันนิดนึงแต่ว่าหลักๆแล้วที่เราจำกัดเซตเพราะว่าเราอยากให้ทุกท่านได้ทานรังนกที่ผลิตสดใหม่เป็นยังไงนะฮะเราก็เลยผลิตไปขายไปครับดังนั้นทุกท่านที่ได้ไปเนี่ยได้ของใหม่แน่นอนแล้วก็รสชาติรังนกหอมๆเป็นยังไงก็จะได้ลองชิมตรงนี้เลย
1: อร่อยจริงคือต้องบอกว่าอร่อยจริงแล้วอย่างที่บ้านกลุ่มนี้คือดื่มบอนแบกตลอดนะคะโดยเฉพาะเวลาคุณพ่อคุณแม่แบบป่วยเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยทานไม่ค่อยได้ให้รังนกบอนแบกเพราะอะไรรู้ไหมคะเป็นรังนกถ้ำใช่ไหมคะคุณโน้ตทุกขวดใช่ไหม
0: ใช่ครับจะเป็นสองของบอนแบกเลยนะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ยังไงรังนกที่ใช้จะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติครับแล้วต้องมาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยต
1: ้
0: องบอกแบบนี้เพราะว่ารังนกถ้ำเนี่ยครับปกติแล้วหาทานยากมากๆอย่างในจังหวัดที่มีถ้ำรังนกแบบนี้ครับร้านค้าเนี่ยก็ไม่ได้ขายรังนกถ้ำทั่วไปด้วยนะจะเป็นรังนกบ้านครับเพราะว่าส่วนใหญ่รังนกถ้ำเนี่ยก็จะส่งออกไปยังต่างประเทศครับอย่างที่บอกทำให้มีคนไทยเนี่ยโอกาสได้ทานน้อยมากๆนะฮะแต่ว่าตรงนี้ของเราเนี่ยโชคดีที่ว่าได้รังนกถ้ำธรรมชาติเนี่ยมาจากภาคใต้ของของประเทศไทยมาผลิตกับโรงงานของเราครับโรงงานผลิตเนี่ยก็ของคนไทยเหมือนกันนะครับดังนั้นมั่นใจได้ในเรื่องมาตรฐานโรงงานนะครับแล้วก็ผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วนะฮะตั้งแต่ทำความสะอาดนะครับการบรรจุขวดนะฮะด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยแบบนี้นะแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะทำให้ทุกขวดทุกไซส์ของบอนแบกมีมาตรฐานครบเก็บได้2ปีนะอย่าลืมบอกตรงนี้เพราะเราเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช้วัตถุกันเสียดังนั้นสั่งไปได้เลย2เซต3เซตก็สั่งได้ครับเก็บไว้ได้ยาวๆ2ปีเลย
1: ก็คือจริงๆให้ของขวัญสิ้นปีได้เลย
0: ถูกต้อง
1: เก็บได้2ปีโดยที่ไม่ต้องเข้าตู้เย็นเด
0: ี๋
1: ยวคุณพ่อคุณแม่บอกโอ๊ยตู้เย็นที่บ้านมันเต็ม
0: ใช่มั้ยฮะ
1: เอาลังไปวางไว้ข้างนอกตู้เย็นได้เลยนะเก็บได้นาน2ปีกลุ่มว่าตุนเลยนะต
0: ุ
1: นได้เลยคือดีกว่าไปเสียเวลาซื้อแล้วตอนนั้นถ้าเราไม่มีโปรนะคะคุณซื้อแพงนะ
0: ใช่ฮะ
1: เพราะเหมือนที่คุณโอ๊ตบอกว่าลำพังเนี่ยขวดเนี้ยก
0: ็
1: ขายดีอยู่แล้ว
0: ใช่ฮะ
1: แต่วันนี้ลืมขวดเล็กไปเลยค่ะได้ไปเลยขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้แล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูเนื้อตรงนี้ก่อน
0: ใช่คร
1: ับ แน่นๆแล้วเขาใส่เนื้อรังนกแห้งเนี่ยไปเยอะจริง
0: ๆใช่ครับ
1: อันนี้กลุ่มเทเบิลให้ดูนะคุณแม่ว่าถ้ากินสองขวด
0: พอไหม
1: ฮะ
0: เนี่ยน่าจะเต็มแก้วคือล้นหรือเปล่า
1: เกือบล้นค่ะเกือบล้นค่ะ
0: ครับแล้วใครทานบอนแบกทราบอยู่แล้วต้องเคี้ยวทุกคำครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้ฮะคุณกลุ่มให้ดูนะกระเช้าปกติแล้วผมไปดูมาเพราะปกติผมต้องเช็คราคาอยู่แล้วกระเช้าในห้างครับขวดเล็กเนี่ยไม่ถึง10ขวดด้วย 1,000 กว่าบาทแล้วครับแล้วเป็นขวดเล็กนะนะฮะ 1,000 กว่าบาทเกือบ 2,000 แต่ว่าวันนี้ถ้าใครอยากเผื่อจะเอาไว้จัดกระเช้าแบบนี้ครับ 75 ml นะไซส์ใหญ่นะไม่มีใครเอาตัว 75 ml ลงกระเช้าแล้วถ้ามาแบ่ง2กระเช้าแบบนี้สบายๆตกกระเช้านึง500ครับผม
1: 500แล้วดูนะคะเนี่ยคุณโอ๊ตมันเป็นสายอ่ะ
0: ใช่ฮะ
1: คือเนี่ยเห็นมั้ยคะรังนกเป็นสายเป็นชิ้นไม่ใช่รังนกป่นนะคะเพราะนี่คือรังนกถ้ำธรรมชาติแท้ๆค่ะตอนนี้ใครที่ดูอยู่ไม่ซื้อเสียใจเดินไปห้างแล้วเห็นราคาเหมือนที่คุณโอ๊ตบอกกลับมาร้องไห้เลยแล้วโทรมาบอกไม่มีแล้วนะคะของหมดแล้วคุณจะได้รังนกเนื้อแน่นๆแบบนี้ค่ะในราคา18ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ไม่ถึงแบงค์พันไม่ถึงแบงค์พันนะคะตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วจัดกระเช้าคือหรูหรามากๆเวลาเราจัดกระเช้าแน่นอนเราอยากให้คนรับรู้สึกประทับใจใช่ไหมคะคุณจ่ายเงินในกระเป๋านี่2กระเช้านี้ไม่ถึง1แบงค์พันค่ะคุณคะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ต้องโทรตอนนี้เท่านั้นโปรโมชั่นวันนี้นะคะคนขาย ก็ตกใจเจ้าของโรงงานยังเสียงสั่นนะคะสำหรับโปรนี้ค่ะเพราะว่าซื้อ3แพ็ค9ขวดค่ะฟรีไปอีก9ขวดซึ่งย้ำว่าเป็นขวดใหญ่ทั้งหมดปกติเวลาเราเห็นเขาจัดโปรโมชั่นจะซื้อใหญ่แถมเล็กใช่ไหมคือแถมก็ดีแล้วแต่วันนี้ค่ะบอลแบกไม่ทำอย่างนั้นค่ะทำทั้งทีจัดใหญ่กันไปเลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรี9ขวดใหญ่18ขวดใหญ่เอาไปเลย999บาทเท่านั้นย้ำราคานะคะ999บาทจ่ายเงินสดตอนรับของได้ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าคุณโอ๊ตเจ้าของย้ำแล้วนะบอกว่าสต๊อกมีจำนวนจำกัดใครอยากได้ต้องรีบโทรตอนนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะบางคนบอกซื้อกระเช้ารอแล้วค่ะเพราะเตรียมกัดจัดกระเช้าได้เลยแบบนี้ค่ะได้กระเช้ารังนกถ้ำขวดใหญ่แท้ๆ9ขวดกระเช้าละ9นะคุณดูความใหญ่อลังการไปซื้อในห้างมี 2-3 พันแน่นอนรังนกล้วนไม่มีทางต่ำกว่าพันแต่วันนี้กระเช้าละ500ค่ะแม่ขากระเช้าละ500มีที่ไหนและเป็นขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ทั้งหมดคุณโอ๊ตขาในฐานะเจ้าของโรงงานย้ำอีกรอบนึงอ่ะคุณแม่เตรียมถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอไว้เลยนะเจ้าของเขาจะพูดโตแล้วนะ
0: ใช่ครับคือตรงนี้เนี่ยจะเป็นไซส์75 ml หลายท่านอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นไซส์เล็กก็ดีนะแต่ว่าตรงนี้ต้องย้ำกันอีกทีว่ามันเป็น75 ml นะครับแล้วก็ซื้อ3แพ็คตรงนี้9ขวดนะก็แถมไซส์เดียวกันเลยอีก3แพ็คอีก9ขวดแล้วสูตรครับแน่นอนสูตรขายดีอันดับ1อยู่แล้วคือสูตรออริจินอลกล่องสีแดงแบบนี้หวานไม่มากทานได้ทุกเพศทุกวัยนะทั้งหมด18ขวดครับ999บาทแล้วผมได้ยินมาว่ามีเก็บเงินปลายทางด้วยใช่มั้ยฮะอย่างคุ้มค่ามากๆเพราะปกติแล้วอย่างที่บอกครับ6ขวดก็700กว่าบาทแล้วแต่วันนี้18ขวด999เอง
1: โอ้นี่อยากจะออกไปโทรศัพท์สั่งซื้อเองเลยนะคะย้ำโปรอีกรอบนึงนะคะโทรมาตามเบอร์โทรที่เห็นอยู่เลยนะซื้อ3แพ็คเขาจะแพ็คไปอย่างดีเลยค่ะใน3แพ็คนี้มี9ขวดค่ะขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ทั้งหมดและถ้าใครโทรทันตอนนี้รับฟรีอีก9ขวดไซส์ใหญ่เหมือนกันหมดไม่มีตกตาไม่มีของปลอมตรงปกแน่นอนค่ะขวดใหญ่ทั้งหมด18ขวด999บาทเท่านั้นย้ำราคานะคะ999บาทเอาของไปส่งไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินคุณพ่อคุณแม่มันสะดวกสบายมากคือไม่ต้องไปแบกไปซื้อเองนะคะตอนนี้เวลานี้เท่านั้นและขอย้ำว่านี่คือโปรเจ้าของโรงงานมาเองเราอยากจะย้ำเลยนะว่าใครที่ได้ดูอยู่ตอนนี้นะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแพงมากเหมือนที่คุณโอ๊ตบอกว่าเอาจริงๆนะเกรดดีๆส่งจีนหมดใช่ไหม
0: ครับส่งออกต่างประเทศหมดแล้วก็แน่นอนว่าเป็นโรงงานผลิตของคนไทยเองครับแล้วก็มาจัดโปรโมชั่นแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้นะรังนกคนไทยครับโรงงานคนไทยก็เลยเป็นราคาพิเศษได้แบบนี้เลย
1: โอ้โหเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฟังอยู่ตอนนี้อย่าพลาดนะคะกดโทรศัพท์มาเลยย้ำโปรอีกรอบนะ9แถม9นะก่อนที่เจ้าของโรงงานเขาจะเปลี่ยนใจนะคะแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นรังนกถ้ำแท้ๆใช่ไหมคะ
0: ครับใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยของเราเนี่ยใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติซึ่งเป็นของประเทศไทยด้วยต้องย้ำตรงนี้เพราะว่าโดยปกติแล้วหลายท่านอาจจะทราบรังนกนะว่ารังนกจะมีรังนกบ้านครับรังนกถ้ำธรรมชาติแบบนี้แต่ของเราที่ใช้ทุกขวดทุกไซส์เลยนะครับจะเป็นไซส์เล็ก42 ml นะไซส์ใหญ่75 ml ตรงนี้เราก็ใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติเลยนะครับซึ่งมาจากภาคใต้ของไทยด้วยปกติแล้วครับคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆนะเพราะว่าเขาดูแลระบบเป็นระบบสัมปทานเนาะซึ่งเจ้าของสัมปทานเนี่ยเขาก็ส่งออกไปยังต่างประเทศครับเพราะได้ราคาดีกว่านะครับ
1: และนี่ก็คือภาพของโรงงานเมื่อได้รังนกมาแล้วเราทำอะไรต่อคะ
0: ใช่ครับอันนี้ทำความสะอาดครับอย่างแรกเลยเนี่ยใช้แรงงานคนครับเพราะว่าเขาทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะฮะแต่ว่าในขั้นตอนการบรรจุอย่างเงี้ยครับหรือฆ่าเชื้อเนี่ยต้องเป็นเครื่องจักรแหละครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานครับเพราะว่าโรงงานเรามีมาตรฐานการผลิตแน่นอนครับอย. ฮาลาล HACCPGMP แบบนี้คือมาตรฐานครบเลยดังนั้นมั่นใจได้ใครทานบอลแบกทราบดีอยู่แล้วครับว่าทุกขวดต้องมีฟิลแบบนี้แล้วก็เปิดดังป๊อกแบบนี้เพราะเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับผม
1: ทุกขวดสะอาดแล้วที่สำคัญที่สุดนะอันนี้กลุ่มส่วนตัวเลยนะเป็นลูกค้าบอลแบกมาตลอดคุณโอ๊ตมันอร่อยคืออร่อยตั้งแต่ขวดไซส์นี
0: ้
1: เนื้อแน่นเต็มคำได้เคี้ยวไม่ขาวไม่ได้หวานเกินไปทุกอย่างมันกำลังดีแต่วันนี้คุณลืมขวดนี้ไปเลยค่ะเพราะคุณจะได้ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้75 ml แล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูค่ะดูเนื
0: ้
1: อช้าๆเลยนะนี่กลุ่มเทให้ดูแบบช้าๆเลยนะคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหเอาไปแช่เย็นหน่อยนะได้กินแล้วมันสะใจ
0: ใช่ครับ
1: เนื้อมันแน่น
0: ใครทานบอนแบกทราบอยู่แล้วต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆฮะไม่ใช่ว่าทานแล้วกืนไปเลยนะเพราะว่าของบอนแบกใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติและสูตรนี้รังนกแห้ง 1.4% นะครับน้ำตาลกรวด 10% หวานไม่มากกำลังดีทานง่ายแล้วก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยครับ
1: แล้วดูค่ะความเป็นสายเป็นชิ้นไม่ได้เป็นป่นๆอันนี้อีกหนึ่งข้อเลยนะกลุ่มให้สังเกตเลยนะมันจะเป็นชิ้นเป็นสายไม่ได้เป็นป่นๆแล้วมันอร่อยอัดแน่นไปด้วยเนื้อรังนกท่า

0: นะคะที่หลายๆคนก็เลยบอกว่าเออพอกินอะอย่างคุณพ่อกลุ่มเวลาเขาแบบไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยกลุ่มจะให้เขากินตลอดเลยแล้วคนเฒ่าคนแก่บางทีบอกทานอาหารไม่ได
1: ้
0: รังนกเนี่ยแหละมื้อเย็นไปเลยคุณพ่อคุณแม่ค่ะกระเช้าละ500กระเช้าละ500ค่ะแม่ค่ะแต่ต้องโทรตอนนี้แล้วนะคะเพราะโปรโมชั่นของเราใกล้จะจบลงแล้วคุณโอ๊ตค่ะถ้าของหมดเติมไหมคะ
1: หมดแล้วหมดเลยครับเพราะว่าตรงนี้เรากันเป็นเซตไว้ให้นะยังไงต้องย้ำกันทีว่าไซส์ที่เข้ามาวันนี้เป็นไซส์75 ml นะครับซื้อ3แพ็คแถมอีก3แพ็คใน1แพ็คบรรจุ3ขวดรวมทั้งหมดเป็น9ขวดแถมอีก9ขวดทั้งหมดนี้18ขวดครับ999บาทนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตัว75 ml ด้วยแล้วก็สูตรยอดนิยมสูตรออริจินอลกล่องแดงๆแบบนี้แน่นอนนะครับยังไงรีบโทรเข้ามาครับแล้วก็ได้ยินว่ามีบริการเก็บเงินปลายทางอยู่แล้วนะยังไง999บาทตรงนี้โทรมาสั่งไว้ก่อนแล้วค่อยไปจ่ายเงินในบ้านได้เลย
0: เตรียมแบงค์พันไว้เลยยังไม่ต้องจ่ายตอนนี้ก็ได้โทรมาก่อนแต่ขอย้ำนะคะโอกาสที่คุณจะซื้อ9ขวดใหญ่999ก็มีน้อยอยู่แล้วแล้วจะฟรีขวดใหญ่ไปอีก999เนี่ยไม่มีทางเลยนะจ่ายราคาเดียว999 18ขวดราคาเดียว18ขวดและขวดใหญ่ทั้งหมดถ้าคุณไปเจอโปรหน้าขวดใหญ่ฟรีขวดเล็กจะตบเข่าชาดเนี่ยไม่น่าเล
1: ย
0: จะเสียดายมากๆนะคะจะเสียใจเลยนะแต่ตอนนี้ถ้าคุณโทรสั่งแน่นอนไม่เสียใจแล้วซื้อตุนซื้อเก็บได้ให้ของขวัญปีใหม่ได้เลยเพราะเก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะเพราะว่าผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วค่ะไม่ต้องไปเปลืองพื้นที่ในตู้เย็นซื้อตุนไปเลยของขวัญยังไงเราก็ได้ให้เราคนไทยยังไงก็ต้องให้ของฝากหรือว่าซื้อกินเองยังไงมันก็สะใจมันอร่อย
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: อยากให้คุณโอ๊ตฝากแล้วก็ย้ำนิดนึงค่ะว่ามันจะพลาดแค่ไหนถ้าเราไม่ได้
1: ครับผมกับรังนกบอลแบ่งนะหลายท่านเมื่อก่อนไม่มีโอกาสได้ทานนะเพราะว่าราคาแพงแบบนี้ครับหรือว่าเราจะคิดว่าเราต้องป่วยก่อนค่อยทานรังนกแต่จริงๆไม่ใช่นะอยากให้เปลี่ยนความคิดนี้เราก็สามารถทานรังนกได้ทั่วไปเลยไม่ต้องรออายุเยอะก็ได้ครับทานได้ทุกเพศทุกวัยทานได้ตลอดเวลานะฮะและตอนนี้เป็นราคาพิเศษที่จากโรงงานครับมาขายให้โดยตรงดังนั้นไม่ต้องคิดเยอะเลยครับ999บาทตรงนี้ไซส์75 ml ตรงนี้18ขวดตรงนี้ฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่อยากลองทานรังนกนะกับบอลแบกตรงนี้ครับคุ้มค่าแน่นอนครับ
0: อันนี้จริงไม่ต้องรอเจ็บป่วยร
1: ่
0: างกายต้องดูแลทุกวันด้วยอาหารดีๆนี่เป็นอาหารของจักรพรรดินะคะแต่วันนี้ได้กินแล้ว18ขวดใหญ่999เอาเป็นว่าเอาใจช่วยแล้วกันให้โทรให้ทันให้ได้โปรนี้แต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆค่ะที่มามอบโปรพิเศษให้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: Online Shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day
4: สวัสดีค่ะผู้ชมโอ้โหหลายคนพี่น้องเกษตรกรเป็นเหมือนกันไหมเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยปลูกอะไรก็ปลูกพื้นที่เดิมดินเดิมแต่ทำไมลดน้ำแล้วมันก็เหมือนแบบไม่ซึมลงดินมันดูแห้งมันดูแข็งปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นเหมือนเดิมบางทีนะใส่ปุ๋ยเข้าไปอ้าวมันเหมือนมันไม่กินอ่ะมันไม่เข้าอ่ะกุ้มใจมากน้องผัก
5: ใช่อันนี้ได้ยินเกษตรกรบ่นกันเยอะมากๆเลยค่ะยิ่งถมปุ๋ยเข้าไปเท่าไหร่ก็เหมือนละลายซับนะคือผลผลิตมันไม่ได้อย่างที่ต้องการเลยถ้าใครเจอปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะบอกเลยวันนี้เปิดมาเจอเรานี่ก็คือถูกช่องถูกใจอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ค่ะผักมีเกษตรกรมือดีที่ไม่ได้เป็นแค่เกษตรกรอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังด้วยที่เขามีเคล็ดลับพิเศษที่ทำให้ผลผลิตของเขาเนี่ยออกมางอกเงยงดงามใหญ่โตมโหฬารเรียกราคาเองได้และไม่ใช่ใครอื่นไกลค่ะเพราะเราอยู่กับพี่แป๊ะสุภาพชา
6: สวัสดีน้องผักสวัสดีครับแม่ตอครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับมาแล้ว
4: ขอดูมือหน่อยมือต้องดีจริงๆถึงจะปลูกอะไรขึ้นปลูกอะไรดีแต่พี่แป๊บอกว่าต่อไปนี้ต่อให้มือไม่ดีคุณก็ปลูกผลผลิตที่ดีได้ถ้าคุณแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยการแก้ที่ดิน
6: เพราะนั้นอย่าไปโทษคนอื่น

0: ษเราเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะการปลูกพืชต่างๆที่ว่านี้ต้องดูแลที่เรื่องดินนะดินเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยนะป
1: ั
0: จจัยหลักเลยถ้าดินมันแห้งดินมันแข็งดินมันดานเนี่ยปลูกอะไรไม่ไปขึ้นหรอกเพราะฉะนั้นต้องดูแลที่ดินก่อนก่อนที่จะคิดปลูกอะไร
1: แล้วเคล็ดลับของพี่แป๋ล่ะที่บอกว่าจะดูแลดินอยู่ๆจะให้ไปแบบโอเอโอเอดินโดยไม่รู้ว่าจะใช้อะไรดีอ่ะ
2: มันทำยังไงก็ดินมันบางทีมีเชื้อราบางทีมันแห้งบางทีมันเป็นดินเค็มดินเปรี้ยวเราไม่รู้เราไม่ร
0: ู้
2: ว่าม
0: ัน
2: ปล
0: ู
2: กไม่ขึ้นอ
0: ่
2: ะ
0: เป็นปัญหาเกษตรกรในยุคปัจจุบันบางคนเนี่ยเข้าใจเองว่าไอ้ข้างล่างดินเนี่ยมันมีปุ๋ยมันมีพวกสารอะไรอยู่แล้วใช่ไหมบางทีเนี่ยไอ้พื้นดินที่เราอยู่ทุกวันนี้ที่ปลูกพืชผักทุกวันนี
1: ้
0: มันใช้มาตั้งแต่โน่นสมัย
1: พ่อแม่ปู่ย่าตายาย
2: ปีร้อยปี
0: ผ่านรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่กว่าจะมาถึงรุ่นเราเนี่ยมันใช้พื้นดินที่ว่านี้ไปกี่ลุกยุกแล้วแน่นอนฮะอะไรที่มันเป็นปุ๋ยเนี่ยอะไรที่มันเป็นจุลินทรีย์เนี่ยมันก็จะย่อยสลายไปมาเจอฝนตกน้ำท่วมมันก็ชะหน้าดินไปมาเจอแดดร้อนแผดเผาเออมันก็ตายเด็กครับแบบนี
1: ้
0: แล้วก็มาเจอหนาวบ้างเลยฮะมันจะต้องมีการบำรุงดิน
1: คือถ้าใช้อย่างเดียวไม่ได้บำรุงยังไง
0: ต้องบำรุงฮะต้องบำรุงนะอย่างที่ผมปลูกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดินต้องพ่นดินฉีดดินไปอะไรที่เขาว่ามันมีประโยชน์กับดินอย่าไปละเลยอย่าไปดูเบาให้เอาไปใช้
1: นี
0: ่นี่ให้เอาไปใช้
1: ต้องปลอดภัยด้วยนะ
2: ก็คือที่พี่แป๊ะพูดถึงสารปรับปรุงดินตราพญานาคว
1: ันนี้พี่แป๊ะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะขวดนึงเนี่ย1ลิตรนะจ๊ะเท่ากับวันนี้4ขวด4ลิตรเต็มๆแบบนี้ใช้ได้ถึง40ไร่เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
2: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000สแกน QR Code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
0: ไม่ใช่ปุ๋ยนะครับไม่ใช่สารเคมีแต่ชื่อบอกเลยว่าเป็นสารปรับปรุงดินตราพญานาคจะช่วยย่อยสลายต่อสั่งจะดูแลดินดินที่เสื่อมสภาพไปแล้วเรียกว่าดินที่ตายไปแล้วจะฟื้นฟูกลับมาสมบูรณ
1: ์
0: เขาจะไปสร้างความสมดุลของดินให้เกิดขึ้น
1: เห็นว่าเป็นสารอินทรีย์และจุลินทรีย์แท้จริงธรรมชาติเลยก็เลยช่วยตรงจุดนี้ได้โดยตรง
0: ไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่สารเคมีแต่ว่าเป็นจุลินทรีย
1: ์
0: นี่ฮะ
2: เนี่ยพี่แป๊ะผสมน้ำแล้วฉีดไปแบบเนี้ย
0: แบบนี้
2: ง่ายๆเลยมันก็จะทำให้ดินแข็งๆเนี่ยมันร่วนซุยขึ้นมัน
0: ไม่ต้องยุ่งยากเลยนะฮะใช้แบบนี้นะครับคือผมนี่ใช้เวลาใครพูดอะไรว่าดีนี่นะผมก็ไปใช้ถ้าเราใช้ไม่ได้ใช้ไม่ดีก็ทิ้งไปแต่ว่ามาเจอตัวสารปรับปรุงดินตราพญานาคเนี่ยโอ้โหนี่นะดูสินะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยดูเลมอนนะ
1: แล้วเห็น
0: โดกเลย
1: เห็นพี่แป๊ะเดินแบบว่าเดินรถเดินฉีดต้นไม้หลายแบบมากเลยนะแสดงว่าใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิด
0: ทุกชนิดฮะผลหมากรากไม้นะครับพืชไร่พืชสวนพืชนาต่างๆเราวันนี้ใช้ได้หมดเลย
2: เราพ่นลงไปที่ดินได้เลยที
0: ่
2: มีต้นไม้อยู่ที่เป็นโคนต้นอะไรพวกนี้ได้หมดเลยมันจะไปแก้ปัญหาไอ้พวกดินเค็มดินเปรี้ยวดินแข็งด
0: ิน
2: ไม
0: ่
2: กินปุ๋ยเออบางทีมันมีแบบพวกสารเคมีตกค้างอะไรเงี้ย
0: เขาเรียกว่าไปสร้างความสมดุลให้กับดิน
2: มันเบสบาลานซ์บำรุงการสร้างดิน
0: ใช่
2: มันเลิศนะ
0: ผมมีบอกทุกคนเลยที่เป็นเพื่อนเกษตรกรข้างไร่ผมเนี่ยบอกว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันมันผันผวนมากเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะส่วนใหญ่ก็ขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะ
2: ไม่เคยเห็นลง
0: ใช่ส่วนใหญ่แล้วขึ้นเนี่ยมันผันผวนมากนะฮะทีนี้ไอ้ราคาน้ำมันมันไปสืบเนื่องมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยที่นำเข้าจากต่างประเทศนะหัวเชื้อนำเข้าจากต่างประเทศ
1: ราคามันก็ขึ้นไปด้วย
0: ปุ๋ยนะฮะมันเป็นของอะไรก็ไม่รู้มันขึ้นอย่างเดียวมันไม่มีลง
2: ต้นทุนก็เลยเยอะเลยคราวนี
0: ้ทีนี้เกษตรกรอย่างเราก็มาแบกรับภาระแบบนี
1: ้
0: มันนานๆหนักๆไม่ไหวนะไม่ต้องนะครับนะฮะนานๆหนักๆไม่ไหวนะฮะเราต้องมาช่วยกันเนี่ยนะครับมาช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ต้นทางก
1: ็
0: คือเรื่องดินนี่แหละฮะถ้าเรามาแก้ไขปัญหาที่ต้นทางเรื่องดินได้เนี่ยโอ้ก็จะประหยัดมากประหยัดมากไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยนะฮะมาใช้ดีดีกว่านี่นะฮะสารปรับปรุงดินตราพญานา
1: ค
0: เหมือนกับการใช้ปุ๋ยเหมือนกันเลยเนี่ยใช้ง่าย
1: แล้วเห็นว่าปลอดภัยเนี่ยจะเห็นเลยว่าพี่แป๊ะไม่ได้ใส่เครื่องป้องกันอะไรเลยปกติถ้าเห็นฉีดเห็นพ่นอะไรเงี้ยจะต้องใส่เครื่องป้องกันกันนะ
0: ไม่ได้ใส่เลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นจุลินทรีย์ไงนี่เลมอนเนี่ยโด
2: กลูกใหญ่มากลูกส้มคือเอาง่ายๆว่าไม่ว่าคุณจะ

0: ดนึงเนี่ย1ลิตรนะจ๊ะถ้าว่าวันนี้4ขวด4ลิตรเต็มๆแบบนี้ใช้ได้ถึง40ไร่เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
1: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000
2: ราคาน้ำมันเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นปุ๋ยก็แพงต้นทุนเกษตรกรก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับชาวไร่ชาวนาหลายพื้นที่เริ่มเจอปัญหาดินแข็งดินเสื่อมสภาพผลผลิตเนี่ยลดน้อยลงแต่ต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นทุกวันทุกวันแต่วันนี้เกษตรกรยุคใหม่เริ่มหันมาใช้ตัวช่วยสำคัญนะครับก็คือสารปรับปรุงดินตราพญานาคจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายหลากหลายสายพันธุ์ช่วยฟื้นฟูดินให้ดินนี้ร่วนซุยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินดินดีรากเดินดีพืชแข็งแรงดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นลดปัญหาดินแน่นดินเสียพืชต้นเขียวแข็งแรงใช้ได้กับพืชทุกชนิดนาข้าวอ้อยมันสำปะหลังปาล์มยางพารารวมถึงพืชผักและผลไม้ในวันที่ต้นทุนการเกษตรนี่สูงนะครับอย่าปล่อยให้ดินนี่อ่อนแรงฟื้นดินฟื้นชีวิตเกษตรกรด้วยสารปรับปรุงดินตราพญานาคพญานาคพลังจุลินทรีย์เพื่อดินดีผลผลิตดีกำไรดี
3: หลังจากที่ผมได้ลองใช้พญานาคดินดีขึ้นจริงต้นพืชเขียวแข็งแรงช่วยผมประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยครับเยี่ยมจริง
4: ๆข้าวเม็ดไก่ใบเขียวใบตั้ง
5: ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
0: โอ้โหคุณผู้ชมค่ะตอนนี้สายเริ่มทยอยโทรเข้ามาแล้วเพราะว่าทุกคนอยากแก้ปัญหาปรับปรุงโครงสร้างของดินอยากแก้ให้ถูกจุดกันแล้วเมื่อกี้แอบเห็นนะแม่ต่
1: อ
0: แอบกินอะไรน้องทํางานอยู่แม่มากินได้ไงห้ามใจไม่ไหวใช่มั้ย
1: คือเอามาจากสวนพี่แพ้แล้วมันอร่อยมันสดมันกรอบได้ยินเสียงเคี้ยวองุ่นมั้ยมันกรอบกรอบกรอบไปเลยแล้วดูลูกเสียง
6: ครับ
0: เนี่ยดูสิคุณผู้ชมค่ะนี่คือผลผลิตจากสวนของพี่แปะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเห็นว่าสวนพี่แปะนี่คือปลูกหลายอย่างมากเลยนะองุ่นนี่คือตัวเด็ดเลยเพราะว่าชื่อไร่องุ่นคุณหวาน
6: ใช่ใช
0: ่แล้วก็ยังมีอื่นๆอีกเยอะแยะ
6: มีทุเรียนก็มีอะโวคาโดก็มีน้อยหนาก็มี
1: นี่มันพันอะไรอะคะมันอร่อย
6: แบล็คโอปอครับ
0: แบล็คโอปออุ้ยไม่ไหวแล้วพ
6: ี่
0: ต่อเขาแบบว่าชิมกระหน่ำมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
1: ถ้าเราได้ผลผลิตแบบเนี้ยเราขายได้ราคาดีไหม
6: โอ้ราคาดี
0: อุ้ยแล้วพวงสวย
6: สวยแบบนี้พวงใหญ
0: ่นะ
6: ฮะเอางูไร้เมล็ดต้นทางจากออสเตรเลีย
0: หน้าตาสวยความสวยงามมาเหมือนของที่เขาเอาไว้โชว์อะของปลอมอะแต่นี่คือของจริงนะคุณผู้ชมถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผักเอาเข้าปากให้ดู
1: เป็น
0: ไ
1: ม่เชื่อ
0: เอาเข้าปาก
6: น้องผักอ้าปากหน้าขึ้นนะ
1: กินทั้งพวงคุณผู้ชม
6: ราคานี่ก็จะอยู่ที่เรากำหนด
0: ค่ะ
6: เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นผมเนี่ยเป็นคนกำหนดเอง
0: นะเพราะว่าเราได้ผลผลิตที่มันดีเราเลยเรียกราคาได้
6: เกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศเราเนี่ยตอนนี้มันจะไปพลาดท่ากับคนกลางคนกลางเนี่ยเวลาไปซื้อเขาจะกดราคาเรานะครับเพราะว่าเราเนี่ยบางทีอยากจะขายไวอยากจะขายไวราคาต่ำก็ขาย
0: ใน
6: ประมาณนี้แต่ว่าเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนใหม่คือเราเกษตรกรรุ่นใหม
0: ่
6: เราต้องเปลี่ยนใหม่ว่าเนี่ยเราจะต้องทำเองกำหนดราคาเองขายเองแต่ทุกอย่างที่จะทำได้แบบนี้เราของเราต้องมีคุณภาพนึกออกป่ะ
1: ใช่
6: ของเราเนี่ยคุณภาพต้องมาก่อน
1: อย่างเช่นปลอดภัยด้วยนะ
6: ใช่อย่างเช่นองุ่นเนี่ยเราก็ต้องได้ไปหาหน่วยงานในทางวิชาการมาการันตีความปลอดภัยให้เราเราก็จะได้กรมวิชาการเกษตรก็จะมาให้ GAP เราแต่ก่อนจะได้นี่นะโอ้โหเขาต้องมาตรวจโอเคละเราก็จะต้องทำให้สินค้าเรามีคุณภาพนะฮะให้หน่วยงานราชภาครัฐมาการันตีความปลอดภัย
1: ถึงจะน่าเช
6: ื่อ
1: ถ
6: ือใช่ใช่ใช่เราได้ทั้ง GAP คือแก๊ปคือ Good Agricultural Practice นะครับเป็นการปฏิบัติทางเกษตรที่ปลอดภัยได้ทั้ง OTOP ระดับ5ดาวสูงสุดเลยของโคราชเพราะฉะนั้นเมื่อเราสินค้าเรามีคุณภาพเราก็กำหนดราคาเองได
0: ้
6: ทุกวันนี้นะครับระบบนี้เรื่องของสุขภาพเนี่ยมาก่อนเลยเฮลตี้มากเลยสินค้าเราแม้ว่าจะราคาสูงไปนิดนึงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับผู้บริโภคก็ยอมซื้อ
1: ยอมจ่ายเลย
6: น
1: ะคะอยากได้ผลผลิตดีๆแบบพี่ป้าแล้วทำราคาได้แบบนี้บ้างจังเลยอ่ะ
0: แล้วนอกจากองุ่นยังมีน้อยหน่า
1: พี่หักเอามาดูสิ
6: น้อยหน่าน
1: ี่เขาผลต่างกันนะเน
6: ี่
1: ยเขาได้ผลใหญ่ผลเนี่ยดูนี่เห็นไหม
6: นี่คือบักเขียบครับผม
0: บักเขียบก็คือน้อยหน่านั่นเอง
6: ใช่ใช่ใช
1: ่ดูเห็นไหม
0: นี่ๆๆอ
1: ยากได้ไซส์ใหญ่ๆก็ต้องดูแลดินให้ดี
6: ใช่ใช่
1: ใส่สารปรับปรุงดินตราพญานาคเข้าไปนี่แหละ
0: วันนี้พี่แปะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะขวดนึงเนี่ย1ลิตรนะจ๊ะถ้าว่าวันนี้4ขวด4ลิตรเต็มๆแบบนี้ใช้ได้ถึง40ไร่เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าคุณไปซื้อเอง

0: อกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
1: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000สแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้ค่ะ
2: นะครับเนี่ยเราต้องเอาสินค้าที่มีคุณภาพไง มันถึงจะช่วยให้ชีวิตของเกษตรกรในทุกวันนี้มันลืมตาอ้าปากได้ที่ผ่านมาเกษตรกรเนี่ยขาง่อยขาลอยขาเพีย
0: ก็เรียกว่าอ่อนเพ
2: ียใช่ๆๆ
0: เพราะว่าพอเห็นราคาแล้วมันแบบอุ๊ยอุสันเหนื่อยมาตั้งนาน
2: มันต้องทำแบบนี้ฮะ
0: มันได้กำไรนิดเดียว
2: เราต้องต่อสู้กับปัญหานะครับนะเราอย่าไปเดินถอยปัญหาเราอย่าไปถดถอยไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยเกษตรกรยุคใหม่นะครับจะต้องคิดถึงอนาคต
0: นี่เพราะฉะนั้น
2: เมื่อของเราดีนะครับเนี่ยสินค้าดีนะครับเนี่ยเงินมันก็ดีตามมา
0: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากปรับปรุงดินนะคะอยากปรับระบบโครงสร้างทั้งหมดแนะนำเลยสารปรับปรุงดินจากตาพญานาคนะคะสามารถใช้ได้กับต้นไม้ทุกๆชนิดเลยนะคะไม่ว่าคุณจะปลูกผลไม้แบบพี่แปะนะคะหรือว่าใครจะแบบว่าทำนาอะไรพวกนี้ก็คือสามารถใช้ได้ด้วยหมดเลย
2: ได้พืชสวนได้เลย
0: ซึ่งพี่แปะเนี่ยใช้สารปรับปรุงดินตาพญานาคเนี่ยฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้ง
2: อาทิตย์ละครั้ง
0: กับต้นไม้ทุกๆชนิด
2: ทุกชนิดเลย
0: มีอะไรบ้างคะตอนนี้อัปเดตหน่อย
2: นะตอนนี้นะก็1องุ่นหลักๆในไร่นะ2เนี่ยอะโวคาโด3เนี่ยก็เลมอนอยู่ที่เขาใหญ่น
0: ะ
2: มะเขือพริกอะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยได้หมดเลย
0: ท
2: ั้
0: งน
2: ั้
0: น
2: ใช่ๆๆใช่
0: เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไร่นาสวนใหญ่อย่างเดียวเท่านั้นคือปลูกแค่พืชผักสวนครัว
2: พืชผักสวนครัว
0: ก็ใช้ได้ก็ใช้ได้
2: เพราะฉะนั้นอย่าผมเนี่ยเน้นนะเน้นให้ทุกคนน่ะในทุกวันนี้เนี่ยนะครับให้เลี้ยงตัวเองใช่มั้ยฮะเราเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยของพืชผักผลไม้เวลาโทษเถอะเวลาเราไปซื้อของที่ตลาดเนี่ยนะครับมักจะมองหน้าแม่ค้าแม่ค้าก็จ้องหน้าเราอะไรประมาณเนี้ยแต่ปากไม่ได้พูดน
0: ะ
2: แต่ใจมันไปก่อนละ
0: ใจมันว่า
2: ใจว่าเน
0: ี่
2: ย
0: เสียงในหัวมันว่าอะไรคะ
2: ปลอดภ
0: ั
2: ยหรือเปล่าวะอะไรประมาณเนี้ย
3: ฉีดอะไรหรือเปล่าเนี่ยฉันต้องไปล้างอีกกี่นาทีจริงจริ ง
2: ใช่ใช่ใช่ไหม
3: อยากจะปลูกกินเองแต่กลัวปลูกไม่เป็นปลูกไม่ขึ้น
2: มันมีสารปนเปื้อนหรือเปล่าวะอะไรมองหน้าแม่ค้าแม่ค้าก็จ้องหน้ากลับมา
0: ใช่
2: เพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยฮะไอ้เรื่องแบบนี้เรามาแก้ไขด้วยตัวเราเองได้นะครับอย่างเช่นท่านอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านแน่นอนฮะพื้นที่จำกัดมันจะมีเวลาข้างๆข้างๆบ้านอ่ะ
3: ริมกำแพง
2: ริ มกำแพง
3: ที่เล็ก
2: ๆนะฮะใช่นะฮะหรือไม่ก็คอนโดมิเนียมนะครับเราใช้กระถางกระถางก็มีหลายขนาดไม่ต้องใช้กระถางใหญ
0: ่
2: นะครับเอาเฉพาะมันเข้ากับพื้นที่เรานะครับให้ปลูกเถอะพืชผักผลไม้นะครับเนี่ยพริกแบบเนี้ย
0: ใบโหระพา
2: ใบโหระพากระเพราแบบนี้
0: ใช
2: ่ใช
3: ่
2: ใช่ใช่ใช่ไอ้วัสดุที่เอามาปลูกเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะใบก้ามปูรู้จักไหมครับใบก้ามปูใบก้ามปูใบช้ำฉาเนี่ยเหมือนกันนะครับเนี่ยปุ๋ยคอกแล้วก็ไอ้ดินปลูกเขามีอยู่แล้วแล้วก็ไปผสมกันเลยนะครับทีนี้เราก็เอาเนี่ยสารปรับปรุงดินเนี่ย
0: ตาพญานาค
2: เข้าไปใส่
0: ใส่เข้าไปเลย
2: นิดเดียวฮะนิดเดียวก็พ่นไปนะฮะสัปดาห์นึงหยดไป 2-3 หยดพอเนี่ยใช้ได้เป็นปีๆ
3: น
2: ี
3: ่ไงเก็บไว้ใช้ได้นานต่างหากถ้าไม่ได้ใช้เยอะขนาด40ไร่นะคะเรียกว่าแก้ปัญหาดินแบบทั้งระบบเลยนะคะใครที่แบบไม่แน่ใจเตรียมดินก่อนปลูกก็ได้หรือถ้าปลูกไปแล้วแล้วมันรู้สึกดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มต่างๆก็เอาไปใส่ได้ค่ะ
0: ถูกต้องคุณผู้ชมค่ะแล้วยิ่งโปรโมชั่นวันนี้ก็คือคุ้มค่ามากจริงๆนะพี่แปะมาทั้งทีเลยจัดนะคะโปรของสารปรับปรุงดินตาพญานาคเนี่ยแหละเขาเป็นสารอินทรีย์แล้วก็เป็นจุลินทรีย์จากธรรมชาติแท้ๆเลยเพราะฉะนั้นใช้ได้ยาวๆปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วโปรวันนี้คือคุ้มมากคุณจะได้ไปซื้อ2ขวดแถมฟรีไปเลยอีก2ขวดนะคะ1ขวด1ลิตรวันนี้เท่ากับว่าได้ไป4ขวด4ลิตรเต็มๆใช้ได้ถึง40ไร่ใช้ไม่หมดเก็บเอาไว้ก่อนได้นะคะยังไม่ต้องเปิดฝาได้เลยนะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นคุ้มค่ามากๆแล้วทั้งหมดเนี้ยจากราคาเต็ม2,700 กว่าบาทอาตีว่า 2,800 นะคะคุณผู้ชมคะแต่ถ้าโทรมาทันในตอนนี้เอาไปเลยราคาพิเศษอยู่ที่999บาทเท่านั้นเองค่ะ
1: คุณผู้ชมรีบหน่อยนะใครอยากได้โปรโมชั่นนี้นะคะรีบยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000สแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาได้เลยค่ะ
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
4: ปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสื่อมสภาพดินมีเชื้อรามันเป็นปัญหาหนักอกของคนปลูกมันสำปะหลังนะครับและก็ชาวเกษตรกรเรียกว่าเนี่ยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกแก้ไม่ตกว่าอย่างนั้นครับแต่วันนี้เราไม่ต้องเครียดแล้วนะครับปัญหาดินทั้งหมดด้วยขวดนี้สารปรับปรุงดินตราพญานาคเป็นสารอินทรีย์ธรรมชาติ มีจุลินทรีย์ย่อยสลายหลากหลายสายพันธุ์อยู่ในขวดเดียวล้วนเป็นที่ต้องการของพืชช่วยบำรุงดินบำรุงพืชให้ได้ผลผลิตดีและก็พืชผลงอกงามไวครับ
5: สารปรับปรุงดินตราพญานาคช่วยปรับสภาพดินปรับสมดุลในดินทำให้โครงสร้างดินร่วนซุยปรับค่าความเป็นกรดด่างล้างเชื้อโรคเชื้อราในดินเมื่อดินมีการปรับสภาพทำให้ระบบรากแข็งแรงดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้นทำให้ผลผลิตหัวใหญ่น้ำหนักดีตามที่เกษตรกรต้องการ
4: อย่าลืมนะครับเคล็ดลับสำหรับเกษตรกรบ้านเราทั่วประเทศนะฮะดินดีปลูกอะไรก็ดีและก็ที่สำคัญต้องปรับปรุงดินด้วยสารปรับปรุงดินตราพญานาคครับ
3: คุณผู้ชมค่ะหลายคนบอกโอ้โหปลูกอะไรมันไม่ได้ผลผลิตตามที่ตั้งใจเอาไว้แต่พอไปดูที่ดินของตัวเองโอ้โหตกใจค่ะทำไมเป็นแบบนี้นะบางทีก็ดินแห้งดินแข็งเลยบางคนบอกไปเช็คค่ามานะคะทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มบางทีดินเนี่ยปนแต่ทรายบางทีก็ดินเสียไปบ้างล่ะอย่างก้อนหินเลยก็มีเหมือนกัน
0: ขนาดนี้จะปลูกอะไรได
3: ้เคยเป็นลดน้ำเท่าไหร่แล้วฉันก็ว่าจะลดน้ำนะพี่แป๊บอกให้ขยันมันไม่ลงเข้าไปใต้ดินน่ะเอาจริงอย่างนี้จะมีแบบเขาเรียกอะไรนะไส้เดือนมาช้อนชัยบ้างไหมเนี่ยมันหาทางออกไม่ได้มันเหมือนมันไม่มีออกซิเจนในดินปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นสักทีเป็นอยู่แบบ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้หันไปดูเลยว่าดินที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรจะต้องเป็นแบบนี
2: ้
0: ต
2: ้
0: องร
2: ่
0: วนซุย
2: ร่วนซุย
0: ร่วนซุยแล้วก็สังเกตง่ายๆเมื่อกี้พี่ตอพูดถึงไส้เดือนถ้าไส้เดือนมาแสดงว่าดินตรงนั้นสมบูรณ์จริงๆนะคะแต่ถ้าคุณหาไส้เดือนไม่เจอทำไงคิดเอาไว้ได้เลยว่าตอนนี้ดินเสียดินเน่าดินเปรี้ยวหวานปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็เสียตะตังไม่ได้ผลผลิตดีๆสักทีแต่วันนี้ไม่ต้องกลัวแล้วจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าเพราะว่าพี่แป๊ะนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วแล้วเขาไม่ได้มาตัวเปล่าเขาเอาเคล็ดลับของเขามาด้วยนั่นก็คือสารปรับปรุงดินตราพญานาคซึ่งปลอดภัยมากๆปลอดภัยกับทุกคนค่ะเพราะตัวนี้เป็นสารอินทรีย์และเป็นจุลินทรีย์แท้ๆจากธรรมชาติเขาจะไปช่วยปรับปรุงดินทั้งระบบเลยนะคะแล้วใช้แล้วดียังไงให้พี่แป๊ะเล่าให้ฟังเพราะพี่แป๊ะเอาไปใช้ที่ไร่มาแล้ว
2: ใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เห็นตัวอย่างดินใช่ไหม
0: ค่ะ
2: ดินเสียดินแข็งดินด่านดินร่วนซุยนะที่บอกว่าไอ้ดินแข็งแข็งเนี่ยนะอย่าว่าแต่ไส้เดือนเลยงูมันยังเจาะไม่เข้าเลยอย่างที่บอกว่าเกษตรกรบ้านเราเนี่ยมักจะเข้าใจว่าอ้าวดินก็คือดินใช่ไหมใช้ได้ทุกปีผ่านมากี่สิบปีก็ยังใช้อยู่ยังเป็นดินอยู
3: ่ก็ใช้ผืนเดิมอ่ะที่ดินตรงนี้ตลอดเลย
2: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบนี้รับรองฮะไอ้สิ่งที่เขาเอามาขายมาบอกให้เราเนี่ยเขาไม่เกิดขึ้นหรอกถ้าดินมันยังไม่เสื่อมสภาพแต่ว่าดินมันเสื่อมสภาพเนี่ยฮะมันก็เลยเป็นปัญหาของกระเจ้าเกษตรกรใช่ไหมฮะปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นขึ้นมาก็นิดหน่อยนิดหน่อยมาก็ไม่งามเดี๋ยวก็ลากเน่าเดี๋ยวก็ลากตาย
0: เรียกราคา
2: ไปใช่ใช่แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อ่อนแออ่อนแอปั๊บไอ้แมลงนั่นแหละแมลงไอ้ตัวร้าย
0: ก็จะมาเกา
2: ะ
0: กิน
2: มันก็มาเลย
3: สรุปคนไม่ได้กินแมลงกินหมด
2: มันเป็นแบบนี้วัฏจักรแบบนี้เลยนะครับในทางตรงกันข้ามนะถ้าดินมันดีพืชโตไอ้ที่โตก็คือพืชแข็งแรงแข็งแรงทั้งต้นแข็งแรงทั้งกิ่งทั้งแข็งแรงทั้งก้านแข็งแรงทั้งใบเมื่อต้นพืชแข็งแรงปั๊บเนี่ยแมลงแมลงมันก็มาเกาะกินมันไม่อยากมาก
3: ินไม่ไหวเคี้ยวไม่ไหว
2: ไม่ไหวไงมันเนี่ยคือยังไงก็เอาไม่อยู่มันก็เถอะเนี่ยจะมากัดมันก็ไม่ตายใบก็แข็งไงบ้านเนี้ยมันก็พ่ายแพ้ไปเองไงก็พ่ายแพ้ไปเอง
3: เพรา
2: ะเนี่ย
3: ค่ะพี่แป๊งใช้อยู่เลย
2: นี่ยังใช้อยู่ดูที่องุ่นดิ
3: โอ้ยองุ่นสวยมาก
2: ใช่ใช
3: ่แปลว่าไม่ว่าเราจะเริ่มต้นปลูกไปแล้วหรือออกผลผลิตแล้วเนี่ยก
2: ็
3: สามารถใช้สารปรับปรุงดินพยาน
2: ได้
3: ได
2: ้
3: ใช่ไหม
2: ได้เลยนะใช้ได้เลย
3: ช่วงเวลา
2: ทุกช่วงเวลาทุกช่วงเวลาเลยนะเนี่ย
3: บางคนบอกว่าอุ้ยเธอถือของปลอมอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ของจริงไหมเดี๋ยว
2: เคล็ดลับนิดเดียวนะ
3: ทำไมคะ
2: ปากหวานนะดินดีนะดินดีเนี่ยปลูกอะไรก็ดี
3: ใช่แล้วถ้าไม่เชื่อว่านี่คือของจริงนะเดี๋ยวกินให้ดูนี่เด็ดออกมาอย่างนี้เลยนะ
2: กินทั้งพวงเลย
3: ต้องผัก
2: ต้องผัก
3: งับงัดเหรองับไปเลยเยอะๆเลย
2: ใช่ใช่ใช่
3: แล้วมันจะงับก้านไปด้วย
2: ไม่ไม่ถ้างับไปเนี่ยคนอื่นก็ไม่ได้กินนะต้องกิน
3: มองค้อนอยู่เนี่ยว่ารอกินต่อพี่แป๊ะไม่ใช่แต่องุ่นอย่างพี่แป๊ะเองอ่ะมีปลูกทุเรียน
2: ครับ
3: ทุเรียนก็ได้เหมือนกัน
2: ได้ได้ฮะได
3: ้ครับผลผลิตก็ดีนะพี่ต่อจะกินทุเรียนเลยเหรอคะ
2: นี่คือนี่คือเคล็ดลับเลยนะเคล็ดลับนะท่านผู้ชมที่ปลูกทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นพวกรองกล่องว่าจะเป็นทุกอย่างนะฮะเอาตัวนี้ไปใช้เลยนะสารปรับปรุงดินตราพญานาคเอาไปให้ดูแลดินเลย
3: นี
2: ่นี่นะ
3: นี่ดูเจ้าของสวนเขาปลูกไม่รู้กี่อย่างปลูกหมดแล้ว
2: ดูเสื้อฮะ
3: ดูเสื้อเขาซะก่อน
2: ดูเสื้อเลยครับ
3: เป็นคนของแท้ต้องเสื้อปุ๋ยเท่านั้น
2: เสื้อปุ๋ยเสื้อปุ๋ย
3: เก็บทุเรียนเอง
2: ใช่ใช่ใช่
3: นี่รถพ่วงขึ้นรถพ่วงเล ยนะ
2: ใช่ใช่ทำเอง
0: แล้วทุเรียนอร่อยด้วยนะเคยได้ลองทาน
2: ครับ
3: วันนี้ก็เอามาแต่เป็นบางคนสงสัยว่าเอ้ยทำไมพี่แป๊ะเอาลูกเล็กๆมามันไม่ใช่ลูกเล็กมันเป็นพัน
2: พันนะฮะนี่ลิ้นปากช่องนะ

0: ลินปากช่อง
1: ลินปกติก็ต้องอยู่อะไรนะ
0: อุตรดิตถ
1: ์แต่นี่มาอยู่ปากช่องได้แล้ว
0: ถูกได้แล้ว
2: แล้วเห็นว่าราคาสูงด้วย
0: ราคาสูงฮะ
2: เออน
0: ี่อันนี้ซื้อไหมซื้อไหมคิด 5,000 บาทคิด 5,000 บาทคิด 5,000 บาทคิด 5,000 บาท
2: เขาตั้งราคาได้เองจริงเพราะเขามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเขาไง
0: ใช่ใช่ใช่
2: จริงเขาทำผลิตเขาด
1: ีทั้งหมดได้หมดพืชไร่สวนผลไม้ปลูกข้าวเอาจริงพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวเนี่ยเยอะมากใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินก่อนที่จะแบบหว่านได้หมดเลย
0: ใช่ครับใช่ครับช่วงนี้หน้าฝนยิ่งดีใหญ่เลยไม่ว่าจะหน้าไหนก็แล้วแต่นะครับหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะเพราะว่าดินน่ะฮะจะต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างประจำและก็ต่อเนื่อง
1: นี่บางคนบอกว่าพอหลังจากเสร็จปุ๊บบางทีเอาไปย่อยสลายพวกตอสั่งฟางข้าวไปช่วยลดข้าวดิบข้าวเด้งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะไม่ต้องเผาใช่เดี๋ยวนี้เขาไม่เผากันแล้ว
2: แล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าเดินไปย่ำนะคะไม่ต้องใส่แบบเครื่องป้องกันเลยนะคุณผู้ชมขาใครที่ทำนาอยู่เนาะแล้วมีปัญหาข้าวดิบข้าวเด้งไม่รู้จะย่อยสลายตอสั่งฟางข้าวยังไงนะเอาตัวสารปรับปรุงดินตราพญานาคเนี่ยไปใช้ได้เลยนะคะแล
1: ้วก็จะไปเห็นไหม
2: ดินจะดีดินจะแบบร่วนซุยแบบนี้แล้วผลผลิตที่ได้มามันก็จะดีมันก็จะแบบรวงข้าวก็จะมีน้ำหนักนะคะแล้วก็สามารถทำราคา
0: ลองดูนะลองดูลองไปใช้ดูนะครับนะฮะรับรองเลยฮะคือไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมทำมาแล้วทำมาแล้วลองมาแล้วได้ผลมาแล้ว
2: ไหนแล้วพี่แป๊ะฝากกับพ่อแม่ที่ดูอยู่ตอนนี้ดีกว่า
0: เรื่องของการปลูกการอยู่การกินเนี่ยฮะยังไงมันก็หลีกหนีไม่พ้นนะครับคนอย่างเรา
2: ค่ะ
0: นะครับคนต้องอยู่คนต้องกินใช่ไห
2: ม
0: เพราะฉะนั้นประเทศไทยนี่นะเขาบอกว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นแหล่งอาหารที่จะไปกระจายไปสู่โลกเราทำให้ของเราดีรับรองนะฮะเมื่อของมีคุณภาพราคามันก็จะตามมาครับผม
2: วันนี้ต้องขอบคุณพี่แป้มากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ฝากเรา
1: เอาล่ะใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามนะคะได้เลยนะแล้วก็รีบกดรีบโทรมาละกัน
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: วันนี้พี่แปะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
1: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000สแกน QR โค้ดที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้ค่ะ
3: TVD Shop Make Life Better Every Day
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: มาแล้วค่ะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติบอนแบกและโปรนี้คุณบอกเลยนะใครไม่ซื้อพลาดแน่นอนค่ะเพราะว่า3แพ็คตรงนี้9ขวดขวดใหญ่ไซส์75 ml 999ว่าถูกแล้วค่ะฟรีไปอีก9ขวดรวมแล้ว18ขวดแล้วบอกเลยนะคะว่าขวดที่ฟรีเป็นขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้เหมือนกันเลยค่ะจ่ายราคาเดียวเน็ต999ฟังไม่ผิดค่ะบอนแบกของแท้แน่นอนรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแล้ววันนี้เอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะเอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านจ่ายเงินสดตอนรับของได้เลยแต่บอกนิดนึงนะคะว่ามีจำนวนจำกัดคนที่โทรมาในรายการตอนนี้เท่านั้นและเริ่มนับถอยหลังแล้วนะคะ999บาทสำหรับรังนกถ้ำธรรมชาติแท้ๆ 100% วันนี้ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นกดโทรศัพท์ตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะตกใจไหมคะกลุ่มยังตกใจเลยเห็นโปรโมชั่นนี้คือช็อกมากเพราะอะไรรู้ไหมคะปกติรังนกถ้ำธรรมชาติแท้ๆ 100% แพงแน่นอนแล้ววันนี้ยังเป็นไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้ของบอนแบกอีก3แพ็ค9ขวดใหญ่ๆตรงนี้999นี่ก็เตรียมจะซื้อแล้วนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าวันนี้ได้ฟรีไปอีก9ขวดแล้วไม่ได้ฟรีขวดเล็กค่ะฟรีขวดใหญ่เหมือนกันเท่ากับว่า9แถม9 18ขวดตรงนี้ทั้งหมด999บาทโอ้โหบางคนบอกขยี้ตาเลยคุณพ่อคุณแม่บอกจริงหรือเปล่าจริงค่ะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจริงๆและ9แถม9จริงๆตอนนี้เวลานี้เท่านั้นกดได้เลยนะคะบอนแบกเขาขายดีมากๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเนื้อแน่นอร่อยเต็มคำนี่คือกลุ่มซื้อดื่มตลอดเลยนะคะที่บ้านแล้วปกติขวดไซส์นี้ค่ะคุณขาก็ว่าอร่อยอยู่แล้วเนื้อแน่นอยู่แล้วแต่วันนี้คุณผู้ชมอย่าพึ่งค่ะได้ขวดไซส์นี้ค่ะได้ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้อันนี้ไปเลยแล้ว

0: นี้ไปเลยค่ะ18ขวดจะได้แต่ขวดไซส์ใหญ่จัมโบ้แบบนี้เป็นไงคะดูสวยดูหรูหราและที่สำคัญไม่ได้ใหญ่แค่ขวดค่ะนี่ค่ะดูเนื้อค่ะดูเนื้อเขาค่ะโอ้โหยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดค่ะเนื้อแน่นเต็มคำทุกคำนะที่ได้กินบอลแบกนะคะต้องบอกเลยว่าได้เคี้ยวดูนะคะโอ้โหดูสายรังนกคุณผู้ชมดูดีนะคะรังนกที่ดีรังนกถ้ำธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นสายนี่อย่างนี้คือเกรดพรีเมียมใครได้กินว่ากลุ่มบอกเลยติดอกติดใจใครได้รับเป็นของขวัญติดใจแน่นอนแล้วจะรู้สึกประทับใจแล้วคุณสามารถบอกได้เลยนะคะว่านี่คือรังนกถ้ำแท้ๆถ้าไม่เชื่อเราพาไปดูที่ถ้ำกันเลยค่ะว่าเราเอารังนกถ้ำแท้ๆนะคะมาให้คุณได้ดื่มให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดื่มเพราะรังนกถ้ำแน่นอนและที่สำคัญที่สุดเรื่องความสะอาดไม่ต้องกังวลค่ะบริษัทไก่ดำมหากิจเขาเชี่ยวชาญมากๆตอนแรกทำไมต้องใช้มือรู้ไหมคะเพราะมันคืองานละเอียดเขาไม่อยากให้รังนกมันพังค่ะแต่หลังจากใช้มือหยิบขนออกค่ะผ่านเครื่องจักรทันสมัยค่ะและการฆ่าเชื้อสูงสุดเพื่อให้เชื้อโรคเนี่ยไม่มีและที่สำคัญคงความอร่อยคงรสชาติของรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติที่ได้เคี้ยวเต็มคำแบบนี้แล้วก็ประโยชน์อยู่ครบเลยค่ะตอนนี้เวลานี้เท่านั้นที่คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมจะได้โปรพิเศษเอางี้กลุ่มให้ดูอย่างนี้เลยนะคะลองนึกดูคุณเดินไปห้างคุณเจอกระเช้ารังนกล้วน9ขวดใหญ่คุณว่าราคาเท่าไหร่มี 2,000 กลุ่มกล้าพูดเลยมี 2,000 แล้ววันนี้ซื้อ2กระเช้า 4,000 หรอคะไม่ต้องค่ะจัดได้2กระเช้าในราคา999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วบอกเลยนะใครโทรไม่ทันนะคะเสียใจแน่นอนในวันที่คุณต้องหิ้วกระเช้ารังนกไปให้คนอื่นแล้วคุณต้องไปจ่ายราคาหลักพันวันนี้คุณซื้อไว้เลยซื้อตุนซื้อเก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะคะคือต้องบอกงี้นะคะว่ารังนกบอลแบบมีแต่คนชอบมีทุกคนบอกว่ากินแล้วมันอร่อยแล้ววันนี้ย้ำว่าขวดใหญ่ทั้งหมดนะคะขวดใหญ่ทั้งหมดนะคะ18ขวดใหญ่999บาทกระเช้าละ500ค่ะทำได้ขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะไม่ใช่โปรธรรมดาเป็นโปรเจ้าของโรงงานมาเองขอต้อนรับคุณโอ๊ตเจ้าของโรงงานค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหโปรอลังการมากคุณโอ๊ต
1: ครับ
0: อันนี้ได้กำไรไหมคะเนี่ย
1: ก็มีครับเพราะว่ายังไงเรามาขายแบบนี้ครับก็คือ1โรงงานมาขายเองโดยตรงนะไม่ได้ผ่านใครแบบนี้ครับอย่างที่2ครับไซส์ที่เอามาเป็นไซส์75 ml นะต้องย้ำกันตรงนี้เพราะว่าเป็นไซส์ที่คนชอบทานรังนกเนี่ยส่วนใหญ่จะซื้อเป็นไซส์นี้กันนะฮะเพราะปกติหลายท่านอาจจะเคยเห็นบอลแบกครับเป็นไซส์42 ml นะอย่างที่เทียบกันเมื่อกี้นะฮะที่ว่าเห็นกันประจำอยู่แล้วแต่วันนี้ที่เอามาต้องย้ำว่าเป็น75 ml นะครับคือใหญ่ที่สุดแล้วนะสำหรับคนที่ชอบซื้อทานเองแล้วโปรโมชั่นครับต้องบอกว่าตรงนี้ซื้อ9แถม9นี่ปกติแล้วซื้อข้างนอก6ขวดครับก็750แล้วครับ
0: สังเกตไหมคะว่าคุณโอ๊ตเสียงสั่นนะคะ
1: ค
0: เจ้าของโรงงานยังเสียงสั่นกับโปรนี้นะคะ
1: ค
0: แล้วยังไงต่อคะคุณโอ๊ต
1: ครับแล้วก็แน่นอนว่าเป็นโรงงานผลิตของคนไทยเองครับแล้วก็มาจัดโปรโมชั่นแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้นะรังนกคนไทยครับโรงงานคนไทยก็เลยเป็นราคาพิเศษได้แบบนี้เลย
0: โอ้โหเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฟังอยู่ตอนนี้อย่าพลาดนะคะกดโทรศัพท์มาเลยย้ำโปรอีกรอบนะ9แถม9นะก่อนที่เจ้าของโรงงานเขาจะเปลี่ยนใจนะคะแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นรังนกถ้ำแท้ๆใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยของเราเนี่ยใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติซึ่งเป็นของประเทศไทยด้วยต้องย้ำตรงนี้เพราะว่าโดยปกติแล้วหลายท่านอาจจะทราบรังนกนะว่ารังนกจะมีรังนกบ้านครับรังนกถ้ำธรรมชาติแบบนี้แต่ของเราที่ใช้ทุกขวดทุกไซส์เลยนะครับจะเป็นไซส์เล็ก42 ml นะไซส์ใหญ่75 ml ตรงนี้เราก็ใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติเลยนะครับซึ่งมาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยปกติแล้วครับคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆนะเพราะว่าเขาดูแลระบบเป็นระบบสัมปทานเนาะซึ่งเจ้าของสัมปทานเนี่ยเขาก็ส่งออกไปยังต่างประเทศครับเพราะได้ราคาดีกว่านะครับแล้วก็ต่อมาเมื่อเก็บรังนกมาแล้วโรงงานของเราครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วฮะเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอลแบกนะครับโฆษณาทีวีอยู่ต่อมาแล้วก็มีทำตัวรังนกตรงนี้ด้วยครับซึ่งแน่นอนนะหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วตัวทำความสะอาดแบบนี้เราต้องใช้คนนะแรงงานคนในการทำความสะอาดเพราะว่ามันจะได้สะอาดแล้วก็ละเอียดกว่านะครับพอทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนการบรรจุการฆ่าเชื้อจะเป็นเครื่องจักรทั้งหมด ดแล้วจะได้สะอาดปลอดภัยแบบนี้ครับแล้วก็ต้องบอกว่าสูตรนี้ที่เอามาเนี่ยเป็น75 ml นะสูตรออริจินอลสูตรน้ำตาลกรวดแบบนี้คือสูตรยอดนิยมของบอนแบกอยู่แล้วนะครับหลายท่านยังไม่เคยทานเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ลองชิมแทนท่านผู้ชมที่บ้านแล้วกัน
0: รออยู่เลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอยากชิมมากๆค่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะคือปกติไซส์เนี้ยที่คุณโอ๊ตพูดเนาะ42 ml ก็ว่าอร่อยเนื้อแน่นแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูไซส์นี้75 ml เนื้อแน่นเหมือนกันคือไม่ได้ใส่น้ำต้องพูดอย่างนี้คือเราก็ใส่เนื้อรังนกไปเยอะเหมือนกันเลยนะคะแล้วความอร่อยอันนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าขออนุญาตเลยนะคะ
1: ครับใครทารังนกอยู่แล้วก็อยากลองรสชาติออริจินัลเป็นยังไงก็สูตรนี้ได้เลย
0: ต้องขออภัยทุกครั้งเลยคุณโอ๊ต
1: ต้อง
0: คือรังนกบอลแบบต้องเคี้ยวแล้วมันเป็นสายมันเป็นสายออกมาเลยค่ะ
1: ครับผมใช่ฮะเพราะว่าตรงนี้เราเป็นใช้รังนกถ้ำธรรมชาติเนี่ยมันจะนิ่ม
0: เราเมื่อกี้กินไป2อึกใหญ่ๆค่ะคุณผู้ชมคะเหลืออีกเยอะมากและถ้าคุณกินนะคุณบอกเลยนะถ้าใส่แก้วใส่ถ้วยอ่ะคุณโอ๊ตเนื้อทุกคำแล้วเป็นสายลงมาอย่างนี้ค่ะคุณขาแล้ววันนี้18ขวด999คุณต้องบอกเลยว่าแบบอร่อยเต็มคำแล้วโปรดีมากๆค่ะคุณโอ๊ตค่ะขอให้โอ๊ตย้ำโปรได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อกัน
1: ได
0: ้ได้จริงๆ
1: กับวันนี้ที่เอามาจะเป็นไซส์75 ml นะครับสูตรออริจินอล75 ml 1แพ็คเป็น3ขวดแบบนี้ตอนแรกได้ไปก่อนเลยครับ3แพ็คนะฮะได้ทั้งหมด9ขวดแล้วแถมเพิ่มอีก3แพ็ค75 ml เหมือนกันสูตรออริจินอลเหมือนกันดังนั้นทั้งหมดนี้ครับคือได้6แพ็คนะครับ18ขวดราคาไม่ข้ามพันครับ999บาทตรงนี้เลยครับผม
0: ก็คือเรียกว่า1แบงค์เทาจริงๆแล้วขออนุญาตอย่างนี้นะคะเห็นแบบนี้ปุ๊บเตรียมจัดกระเช้าได้เลยค่ะกระเช้ารังนกล้วนย้ำอีกครั้งนะกระเช้ารังนกล้วน500บาทมีที่ไหนปกติต้องมีแซม
1: ใช่ครับ
0: แซมซุปไก่แซมอะไรก็ว่าไปไม่มีแซมค่ะรังนกล้วนและรังนกถ้ำไซส์ใหญ่จัมโบ500บาทกล้าพูดเลยว่าซื้อตุนได้เลยซื้อตุนได้เลย5เซต10เซตค่ะเพราะโปรนี้มีแค่ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นย้ำอีกครั้งนึงนะใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะแล้วเป็นแฟนรังนกบอลแบกอยู่แล้วอันนี้กลุ่มเชื่อว่าส่วนใหญ่กดซื้อเลยวันนี้ซื้อตุนไปเลยค่ะ9แถม9 18ขวดและขอย้ำนะคะเป็น18ขวดใหญ่ทั้งหมดไม่มีขวดเล็กค่ะจ่ายราคาเดียว999บาทรังนกแท้บอลแบกจากถ้ำธรรมชาติราคาเดียว999บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าสต็อกมีจำกัดใช่ไหมคุณโอ๊ต
1: ใช่ครับเพราะว่าของเราเป็นโรงงานผลิตไปขายไปอยากให้ได้รสชาติใหม่แบบนี้ครับเราก็เลยจะผลิตเป็นล็อตไปครับซึ่งอันนี้ล็อตใหม่นะฮะแต่ว่ามันมีจำนวนจำกัดหน่อยแล้วกัน
0: เพราะฉะนั้นใครโทรมาช้าไม่ทันในรายการหมดแน่นอนค่ะโทรมาได้เลยตอนนี้ตามเบอร์โทรที่เห็นอยู่เลยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: บอนแบกอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำมอบสิ่งดีๆให้คนที่คุณรักด้วยเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติตราบอนแบกอร่อยกลมกล่อมค่ะและที่สำคัญโปรโมชั่นวันนี้นะคะคนขายก็ตกใจเจ้าของโรงงานยังเสียงสั่นนะคะสำหรับโปรนี้ค่ะเพราะว่าซื้อ3แพ็ค9ขวดค่ะฟรีไปอีก9ขวดซึ่งย้ำว่าเป็นขวดใหญ่ทั้งหมดปกติเวลาเราเห็นเขาจัดโปรโมชั่นอาจจะซื้อใหญ่แถมเล็กใช่ไหมคือแถมก็ดีแล้วแต่วันนี้ค่ะบอนแบกไม่ทำอย่างนั้นค่ะทำทั้งที่จัดใหญ่กันไปเลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรี9ขวดใหญ่18ขวดใหญ่เอาไปเลย999บาทเท่านั้นย้ำราคานะคะ999บาทจ่ายเงินสดตอนรับของได้ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าคุณโอ๊ตเจ้าของย้ำแล้วนะบอกว่าสต็อกมีจำนวนจำกัดใครอยากได้ต้องรีบโทรตอนนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะบางคนบอกซื้อกระเช้ารอแล้วค่ะเพราะเตรียมกัดจัดกระเช้าได้เลยแบบนี้ค่ะได้กระเช้ารังนกถ้ำขวดใหญ่แท้9ขวดกระเช้าละ9นะคุณดูความใหญ่อลังการไปซื้อในห้างมี 2-3 พันแน่นอนรังนกล้วนไม่มีทางต่ำกว่าพันแต่วันนี้กระเช้าละ500ค่ะแม่ขากระเช้าละ500มีที่ไหนและเป็นขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ทั้งหมดคุณโอ๊ตขาในฐานะเจ้าของโรงงานย้ำอีกรอบนึงอ่ะคุณแม่เตรียมถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอไว้เลยนะเจ้าของเขาจะพูดโปรแล้วนะ
1: ใช่ครับคือตรงนี้เนี่ยจะเป็นไซส์75 ml หลายท่านอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นไซส์เล็กก็ดีนะแต่ว่าตรงนี้ต้องย้ำกันอีกทีว่ามันเป็น75 ml นะครับแล้วก็ซื้อ3แพ็คตรงนี้9ขวดนะก็แถมไซส์เดียวกันเลยอีก3แพ็คอีก9ขวดแล้วสูตรครับแน่นอนสูตรขายดีอันดับ1อยู่แล้วคือสูตรออริจินอลกล่องสีแดงแบบนี้หวานไม่มากทานได้ทุกเพศทุกวัยนะ ทั้งหมด18ขวดครับ999บาทแล้วผมได้ยินมาว่ามีเก็บเงินปลายทางด้วยใช่ไหมฮะอย่างคุ้มค่ามากๆเพราะปกติแล้วอย่างที่บอกครับ6ขวดก็700กว่าบาทแล้วแต่วันนี้18ขวด999เองคร
0: ับ โอ้นี่อยากจะออกไปโทรศัพท์สั่งซื้อเองเลยนะคะย้ำโปรอีกรอบนึงนะคะโทรมาตามเบอร์โทรที่เห็นอยู่เลยนะซื้อ3แพ็คเขาจะแพ็คไปอย่างดีเลยค่ะใน3แพ็คนี้มี9ขวดค่ะขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ทั้งหมดและถ้าใครโทรทันตอนนี้รับฟรีอีก9

0: ใหญ่เหมือนกันหมดไม่มีตกตาไม่มีของปลอมตรงปกแน่นอนค่ะขวดใหญ่ทั้งหมด18ขวด999บาทเท่านั้นย้ำราคานะคะ999บาทเอาของไปส่งไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินคุณพ่อคุณแม่มันสะดวกสบายมากคือไม่ต้องไปแบกไปซื้อเองนะคะตอนนี้เวลานี้เท่านั้นและขอย้ำว่านี่คือโปรเจ้าของโรงงานมาเองเราอยากจะย้ำเลยนะว่าใครที่ได้ดูอยู่ตอนนี้นะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแพงมากเหมือนที่คุณโอ๊ตบอกว่าเอาจริงๆนะเกรดดีๆส่งจีนหมดใช่ไหม
1: ครับส่งออกต่างประเทศหมดแล้วก็แน่นอนว่าเป็นโรงงานผลิตของคนไทยเองครับแล้วก็มาจัดโปรโมชั่นแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้นะรังนกคนไทยครับโรงงานคนไทยก็เลยเป็นราคาพิเศษได้แบบนี้เลย
0: โอ้โหเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฟังอยู่ตอนนี้อย่าพลาดนะคะกดโทรศัพท์มาเลยย้ำโปรอีกรอบนะ9แถม9นะก่อนที่เจ้าของโรงงานเขาจะเปลี่ยนใจนะคะแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นรังนกถ้ำแท้ๆใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยของเราเนี่ยใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติซึ่งเป็นของประเทศไทยโดยต้องย้ำตรงนี้เพราะว่าโดยปกติแล้วหลายท่านอาจจะทราบรังนกนะว่ารังนกจะมีรังนกบ้านครับรังนกถ้ำธรรมชาติแบบนี้แต่ของเราที่ใช้ทุกขวดทุกไซส์เลยนะครับจะเป็นไซส์เล็ก42 ml นะไซส์ใหญ่75 ml ตรงนี้เราก็ใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติเลยนะครับซึ่งมาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยปกติแล้วครับคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆนะเพราะว่าเขาดูแลระบบเป็นระบบสัมปทานเนาะซึ่งเจ้าของสัมปทานเนี่ยเขาก็ส่งออกไปยังต่างประเทศครับเพราะได้ราคาดีกว่านะครับ
0: และนี่ก็คือภาพของโรงงานเมื่อได้รังนกมาแล้วเราทำอะไรต่อคะ
1: ใช่ครับอันที่ทำความสะอาดครับอย่างแรกเลยเนี่ยใช้แรงงานคนครับเพราะว่าเขาทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะฮะแต่ว่าในขั้นตอนการบรรจุอย่างเงี้ยครับหรือฆ่าเชื้อเนี่ยต้องเป็นเครื่องจักรแหละครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานครับเพราะว่าโรงงานเรามีมาตรฐานการผลิตแน่นอนครับอย. ฮาลาล HACCPGMP แบบนี้คือมาตรฐานครบเลยดังนั้นมั่นใจได้ใครทานบอลแบกทราบดีอยู่แล้วครับว่าทุกขวดต้องมีฟิลแบบนี้แล้วก็เปิดดังป๊อกแบบนี้เพราะเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับผม
0: ทุกขวดสะอาดแล้วที่สำคัญที่สุดนะอันนี้กลุ่มส่วนตัวเลยนะเป็นลูกค้าบอลแบกมาตลอดคุณโอ๊ตมันอร่อยคืออร่อยตั้งแต่ขวดไซส์นี
1: ้
0: เนื้อแน่นเต็มคำได้เคี้ยวไม่ขาวไม่ได้หวานเกินไปทุกอย่างมันกำลังดีแต่วันนี้คุณลืมขวดนี้ไปเลยค่ะเพราะคุณจะได้ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ75 ml แล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูค่ะดูเนื้อ ช้าๆเลยนะนี่กลุ่มเทให้ดูแบบช้าๆเลยนะ คุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหเอาไปแช่เย็นหน่อยนะได้กินแล้วมันสะใจ
1: ใช่ครับ
0: เนื้อมันแน
1: ่
0: น
1: ใครทานบอลแบกทราบอยู่แล้วต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆฮะไม่ใช่ว่าทานแล้วกลืนไปเลยนะเพราะว่าของบอลแบกใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติและสูตรนี้รังนกแห้ง 1.4% นะครับน้ำตาลกรวด 10% หวานไม่มากกำลังดีทานง่ายแล้วก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยครับ
0: แล้วดูค่ะความเป็นสายเป็นชิ้นไม่ได้เป็นป่นๆอันนี้อีกหนึ่งข้อเลยนะกลุ่มให้สังเกตเลยนะมันจะเป็นชิ้นเป็นสายไม่ได้เป็นป่นๆแล้วมันอร่อยอัดแน่นไปด้วยเนื้อรังนกถ้ำนะคะที่หลายๆคนก็เลยบอกว่าพอกินอย่างคุณพ่อกลุ่มเวลาเขาแบบไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยกลุ่มจะให้เขากินตลอดเลยแล้วคนเฒ่าคนแก่บางทีบอกทานอาหารไม่ได
1: ้
0: รังนกเนี่ยแหละมื้อเย็นไปเลยคุณพ่อคุณแม่ค่ะกระเช้าละ500กระเช้าละ500ค่ะแม่ค่ะแต่ต้องโทรตอนนี้แล้วนะคะเพราะโปรโมชั่นของเราใกล้จะจบลงแล้วซื้อ3แพ็ค9ขวดค่ะฟรีไปอีก9ขวดและ18ขวดนี้ใหญ่ทั้งหมดใหญ่ทั้งหมดไม่มีเล็กแซมนะคะใครไม่เชื่อใครกลัวบอกอุ๊ยไม่ตรงปกหรือเปล่าถ่ายรูปหน้าจอแล้วยังไม่ต้องจ่ายเงินค่ะให้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านก่อนแล้วเราค่อยจ่ายเงินสดคุณโอ๊ตขอย้ำอีกรอบนึงจากเสียงของเจ้าของโรงงานค่ะ
1: กับรังนกบอลแบกนะครับไซส์75 ml นะย้ำนะฮะว่าเป็น75 ml นะหลายท่านอาจจะเคยเห็นเป็นตัวไซส์เล็กนะแต่ว่ามันนี้ที่มาคือไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็ได้ทั้งหมด9ขวดแถมฟรีอีก9ขวดทั้งหมดนี้เลยนะ18ขวดไซส์เดียวกัน75 ml สูตรออริจินอลกล่องสีแดงแบบนี้ทั้งหมดนี้999บาทครับรอของไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายตังค์ก็ได้ครับ
0: รีบโทรมาเลยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: รีบโทรกันเข้ามาเลยนะคะโทรกันหรือยังเพราะนี่คือโปรพิเศษใครเพิ่งเปิดมาเจอกลุ่มบอกเลยว่าโชคดีมากยิ่งกว่าถูกหวยค่ะแม่ค่ะเพราะอะไรรู้ไหม999บาทอ่ะดูกระเช้านี้ก่อนรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติเป็นไงคะบางคนบอกอุ๊ยถูกมากรีบซื้อเลยแต่ถ้าคุณแม่โทรทันคุณพ่อโทรทันเอาไปอีก9ขวดกระเช้าไม่ได้นะคะแม่ขาบอกไว้ก่อนได้แต่รังนกใส่กล่องอย่างดีไปเลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรี9ขวดใหญ่รังนกบอลแบกรังนกถ้ำธรรมชาติแท้ๆอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำมากๆแล้ววันนี้

0: ัดได้เพราะเจ้าของโรงงานมาเองค่ะซื้อ3แพ็ค9ขวดใหญ่ไซส์75 ml ค่ะแถมฟรีอีก3แพ็คขวดใหญ่ไม่แถมแพ็คเล็กนะคะวันนี้เราไม่แถมขวดเล็กไม่แถมไซส์เล็กค่ะเราแถมไซส์ใหญ่จัมโบ999บาทส่งถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
2: โปรตรงนี้มันเป็นโปรพิเศษด้วย ปกติไม่เคยมาเป็นไซส์นี้75 ml ครับแล้วก็3แถม3น
0: ะ
2: ทั้งหมด18ขวดตรงนี้เลยนะ999บาทครับดังนั้นเนี่ยก็มีจำกัดเซตกันนิดนึงแต่ว่าหลักๆแล้วที่เราจำกัดเซตเพราะว่าเราอยากให้ทุกท่านได้ทานรังนกที่ผลิตสดใหม่เป็นยังไงนะฮะเราก็เลยผลิตไปขายไปครับดังนั้นทุกท่านที่ได้ไปเนี่ยได้ของใหม่แน่นอนแล้วก็รสชาติรังนกหอมๆเป็นยังไงก็จะได้ลองชิมตรงนี้เลย
0: อร่อยจริงคือต้องบอกว่าอร่อยจริงแล้วอย่างที่บ้านกลุ่มนี้คือดื่มบอนแบกตลอดนะคะโดยเฉพาะเวลาคุณพ่อคุณแม่แบบป่วยเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยทานไม่ค่อยได้ให้รังนกบอนแบกเพราะอะไรรู้ไหมคะเป็นรังนกถ้ำใช่ไหมคะคุณโน้ตทุกขวดใช่ไหม
2: ใช่ครับจะเป็นสองของบอนแบกเลยนะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ยังไงรังนกที่ใช้จะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติครับแล้วต้องมาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยต
0: ้
2: องบอกแบบนี้เพราะว่ารังนกถ้ำเนี่ยครับปกติแล้วหาทานยากมากๆอย่างในจังหวัดที่มีถ้ำรังนกแบบนี้ครับร้านค้าเนี่ยก็ไม่ได้ขายรังนกถ้ำทั่วไปด้วยนะจะเป็นรังนกบ้านครับเพราะว่าส่วนใหญ่รังนกถ้ำเนี่ยก็จะส่งออกไปยังต่างประเทศครับอย่างที่บอกทำให้มีคนไทยเนี่ยโอกาสได้ทานน้อยมากๆน
0: ะฮะ
2: แต่ว่าตรงนี้ของเราเนี่ยโชคดีที่ว่าได้รังนกถ้ำธรรมชาติเนี่ยมาจากภาคใต้ของของประเทศไทยมาผลิตกับโรงงานของเราครับโรงงานผลิตเนี่ยก็ของคนไทยเหมือนกันนะครับดังนั้นมั่นใจได้ในเรื่องมาตรฐานโรงงานนะครับแล้วก็ผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วนะฮะต
0: ั้
2: งแต่ทำความสะอาดนะครับการบรรจุขวดนะฮะด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยแบบนี้นะแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะทำให้ทุกขวดทุกไซส์ของบอนแบกมีมาตรฐานครบเก็บได้2ปีนะอย่าลืมบอกตรงนี้เพราะเราเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช้วัตถุกันเสียดังนั้นสั่งไปได้เลย2เซต3เซตก็สั่งได้ครับเก็บไว้ได้ยาวๆ2ปีเลย
0: ก็คือจริงๆให้ของขวัญสิ้นปีได้เลย
2: ถูกต้อง
0: เก็บได้2ปีโดยที่ไม่ต้องเข้าตู้เย็นเด
2: ี๋
0: ยวคุณพ่อคุณแม่บอกโอ๊ยตู้เย็นที่บ้านมันเต็ม
2: ใช่มั้ยฮะ
0: เอาลังไปวางไว้ข้างนอกตู้เย็นได้เลยนะเก็บได้นาน2ปีกลุ่มว่าตุนเลยนะต
2: ุ
0: นได้เลยคือดีกว่าไปเสียเวลาซื้อแล้วตอนนั้นถ้าเราไม่มีโปรนะคะคุณซื้อแพงนะ
2: ใช่ฮะ
0: เพราะเหมือนที่คุณโอ๊ตบอกว่าลำพังเนี่ยขวดเนี้ยก
2: ็
0: ขายดีอยู่แล้ว
2: ใช่ฮะ
0: แต่วันนี้ลืมขวดเล็กไปเลยค่ะได้ไปเลยขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้แล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูเนื้อตรงนี้ก่อน
2: ใช่คร
0: ับแน่นๆแล้วเขาใส่เนื้อรังนกแห้งเนี่ยไปเยอะจริง
2: ๆใช่ครับ
0: อันนี้กลุ่มเทเบิลให้ดูนะคุณแม่ว่าถ้ากินสองขวด
2: พอไหม
0: ฮะ
2: เนี่ยน่าจะเต็มแก้วคือล้นหรือเปล่า
0: เกือบล้นค่ะเกือบล้นค่ะ
2: ครับแล้วใครทานบอนแบกทราบอยู่แล้วต้องเคี้ยวทุกคำครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้ฮะคุณกลุ่มให้ดูนะกระเช้าปกติแล้วผมไปดูมาเพราะปกติผมต้องเช็คราคาอยู่แล้วกระเช้าในห้างครับขวดเล็กเนี่ยไม่ถึง10ขวดด้วยพันกว่าบาทแล้วครับแล้วเป็นขวดเล็กนะนะฮะพันกว่าบาทเกือบ 2,000 แต่ว่าวันนี้ถ้าใครอยากเผื่อจะเอาไว้จัดกระเช้าแบบนี้ครับ 75 ml นะไซส์ใหญ่นะไม่มีใครเอาตัว 75 ml ลงกระเช้าแล้วถ้ามาแบ่ง2กระเช้าแบบนี้สบายๆตกกระเช้านึง500ครับผม
0: 500แล้วดูนะคะเนี่ยคุณโอ๊ตมันเป็นสายอ่ะ
2: ใช่ฮะ
0: คือเนี่ยเห็นมั้ยคะรังนกเป็นสายเป็นชิ้นไม่ใช่รังนกป่นนะคะเพราะนี่คือรังนกถ้ำธรรมชาติแท้ๆค่ะตอนนี้ใครที่ดูอยู่ไม่ซื้อเสียใจเดินไปห้างแล้วเห็นราคาเหมือนที่คุณโอ๊ตบอกกลับมาร้องไห้เลยแล้วโทรมาบอกไม่มีแล้วนะคะของหมดแล้วคุณจะได้รังนกเนื้อแน่นๆแบบนี้ค่ะในราคา18ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ไม่ถึงแบงค์พันไม่ถึงแบงค์พันนะคะตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วจัดกระเช้าคือหรูหรามากๆเวลาเราจัดกระเช้าแน่นอนเราอยากให้คนรับรู้สึกประทับใจใช่ไหมคะคุณจ่ายเงินในกระเป๋านี่2กระเช้านี้ไม่ถึง1แบงค์พันค่ะคุณคะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ต้องโทรตอนนี้เท่านั้นโปรโมชั่นวันนี้นะคะคนขายก็ตกใจเจ้าของโรงงานยังเสียงสั่นนะคะสำหรับโปรนี้ค่ะเพราะว่าซื้อ3แพ็ค9ขวดค่ะฟรีไปอีก9ขวดซึ่งย้ำว่าเป็นขวดใหญ่ทั้งหมดปกติเวลาเราเห็นเขาจัดโปรโมชั่นอาจจะซื้อใหญ่แถมเล็กใช่ไหมคือแถมก็ดีแล้วแต่วันนี้ค่ะบอนแบกไม่ทำอย่างนั้นค่ะทำทั้งที่จัดใหญ่กันไปเลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรี9ขวดใหญ่18ขวดใหญ่เอาไปเลย999บาทเท่านั้นย้ำราคานะคะ999บาทจ่ายเงินสดตอนรับของได้ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าคุณโอ๊ตเจ้าของย้ำแล้วนะบอกว่าสต็อกมีจำนวนจำกัดใครอยากได้ต้องรีบโทรตอนนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะบางคนบอกซื้อกระเช้ารอแล้วค่ะเพราะเตรียมกัดจัดกระเช้าได้เลยแบบนี้ค่ะได้กระเช้ารังนกถ้ำขวดใหญ่แ

0: ใหญ่อลังการไปซื้อในห้างมี 2-3 พันแน่นอนรังนกล้วนไม่มีทางต่ำกว่าพันแต่วันนี้กระเช้าละ500ค่ะแม่ขากระเช้าละ500มีที่ไหนและเป็นขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ทั้งหมดคุณโอ๊ตขาในฐานะเจ้าของโรงงานย้ำอีกรอบนึงอ่ะคุณแม่เตรียมถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอไว้เลยนะเจ้าของเขาจะพูดโตแล้วนะ
1: ใช่ครับคือตรงนี้เนี่ยจะเป็นไซส์75 ml หลายท่านอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นไซส์เล็กก็ดีนะแต่ว่าตรงนี้ต้องย้ำกันอีกทีว่ามันเป็น75 ml นะครับแล้วก็ซื้อ3แพ็คตรงนี้9ขวดนะก็แถมไซส์เดียวกันเลยอีก3แพ็คอีก9ขวดแล้วสูตรครับแน่นอนสูตรขายดีอันดับ1อยู่แล้วคือสูตรออริจินอลกล่องสีแดงแบบนี้หวานไม่มากทานได้ทุกเพศทุกวัยนะทั้งหมด18ขวดครับ999บาทแล้วผมได้ยินมาว่ามีเก็บเงินปลายทางด้วยใช่มั้ยฮะอย่างคุ้มค่ามากๆเพราะปกติแล้วอย่างที่บอกครับ6ขวดก็700กว่าบาทแล้วแต่วันนี้18ขวด999เองคร
0: ับโอ้นี่อยากจะออกไปโทรศัพท์สั่งซื้อเองเลยนะคะย้ำโปรอีกรอบนึงนะคะโทรมาตามเบอร์โทรที่เห็นอยู่เลยนะซื้อ3แพ็คเขาจะแพ็คไปอย่างดีเลยค่ะใน3แพ็คนี้มี9ขวดค่ะขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ทั้งหมดและถ้าใครโทรทันตอนนี้รับฟรีอีก9ขวดไซส์ใหญ่เหมือนกันหมดไม่มีตกตาไม่มีของปลอมตรงปกแน่นอนค่ะขวดใหญ่ทั้งหมด18ขวด999บาทเท่านั้นย้ำราคานะคะ999บาทเอาของไปส่งไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินคุณพ่อคุณแม่มันสะดวกสบายมากคือไม่ต้องไปแบกไปซื้อเองนะคะตอนนี้เวลานี้เท่านั้นและขอย้ำว่านี่คือโปรเจ้าของโรงงานมาเองเราอยากจะย้ำเลยนะว่าใครที่ได้ดูอยู่ตอนนี้นะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแพงมากเหมือนที่คุณโอ๊ตบอกว่าเอาจริงๆนะเกรดดีๆส่งจีนหมดใช่ไหม
1: ครับส่งออกต่างประเทศหมดแล้วก็แน่นอนว่าเป็นโรงงานผลิตของคนไทยเองครับแล้วก็มาจัดโปรโมชั่นแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้นะรังนกคนไทยครับโรงงานคนไทยก็เลยเป็นราคาพิเศษได้แบบนี้เลย
0: โอ้โหเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฟังอยู่ตอนนี้อย่าพลาดนะคะกดโทรศัพท์มาเลยย้ำโปรอีกรอบนะ9แถม9นะก่อนที่เจ้าของโรงงานเขาจะเปลี่ยนใจนะคะแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นรังนกถ้ำแท้ๆใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยของเราเนี่ยใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติซึ่งเป็นของประเทศไทยโดยต้องย้ำตรงนี้เพราะว่าโดยปกติแล้วหลายท่านอาจจะทราบรังนกนะว่ารังนกจะมีรังนกบ้านครับรังนกถ้ำธรรมชาติแบบนี้แต่ของเราที่ใช้ทุกขวดทุกไซส์เลยนะครับจะเป็นไซส์เล็ก42 ml นะไซส์ใหญ่75 ml ตรงนี้เราก็ใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติเลยนะครับซึ่งมาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยปกติแล้วครับคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆนะเพราะว่าเขาดูแลระบบเป็นระบบสัมปทานเนาะซึ่งเจ้าของสัมปทานเนี่ยเขาก็ส่งออกไปยังต่างประเทศครับเพราะได้ราคาดีกว่านะครับ
0: และนี่ก็คือภาพของโรงงานเมื่อได้รังนกมาแล้วเราทำอะไรต่อคะ
1: ใช่ครับอันที่ทำความสะอาดครับอย่างแรกเลยเนี่ยใช้แรงงานคนครับเพราะว่าเขาทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะฮะแต่ว่าในขั้นตอนการบรรจุอย่างเงี้ยครับหรือฆ่าเชื้อเนี่ยต้องเป็นเครื่องจักรแหละครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานครับเพราะว่าโรงงานเรามีมาตรฐานการผลิตแน่นอนครับอย. ฮาลาล HACCPGMP แบบนี้คือมาตรฐานครบเลยดังนั้นมั่นใจได้ใครทานบอลแบกทราบดีอยู่แล้วครับว่าทุกขวดต้องมีฟิลแบบนี้แล้วก็เปิดดังป๊อกแบบนี้เพราะเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับผม
0: ทุกขวดสะอาดแล้วที่สำคัญที่สุดนะอันนี้กลุ่มส่วนตัวเลยนะเป็นลูกค้าบอลแบกมาตลอดคุณโอ๊ตมันอร่อยคืออร่อยตั้งแต่ขวดไซส์นี
1: ้
0: เนื้อแน่นเต็มคำได้เคี้ยวไม่ขาวไม่ได้หวานเกินไปทุกอย่างมันกำลังดีแต่วันนี้คุณลืมขวดนี้ไปเลยค่ะเพราะคุณจะได้ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้75 ml แล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูค่ะดูเนื้อ ช้าๆเลยนะนี่กลุ่มเทให้ดูแบบช้าๆเลยนะคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหเอาไปแช่เย็นหน่อยนะได้กินแล้วมันสะใจ
1: ใช่ครับ
0: เนื้อมันแน
1: ่
0: น
1: ใครทานบอลแบกทราบอยู่แล้วต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆฮะไม่ใช่ว่าทานแล้วกลืนไปเลยนะเพราะว่าของบอลแบกใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติและสูตรนี้รังนกแห้ง 1.4% นะครับน้ำตาลกรวด 10% หวานไม่มากกำลังดีทานง่ายแล้วก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยครับ
0: แล้วดูค่ะความเป็นสายเป็นชิ้นไม่ได้เป็นป่นๆอันนี้อีกหนึ่งข้อเลยนะกลุ่มให้สังเกตเลยนะมันจะเป็นชิ้นเป็นสายไม่ได้เป็นป่นๆแล้วมันอร่อยอัดแน่นไปด้วยเนื้อรังนกถ้ำนะคะที่หลายๆคนก็เลยบอกว่าเออพอกินอะอย่างคุณพ่อกลุ่มเวลาเขาแบบไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยกลุ่มจะให้เขากินตลอดเลยแล้วคนเฒ่าคนแก่บางทีบอกทานอาหารไม่ได
1: ้
0: รังนกเนี่ยแหละมื้อเย็นไปเลยคุณพ่อคุณแม่ค่ะกระเช้าละ500กระเช้าละ500ค่ะแม่ค่ะแต่ต้องโทรตอนนี้แล้วนะคะเพราะโปรโมชั่นของเราใกล้จะจบลงแล้วสุดโอ๊ตค่ะถ้าของหมด ติมไหมคะ
1: หมดแล้วหมดเลยครับเพราะว่าตรงนี้เรากันเป็นเซตไว้ให้นะยังไงต้องย้ำกันทีว่าไซส์ที่เอามาวันนี้เป็นไซส์75 ml นะครับซื้อ3แพ็คแถมอีก3แพ็คใน1แพ็คบรรจุ3ขวดรวมทั้งหมดเป็น9ขวดแถมอีก9ขวดทั้งหมดนี้18ขวดครับ999บาทนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตัว75 ml ด้วยแล้วก็สูตรยอดนิยมสูตรออริจินอลกล่องแดงๆแบบนี้แน่นอนนะครับยังไงรีบโทรเข้ามาครับแล้วก็ได้ยินว่ามีบริการเก็บเงินปลายทางอยู่แล้วนะยังไง999บาทตรงนี้โทรมาสั่งไว้ก่อนแล้วค่อยไปจ่ายเงินในบ้านได้เลย
0: เตรียมแบงค์พันไว้เลยยังไม่ต้องจ่ายตอนนี้ก็ได้โทรมาก่อนแต่ขอย้ำนะคะโอกาสที่คุณจะซื้อ9ขวดใหญ่999ก็มีน้อยอยู่แล้วแล้วจะฟรีขวดใหญ่ไปอีก999เนี่ยไม่มีทางเลยนะจ่ายราคาเดียว999 18ขวดราคาเดียว18ขวดและขวดใหญ่ทั้งหมดถ้าคุณไปเจอโปรหน้าขวดใหญ่ฟรีขวดเล็กจะตบเข่าชาดเนี่ยมันไม่น่าเล
1: ย
0: จะเสียดายมากๆนะคะจะเสียใจเลยนะแต่ตอนนี้ถ้าคุณโทรสั่งแน่นอนไม่เสียใจแล้วซื้อตุนซื้อเก็บได้ให้ของขวัญปีใหม่ได้เลยเพราะเก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะเพราะว่าผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วค่ะไม่ต้องไปเปลืองพื้นที่ในตู้เย็นซื้อตุนไปเลยของขวัญยังไงเราก็ได้ให้เราคนไทยยังไงก็ต้องให้ของฝากหรือว่าซื้อกินเองยังไงมันก็สะใจมันอร่อย
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: อยากให้คุณโอ๊ตฝากแล้วก็ย้ำนิดนึงค่ะว่ามันจะพลาดแค่ไหนถ้าเราไม่ได้
1: ครับผมกับรังนกบอลแบ่งนะหลายท่านเมื่อก่อนไม่มีโอกาสได้ทานนะเพราะว่าราคาแพงแบบนี้ครับหรือว่าเราจะคิดว่าเราต้องป่วยก่อนค่อยทานรังนกแต่จริงๆไม่ใช่นะอยากให้เปลี่ยนความคิดนี้เราก็สามารถทานรังนกได้ทั่วไปเลยไม่ต้องรออายุเยอะก็ได้ครับทานได้ทุกเพศทุกวัยทานได้ตลอดเวลานะฮะและตอนนี้เป็นราคาพิเศษที่จากโรงงานครับมาขายให้โดยตรงดังนั้นไม่ต้องคิดเยอะเลยครับ999บาทตรงนี้ไซส์75 ml ตรงนี้18ขวดตรงนี้ฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่อยากลองทานรังนกนะกับบอลแบกตรงนี้ครับคุ้มค่าแน่นอนครับ
0: อันนี้จริงไม่ต้องรอเจ็บป่วยร
1: ่
0: างกายต้องดูแลทุกวันด้วยอาหารดีๆนี่เป็นอาหารของจักรพรรดินะคะแต่วันนี้ได้กินแล้ว18ขวดใหญ่999เอาเป็นว่าเอาใจช่วยแล้วกันให้โทรให้ทันให้ได้โปรนี้แต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆค่ะที่มามอบโปรพิเศษให้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shock Make Life Better Every Day

0: นี่ผมก็มีเหมือนกันอ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ว้าวโอ้โหนี้นะฮะการทำความสะอาดจะง่ายขึ้นเมื่อก่อนนะโอ้โหต้องล้างรถ
1: โอ้โห
0: ต้องล้างพื้น
1: โอ้โห
0: เมียใช้อะไรก็ทำวันๆก้มๆเงยๆตักน้ำใส่ถังเอามาถูเอามาเช็ดโอ้โหเหนื่อยไปหมดเลย
1: ปวดทั้งมือปวดทั้งหลังอ่ะบางทีเป็นคราบฝังแน่นๆ นะพี่วีนี่มันขัดออกยากนะ
0: วันนี้ไม่ต้องขัดแล้วนะฮะแค่จุ่มไปก็โอ้โหทุกอย่างสะอาดเรียบร้อยเลยแล้วแรงก็ไม่ต้องออกด้วย
1: จริง
0: ดีมาก
1: แล้วที่สำคัญปลอดภัยเพราะอะไรเพราะตัวนี้เป็นแบบไร้สายนั่นเองคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าปลอดภัยแน่นอนกับอัลตราโพไซดอนเครื่องฉีดน้ำไร้สายจ้าม
0: าถึงก็อวดคุณผู้ชมเลยนะครับเพราะว่าอยากอวดจริงๆนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูงเลยคุณสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ทำความสะอาดก็ได้นะครับเอาไปฉีดพ่นตามที่ต่างๆแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อพืชสัตว์ต่างๆด้วยเด็กเล็กมาเล่นก็ยังได้นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมีหัวเดียว
1: ค่ะ
0: แต่

0: มีรูปแบบในการฉีดทั้งหมด8 แบบ
1: ด้วยกันจะเป็นการล้างการอัดการกวาดละอองฉีดรถพ่นหรือใครอยากจะล้างรถเขามีฟองโฟมแบบนี้มาให้ด้วยคือเหมือนคาแคร์เลยแม่ใครที่รักรถกลัวจะเป็นรอยข่วนรอยขีดต่างๆนะคะไม่ต้องกังวลใจวันนี้มีหัวฟองโฟมแถมให้อยู่ในเซตด้วยนะคุณผู้ชมจะเป็นหัวพุ่งตรงแรงดันสูงหรือว่าจะเป็นหัวใบพัดเล็กหัวใบพัดกว้างนี่3แบบแล้วนะแบบที่4หัวรถน้ำแบบช่ออ่ะแบบที่5หัวฉีดหักเหด้านลงแล้วก็ต้องมีหัวฉีดหักเหด้านขึ้นแล้วก็มีหัวฉีดละอองสเปรย์เผื่อเราต้องการความแบบเบาบางแล้วก็มีหัวกระบอกสเปรย์กระบอกใหญ่เอาไว้ทำความสะอาดรถ
0: อันนี้ดีมากเลย
1: ไม่มีรอยขีดข่วนแน่นอน
0: ล้างรถนะพ่นแบบเป็นโฟมออกไปนะมันเหมือนแบบไปเข้าคาแคร์เลยแล้วก็ไปฉีดทำความสะอาดตามพื้นต่างๆได้เวลาอะไรที่มันแบบตะคงตะไคร่มันขึ้นมันดำมันสกปรกคุณสามารถใช้ตัวนี้ฉีดได้เลยแล้วย้ำนะฮะว่าเราไม่ต้องเสียบปลั๊กเวลาไม่ต้องเสียบปลั๊กเนี่ยนะครับมันข้อดีอย่างนึงก็คือมันจะปลอดภัยไฟไม่ดูดไฟไม่ช็อตอันนี้น่ากลัวถ้าเกิด
1: แล้วเวลาใช้มันคล่องด้วยเนาะเพราะว่ามันไม่มีสายไฟระยงระยางที่วุ่นวายด้วย
0: อ่ะคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะใครสนใจผมอวดตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะฮะวันนี้เหลืออยู่อย่างเดียวก็คือถ้าเกิดตอนนี้ใครสนใจอยากจะได้อยากเป็นเจ้าของแล้วอยากจะทำความสะอาดได้ง่ายๆเนี่ยจัดได้เลยความยาวระยะความไกลต่างๆเวลาฉีดออกไปเนี่ย8-9 เมตรมีเลยนะคุณ
1: ก็แรงดันน่ะเขาตั้ง90 บาร์นะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่แบบจะแบบทำความสะอาดที่สูงก็ได้หรือจะอยู่ตรงแบบว่าต้องบริเวณบังโคลนต่างๆที่ต้องก้มที่ต้องเงยที่ต้องฉีดไปหลังคากันสาดอะไรแบบเนี้ยทำความสะอาดได้หมดเลยนะคุณผู้ชมและการันตีอีกครั้งนึงว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนเพราะนี่คืออัลตร้าโพไซดอนเครื่องฉีดน้ำแบบไร้สายไม่ต้องใช้ไฟฟ้าค่ะ
0: วันนี้อยากให้ทุกบ้านมีเก็บไว้ทำความสะอาดอะไรก็ได้นะครับวันนี้สินค้าเรารับประกัน2ปีด้วยนะครับแล้ววันนี้ใครอยากได้ผมจัดเซตให้คุณผู้ชมครับวันนี้เซตของเราเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าใครพลาดนี่เสียดายมากๆนะครับเพราะวันนี้มาทั้งทีเนี่ยเราให้แบบจัดเต็มที่เลยนะครับกับนี่เลย Ultra Poseidon เครื่องฉีดน้ำแบบไร้สายนะครับตัวนี้มีเครื่องนะครับ มาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับตัวเครื่องอุปกรณ์เนี่ย 1,990 บาทแล้ววันนี้เขาแถมแบตเตอรี่ปกติให้ก้อนเดียววันนี้ให้2ก้อนด้วยมูลค่า990บาทยังไม่พอนะครับยังมีกระเป๋าเป็นฮาร์ดเคสนะครับเซฟตี้แบล็คบ็อกซ์นะฮะตัวนี้เก็บของได้นะครับอันนี้ก็แถมให้ด้วย มีผ้าไมโครไฟเบอร์ให้อีก4ผืนมีแว่นตาพร้อมซองให้1เซตคุณผู้ชมทั้งหมดเนี่ยนะเขารับประกันของแถมอะไรก็ให้นะฮะราคาเต็มเนี่ยเกือบ 5,000 แต่วันนี้เอาสบายสบายคุณจ่ายได้ง่ายๆอยู่แล้ว999บาทครับ
1: ใช่แล้วค่ะคุ้มค่าขนาดนี้นะคุณผู้ชมค่ะรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆมาเลยนะคะที่เบอร์026660000ย้ำ026660000
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1มีนาคม2569ไปจนถึง31มีนาคม2570ค่ะ

0: สุดๆจริงๆเพราะว่านอกจากที่คุณจะได้อุปกรณ์ตัวเครื่องฉีดน้ำไร้สายแบบนี้ไปแบบครบๆแล้วนะของแถมที่ให้นี่เลยค่ะนี่คือกระเป๋าเซฟตี้นะคะเป็นกระเป๋าพกพาฮาร์ดเคสนะคะเซฟตี้แบล็คบ็อกซ์แบบนี้ให้เพิ่มไปเลยอีก1กล่องเวลาคุณจะไปไหนมาไหนนะอุ๊ยมันพกพาใช้งานง่ายสะดวกสบายแล้วมันดูมีความแบบโปรเฟสชันนอลมากๆและก็รับรองว่าปลอดภัยแข็งแรงแบบนี้นะคะใช้งานกันได้ยาวๆอย่างแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นโทรมาตอนนี้เลยนะคุณผู้ชมค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนกับเซตนี้ทั้งเซตอัลตร้าโพไซดอนเครื่องฉีดน้ำไร้สายค่ะ
1: ก็จะมีตัวเครื่องนะครับพร้อมอุปกรณ์นะครับมูลค่า 1,990 บาทนะครับแบตเตอรี่2ก้อน990นะครับแล้วก็วันนี้มีกระเป๋าพกพาที่ถือให้ดูเมื่อสักครู่นี้ให้ด้วยนะครับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก4ผืนนะครับแล้วก็แว่นตาพร้อมซองนะครับ1เซตทั้งหมดนี้ราคาพิเศษมาก999บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรารับประกันสินค้า2ปีคุณผู้ชมกดมาเลยนะครับใครอยากได้ต้องรีบกดมาหาเราตอนนี้คุณผู้ชมผมจะบอกว่าตอนนี้ของอยู่ในมือผมแล้วผมถือเนี่ยนะดูเท่มากแต่ไม่ใช่เท่อย่างเดียวนะมันต้องใช้งานได้ดีด้วยนะครับตัวนี้อย่างที่บอกนะครับว่าจับถนัดมือแล้วก็น้ำหนักไม่ได้หนักมากแล้วไม่ต้องใช้เขาเรียกว่าปลั๊กโฟมปลั๊กไฟเขามีแบตเตอรี่ให้เสียบเข้าไปแบบนี้ข้อดีคืออะไรข้อดีก็คือมันจะไม่มีสายอะไรที่มันจะพลุงพลังและคุณสามารถใช้ได้ทุกที่นะครับ
0: แล้วปลอดภัยด้วย
1: ปลอดภัยไฟไม่ดูดอันนี้ดีมากๆนะครับคราวนี้ให้ดูดีกว่านะครับว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีหัว1หัวแต่สามารถที่จะปรับได้ถึง8รูปแบบผู้ชมครับวิธีการปรับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน

0: เราสามารถที่จะหมุนหัวตรงนี้ได้เลยเมื่อก่อนเป็นยังไงต้องถอดเข้าเสียบใหม่ถอดเข้าเสียบใหม่ตัวนี้แค่หมุนนะครับคุณผู้ชมครับเขาจะมีทั้งหมดเนี่ย8แบบนะครับในการที่จะฉีดทำความสะอาดได้และตัวนี้นะสำหรับคนที่ชอบล้างรถนะคุณผู้ชมสามารถที่จะเอาตัวเนี้ยเขาเรียกมีกระบอกเอามาเติมข้างหน้านะครับใส่น้ำยาเข้าไปแล้วก็พ่นเข้าไปที่รถนะรถมันจะมีโฟมหูเต็มไปเลยคือมันใช้งานง่ายสะดวกมากๆนะครับอันนี้คือหัว1หัวแต่มีทั้งหมด8แบบคราวนี้เวลาจะใช้งานเนี่ยนะครับก็ง่ายๆเราก็เอาตัวสายที่เราให้เนี่ยนะครับนี่เขาจะเป็นสลักแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปปึ๊บกึ๊กแบบนี้นะฮะ
1: วิแค่นี้คือล็อกอยู่เลย
0: แค่นี้ล็อกอยู่เลยแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานเลยง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมอันนี้ต้องมีติดบ้านไว้ไม่ใช่แค่ล้างรถอย่างเดียวนะล้างพวกตะคงตะไคร้อะไรต่างๆที่มันเลอะ
1: คราบสกปรกคราบฝังแน่นต่างๆนะคุณผู้ชมแค่จุ่มฉีดล้างแล้วสามารถฉีดได้ถึง8แบบด้วยกันนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วแค่ใช้มือแบบหมุนไม่ต้องเปลี่ยนหัวเข้าออกด้วยนะคุณผู้ชมจะเป็นฉีดด้านบนฉีดด้านล่างนะคะหรือว่าจะเป็นรดน้ำต้นไม้พ่นละอองล้างอัดกวาดละอองฉีดรถพ่นหรือจะเป็นการล้างรถด้วยฟองโฟมแบบนี้ก็ถนอมรถของคุณได้เป็นอย่างดีแล้วปลอดภัยมากๆเพราะว่าไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลเรื่องไฟดูดเลยนะจะเป็นคราบฝังแน่นหรือจะเป็นการทำความสะอาดตรงจุดไหนก็แล้วแต่พกพาได้สะดวกสบายเอาไปใช้ได้ทุกที่อยู่ข้างล่างไม่ต้องปีนบันไดนะแม่นะอยากจะล้างกันสาดอะไรแค่ฉีดขึ้นไปแรงดันเนี่ยโอ้โหพุ่งไปสูงแล้วก็ทำความสะอาดได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: เอางี้เดี๋ยวผมมาโชว์ให้ดูผมหย่อนลงไปเลยนะหย่อนลงไปเนี่ยก็พร้อมที่จะทำความสะอาดแล้วแล้วผมมันก็มีหัวเนี่ยหนึ่งหัวแต่ได้ถึง8แบบตอนนี้ผมมีสิ่งที่มันสกปรกเลอะเทอะอยู่ตรงหน้าผมปรับหัวอันนี้ผมเอาค่อนข้างแรงหน่อยนะครับเพื่อที่จะทำความสะอาดตรงนี้นะคุณผู้ชมเห็นไหมมันค่อนข้างสกปรกเลยนะครับผมฉีดไป
1: กระปุกก็คือหลุดออกหมดเลยนะคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องก้มๆเงยเขัดร้านใดๆแล้วว่าโอ้โหเร็วมาก
0: กริปเลยกริปเลยทีนี้มาดูกัน
1: ถ้าเป็นพื้นกระเบื้องแบบเอาท์ดอร์ข้างนอก
0: เรามาดูกันโอ้โห
1: นี่ตำล่มตำอะไรอย่างเงี้ยพี่วิน
0: เนี่ยอะไรง่ายๆเลยฮะ
1: โอ้โหคุณผู้ชมตามร่องต่างๆนะคะก็คือไม่ต้องหาแปลงมาขัดแล้วนะนี่แค่ฉีดลงไปเท่านั้นนะคะจุ่มฉีดล้างความสะอาดกลับมาแล้วจ้าก
0: ริปเป็นยังไงนี
1: ่สะอาดจริง
0: อ้าวที่บ้านเนี่ยตอนนี้เรามีพวกเครื่องปรับอากาศนะแล้วบางทีเราเปิดกันทุกวี่ทุกวันเนี่ยนะเราอาจจะปรับนิดนึงนะฮะขออนุญาตปรับหัวแล้วเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดขอปรับไปเป็นแบบสเปรย์นะครับแล้วก็พ่นลงไปเพราะว่าอันนี้มันอาจจะดูแบบว่าดูอ่อนแอด
1: ู
0: แบบ
1: ใช่ใช่เราต้องการการถนอมเขาด้วยตัวฟิลเตอร์เนี่ย
0: ผิดไป
1: แต่ก็
0: แบบสเปรย์ก็ออกนะเนี่ย
1: นะจ๊ะ
0: เห็นไหม
1: เนี่ยเราดูสิมันได้ทุกซอกทุกมุมจริงๆอ่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วคุณไม่ต้องกังวลเรื่องของความปลอดภัยใดๆเลยนะตัวเนี้ยเป็นแบบไร้สายไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแค่จุ่มฉีดล้างทำความสะอาดได้ทุกจุดเลยค่ะ
0: กริปเลยหยิบให้ดูนิดนึงเห็นไหมนี่สะอาดแล้วสะอาดแล้ว
1: สะอาดมาก
0: พร้อมใช้งานได้เลย
1: แล้วชอบตรงที่จุ่มฉีดล้างแค่นี้คือเราเจอแหล่งน้ำที่ไหนเนาะไม่ต้องแบบหิ้วถังน้องถังน้ำเองก็ได้เจอบ่อน้ำเจออะไรนี่แม่จุ่มฉีดแล้วก็พร้อมล้างทำความสะอาดได้เลยจะเป็นพวกแบบรูปปั้นในส่วนที่มันเจอตะไคร้เจออะไรอย่างเงี้ยพื้นที่ตะไคร้เกาะถ้าพ่อแม่มาเดินแล้วลื่นล้มขึ้นมาเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะวันนี้ไม่ต้องไปก้มๆเงยๆขัดให้ปวดข้อมือปวดหลังปวดเอวแล้วแม่ใช้ตัวอัลตราโพไซดอนนี่แหละค่ะเป็นเครื่องฉีดน้ำไร้สายทำความสะอาดได้ดีเลย
0: นี่แล้วผมนึกถึงข้อดีอีกอย่างนึงได้นะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำนะต้องหาปลั๊กใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องใช้ปลั๊กอันนี้คือมีแบตเตอรี่ให้2ก้อนเมื่อก่อนต้องหาอะไรก๊อกน้ำอันนี้ไม่ต้องหาแค่มีถังน้ำแล้วก็เอาจุ่มลงไปแล้วคุณก็สามารถที่จะทำความสะอาดได้ทุกที่จริงๆนะครับหัวของเขาก็มีถึงตั้ง8แบบด้วยกันนะครับสามารถทำความสะอาดพื้นสามารถฉีดนะครับเอาปรับให้มันเป็นละอองอ
1: ่
0: ะแบบเบาๆอ่ะ
1: ก็ได้เผื่อใครอยากจะรดน้ำต้นไม้
0: อย่างนี้ก็ยังได้เลยนะครับหรือบางทีในที่แคบๆเราสามารถปรับองศาได้และสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะคือใต้ท้องรถใต้ท้องรถเนี่ยคือมันทำความสะอาดยากเราก็แค่ปรับองศานะครับให้มันเหมือนแหงนขึ้นนี่อย่างน
1: ี้แบบนี้เลยไม
0: ่
1: ต้องแบบว่านอนเข้าไปขัดแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะแค่ปรับหัวให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณนะแล้วก็นี่คนที่รักรถค่ะโอ้โหเลิฟอันนี้มากเลยเพราะว่าในเซตเนี่ยเรามีให้ด้วยนะเป็นตัวของฟองโฟมเป็นกระบอกโฟมแบบนี้แค่ต่อเกี่ยวปุ๊บก็พ่นโฟมออกมา

0: ับประกันให้อีก2ปีด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะโทรมาเลยตอนนี้นะคะที่เบอร์026660000ย้ำ026660000
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1มีนาคม2569ไปจนถึง31มีนาคม2570ค่ะ
0: ผู้ชมรีบโทรมาตอนนี้เลยนะคะเพราะนี่คือไอเทมที่จะทำให้การทำความสะอาดบ้านคุณนี่มันง่ายสะดวกสบายมากๆที่สำคัญปลอดภัยเพราะว่าไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแล้วนอกจากตัวอุปกรณ์จะคุ้มแล้วนะคุณผู้ชมของแถมที่ให้เนี่ยอู้ยให้ไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะอย่างกระเป๋าพกพาฮาร์ดเคสเซฟตี้แบล็คบ็อกซ์อันเนี้ยก็แถมให้เอาไว้ใส่เก็บอุปกรณ์พกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายเลยแล้วยังไม่จบนี่จ้ะเห็นแว่นสวยๆนี่ไหมคะแว่นอันนี้ก็แถมให้แล้วไม่ได้ให้แค่แว่นนะมีซองให้ด้วยอีก1เซตเลยนะคุณผู้ชมและด้านข้างๆนี่จ้ะนี่มีผ้าไมโครไฟเบอร์เอาไปเช็ดล้างทำความสะอาดควบคู่กันได้อีก4ผืนด้วยกันคุ้มแบบนี้ต้องรีบโทรมาตอนนี้เลยนะคะทั้งหมดนี้ที่คุณผู้ชมจะได้ไปผักบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะแล้วเขารับประกันให้อีก2ปีเต็มๆด้วยนะคะในราคาพิเศษเพียงแค่999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ได้เลยรับรองว่าได้ไปแบบครบเซตแบบนี้แล้วสามารถใช้งานได้หลากหลายมากเพราะว่าฉีดได้ถึง8แบบคุณผู้ชมไม่ต้องไปเปลี่ยนหัวด้วยนะจ๊ะจะเป็นหัวพุ่งตรงจะเป็นหัวกระจายละอองอยากจะเป็นฉีดแรงดันสูงเพื่อชะล้างทำความสะอาดคราบสกปรกคราบฝังแน่นก็ได้หรือว่าไหนอยากจะแบบฉีดใบพัดกว้างเอาไว้รดน้ำนะคะรดน้ำต้นไม้รดดอกไม้ของคุณนะคะก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันอยากจะจี้จุดตรงจุดไหนฉีดแบบช่อระบุเจาะไปได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นการฉีดหลังคารถนี่ไม่ต้องปีนแล้วนะฉีดหักเหลงก็ได้เขามีหัวให้หรือจะเป็นใต้ท้องรถก็ไม่ต้องมุดแล้วเพราะเขามีฉีดหักเหขึ้นให้คุณด้วยจะเป็นร่องไหนตรงไหนได้หมดแล้วก็ปิดท้ายด้วยนี่จ้ะมีกระบอกโฟมให้สำหรับสายรักรถเอาไปล้างทำความสะอาดแบบคาแคร์ได้เลยถูกใจสุดๆและย้ำว่าไม่ต้องใช้ไฟฟ้าปลอดภัยแน่นอนค่ะ
2: จริงๆนะเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลยนะครับใช้แบตเตอรี่เข้าไปนะครับแล้วก็หาถังน้ำแล้วก็จุ่มลงไปคราวนี้เราก็พร้อมที่จะทำความสะอาดแล้วนะครับหัวของเขาเนี่ยนะครับ1หัวแต่ว่าปรับได้ถึง8แบบด้วยกันซึ่งตอนนี้ผมปรับอยู่แบบหนึ่งเพราะว่าผมอยากไปทำความสะอาดกระเบื้องที่อยู่ด้านล่างตามมาดูนี่นะฮะตรงนี้นะครับเขาจะมีตัวกระเบื้องนะฮะที่ค่อนข้างที่จะสกปรกนะฮะผมขอเรียกว่าโสโครกก็แล้วกันนะสกปรกมากแต่ผมสามารถทำความสะอาดได้นี่เห็นไหมคุณผู้ชม
0: เนี่ยคุณผู้ชม
2: ขออนุญาตอย่าง
0: น
2: ี้ได้
0: ไ
2: ห
0: มไม่ต้องนั่งขัดอะไรเลยอะแค่พี่วินฉีดลงไปก็คือหลุดหมดแล้ว
2: มือไม่สัมผัสโดนสิ่งสกปรกใดๆเลยคราวนี้มาดูอันนี้ก็สกปรกโสโครกเหมือนกันคุณ
0: แล้วมันมีร่องต่างๆอีกพี่วินปกติก็ไปหา
2: ได
0: ้
2: ไหมเปล่า
0: แปรงสีฟันมานั่งขัด
2: แปรงสีฟันเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยเอาแปรงขัดอะไรก็ได้นะใหญ่ๆหน่อยแต่ไม่ต้องนะฮะไม่ต้องดูนะครับนี่ผมไล่ไปทีละหน่อยเห็นไหมใครเห็นภาพชัดๆเลยว่ามันสะอาดทันตาเห็นพริบตาเดียวเห็นไหมโอ้โหเก็บงานหน่อยเก็บงานหน่อย
0: นี่แล้วใช้เวลาไม่นานเลยคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องก้มๆเงยๆนั่งขัดให้ปวดมือต่อไปแล้วอะ
2: เสร็จแล้วอะคุณผู้ชมคราวนี้นะครับผมจะขออนุญาตปรับนะฮะเพราะว่าตัวนี้มันปรับได้8แบบเนาะผมจะปรับมาที่ระดับให้มันฝอยหน่อยนะครับแล้วก็จะมาทำความสะอาดตัวแผงที่มันอยู่ตรงแอร์นะครับฟิลเตอร์กรองฝุ่นต่างๆเนี่ย
0: แผงกรองอากาศ
2: ผมจะทำความสะอาดไป
0: โอ้
2: กริปเลยเห็นไหม
0: ใช่
2: กริปเลย
0: นี่คุณผู้ชม
2: เรียบร้อยครับโอ้
0: ย้ำว่าไม่ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยนะอันนี
2: ้พร้อมใช้เลยไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับไม่ต้องเสี่ยงแบบว่าจะโดนไฟดงไฟดูดนะครับสะดวกสบายมากๆอยากให้มีอ่ะถือว่าเป็นไอเทมที่จำเป็นมากๆอ่ะเนาะ
0: จริงค่ะแค่จุ่มฉีดล้างนะคะคราบสกปรกคราบฝังแน่นจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่พื้นผิวกระเบื้องใดๆนะคะจะเป็นพื้นไม้พื้นฟุตบาทอย่างนี้นะที่พ่อๆแม่ๆเคยแบบว่าเจอตะไคร่มันเกาะอยู่เดินแล้วมันลื่นต้องมานั่งระวังหัวแตกอะไรอย่างเงี้ยเอาตัวนี้ไปฉีดได้เลยนะคะอัลตร้าโพไซดอนเครื่องฉีดน้ำไร้สายของเราทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆได้เกลี้ยงเลยแล้วห่วงเขาไม่ต้องมานั่งแบบถอดเข้าถอดออกเพราะว่าสามารถปรับเปลี่ยนการฉีดได้ถึง8แบบด้วยกัน
2: 8แบบนะครับปรับได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะสามารถที่จะล้างแบบใต้ท้องรถที่ว่ายากๆที่มันเข้าถึงยากเนี่ยสามารถปรับได้จะไปฉีดใบบงใบไม้ตะไคร่ต่างๆแม้กระทั
0: ่
2: งหัวสเปรย์ของมันเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอ่อนเขาเรียกว่าอ่อนโยนต่อผิวสัมผัสบาง

0: ทีเนี่ยหูฝาบ้านเดี๋ยวสีหลุดไม่ต้องห่วงนะฮะตัวนี้สปงสเปรย์นี่มันอ่อนโยนมาก
1: ก็คือปรับตามการใช้งานได้เลย
0: เมื่อกี้ฉีดต้นไม้ไม่เป็นไรเลยใบไม้ยังไม่ขาดเลยนะฮะแต่เมื่อใดก็ตามที่เราอยากจะได้ความแรงเราก็ปรับไปอีกหัวแบบนึงนะครับเราก็สามารถฉีดตามซอกตามซอนต่างๆหรือเอาตัวถังโฟมเข้าไปใส่นะครับตรงเนี้ยถูกใจมากสำหรับคนที่ชอบล้างรถ
1: ค่ะ
0: ผมเป็นคนรักรถมากอยากจะล้างรถบ่อยๆแต่ตังก็ไม่ค่อยมี
1: ก็รถคุณแพงด้วยแหละ
0: วันน
1: ี้ใหญ
0: ่วันนี้999บาทได้เป็นเซตเลยจะล้างรถกี่ครั้งก็ได้ต่อเดือนไม่ต้องห่วงเลยนะครับวันนี้แค่ซื้อกับเรา Ultra Poseidon เครื่องฉีดน้ำไร้สายตัวนี้รับประกัน2ปีด้วยคุ้มค่ามากๆนะครับตัวเครื่องมาพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทนะครับแบตเตอรี่มีให้2ก้อนที่ชาร์จให้มาด้วยจะได้ใช้ได้แบบยาวนานต่อเนื่องนะฮะไม่ต้องหยุดไม่ต้องแบบว่าเอาไปชงไปชัดให้2ก้อนเลยแล้วก็มีกล่องให้ด้วยนะครับเป็นฮาร์ดเคสนะครับผ้าไมโครไฟเบอร์ก็ให้ด้วยเป็นไงล่ะ4ผืนแว่นตาไปใส่หล่อๆก็ให้ด้วย1อันพร้อมซองโอ้โหอันนี้ให้ครบเซตเลยจริงๆนะครับราคาปกติ 4,960 บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายราคานั้นจ่ายเพียงแค่999บาทครับ
1: โทรมาตอนนี้ที่เบอร์026660000ย้ำ026660000
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1มีนาคม2569ไปจนถึง31มีนาคม2570ค่ะ

0: ปาทำความสะอาดกันอีกรอบนึง
1: ผู้ชมเร็วมากค่ะพี่วิน
0: เสร็จแล้ว
1: นี่นี่นี่น
0: ี่ให้ดูเลยเร็วไหมเร็วไหม
1: เนี่ยตำล่องตำแรงต่างคือสะอาดกริปป่ะเก็บงานดีมากค่ะ
0: แล้วก็ปรับนะครับใช้ที่มันเป็นสเปรย์หน่อยทำความสะอาดกริปจ้า
1: แล้วยังปลอดภัยเพราะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยนะคะแค่จุ่มฉีดล้างเท่านั้นเองคุณผู้ชมค่ะนี่คือเครื่องฉีดน้ำไร้สายที่สามารถจะปรับการฉีดได้ถึง8แบบด้วยกันโอ้โหมีหลายอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นการฉีดแบบแรงดันสูงมันไปได้ไกลมากจะฉีดแบบว่าใบพัดเล็กใบพัดกว้างได้หมดเลยเพราะฉะนั้นนอกจากทำความสะอาดแล้วสามารถปรับเป็นแบบหัวฉีดละอองเพื่อที่จะแบบรดน้ำต้นไม้ก็ได้หรืออยากจะเจาะจงคราบสกปรกตรงไหนจี้ไปเลยเนี่ยฉีดแบบช่อก็ได
0: ้
1: ฉีดล้างหลังคาไม่ต้องปีนขึ้นไปนะยกขึ้นไปเพราะเขามีหัวแบบฉีดลงหรือจะเป็นใต้ท้องรถพี่วิน
0: ฉีดลง
1: ไม่ต้องม
0: ุ
1: ดแล้วฉีดขึ้นได
0: ้อันนี้ดีนะคือได้ทั้งแรงหรือว่าจะให้มันปรับให้มันเป็นสเปรย์แบบอ่อนโยนหน่อยนะครับแล้วก็รวมไปถึงสามารถใส่กระบอกนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นโฟมได้ไม่ต้องเข้าคาแคร์อีกแล้วใครที่ชอบล้างรถใครที่ชอบทำความสะอาดใครที่อยากจะให้พื้นหน้าบ้านเนี่ยมันสวยมันใสไร้ตะไคร้แล้วก็เดินแล้วมันไม่ลื่นอาม่ามาเดินไม่ต้องเกิดอุบัติเหตุอย่างเง
1: ี้
0: ยดี
1: ปลอดภัยกันทั้งบ้านได้ทำความสะอาดได้อย่างง่ายสะดวกสบายไม่ต้องก้มๆเงยๆไม่ต้องหาแปลงมาขัดอีกแล้ว
0: และความปลอดภัยอีกอย่างนึงก็คือมันไม่ต้องเสียบปลั๊กไง
1: จริงอันนี้
0: ไม่ต้องเสียบปลั๊กปุ๊บเนี่ยนะครับข่าวที่เราเคยเห็นตาม
1: ไฟดูด
0: ทีวงทีวีที่มันไฟดูดกับเครื่องแบบว่าฉีดน้ำไร้สายอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่เคยเกิดขึ้นนะครับอันนั้นมันเป็นแบบเสียบปลั๊กแบบนี้ไร้สายใช้เป็นแบตเตอรี่ยังไงไฟก็ไม่ดูดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปหาก๊อก
1: ใช่
0: เราแค่หาถังเอาจุ่มลงไปเราก็สามารถที่จะฉีดล้างได้แล้วว่ามันดีอ่ะ
1: จริงคุณผู้ชมแล้ววันนี้คือได้แบบครบจริงๆนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเพราะว่านอกจากที่คุณจะได้ตัวเครื่องนะคะกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอนพร้อมกับอุปกรณ์แบบครบเซตของเขาไปแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมยังจะได้ตัวของแบตเตอรี
0: ่แ
1: ถมให้อีก2ก้อนแล้วก็มีกระเป๋าพกพาฮาร์ดเคสเซฟตี้แบล็คบ็อกซ์นะคะเอาไว้ใส่อุปกรณ์เก็บไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยพกพาสะดวกอีก1ชิ้นและมีผ้าไมโครไฟเบอร์ให้อีก4ผืนรวมถึงนี่สายแฟชั่นแดดแรงนักไม่ต้องไปหาซื้อ

0: ้อแล้วค่ะมีแถมให้เลยกับแว่นตาพร้อมซองอีก1เซตด้วยทั้งหมดนี้จากราคาเต็ม 4,960 บาทพิเศษเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
1: 999บาทนะครับราคานี้พิเศษมากๆเฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะครับโทรหาเราที่026660000
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1มีนาคม2569ไปจนถึง31มีนาคม2570ค่ะ

0: แค่มีเครื่องนี้ไว้นะคะรับรองว่าคราบสกปรกต่างๆจะไม่มากวนใจคุณอีกบ้านของคุณก็จะสะอาดอยากจะทำอะไรเนี่ยง่ายสะดวกสบายแถมยังปลอดภัยเพราะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยค่ะ
1: นี่พี่พร้อมแล้วนะเดี๋ยวจะไปทำความสะอาดต
0: ่อ
1: ตรงน
0: ั้
1: นตรงนี้จะสูงจะต่ำจะงุ้มจะลดอะไรได้หมดล้างทำความสะอาดเถอะนะครับด้วยเครื่องนี้นะครับแต่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนเจอใหม่ครั้งหน้าโทรให้ทันนะครับสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: ไปเธอไปตรงนู้นแล้วเดี๋ยวพี่ไปตรงนี
0: ้
1: ตรงนี้ยังสกปรกอยู่ฉีดเลย

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
0: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่นั่นเองครับ
2: พร้อมทั้งคลิปสั้นนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาที่มีสาระพร้อมทั้งความบันเทิงและสนุกสนานเหมาะสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ทุกวันเสาร์11โมงนะครับผมแล้ววันนี้ครับผมขอเปิดประเด็นในเรื่องของการมีความรับผิดชอบในเรื่องยืมเงินครับพี่เก๋เคยโดนยืมเงินแล้วไม่คืนบ้างไหมครับ
2: ไม่เคยจ้ะเพราะว่าพี่นี่เลิกคบเพื่
0: อนเพื่อนดีๆแน่เลย
2: เพื่อนที่มีตังค์เท่าน
0: ั้
2: น
0: ได้ครับพี่เก๋
2: แซวเล่น
0: แต่เอาจริงๆเนี่ยเพื่อนที่ยืมเงินเราแล้วไม่คืนแถมยังกล้ามายืมซ้ำอีกเนี่ยผมว่ามันก็มีจริงๆนะครับ
2: คือบางคนก็จะมี mindset ว่าเพื่อนกันเนี่ยสามารถเป็น ATM ให้กันได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่บางคนเนี่ยยืมเนี่ยตอนยืมเนี่ยกล้าที่จะมายืมแต่ว่าตอนคืนเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบ
0: หรือที่เขาเรียกว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนั่นเองครับ
2: บางทีตอนยืมเนอะเขาก็อ้างเหตุผล108,009ชักมาน้ำทั้ง5
0: แต่บอกเลยนะครับว่าเหตุผลของแต่ละคนเนี่ยก็สุดมึนจริงๆครับเอาล่ะงั้นเราไปชมละครสั้นของเรากันดีกว่าครับ
2: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนนี้ค่ะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายจ้า

0: หนี้เก่าเรายังไม่จ่ายคืนแล้วหนี้ใหม่หนูมันจะให้ยืมเหรอที่รัก
1: ไอ้หนูมันโง่จะตายที่รักแค่เล่นละครให้ดูน่าสงสารเดี๋ยวมันก็ให้ยืมตังค์
0: งั้นที่รักไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยวเขาจะเล่นใหญ่นะชดาอะไรเทียเตอร์เลย
1: เอาฮอลลีวูดเลยนะที่รักไม่เอาอินเดียนะใส่หัวไปเล่นละครแมว
0: อยากพร้อมนะ
1: พร้อมทีละโอ้ทีละเป็นลมอีกแล้วเหรอ
2: เป็นคนอาภัพตั้งหากนี่ขนาดเงินกินข้าวยังไม่มีเลยอ่ะแบนไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วอ่ะแล้ววันนี้แบนก็คงไม่ได้กิน
3: หน
2: ู
1: อุ๊ย
2: ป๋าส่งหนูมาช่วยพวกเราสองคนแล้วที่รัก
1: จริงด้วยเราเหรอช่วยอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าจะมาขอยืมเงินอีกอ่ะครั้งที่แล้วก็ยังไม่ได้จ่ายคืนมาเลย
3: แต่ถ้าหนูปล่อยให้เราสองคนอดตายอ่ะก็ไม่มีใครใช้หนี้หนูนะ
2: นะหนูครั้งสุดท้ายแล้วนะ
1: ข่าวที่แล้วก็พูดแบบนี้สุดท้ายก็บอกว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่าย
2: แ

0: เรายอมให้ยืมอีกก็ได้เห็นว่าป่วยหรอกนะเดี๋ยวโอนให้แล้วกัน
1: ขอบคุณนะเพื่อนรักเป็นไรมากไหมบัญชีเดิมนะ
2: ไปเร็วเดี๋ยวแม่บ้านด่าไ
3: ปเดี๋ยวทีเราสั่งให้เยอะๆเลยนะเพราะว่าเขาอยากถ่ายรูปสวยๆลงโซเชียลเยอะ
1: ๆอาจารย์ละ 5,000 6,000 มอนะ
3: ได
1: ้น้องๆเอาปลาช่อนแป๊ะซะมาละผัดไข่ไก่นาแช่เหล้าเกาเหลาหมูตุ๋นแกงเป็ดแกงไก่แกงปลาไหลชูชีมัสมั่นผัดหมี่แกงกะหรี่โป๊แต
0: ่กะแล้วว่าต้องหลอกกันอีกต่อมสำนึกอักเสบหรือไงเนี่ยไม่มีเงินใช้นี่แต่มีเงินมากินอาหารดีๆแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลชอบสร้างภาพกันนักใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวนุช่วยแชร์ให้เอง
1: ใส่ฟิลเตอร์ได้นะ
3: ได้ที่รักเขาว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขากินอันนี้เสร็จอ่ะเขาขอสั่งมากระลองแล้วก็เค้กช็อกโกแลตลาวามาถ่ายรูปเล่นได้ไหมเนี่ย
1: ได้
3: จริงเหรอ
1: จริง
3: จ้ะน่ารักที่สุดเลยอ่ะสั่งเลยนะ
1: น้อง
3: แกได้กิน
1: นี่ก่อนนะมากเลยอ่ะน้องเอาที่ร้านมิสูนะแล้วก็มากระลองแล้วก็อะไรอีกอันนึงนะ
3: เค้กช็อกโกแลตลาวา
1: เค้กช็อกโกแลตลาวานะน้องเต็มอะไรจะตี
4: อยู่นี่กันเองเหรอฮะไหนว่าจะโอนเงินไปให้พี่ไงนี่มัน5เดือนแล้วนะ
1: มันยังไม่มีพี
4: ่มันไม่มีมันพูดง่ายไปเปล่าพูดง่ายไปเปล่าไม่มีแต่กินอาหารร้านหรูขนาดเนี้ยนะปอมสำนึกมาเสกมันไงวะโอ้เป็นคนน่ะต้องหัดมีความรับผิดชอบหน่อยทำอย่างเงี้ยไม่เจริญหรอกมันถึงต้องเป็นหนี้ทั้งปีทั้งชาติประเทศไทยอ่ะไปไม่ถึงไหนสักทีก็เพราะมีคนอย่างพวกคุณเนี่ยมันเยอะเกินไป
3: แล้วพี่รู้ได้ไงว่าพวกเรา2คนอยู่ที่นี่อ่ะคะ
4: ก็พี่น่ะแอบส่องเฟซคุณ2คนไงแล้ววันเนี้ยเพื่อนคุณน่ะนะแท็กรูปแล้วก็เช็คอินของคุณมานี่ไง
3: หนูแท็กรูปเราสองคนจริงๆที่แล้วยังแปลว่านูอยู่ที่นี่
4: อ้าวไอ้หนู
3: กันยา
1: จริงๆแล้วอ่ะผมตั้งใจจะคืนนี้พี่วันนี้แหละแต่ไอ้หนูสิพี่มันขโมยเงินผมไปอ
3: ่
1: ะ
3: หู
1: พี่ไปดูสิจะใกล้สิพี่กระเป๋าตังค์ผมอยู่กับมันหมื่นกว่าพี
3: ่ไอ้เพื่อนชั่ว

0: จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปละครสั้นไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนั่นเองครับพี่เก๋คิดว่าป๊อปกับเบสเนี่ยจะรอดไหมครับ
1: รอดนะแต่ว่าต้องจ่ายนะจริงๆนี่ก็โดนน้อยแล้วนะสำหรับคนที่แบบต่อมสำลักอักเสบขนาดนี
0: ้แหมแต่คุณผู้ชมเนี่ยจะคิดเหมือนพี่เก๋หรือเปล่างั้นเราลองไปฟังความเห็นดีกว่าครับ
2: ยืมเงินแล้วไม่คืนเนี่ยมันทำให้เราสึกหมดความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวเขาอะครับบางครั้งไอ้คนที่ให้ยืมมันจะเสียความรู้สึกบางครั้งเนี่ยเลิกคบกันได้เลย
3: จริงๆหนูก็เคยเป็นเหมือนคนในคลิปยืมเงินเพื่อนแล้วไม่มีเงินคืนเพราะว่าเงินหมุนไม่ทันเพื่อไม่ทำให้เราไม่ผิดใจกับเพื่อนวิธีนึงก็คือทยอยผ่อนเอาเป็นงวดเป็นงวด
4: ผมคิดว่าการยืมเงินคนอื่นเนี่ยเราต้องมีความรับผิดชอบนะเพราะว่าถ้าเรายืมแล้วเราไม่คืนอ่ะแล้วใคร

0: เชื่อใจเราอีกแต่ลองคิดในทางกับกันดูสิสมมติว่าถ้ามีคนอื่นมายืมเราแล้วเขาไม่คืนเราอ่ะเราจะรู้สึกยังไง
1: แนวคิดของแต่ละคนหรือว่ามุมมองของแต่ละคนที่แตกต่างกันเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยการที่ยืมเงินแล้วไม่คืนก็ถือว่าเป็นความไม่มีความรับผิดชอบนั่นเองครับ
2: ถูกต้องไม่ใช่แค่ไม่มีความรับผิดชอบต่อตนเองนะแต่ไม่มีความรับผิดชอบต่อคนอื่นด้วย
1: แน่นอนเลยครับผมแล้วถ้าเรายังไม่มีความรับผิดชอบกับตัวเองก็อย่าหวังจะไปมีความรับผิดชอบต่อสังคมเลยครับ
2: จริงๆแล้วนะคะถ้าสมมติสังคมเรานะคะทุกๆคนเนี่ยหากมีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้อื่นแล้วก็รู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะสังคมเนี่ยจะน่าอยู่มากๆ
1: สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
2: ทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: คือตอนบ่ายนี้ผมต้องเข้าห้องสอบแล้วครับอาจารย์พอจะช่วยผมได้ไหมครับ
4: เดี๋ยวข้าทำพิธีให้ปั๊บเองจะกลายเป็น the best เดี๋ยวไปสอบท่านอย่างนี้เลยข้าลงหน้าหน้าทอง 20,000
5: มันไม่แพงไปหน่อยหรอครับอาจารย
4: ์ลายต่อไปอ่ะน่ารักมากเลยอาจารย์
5: จะได้ลองแต่อังให้ชุ่มชื่นหัวใจไปเลยเว้ย
6: น้องกี้อ่ะอยากชนะรายการนี้มาก
4: เดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะเสริมวิชาลงหน้าตัวทอง
6: ไม่รู้จักอีกกี้คุณเข่าทะลวงไส้ซะแล้ว

0: สวัสดีครับผู้ชมครับเข้าสู่เกษตรดินเน่าครับวันนี้หลากหลายคำถามเหลือเกินที่วันนี้เราจะต้องจัดโปรพิเศษแล้วก็เทปพิเศษเทปนี้มาเพื่อให้คุณผู้ชมได้เจาะลึกแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการใช้จริงๆเพราะว่าลูกค้าเฮียแต่ละคนน่ะอยากจะเฮียพูดว่าเจาะเรื่องข้าวหน่อยเจาะเรื่องทุเรียนหน่อยเจาะเรื่องยางพาราไม้ผลไม้ดอกหน่อยวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะมาบอกคุณผู้ชมครับว่าหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วหรือว่าใครเพิ่งเริ่มปลูกควรจะมีวิธีใช้อย่างไร
1: ใช่ครับ
0: รีบโทรนะครับคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดจริงๆกับรายการพิเศษแบบนี้นะครับเริ่มต้นจากเฮียก่อนเลยดีกว่าคือลูกค้าของเราเนี่ยตอนนี้เพิ่มจำนวนเยอะมาก
1: ใช่ครับ
0: เพราะหนึ่งเขาอาจจะเข็ดจากการใช้แบรนด์อื่น
1: มีตอนนี้ก็มีแบรนด์หลอกลวงด้วยนะ
0: แบรนด์หลอกลวงชื่อแบรนด์หลอกลวงเหรอ
1: แบรนด์หลอกลวงก็คือ ทำคล้ายครับนะครับแล้วก็
0: เสมือนคล้าย
1: แล้วก็บอกว่าต่อยอดนะครับแล้วก็อ้างอิงว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
0: มีพูดอย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: คือบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: ใช่ใช่แต่จริงๆอ่ะเรายังอยู่นะครับแล้วบอกเกษตรกรนะครับว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จเพราะเราบอกเลยว่าเกษตรกรตอนนี้ต้นทุนสูงมาก
0: ครับ
1: ถ้ายิ่งใช้ผิดเนี่ยต้นทุนของคุณก็สูงขึ้นอีกแต่ผลผลิตก็บอกแล้วครับว่ามันอยู่ขึ้นอยู่กับราคาตลาด
0: ถูกต้อง
1: นะครับแต่ราคาตลาดนี่บอกเลยเกษตรกรจ๋าถ้าวันนี้เหมือนกับทุเรียนเนี่ยอร่อยปั๊บเนี่ยเขายอมเลยเอากิน
0: เท่าไหร่ก็ซื
1: ้
0: อ
1: ใช่ครับนะครับแต่ผลผลิตของคุณถ้าคุณเนี่ยไปพลาดท่าเขายัดเยียดของให้นะครับโดนกันมาเยอะมากเลยอยู่คอมเพนช่องนี้เต็มไปหมดเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วของบอสหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่ของเรายังอยู่ช่องนี้นะครับว่าดินเน่าแรงกว่าเก่านะครับแรงกว่าตรงไหนครับเรากำลังพัฒนาของเราไปเรื่อยๆเราไม่มีหยุดยั้งครับแต่ไม่มีต่อยอดนะคุณหมด เพราะผมเบื่อการต่อยอดมากเลยต่อยอดก็ต่อไม่สูง
0: ของเขาว่าต่อยอดแต่เฮียตอบโปรให
1: ้
0: เออนะฮะพูดถึงการทำการเกษตรกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ลูกค้าของเราเนี่ยมีหลากหลายบางคนก็น้อยใจเฮียไม่พูดถึงอันนั้นเลยไม่พูดถึงอันนี้เลยพูดแต่ข้าวพูดแต่ทุเรียนไม่พูดถึงเลย
1: จะบอกว่ายังไงดีครับหลักการนะครับก็คือคำว่าดอเด็กสระอีนอหนู
0: ถูกต้อง
1: แปลว่าดิน
0: ครับ
1: นะครับถ้าดินคุณดีเนี่ยคุณยังไงคุณก็สบายแล้วไปกว่าครึ่งแล้วครับผมบอกก่อนนะครับเอาคร่าวๆเลยนะคุณโมนะครับก่อนที่จะลงมือปฏิบัติการเขาเรียกว่าอยากได้ผลผลิตที่เยอะเนี่ยคุณต้องทำดินก่อนดินเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าคุณดินของคุณจะเลวจะป่วยจะเสียจะยิ้มอะไรก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ได้
0: จะเป็นดินด่างดินแข็งแล้วแต่ดินปลูกแล้วไม่ขึ้นอันนั้นคือปัญหาเรื่องของดินจริง
1: ๆใช่ครับแต่วันนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าจุดใหญ่ของเราเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายนะครับถึงบอกว่ามีประสิทธิภาพสูงนะครับเพราะอะไรครับเราทำจากปลาหมัก

0: ครับ
1: ปลาหมักเห็นไหมครับปลาหมักของเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วปลาหมักมีจำนวนเป็นตันๆนะคุณโมนแล้วเราใส่ไปในอ่างของเราอ่ะมีอ่างอาบน้ำนะอาบน้ำปลาเลย
0: เขาเรียกว่าอ่างบ่มเหรอ
1: บ่ม
0: อ่างหมักอ่างหมัก
1: จุลินทรีย์ของเรามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แล้วถามว่าการย่อยสลายของจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยเนื้อปลายังหายแล้วกระดูกปลาก็หาย
0: กระดูกซึ่งมีความแข็งอยู่แล้วบางทีถ้าปล่อยทิ้งไว้บางทีถ้าไม่มีอะไรไปย่อยเขาเนี่ยมันใช้เวลาในการ
1: เป็นปีแต่ตอนนี้เนี่ยเราย่อยหมดนะครับ
0: ครับ
1: สิ่งที่คุณได้นะตอนนี้ในดินเน่า
0: ครับ
1: แล้วจะบอกก่อนว่าดินเน่ากับอีเน่า
0: คือตัวเดียวกันคือแรกๆเนี่ยมีคนถามแต่หลังๆเนี่ยคำถามเรื่องนี้น้อยแล้วเพราะว่าเฮียเป็นคนย้ำในทุกๆวันกับที่เฮียเข้ารายการตลอดเฮียก็ย้ำตลอดเพราะนั้นคนไทยก็อาจจะเข้าใจแล้วว่าอีเน่ากับดินเน่าคือตัวเดียวกันแต่ยังมีขายนะ
1: มี
0: ไม่ได้เจ๊งนะ
1: เจ๊ง
0: ไม่ได้เลิกผลิตนะ
1: ไม่ใช่ปิดจอดำเขาบอกว่าจอไปแล้วจอไปแล้วแล้วเจ๊งไปแล้ว
0: เดี๋ยวดูดีกว่าว่าอะไรจะจอดำ
1: นะครับเราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยอันดับแรกของการทำเกษตรหรือใครที่เพิ่งเปิดดูอยู่หยุดก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะนะครับเมื่อกี้เราเห็นโปรดีๆไปแล้วนะครับขั้นแรกนะครับคือขอวิงวอนให้ท่านปรับปรุงดินก่อนนะครับเราจะไม่รู้หรอกเราจะไม่มี1บวก2บวก3บวก4บวก A บวก B บวก Z นะครับเราแค่ขวดเดียวผสมน้ำเนี่ยขั้นแรกเราขอแค่200ลิตรต่อ1ขวด
0: ขวดใหญ่เนี่ยนะ
1: ขวดใหญ่เนี่ยนะครับ1ลิตรนะครับ 1,000 ml
0: ผมเคยฟังลูกค้าใหม่ตกใจว่าขวดนึงเนี่ยน้ํา200เลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: เออ
1: แล้วฉีดไปนะครับมันได้จริงๆประมาณ5ไร
0: ่
1: นะครับ
0: เอาแบบเต็มที่เลยนะ
1: จ
0: ะ5เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะ5ถึง7แต่อยากให้ได้ประสิทธิภาพคือ5ไร่พอ
1: ใช่ครับ
0: เลขกลมๆไป
1: แล้วถ้าดินของคุณเนี่ยเสื่อมจาก5ไร่คุณต้องเหลือ3ไร
0: ่
1: คุณต้องฉีดปริมาณน้ําให้มันเยอะขึ้น
0: คือหลักการมีให้ปฏิบัติเยอะ
1: ใช่ครับ
0: แต่หน้างานดูกันอีกทีนึงว่ามันเสื่อมมันโตมันเสียมากแค่ไหน
1: เราก็เลยบอกว่าคุณก็ใส่1วันวันนี้ใส่อีก8วันเราใส
0: ่
1: พอใส่8วันเสร็จเราก็อีก15วัน15วันเราก็30วันแล้วทุกครั้งก็ยืนพื้นที่30วันแต่ระยะทางสัก 1-2 เดือนเนี่ยเปลี่ยนจากน้ํา200ลิตรกลายเป็น 1,000 ลิตรได้เลย
0: อันนี้คือกรณีที่เราทําฟื้นฟูใส่ไปก่อนหน้านี้แล้ว
1: ใช่ครับต้องดูดินด้วยนะดินมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกถ้าดินเปลี่ยนแปลงปั๊บพวกดอกใบผลรากต้นไม้และทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงหมด
0: ถูกต้อง
1: นะครับเราไม่มีอะไรที่แบบใส่วันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้เขียวปี๋มันเป็นไปไม่ได้
0: อันนั้นก็เคบางทีเคมีก็อาจจะไม่ได้ขนาดนี้นะต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันแต่วันนี้ด้วยความกระบวนการทั้งหมดของดินเน่ากับอีเน่ามันคือธรรมชาติเพราะนั้นมันอาจต้องใช้เวลาแต่ใช้เวลาไม่
1: เยอะ
0: ซึ่งเวลาที่หลายๆคนเอาไปใช้แล้วเห็นผลแล้วดีใจเนี่ยผมก็ดีใจกับหลายคนเพราะว่าเฮ้ยใบไม่เคยออกดอกไม่เคยมีผลก็ไม่เคยได้แต่ทำมามันกลับมาได้ขึ้นล่ะครับเพราะอะไรเพราะเราต้องอาศัยเวลาหน่อยแล้วก็อาศัยกับสิ่งที่ต้องการของดีๆเนี่ยลงไปในดินหน่อยครับ
1: และทุกครั้งนะครับวิธีการเขาเรียกว่าเพาะปลูกเนี่ยคุณต้องเขาเรียกว่าฉีดแล้วค่อยปั่นไม่ว่าจะเป็นพริกจะเป็นบวบจะเป็นอะไรแบบพวกต้นไม้นะครับยืนเถาเนี่ยคุณต้องฉีดก่อนถ้าไม่ฉีดเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเห็นไหมครับว่าเวลาสักพักหนึ่งต้นไม้จะยืนต้นตายเห็นไหมฮะยืนต้นตายเพราะอะไรครับเพราะไอ้รากตัวนี้มันลงไปถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยมันจะมีเชื้อราอยู
0: ่ครับ
1: นะครับมันก็ดูดเชื้อราพอหรือเชื้อราปั๊บเห็นไหมช่วงเล็กๆจนถึงกลางๆเนี่ยโอ้ยสวยงามเลยทำไมพอดพิ้วเลยขนาดนี้เอวบางแต่พอโตปั๊บทำไมเป็นเชื้อราตายล่ะเห็นไหมครับใครที่เป็นอาการอย่างนี้อยู่นะครับอย่าลืมครับเอาใหม่ครับปรับปรุงดินใหม่แล้วก็รากตัวไอ้ดินเน่าตัวนี้ลงไปเยอะๆ
0: ก็คือกระบวนการที่ดีที่สุดคือฉีดแล้วค่อยทำดิน
1: ใช่ครับ
0: จะปั่นก็ได้จะพวนก็ได้จะตีก็ได้ก็แล้วแต่
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าขอให้ฉีดก่อนให้ใส่ลงไปก่อนกันนั่นเองถ้าใส่มากใส่น้อยมันดีทั้งหมด
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็ลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวถ้านาข้าวเนี่ยบอกแล้วครับว่ามันมีฟางข้าว
0: อ่ะโอเคพูดถึงนาข้าวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนาข้าวกันแต่ตอนนี้ใครอยากได้โปรโมชั่นวันนี้หยิบโทรศัพท์ให้ดีนะครับถ้าอยากจะได้โปรที่พิเศษและคุ้มค่ากับการทำนาทำสวนทำไร่ไปชมกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมานแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: ครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบนี้เฮียไม่ได้จัดบ่อยๆนะเพราะนี่คือเฉพาะกิจจริงๆที่อยากจะมาพูดคุยกันแบบเป็นกันเองแล้วอยากให้คุณผู้ชมครับสายเข้าต่อเนื่องแล้วนะเพราะนั้นไม่อยากให้พลาดจริงๆครับอ่ะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของนาเราทิ้งท้ายไว้เมื่อช่วงที่แล้ว อยากให้เริ่มนาข้าวหน่อยนาข้าวเนี่ยปัญหาหลักๆเลยมันคืออะไรครับเฮีย
1: ก็คือดินมันเค็มและดินมันเปรี้ยวนะครับดินมันเปรี้ยวดินมันเค็มแล้วก็ดินหมายถึงว่าดินไม่มีคุณภาพเห็นไหมครับว่าสักพักนึงเอ๊ะปลูกทำไมสวยๆแล้วทำไมมันเหลือง
0: ขึ้นสักคืบนึงแล้วเหลืองใช่ไหมใบเหลือง
1: แล้วก็ปลูกไปปั๊บเอ๊ะเม็ดข้าวหายไปไหนหมด
0: อ้าว
1: มันกินเม็ดข้าวหมดเลย
0: อะไรกิน
1: กดนะครับกดในดิน
0: เ
1: นี่ยมัน
0: กดเชื้อราอะไรพวกนี้เหรอ
1: ใช่กดน้ำกด
0: เลยนะ
1: อ๋อน้ำกดนะครับก็คือดินมันเป็นกดเยอะถ้า pH มันต่ำ
0: คือกดเนี่ยโดนอะไรก็สลายหมดใช่ไหม
1: ก็สลายหมดแล้วก็คือคำว่ากด
0: ก็คือข้าวไม่ข้าวหายไป
1: เช้าวันนี้หวานพรุ่งนี้หายเขาเรียกว่าเขาบอกนกกินนกอะไรก็กินตอนกลางคืน
0: อันนี้อาจารย์ถามเฮียก่อนว่าเออเพราะว่าผมเห็นคนเนี่ยเขารับจ้างเคาะกระมังเพื่อไล่นก
1: ใช่ครับ
0: อันนั้นส่วนหนึ่ง
1: ใช
0: ่แต่บางเจ้าเนี่ยบอกว่าแถวนั้นไม่มีนกแต่ทำไมเม็ดข้าวหายเห็นไหม
1: นั่นแหละครับคือประเด็นนะครับมันมีที่เกิดขึ้นมาแล้วคือน้ำน้ำมันกร่อยน้ำบ่อทราย
0: น้ำกร่อยน้ำ
1: บ่อกุ้งอะไรที่มันเค็มเสร็จแล้วก็เราเข้านาพอเข้านาเสร็จมันก็แช่อยู่ในดินของคุณนะครับทำปฏิกิริยาถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยไอ้ดินเน่าเนี่ยเราสามารถที่จะไปลดกรดนะครับเพราะอะไรว่ามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายนี่คือคุณสมบัติของดินเน่าเราถึงบอกว่าทำไมยิ่งใช้ยิ่งดีเห็นไหมครับมีแต่บอกว่าไอ้บอสมานี่มานาข้าวนะเนี่ย10ไร่เนี่ยบอสต้องรับผิดชอบเลยผมถามว่ารับผิดชอบอะไร
0: เรื่องอะไร
1: ได้14ตันบ้าเปล่าเขาไปถามว่าบ้าเปล่า
0: ของเฮียแค่นี้ผมตกใจเลยป้าขอว่าเลยคือผมตกใจอยู่บางไทรนา24ไร
1: ่ครับ
0: ได้ข้าว30กว่าเกวียน
1: น้อยไปเลยดี
0: แต่บอกแต่มันเยอะจังแล้วก็บอกว่าข้าวเขาล้มผมก็ตกใจเพราะว่าลวงมันหนัก
1: ถูก
0: อันนี้ป้าแกบอกว่าคือที่ข้าวล้มไม่ใช่อะไรนะลวงข้าวมันหนัก
1: ใช่มันหนักมากเพราะการปรุงดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาหารการกินที่มันตกค้างอยู่ในดินเนี่ยเพราะจุลินทรีย์ของเราอ่ะเราบอกแล้วเรามีแค่ตัวเดียวไม่มีบวกซ้ายบวกขวาแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะบวกก็บวกตัวแตกกอแตกรากแตกอะไรก็ได
0: ้สารอาหารมันมีอยู่แล้วก็คือของดีมีอยู่ในดินแต่พืชมันกินไม่ได้เพราะไม่มีตัวไปย่อยนะหลักการง่ายแบบนี้อ่ะพอใช้กับนาข้าวผลลัพธ์ที่ออกมาชาวนาจะได้อะไรบ้างกับการใช้ดินเน่า
1: ใบเนี่ยมันตั้ง อันดับแรกคือดินก่อนนะครับเราอย่าพุ่งไปพูดถึงข้าวดินเนี่ยจะดำจะนวลจะหอม
0: เพราะฉะนั้นพอใช้ดินเน่ามันจะเริ่มปรับดินให้นาข้าวก่อน
1: ไม่ว่าจะเป็นนาข้าวหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณลองปรับดินดูนะครับไม่ใช่ว่าน้ำ20ลิตรคุณใส่นิด1 2หยด3หยด
0: มันต้อง
1: ได้ปริมาณที่พอเหมาะนะถ้าปริมาณไม่ได้หรือใส่เยอะไปก็ไม่เป็นไ
0: ร
1: นะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับข่าวดีสำหรับเกษตรกรเมื่อ2ปีก่อน
0: ครับ
1: เราบอกว่าดินเน่าของเราเนี่ยใช้ฉีดทางใบไม่ได้แต่วันนี้ย้ำอีกทีนะครับฉีดไปได้เลยครับ
0: ก็คือผสมตามอัตราส่วนที่แนะนำ
1: ใช่ครับ
0: คือบางคนบอกว่าบางอย่างเราก็แนะนำว่าถ้าเป็นนามีน้ำเนี่ยก็เจาะตามน้ำไปแต่บางคนไม่มีน้ำก็ฉีดทางใบได้แล้ว
1: ครับแล้วก็บอกเลยครับว่าสิ่งที่เกิดปัญหาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยใช้ดีสำหรับผลผลิตที่เป็นลูกมะพร้าวเนี่ย
0: มะพร้าว
1: หรือมะม่วงหรือทุเรียนก็แล้วแต่เนี่ยรสชาติมันจะฟืดที่สุดจะสวยที่สุด
0: ก็เหมือนอย่างที่เราไปอุบลน่ะคือของคุณพี่เขาก็บอกว่าพอไปให้คนอื่นชิมเขาจะทักเลยว่าทำไมรสชาติมันไม่เหมือนกับที่เราซื้อกินที่ตลาด
1: แล้วเขาใช้เกลือนะเป็นถุงๆไงมากพี่อะไรนึกพี่สุริยาเขาใช้เกลือเป็นถุงๆนะโรยแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วก็ประหยัดปุ๋ยละประหยัดเกลือแล
0: ้
1: วนะครับแต่ลูกดกเหมือนเดิม
0: ใช่รสชาติลูกดกรสชาติเปลี่ยน
1: ก็นี่ถึงบอกนะครับว่าหลังจากที่เราปรับปรุงดินเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ตอนนี
0: ้
1: กลายเป็นทุเรียนตัดหมดแล้ว
0: เมื่อกี้เรื่องข้าวดินดีใบจะเขียวแล้วก็แตกกอดี
1: ตั้งตรง
0: แล้วตั้ง
1: ภูมิต้านทานของคำว่าแมลงเนี่ยจะน้อยลงคำว่ากดเนี่ยสามารถสร้างเชื้อราได้ในดินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าค่า pH เนี่ยมันอยู่ที่ 5.5 หรือ6เนี่ยคำว่าเชื้อรามันจะหายไปหมดแล้วเชื้อราต้นไม้ของคุณมันจะดีขึ้นมันจะไม่
0: ม
1: ีเพราะตอนนี้เราใช้ที่กับทุเรียนป่าละอูเนี่ยใช้แค่ดินเน่าอย่างเดียวไม่มีเกิดอะไรขึ้นเลย
0: เรื่องทุเรียนเนี่ยรอสักครู่นะสำหรับพี่น้องชาวนาที่ฟังอยู่เมื่อสักครู่นี้กับข้อมูลที่ได้ไปรีบเลยนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะเข้าโปรรอบนี้กับใครทำการเกษตรอยู่ทำนาทำสวนทำไร่อยากได้ผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถลดต้นทุนได
1: ้
0: ห้ามพลาดโปรนี้ครับ
2: โปรโมชั่น สุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: รีบโทรนะครับคอลเซ็นเตอร์แจ้งมาว่าสายเข้าเยอะมากแล้วอ่ะคราวนี้มาเป็นไม้ผล
1: ครับ
0: ทุเรียนก็เป็นอีกหนึ่งอันดับของลูกค้าเฮียที่ใช้กันเยอะมากโดยเฉพาะวันนี้ที่ผมฟังจากรายการที่จันทบุรี
1: โอ้โหจะบอกว่าไงต้น36ปีเท่ากับ
0: กี่คนอบนะผมฟังอยู
1: ่3
0: คนอบ
1: เท่ากับอายุผมตอนนี้เลย
0: 363
1: 63เอ้าด้วยโอ้โหอะไรเนี่ยบอกเลยครับว่าสิ่งที่เราเตือนเขาเนี่ยถ้าเป็นทุเรียนเก่า
0: ๆ
1: ที่เรียนอายุเยอะนะ
0: ทุเรียนอายุ
1: เยอะเนี่ยคือต้นมันจะหักเพราะยิ่งแก่ก็ยิ่งเปราะนะครับแล้ว
0: เหมือนคนแก่ใช่ไหม
1: ใช่มันดันดอก
0: โด
1: กด้วยคือเวลาดูทุเรียนเน่าๆนี่ต้องดูตอนเช้านะเพราะน้ำมันอากาศมันเย็นมันจะแฉะ
0: มีความชื้น
1: มันจะเห็นชัดเลยนะครับวันนั้นที่เราขึ้นไปสังขาเห็นไหมขนาด
0: ท้องผาภูม
1: ิท้องผาภูมิขนาดฝนตกทุกวัน
0: ใช
1: ่แต่ก็ยังหาย
0: ังแห้งนะความชื้นทั้งวันและหลายวันนะต่อเนื่องใช้เบียดน้ำไปก็หาเพราะนั้นแนะนำทุเรียนดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำนี่ตัวสำคัญ
1: ใช่ครับ
0: หลักๆหลังจากนั้นฮอร์โมนจะบำรุงอะไรก็ค่อยว่ากันอีกที
1: ใช่สอบถามได
0: ้
1: นะครับเรามีเบอร์ call center อยู่เนี่ยเบอร์ call center
0: ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะ
1: ใช่ครับว่า call center เบอร์อะไรคุณก็โทรถามอยากถามข้อมูลหน่อยนะไม่ซื้อไม่ว่า
0: ไม่เป็นไร
1: นะครับเพราะเกษตรกรเนี่ยเราอยากจะให้ท่านรู้จริง
0: ๆ
1: ให้เป็นอาจารย์ของเรา
0: ถูกต้อง
1: นะครับถ้าเกิดว่าคุณงูปลาเอ้ยฟังเข้ามาต่อยอดนะของเรียนแบบนะอย่างนี้นะคุณจะพลาดแล้วคุณก็ไม่รู้อะไรพอสักพักพลาดก็ไอ้บอสขอไอ้บอสดีกว่
0: า
1: อ
0: ๋
1: อไม่ใช่ครับไม่ใช่ของผมเลย
0: เรียกว่าบอสรับจบ
1: เออจบไม่จบครับจบไม่ไหวครับจบแล้วเนี่ย
0: รับจบทุกเคสไม่ไหวนะเพราะนั้นถ้าอยากได้ของที่ถูกต้องของจริงวันนี้สายเข้าเยอะนะคุณผู้ชมต้องรีบนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆไม่ว่าท่านทำนาทำสวนทำไร่ทำอะไรอยู
1: ่
0: อยากได้โปรที่ดีที่สุดตอนนี้ไปชมกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
0: 2,470 บาท
2: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02106-8365 02-106-8365 จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: เอาละครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบนี้เราจัดให้เนี่ยเราให้แต่ละรอบไม่เหมือนกันรอบนี้เป็นรอบที่คุ้มค่าจริงๆครับเพราะฉะนั้นรีบโทรจองสิทธิ์ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้อ
1: ่
0: ะคราวนี้ไปทางพี่น้องทางใต้บ้างเขาบอกว่ายางพารากระปาม
1: หมู
0: ตระกูลเดียวกันไหม
1: หมู
0: ลายเดียวกัน
1: ลายเดียวกันเลย
0: วิธีการใช้คล้ายๆกัน
1: เหมือนกัน
0: เอาเหมือนกันเลย
1: ทุกอย่างในดินเนี่ยคุณไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับไม่ต้องพิถีพิถันคุณเอามาขวดหนึ่งคุณผสมน้ำ200ลิตรแล้วคุณก็ฉีดลองดู
0: ปาล์มก็เหมือนกัน
1: เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเน่าๆคุณจะใส่เบียดน้ำไปหน่อยแค่น
0: ี้
1: ก็
0: แสดงว่าทุกพืช
1: ครับ
0: ถ้าบำรุงดิน
1: ครับ
0: หรืออยากจะกันเชื้อราดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำ
1: จบ
0: แค่นี้ก่อนหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นค่อยแก้ไปทีละจุดแต่ถ้าคุณทำให้มันดีขึ้นแล้วอนาคตคุณอาจจะไม่ได้แก้อะไรเลย
1: แล้วก็บอกเลยครับพอเราแก้ทางดินเสร็จตอนนี้เราก็เสริมทางใบถ้าเสริมทางใบเนี่ยมีทั้งเสริมทางใบเสร็จก็เสริมทางดอกทางดอกเสร็จแล้วต้องมีผลผลิตให้ดอกใหญ่ขึ้น
0: ดอกใหญ
1: ่พอดอกใหญ่เสร็จต้องสร้างเนื้อเยื่อมันให้มันเยอะขึ้น
0: ไปถึงเนื้อผลแล้วเนื้อผลนะ
1: ใช่ครับให้มันใหญ่ข
0: ึ้
1: นพอใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วก็ขยายลูกให้มันใหญ
0: ่
1: พอขยายลูกเสร็จแล้วรสชาติมันก็เปลี่ยนไอ้ตรงนั้นคุณโทรถามที่ call center ละเรามีทุกอย่างในคำปรึกษาสำหรับเกษตรกรนะครับแต่วันนี้เรามาปูเรื่องจุลินทรีย์ก่อนนะครับพอจุลินทรีย์ปูดินเสร็จค
0: ุ
1: ณจะไปปูทางใบคุณก็ใช้อะมิโนหรือฮิวมิกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรามีหมดนะครับปุ๋ยทางใบเราก็มีนะครับถูกต้องปุ๋ยจริงๆอ่ะคำว่าปุ๋ยเนี่ยจัดเป็นเคมี
0: ครับ
1: นะครับแต่เราบอกเกษตรกรว่ามันไม่มีตกค้างมันเป็นอาหารของพืช
0: นะครับเป็นอาหารของพืช นะคุณผู้ชมจะเป็นในรูปแบบไหนก็แล้วแต่แต่ขอให้มันเป็นอาหารของพืชมันมีประโยชน์หมดแหละ
1: ครับ
0: คราวนี้ปาล์มถ้าใช้กระบวนการที่เฮียแนะนำผลลัพธ์มันจะได้อะไรบ้าง
1: โอ้โหจนพ่อกระมวล
0: คุณพ่อกระมวลที่กระบี
1: ่พ่อกระมวลบอก
0: คุณพ่อโทรแก้ทุกวัน
1: ตัดไม่ทันไม่รู้จะทำไงตัดไม่ทัน
0: เขาเรียกว่าอะไรนะทลายเหรอ
1: ทลาย
0: ใช่ไหม
1: แล้วใหญ่ทลายใหญ่ด้วยแล้วก็ออกจันเยอะมากแล้วอีกอย่างนึงพวกปาล์มนะครับก็คือจะไม่มีกระเทย
0: คืออะไรอ่ะ
1: ก็จันมันเนี่ยดอกมันจะไม่มีกระเทยเขาว่าดอกกระเทยมีแต่ตัวผู้หรือตัวเมีย
0: มันจะไม่ออกลูกเหรอ
1: มันอ้าวตัวผู้ตัวเดียวจะออกลูกได้ไงครับมันไม่ออกแล้วครับนะครับแต่ความสมบูรณ์ตัวผู้ตัวเมียมันอยู่ที่ดินคุณปรับปรุงดินก่อนด้วยดินเน่าแค่นี้พอดินเน่าเราเน้นนะครับว่าซื้อที่นี่ของจริงๆนะครับของดั้งเดิมออริจินอล
0: ต้นตำรับ
1: เลยนะครับไม่มีนะครับจริงๆก็ของเราของลอกเลียนแบบไม่ใช่นะครับ
0: ไม่มี
1: นะครับก็ลองดูกันสักขวดนะครับวันนี้โปรโมชั่นเราดีๆนะครับแล้วมีของแถมด้วยโปรนั้นคืออะไรคุณโมด
0: ถ้าโปรโมชั่นวันนี้อยากจะให้พี่น้องชาวปาล์มและยางพาราอยากจะให้ใช้และเริ่มต้นไปด้วยกันไปชมโปรกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: คุณผู้ชมฟังแล้วต้องรีบนะครับเพราะโปรโมชั่นแต่ละรอบเนี่ยเฮียให้พิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นเป็นการเริ่มต้นเป็นการปูพรมก่อนการเพาะปลูกทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราไล่มาตั้งแต่ข้าวทุเรียนปาล์มพูดถึงยางพารากันต่อยางพาราเนี่ยผลลัพธ์เขาจะได้อะไรเพิ่มเติมจากการใช้ดินเน่าอีเน่าครับ
1: ไอยางหน้านึ่งหลายตายนึ่ง
0: ตายนึ่ง
1: จริงๆมันหน้าด้าน
0: ตายนึ่งมันคืออะไรครับ
1: ก็คือมันเป็นเชื้อราไง
0: น้ำยางไม่ออก
1: น้ำยางไม่ออกก็คือตายนึ่งก็คือไม่มียางนะครับแต่ทำไมดินเน่าเราถึงใช้ได้
0: ครับ
1: เพราะดินเน่าอ่ะเราเข้าไปเป็นอาหารแล้วส่งไปท่อน้ำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงของมันก็ไปกระจายออกใบออกผลออกตรงวัตถุที่เรากีดตรงนั้นพอสักพักนึงหน้ามันด้านอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่เติมลงไปเมื่อเติมปั๊บมันก็ไปขยายของมันเองมันก็ขับเขาดันออกไปอ่ะดันทิ้งไปแต่มันต้องมีตัวช่วยหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นหน้าตายนึ่งเนี่ยเราต้องบำรุงรักษามันก็คือใช้ฮอร์โมนหรือใช้เบียดน้ำฉีดไปก็มันเป็นเชื้อรานี่นะ
0: ครับ
1: แค่นั้นเองเดียวมันก็หายคุณลองดูวันนี้ฉีดนะครับสำหรับยางนะครับวันนี้ฉีดแล้ว8วันฉีดแล้ววันที่12คุณลองไปกรีดยางดู
0: โอ้โห
1: เป็นไงล่ะ
0: มันจะต่างเลยใช่ไหม
1: ต่างเลยกรีดแผลใหม่เลยนะ
0: เอาใหม่เลยใช่ไหม
1: แผลใหม่เลยนะครับแผลเก่านี่เรายังไม่รู้ว่าคุณทำวิธีอะไรไงเราให้ลองแผลใหม่จะจืดหนึ่งเท่าเดียวขีดหนึ่ง
0: แล้วให้ดูความต่างของน้ำยางหลังจากที่ใช้แล้วก็
1: ไม่ใช้
0: ไม่ได้ใช้นะครับ
1: มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงครับปาล์มเราจบแล้วนะครับพวกที่บอกว่าทำไมไม่พูดถึงพริกอีกไม่พูดถึงอะไรต่างๆนานานะครับผลไม้หรือว่าสวนครัว
0: ลำไยอะไรอย่างเงี้ย
1: สวนการเกษตรไม่ว่าส้มไม่ว่ามันนาวหมูมากเลยคุณปรับปรุงดินก่อน
0: เพราะว่าเฮียกำลังบอกว่าถ้าข้าวกับทุเรียนที่เป็นพืชยากๆเนี่ยมันทำแล้วมันเห็นผลเน
1: ี่
0: ยเพราะฉะนั้นผักผลไม้ทุกอย่างหลังจากนี
1: ้
0: มันสามารถเห็นผลได้อยู่แล้วแน่นอน
1: ชัดเจนเลยครับแล้วลองดูนะครับการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกที่เราเน้นนะครับใช้ดินเน่านะครับดินต้องเปลี่ยนก่
0: อ
1: นพอดินเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรปั๊บเดี๋ยวใบตามมาเลยนะครับต้นจะใหญ่ขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราจะมีเขาเรียกว่าตัวช่วยจะช่วยเรียกรากจะช่วยเรียกใบจะช่วยเรียกดอก
0: ครับ
1: เรามีหมด
0: เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้กระบวนการอย่างที่เฮียบอกมาแต่ต้นรายการคือเราต้องเริ่มปูพรมดูแลดินกันก่อนด้วยง่ายๆครับเอะอะอะไรนึกอะไรไม่ออกดินเน่าอีเน่าปูพรมไปก่อนถ้ามีชะลาเบียดน้ำผสมไปหลังจากนั้นกระบวนการทั้งหมดคุณอยากจะได้อะไรของการปลูกคุณจะปลูกไม้ผลได้แน่นอนล่ะผลลัพธ์คุณอยากได้ผลที่ดี
1: ใช่ครับ
0: คุณต้องหาคอลเซ็นเตอร์เพราะนั้นวันนี้ผมไม่ได้ยากอะไรเลยจริงๆ
1: ไม่ยากหรอกครับคุณลองเปิดใจใช้ดูหรือยังเราบอกเลยนะครับว่าขวดเดียวจบทางดินดินเน่า หรืออีเน่าข้างในไส้ไม่เหมือนกันแต่ชื่อคนละชื่
0: อ
1: เห็นหน้าผมเห็นหน้าปาโมดที่ไหนโทรมาถาม
0: ว่าใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: ของเฮียไหมมีคนเอาไปทำแบรนด์เนี้ยที่เขาบอกว่าเป็นของเฮียเนี่ยใช่เฮียไหมโทรมาถามก่อนสั่งซื้อก็ได
1: ้
0: แต่ถ้ามีเฮียไปพูดให้แบรนด์นั้นซื้อได้เลยไม่ต้องโทรถามนะคร
1: ับเพราะเราต่างคนต่างช่วยกันเพื่อปรับปรุงดินนะครับนี่คือนโยบายตัวหนึ่งที่เราจะทำให้แผ่นดินของเราเนี่ยใครมาถึงอ่ะเฮ้ยเมืองไทยดินดี
0: อ
1: าหารดี

0: ดีอาหารทำจากอะไรอาหารก็ทำจากการเกษตร
1: จากพืช
0: ข้าวก็มาจากพืช
1: ถูกต้อง
0: นะครับก็บอกเลยมาจากการเกษตรไม่ว่าจะผักผลไม้ก็มาจากการเกษตรล้วนๆเลยแต่การเกษตรนั้นปลูกด้วยอะไรปลูกด้วยดิน
1: ถูกต้อง
0: แต่ตอนนี้เราขยับไปถึงน้ำนะครับปลูกในน้ำก็สำเร็จหมดแล้วดินกับน้ำก็เป็นของคู่
1: เพราะฉะนั้นจะปลูกอะไรไม่ว่าจะปลูกจากดินหรือปลูกจากน้ำวันนี้ปรึกษากับทีมงานเราได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวก่อนจากไปดิทิ้งท้ายกับโปรโมชั่นไว้แต่วันนี้ผมย้ำว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออกและปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขคิดอะไรไม่ออกบอกเฮียบอสแค่นี้ง่ายๆครับกับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับเอาวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วกลับมาติดตามกับสาระความรู้เรื่องราวเกษตรนะครับมีคำถามอะไรทิ้งกับคอลเซ็นเตอร์ไว
0: ้
1: เรามีโอกาสพิเศษจะมาจัดรายการแล้วก็เอาคำถามที่ทุกคนเนี่ยถามมาตอบให้ฟังกันนะครับวันนี้เกษตรดินเน่ากับผมปราโมทและเฮียบอสลาผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
3: 2,470 บาท
2: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
4: เมื่อก่อนนะครับส่วนนี้ไม่เคยใช้เลยครับเนี่ยใช้มา3ปีหลังเนี่ยครับ3ปีติดกันผลผลิตของเขาเนี่ยครับตอนนี้ในพื้นที่ในตำบลเราเนี่ยเป็นจุดรับส่งแล้วครับเนี่ย
5: นี่เห็นไหมครับนี่จุดรับส่งเห็นไหมครับเกษตรกรส่งเต็มบนหมดเลย
4: ครับแล้วเราก็พูดคุยกันว่าท่านนั้นทำพริกท่านนั้นทำมะละขี้นกท่านนั้นทำถั่วฝักยาวแล้วเราก็ได้
5: รับรวมกัน
4: มารับรวมกันผลิตก็จะมารวมกันที่นี
5: ่ครับนี่นะครับคือจุดศูนย์รวมนะครับคือบอกแล้วครับว่าจะผลผลิตดีหรือไม่ดีเนี่ยเกษตรกรครับอยู่ที่พื้นดินก่อนวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่ได้เห็นแล้ว
4: ครับ
5: ใครที่อยู่หมู่8นะครับนี่ที่อยู่ตรงนี้อะไร
4: บ้างบ้านแม่ขมันครับ
5: บ้านแม่ขมันเนี่ย
4: ครับ
5: ปรึกษาผู้ใหญ่ได้นะ
4: ครับ
5: อยากจะได้ดินเน่าหรืออีเน่าอะไรไปลองมาปรึกษากันเราจะมีสัมมนากันเราจะมีศูนย์เรียนรู้กันเราไม่คิดมูลค่านะ
4: ครับ
5: นะครับเราอยากให้เกษตรกรชาวอุตรดิตถ
4: ์
5: นะครับมีผลผลิตที่ดีแล้วเราบอกเลยครับว่าอีกไม่นานนี้เราจะมาเปิดศูนย์รวมแล้วก็เปิดคือเปิดศูนย์รับซื้อพวกเขาเรียกว่าหัวหอมโอ้ดินี่ขโมยก็มาอีกแล
6: ้
5: ว
6: ไม่ครับเห็นว่าสวยนี่ขนาดหลายรุ่นแล้วเนี่ย
5: นี่จะหมดแล้วนะครับ
6: เก็บไปยังต่อขึ้นมาเรื่อย
5: ๆนี่ครับนี่เกษตรกรครับนี่คือปลายแล้ว จะเริ่มเน่านี่ไม่เน่านี่นะ
4: ไม่เน่าย
5: ังไม่เน่าครับนี่ดูเม็ดยังงอ
4: เ
5: ลย
4: เก็บหลายรุ่นแล้วก็เมียครับ
5: หมดแล้ว
4: แล้วยิงใส่อีน้องเอาดอกขึ้นมาอีกแล้วนี่ต่อยอดมาอีกแล้วอย่างเงี้ย
5: สังเกตง่ายๆครับถ้าใช้อีเน่าแล้วดอกมันจะขึ้นแล้วสวยงามหรู
4: ผลิตภัณฑ์อีเน่าครับใช้ดีจริงๆครับพี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนชาวทำผักผลไม้ต่างๆนะครับตอนนี้ที่ด่านแม่คำมันติดใจกันแล้วครับแล้วก็ใช้กันเยอะจริงๆครับตอนนี้ครับฝากไว้ด้วยครับผลิตภัณฑ์ดีครับแล้วก็ผลผลิตการเงินก็ดีขึ้นครอบครัวก็ดีขึ้นครับ
5: ใช่ครับอย่าท้อถอยอย่าทิ้งอย่าขว้างอย่าเลยทั้งสิ้นเรามาปรึกษากันว่าอะไรคือต้นเหตุของการคำว่าไม่ได้ผลผลิตนะครับวันนี้อนาคตของคุณเปลี่ยนแล้วไม่โดนยึดที่ดินไม่โยนอะไรทั้งสิ้นอย่างนั้นนะด้วยดินของคุณเองนะครับทำดินให้เป็นเงินโดยล้างดินก่อนด้วยชุดกู้ดินหรืออีเน่านะ
2: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
3: 2,470 บาท
2: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
7: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
8: นี่มัน

0: ู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับซึ่งเป็นแหล่งปลูกทุเรียนอยู่แล้วครับส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนเหมือนกันครับที่เป็นลูกค้าของเฮียบอสเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับว่าก่อนหน้านี้กับหลังจากที่ใช้แล้วความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างครับเพียครับ
1: ครับ
2: สวัสดีก่อนครับ
3: สวัสดีครับ
1: ปัญหาที่เกิดก่อนแต่ก่อนนี่คืออะไรที่บอกเห็นสภาพต้องตัดทิ้งเกือบหมดเนี่ย
4: ครับเป็นเชื้อราดินเน่า
0: เป็นเชื้อราด้วยแล้วดินเสียใช่ไหมดินเสีย
1: ก็คือต้นไม้เป็นก้านทูบ
4: ครับ
1: ครับแล้วสภาพนี่เละเลยใช่ไหมหมายถึงว่าต้องตัดเกือบหมดใบก็ไม่มีใช่ไหม
4: คร
1: ับ ตอนนี้เนี่ยรู้จักคำว่าดินเน่าแล้วเนี่ยง่ายมากเลยในสภาพดูนครับบรรยากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยจากแต่ก่อนกับตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะไหม
4: เปลี่ยนแปลงเยอะครับ
1: เยอะเนี่ยมีตัวอย่างอะไรไหมใบเขียวขึ้น
4: ใบเขียวขึ้น
1: แล้วมีอะไรดิน
4: ดินดินดี
0: ป
4: ู
0: ไหม
4: ปู
0: ปูนุ่ม
4: ครับ
0: ไม่แข็ง
4: ไม่แข็ง
0: ครับ
1: แล้วที่นี่ใช้ประมาณเดือนละกี่ครั้ง
4: สามผลได
1: ้โอ้โหสามผลเลยนะสิบวันครั้งสิบวันครั้งนะครับแต่จริงๆเราบอกเกษตรกรเรามีเคล็ดลับก็คือใช้ดินเน่า
0: เจ็ดวัน
1: ที่นี่เนี่ยใช้เบียดน้ำเยอะมาก
0: ครับทุเรียนเพราะเขารู้อยู่แล้ว
1: ทุเรียนเนี่ยที่เน่าๆเนี่ยทาไปแล้วเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้าง
4: รู้สึกว่ามันจะแห้ง
0: แห้งใช่ไหม
1: แห้งแล้วดูนะครับสภาพที่แบบเขาเรียกว่าโบเป็นถ้ำอ่ะเต็มไปหมดนะครับรอยร่องรอยศิลาจารึกยังอยู
0: ่
1: นะครับแต่ไม่พ้นความสามารถหรอกคำว่าดินเน่าแล้วก็บอกเลยครับว่าเบียดน้ำแล้วก็ EM นะครับถึงบอกว่าวันนี้เราอ่ะเปิดใจได้เลยแล้วบอกเลยนะครับว่าทุเรียนอ่ะเป็นเรื่องเฉากล้วยสำหรับเรามากเลยเพราะเรามีการการันตีไม่ต้องมากแค่จะเปิดตาดอกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโทรมาหาเรา
0: ทุกช่วง
1: ทุกช่วง
0: เลยครับตั้งแต่ใครที่ปลูกเริ่มปลูกใหม่ก็ได้ปรึกษาได้หมดหรือใครที่ปลูกแล้วตัดอย่างรอบที่แล้วตัดไปแล้วผลผลิตเป็นไงบ้าง
4: เป็นที่น่าพอใจ
0: ยิ้มได้ยิ้มได
1: ้ไม่แล้วรสชาติเปลี่ยนไหม
4: เปลี่ยนนะฮะ
0: เ
1: ขาว่าเปลี่ยนเป็นไงเล่าให้ถึงให้เกษตรกรที่ทำทุเรียนอยู่ฟัง
4: จากที่สีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ
1: สีขาวๆป่ะมันออกขาวๆป่ะ
4: ไม่มันก็เหลืองเหมือนกันแต่นี่มันเหลืองไม่เต็มนะฮะ
0: ก่อนหน้านั้นใช่ไหมก่อนหน้าใช่ไหม
1: แล้วรสชาติ
4: รสชาติหวานครับหวาน
1: ไม่เหมือนที่ว่าใช้แล้วแหละหวานแล้วก่อนหน้านั้น
0: รสชาติสีคือสีแน่นอนสีไม่ค่อยเหลืองเข้มใช่ไหมรสชาติก่อนที่ใช้เป็นไง
4: ก็
0: ยังไม่ถึงยังไม่กินไม่ยังไม่ได้มากินทุเรียนอ่ะใช่ไหม
4: ใช่

0: ใช่พอครั้งที่ใช้เสร็จแล้วเอามาปอกเนี่ยแล้วคนที่กินเนี่ยเขาบอกว่ารสชาติเป็นไง
1: ก็ดีครับติดใจกัน
2: หอมมันหวาน
1: หวานมัน
0: นี่เห็นไหมบอกแล้วครับว่าความติดใจนั้นมันอยู่ที่อะไรไม่ใช่ติดใจดินเน่านะครับติดใจบนผลผลิตที่ได
2: ้
0: เรารับรองครับก็แต่ก่อนเนี่ยโอ้โหคนเห็นปั๊บคืนเยอะเพราะมันขาวมันแข็งทั้งหามทั้งอะไรด้วยใช่ไหมแต่ตอนนี้เหลืองแล้วนิ่มเขาเรียกว่านิ่มเขาไม่ได้กรอบนอกนุ่มในจริงไหมโอ้โหแล้วหนามสวยทุกอย่างสวยถึงบอกนะครับว่าใครมาสวนนี้เข้ามาเลยนะ
2: นายยาม
0: ปีหน้าสวยกว่านี้แน่นอนเพราะดูใบแล้วมันแหวกเลยครับมันกับแบบอะไรแล้วทุกอย่างเต็มสูบมันคุ้มแล้วต้นหนึ่งอ่ะสมมุตินะฮะ
2: ค
0: ุณใช้ดินเน่า1,000นะครับแต่ผลผลิตที่ได้
2: อ
0: ่ะหลักหมื่น50,000-60,000แล้วต้นไม้ยังยืนอยู่สวยสภาพที่งามนะครับสภาพยังมีร่องรอยการเขาเรียกว่าตัดทิ้งเลยนะสำหรับว่าเชื้อราอยู่เลยนะ
2: คือกระบวนการตั้งแต่ใช้มาเนี่ยครับเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างของต้นทุเรียน
1: ก็รู้สึกก็ดีขึ้นเยอะเลย
2: ทั้งใบ
1: ทั้งใบ
2: ใบดีขึ้นกิ่งก้านก็
3: แข็งลำต้น
2: แข็งขึ้นไหม
1: ครับ
2: แข็งขึ้น
0: ก็บอกไม่มีอะไรยากหรอกครับเกษตรกรครับวันนี้ขวดเดียวจบแน่นอนสำหรับทุเรียนถ้าคุณไม่จบเนี่ยถึงบอกว่าคุณจะต้องเริ่มต้นหลายๆตายปลูกตายปลูกและจะเสียเงินอยู่เป็นวัฏจักรอยู่นี้ตลอดเวลาแล้วอย่างหนึ่งคือต้นทุนของคุณแล้วคือคนกินจะค่อยๆหายไปเพราะคนกินบอกเลยไม่อร่อยไม่ซื้อละ
2: เขาไม่ได้กินทุเรียนเลย
0: เขามีสิทธิ์เลือกคำว่าทุเรียนได้เยอะนะแต่วันนี้เนี่ยเขาจิ้มมาเลยว่าโอ้ยส่วนนี้โอเคแล
2: ้
0: วเดี๋ยวมีไหมบอกว่าเดี๋ยวปีหน้ามาเอาละจองละเชื่อผมได้เลยต้องมีอย่างนี้แน่นอนก็ไม่มีอะไรยากนะครับเราฝากไว้เลยนะครับสำหรับใครที่ทำทุเรียนอยู่วันนี้นี่คือของจริงนาจริงสวนจริงไล่จริงเน่าจริงแล้วก็ใช้ดินเน่าเราจริงๆบอกเลยครับวันนี้โปรโมชั่นสำหรับทุเรียนเราก็มีอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกขวดเดียวเอาอยู่นั่นคือดินเน่าแต่ถ้าเกิดยากเชื่อลงเชื้อราบวกไปด้วยก็คืออีเบียดน้ำใสไปแล้วเติม EM Amino ให้มันอีกนิดนึงพอแล้วครับทั้งปีทั้งชาติก็จบแล้วแล้วก็เติมทั้งผลทั้งใบทั้งดอกอะไรต่างๆนานาก็เติมไปแค่นี้เป็นอันจบพิธีดูบรรยากาศรอบๆดูดินบรรยากาศรอบๆสวยขนาดไหนก่อนจากกันเนี่ย
2: สุดท้ายให้ฝากหน่อยฝากถึงเกษตรกรที่ทำทุเรียนเหมือนกันเนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนำว่าวันนี้เราใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้าง
1: ให้หันมาใช้ฮะรู้สึกจะดีขึ้นเยอะครับ
2: ครับดีขึ้นผมผลิต
0: ไม่เยอะพ่อเขาจะสั่งขนาดนี้เหรอ
2: สั่งมาเลยพ่อบอกว่าจัดมาเลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะจัดมาเลย
0: ความเชื่อถือนะครับเกษตรกรครับไปลองดูก่อนขวดเดียวพอแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้ยลูกนี้ใช้ตั้งนานแล้วนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะบอกเลยครับว่าดินเน่าเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายสำหรับดินโดยเฉพาะทำให้ดินมันนิ่มขึ้นไหมเดินแล้วนิ่ม
2: มันยบนะ
1: หญ้าถอนง่าย
0: ตาหญ้าถอนง่ายนี่เป็นสัตว์หญ้าเตรียมตัวเลยนะนะครับแค่ดึงก็หลุดแล้วแต่ก่อนนี่โอ้โหยังไงโยกเย้นะครับแล้วต้นไม้อ่ะกินน้ำก็น้อยแล้วน้ำก็ซึมได้เร็วนี่คือผลงานของดินเน่าจริงๆจุลินทรีย์ย่อยสลายบอกเลยครับใครอยากได้ต้นไม้ใครจะทำเกษตรอะไรก็ลองมาคุยกัน
2: ปรึกษาได้นะครับ
0: ปรึกษาได้เลยอ
2: ันนี้ถามอีกเรื่องนึงว่าปกติเนี่ยเคมีใช้อยู่แล้วไหม
1: ใช้อยู่แล้วครับ
2: ลดลงไหมครับ
1: ลดลง
2: ลดลงก็อย่างที่เฮียบอกว่าคนทำเกษตรน่ะยังไงต้องใช้อยู่
0: คำว่าเคมีของเขานั่นคือปุ๋ยสูตรเสมอนะ
2: ปุ๋ยใช่ไหม
0: สูตรเสมอนะครับ
2: ต้องใช้อยู่ใช่ไหม
0: ก็คำว่าปุ๋ยมันต้องใช้อยู่แล้วเพราะเราเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายแล้วบอกแล้วครับว่าถ้าเราเติม EM ไปหรืออะไรแต่เขาใช้ลดน้อยลง
2: ลดน้อยลง
0: นะครับแล้วต้นสวยขึ้นแค่สูตรเสมอแค่นี้พอครับวางไปกำมือหนึ่งต่อต้นพอหรือสองกำต่อต้นแต่ยังไงต้องมีดินเน่าในการย่อยสลายแล้วบอกท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำทุเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่นะคุณลองทำสูตรนี้ดูนะครับคุณผสมดินเน่า200ลิตรนะครับแล้วก็หมายถึงว่าน้ำ200ลิตรดินเน่าขวดหนึ่งปุ๋ยสัก2กรัมสูตรเสมอนะครับแล้วใส่ EM ไปครึ่งขวดใส่เบียร์น้ำไป2ขวดแล้วคุณฉีดก่อนนะครับแล้วก็เกลือปรับปรุงดินก่อนแล้วลงปลูกเสร็จปรับปรุงอีกทีนึงฉีดทั้งใบฉีดทั้งดินแค่นี้พอครับอะไรจะเกิดขึ้นไปรู้นะครับ
2: ย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นะทำการเกษตรอยู่ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะปลูกอะไรคอยใช้ดินเน่าอย่างที่เราลงพื้นที่มาสวนทุเรียนก็คงจะเห็นชี้ชัดแล้วว่าวันนี้เริ่มต้นง่ายๆกับการเอาดินเน่าไปดูแลปรับปรุงดินก่อนแล้วสิ่งที่ดีก็จะตามกับคุณผู้ชมมาเอง
0: ครับ
2: นี่คืออีกหนึ่งคำยืนยันจากผู้ใช้จริงที่ใช้ดินเน่าน
0: ี่บอกเลยครับว่าสวนลุงวงเดี๋ยวปีหน้านะอันนี้กำลังจะออกตาดอกแล้วประมาณเดือนเมษา
2: เมษาปีหน้า
0: เมษามาจองได้เลยน
2: ะ
0: แล้วถ้าคุณไม่จองเดี๋ยวถามก่อนเม็ดเป็นไงเม็ดที่ออกมาน
2: ี
0: ่นี่
2: เปลือกละครับ
1: เปลือกกระบาง
2: เปลือกกระบาง
0: เนอะเสียดายนะหน้ามาตอนที่มีลูกนะ
2: รอบต่อไป
0: รอบต่อไปเดือนเมษาเราจะต้องเจอกันนะครับ

0: 3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: มันเห็นเลยชัดๆว่าม ัน
1: แห้งเลย
2: ต่อประมาณนี่ครึ่งเดือนนะ
3: ต้นไหนที่มันเป็นเนี่ยเราสามารถใช้1ขวดต่อเป้10ลิตรหรือ2ขวดต่อน้ำ20ลิตรฉีดตรงแผลเลยวันเดียวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยขาววอกเลยอ่ะนี่เรื่องจริงนะขาวแบบขาวจริงๆเลยมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนี้เพราะถ้าขาวอย่างเงี้ยแสดงว่ามันแห้งแล้วแต่มันจะรัดให้เห็นเลยนะเป็นรูปกลมๆขาววอกเลยแล้วน้ำไอ้ที่เยอะๆของมันเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีน้ำเยอะเราต้องขูดออกมาหน่อยนึงเพราะหัวผมไปโดนนึงเนี่ยที่ฉีดไปเล่นน่ะเราก็ไม่รู้เราก็ทำขึ้นมาผสมเสร็จไปนั่งฉีดปุ๊บเฮ้ยไม่โดนหัวเว้ยสงสัยหัวล้านแง่เลยเว้ยแต่พอตอนเช้ามาปั๊บเองกะเหรี่ยงบอกว่าเฮ้ยเฮียต้นไม้เป็นไรอ๋อตายแล้วสิแน่กลัวแน่กลัวตายแล้วไม่มันขาวมันหายหมดเลยว่ะโอ้โหนั่นแหละครับนั่นคือจุดสาเหตุอย่างเงี้ยชื้นๆเงี้ยหาสักถังนึงนะเป้มีอยู่ได้นะอัดลงไปเฉพาะกิจนะเพราะจริงๆเราต้องรักษารากเน่าโคนเน่ามันตรงนี้สำคัญ
2: ใช่
3: ถ้าเรามาหวีดทีหลังฮะมันจะสายไปแต่เราแก้ไปแค่นี้ฉีดไปแค่นี้อยู่แล้วนะฮะนี่แหละถึงบอกฮะไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเหตุผลที่สำคัญสำหรับทุเรียนที่จะต้องเดสมอลเล่หรือตายนะครับรากเน่าก็เตรียมตัวแต่มีเขาเรียกว่ามีบทบาทอยู่แล้วมีบาดแผลอยู่แล้วให้เห็นชัดๆว่าร่องสวยมากเลยนะครับเขาเรียกว่าทุเรียนร่องไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองนะครับทุเรียนร่อง
4: นี่ร่องลง
3: ร่อง
4: มันจะร่องขึ้นนะที่ร่องจะลงนะ
3: จะหมดแล้วแล้วหายไปครึ่งต้นแล้วแต่บอกเลยครับว่าเขาลงเบียดน้ำพอเบียดน้ำไปเสร็จแล้วเนี่ยบอกเกษตรกรนะครับว่าฉีดเพียวๆได้1ขวดหรือ2ขวดต่อเป้10ลิตรหรือ20ลิตร
4: อ
3: ัดได้เลยนะครับเพียวๆแล้วก็อัดได้แล้วมันจะเห็นผลแต่เกษตรกรบอกว่าเออทำอย่างนี้ดีกว่านี่คือตัวอย่างไม่ได้โม้นะครับนี่ของจริงนะครับที่เบียดน้ำของเราใช้ได้จริงๆแห้งสนิทแล้ววิธีการแห้งดูแห้งไงครับวันนี้แฉะเขาว่าแฉะนี่ก็คือชะลาพอแฉะเสร็จเนี่ยฉีดไปปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมาดูมันจะเป็นรอบขาวๆแต่ถ้าเกิดว่ามันมีน้ำออกคุณหาอะไรเช็ดนะครับเราไม่ให้ขูดก็ได้ขูดก็ได้แล้วแต่คุณขูดเลยขูดให้มันถึงเนื้อมันหมายถึงว่าให้ถึงตรงน้ำยางที่มันจะมียางออกมาเราขูดออกมาปั๊บแล้วก็ฉีดเบียดน้ำลงไปแค่นี้ถ่ายรูปไปดูนะเดี๋ยวหาว่าเราโกหกนะวันนี้นะครับเราพิชิตได้แน่นอนคือเชื้อราเน่าๆโคนเน่าเนี่ยด้วยอีเน่าเบียดน้ำแล้วก็ EM แค่นี้3ตัวจบแล้วครับสำหรับชาวทุเรียนประกาศได้เลยนะครับว่ายกนิ้วให้แค่นี้พอใครอยากได้ทุเรียนดีทุเรียนเด่นใช้ได้ดีโทรมาเลยครับ
5: เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
6: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2500

0: 2569
1: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: ก็ทำคนเดียวด้วยไหมก่อนนี่ผมมาทำต้อง 3-4 คน
3: โอ้โหพ่อทำคนเดียวแล้วทำ 3-4 คน
4: วันนี้นะครับเราจะบอกว่าวิธีเคล็ดไม่ลับสำหรับต้นทุเรียนอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นความตอกย้ำนะครับส่วนนี้เนี่ยบอกเลยครับที่อยู่ในอาร์มนะครับส่วนของพี่วงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยทุเรียนก็รสชาติมีเขาเรียกว่าขาวเหลืองไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่วันนี้เหลืองแล้วไม่พอขายนะครับมีคนจองก็คือฤดูกาลหน้าวันนี้คุณพ่อเขาสั่งไม่อั้นเลยนะครับพ่อวงของเราก็บอกเลยนะครับว่าหลักการเนี่ยมันง่ายมากเลยง่ายยังไงนะครับทางดินเห็นไหมครับทางดินเนี่ยเราใช้ดินเน่าขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรนะครับแล้วก็ใส่เบียดน้ำไปสักขวดหรือ2ขวดครั้งแรกเนี่ยเราก็ใส่นิปูขึ้นไปก่อนหลังจากนั้นอีก3วันเราใส่ทีนึงนะครับสำหรับสวนทุเรียนใหม่ๆแล้วใส่ไปได้ประมาณ2ครั้ง1วันวันที่3วันที่4ใส่ครั้งนึงพอวันที่9เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากดินเน่าบวกเบียดน้ำแต่ก่อนใช้บีเบียดน้ำ2ขวดวันนี้เราลดเหลือขวดนึงแต่ใช้ดินเน่าขวดนึงต่อน้ำ200ลิตรแล้วก็ EM ครึ่งขวดหรือปุ๋ยสูตรเสมอสักกรัมหรือ2กรัมใส่ลงไปแค่นี้ครับทำสม่ำเสมอ1เดือนครั้ง1เดือนครั้งแค่นี้ครับสิ่งที่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเน่าๆนะครับเกษตรกรครับเราใช้เบียดน้ำเนี่ย1ขวดหรือ2ขวดต่อน้ํา20ลิตรหรือ10ลิตรก็ได้เอาเพียวๆแล้วฉีดลงไปเลยแค่นี้พอนะครับแผลของมันจะแห้งในวันเดียวแล้วฉีดย้ำ3วันครั้งแค่นี้พอครับจบแล้วครับเราสามารถฉีดเวียดน้ำได้ทั้งบนได้ทั้งล่างนะครับลองดูนะครับว่าหนีไม่พ้นหรอกคำว่าทุเรียนหรือต้นไม้อื่นเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้มันได้ก็คือดินเน่าเวียดน้ำแล้วก็ EM จบครับทุกการเกษตรถ้ามั่นใจ3ตัวนี้แล้วโทรเลยนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาแก้ดินได้แน่นอนปรับค่า pH จากกรดกลายเป็นกรางได้ด้วยดินเน่าขวดเดียวจบและเอาอยู่ด้วยดินเน่าครับ
5: ลูกชายจะตัดไงบอกให้ไม่ต้องตัดเห็นเฮียเขาโฆษณาเอามาจัดการเลย
6: ต้นไหนต้นนี้เหรอ
5: นู่นต้นนู้นต้นใหญ่นู่นแหละ
6: ต้นที่ไม่สูงนะ
7: ต้นที่นั่นแหละที
6: ่มีเชือกแดงเหรอ
5: เออนู่นแหละตรงนั้น
7: ดูการตัดถิ่งการอะไรเหมือนกันหมดดูดิเกือบแล้วแต่ตอนนี้กลับมาเขียวชะอุ่มเลยนะแล้วได้ลูกยังอ่ะปีที่แล้วได้มั
5: ้ยได้แล้วปีที่แล้วก็มีมีลูกนะแต่ว่าไม่ไวมาก
7: โอ้โหถ้าไวมากลูกเพิ่งจะฟื้นนะใช่ไหมรู้กันอยู่แล้วถ้าต้นไม้กำลังจะป่วยๆเนี่ยเราก็ต้องแบบไม่ต้องอะไรเยอะไงนั่นแหละแค่นั้นเองจบแล้วเนี่ยต้นนี้ก็อาถรรพ์นั่นเนี่ยตัดไปเนี่ยแสดงว่าเน่าเหมือนกันนะเนี่ยต้นที่กุดๆเนี่ย
5: ครับมันบางทีมอดนะมอดมันกินมันจอกคนดูแลไม่ถึงมันก็เสียหายเยอะไหม
6: ใช่ต้องรู้
7: ตอนนี้ฟื้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วลุง
5: ฟื้นมาแค่70-80%แล้วนะ
7: รอดแต่ก่อนนี้เหลือ20อ่ะ
5: นั้นนั่นเลยนะ
7: เหลือ20แต่ตอนนี้บอกเลย
5: ตัดยอดทิ้งเองอะไรเอง
7: นี่ครับนี่ตัวจริงนะครับลุงวงนะครับนี่ลุงวงอยู่นี่จริงๆนะครับแล้วใครเป็นเจ้าของสวนก็ดีใจทั้งนั้นนะถามว่าลุงก็เสียเงินเยอะไหมถามนี่ใช้ดินเน่าแล้วเยอะไหม
5: ก็นี่ดินเน่านี่นะนี่เนี่ยยังไม่จ่ายเงินลุงเยอะแยะเลยให้ไปทดลอง
7: โอ้โห
5: มาเอาไปเลย
6: ให้คนรู้จักญาติพี่น้องไปใช้เลยลุงไม่เก็บตังค์เลยนะให้ไปลองใช้เลย
7: ใครอยู่แถวนี้นะครับลุงวง
6: มาเลย
5: เนี่ยตังนั้นแหละเนี่ยผมโฆษณ
6: า
5: บอกไปเอาไปลอง
6: แล้วขนมแล้วเป็นไงบ้าง
5: บอกก็ยังไม่ต่างซื้อนั่นก็ได้มาเอาที่นี่
6: เอาที่ลุงไปก่อน
7: บอกเลยที่ของจริงนะครับนี่เราพลาดเราเหนื่อยครับเราจะต้องมาพลาด
6: มีพิงพักพิง
7: ครับพิงนะครับแต่นี่คือสิ่งจริงลุงวงนะใครอยากจะอยู่แถวในยาอ้ามอยู่ตรงไหนฮะลุง
5: อยู่เขาเรียกไอเป็นในอันอามวัดโพนา
7: วัดโพนา
6: วัดโพนาเมื่อกี้
7: เขามาเหอะครับเขารู้จักลุงวงหมดนะครับฉายาพ่อใจบุญที่ให้เขาไปทั่วนะ
5: ไปทั่ว
7: นะครับก็ดีแล้ว
5: ปุ๋ยค่ายาไม่มีเอามาให้เราก็คนก็จนเนาะเราจะไปเอาดอกอันหลวงเอาต้นมาคืนแล้วกัน
7: เออ
5: บางทีปีได้ไม่หม

0: ครับนี
1: ้
2: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
3: ตอนนี้เนี่ยพ่อใบมันสวยเกินนะมันสวยมาก
1: สวยมากจริง
3: สวยจนแบบผมเห็นแล้วอึ้งเลยนะว่าใบมัน
0: นี่ถ้าปีหน้ามีโอกาสผ่านมามาดูใหม่จะสวยกว่านี้อีก
3: มามาตอนตัดลูกอ่ะ
1: แม่ก็บอกว่าล็อตแรกมีนา
3: ในสา
1: ปีหน้าจะแพงหน่อยก็ออก
3: ในสาไม่เท่าดอก
0: มีมีนาก็กลางกลางเดือนก็พอมีตัดได้แล้ว
3: นะแล้วมาเมษานี่ได้ตัดแน่นอนครับได้กินแน่นอนใครอยากจะกินรีบจองนะครับสวนลุงวงนะครับบอกได้ยายอามเนี่ย
1: กินรีบจองอย่าแค่มองอย่างเดียว
3: บอสการันตีว่ายกนิ้วให้จริงๆอร่อยจริง
0: ๆแล้วก็เอาไปฝากใครรับประกัน
1: นี่
0: ถ้าไม่แกรับประกันเลย
3: นี่นี่เอาเรื่องนี้คนก็ไม่แย่งกันเดี๋ยวลุงมันแย่งมันตัดอ่ะ
0: ก็ไม่ตัดเองเลย
3: โอ้โหตัดเองด้วย
0: คนอื่นไม่ได้ให้ลูกชายต
1: ั
0: ด
1: แล้วก็ให
3: ้โอ้โหตัดเองรับรองรับรองว่า 90% แน่นอน
1: เลย
3: ใครอยากได้คุยมาโทรมาเบอร์มาเข้ามาหาเลยจองได้เลยนะครับหลังเดือนมีนาปลายเดือนได้แน่นอน
0: แต่ถ้าจะมาเทียบมาแล้วต้องบอกก่อนโทรไว้แล้วเราก็จะเอาไว้ให
3: ้โทรไว้เดี๋ยวเลยยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวจองกันเต็มมาดู
4: ใกล้ก่อน
3: ลุงก็เป็นลมนะ
0: ผ่านนัดเที่ยวอะไร
1: ได้
0: แวะมาได้และได้
3: คนจริงเสียงจริงนะครับจากแต่ก่อนที่บอกเลยครับว่าลากินโรคเน่ากิน
0: เนี่ยลากินโอ้ย
3: กินจนแบบเหนื่อยนะแล้วใช้ยาเยอะไหม
0: ใช้เยอะเยอะมากเลย
3: ม
0: าใช้ยาใช้อะไร
1: ก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้เนาะ
0: แต่ว่าถ้าเราดูแลถึงอะไรถึงมันจะไม่เท่าไรนะถ้ามันเป็นนิดหน่อยเนี้ย
3: แก้เลย
0: เราทาเอาอะไรทา
1: แก้เลย
0: ถ้าเราปล่อยไว
1: ้อย่าปล่อย
0: เกือบเป็นต้นนี่อะไรเงี้
3: ย
0: รักษายากแล้วตอนเนี้ย
3: เข้าเส้นเลือดนะครับก
1: ็ดูแลปั๊บแก้เลย
0: อย่างนี้50-50แล้วถ้าลำเป็นนิดนิดหน่อยเนี้ยแก้80-90
3: ครับเหนื่อยครับจริงๆทำทุเรียนไม่ยากนะพ่อนะเดี๋ยวรู้หรือเปล่ารู้จริงไหม
0: เราต้องรู้จริง
3: รู้ไม่จริงโดนค่ายาบวม
0: เราปุ๋ยเปยเนี่ยเราสั่งใช้ขนาดไหนขนาดไหนแล้วดูปุ๋ยดูอะไรให้หมด
3: ประหยัดซะล่ะประหยัดปุ๋ยลงไหมจ้ะเยอะไหม
0: ประหยัดเยอะแหละ
3: ง่ายนี่พอไม่ต้องเยอะนะครับบอกง่ายนี่พอ
1: แค่บอกประหยัดกันรู้เรื่อง
3: รู้เรื่องแล้วไม่อยากไปห้อยตามเปิดใจก่อนดินเน่าดินเน่ารู้จักไหมฮะดินเน่า
0: ปีงก็ใส่ปุ๋ยประมาณ5ตัน
1: จากปกติเท่าไหร
0: ่ปกติก็เกินฝาประมาณ2ตันสองตัน
1: เกินกว่าปีอีก
3: เกินกว่าปี
0: ปีนี้ก็คงจะใส่น้อย
1: ไปถึง
3: น้อยอีกลงวีแล้วนะครับใช้ทุกปีลงไม่ทีแล้วตายเหนื่อยนะครับแต่เกษตรกรอยากจะประหยัดก็ใช้ดูครับเราไม่อยากคุยอยากดู
0: ถ้ามันเนี่ยเราฉีดเราทําแล้วมันได้ผลได้ผลเราก็ประหยัดปุ๋ยอีก
1: เห็นไหม
0: เพราะว่าปุ๋ยนี่มันเคมีเคอะไรเนี่ยมันดินมันจะเป็นกรดเป็นอะไรตัวใหญ่
1: แข็งดินเสียด้วยครับ
3: นี่มาห้อยตามอย่างเงี้ยมาดูนะครับว่าเป็นไงก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ
0: มันเค็มมากมันก็โตหมดเนี่ย
3: เห็นไหมความเค็มทำให้ต้นไม้มันใบด่างใบไหม้ใบทุกอย่าง
0: งั้นหมด
1: ใบหมด
3: แต่วันนี้รสเค็มเจอรสหวานตัดเจอซอสน้ำปลาของผมไปนะดินเน่าไปแล้วจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นรีบๆยังตัดสินใจยังถ้าตัดสินใจไม่ได้คุณก็ปล่อยเน่าโทรไปเรื่อยๆนะครับก็เนี่ยนี่คือรอยยิ้มของลุงเนี่ยผมดีใจนะครับว่า

0: ลุงได้ยิ้มแต่ก่อนลุงยิ้มไม่ออกนะเดี๋ยวต้องซื้อเคมี
1: โอ้เคมีปีงไม่รู้เท่าไหร่
0: แล้วสุขภาพก็ไม่ดีด้วยนะลุงเนา
2: ะ
0: แต่ตอนนี้ลุงหายใจสบายนะครับก็นั่นแหละครับฝากไว้ด้วยนะ
1: ไม่ใจเนี้ยเราต้องควบคุมดูแลเดี๋ยวนี้ฉีดแค่นิดๆหน่อย
0: ถ้าวันไหนไม่ได้ดมลุงนอนไม่หลับนะ
2: กินข้าวหน่อย
3: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่าคู่ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: เนี่ยต้นตรงนู้นน่ะตัดยอดแล้วก็ไปเสียบน่ะทำเสียบเองได้หมดต่อกิ่งต่อต้นเนี้ย
0: นี่คือบรรยากาศสดๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับให้ถ่ายที่อะไรเอ่ย
5: ให้ผมถ่าย
0: ถ่ายดีว่าอะไรเอ่ยไม่ใช่เงาะ
5: มาสวนทุเรียนก็ต้องทุเรียนดิ
0: ใช่
5: ให้ทายว่าอายุเท่าไหร
0: ่
5: ถ้าไปท่าผมที่เคยคุยกับลูกค้า
0: เ
5: นี่ย2ปี
0: 2ปีกว่า
5: 2ปีกว่า
0: บ้านผมมา2ปีกว่าให้ทายอีกทีว่าเท่าไหร่
5: ปีครึ่งอ
0: ่
5: ะ
0: ให้ทายอีกทีนะถ้าถูกแล้วนะเดี๋ยวคุณยกต้นไม้พ่อให้ไปเลยนะ
5: เอาปีนึงปีนึง
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าต้นนี
5: ้4ปี
0: 4เดือน
5: ฮะจริงป่ะพ
1: ่อ4เดือน
5: ต้นนี้4เดือน
1: 4เดือน
5: โอ้
1: น
5: ู่
1: นแหละแล้วต้นนู้นก็4เดือนนู่นน่ะ
0: นั่นไม่มี4เดือน2ต้น
1: แล้วตัดยอดใหม่4เดือนทั้งนั้น
5: เนี่ยครับเป็นไปได้แล้วที่4เดือนแต่ถ้าความเป็นจริงเป็นไปได้ไหม
0: จริงๆมันเป็นไปได้ก็บอกแล้วว่าถ้าดินดี
5: อ่
0: ะก็บอกแล้ว
1: เมื่อตอนแล้งนะ
0: แล้งเมื่อ
1: แล้งตอนตัดลูกทุเรียนจะหมดแล้วไงซื้อต้นมาปลูกเนี่ย
5: อ๋อนี่ซื้อต้นมาปลูกด้วย
0: ซื้อที่ไหนฮะเดี๋ยวผมจะได้ซื้อมา
1: ที่
5: แต่แพทย์บอกว่าพ่อก็ทำเองใช่ไหมมีทำเองด้วยใช่ไหมตัดกิ่งเองด้วยเหมือนกันใช่ไหม
1: ตัดทำเองได้แต่ว่าน
0: ี่ดูใบ
5: ใบสวยมากใบเงา
0: ดูใบเงานะครับแล้วเป็นไงแล้วก็อีกอย่างนึงข้างหลังเนี่ยยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลย3ปีปีหน้าจะออกลูกแล้ว
5: อันนี้4เดือน
0: อันนั้น3ปี
5: นี่3ปี
0: ดูดิ
5: ออกลูกแล้ว
1: ในตัวนู้นน่ะเนี่ย2ปีก็เป็นลูก
0: โอ้
5: อะ
1: ก็มี4เดือนโตขนาดนั้นแล้วอ่ะ
0: 2ปี
5: ไม่ได้เป็นลูกแล้ว
0: ครับก็เคล็ดลับมันอยู่ตีเดียวนะครับ
5: ครับ
1: แต่เราดูแลอะไรให้ถึง
0: เนี่ย
1: ปุ๋ย
0: ดูแลถึงมั้ยน้ำถึงไห
5: ม
0: แล้วก็อีกอย่างนึงเงินถึงไหม
5: ดินเน่าถึงไหม
0: ดินเน่าถึงไหมถ้าไม่มีเงินก็ซื้อดินเน่าแต่ราคาดินเน่าถูก
1: ขีดดินเน่าขีดทางดินส่วนใหญ
0: ่พอแล้ว
5: ดินนุ่
0: มพ่อฉีดทางใบด้วยนะเวลาครับตอนที่สูตรใหม่แล้วลองดูมีสวนหนึ่งฉีดทางใบทั้งสวนเลยคืออีกหน่อยทางใบ
1: มีกระฉีดแล้วนะฉีดไปแล้วอ้วน
5: ละใบลงดินได้เลย
0: ก็ฝากไว้นะครับนี่คืออาชีพของคนอายุ4เดือนข้างหลังคือ2ปี3ปี3ปีแต่มันไม่น่าเชื่อแต่วันนี้เชื่อแล้วดินนุ่มทุกอย่างดีดินเน่าพอนะพ่อนะท่านผู้ชมครับบอกเลยนะครับว่าอยากได้อย่างนี้ไหมถ้าอยากได้อย่างนี้ทำยังไงล่ะแล้วผมจะรู้ไหมล่ะถ้าอยากจะรู้นี่แหละครับตัวนี้ตัวเดียวสำหรับเกษตรกรที่อยากเดินนะครับถ้าไม่แตกใบอย่างนี้เอามาเฟี้ยงหัวผมเพราะตัวนี้มันเป็นตัวจุลินทรีย์สำหรับทำลายวัตถุอินทรีย์แล้วให้ดินเนี่ยมันมีอาหารพอมีอาหารปั๊บนี่ครับนี่ยอดรากงอกแตกยอดใหม่จำคำนี้ไว้นะครับผมจะพูดทุกทีเลยว่าวันนี้ดินเน่าเนี่ยสามารถทำให้รากงอกแตกยอดใหม่แล้วสวยขนาดนี้มีไหมเรามาลองท้ากันดูนะครับว่าดินเน่าขวดเดียวจบทุกเรื่องสำหรับการดินไหมไม่เชื่อลองดูนะครับลองดูว่าดินเน่าแล้วใส่เบียร์น้ำไปหน่อยนะครับใส่เอเอ็มไปหน่อย

0: คุณจะได้เร็วกว่านี้ก็ฝากไว้สำหรับเกษตรกรที่ใช้ดินเน่าอยู่นะครับไม่ต้องเสียใจแต่คุณดีใจเป็นผู้โชคดีแล้วสำหรับที่ได้ใช้ดินเน่านะครับ
1: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: ดินเน่าคู่ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราบทเลย
2: เคยได้ยินมาคนก็ชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: ถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหม
2: ครับ
1: ถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
2: หรือแปลงต่อแปลง
1: แปลงต่อแปลง
2: กล้านะผมก็แนะนำให้ลองดูก็ได
1: ้แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าไม่มีสารตกค้างในคำว่าดินเน่าหรืออีเน่า
3: เฮ้ยนี่มันอะไร

0: สวัสดีครับ
1: อยู่กับพวกเราในรายการ
0: เกษตรดินเนอร
1: ์อยู่กับผมปราโมทครับ
0: และน้ำฝนทวันพันธ์ค่ะและแน่นอนคุณผู้ชมขาคุณพ่อที่นั่งอยู่ตรงข้างหน้าตรงกลางตรงนี้นะคะ
1: พระประธาน
0: เป็นพระประธานที่เราร
1: บถือ
0: ก็คือเฮียบอสของเราใน
1: วันนี้ครับแน่นอนครับรูปแบบรายการของเราเกษตรดินเนอร์นะครับตอนนี้เรื่องการเกษตรเป็นสิ่งสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรคนไทยวันนี้อาจจะมีเกษตรกรรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาแต่จะรู้ได้ไงว่าหนทางของการทำการเกษตรเนี่ยมันจะราบรื่นเหมือนที่เราคิดหรือเปล่า
0: เพราะฉะนั้นวันนี้อยู่กับรายการเราค่ะเกษตรดินเน่าทุกปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกนะคะวันนี้เรามีตัวช่วยเรามีทางออกให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วฟ้าเมืองไทยสามารถนะคะลืมปากอ้าตาได
1: ้เฮ้ยลืมตาอ้าปาก
0: อ๋อเอางี้เอางี้ดีกว่าคือตอนนี้คุณผู้ชมขาเรื่องของการเกษตรมาแรงมากกันเยอะเพราะอะไรตอนนี้ใครๆก็หันมานะคะทำการเกษตรทำการเพาะปลูกแม้แต่เหล่าดาราเซเลบยังกว้านซื้อที่ดินแล้วก็ทำแบบโอ้โหเกษตรมากมายแต่ตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมขาเชื่อไหมว่าประเทศไทยของเราคุณผู้ชมเหล่านะคะเกษตรกรเนี่ยเขาสูญเสียผลผลิตนะคะในแต่ละปีเนี่ยเป็นโอ้โหพันกว่าล้านเลยซึ่งปัญหาหลักๆเนี่ยมาจากดินไงที่
2: ใช่ครับดินเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญถึงบอกนะครับวันนี้ไม่ว่าพืชผลของคุณจะตกต่ำยังไงนะครับแต่คุณยังต้องใช้ดินปลูกอยู่ดีนะครับวันยังค่ำรอสักพักหนึ่งผมเชื่อได้ว่าถึงจุดต่ำแล้วมันก็ต้องขึ้นสูงให้ได้ครับเพราะทุกคนอ่ะคุณฝนเชื่อไหมว่ากินป่ะต้องกินไหม
1: กินก็ต้องกิน
0: ต้อง
1: ใช้ข้าวไ
0: หม
1: ก
0: ิน ว่าก
1: ินผมก็จะกินยากินยากอ่อนคนไทยก็ต้องกิน
2: ครับก็บอกเลยนะครับว่าทุกคนหนีคำว่าเกษตรไปไม่พ้นต่างชาติก็ทำนะทำได้แต่ไม่ดีเท่าเมืองไทยนะครับเมืองไทยเป็นเขาเรียกว่าอุดมน้ำทุกอย่าง
1: สมบูรณ์แบบ
0: ในน้ำมีปลาในนามีข้าวในน้ำมีปลาในนามีข้าว
1: ก็ถูกแล้ว
2: แต่จริงๆนะครับดินของเราเนี่ยครับตอนนี้แถบๆตะเข็บเนี่ยดีมากเลยนะ
1: ดินอะไรครับ
2: ดินระเบิด
1: ก็คือหลักๆอย่างที่บอกว่าผลผลิตที่มันตกต่ำหรือว่ามันไม่ได้ผลผลิตขึ้นมาเนี่ยหลักๆมันเกิดจากดิน
0: ปัญหามาจากดิน
1: เพราะนั้นปัญหาหลักๆหรือลึกๆเลยของดินมันมีอะไรบ้างคร
2: ับ ก็ถึงจริงๆนะครับว่าดินเนี่ยเราเอาแค่ประเด็นที่สำคัญก่
1: อ
2: นดินเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรดเราจะตัดยอดให้เร็วที่สุดนะครับคือเราจะไม่พูดว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายคือทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราหมดเลย
1: อ๋อเพราะเราเห็นเราเป็นจุลินทรีย์ก็ทำจุลินทรีย์มาแต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปทำไมต้องเป็นจุลินทรีย์
2: ใช่เราบอกวันนี้นะครับว่าทำยังไงก็ได้นะครับให้คำว่าดี

0: ุณอ่ะจากกดน่ะกลายเป็นกลางให้ได
1: ้
0: ถ้ากดกลายเป็นกลางไม่ได้เนี่ยค่า pH 3.3 เนี่ยกลายเป็นดึงขึ้นมาเป็น 5.5 เนี่ยยังไงจุลินทรีย์มันก็มีประโยชน
2: ์
0: นะครับเพราะจุลินทรีย์มันไปกินอะไรมันไปกินซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ในดินพวกสิ่งของที่เน่า
1: ๆ
0: นะครับกินเสร็จเรียบร้อยค่า pH มันก็เกิดขึ้นเหมือนกับที่ผมบอกหนูตายหนูตายได้วันนี้ปั๊บเหม็นเน่าเลยพออีกสัก 3-4 วันมันก็กินมันก็ลงเพราะจุลินทรีย์มันไปกินโครงสร้างหนูจนหมด
2: เพราะแสดงว่าคือเหมือนเราไปเห็นเนี่ยเราเห็นตอนที่มันเป็นซากกระดูกของโครงสร้างหนูแล้ว
0: นั่นแหละครับ
2: คือกระบวนการจุลินทรีย์มันไปย่อยสลาย
0: ใช่
2: แล้ว
1: ก็คือไปปรับสมดุลให้กับดินนั่นเอง
0: ใช่ครับก็บอกเลยครับว่าทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราหรือจะเป็นพวกแมลงนะครับถ้าเรามีความต้านทานให้กับดินมากๆเนี่ยใส่ไปเลยครับค่า pH แข็งแรงปั๊บดินแข็งแรงปั๊บต้นไม้แข็งแรงปั๊บถามว่าแมลงจะมีไหมเชื้อราจะมีไห
2: ม
0: เพราะปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรเนี่ยล่มกันฮะล่มแล้วพินาศกันก็คือเชื้อราใช้ได้สักพักนึงเชื้อราหายหายหมายถึงว่าหายจากดินขึ้นไปสู่ต้น
2: คือถ้าเราไม่ป้องกันตั้งแต่ดินมันก็มีโอกาสจะลามขึ้นไปบนต้นได
0: ้แล้วก็ตายไหมเอ๊ะทำไมปลูกตั้งแต่เล็กจนโตเกือบโตแล้วเกือบจะได้ผลผลิตแล้วทำไมอยู่ดีเฉาแล้วตายเลย
2: ล้มเลย
0: เพราะอะไรครับเพราะดินที่อยู่ในดินมีเชื้อราอยู
2: ่
0: รากมันดูดซึมไม่ถึงพอรากมันปักลงไปถึงช่วงที่มีราปั๊บมันก็ดูดขึ้นไปข้างบนก็ทำให้ต้นไม้ของคุณตายได้แต่วันนี้นะครับถ้าใส่มากๆเนี่ยถามว่าดีไหมดีนะครับแต่เรามีปริมาณที่ใส่พอเพียงพ่อบอกแล้วว่าส่วนที่เกษตรกรหลงเชื่อกันเยอะก็คือพวกฮิวมิกพวกฟูวิกอะไรเนี่ยคือส่วนประกอบแต่จริงๆส่วนหลักๆก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายเห็นไหมครับเราค่อยมาเติมแต่งไอ้พวกนั้นคืออาหารของคำว่าจุลินทรีย
2: ์
0: เพราะใส่ไปมันก็ดีขึ้นเห็นไหมครับบางยี่ห้อนะครับเราพูดว่าบางยี่ห้อนะครับเราใส่ของเราไปแล้วเนี่ยสวยงามแล้วเนี่ยเขาแค่เอาไปเติมนิดเดียวเขาก็โป้ง
2: ครับคิดว่าสมมติแบรนด์เรากับแบรนด์
0: เ
2: อเขาใส่เราไปก่
0: อ
2: นใส่
0: เ
2: อตามที่หลังคิดว่าแบรนด์เอ
0: ดีแต่จริงๆเปล่าครับของเราดี
2: มันเราปูพื้นไปแล้ว
1: เพราะว่าที่กำลังจะบอกว่าปัญหาเรื่องของการเกษตรอะจริงๆแล้วถ้าเราเริ่มต้นจากดินถ
2: ้
1: าดินดีดินสมบูรณ์นะคะดินมีค่าความเป็นกลางไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างจนเกินไปเพราะนั้นคือถ้าดินสมบูรณ์สมเรียกสมดุลมันก็จะมีแร่ธาตุมีอาหาร
0: ใช่ครับมันจะดึง
1: ปลูกอะไรปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถดูดซึมอาหารไปกินได
0: ้ครับ
1: ต้นไม้ก็เจริญเติบโต
2: เพราะฉะนั้นปัญหาของการเพาะปลูกดินเป็นปัญหาหลักครับดินเปรี้ยวดินเค็มดินแข็งดินเป็นชะลานดินเป็นรูพุนดินเสียดินปลูกอะไรไม่ขึ้นวันนี้ดูแลปรับปรุงโครงสร้างดินกันก่อนกับสินค้าขายดีนั่นก็คือดินเน่านั่นเองครับ
1: ใช่ไหมคะเฮียค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับบอกเลยครับวันนี้เปิดใจนะครับ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าขวดเดียวตอบโจทย์เนี่ยถามว่าคุณอยากซื้อไหม
2: ซื้อ
0: ถ้าไม่ซื้อเนี่ยป่านี้ยอดไม่ถล่มทลายเป็นล้านล้านล้าน
1: โอ้โหยอดขายก็ดีแล้วใช้แล้วก็เห็นผลแล้วใช้แล้วก็รวยด้วยนะคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูโปรโมชั่นดีๆจากดินเน่ากันเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
4: ความจริงเลยนะฮะคือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมได้ทำส่วนนี้มาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
5: ครับ
4: ตั้งแต่สมัยรุ่นๆมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
5: ่
4: อ
5: ไม่เชื่อใช่ไหม
4: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
5: ฮะ
4: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
5: โอ้โห
4: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
5: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
4: ไม่เคยได้อย่างนี
5: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้ง
4: หลาย
5: สิบปี
4: ครับ
5: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
4: ไม่มี
5: ไม่มีเลย
4: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลย
5: ของจริงๆบอกเกษตรกรนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอ่ยก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะ บาด่าเต็มๆเลยบอกว่าบอสหนูต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขอะไรครับส้มโอตกไซส์ครับ เคยได้ยินไหมส้มโอตกไซส์อ่ะคือใหญ่เกินไป
4: ใช่ครับแต่ส่วนดีของมันก็คือรสชาติมันสุดยอด

0: ได้ยาก
1: คนซื้อปังต้องติดใจกลับ
0: ต้องกลับมา
1: ใช่อันนี้มันจะมีของบอสไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะที่ผมใช้อ่ะผมใช้ทุกอย่างยอมรับเลย
0: ดกมาก
1: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
2: ดีสุดๆคุณผู้ชมค่ะไม่เคยจัดโปรถล่มทลายขนาดนี้วันนี้เฮียบอสอยู่กับเราทั้งทีคุณผู้ชมแน่นอนโปรดีๆไม่ได้มีบ่อยๆตุนได้ตุนเลยนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าและต้องบอกเลยว่าวันนี้นะไม่ว่าใครจะมีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกแบบไหนก็แล้วแต่วันนี้แค่คุณใช้ดินเน่าแต่ถือก่อนเฮียดินเน่าคือตอนนี้มันมีทั้งดินเน่าแล้วก็มีอีเน่ามันเหมือนกันหรือมันเป็นของใครอะไรยังไงงงไปหมดเฮียคะ
3: จริงๆทั้ง2แบรนด์เนี่ยนะครับเป็นของผมหมดนะครับ
2: อุ๊ยเฮียกินรวบเลย
3: กินรวบคือคำว่าตอนแรกอ่ะอีเน่าเนี่ยเป็นคำที่หยาบ
4: ครับ
3: อีอย่างเงี้ย
2: เอางี้ออริจินอลของเฮียเนี่ยก็คืออีเน่าพูดมาก่อนการ
3: ใช่แล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นดินเน่าพอดินเน่าเสร็จแล้วเราก็เอาคืนเอาคืนกลับมาทำเองนะครับเพราะ
4: ไม่ถามเหตุผลนะผมไม่ถาม
3: ไม่ถามเหตุผลเหตุผลไม่ต้องถามนะครับเพราะมาถามดีๆเหตุผลเพราะมันขายดี
2: แล้วได้คืนหมดไหมคะ
3: ได้คืนไม่หมดครับ
4: เดี๋ยวดินเน่าเหรอครับ
3: ครับดินเน่าคืนไม่หมดนะครับมันก็มีนิดหน่อยนะครับติดเขาเรียกว่าติดห้อยสอยตาม
4: เอาเป็นว่าดินเน่ากับดินเน่าคือเจ้าของเดียวคือเฮียบอส
3: ครับ
4: เพราะนั้นคุณผู้ชมที่เห็นดินเน่าหรืออีเน่าที่ไหนก็ของเฮียบอสทั้งหมด
3: ครับ
4: แต่คราวนี้คือแต่ละคนก็คือต้องย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่งว่าทำไมมันถึงขายดีมันมาผสมมันมีอะไรอยู่ในขวดนี้แล้วมันจะช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
2: จุดเด่นมันคือตรงไหนนั่นแหละ
3: คือถึงบอกเลยครับว่าสิ่งที่ดีเนี่ยเกษตรกรใช้กันเยอะ
4: ครับ
3: ถ้าไหนไม่ดีผมบอกแล้วให้ใช้น้ำเปล่าดีกว่า
4: แล้วขอลดไปเถอะ
3: ลดไปเถอะนะครับหรือว่าคุณไปตอกไข่ที่บ้านสักใบหนึ่งนะครับหรือเอาผงชูรสราดหน่อยมันก็ดีขึ้นแล้วหรือเอาน้ำอัดลมราดไปหน่อยหรือว่าใส่เขาเรียกว่าอะไรเครื่องดื่มช
4: ู
3: ใส่ไปหน่อยก็เปลือง
4: อันนี้ดีกว่าม
3: ันอยู่ไม่ทน
4: อ
3: ันนี้ตัวเดียวเนี่ยถึงบอกว่า1ลิตรเนี่ย 1,000 ml เนี่ยมันบางที่ก็มี500 ml ด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราบอกเลยครับว่าชื่อมันปรากฏให้ท่านเห็นแล้วว่าสิ่งที่ตอบโจทย์ขวดเดียวก็คือดินเน่าหรืออีเน่าเท่านั้นเอง
4: มันมีอะไรบ้างเพื่อนหลายคนมาอย่างจะเริ่มเปิดใจมาดูแล้ว
2: เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ
4: แล้ว
2: มันมาจากไหนสกัดมาจากอะไรคะเฮีย
3: จริงๆนะครับเราบอกเกษตรกรนะครับว่าของเราเนี่ยเราศึกษาเรื่องปลาหมักมาตั้งแต่แรกเพราะเราทำน้ำปลาเราทำน้ำปลาม
4: าด้วยนะ
3: มีน้ำปลาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาน้ำปลามาเนี่ยเอ๊ปลามันเหลือ ก้างก็เหลืออะไรก็เหลือเอ๊เราจะทำยังไงดีเราก็นั่งศึกษามีด็อกเตอร์ศาสตราจารย์เยอะแยะเลยนะครับว่าน้ำหมัก EM จุลินทรีย์เนี่ยตัวนี้ดีเอ๊เราจะย่อยมันยังไงถ้าเราใช้กรรมวิธีก็คือทุกคนรู้ว่าไปเอาน้ำส้มอะไรสักอย่างนึงนะครับมาหมักเนี่ย มันปรากฏว่าไม่ดีมันใช้ระยะเวลาอย่างน้อยเป็น 2-3 เดือนเหม็นมากก็เหม็นนะครับแต่เราก็ไปคิดค้นว่าเราหาจุลินทรีย์ตัวที่ย่อยสลายอ่
2: ะ
3: มาใส่ปรากฏว่ามันตอบโจทย
4: ์
3: 1ตัวแรกที่ได้แล้วนะครับคือจุลินทรีย์ย่อยสลายขนาดกระดูกกระดาษเนื้อยังย่อยได้
4: แม้เหมือนเนี่ยที่อันนี้เหมือนนี่คือบ่อหมักเหรอ
3: ใช่บ่อหมัก
4: นี่คือบ่อหมัก
3: ใช่บ่อหมักถึงบอกว่ามันมีอะไรดีๆแต่ในปลาเนี่ยเกษตรกรรู้อยู่แล้วว่ามันมีอะมิโนสูงแล้วก็มีเลือดปลานะครับแล้วก็มีไขมันมีโปรตีนมีทุกอย่างครบเลยอยู่ในนั้นแต่ยังไม่พอครับเราก็เติมสิ่งที่มันเขาเรียกว่าม
2: ีประโยชน์กับพืช
3: เยอะมากเลยตัวอะมิโนมีจุลธาตุมีอะไรเยอะแยะแต่ดีอยู่อย่างคือตัวนี้คุณภาพไม่ถึงปุ๋ย
4: ไอ้ขวดเนี้ยดินเน่าหรืออีเน่าเนี่ยไม่จัดว่าเป็นปุ๋ยตามกฎหมาย
3: ใช่ครับ
4: เพราะอะไรอ่ะเพราะ NPK
3: ไม่ถึง
4: ไม่ถึงหรอ
3: มีค่าจุด
4: โอ้โห
3: 3ตัวรวมกันยังไม่ถึง 1.5 นะครับถึงบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ถึงบอกว่าทุกคนยอมรับนะครับว่าตัวดินเน่าหรือตัวอีเน่าเนี่ยใช้ได้ทุกช่วง
4: มาถึงจะปลูกตอนนี้จะเริ่มปลูกไปแล้ว
2: จ
4: ะเก็บแล้วก็ได้ใช
3: ่ไหมใช่ครับแล้วเราทดลองครั้งสุดท้ายเนี่ยเราบอกเลยครับเราใช้อีเน่าหรือดินเน่าเนี่ยกับข้าวตั้งแต่ต้นยันจบใช้แค่ดินเน่าตัวเดียว
4: ขวดเดียวนี่
2: เลยใช้ได้เลย
3: ครับอย่างเดียวเลย
2: ทุกชนิดเลยปลูกอ้อยข้าวโพดข้าว
3: ใช่ครับ
4: ทุเรียนไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับได้หมดเลย
3: แล้วตอนนี้เราพัฒนานะครับบอกเลยครับประกาศเลยครับว่าฉีดใบได้เลยครับ
4: คือก่อนเนี่ยถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยเฮีย
3: จะบอกว่าลงดินเพราะเรากักไว
4: ้
3: เพราะเดี๋ยวมีปัญหา
2: แต่เดี๋ยวนี้
3: เลิกแล้ว
2: แล้วก็ลดเลย
4: แล้วก็คือผสมตามที่แนะนำ
3: ใช่
4: ฉีดใบลงดินได้เลย
3: ได้เลยครับชุ่มๆเลยนะครับก่อนที่ท่านจะใช้เนี่ย
4: บ
3: อก

0: เกษตรกรก่อนว่าเราต้องปรับปรุงดินก่อนก็คือพรวนดินก่อนแล้วฉีดฉีดเสร็จแล้วฉีดอีกทีแล้วก็ค่อยปลูกแล้วก็ดูแล้วก็ฉีดไปเรื่อย15วันฉีดที15วันทีแล้วคุณจะรู้ว่าจุลินทรีย์ในนั้นน่ะมันมีอะมิโนอยู่แล้วครบครันคุณจะเติมอะไรนิดเดียวมันก็กิน
1: คือถ้ากรณีกรณียังไม่ได้ทำปูพื้นกับการฉีดลงดินไปก่อนแต่ถ้าปลูกแล้วต้นไม้โตคุณจะฉีดโดนใบลงดินไม่เป็นไ
2: ไร
1: แต่ถ้าแปลงไหนที่คุณสามารถฉีดดินได้ก็ฉีด
0: ใช่ไ
1: หมแต่โดนใบโดนต้นได
0: ้ได้แล้วเขาบอกว่าแบบใหม่ฉบับใหม่จะบอกว่าแล้วแรงกว่าเก่าน
1: ี่แหละคือการต่อยอดของจริงนะอย่าไปโกหกต่อยอดอย่างอื่น
2: เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมขาอยากได้โปรอีกแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากได้รีบโทรด่วนๆเดี๋ยวนี้เลยวันนี้ดินเน่าหรืออีเน่าก็จัดไปเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะคะใครๆก็ต้องบอกว่าไว้วางใจไง
1: เชื่อใจแล้ว
2: จะดินเน่าหรืออีเน่าวันนี้เห็นหน้าเฮียบอสแบบนี้ของแท้แน่นอนคุณผู้ชมขามั่นใจได้เลยและต้องบอกว่าหลายคนใช้แล้วเห็นผลจริงคุณผู้ชมเห็นผลจนโอ้โหขายดิบขายดีลืมตาอ้าปากมีกำไรกำไรคุณผู้ชมขารวยขึ้นเลยมันผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ดินเน่าหรือเน่ามันเป็นยังไงคะเฮียขา
0: ก็บอกแล้วครับว่าสิ่งที่อยู่ในดินเนี่ยมันต้องมีการสลายถ้าในดินไม่มีการสลายเนี่ยคุณไม่ต้องไปทำอะไรมันก็ตกค้างมันก็ตึงคำว่า
2: ย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์อะไร
0: ปุ๋ยด้วยนะปุ๋ยด้วย
1: อะไรก็ยังจะถามเหมือนกันว่าบางคนเกษตรกรบ่นใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ต้นไม้ก็ไม่โต
0: นั่นแหละครับ
1: เพราะมันไม่มีไปอึนอยู่ในดินเหรอ
2: มันไม่กิน
0: มันไม่กินแล้วมันเขาเรียกว่าตึงก็ตึงคือไม่ยอมปล่อยให้การลากกินแต่วันนี้เนี่ยจุลินทรีย์เข้าไปเนี่ยทุกคนก็เอาตามหมดผมบอกดีใจนะที่ทุกคนเดินตามผมอ่ะ
1: ดีใจที่คนทำตามนะ
0: ทำตามนะ
2: ดีใจที่เอาไปต่อยอดกัน
0: ใช่แล้วช่วยด้วยนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่าอีเน่าหรือดินเน่าก็ยังไม่เจ๊งนะครับยังอยู่นะครับนะครับยังอยู
1: ่มันเคยได้ยินมาผมก็ชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
0: มันไม่เจ๊งหรอกครับ
1: ใครเจ๊งอ่ะ
2: เจ้าของอยู่นี
1: ่เจ้าของอยู่นี
2: ่ก็บอกใครเจ๊งล
0: ่
2: ะ
0: ไม่รู้มันเป็นปริศนาคำตอบนะครับก็บอกแล้วครับว่าถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหมถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
1: หรือแปลงต่อแปลง
0: แปลงต่อแปลง
1: กล้านะผมก็แนะนำให้ลองดูก็ได
0: ้แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าวันนี้เรามีใบเซอร์อีกใบหนึ่งก็คือไม่มีสารตกค้างในคำว่าดินเน่าหรืออีเน่าเลย
2: ต้องบอกว่าพี่น้องเกษตรกรใช้แล้วเนี่ยคือไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยเลยค
0: ือ
2: โดนมือโดนผิวหนัง
0: ไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นอันตรายเลย
1: ครับก็ยังคิดอยู่ว่าพอใช้ดินเน่าแล้วผลผลิตมันดีก็ยังเราก็ยังคิดว่ามันเป็นปุ๋ยแต่ด้วยความยืนยันจากเฮียนเนี่ยเอาไปตรวจในทุกๆรอบก็จะเล็งเห็นได้ว่าเขาไม่ใช่ปุ๋ย
2: ของเรา
1: แค่ไปย่อยสลาย
0: บางคนดัดจริตนะครับจับหน่อยจับนิดจับหน่อยไม่ได้นะครับโอ้ยเดี๋ยวจะต้องมีพิษไม่มีภ
1: ั
0: ยถามว่าผมอยู่กับเขาเนี่ยมาทั้งชีวิตนะครับดมทั้งวันทำไมแข็งแรงครับทำไมหน้าตาเปล่งปลั่งขนาดน
2: ี้อย่าบอกนะว่าเอาชีวิตมาได้ไง
0: ไม่ใช่แค่ไอแค่ดมกลิ่นนะครับเพราะในกลิ่นมันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับแล้วเจอจับบรรยากาศในตัวเราก็มีจุลินทรีย์นะคุณฝนถ้าไม่มีจุลินทรีย์คุณฝนคงไม่อ้วนขนาดน
1: ี้จริงๆแค่ว่าแค่เราสัมผัสได้ไม่ต้องเอามาใช้กับทางร่างกาย
0: ได
1: ้ใช้ลงดินไป
2: เอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างเวลาไปใช้กับนาข้าวอย่างเง
1: ี้
2: ยเอาดินเน่าไปใช้กับนาข้าวแล้วเป็นไงคะเฮียคะ
0: โอ้โหตั้งแต่แรกเลยนะครับเมล็ดเพาะงอกดีมากลำต้นแข็งแรงสวยแล้วตั้งตรงแล้วใบนี่ตั้งตรงเด่เลยแล้วใบสากใบสากคือไม่มีใครพูดหรอกนะว่าทำข้าวแล้วใบสากถ้าใบแป้เนี่ยยังไงก็เป็นปุ๋ยส่วนมากจะใบแป้แต่ของเรานี่ใบตั้งตรงแล้วบอกเลยครับว่าพอได้ข้าวระยะหนึ่งอ่ะจ้างชาวนาวิ่งลุยอ่ะเขาไม่ลุยนะเขาเวอร์
1: เพราะว่ามันคมใช่ไหม
0: คมเลยนะคมมากเลยนะ
1: คมนะถ้าคุณไม่เคยลงนามันคม
0: มากนะแล้วถึงบอกว่าขนาดคมอย่างเงี้ยแมลงมันก็เลยไม่กล้าเข้าและอีกอย่างนึงก็คือใบมันไม่แปร่พอแปร่ปั๊บเนี่ยแมลงมันหลบ

0: ใบแป้ใบม้วนอะไรอย่างเงี้ย
1: มันหลบ
0: อะไรมันจะไปหลบ
1: หลบอยู่แต่นี่ใบแป้ปั๊บมันบอกว่าหาที่บังแดดไม่ได
2: ้
1: มันขอเออใบตั้งหานอนดีกว่านะครับ
0: ก็ไปแปลงข้างๆไปเลย
2: ก็คือต้นข้าวเขาแข็งแรงเลยเพราะว่าเขาสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่เลี้ยงเขาได้เต็มที
1: ่ใช่ครับ
2: ทุรงทุเรียนเป็นไงครับพ่อขา
1: ก็ดูป่าละอูผมดิครับแล้วเป็นยังไงครับ
0: ไปใช่ไหม
2: ไม่ชิมไม่ชิมสักท
1: ีอร่อยมากแล้วบอกเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยสวยจนแบบว่าชาวป่าละอูบอกว่าขอไปดูหน่อย
2: นี่พ่อจ๋าแม่จ๋าที่บอกว่าไม่ได้ทำให้ต้นไม้อุดมสมบูรณ์อย่างเดียว
1: ใช
2: ่ไม่ได้ผลโตและรสชาติดีด้วย
1: ดีมาก
2: โอ้โห
0: เปลี่ยนใช่ไหมมันเปลี่ยน
1: เพราะมันมีสารอาหารที่ครบนะ
0: ครับ
1: นะครับว่ามีอยู่ในนั้นครบว่าไม่ต้องเติมอะไรมากมายแต่ถ้าเป็นแบบธรรมดาเนี่ยจะต้องเติมนู่นเติมซ้ายเติมขวาเติมเข้าไปแต่เราไม่รู้จะเติมอะไรแต่วันนี้เนี่ยเราดึงมาครบแล้ว
2: ให้
1: อยู่ในขวดเดียว
2: อยู่เลย
0: จริงจริงไงอย่างที่เอเคยบอกว่าหลายๆคนเนี่ยคิดอยากจะได้ผลผลิตก็ใส่จะปลูกที่ใส่นั่นใส่นี่ใส่หนึ่งใส่สองใส่สามใส่สี่แต่จริงต้นไม้มันไม่ได้กินทั้งหมดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: กินแค่เฉพาะส่วนเท่านั้นเอง
1: เปลี่ยนลองเปลี่ยนพฤติกรรมดูนะครับว่าถ้าขวดนี้ไม่ได้ใช้แล้วไม่ดีโทรมาว่ากันเลยนะครับเราบอกเลยครับว่าของเราไม่มีการต่อยอดไม่มีการก๊อปปี้ไม่มีการอะไรก็คือหนึ่งเดียวในนี้นะใครอยากได้ก็บอกเลยครับว่าขวดเดียวเอาอยู่จริงๆนะครับถึงบอกนะครับเกษตรกรครับว่าวันนี้เนี่ยคุณฝนมันดีใจนะครับสำหรับเกษตรกรได้เปิดใจในเมื่อผลผลิตมันต่ำต่ำเพราะอะไรกันสภาพแวดล้อมนะ
0: แวดล้อมหนึ่ง
1: เศรษฐกิ
0: จอีก
1: นะ
2: มันเหนือการควบคุม
1: ใช่แต่ผมถามว่าทุกคนยังไงก็ต้องกินข้าว
0: กิน
1: ยังไงก็ต้องกินนะครับ
0: กินผักผลไม้ก็ต้องกินเพราะว่ากินเพราะอะไรมันปลูกมาจากเกษตรกรปลูกมาจากดินคราวนี้อย่างที่บอกว่าเห็นผลผลิตจากการใช้ดินเน่าออกมาได้เนี่ยการปริมาณการใช้มันต้องเยอะอะไรขนาดไหน
1: ไม่เยอะหรอกครับคือเราเอาง่ายๆก่อน1ขวดเนี่ยได้น้ํา200ลิตรพอครั้งที่2 1ขวดได้น้ํา400ลิตรนะครับถ้าครั้งที่3 1ขวดได้น้ํา 1,000 ลิตรแต่ถ้าเป็นครึ่งลิตรก็เราก็ซอยไปเรื่อยๆครับ
0: ก็ทอลงมาน
1: ะครับ
0: คือกรณีที่เฮียบอกว่าครั้งแรกน้ํา200เนี่ยคือปลูไปก่อนครั้งแรกไม่เคยใช้เลย
2: เข้มข้นไปก่อน1ขวดต่อน้ํา200ลิตรครั้งแรกถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้
0: ฉีดไปฉีดดินก็เพิ่มปริมาณน้ําได
1: ้ใช่ครับ
0: แต่ถ้าคนบอกว่าไม่เหนียวไม่เคี้ยว
1: ใส่ไปเลย
0: 200ก็ได้
1: มีคนโทรมาเยอะมากนะครับโทรมาไอ้บอสมันสวยเกินไปวะ
0: จริงๆมันสวยเกินไปมันใหญ่เกินไป
2: รสชาติมันดีเกินไป
1: ใช่อันนี้รับรองว่าได้ชมแน่ๆได้รับฟังแน่ๆแต่เราก็ดีใจว่าคุณทำที่ดินก่อนเป็นอันดับแรกแล้วอะไรก็ตามมาผมบอกง่ายมากสำหรับเลยครับเกษตรกรเปิดใจเลยครับว่าดินเน่าแน่นอน
0: เอางี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่อุปทานหมู
2: ่
0: แต่เป็นการใช้ได้แล้วเห็นผลจริงกับเกษตรกร
2: ถูกต้องใช้ดีใช้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยกับเราด้วยปลอดภัยกับตัวเราเองพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ปลอดภัยกับสวนเราด้วยเพราะฉะนั้นอยากได้อยากใช้แล้วไปดูโปรโมชั่นกันเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02106-8365 02-106-8365 จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
5: ความจริงเลยนะฮะคือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมไม่ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
6: ครับ
5: ตั้งแต่สมัยรุ่มๆมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานทุกครั้งอยู่ผมก็ไม่เชื่อ
6: ไม่เชื่อใช่ไหม
5: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
6: ฮะ
5: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
6: โอ้โห
5: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
6: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
5: ไม่เคยได้อย่างนี
6: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้ง
5: หลาย
6: สิบปี
5: ครับ
6: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
5: ไม่มี
6: ไม่มีเลย
5: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลย
6: ของจริงๆบอกกันเลยก่อนนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอ่ยก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะบาด่าเต็มๆเลยบอกว่าบอสมึงต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขแล้วครับ ส้มโอตกไซครับเคยได้ยินไหมส้มโอตกไซอ่ะคือใหญ่เกินไป
5: ใช่ครับแต่ส่วนดีของมันก็คือรสชาติมันสุดยอดเลย
6: อืมนี่
5: คน
6: ซ
5: ื้อไปต้องติดใจกลับ
6: ต้องกลับมา
5: ใช่อันนี้มันจะมีของบอสไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะที่ผมใช้อ่ะผมใช้ทุกอย่างยอมรับเลย
6: ดกมาก
5: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
2: เหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะคุณผู้ชมขาโทรได้โทรนะแม่เตือนแล้วนะต้องบอกว่ามาทีไรมากี่รอบนี่คือโอ้โหคือต้องบอกว่าขายดิบขายดีหมดแน่นอนคุณผู้ชมขาและที่สำคัญคือใช้แล้วเนี่ยผลผลิตนะคะในสวนของคุณเนี่ยคือรับรองว่าขายหมดแน่นอน
0: ถูกต้อง
2: เฮียขาช่วงท้ายนี้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรตอนนี้หน่อยค่ะ
1: จริงๆนะครับอย่าท้ออย่าถอยในเมื่อผลผลิตคุณต่ำนะครับแต่ดินคุณสูงยังไงต้องมีสักวันหนึ่งต้องเป็นของคุณเห็นไหมครับตอนนั้นมะนาวแพงมะนาวแพงก็ปุบปุบปุบปุบปุ
0: บแล้วจะมาทุกปัจจุบันมะนาวถูก
1: ฟันไม่อยู่แค่นี้ครับมีฟันกับทิ้งก็แค่นี
0: ้
1: ถึงบอกว่าทำอะไรนะครับถ้ามีกฎเกณฑ์นะครับทำฐานให้ดีก่
2: อ
1: นแล้ววันนี้เนี่ยเราประสบความสำเร็จเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องออร์แกนิกออร์แกนิกก็คือไฮโดรโปนิก
0: ไฮโดรผักสลัดที่ปลูกน้ำ
1: รู้ป่ะคุณฝนเขาเอาไปทำไรเขาเอาไปเติมแทนปุ๋ย A B ปรากฏว่าต้นไม้ของเขาสีออกตั้งแต่เด็กๆเลดอย่างเงี้ยถ้าใครรู้ว่าเลดคืออะไรนะครับออกมาปั๊บสีใบจะแดงแป๊ดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของธรรมดาเนี่ยกว่าจะแดงเนี่ยเขาต้องขึ้นใบ3ใบ4แล้วถึงจะแดงแต่วันนี้แดงแป๊ดเลยแสดงว่าของเราพืชน้ำสบายมาก
0: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดินเน่าหรืออีเน่าเกษตรกรที่ใช้อยู่ทำการเพาะปลูกทำนาทำสวนทำไร่วันนี้ฟังข่าวทุกวันราคาผลผลิตตกต่ำแต่ราคาปุ๋ยสูงขึ้นวันนี้เฮียทำให้สวนทางกันครับถึงผลผลิตตกต่ำแต่เราจะเพิ่มผลผลิตถึงราคาปุ๋ยแพงแต่ของเฮียไม่แพงเพราะนั้นวันนี้คือการย้อนแย้งเพื่อการยับยั้งต้นทุนของเกษตรกรวันนี้อะไรมันจะแพงไม่เป็นไร
1: ไม่สน
0: ขอให้ต้นทุนเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ไว้ก่อนและผลผลิตดีไว้ก่อนคร
2: ับ แล้ววันนี้ก็อย่าลืมตัวช่วยดีๆจากดินเน่าหรืออีเน่าเฮียค่ะช่วงท้ายนี้การันตีหน่อยว่าดินเน่ากับอีเน่าคือเหมือนกันใช่ไหม
1: เหมือนกันทุกอย่าง 100% นะครับผลิตแล้วก็เราจะมีการปรับปรุงไปเรื่อย
0: ๆ
1: เราจะมีการตรวจสอบทุกๆเดือนมีใบมีรับประกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเราจะเช็คว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีแล้วก็ใส่ไปเลยครับทางใบได้หมดแล้วตอนนี้ประกาศข่าวดีสำหรับดินเน่านะครับหรืออีเน่าใช้ไปเลยครับใบกระดิ่ง
0: เพราะฉะนั้นแล้วครับใช้แล้วเห็นผลจากพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครไม่ใช้ตอนนี้ต้องรีบใช้แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณเฮียบอสด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: แล้ววันนี้เป็นเวลาของเราทั้ง3คนแล้วครับเจอกันใหม่ในรายการเกษตรดินเน่าครับลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
7: บอสทำอะไรอยู่เนี่ย
6: นี่เกษตรกร
7: เห็นหน้าไหมเห็นอะไรไหม
6: โอ้โหนี่มะนาวชัดๆเลยนะเนี่ย
7: แต่ก่อนเป็นไงโอ้โหก่อนนั้นก่อนเจ็ดหลังเจ็ดวันเนี่ยผมดูแล้วมันยังไม่แตกยอดเอ๊ะหน่วยภาคเหนือเล็กหน่วยแต่ว่ารู้ว่าผลมันยังไม่มีมันเป็นยังไงมาเนี่ยมันถึงพิสดารแบบนี้เลยเนี่ย
6: นี่คือผมถามว่าพี่ปัญญาเชื่อไหม
7: ครับ
6: ถ้าไม่เห็นเนี่ยจะเชื่อไหม
7: ถ้าไม่เห็นไม่เชื่อมาเห็นกับตาแล้วเชื่อแจ๋วเลยครับ
6: นี่มันออกดอกขนาดไหนตอนนั้นต้นนี้กำลังจะตายไหม
7: ถูกต้องครับต้นนี้นะครับท่านผู้ชมครับต้นนี้นะมันเหี่ยวมันเฉานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทำแบบไหนก่อนอ้าบอกเลยผมได้รู้แล้วรู้แล้ว
6: 1ขวดต่อน้ำ200ลิตรนะครับฉีดพ่นไปวันที่1อันนี้จริงๆเราฉีดมาวันที่10นะครับ
7: ครับ
6: วันที่10เนี่ยเราเห็นผลตั้งแต่วันที่7แล้วใช่ป่ะ
7: ถูกต้อง
6: แต่วันนี้ดกมากเลยครับนี่เราให้ดูชูมาใกล้ๆหน่อยสิดูนะครับดูนี่นี่เดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้วันที่9นะครับวันที่9ดูดิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะให้เห็นกันจ๋าๆนะนะครับแล้วตอนนี้พี่ปัญญาบอกเกษตรกรดีว่าอีเน่าหรือดินเน่าเป็นไง
7: ดินเน่าหรือว่าอีเน่านะครับเราต้องมาจากดินกันก่อนนะครับถ้าดินดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีตามมานะครับถ้าดินมันเน่าดินมันเสียแล้วมันไม่ดีมันไม่ได้ก็เราต้องระเบิดดินนะฮะเอาอีเน่าเป็นลาดแบบนี้แล้วก็ปลายทรงพุ่มแบบนี้นะครับแบบนี้เวลาฝนตกลงมาก็ได้หรือไม่ตกลงมาวันต่อๆไปเนี่ยเราลดน้ำธรรมดามันก็แทรกซึมไปที่ปลายทรงพุ่มนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเห็นอย่างนี้ครับ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
9: นี่มัน

0: ช้ดินเน่า
1: วันนี้นะครับคุณปราโมทครับเราจะมาดูถ้ำ
2: เดี๋ยวก่อน
1: ถ้ำทุเรียน
2: ถ้ำก็ต้องไปตามเขาสิครับ
1: โอ้ยเดี๋ยวนี้ถ้ำมันไม่ใช่จะมาธรรมดาแล้วมันมีทุเรียนได้แล้วความอัศจรรย์ของทุเรียนต้นนี้คือถ้าเกษตรกรเห็นแล้วเกษตรกรจะไม่น่าเชื่อเลยว่ารอดหรือไม่รอด
2: เดี๋ยวถ้าดูกันแล้วลองคิดตามว่าต้นทุเรียนที่มีถ้ำจะรอดหรือไม่รอดครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคของประเทศไทยที่ปลูกทุเรียนเยอะมากดีกว่าแค่โซนนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับคิดว่าไง
1: สวยนะครับเราก็ดูนะว่าเป็นไงนะครับดูนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆจะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋เด้พี่อ่อนนะอะไรเกิดขึ้นครับต้นนี้ยังไงก็ต้องตาย
2: ไม่รอดหรอครับ
1: ครับแล้วนะครับเราให้ทายผลผลิตก่อนว่าไอ้ราคาครึ่งท่อนเหมือนกับคนขาขาดนะครับตอนนี้ได้กี่ตะกร้า
2: พอจริงๆก็ไม่ได้หรอกทางสภาพนี้ไม่รอดอยู่แล้ว
1: เป็นผมกั้นใจตายไปแล้วครับนะฮะ
2: ตัดใจ
1: ตัดใจลุงอ่ะ
2: ครับ
1: เขาใช้ดินเน่านะครับแล้วก็กลับมาฟื้นแต่ต้องทำการเขาเรียกว่าทรมานมันหน่อยคือยึดเชือกทุกโยงทุกมุมนะครับไม่งั้นอ่ะ
2: เพื่อให้อยู่ได
1: ้เหลือขาแค่ขนาดนี้แล้วมันจะรอดได้ยังไงครับแต่ปรากฏว่าต้นเนี้ยรอดแล้วทำอะไรได้แล้วใบสวยมากนะครับแล้วที่ตรงเนี้ยคุณปราโมท
2: ครับ
1: มันเตี้ยพอโดนน้ำปั๊บโดนฝนตกหน่อยน้ำท่วมเลยแล้วเขตนี้คือเขตที่น้ำบาดาลสั้นที่สุดเขาเรียกตื้นที่สุด
2: อ๋อไม่จะลึกลงไปข้างล่าง
1: ไม่ลึกนะขุดแค่ประมาณศอกกว่าก็เจอน้ำแล้วสภาพนี้ทุเรียนยังไงคุณก็ตายนะครับวันนี้เรามาเจาะใจกับลุงบุญเลิศครับ
2: เพราะฉะนั้นแล้วกระบวนการทั้งหมดวันนี้ที่เรามาเจาะเคล็ดลับของการปลูกทุเรียนยังไงให้ได้ความสำเร็จโดยวิธีที่ลุงคิดค้นขึ้นมาเองอยากจะแนะนำต่อให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ

0: เกษตรกรจริงๆบางครั้งอย่าโลภมากก็บอกว่าอยากจะได้ใบใหญ
1: ่คร
0: ับ ใบใหญ่แต่จริงๆนะตอนนี้เนี่ย
1: ดูพื้นที่
0: ดูพื้นที่ก่อนเพราะใบใหญ่เหมือนกับอะไรครับไม้กระดานแผ่นใหญ
2: ่
0: ที่ลุงก็บอกกับไม้กระดานแผ่นเล็กเวลาโดนลมเนี่ยอันไหนจะไปก่อน
2: ใช่อันไหนจะอยู่
0: ก็คือไอ้เล็กก็อยู่นะใหญ่อย่าไปนะก็เหมือนกับหอบไปทั้งต้นก็คือหักส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หมดแล้วก็อีกอย่างนึงเคล็ดลับวันนี้เนี่ยเรามาเปิดเคล็ดลับของลุงบุลเลอร์นะครับว่าลุงบุลเลอร์เนี่ยจะไม่ปิดเลยสำหรับการจะให้เกษตรกรรู้ความจริงว่าทุกอย่างมีการดัดแปลงแต่สุดท้ายหนีตัวเดียวที่หนีไปไม่รอดคือดินเน่าจริงๆเราคุยกันก่อนลุงว่าดินเน่าเนี่ยมันมีประโยชน์ไหม
1: มันตอบโจทย์ได
2: ้มันช่วยอะไรได้บ้าง
0: เขาว่าตอบโจทย์ยังไงลุง
1: ที่ทำให้ดินดีขึ้นนะแล้วไม่เน่าคอดินเนี่ยร้ายที่สุดเลยคนทำสวนทุเรียนกลัวเน่าคอดิน
2: เน่าคอดิน
1: หาย
2: การเป็นยังไงครับ
1: คือมันเน่าจาก
0: เน่าจากโคนเนี่ยโคน
1: เนี่ยเรียกเน่าคอดิน
2: เน่าคอดิน
1: ร้ายที่สุดเลย
2: ครับ
1: แล้วมันจะเหลืองแล้วก็ตาย
0: แต่ใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยมันไม่มีก็มันแตกนะ
1: หายไปเลย
2: หายไปเลย
1: ไว้ลูกดกนะกิ่งไม่ตาย
2: ว้า
1: วนี่คือมันตอบโจทย์ตรงนี้
2: ลูกดกกิ่งไม่ตาย
0: จริงๆแล้วมันต้องกิ่งแห้งเพราะมันช่อน้ำเลี้ยงไม่ทันใช่ไหมอาหารไม่พอเพราะอ้าวแล้วลุงบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเพราะบอกเลยครับดินเน่ามันไม่ใช่ปุ๋ยนะครับแต่ลุงก็บอกว่าแอบใส่ปุ๋ยเล็กๆน้อยๆคือต้องช่วยมาหน่อยนึงนะครับทุกอย่างมันต้องมีการช่วยถ้าไม่ช่วยเนี่ยเหมือนคนเรากินข้าวเปล่าอย่างเดียวคุณกินได้ไหมคุณกินไม่ได้แต่วันนี้เคล็ดลับของลุงบุลเลอร์เนี่ยรับรองครับว่าคุณต้องนั่งระทึกนะครับอึกระทึกด้วยตั้งแต่ต้นไม้ที่คอกิ่วเอวกิ่วยังไม่ตายเลยแล้วได้18เพลงนะครับแล้วลุงมีเคล็ดลับอะไรอีกครับที่บอกเกษตรกรเล่าให้เกษตรกรฟังไปเรื่อยๆ
2: ที่บอกว่าไปบอกใครใครก็ไม่เชื่อ
1: เรื่องครอบระบบครอบหัว
0: ครอบหัว
2: ครอบหัว
0: ไอ้สปริงเกอร์ครอบหัวเกษตรกรก็ยังไม่เคยเห็น
2: ก็คือเป็นสปริงเกอร์ด้วยแต่ลุงครอบหัวอีกต่างหากใช่ไหม
1: ครับ
0: ให้น้ำมันลงตรงจุดตรงนั้นเยอะหน่
2: อ
0: ยไม่เหวี่ยงนะครับไม่เหวี่ยงออกนะฮะถ้าเวียงออกแล้วน้ำมันจะกระจายแต่เนี่ยน้ำเป็นหย่อมหย่อมหย่อมหย่อมหนึ่งมันดีอะไรอ่ะมันดียังไงอะลุง
1: มันควบคุมการออกดอกด้วยน้ำได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้สารมาไปวุ่นวาย
2: เดี๋ยวนะ
0: เดี๋ยว
2: น่าสนใจนี่น่าสนใจคุมการออกดอกได้ง่ายขึ้น
1: ใช่ครับ
0: เพราะจริงๆอ่ะเราเปรียบเทียบการเหวี่ยงสปริงเกอร์มันจะออกวงกว้างและได้จำนวนน้ำที่น้อย
2: คร
0: ับ นะเพราะพื้นที่มันกระจายแต่วันนี้เราครอบ
2: เฉพาะจุดใช่ไหมเฉพาะจุด
0: แล้วครอบไปปั๊บเนี่ยน้ำจะลงเป็นจุดที่เต็มเลย
2: ต้องการ
1: แล้วมันลงลึก
0: ก็มันมันปริมาณน้ำมันเยอะ
1: แล้วมันสามารถเชื่อมน้ำใต้ดินที่เราหายไปมันก็เชื่อมถึงกันหมดการเหลือของน้ำมันก็ดึงล่างขึ้นมาด้วย
0: ลุงเคยใช้สารไหม
1: สมัยก่อนใช้เลยมันเป็นสภาพนี้หมดอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ใช้มาเป็น10ปีแล้ว
0: นี่แล้วแตกต่างกันเยอะไหมระหว่างใช้กับไม่ใช้
1: ไม่ใช้ดีกว่าแล้วไว้ลูกกระดูกกว่า
0: แล้วแข็งแรงกว่าแล้วต้นไม่โซมกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ใบเกษตรกรดูนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้ใบใหญ
2: ่
0: เราใช้ใบเล็กแต่ดูการเทสลัด1 2 3เมื่อกี้นี่ผมก็ฟังแล้วก็บอกเลยครับว่าวันนี้เกษตรกรเราสามารถแหกคอกได้เลยแล้วแต่พื้นที่เราพูดอย่างนี้ดีกว่านะพื้นที่ตรงนี้ถ้าใหม่เนี่ย
1: ลมแรง
0: ลมว่าวแรงแล้วก็ต้นไม้ถ้าใบหนายังไงต้นไม้คงก็ไปแน่นอนต้องโยงเชือกขนาดนี้นะขนาดใบเล็กๆยังโยงเชือกขนาดนี้ถ้าใบใหญ่จะเหลือขนาดไหนแล้วอีกอย่างนึงลุงบอกว่าวิธีการดูจะออกดอกไม่ออกดอกเนี่ยลุงดูยังไง
1: ดูที่ยอดต้องเดินครับ
0: ยอดเดินนะครับถือแตกยอดใหม่ดีกว่ายิ่งถูกต้องไหม
1: มันแตกแล้วมันยอดมันเดิน
0: ยอดมันเดินขึ้น
1: มันแตกออกมาแต่มันไม่สามารถจะเป็นใบได้แต่ถ้าเราให้น้ำปกติมันจะออกเป็นใบเลยครับแค่วันนี้เราให้น้ำพอดีงดน้ำมาพอดี5วันผมให้น้ำมาตลอดตอนฝนตกแล้วตอนนี้เพิ่งจะหยุดน้ำได้5วันเนี่ยวันนี้เราให้น้ำก็ให้ก็ออกดอกแล้วก็ตาดอกมันขาวๆแล้ว
0: คือยังไงต้องมีอย่างน้อย5วันที่เราอดน้ำถูกไหมแล้วพออดน้ำเสร็จเราก็ให้น้ำปกติ
1: คร
0: ับ น้ำปกติตรงนี้นะครับเป็นไฮไลท์ที่สำคัญนะครับลุงใช้เวลาเท่าไหร่ในการให้น้ำ
1: ตอนให้มันรวมสมบูรณ์ก็10นาทีเว้นวัน
0: ครับ10นาทีวันเว้นวัน
1: แล้วได้รอบของมันเราจะเอาดอกแล้วเราก็หยุดน้ํา 5-7 วัน
0: หยุดดอกหยุดน้ําคือ 5-7 วัน
1: แล้วก็ขึ้นน้ําเลยขึ้นน้ํามา20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงวันเว้นวันเหมือนกัน
0: วันเว้นวันกันนี่เคล็ดลับง่ายๆนะครับ
1: ใครประมาณ3คราวก็เห็นดอกแล้วว
3: ันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดิน เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถม

0: แล้วอีกอย่างนึงที่เขาบอกว่าเราสามารถฉีดให้อาหารฮอร์โมนเกี่ยวกับตาดอกได้อันนี้มันก็ดีกว่าไหมเราฉีดไปปั๊มแล้ว
1: อันนั้นก็ดีมันก็เปลืองค่าใช้จ่ายของเรา
0: ถูกของใช่
1: อยากจะฉีดก็ฉีดแต่ผมไม่ได้ฉีดมา10ปีแล้ว
2: ลด
1: ทั้งใบหมดเลย
2: มีลดรายจ่ายไปเยอะเหมือนกันนะ
0: ไม่แต่ลุงเขาอย่างเดียวที่ไม่ลดคือดินเน่าลุงไม่ได้ลด
2: ต้องเพิ่ม
1: ใช้ที่สุดเขาแบบว่าเหมือนเราจะไปไหนต้องดูจะดูอะไรต้องไป
2: นั่นไง
0: แล้วมีไหมบอกว่าใช้เยอะไปแล้วดินต้นไม้ตายอ่ะดินเน่าม
1: ันต้องใช้ให้สุด
0: ใช้ให้สุด
1: แล้วมันจะประหยัดทันทีเลยใช้นิดค่อยๆใช้มัน
2: คือบางคนไปใช้นิดเดียวอ่ะแล้วก็คือไม่อดทนไม่อดทน
1: ไงจะว่าลูกมากระชั้นมันไม่ใช่ใช้ให้สุดแล้วแล้วตอนนั้นก็หายไปหมดเลย
0: แล้วบอกว่าดินเน่าใช้ไปแล้วเนี่ยเชื้อราเนี่ยเบาเยอะมั้ย
1: มีเนี้ย
2: คืออย่างผมเนี่ยก็คือไม่พูดได้เต็มปากนะแต่ลุงบุญเลิศพูดได้เต็มปากนะเนี่ยนี่คือลุงบุญเลิศใช้เองแล้วเห็นเอง
1: ของเงาคอดีไม่มีกัน
2: นะ
1: ม
2: ัน
1: มีแล้ว
2: ควบ
1: คุมจะอยู
2: ่ควบคุมได
1: ้แล้วลากที่มันแข็งเนี่ยลากมันจะเน่าเนี่ยมันหายเน่า
0: อย่างนี้มันจะหายเน่ามันจะหายเน่าเนี่ยพื้นที่จริงๆอ่ะในการที
1: ่ต้องเน่ามันแฉะมันเป็นดินเหนียวฝนตกมาอันนี้มันแรงอยู่มันเจ็ดวันแล้วนะเนี่ยฝนมัน
2: ตกมา
1: เลยมันเป็นอย่างนี้เหมือนงั้นเดินเข้าไปมันก็ยุบเข้าเนี่ยยุบประมาณ
2: โอ้ยยุบไปจะตุ่มเลยเหรอ
0: เพราะน้ำดินมันอุ้มน้ำเยอะแล้วก็มันยุบไปแล้วก็อย่างหนึ่งลุงเวลาเราให้น้ำเนี่ยเดี๋ยวกันนะครับนี่คือเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะครับในการปลูกทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดสปริงเกอร์เนี่ยหัวเนี่ยจะต้องใกล้กับต้นไม้ประมาณเท่าไหร
1: ่มันจำเป็นแล้วแต่วางไปแล้วมันเป็นของตายตัว
2: คือ
1: เราไม่สามารถย้ายมันได้
3: จริงๆมันแค่สองหัวก็พอแต่ผมรู้มากผมจะเอาลูกเพิ่มอีกเท่าตัว
2: จะเอาลูกผลขึ้นเพิ่มอีกเท่าตัว
0: อะไรก็ต้องใส่น้ำเยอะ
1: เพิ่มหัวขึ้น
2: อันนี้คือหลักการที่ลุงทำเองแล้วเห็นผลเองใช่ไหม
0: น้ำเยอะลูกก็เยอะก็ที่บอกว่าเราเหวี่ยงน้ำจาก20นาทีจากครึ่งชั่วโมงเหลือจาก20นาทีแต่ปริมาณน้ำที่ออกมาเป็นจำนวนลิตรมันมากกว่านะครับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราเจอระดับปรมาจารย์ที่แบบว่าหนีไม่ได้แต่คำว่าหนีไม่ได้เนี่ยวันนี้เกษตรกรคือหนีไม่ได้อีกเหมือนกันใครที่ทำทุเรียนอยู่นะครับโดนไอ้ตัวเนี้ยโดนไอ้ดินเน่าตัวนี้ไปจุลินทรีย์ย่อยสลายไปเนี่ยมันเห็นผลชัดๆเลยแล้วบอกเลยครับแล้วลุงใช้เบียดน้ำบ้างไหม
1: ใช่
0: นี่ขนาดว่ามีดินเน่าแล้วนะและไอ้ตัวเบียดน้ำเนี่ยมันโอเคไหม
1: โอเคครับกับเบียดน้ำผมทำบอสขายเกือบผลิตไปทัน
2: มีหลักที่ลุงบุญเลิศเอาเบียดน้ำมาใช้เนี่ยมันกระจายอะไรครับ
1: ดินดินมันแฉะ
2: อ๋อดินแฉะ
1: ดินมันแฉะรากมันเน่าร
2: ากมันเน่ารากเน่าต้นเหลืองรากเน่าต้นเหลือง
0: เดี๋ยวก่อนวิธีบอกว่ารากเน่าแล้วต้นมันเหลืองมันถูกต้องเลยนะครับว่ายังไงก็ต้องเหลืองแต่บอกว่าใช้ดินเน่าไปแต่ในเมื่อน้ำคุณท่วมบ่อยๆเนี่ยดินเน่ามันก็ไม่อยู่นะครับมันก็ว่ายน้ำหนีไปเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรที่คงทนเมื่อไหร่น้ำมาแร่ธาตุหายแน่นอนแต่วันนี้เราต้องปรับปรุงใส่แร่ธาตุลงไปลุงก็ถึงเวลานั้นปั๊บลุงก็ใส่ดินเน่าพร้อมกับอีเบียดน้ำลงไปใช่ไหม
1: ครับผม
0: ในอัตราส่วนเท่าไหร่บ้างลุงอ่ะ
1: ก็เรียกแรกอะลิตรนึงบวกสามขวดเบียดน้ำสามขวดอัดเข้าไปแต่มันดินมันแฉะราก
2: มันไม่ห่วงเลยใช่ไหมคือใส่เพื่อให้ต้นมันดีขึ้นนะ
1: ก็พอครั้งที่สองก็ดินเน่านิดนึงเบียดน้ำเหลือขวดนึง
2: เริ่มลดปริมาณลงอันแรกคือใส่หนักไปก่อน
1: ห่างกัน5 วัน 5 วันหรือ3 วัน
2: ครับ
1: 3 ถึง 5 วันแล้วครั้งที่สามก็ดินเน่าลิตรนึงเบียดน้ำขวดนึง PM ครึ่งขวดแค่นี้พอ
2: นี่ไหม
1: แล้วการเนี้ยอยู่คือเดินให้สุดแล้วรอบหลังก็บางทีก็ถังผลิต
2: รถได
1: ้ดินเน่า3ขวดเบียดน้ำ3พี่เอ็มขวดน
2: ึงเหมือนที่เฮียบอกแรกๆใส่ให้สุดเลยอย่าง
0: นี้แล้วผลปรากฏที่ลุงทำตาม
1: ตอนนี้ผมใช้แค่นี้ดินเน่า3ขวดเบียดน้ำ3ขวดพี่เอ็มขวดนึง
0: ต่อน้ำผลิตนะครับแล้วฉีดบ่อยขนาดไหน
1: ก็น้ำทุกวันต้องฉีดทิ้งเนี่ย
2: กันไว้ถ้าน้ำมันท่วมก็ต้องกันไว
1: ้ตรงนี้มันต้องลงเยอะเพราะหนึ่งฝนตกน้ำมาท่วมมันแก้ไขเลยไม่ได
0: ้เออ
1: มันจะขุดร่องก็ไม่ได้รากทุเรียนมันเยอะ
2: มันมีอาชา
1: แล้วก็ท่อใต้ดินมันมากทำอะไรไม่ได้ก็ต้องมีวิธีแก้มีอะไรกับอย่างนี้ก็ง่าย
0: นี่ครับเกษตรกรครับทุเรียนใครบอกว่ายากแต่จริงๆลุงเลิศเนี่ยยากกว่า
2: ด้วยพื้นที่ที่เจออย่างเงี้ยพอฝนตกน้ำท่วมทุกที
0: อันนี้เขาเรียกว่าปรับ

0: จริงๆไม่ใช่ปรับไม่ใช่ปรับ
1: ไม่ใช่ปรับมานะ
0: ไม่ใช่ปรับมาปรับจริงจริงแล้วถ้าใครอยากจะลองใครอยากจะรู้เนี่ยจริงๆเราถ่ายจากสวนจริงแล้วจากผู้มีประสบการณ์จริงไม่ใช่ว่าเราจะไปโม้ถ้าโม้ทุเรียนต้นหนึ่งอะเมื่อกี้นี่อย่างต้นเมื่อกี้เนี่ยที่บอกเอลคอดอะ36ปีเนี่ยป่านนี้ตายไปแล้วแต่ปรากฏว่าได้18ถังเข่งเนี่ยวันนี้เราจะสรุปการยืนพื้นสำหรับทุเรียนนะครับใครที่ดูอยู่ทุเรียนเอาของพี่บุลเลอร์อะไปใช้ได้เลยนะครับพี่บุลเลอร์ไม่มีการปิดไม่มีการอะไรแม้กระทั่งฝาครอบน้ำยังเกษตรกรยังงงเลยว่าเอ๊ะทำไมต้องครอบน้ำอ่ะเริ่มเลยครับพี่บุลเลอร์วิธีการตั้งแต่พี่ทำมาเนี่ยก่อนอื่นก่อนเรานำก่อนว่าต้นไม้ของพี่เนี่ยพี่ใช้มะละกอก่อนที่บอกว่าใช้มะละกอปลูกมะละกอเนี่ย
2: มะละกอบำบัด
0: มะละกอเคยเห็นไหม
1: หมายถึงบำบัดปรับปรุงดินน่ะครับ
0: ไม่เชื้อรานะเชื้อรานะ
1: เพราะอยากเพราะเรื่องมะละกอมันเขามีสารพิเศษของเขาที่ดูแลเรื่องนี้
0: แต่ตอนนี้มะละกอจะน้อยลงจะกลายเป็นปลูกดินเน่าแทน
1: มันดีขึ้นแล้วเชื้อรามันลดลงแล้วใช่ไหม
0: ที่ลุงมูเลอร์ทำอยู่ณตอนนี้มันมีอะไรบ้างทำยังไงตั้งแต่ตอนแรกเลย
2: ต้องปรับสภาพดินให้มันอยู่ก่อนดินดีก่อนอย่างอื่นมันก็ง่ายขึ้นทันที
0: ครับแล้วปรับเนี่ยลงใช้ดินเน่าใช้อะไรยังไง
2: ดินเน่าใช้ดินเน่ากับเบียดน้ำ
0: ดินเน่ากับเบียดน้ำ
2: ตัวมีปัญหาเนี่ยต้องใช้
1: คู่นี้เลย
2: ต้องใช้คู่นี
3: ้วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: คือไม่จำเป็น
2: ว่าจะกี่วันใช่กี่วันใช่ต้องแล้วแต่พื้นที่แต่ที่ไม่มีปัญหานะการใช้คู่บุญเนี่ยครั้งเดียวแค่นั้นเองแล้วก็เข้าสูตรเหมือนเดิมคือดินเน่าเบียดน้ำ EM ถ้าที่มีปัญหานะการใช้ที่มีปัญหาต้องแก้ไข
1: ทีหน่อยใช้บ่อยหน่อย
0: ดินเน่าขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรแล้วก็เบียดน้ำกี่ขวด2ขวด
2: ครั้งแรก3ขวด
0: ครั้งแรก3ขวดนะครับย้ำนะครับ
2: ที่มีปัญหานะ
0: ที่มีปัญหา
2: ถ้าที่มีปัญหาแค่ขวดเดียว
0: ขวดเดียวดินเน่าขวดหนึ่งแล้วก็เบียดน้ำ3ขวดนะครับครั้งแรกวันนี้
2: ที่มีปัญหา
0: ที่มีปัญหา
2: ที่มีปัญหานี่ครั้งแรกกับเบียดน้ำแค่ขวดเดียวเอง
0: มีน้ำขวดเดียวเหรอ
2: ใช่ที่มีปัญหาที่ดินแดนที่ทุ่งสูงอ่ะดินเน่าขวดเบียดน้ำขวดครั้งแรก
0: ที่ยังไม่มีปัญหาใช่ไหมหมายถึงว่าที่ยังไม่มีปัญหานะ
2: น้ำไม่ท่วม
0: น้ำไม่ท่วมที่ไม่มีปัญหา1ต่อ1ดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรใส่ไปแล้วกี่วัน
2: 5วันใส่ซ้ำอีกทีนึง
1: 5วัน
2: ดินเน่าเบียดน้ำแล้วก็เยี่ยมครึ่งขวดที่มีปัญหานะ
1: ไม่มีปัญหานะ
0: ประหยัดมาก
2: แล้วได้ผล
0: ก็อย่างนี้ครับเราจะบอกวิธีการก็คือง่ายๆนะครับที่ทุเรียนไม่มีปัญหานะครับดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งนะครับวันแรกนะครับคือน้ำ200ลิตรฉีดไปประมาณ 3-5 วันนะครับฉีดมากๆเปลืองบอกเลยนะมันเปลืองอย่างเดียวแล้วก็วันที่2ก็คือวันที่4หรือวันที่6คุณก็ฉีดเบียดน้ำดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งเหมือนกันไหมครับมันนะครับ
2: เอียงขึ้นขวด
1: เอียงขวด
0: ครั้งที่2ลงได้แล้วนะเอียงนะ
2: ที่มีปัญหาไง
0: ที่ไม่มีปัญหานะครับเราลงเอียงได้เลยครึ่งขวดถ้าใส่ขวดหนึ่งก็เปลืองเอาครึ่งขวดพอนะน้ำ200ลิตรแต่อันนี้คือจบหลักสูตรนะครับหมุนไปเรื่อยๆนอกจากนั้นประมาณ1เดือนหรือ15วันดิ
2: ได้ก็เดือนก็ได้หรือ15วันอยากลงก็อยาก
1: จะจริงลงได้ใช่ไหม
2: จบแล้วกันนะ

0: คุณต้องกันไว้ก่อนนะทุเรียนนะกันไว้อย่างดีนะครับก็คือ15วันหรือ1เดือนเพราะยังไงเราต้องเติมเชื้อจุลินทรีย์กับเขาเรียกว่ารักษาคุมเชื้อราไม่ให้เกิดในดิน
1: มีปัญหาครั้งแรกก็ต้องดินเน่าหรืออีเน่าอ่ะขวดหนึ่งลิตรหนึ่งแล้วก็เบียดน้ำสามแล้วก็น้ำ200ลิตรลงไป
0: ที่วัน
1: สามถึงห้าวันทั้งห้าวันก
0: ็ครั้งที่สอง
1: ดินเน่า
0: ขวดหนึ่ง
1: เบียดน้ำขวดหนึ่ง
0: ครั้งที่สอง
1: แล้วก็ลงไป
0: อีกสามวันอีกครั้งหนึ่ง
1: สามถึงห้าวันก็ดินเน่าขวดเบียดน้ำขวดแล้วอีเอ็มครึ่งขวดจบที่ดินมันมีปัญหา
2: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ตอนนี้เป็นเคล็ดลับง่ายมากสำหรับเกษตรกรนะครับก็คือเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่หนีไม่ได้คืออะไรครับดินเน่านะครับถึงบอกว่าวันนี้ดินเน่าของใจคนทุเรียนเนี่ยถ้าเป็นคะแนนเนี่ยลุงให้ดินเน่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงสิบเนี่ย
1: ก็เต็มก็เต็มร้อยคะแนนดีคะแนนติดได
4: ้เต็มร้อยเพราะฉะนั้นอันนี้กระบวนการที่ลุงอยากจะแนะนำว่าวันนี้ขั้นตอนที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้หรือว่าเคล็ดลับในการที่จะไม่รู้เนี่ยวันนี้ได้บอกกับพี่น้องชาวสวนทุเรียนแล้วรอบนี้ที่ตัดไปแล้วเนี่ยหลังจากตัดเนี่ยลุงฟื้นฟูยังไงต่อเนื่องครับ
1: ก็ม
4: ัน
1: ต้อง
4: ยังเน้นย้ำเหมือนเดิม
1: กลับไปที่เดิม
0: เป็นหลักสูตรตายตัวเลยนะ
1: ตายตัวที่ไม่มีปัญหาตัดลูกเสร็จแล้วก็กลับไปที่เดิม
0: ฟื้นฟู
1: มันเหมือนเดิมหมด
0: ลุงไม่ได้ใช้ฮอร์โมนอะไรเลยนะ
1: แล้วก็ผมไม่ได้ใช้หมด
0: แต่บอกอย่างนึงคือเราสามารถรวมใช้กับปุ๋ยได้ลุงสามารถบอกได้ไหมว่าปุ๋ยของลุงเนี่ยสูตรอะไร
1: ตัวบำรุงมันก็14732หรือ14735ผมได้แค่ตัวนี
0: ้แค่นี้ตัวเดียวเหรอ
1: แค่ตัวนี้ตัวเดียวคร
0: ับ โอ้โหอย่างนี้ง่ายนะ14732กับ14735
1: เพราะเป็นไม้ผลมันแค่ไข่ปลามันไม่แตกต่างกันมันต้องสะสมพลังงานไว้
4: ครับครับครับ
0: แล้วต้นหนึ่งใช้ประมาณกี่กรัมหรือกิโล
1: ตอนนี้มีดินเน่าใช้อยู่ประมาณ40-50ลูกต่อปี
4: ตอนนี้ไม่ใช่ยังไม่เจอเฮียนะยังไม่เจอเฮีย
1: พอใช้ดินเน่าเหลือ15ลูก14-15ลูกต่อปี
0: ลดไปแค่ครึ่ง
4: จาก40กว่า
1: เลยเพิ่มขึ้นนะ
0: ผลผลิตผลผลิตเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลย
4: ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตจริงๆด้วยคุณผู้ชม
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
3: 2,470 บาท
2: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: เกษตรกรครับว่าท่านอย่าเพิ่งเชื่อ

0: พวกเรา
1: ครับ
2: ไม่ต้องเกี่ยวผมก็ได้เออไม่ต้องเกี่ยวผมก็ได้นะ
0: มันลองทำ
1: ลองทำดู
0: สิ่งที่จอบโจทย์นะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเวอร์ชั่น2คือเทคนิคการให้ทำดอกทำดอกนะครับว่าทำดอกเนี่ยทำยังไงมั่งดอกถึงจะออกเร็วแล้วไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยคือคุณอดน้ำให้น้ำยังไงแล้วใส่หัวสปริงเกอร์ยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันในครั้งต่อไปนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่วันนี
1: ้
0: สรุปเลยคือดินเน่าแก้ไขทุเรียนได้แน่นอนนะครับบอกเลยครับตามหลักสูตรก็คือ1วัน3วัน9วัน6วันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณลงดูเลยถ้าไม่เข้าใจไงโทรมาปรึกษาก็
1: ได้
0: เรามีเบอร์ให้ปรึกษาเลยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่เขาเรียกว่ามองดูแล้วยังอึ้งเลยครับว่า
1: ใช่ครับ
0: พื้นราบแต่ปรากฏว่าน้ำต่ำน้ำบาดาลก็ต่ำถูกไหมน้ำบาดาลเนี่ยน้ำบาดาลที่ขุดไปแป๊บเดียวก็เจอแล้วมั้งเนี่ยตรงเนี้ย
2: ใช่ครับ
0: เออน้ำท่วมรากต่างๆนาแต่วันนี้หมดปัญหานั้นแล้วถ้าคุณรู้จักปรับปรุงดินก่อนปรับปรุงดินนั้นคืออะไรครับคืออีเน่านะครับบอกเลยครับว่าอีเน่าเป็นตัวสำคัญไม่ว่าทุเรียนก็ได้นะครับแล้วเอาหลักสูตรนี้ไปใช้ประยุกต์ได้เลยครับ
1: ได้หมด
0: นะ
1: ได้นะ
0: แล้วสวยด้วยนะครับก็ฝากท่านแม่พี่น้องชาวทุเรียนนะครับหรือเขาเรียกว่าสวนอื่นที่เขาเรียกว่าอยากจะบำรุงดูแลของเราอินทรีย์เหม็นหน่อยนะแต
2: ่ไม่เหม็นครับ
1: ใช้จนไม่เหม็นแล้ว
2: ไม่เหม็นอ่ะ
1: ไม่เหม็น
2: ชาวบ้านหมักเหม็นวันน
1: ี้เหม็นวันนี้อีก
0: นี่แหละครับคือตัวตนที่แท้จริงก็ฝากท่านแม่พี่น้องนะครับทุกสวนทุกไร่ถ้าต้องการปรับปรุงดินก็อย่าลืมครับดินเน่าของเรา
3: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569

0: ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
1: ดูบรรยากาศรอบๆนะครับจากตะก่อนเนี่ยดูดิเผาฟางของพี่เขามีทั้งเผากับไม่เผาปรากฏว่าไม่เผา
2: ไม่เผาดีกว่าน
1: ี่ท่านผู้ชมครับแล้วย่อยจริงๆไหมพี่ถามบอกเขาย่อยจริงไหม
2: ย่อยจริงเลยล่ะ
1: นี่คือของแท้นะครับก็ฝากเกษตรกรไว้นะครับสำหรับเกษตรกรทำข้าวดูครับเราใช้แบบเขาเรียกว่าเสมอ1ไร่5ไร่ต่อ1ชุดนะครับแล้วใช้โดนฉีดท่านผู้ชมดูความงามนะครับอันนี้มันเท่าไหร่50ไร่ถูกมั้ย50ไร่งามทุกไร่มั้ย
2: ทุกไร
1: ่และไอ้ตรงที่เป็นเขาเรียกว่าบนเขาเรียกเนินอ่ะแล้วเนินเป็นไงบ้างพี่เนินโอเคมั้ยดีแต่ก่อนถ้าเนินเนี่ยจะไม่มี

0: อ้าวเลยใช่ไหมจะหายหมด
1: แล้วก็ดินก็แข็ง
0: แต่ตอนนี้เหยียบไปบุบะบุบะนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาก็ฝากเกษตรกรไว้นะอย่าลืมครับนึกถึงทำข้าวทำนาเผาฟางหรืออะไรก็แล้วแต่เผาอ้อยอย่าลืมนึกถึงเกษตรไทย888อย่าลืมอย่าเผาหนี้ของคุณเองเผาเงินของคุณเองแล้วเผาอะไรต่างๆนานานะครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: มาแล้วค่ะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติบอนแบกและโปรนี้คุณบอกเลยนะใครไม่ซื้อพลาดแน่นอนค่ะเพราะว่า3แพ็คตรงนี้9ขวดขวดใหญ่ไซส์75 ml 999ว่าถูกแล้วค่ะฟรีไปอีก9ขวดรวมแล้ว18ขวดแล้วบอกเลยนะคะว่าขวดที่ฟรีเป็นขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้เหมือนกันเลยค่ะจ่ายราคาเดียวเด็ด999ฟังไม่ผิดค่ะบอนแบกของแท้แน่นอนรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแล้ววันนี้เอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะเอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านจ่ายเงินสดต้อนรับของได้เลยแต่บอกนิดนึงนะคะว่ามีจำนวนจำกัดคนที่โทรมาในรายการตอนนี้เท่านั้นละเริ่มนับถอยหลังแล้วนะคะ999บาทสำหรับรังนกถ้ำธรรมชาติแท้ 100% วันนี้ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นกดโทรศัพท์ตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะตกใจไหมคะกลุ่มยังตกใจเลยเห็นโปรโมชั่นนี้คือช็อกมากเพราะอะไรรู้ไหมคะปกติรังนกถ้ำธรรมชาติแท้ๆ 100% แพงแน่นอนแล้ววันนี้ยังเป็นไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้ของบอนแบกอีก3แพ็ค9ขวดใหญ่ๆตรงนี้999นี่ก็เตรียมจะซื้อแล้วนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าวันนี้ได้ฟรีไปอีก9ขวดแล้วไม่ได้ฟรีขวดเล็กค่ะฟรีขวดใหญ่เหมือนกันเท่ากับว่า9แถม9 18ขวดตรงนี้ทั้งหมด999บาทโอ้โหบางคนบอกขยี้ตาเลยคุณพ่อคุณแม่บอกจริงหรือเปล่าจริงค่ะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจริงๆและ9แถม9จริงๆตอนนี้เวลานี้เท่านั้นกดได้เลยนะคะบอนแบกเขาขายดีมากๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเนื้อแน่นอร่อยเต็มคำนี่คือกลุ่มซื้อดื่มตลอดเลยนะคะที่บ้านแล้วปกติขวดไซส์นี้ค่ะคุณขาก็ว่าอร่อยอยู่แล้วเนื้อแน่นอยู่แล้วแต่วันนี้คุณผู้ชมอย่าพึ่งค่ะได้ขวดไซส์นี้ค่ะได้ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้อันนี้ไปเลยแล้วลืมอันนี้ไปเลยค่ะ18ขวดจะได้แต่ขวดไซส์ใหญ่จัมโบ้แบบนี้เป็นไงคะดูสวยดูหรูหราและที่สำคัญไม่ได้ใหญ่แค่ขวดค่ะนี่ค่ะดูเนื้อค่ะดูเนื้อเขาค่ะโอ้โหยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดยังไม่หมดค่ะเนื้อแน่นเต็มคำทุกคำนะที่ได้กินบอนแบกนะคะต้องบอกเลยว่าได้เคี้ยวดูนะคะโอ้โหดูสายรังนกคุณผู้ชมดูดีนะคะรังนกที่ดีรังนกถ้ำธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นสายนี่อย่างนี้คือเกรดพรีเมียมใครได้กินก็กลุ่มบอกเลยติดอกติดใจใครได้รับเป็นของขวัญติดใจแน่นอนแล้วจะรู้สึกประทับใจแล้วคุณสามารถบอกได้เลยนะคะว่านี่คือรังนกถ้ำแท้ๆถ้าไม่เชื่อเราพาไปดูที่ถ้ำกันเลยค่ะว่าเราเอารังนกถ้ำแท้ๆนะคะมาให้คุณได้ดื่มให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดื่มเพราะรังนกถ้ำแน่นอนและที่สำคัญที่สุดเรื่องความสะอาดไม่ต้องกังวลค่ะบริษัทไก่ดำมหากิจเขาเชี่ยวชาญมากๆตอนแรกทำไมต้องใช้มือรู้ไหมคะเพราะมันคืองานละเอียดเขาไม่อยากให้รังนกมันพังค่ะแต่หลังจากใช้มือหยิบขนออกค่ะผ่านเครื่องจักรทันสมัยค่ะและการฆ่าเชื้อสูงสุดเพื่อให้เชื้อโรคเนี่ยไม่มีและที่สำคัญคงความอร่อยคงรสชาติของรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติที่ได้เคี้ยวเต็มคำแบบนี้แล้วก็ประโยชน์อยู่ครบเลยค่ะตอนนี้เวลานี้เท่านั้นที่คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมจะได้โปรพิเศษ เอางี้กลุ่มให้ดูอย่างนี้เลยนะคะลองนึกดูคุณเดินไปห้างคุณเจอกระเช้า

0: ังนกล้วน9ขวดใหญ่คุณว่าราคาเท่าไหร่มี 2,000 กลุ่มกล้าพูดเลยมี 2,000 แล้ววันนี้ซื้อ2กระเช้า 4,000 หรอคะไม่ต้องค่ะจัดได้2กระเช้าในราคา999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วบอกเลยนะใครโทรไม่ทันนะคะเสียใจแน่นอนในวันที่คุณต้องหิ้วกระเช้ารังนกไปให้คนอื่นแล้วคุณต้องไปจ่ายราคาหลักพันวันนี้คุณซื้อไว้เลยซื้อตุนซื้อเก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะคะคือต้องบอกงี้นะคะว่ารังนกบอนแบกมีแต่คนชอบมีทุกคนบอกว่ากินแล้วมันอร่อยแล้ววันนี้ย้ำว่าขวดใหญ่ทั้งหมดนะคะขวดใหญ่ทั้งหมดนะคะ18ขวดใหญ่999บาทกระเช้าละ500ค่ะทำได้ขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะไม่ใช่โปรธรรมดาเป็นโปรเจ้าของโรงงานมาเองขอต้อนรับคุณโอ๊ตเจ้าของโรงงานค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีนะครับสวัสดี
0: โอ้โหโปรอลังการมากคุณโอ๊ต
1: ครับ
0: อันนี้ได้กำไรไหมคะเนี่ย
1: ก็มีครับเพราะว่ายังไงเรามาขายแบบนี้ครับก็คือ1โรงงานมาขายเองโดยตรงนะไม่ได้ผ่านใครแบบนี้ครับอย่างที่2ครับไซส์ที่เอามาเป็นไซส์75 ml นะต้องย้ำกันตรงนี้เพราะว่าเป็นไซส์ที่คนชอบทารังนกเนี่ยส่วนใหญ่จะซื้อเป็นไซส์นี้กันนะฮะเพราะปกติหลายท่านอาจจะเคยเห็นบอนแบกครับเป็นไซส์42 ml นะอย่างที่เทียบกันเมื่อกี้นะฮะที่ว่าเห็นกันประจำอยู่แล้วแต่วันนี้ที่เอามาต้องย้ำว่าเป็น75 ml นะครับคือใหญ่ที่สุดแล้วนะสำหรับคนที่ชอบซื้อทานเองแล้วโปรโมชั่นครับต้องบอกว่าตรงนี้ซื้อ9แถม9นี่ปกติแล้วซื้อข้างนอก6ขวดครับก็750แล้วครับ
0: สังเกตไหมคะว่าคุณโอ๊ตเสียงสั่นนะคะ
1: ค
0: เจ้าของโรงงานยังเสียงสั่นกับโปรนี้นะคะ
1: ค
0: แล้วยังไงต่อคะคุณโอ๊ต
1: ครับแล้วก็แน่นอนว่าเป็นโรงงานผลิตของคนไทยเองครับแล้วก็มาจัดโปรโมชั่นแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้นะรังนกคนไทยครับโรงงานคนไทยก็เลยเป็นราคาพิเศษได้แบบนี้เลย
0: โอ้โหเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฟังอยู่ตอนนี้อย่าพลาดนะคะกดโทรศัพท์มาเลยย้ำโปรอีกรอบนะ9แถม9นะก่อนที่เจ้าของโรงงานเขาจะเปลี่ยนใจนะคะแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งนึงเป็นรังนกถ้ำแท้ๆใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยของเราเนี่ยใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติซึ่งเป็นของประเทศไทยโดยต้องย้ำตรงนี้เพราะว่าโดยปกติแล้วหลายท่านอาจจะทราบรังนกน
0: ะ
1: ว่ารังนกจะมีรังนกบ้านครับรังนกถ้ำธรรมชาติแบบนี้แต่ของเราที่ใช้ทุกขวดทุกไซส์เลยนะครับจะเป็นไซส์เล็ก42 ml นะไซส์ใหญ่75 ml ตรงนี้เราก็ใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติเลยนะครับซึ่งมาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยปกติแล้วครับคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆนะเพราะว่าเขาดูแลระบบเป็นระบบสัมปทานเนาะซึ่งเจ้าของสัมปทานเนี่ยเขาก็ส่งออกไปยังต่างประเทศครับเพราะได้ราคาดีกว่านะครับแล้วก็ต่อมาเมื่อเก็บรังนกมาแล้วโรงงานของเราครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วฮะเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอนแบกนะครับโฆษณาทีวีอยู่ต่อมาแล้วก็มีทำตัวรังนกตรงนี้ด้วยครับซึ่งแน่นอนนะหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วตัวทำความสะอาดแบบนี้เราต้องใช้คนนะแรงงานคนในการทำความสะอาดเพราะว่ามันจะได้สะอาดแล้วก็ละเอียดกว่านะครับพอทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนการบรรจุการฆ่าเชื้อจะเป็นเครื่องจักรทั้งหมดและจะได้สะอาดปลอดภัยแบบนี้ครับแล้วก
0: ็
1: ต้องบอกว่าสูตรนี้ที่เอามาเนี่ยเป็น75 ml นะสูตรออริจินอลสูตรน้ำตาลกรวดแบบนี้คือสูตรยอดนิยมของบอนแบกอยู่แล้วนะครับหลายท่านยังไม่เคยทานเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ลองชิมแทนท่านผู้ชมที่บ้านแล้วกัน
0: รออยู่เลยค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะอยากชิมมากมากค่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะคือปกติไซส์เนี้ยที่คุณโอ๊ตพูดเนาะ42 ml ก็ว่าอร่อยเนื้อแน่นแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูไซส์นี้75 ml เนื้อแน่นเหมือนกันคือไม่ได้ใส่น้ำต้องพูดอย่างนี้คือเราก็ใส่เนื้อรังนกไปเยอะเหมือนกันเลยนะคะแล้วความอร่อยอันนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าขออนุญาตเลยนะคะ
1: ครับใครทารังนกอยู่แล้วก็อยากลองรสชาติออริจินอลเป็นยังไงก็สูตรนี้ได้เลย
0: ต้องขออภัยทุกครั้งเลยคุณโอ๊
1: ต
0: ค
1: ือ
0: รังนกบอลแบกต้องเคี้ยวแล้วมันเป็นสายมันเป็นสายออกมาเลยค่ะ
1: ครับผมใช่ฮะเพราะว่าตรงนี้เราเป็นใช้รังนกถ้ำธรรมชาติเนี่ยมันจะนิ่ม
0: เราเมื่อกี้กินไป2อึกใหญ่ๆค่ะคุณผู้ชมคะเหลืออีกเยอะมากและถ้าคุณกินนะคุณบอกเลยนะถ้าใส่แก้วใส่ถ้วยอ่ะคุณโอ๊ตเนื้อทุกคำแล้วเป็นสายลงมาอย่างนี้ค่ะคุณขาแล้ววันนี้18ขวด999คุณต้องบอกเลยว่าแบบอร่อยเต็มคำแล้วโปรดีมากๆค่ะคุณโอ๊ตค่ะขอให้คุณโอ๊ตย้ำโปรได้ไหม
1: ไ
0: เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อกันก็ได้จริงๆ
1: กับวันนี้ที่เอามาจะเป็นไซส์75 ml นะครับสูตรออริจินอล75 ml 1แพ็คเป็น3ขวดแบบนี้ตอนแรกได้ไปก่อนเลยครับ3แพ็คนะฮะได้ทั้งหมด9ขวดแล้วแถมเพิ่มอีก3แพ็ค75 ml เหมือนกันสูตรออริจินอลเหมือนกันดังนั้นทั้งหมดนี้ครับคือได้6แพ็คนะครับ18ขวดราคาไม่ข้ามพันครับ999บาทตรงนี้เลยครับผม
0: ก็คือเรียกว่า1แบงค์เทาจริงๆแล้วขออนุญาตอย่างนี้นะคะเห็นแบบนี้ปุ๊บเตรียมจัดกระเช้าได้เลยค่ะกระเช้ารังนกล้วนย้ำอีกครั้งนะกระเช้ารังนกล้วน500บาทมีที่ไหนปกติต้องมีแซม
1: ใช่ครับ
0: แซมซุปไก่แซมอะไรก็ว่าไปไม่มีแซมค่ะรังนกล้วนและรังนกถ้ำไซส์ใหญ่จัมโบ500บาทกล้าพูด

0: ได้เลยซื้อตุนได้เลย5เซต10เซตค่ะเพราะโปรนี้มีแค่ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นย้ำอีกครั้งนึงนะใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะแล้วเป็นแฟนรังนกบอลแบกอยู่แล้วอันนี้กลุ่มเชื่อว่าส่วนใหญ่กดซื้อเลยวันนี้ซื้อตุนไปเลยค่ะ9แถม9 18ขวดและขอย้ำนะคะเป็น18ขวดใหญ่ทั้งหมดไม่มีขวดเล็กค่ะจ่ายราคาเดียว999บาทรังนกแท้บอลแบกจากถ้ำธรรมชาติราคาเดียว999บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าสต็อกมีจำกัดใช่ไหมคุณ
1: ผู้ชมใช่ครับเพราะว่าของเราเป็นโรงงานผลิตไปขายไปอยากให้ได้รสชาติใหม่แบบนี้ครับเราก็เลยจะผลิตเป็นล็อตๆไปครับซึ่งอันนี้ล็อตใหม่นะฮะแต่ว่ามันมีจำนวนจำกัดหน่อยแล้วกัน
0: เพราะฉะนั้นใครโทรมาช้าไม่ทันในรายการหมดแน่นอนค่ะโทรมาได้เลยตอนนี้ตามเบอร์โทรที่เห็นอยู่เลยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: บอนแบกอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำมอบสิ่งดีๆให้คนที่คุณรักด้วยเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติตราบอนแบกอร่อยกลมกล่อมค่ะและที่สำคัญโปรโมชั่นวันนี้นะคะคนขายก็ตกใจเจ้าของโรงงานยังเสียงสั่นนะคะสำหรับโปรนี้ค่ะเพราะว่าซื้อ3แพ็ค9ขวดค่ะฟรีไปอีก9ขวดซึ่งย้ำว่าเป็นขวดใหญ่ทั้งหมดปกติเวลาเราเห็นเขาจัดโปรโมชั่นอาจจะซื้อใหญ่แถมเล็กใช่ไหมคือแถมก็ดีแล้วแต่วันนี้ค่ะบอลแบกไม่ทำอย่างนั้นค่ะทำทั้งทีจัดใหญ่กันไปเลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรี9ขวดใหญ่18ขวดใหญ่เอาไปเลย999บาทเท่านั้นย้ำราคานะคะ999บาทจ่ายเงินสดตอนรับของได้ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าคุณโอ๊ตเจ้าของย้ำแล้วนะบอกว่าสต็อกมีจำนวนจำกัดใครอยากได้ต้องรีบโทรตอนนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะบางคนบอกซื้อกระเช้ารอแล้วค่ะเพราะเตรียมกัดจัดกระเช้าได้เลยแบบนี้ค่ะได้กระเช้ารังนกถ้ำขวดใหญ่แท้ๆ9ขวดกระเช้าละ9นะคุณดูความใหญ่อลังการไปซื้อในห้างมี 2-3 พันแน่นอนรังนกล้วนไม่มีทางต่ำกว่าพันแต่วันนี้กระเช้าละ500ค่ะแม่ขากระเช้าละ500มีที่ไหนและเป็นขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ทั้งหมดคุณโอ๊ตขาในฐานะเจ้าของโรงงานย้ำอีกรอบนึงอ่ะคุณแม่เตรียมถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอไว้เลยนะเจ้าของเขาจะพูดโตแล้วนะ
1: ใช่ครับคือตรงนี้เนี่ยจะเป็นไซส์75 ml หลายท่านอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นไซส์เล็กก็ดีนะแต่ว่าตรงนี้ต้องย้ำกันอีกทีว่ามันเป็น75 ml นะครับแล้วก็ซื้อ3แพ็คตรงนี้9ขวดนะก็แถมไซส์เดียวกันเลยอีก3แพ็คอีก9ขวดแล้วสูตรครับแน่นอนสูตรขายดีอันดับ1อยู่แล้วคือสูตรออริจินอลกล่องสีแดงแบบนี้หวานไม่มากทานได้ทุกเพศทุกวัยนะทั้งหมด18ขวดครับ999บาทแล้วผมได้ยินมาว่ามีเก็บเงินปลายทางด้วยใช่มั้ยฮะอย่างคุ้มค่ามากๆเพราะปกติแล้วอย่างที่บอกครับ6ขวดก็700กว่าบาทแล้วแต่วันนี้18ขวด999เองคร
0: ับ โอ้นี่อยากจะออกไปโทรศัพท์สั่งซื้อเองเลยนะคะย้ำโปรอีกรอบนึงนะคะโทรมาตามเบอร์โทรที่เห็นอยู่เลยนะซื้อ3แพ็คเขาจะแพ็คไปอย่างดีเลยค่ะใน3แพ็คนี้มี9ขวดค่ะขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ทั้งหมดและถ้าใครโทรทันตอนนี้รับฟรีไป9ขวดไซส์ใหญ่เหมือนกันหมดไม่มีตกตาไม่มีของปลอมตรงปกแน่นอนค่ะขวดใหญ่ทั้งหมด18ขวด999บาทเท่านั้นย้ำราคานะคะ999บาทเอาของไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินคุณพ่อคุณแม่มันสะดวกสบายมากคือไม่ต้องไปแบกไปซื้อเองนะคะตอนนี้เวลานี้เท่านั้นและขอย้ำว่านี่คือโปรเจ้าของโรงงานมาเองเราอยากจะย้ำเลยนะว่าใครที่ได้ดูอยู่ตอนนี้นะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแพงมากเหมือนที่คุณโอ๊ตบอกว่าเอาจริงๆนะเกรดดีๆส่งจีนหมดใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ส่งออกต่างประเทศหมดแล้วก็แน่นอนว่าเป็นโรงงานผลิตของคนไทยเองครับแล้วก็มาจัดโปรโมชั่นแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้นะรังนกคนไทยครับโรงงานคนไทยก็เลยเป็นราคาพิเศษได้แบบนี้เลย
0: โอ้โหเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฟังอยู่ตอนนี้อย่าพลาดนะคะกดโทรศัพท์มาเลยย้ำโปรอีกรอบนะ9แถม9นะก่อนที่เจ้าของโรงงานเขาจะเปลี่ยนใจนะคะแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นรังนกถ้ำแท้ๆใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยของเราเนี่ยใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติซึ่งเป็นของประเทศไทยด้วยต้องย้ำตรงนี้เพราะว่าโดยปกติแล้วหลายท่านอาจจะทราบรังนกนะว่ารังนกจะมีรังนกบ้านครับรังนกถ้ำธรรมชาติแบบนี้แต่ของเราที่ใช้ทุกขวดทุกไซส์เลยนะครับจะเป็นไซส์เล็ก42 ml นะไซส์ใหญ่75 ml ตรงนี้เราก็ใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติเลยนะครับซึ่งมาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยปกติแล้วครับคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆนะเพราะว่าเขาดูแลระบบเป็นระบบสัมปทานเนาะซึ่งเจ้าของสัมปทานเนี่ยเขาก็ส่งออกไปยังต่างประเทศครับเพราะได้ราคาดีกว่านะครับ
0: และนี่ก็คือภาพของโรงงานเมื่อได้รังนกมาแล้วเราทำอะไรต่อคะ
1: ใช่

0: ครับอันที่ทำความสะอาดครับอย่างแรกเลยเนี่ยใช้แรงงานคนครับเพราะว่าเขาทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะฮะแต่ว่าในขั้นตอนการบรรจุอย่างเงี้ยครับหรือฆ่าเชื้อเนี่ยต้องเป็นเครื่องจักรแหละครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานครับเพราะว่าโรงงานเรามีมาตรฐานการผลิตแน่นอนครับอย5 ล้าน HACCP GMP แบบนี้คือมาตรฐานครบเลยดังนั้นมั่นใจได้ใครทานบอลแบกทราบดีอยู่แล้วครับว่าทุกขวดต้องมีฟิลแบบนี้แล้วก็เปิดดังป๊อกแบบนี้เพราะเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับผม
1: ทุกขวดสะอาดแล้วที่สำคัญที่สุดนะอันนี้กลุ่มส่วนตัวเลยนะเป็นลูกค้าบอลแบกมาตลอดคุณโอ๊ตมันอร่อยคืออร่อยตั้งแต่ขวดไซส์นี
0: ้
1: เนื้อแน่นเต็มคำได้เคี้ยวไม่ขาวไม่ได้หวานเกินไปทุกอย่างมันกำลังดีแต่วันนี้คุณลืมขวดนี้ไปเลยค่ะเพราะคุณจะได้ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ75 ml แล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูค่ะดูเนื
0: ้
1: อช้าๆเลยนะนี่กลุ่มเทให้ดูแบบช้าๆเลยนะคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหเอาไปแช่เย็นหน่อยนะได้กินแล้วมันสะ
0: ใช่ครับ
1: เนื้อมันแน
0: ่
1: น
0: ใครทานบอลแบกทราบอยู่แล้วต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆฮะไม่ใช่ว่าทานแล้วกลืนไปเลยนะเพราะว่าของบอลแบกใช้รังนกจากธรรมชาติและสูตรนี้รังนกแห้ง 1.4% นะครับน้ำตาลกรวด 10% หวานไม่มากกำลังดีทานง่ายแล้วก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยครับ
1: แล้วดูค่ะความเป็นสายเป็นชิ้นไม่ได้เป็นป่นๆอันนี้อีกหนึ่งข้อเลยนะกลุ่มให้สังเกตเลยนะมันจะเป็นชิ้นเป็นสายไม่ได้เป็นป่นๆแล้วมันอร่อยอัดแน่นไปด้วยเนื้อรังนกถ้ำนะคะที่หลายๆคนก็เลยบอกว่าพอกินอะอย่างคุณพ่อกลุ่มเวลาเขาแบบไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยกลุ่มจะให้เขากินตลอดเลยแล้วคนเฒ่าคนแก่บางทีบอกทานอาหารไม่ได
0: ้
1: รังนกเนี่ยแหละมื้อเย็นไปเลยคุณพ่อคุณแม่ค่ะกระเช้าละ500กระเช้าละ500ค่ะแม่ค่ะแต่ต้องโทรตอนนี้แล้วนะคะเพราะโปรโมชั่นของเราใกล้จะจบลงแล้วซื้อ3 แพ็ค 9 ขวดค่ะฟรีไปอีก9 ขวดและ18 ขวดนี้ใหญ่ทั้งหมดใหญ่ทั้งหมดไม่มีเล็กแซมนะคะใครไม่เชื่อใครกลัวบอกอุ้ยไม่ตรงปกหรือเปล่าถ่ายรูปหน้าจอแล้วยังไม่ต้องจ่ายเงินค่ะให้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านก่อนแล้วเราค่อยจ่ายเงินสดคุณโอ๊ตขอย้ำอีกรอบนึงจากเสียงของเจ้าของโรงงานค่ะ
0: กับรังนกบอลแบกนะครับไซส์75 ml นะย้ำนะครับว่าเป็น75 ml นะหลายท่านอาจจะเคยเห็นเป็นตัวไซส์เล็กนะแต่ว่ามันนี้ที่มาคือไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็ได้ทั้งหมด9 ขวดแถมฟรี9 ขวดทั้งหมดนี้เลยนะ18 ขวดไซส์เดียวกัน75 ml สูตรออริจินอลกล่องสีแดงแบบนี้ทั้งหมดนี้999 บาทครับรอของไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายตังก็ได้ครับ
1: รีบโทรมาเลยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ 2569ถึง31 มกราคม 2570
1: รีบโทรกันเข้ามาเลยนะคะโทรกันหรือยังเพราะนี่คือโปรพิเศษใครเพิ่งเปิดมาเจอกลุ่มบอกเลยว่าโชคดีมากยิ่งกว่าถูกหวยอีกค่ะแม่ค่ะเพราะอะไรรู้ไหม999 บาทดูกระเช้านี้ก่อนรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติเป็นไงคะบางคนบอกอุ้ยถูกมากรีบซื้อเลยแต่ถ้าคุณแม่โทรทันคุณพ่อโทรทันเอาไปอีก9 ขวดกระเช้าไม่ได้นะคะแม่ขาบอกไว้ก่อนได้แต่รังนกใส่กล่องอย่างดีไปเลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรี9ขวดใหญ่รังนกบอลแบกรังนกถ้ำธรรมชาติแท้ๆอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำมากๆแล้ววันนี้โปรนี้จัดได้เพราะเจ้าของโรงงานมาเองค่ะซื้อ3แพ็ค9ขวดใหญ่ไซส์75 ml ค่ะแถมฟรีอีก3แพ็ค9ขวดใหญ่ไม่แถมแพ็คเล็กนะคะวันนี้เราไม่แถมขวดเล็กไม่แถมไซส์เล็กค่ะเราแถมไซส์ใหญ่จัมโบ้999 บาทส่งถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ 2569ถึง31 มกราคม 2570
0: โปรตรงนี้มันเป็นโปรพิเศษด้วยปกติไม่เคยมาเป็นไซส์นี้75 ml ครับแล้วก็3แถม3น
1: ะ
0: ทั้งหมด18ขวดตรงนี้เลยนะ999 บาทครับดังนั้นเนี่ยก็มีจำกัดเซตกันนิดนึงแต่ว่าหลักๆแล้วที่เราจำกัดเซตเพราะว่าเราอยากให้ทุกท่านได้ทานรังนกที่ผลิตสดใหม่เป็นยังไงนะฮะเราก็เลยผลิตไปขายไปครับดังนั้นทุกท่านที่ได้ไปเนี่ยได้ของใหม่แน่นอนแล้วก็รสชาติรังนกหอมๆเป็นยังไงก็จะได้ลองชิมตรงนี้เลย
1: อร่อยจริงคือต้องบอกว่าอร่อยจริงแล้วอย่างที่บ้านกลุ่มนี้คือดื่มบอลแบกตลอดนะคะโดยเฉพาะเวลาคุณพ่อคุณแม่แบบป่วยเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยทานไม่ค่อยได้ให้รังนกบอลแบกเพราะอะไรรู้ไหมคะเป็นรังนกถ้ำใช่ไหมคะคุณโอ๊ตทุกขวดใช่ไหม
0: ใช่ครับจะเป็นสองของบอลแบกเลยนะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ยังไงรังนกที่ใช้จะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติครับแล้วต้องมาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยต้องบอกแบบนี้เพราะว่ารังนกถ้ำเนี่ยครับปกติแล้วหาทานยากมากๆอย่างในจังหวัดที่มีถ้ำรังนกแบบนี้ครับร้านค้าเนี่ยก็ไม่ได้ขายรังนกถ้ำทั่วไปด้วยนะจะเป็นรังนกบ้านครับเพราะว่าส่วนใหญ่รังนกถ้ำเนี่ยก็จะส่งออกไปยังต่างประเทศครับอย่างที่บอกทำให้มีคนไทยเนี่ยโอกาสได้ทานน้อยมากๆนะฮะแต่ว่าตรงนี้ของเราเนี่ยโชคดีที่ว่าได้รังนกถ้ำธรรมชาติเนี่ยมาจากภาคใต้ของ

0: ของประเทศไทยมาผลิตกับโรงงานของเราครับโรงงานผลิตเนี่ยก็ของคนไทยเหมือนกันนะครับดังนั้นมั่นใจได้ในเรื่องมาตรฐานโรงงานนะครับแล้วก็ผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วนะฮะตั้งแต่ทำความสะอาดนะครับการบรรจุขวดนะฮะด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยแบบนี้นะแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะทำให้ทุกขวดทุกไซส์ของบอลแบกมีมาตรฐานครบเก็บได้2ปีนะอย่าลืมบอกตรงนี้เพราะเราเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช้วัตถุกันเสียดังนั้นสั่งไปได้เลย2เซต3เซตก็สั่งได้ครับเก็บไว้ได้ยาวๆ2ปีเลย
1: ก็คือจริงๆให้ของขวัญสิ้นปีได้เลย
0: ถูกต้อง
1: เก็บได้2ปีโดยที่ไม่ต้องเข้าตู้เย็น
0: ใช่
1: เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่บอกโอ๊ยตู้เย็นที่บ้านมันเต็ม
0: ใช่ไหมฮะ
1: เอาลังไปวางไว้ข้างนอกตู้เย็นได้เลยนะเก็บได้นาน2ปีกลุ่มว่าตุนเลยนะตุนได้เลยคือดีกว่าไปเสียเวลาซื้อแล้วตอนนั้นถ้าเราไม่มีโปรนะคะคุณซื้อแพงนะ
0: ใช่ฮะ
1: เพราะเหมือนที่คุณโอ๊ตบอกว่าลำพังเนี่ยขวดเนี้ยก็ขายดีอยู่แล้ว
0: ใช่ฮะ
1: แต่วันนี้ลืมขวดเล็กไปเลยค่ะได้ไปเลยขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้แล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูเนื้อตรงนี้ก่อน
0: ใช่คร
1: ับ แน่นๆแล้วเขาใส่เนื้อรังนกแห้งเนี่ยไปเยอะจริง
0: ๆใช่ครับ
1: อันนี้กลุ่มเทเบิลให้ดูนะคุณแม่ว่าถ้ากินสองขวด
0: พอไหมฮะเนี่ยน่าจะเต็มแก้วถึงล้นหรือเปล่า
1: เกือบล้นค่ะเกือบล้นค่ะ
0: ครับแล้วใครทานบอลแบกทราบอยู่แล้วต้องเคี้ยวทุกคำครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้ฮะคุณกลุ่มให้ดูนะกระเช้าปกติแล้วผมไปดูมาเพราะปกติผมต้องเช็คราคาอยู่แล้วกระเช้าในห้างครับขวดเล็กเนี่ยไม่ถึง10ขวดด้วย1,000กว่าบาทแล้วครับแล้วเป็นขวดเล็กนะนะฮะ1,000กว่าบาทเกือบ 2,000 แต่ว่าวันนี้ถ้าใครอยากเผื่อจะเอาไว้จัดกระเช้าแบบนี้ครับ 75 ml นะไซส์ใหญ่นะไม่มีใครเอาตัว 75 ml ลงกระเช้าแล้วถ้ามาแบ่ง2กระเช้าแบบนี้สบายๆตกกระเช้านึง500ครับ
1: ผม500แล้วดูนะคะเนี่ยคุณโอ๊ตมันเป็นสายอ่ะ
0: ใช่ฮะ
1: คือเนี่ยเห็นมั้ยคะรังนกเป็นสายเป็นชิ้นไม่ใช่รังนกปนนะคะเพราะนี่คือรังนกถ้ำธรรมชาติแท้ๆค่ะตอนนี้ใครที่ดูอยู่ไม่ซื้อเสียใจเดินไปห้างแล้วเห็นราคาเหมือนที่คุณโอ๊ตบอกกลับมาร้องไห้เลยแล้วโทรมาบอกไม่มีแล้วนะคะของหมดแล้วคุณจัดได้รังนกเนื้อแน่นๆแบบนี้ค่ะในราคา18ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ไม่ถึงแบงค์พันไม่ถึงแบงค์พันนะคะตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วจัดกระเช้าคือหรูหรามากๆเวลาเราจัดกระเช้าแน่นอนเราอยากให้คนรับรู้สึกประทับใจใช่ไหมคะคุณจ่ายเงินในกระเป๋านี่2กระเช้านี้ไม่ถึง1แบงค์พันค่ะคุณคะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ต้องโทรตอนนี้เท่านั้นโปรโมชั่นวันนี้นะคะคนขายก็ตกใจเจ้าของโรงงานยังเสียงสั่นนะคะสำหรับโปรนี้ค่ะเพราะว่าซื้อ3แพ็ค9ขวดค่ะฟรีไปอีก9ขวดซึ่งย้ำว่าเป็นขวดใหญ่ทั้งหมดปกติเวลาเราเห็นเขาจัดโปรโมชั่นอาจจะซื้อใหญ่แถมเล็กใช่ไหมคือแถมก็ดีแล้วแต่วันนี้ค่ะบอลแบกไม่ทำอย่างนั้นค่ะทำทั้งทีจัดใหญ่กันไปเลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรี9ขวดใหญ่18ขวดใหญ่เอาไปเลย999บาทเท่านั้นย้ำราคานะคะ999บาทจ่ายเงินสดตอนรับของได้ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าคุณโอ๊ตเจ้าของย้ำแล้วนะบอกว่าสต๊อกมีจำนวนจำกัดใครอยากได้ต้องรีบโทรตอนนี้ไปส่งไปถึงหน้าบ้านเลยค่ะบางคนบอกซื้อกระเช้ารอแล้วค่ะเพราะเตรียมกัดจัดกระเช้าได้เลยแบบนี้ค่ะได้กระเช้ารังนกถ้ำขวดใหญ่แท้ๆ9ขวดกระเช้าละ9นะคุณดูความใหญ่อลังการไปซื้อในห้างมี 2-3 พันแน่นอนรังนกล้วนไม่มีทางต่ำกว่าพันแต่วันนี้กระเช้าละ500ค่ะแม่ขากระเช้าละ500มีที่ไหนและเป็นขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ทั้งหมดคุณโอ๊ตขาในฐานะเจ้าของโรงงานย้ำอีกรอบนึงอ่ะคุณแม่เตรียมถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอไว้เลยนะเจ้าของเขาจะพูดโปรแล้วนะ
0: ใช่ครับคือตรงนี้เนี่ยจะเป็นไซส์75 ml หลายท่านอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นไซส์เล็กก็ดีนะแต่ว่าตรงนี้ต้องย้ำกันอีกทีว่ามันเป็น75 ml นะครับแล้วก็ซื้อ3แพ็คตรงนี้9ขวดนะก็แถมไซส์เดียวกันเลยอีก3แพ็คอีก9ขวดแล้วสูตรครับแน่นอนสูตรขายดีอันดับ1อยู่แล้วคือสูตรออริจินอลกล่องสีแดงแบบนี้หวานไม่มากทานได้ทุกเพศทุกวัยนะทั้งหมด18ขวดครับ999บาทแล้วผมได้ยินมาว่ามีเก็บเงินปลายทางด้วยใช่มั้ยฮะอย่างคุ้มค่ามากๆเพราะปกติแล้วอย่างที่บอกครับ6ขวดก็700กว่าบาทแล้วแต่วันนี้18ขวด999เองครับ
1: โอ้นี่อยากจะออกไปโทรศัพท์สั่งซื้อเองเลยนะคะย้ำโปรอีกรอบนึงนะคะ
0: ครับ
1: โทรมาตามเบอร์โทรที่เห็นอยู่เลยนะซื้อ3แพ็คเขาจะแพ็คไปอย่างดีเลยค่ะใน3แพ็คนี้มี9ขวดค่ะขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ทั้งหมดและถ้าใครโทรทันตอนนี้รับฟรีไป9ขวดไซส์ใหญ่เหมือนกันหมดไม่มีตกตาไม่มีของปลอมตรงปกแน่นอนค่ะขวดใหญ่ทั้งหมด18ขวด999บาทเท่านั้นย้ำราคานะคะ999บาทเอาของไปส่งไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินคุณพ่อ คุณแม่มันสะดวกสบายมากคือไม่ต้องไปแบกไปซื้อเองนะคะตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้ว

0: ขอย้ำว่านี่คือโปรเจ้าของโรงงานมาเองเราอยากจะย้ำเลยนะว่าใครที่ได้ดูอยู่ตอนนี้นะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแพงมากเหมือนที่คุณโอ๊ตบอกว่าเอาจริงๆนะเกรดดีๆส่งจีนหมดใช่ไหม
1: ครับส่งออกต่างประเทศหมดแล้วก็แน่นอนว่าเป็นโรงงานผลิตของคนไทยเองครับแล้วก็มาจัดโปรโมชั่นแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้นะรังนกคนไทยครับโรงงานคนไทยก็เลยเป็นราคาพิเศษได้แบบนี้เลย
0: โอ้โหเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฟังอยู่ตอนนี้อย่าพลาดนะคะกดโทรศัพท์มาเลยย้ำโปรอีกรอบนะ9แถม9นะก่อนที่เจ้าของโรงงานเขาจะเปลี่ยนใจนะคะแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นรังนกถ้ำแท้ๆใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยของเราเนี่ยใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติซึ่งเป็นของประเทศไทยโดยต้องย้ำตรงนี้เพราะว่าโดยปกติแล้วหลายท่านอาจจะทราบรังนกนะว่ารังนกจะมีรังนกบ้านครับรังนกถ้ำธรรมชาติแบบนี้แต่ของเราที่ใช้ทุกขวดทุกไซส์เลยนะครับจะเป็นไซส์เล็ก42 ml นะไซส์ใหญ่75 ml ตรงนี้เราก็ใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติเลยนะครับซึ่งมาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยปกติแล้วครับคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆนะเพราะว่าเขาดูแลระบบเป็นระบบสัมปทานเนาะซึ่งเจ้าของสัมปทานเนี่ยเขาก็ส่งออกไปยังต่างประเทศครับเพราะได้ราคาดีกว่านะครับ
0: และนี่ก็คือภาพของโรงงานเมื่อได้รังนกมาแล้วเราทำอะไรต่อคะ
1: ใช่ครับอันนี้ทำความสะอาดครับอย่างแรกเลยเนี่ยใช้แรงงานคนครับเพราะว่าเขาทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะฮะแต่ว่าในขั้นตอนการบรรจุอย่างเงี้ยครับหรือฆ่าเชื้อเนี่ยต้องเป็นเครื่องจักรแหละครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานครับเพราะว่าโรงงานเรามีมาตรฐานการผลิตแน่นอนครับอย. ฮาลาล HACCPGMP แบบนี้คือมาตรฐานครบเลยดังนั้นมั่นใจได้ใครทานบอลแบกทราบดีอยู่แล้วครับว่าทุกขวดต้องมีฟิลแบบนี้แล้วก็เปิดดังป๊อกแบบนี้เพราะเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับผม
0: ทุกขวดสะอาดแล้วที่สำคัญที่สุดนะอันนี้กลุ่มส่วนตัวเลยนะเป็นลูกค้าบอลแบกมาตลอดคุณโอ๊ตมันอร่อยคืออร่อยตั้งแต่ขวดไซส์นี
1: ้
0: เนื้อแน่นเต็มคำได้เคี้ยวไม่ขาวไม่ได้หวานเกินไปทุกอย่างมันกำลังดีแต่วันนี้คุณลืมขวดนี้ไปเลยค่ะเพราะคุณจะได้ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ75 ml แล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูค่ะดูเนื
1: ้
0: อช้าๆเลยนะนี่กลุ่มเทให้ดูแบบช้าๆเลยนะคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหเอาไปแช่เย็นหน่อยนะได้กินแล้วมันสะใจ
1: ใช่ครับ
0: เนื้อมันแน
1: ่
0: น
1: ใครทานบอลแบกทราบอยู่แล้วต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆฮะไม่ใช่ว่าทานแล้วกลืนไปเลยนะเพราะว่าของบอลแบกใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติและสูตรนี้รังนกแห้ง 1.4% นะครับน้ำตาลกรวด 10% หวานไม่มากกำลังดีทานง่ายแล้วก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยครับ
0: แล้วดูค่ะความเป็นสายเป็นชิ้นไม่ได้เป็นป่นๆอันนี้อีกหนึ่งข้อเลยนะกลุ่มให้สังเกตเลยนะมันจะเป็นชิ้นเป็นสายไม่ได้เป็นป่นๆแล้วมันอร่อยอัดแน่นไปด้วยเนื้อรังนกถ้ำนะคะที่หลายๆคนก็เลยบอกว่าพอกินอะอย่างคุณพ่อกลุ่มเวลาเขาแบบไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยกลุ่มจะให้เขากินตลอดเลยแล้วคนเฒ่าคนแก่บางทีบอกทานอาหารไม่ได
1: ้
0: รังนกเนี่ยแหละมื้อเย็นไปเลยคุณพ่อคุณแม่ค่ะกระเช้าละ500กระเช้าละ500ค่ะแม่ค่ะแต่ต้องโทรตอนนี้แล้วนะคะเพราะโปรโมชั่นของเราใกล้จะจบลงแล้วคุณโอ๊ตค่ะถ้าของหมดเติมไหมคะ
1: หมดแล้วหมดเลยครับเพราะว่าตรงนี้เรากันเป็นเซตไว้ให้นะยังไงต้องย้ำกันทีว่าไซส์ที่เอามาวันนี้เป็นไซส์75 ml นะครับซื้อ3แพ็คแถมอีก3แพ็คใน1แพ็คบรรจุ3ขวดรวมทั้งหมดเป็น9ขวดแถมอีก9ขวดทั้งหมดนี้18ขวดครับ999บาทนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตัว75 ml ด้วยแล้วก็สูตรยอดนิยมสูตรออริจินอลกล่องแดงๆแบบนี้แน่นอนนะครับยังไงรีบโทรเข้ามาครับแล้วก็ได้ยินว่ามีบริการเก็บเงินปลายทางอยู่แล้วนะยังไง999บาทตรงนี้โทรมาสั่งไว้ก่อนแล้วค่อยไปจ่ายเงินในบ้านได้เลย
0: เตรียมแบงค์ผ่านไว้เลยยังไม่ต้องจ่ายตอนนี้ก็ได้โทรมาก่อนแต่ขอย้ำนะคะโอกาสที่คุณจะซื้อ9ขวดใหญ่999ก็มีน้อยอยู่แล้วแล้วจะฟรีขวดใหญ่ไปอีก999เนี่ยไม่มีทางเลยนะจ่ายราคาเดียว999 18ขวด ราคาเดียว18ขวดและขวดใหญ่ทั้งหมดถ้าคุณไปเจอโปรหน้าขวดใหญ่ฟรีขวดเล็กจะตบเข่าชาญเนี่ยไม่น่าเล
1: ย
0: จะเสียดายมากๆนะคะจะเสียใจเลยนะแต่ตอนนี้ถ้าคุณโทรสั่งแน่นอนไม่เสียใจแล้วซื้อตุนซื้อเก็บได้ให้ของขวัญปีใหม่ได้เลยเพราะเก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะเพราะว่าผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วค่ะไม่ต้องไปเปลืองพื้นที่ในตู้เย็นซื้อตุนไปเลยของขวัญยังไงเราก็ได้ให้เราคนไทยยังไงก็ต้องให้ของฝากหรือว่าซื้อกินเองยังไงมันก็สะใจมันอร่อย
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: อยากให้คุณโอ๊ตฝากแล้วก็ย้ำนิดนึงค่ะว่ามันจะพลาดแค่ไหนถ้าเราไม่ได้
1: ครับผมกับรังนกบอลแบกนะหลายท่านเมื่อก่อนไม่มีโอกาสได้ทานนะเพราะว่าราคาแพงแบบนี้ครับหรือว่าเราจะคิดว่าเราต้องป่วยก่อนค่อยทานรังนกแต่จริงๆไม่ใช่นะอยากให้เปลี่ยนความคิดนี้เราก็สามารถทานรังนกได้ทั่วไปเลยไม่ต้องรออายุเยอะก็ได้ครับทานได้ทุกเพศทุกวัยทานได้ตลอดเวลานะฮะและตอนนี้เป็นราคาพิเศษที่จากโรงงานครับมาขายให้

0: โดยตรงดังนั้นไม่ต้องคิดเยอะเลยครับ999บาทตรงนี้ไซส์75 ml ตรงนี้18ขวดตรงนี้ฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่อยากลองทานลังนกนะกับบอลแบกตรงนี้ครับคุ้มค่าแน่นอนครับ
1: อันนี้จริงไม่ต้องรอเจ็บป่วยร
0: ่
1: างกายต้องดูแลทุกวันด้วยอาหารดีๆที่เป็นอาหารของจักรพรรดินะคะแต่วันนี้ได้กินแล้ว18ขวดใหญ่999เอาเป็นว่าเอาใจช่วยแล้วกันให้โทรให้ทันให้ได้โปรนี้แต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆค่ะที่มามอบโปรพิเศษให้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: Shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: ป็นไง
1: มาแบบสวยๆหล่อๆเท่ๆเจมบอนยังต้องอาย
0: เป็นไงเป็นไงพี่ไอเดียพี่บอกมาถึงต้องโพสเลยเพราะโปรดักต์เขาดีสวัสดีผู้ชม
1: สวัสดีครับ
0: เป็นไงผู้ชมหล่อไหม
1: หล่อทั้งหล่อทั้งสวยทั้งเท่และที่สำคัญเนี่ยจะทำให้การทำความสะอาดของเราต่อไปเนี้ยง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากๆ
0: โอ้โหพูดถึงความทำความสะอาดนะพี่น่าเบื่อมากเลยกับการล้างรถ
1: โอ้ยมันยากนะเสียเวลาด้วย
0: เนาะถังน้ำไอ้นู่นไอ้นี่ผ้าเช็ดแล้วพอล้างรถก็ไม่สะอาดโหแล้วมันน่าเบื่อมากแล้วบางทีนะเราอยากจะทำความสะอาดพื้นที่อะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องกวาดอ่ะคุณต้องเอามือกวาดคุณต้องเอาอะไรมาขัดมาถู
1: ว้ายตายแล้วคือมันไม่ใช่แค่การทำความสะอาดรถอย่างเดียวไงมันหมายถึงการทำความสะอาดคราบสกปรกทุกชนิดเลยที่บ้านของเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นพื้นที่มันมีตะไคร่หรือจะเป็นพวกคราบสกปรกที่มันฝังแน่นมากมายถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะยกน้ำไปกว่าจะสาดน้ำไปนะคุณผู้ชมค่ะไปนั่งขัดกันทั้งวันเนี่ยมันเหนื่อยมันเมื่อยไปหมดแต่ถ้าไม่ขัดแล้วปล่อยให้แบบคราบตะไคร่มันฝังแน่นน่ะลื่นล้มไปโอ้โหเป็นภาระลูกหลานอีก
0: ใช่แล้วคือจะบอกงี้เมื่อก่อนนะคือภาพที่คุณผักเล่าให้ฟังแล้วเรานึกตามเนี่ยนะครับมันใช่ถูกทุกเรื่องเลยอีกหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะลืมไปก็คือโอเควันนี้ฉันมีเขาเรียกว่าเป็นเครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงอยู่ที่บ้านแล้วแต่คุณลืมไปหรือเปล่าบางคนอยู่คอนโดไม่มีปลั๊กไม่มีก๊อกน้ำบางคนแบบไปทำความสะอาดในที่ไกลๆก็ไม่มีปลั๊กไม่มีก๊อกน้ำวันนี้ไม่ต้องใช้ทั้งปลั๊กและก๊อกน้ำเลยนะครับเพราะว่า Power Max ตัวนี้ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับเขาบอกว่าแรงดันเนี่ย90บาทแล้วหัวฉีดเนี่ย7หัวในเครื่องเดียวเป็นไงล่ะจัดไปเลยจ้า
1: เพราะฉะนั้นแรงกว่าเดิมนะคะดีกว่าเดิมแน่นอนคุณผู้ชมแล้วต้องบอกเลยนะว่าคุณจะหันไปมองพวกปืนฉีดน้ำไร้สายที่บ้านคุณแบบตาปริบๆเลยเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูว่าคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบโอ๊ยที่ฉันถืออยู่มันคืออะไรกันเนี่ย
0: คือเอางี้เดี๋ยวผมขออนุญาตวางอันใหม่ก่อน
1: คือจริงๆเนี่
0: ยผมห่วงมากเลยนะผมไม่อยากวางเลยนะแต่ขออนุญาตจับรุ่นเก่าม
1: า
0: เปรียบเทียบให้ดู
1: นี่เลยค่ะขอบอกเลยว่ารุ่นใหม่ที่เขาออกมากับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาร์นะคะ7หัวฉีดในเครื่องเดียวอันนี
0: ้
1: แค่ดูรูปลักษณ์ภายนอกคุณผู้ชมเห็นไหมคะรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าดีไซน์มันดูสวยงามกว่าดูแข็งแรงกว่าเดี๋ยวผักเทียบให้ดูเป็นจุดๆเลยเริ่มจากจุดแรกแบตเตอรี่ค่ะรุ่นใหม่ในมือผักก็คือ Power Max นะคุณผู้ชมค่ะแบตเตอรี่ของเขาอ่ะเป็น 50,000 มิลลิแอมชาร์จ1ครั้งนะคะคุณผู้ชมชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาว 30-45 นาทีเลยนะเพราะฉะนั้นยาวนานมากนะคะไม่ต้องมีสายให้วุ่นวายไม่ต้องกลัวว่าไฟจะช็อตด้วยนะจ๊ะเราไล่มาดูวัสดุข้างบนของเขาค่ะเห็นไหมคะวัสดุข้างบนของเขาดูแข็งแรงทนทานเป็น

0: วัสดุ ABS นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแข็งแรงมากๆแล้วตรงจุดด้านนี้คุณผู้ชมค่ะตรงบริเวณของแกนที่เราแบบเสียบเนี่ยถ
1: ้
0: าเป็นรุ่นเก่าเวลาคุณจะถอดเปลี่ยนเนี่ยคุณต้องนั่งหมุนใช่ไหมแต่รุ่นนี้แค่กดหมุนถอดออกได้แล้วแล้วเวลาจะใส่ก็แค่เสียบกดหมุนใช้ได้แล้วพี่วินหมุนเสร็จหรือยัง
1: ยังไม่แน่เลย
0: ใช่ไหมชักช้าแล้วยังไม่พออ่ะไล่มาที่ก้านเขาตรงด้านนี
1: ้
0: ไปที่หัวฉีดอีกจุดหนึ่งหัวฉีดถ้าเป็นรุ่นก่อนคุณต้องถอดหัวใช่ไหมคะถึงจะเปลี่ยนการใช้งานแบบต่างๆได้พกหัววุ่นวายเผลอๆทำหายแต่รุ่นนี้คุณผู้ชมเห็นไหมผักไม่ได้พกอะไรเลยอยู่ที่ตัวของเขาอยากใช้แบบไหนแค
1: ่
0: หมุนเปลี่ยนเท่านั้นการใช้งานก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ถึง7หัวฉีดในเครื่องเดียวเลยล่ะค่ะ
1: ไม่ใช่แล้วโอ้โหอันเก่านี้ไม่ดีเลยพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะได้รุ่นใหม่อยากจะได้ Power Max นะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่าแรงดันของเขา90บาร์นะครับแล้วก็7หัวฉีดคือมันอยู่ในหัวอันเดียวเลย มันอยู่ในอันเดียวเลยไม่ต้องอะไรยุ่งยากเลยแล้วปรับได้เลยในขณะที่ปรับเนี่ยเขาก็จะมีบอกด้วยว่าต้องการองศานะครับของน้ำที่ยิงออกไปเนี่ยแบบไหนนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าสายยางไม่ต้องน
0: ะ
1: ไฟปลั๊กเปลิกไม่ต้องนะ มีแค่กระแป๋งน้ำเนี่ยผมเอามาตั้งไว้ตรงเนี้ยว่าจะจุ่มให้ดูซะหน่อย
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยแค่นี้แหละคุณสามารถที่เอาไปทำความสะอาดหรือแม้กระทั่งคุณจะไปพ่นยาก็ได้
0: ใช่พี่น้องเกษตรกรนะคะเอาไปใช้ผสมยาแล้วก็พ่นได้เลยนะคือทั้งทำความสะอาดคราบฝังแน่นได้เป็นอย่างดีเพราะปรับเปลี่ยนหัวได้นะคะแล้วเขาก็มีหัวโฟมให้ด้วยเผื่อใครอยากจะไปล้างทำความสะอาดรถ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
0: ใช่
1: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
0: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
1: นี่เอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเราจะมาทำความสะอาดให้ดูนะครับด้วยปืนอันนี้นะครับซึ่งน้ำหนักเบาไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็เห็นแบบนี้เนี่ยฉีดได้ไกล
0: 10เมตร
1: ด้วยกันคุณผู้ชมครับฉีดได้ไกลแล้วก็แรงขนาดนี้90บาทนะครับผมนี่ยอมรับจริงๆนะฮะมีตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่แล้วสายยางไม่ต้องก๊อกน้ำไม่ต้องเพราะตัวนี้เนี่ยเขามีสายนะครับแล้วก็สามารถที่เอาไปจุ่มในกะละมังในถังในอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จุ่มลงไปนะครับไม่ต้องใช้สายยางไม่ต้องใช้ก๊อกแล้วยังไร้สายไม่ต้องใช้สายไฟมันถือพกพาไปไหนก็ได้
0: ปลอดภัยกว่า
1: ปลอดภัยกว่าเยอะเลยนะฮะอ่ะคราวนี้ให้ดูดีกว่าว่าตัวแบบนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่ามีทั้งหมด7หัวเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเราเริ่มจากนะครับการปรับหัวตรงนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะแล้วก็จะโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูเลยว่าองศาในการยิงเป็นอย่างไรนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยนะฮะผมจะปรับอยู่ที่0องศาก็คือมันจะวิ่งไปที่เส้นตรง
0: ฉีดเส้นตรง
1: จำลองให้ดูอันนี้นะฮะเดี๋ยวให้กล้องไปอยู่ทั้งหน้าบ้านตัวนี้นะฮะนี่ผมเปิดหน้าต่างนิดนึงเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเวลาฉีดเนี่ยเลือกปรับนะครับเลือกปรับองศาที่คุณอยากได้นะครับหลังจากนั้นก็ฉีดไป
0: โอ้
1: เห็นไหม
0: วิ่งแรงมาก
1: แรงมากนะครับอันนี้คือศูนย์นะผมขอปรับไปที่25
0: ค่ะ
1: นี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมปรับไปที่25ยิ่ง
0: มันก็จะกระจายองศาออกมาน
1: ะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ละออง
0: เผื่อรดน้ำต้นไม้พ่นยา
1: ถูกต้องนะครับแล้วก็ยังมีองศานี่60องศาแล้วทีนี้ผมชอบอยู่อย่างนึงก็คือตรงนี้ฮ
0: ะ
1: ผมยังไม่ยิงนะเพราะยิงปุ๊บเนี่ยคุณเปลี่ยนทันทีเพราะอันนี้มันทำไมรู้ป่ะมันจะนัดขึ้น
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: คุณเวลาล้างพวกบางคนรถนี
0: ่อุ้ย
1: เออเป็นไงล่ะ
0: อุ้ยอย่างนี้คราบหลุดแน่นอนไม่ต้องแบบมุดไปล้างแล้ว
1: อันนี้ดีมากๆเลยอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณผักนะฮะลองดูความแรงนิดนึง
0: ได้ได้ได้เดี๋ยวขออนุญาตรับช่วงต่อ
1: เชิญเชิญเชิญ
0: เพราะว่าตัวนี้มันเบามากคุณผู้ชมค่ะมันเบาแล้วคุณผู้หญิงก็ใช้ได้แล้วเวลาเราทำความสะอาดต่างๆใดๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตาปูนต่างๆนะหรือว่าจะเป็นหินกรวดเนี้ยเราจะไล่ได้เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักให้ดูนี่นี่เห็นไหมเฮ้ยมันแรงเบอร์

0: ถูกคำแรงของ Power Max ทะลวงหมดเลยคน
1: คือแรงดันเขามันถึง90บาร์คุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูนะ
0: เป็นไง
1: ดูเนื้อเนอะนะคุณผู้ชม
0: โอ้โหนี่คุณจะหมด
1: มันทะลักมันทลายไปหมดเลยเนี่ย
0: จะหมดลูกแล้วนะคุณ
1: แล้วคุณคิดดูสิว่าแตงโมยังหายวับไปขนาดเนี้ยคราบสกปรกของคุณมันจะหายได้ง่ายขนาดไหน
0: โอ้โหคุณนี่ไม่เหลือให้กินเลยนะเนี่ยคุณดูดิคุณดูคุณดู
1: เห็นปะมันไปหมดเลยเนื้อเนื้อต่างๆใดๆ
0: นี่นะฮะอันนี้ก็คือความแรงนะครับที่บอกกับคุณผู้ชมว่ามันแรงจริงๆแม้ว่าไม่ต้องเสียบปลั๊กเพราะว่าตัวนี้เป็นไร้สายใช้แบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ของเขาเนี่ย 50,000 มิลลิแอมป
1: ์
0: นะฮะใช้ได้สูงสุดใน45นาที
1: โอ้ยาวนานมาก
0: แล้วสามารถยิงไกลย้ำอีกครั้งนึงนะครับได้ถึง10เมตรด้วยกันนะครับเอาไปล้างทำความสะอาดรถเอาไปล้างสิ่งสกปรกที่มันอยู่ที่สูงๆ
1: ก็ได
0: ้ก็ได้อยู่ที่ไกลๆก็ได้
1: ก
0: ็
1: ได
0: ้อ่ะเมื่อกี้ได้โชว์ให้ดูนะฮะ6รูปแบบเอง
1: คราวนี้มันยังเหลืออีก
0: 1รูปแบบ
1: 1รูปแบบ
0: อันเนี้ยจำเป็นมากสำหรับคุณพ่อบ้านที่อยากจะทำความสะอาดรถเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนได
1: ้
0: เห็นไหมอ่ะฝากถือหน่อย
1: อ
0: ันเนี้ยคือหัวโฟมนะครับหัวโฟมเนี่ยเวลาใส่เข้าไปเนี่ยแค่นี้เองจบแล้วนะครับและพร้อมที่จะใช้ตอนนี้เนี่ยมีรถคันนี้อยู่มันเลอะไหม
1: ครับสกปรก
0: มันเลอะไหม
1: เยอะสิ
0: ผมฉีดไป
1: เอาโฟมลงก่อน
0: เอาโฟมลงก่อนนะครับเวลาเอาโฟมลงเนี่ยนะครับคุณก็ฉีดไปให้ทั่วๆคันนะครับเนี่ยฉีดไปเลยนะครับจะทำความสะอาดตรงไหนซอกไหนเนี่ยคุณฉีดไปนะครับพอฉีดไปแล้วเนี่ยคุณอยากจะเปลี่ยน
1: คุ
0: ณผู้ชมครับก็เปลี่ยนง่าย
1: ๆ
0: อ่ะเดี๋ยวพี่ผักถือก่อนแล้วก็ให้คุณผู้ชมดูนะครับวิธีการเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็ใส่เข้าไปปุ๊บ
1: เสียบได้เลย
0: แค่นี้เองนะครับแล้วก็เลือกเอาหัวเนี่ยเราจะใช้แบบไหนผมขอใช้นี่25องศาก่อนนะตรงนี้นะแล้วผมก็จะทำความสะอาดอ่ะมาดูกันครับมาดูกัน
1: ฉีดไปเลย
0: ฉีดไปนะครับทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆไล่ไปนะครับจากข้างบนนี่นะฮะคือเนี่ยมันไม่ต้องใช้อะไรในการที่จะทำความสะอาดเลยเห็นไหมฉีดไป
1: แรงดันน้ำล้วนๆคุณผู้ชม
0: ไล่ปลายนะครับไล่ปลายด้านล่างเห็นไหมมันทำความสะอาดง่ายแล้วไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรแล้วนะครับเขามีให้หมดเลยนี่ตรงนี้ฝั่งนี
1: ้ขอคาบฝั่งนู้นหน่อย
0: เห็นไหมปึ๊บ
1: นี่เกลี้ยงไหมแล้วพวกแบบตามบังคงบังโคลนเลยพวกนี้
0: ฝั่งนี้นิดนึงฝั่งนี้นิดนึงโอเคเกลี้ยงแล้วนะครับอ้าวคราวนี้ยังไม่หมดผมขออีกนิดนึงได้ไหมกล้องผมขอตามผมมาหน่อยคือหัวเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนตัวที่บอกว่ามันจะเสยขึ้นได้
1: ทีนี้
0: มันจะมีประโยชน์ตรงไหนคุณผู้ชมครับไล่ลงมาด้านล่างไล่ลงมาด้านล่างคุณเห็นตัวนี้ไห
1: ม
0: ตัวบังโคลนไหม
1: บางทีคราบสกปรกมันอยู่ด้านในเนาะ
0: คุณไม่ต้องแบบแหงขึ้นไปเนี่ยคุณฉีด
1: โอ้โหมาตรงล้อด้านหน้านิดนึง
0: นี่เห็นไหมเสร็จเรียบร้อยทั้งใต้บังโคลนและไฟข้างบนช็อตไปเรียบร้อย
1: โอ้โหเรียกว่าพลังเขาแรงมากนะคุณผู้ชมค่ะ90บาท7หัวฉีดในเครื่องเดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำความสะอาดคราบสกปรกหรือว่าจะเป็นทำความสะอาดรถยนต์ของคุณเนี่ยอย่างเนี่ยใต้บังโคลนที่พี่วินบอกเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนต้องก้มๆเงยๆเอามือไปเช็ดไปล้างไปขัดแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคุณผู้ชมค่ะหรือจะเป็นจุดนั่งเล่นของเรานะคะเวลาฝนตกหรืออะไรเงี้ยมันจะมีตะไคร้มีคราบสกปรกมีขี้นกหล่นลงมาบ้างอะไรบ้างถ้ามานั่งทำความสะอาดเขาเรียกปัดถูๆอยู่ทุกวันนั่งยองๆเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกอะไรเงี้ยปวดแข้งปวดเข่าปวดหลังอีกต่างหากแต่ถ้ามีตัวนี้นะคุณผู้ชมบอกเลยว่าอุ๊ยมันจะทุ่นเวลาในการทำความสะอาดได้ดีมากเนื่องจากว่าเขาเป็นปืนฉีดน้ำไร้สายนะคะแรงดันสูง90บาร์แล้วมีตั้ง7หัวฉีดในเครื่องเดียวอะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะปรับเปลี่ยนการทำความสะอาดรูปแบบไหนอะค่ะเครื่องเดียวจบเลยไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าเพราะฉะนั้นปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วไม่ต้องต่อกับก๊อกด้วยเอาไปใช้งานตรงที่ไม่มีก๊อกก็ได
0: ้
1: หิ้วถังน้ำไปแค่ใบเดียวก็ยังได้หรือถ้าไปข้างทางแล้วเจอมีคลองหนองบึงเนาะ
0: โยนไปเลย
1: พ่อแม่มีบ่อน้ำอยู่โยนสายลงไปได้เลย
0: อันนี้สะดวกจริงๆนะครับไปทำความสะอาดได้ทุกที่ตะคงตะไคร้ต่างคราบสกปรกจะอยู่ที่พื้นจะอยู่บนหลังคงหลังคาไกลๆได้เลยเพราะว่ามันยิงไกลได้ถึง10เมตรคุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะคะมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
1: ใช่
0: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึด

0: ช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
1: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
2: ตั้งแต่เกษียณมานะครับผมก็มาอยู่ในส่วนเล็กๆนี่แหละครับก็เปิดร้านกาแฟแล้วที่ผมจะต้องดูแลมากก็เรื่องของความสะอาดครับปกติที่ร้านบ้านผมเนี่ยมันจะมีคราบโคนคราบตะไคร้เกาะตามโต๊ะตามพื้นอย่างเงี้ยครับก็จะต้องทำความสะอาดแต่ปกติเนี่ยผมใช้สายยางนะครับมันก็ล้างค่อนข้างจะออกได้ยากครับต้องขัดต้องถูออกแรงเยอะครับออกแรงจนเหนื่อยเลยอะครับแล้วจนผมได้มาเจอเครื่องพ่นแรงตัวนี้แหละครับ Power Max ครับใช้งานง่ายฉีดหัวนะครับมันปรับได้หลายระดับเลยนะครับแล้วเวลาที่เราฉีดเนี่ยสามารถที่ฉีดแข็งขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องก้มไม่ปวดหลังด้วยและที่สำคัญครับตัวนี้ใช้งานง่ายไม่ต้องมีก๊อกน้ำไม่ต้องต่อท่อน้ำไม่ต้องลากสายไฟมาครับมีกระแป๋งหรือว่าน้ำก่อธรรมชาติเนี่ยก็ใช้ได้เลยครับสะดวกมากๆครับลองดูสิครับฝากไว้ด้วยนะครับ Power Max ซื้อติดบ้านไว้คุ้มมากๆเลยนะครับประหยัดเวลาใช้งานง่ายครับ
3: ค่ะพี่ก็เปิดร้านกาแฟเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือบริเวณในสวนเนี่ยมันค่อนข้างกว้างมากนะบางทีเราก็ต้องดูแลดูแลให้มันดูร่มรื่นดูน่าอยู่รดน้ำบ้างรดน้ำบ้างสารพัดสารเพคือมีพี่ทำคนเดียวเอาเป็นว่าทำคนเดียวบางทีมันก็เหนื่อยเนาะไอ้ลูกชายนะอย่าไปหวังเลยว่าจะมาช่วยนะวันๆนะโอ้โหบางทีมันกลับมาบ้านทีนึงอะรดให้มันเลอะมากๆเลยนะอ้าวแทนที่มันจะทำอีแม่นี่แหละทำบางทีเราก็อยากจะไปอยากจะมีตัวช่วยนะแล้วบังเอิญพี่ไปเจอตัว Power Max นะแบบปืนฉีดน้ำที่มันแบบโอ้มันใช้ได้แบบหลากหลายอะใช้ได้ดีแบบมากไม่ว่าจะรดน้ำต้นไม้ไม่ว่าจะล้างห้องน้ำขัดมันฉีดอุ้ยมันแรงมากๆเลยนะเพราะว่าหัวมันอะมันปรับได้7อันอะแล้วแบบเสยด้วยก็มีอันนี้คือชอบมากๆบางทีรถอะเนาะรถเราใช้งานเยอะไม่ว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ว่ารถยนต์เนี้ยบางโคนมันอะลืบมันอย่างเงี้ยบางทีมันออกยากไอตัวเนี้ยเขาจะมีหัวที่ปรับแบบมันเสยขึ้นอะมันล้างมันแบบทำได้สะอาดมากพี่ชอบมากๆเลยโดยส่วนตัวต้องบอกว่าถ้าใครนะแบบอยากหาตัวช่วยดีๆอ่ะแบบผ่อนแรงเบาแรงเงี้ยแล้วก็ใช้งานแบบสะดวกสบายใช้ง่ายจริงๆนะพี่อยากจะแนะนำนะหาเลยหาตัวเนี้ยมาช่วยปืนฉีดน้ำ Power Max ตัวเนี้ยรับรองว่าเบาแรงคุณไปได้เยอะนะไม่ต้องหวังให้ลูกชายมันมาช่วยหรอกไม่ต้องเอาอยู่คนเดียวแหละทำได้สารพัดแนะนำเลยค่ะไม่อยากพูดมากของเขาดีจริงๆอ่ะ
0: นี่นะฮะของดีจริงๆก็ไม่อยากพูดมากเหมือนกันแต่ก็ต้องพูดนิดนึงนะฮะเพราะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่านี่คือช่วงเวลาดีแฟลชเซลนะครับกับ Power Max นะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ย7รูปแบบหัวฉีดด้วยกันนะครับ
1: บอกเลยว่าสะดวกสบายแน่นอนคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตัวนี้สามารถปรับหัวฉีดได้ถึง7รูปแบบ
0: ปรับไปเลย
1: โดยไม่ต้องถอดเข้าถอดออกด้วยนะแค่ปรับหมุนอย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วแรงดันน้ำก็คือสูงมาก90บาทเป็นแบบไร้สายนะคะ 28,000 รอบต่อนาที
0: โอ้โหแรงขนาดนี้นะฮะเอาไปทำความสะอาดก็ได้นะฮะจัดได้เลยเซตนี้อยากให้มีติดบ้านกันทุกบ้านจริง
1: ๆปืนฉีดน้ำไร้สายนะไม่มีสายเลยนะแล้วแรงดันเนี่ยสูง90บาทเขาจะแรงขนาดไหนคุณผู้ชมดูปืนดูปูนปาสเตอร์ตรงดันให้ดีนะเดี๋ยวพักจะยิงไปเลยนี่คุณผู้ชมเห็นไหมอุ้ยหล่นไปแล้วว้ายเร็วมากแป๊บเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะแบบว่ากวาดใบไม้หรือเอาหินเอากรวดออกจากพื้นของคุณนี่คือยิงได้สบายเลยคราวนี้มาดูลูกโป่งจ้ะว่าจะได้หรือเปล่านี่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะโอ้แตกไปเรียบร้อยเฮ้ยแป๊บเดียวคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็คือแรงดันสูงมากๆต่อมากำลังติดลมคุณน้าขอแตงโมต่อเลย
0: แล้วกันแตงโมหน่อย
1: ขอโชว์แตงโมหน่อยครับเอามือเดียวนี้ให้ดูเลยเห็นไหมฮะคุณผู้ชมเห็นไหมเนื้อนก
0: มัน
1: กระจายไปหมดเล
0: ย
1: ว้ายดูสินี่
0: โอ้ย
1: นี่
0: เป็นไงพลุน
1: เนื้อไปหมดแล้วจ้ะแม่
0: พอเถอะเจ้พอเถอะ

0: ทะลวงได้เยอะขนาดไหนคือมันแรงมากจริงๆคุณผู้ชมบอกเลยว่าแตงโมยังไม่เหลือแล้วคราบสกปรกของคุณน่ะมันจะเหลือเกาะพื้นอยู่ได้ยังไง
1: เนี่ยดังนั้นเน
0: ี่ยเกลี้ยง
1: คุณวางใจได้เลยนะฮะว่ามันจะสะอาดกริบแน่นอนนะครับอ่ะตอนนี้ใกล้หมดเวลาแล้วอยากให้โทรมานะครับใครดูตอนนี้อยู่นะครับอยากจะมีตัวนี้อยู่ที่บ้านผมบอกเลยคุณคิดถูกแล้วยิ่งพ่อบ้าน
0: เปลี่ยนง่ายมาก
1: ที่อยากจะใช่เปลี่ยนง่ายที่อยากจะทำความสะอาดนะครับก็เปลี่ยนหัวเปลี่ยนง่ายนะครับแล้วก็หมุนไปแค่นี้เองอ
0: ัน
1: นี้คือหัวอะไรหัวโฟม
0: ซึ่งไม่ต้องซื้อนะมีอยู่ในเซ็ตให้
1: ผมจะยิงไปที่นี้นะฮะใส่น้ำยาหน่อยนะครับฉีดไปทำความสะอาด
0: แล้วมันออกมาเป็นโฟมจริงๆอ่ะซึ่งมันถนอมรถ
1: ใช่นะฮะฉีดไปฉีดไปนี่นะครับทุกจุดเลยที่มันมีสิ่งสกปรกคราบต่างๆนะครับ
0: ค่ะ
1: พอฉีดไปแล้วเนี่ยนะฮะ
0: จ้ะ
1: เราก็ต้องเขาเรียกว่า
0: ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกที
1: ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกทีนึงนะครับก็แค่เปลี่ยนหัวนะครับทีนี้วิธีการเปลี่ยนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ากดเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับว่าเราจะเอาองศาเท่าไหร่ตอนนี้ผมจะเลือกอยู่ที่25นะครับแล้วก็ฉีดไปที่รถเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเวลาเราฉีดเนี่ย
0: เห็นไหมเลือดอยู
1: ่ฉีดไปเลยทำความสะอาดนะครับด้านบนไล่มานะครับด้านนี
0: ้
1: เห็นไหมมันก็จะค่อยๆนะฮะชะล้างโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเลย
0: โอ้จริง
1: ฉีดไปด้านข้างนะครับ
0: ได้ทุกจุดอ่ะ
1: ได้ทุกจุดจริงๆนะครับได้ทุกจุดผมขอฝั่งนี้นิดนึงนะกล้องอาจจะมองไม่เห็นก็อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยมันเลอะโอเคดีไหมดีไหม
0: ดีดี
1: ดีไหม
0: เลิศเลยล่ะ
1: เดี๋ยวพี่จะพาน้องไปเที่ยวขอทำความสะอาดรถแป๊บเดียวนะจ๊ะน้องจ๋า
0: เออคุณพี่ค่ะแล้วถ้ามันเป็นพวกบางโคลนที่มันอยู่ข้างล่างทำยังไงล่ะคะ
1: บางโคลนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าฉีดเข้าไปใช่ไหม
0: ใช
1: ่อันเนี้ยเราแค่ปรับหัวคุณผู้ชมครับตัวนี้เนี่ยนะฮะเราสามารถหมุนง่ายๆนะครับไม่ต้องเปลี่ยนหัวตัวนี้จำได้ไหมมันจะฉีดขึ้นข้างบนนะครับพอมันฉีดขึ้นข้างบนปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำความสะอาดที่มันอยู่ด้านใต
0: ้
1: ผมจะทำความสะอาดด้านใต้ตรงนี้ให้ดูผู้ชมลองดูนะว่ามันจะฉีดขึ้นยังไง1 2 3
0: โอ้
1: เห็นมั้ย
0: หุยแล้วความแรงคือไม่ตกเลยนะ
1: ไม่ตกเลยนี่นะครับมันจะฉีดขึ้นด้านบนแบบนี้ทำความสะอาดอย่างนี้เลยไม่จำเป็นต้องก้มๆเงยๆตัวนี้ออกแบบมาให้แล้วแล้วเขาบอกว่าอัปเกรดใหม่ใช้ง่ายมากๆอยากให้ทุกบ้านมีตอนนี้นะฮะหรือเวลาไม่มากนะครับอยากให้คุณกดหาเรานะฮะเห็นเบอร์อะไรกดมาได้เลยจ้ะ
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะแล้วระยะยิงไกลของเขาเนี่ยโอ้โห10เมตรเลยนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าจะทำความสะอาดหลังคาเพดานอะไรอย่างเงี้ยคือยิงได้สบายสบายแรงดันไม่มีตกนะคะจะใช้น้ำจากกระป๋องน้ำก็ได้ถังน้ำก็ได้บ่อคลองบึงต่างๆได้หมดเลยหรือใครจะเสียบขวดน้ำก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้มาแบบครบเซตเลยต้องย้ำเลยนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้คือปืนฉีดน้ำแบบไร้สารแรงดันสูง90บาร์แบบ7หัวฉีดในเครื่องเดียวทำความสะอาดคราบสกปรกต่างรวมถึงทำความสะอาดรถยนต์ได้สะดวกสบายแน่นอน
1: โอ้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วต้องจัดแล้วต้องมีแล้วนะครับเหลือเวลาไม่มากนะครับใครอยากได้จัดเลยกับ Power Max นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ที่พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
0: ใช่
1: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
0: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะเนี่ยเราให้ดูเลยคุณผู้ชมค่ะถ้าไม่มีแหล่งน้ำจริงๆนี่ใส่ขวดน้ำแบบนี้ด้วยเพราะว่าเขามีจุกเปลี่ยนมาให้จ้าเก๋ไหมล่ะนี
1: ่สะดวกอะผมบอกเลยสายยางไม่ต้องไฟฟ้าไม่ต้องนะฮะไม่ต้องหาปลั๊กไฟเลยคุณสามารถที่จะทำความสะอาดได้ด้วยตัวนี้นะครับกับ Power Max นะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดัน

0: 90บาทแล้วก็ปรับได้ถึง7หัวฉีดด้วยกันนะครับ
1: ใช่แล้วว
0: ันนี้ขอให้มีขอให้กดทันกันละกันนะครับเป็นไงสะอาดเอี่ยมเรียบร้อยใครว่าทำความสะอาดมันยากมันไม่ยากจ้ะเพราะถ้าเกิดมี Power Max นั่นเองโทรให้ทันนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ

หมุนตามโลกรู้ลึกรู้ทันเรื่องเศรษฐกิจและสังคมการเมืองโลกรับชมได้ทุกวันศุกร์เวลา 22:30 น. ทางช่อง 5 HD

0: ช่วงอร่อยที่ซอย5
1: ท่านผู้ชมรายการอนุสวัสดิ์ยามเช้าช่องททบ5 HD กฎหมายเลข5บายวันๆจรุดานะคะตอนนี้ดิฉันได้ลัดเลาะมาอีกแล้วเพราะไกด์ปูพามาที่ลพบุรีนะคะอยู่ที่ร้านสถานีอีสานคลาสสิกค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะอุตายแล้วขออนุญาตได้มั้ยคะ
1: ได้ค่ะ
2: กําลังจะทานอาหารเหรอคะ
1: ใช่ค่ะแล้วดิฉันกําลังอ่านรายการด้วยค่ะ
2: เลือกทุกอย่างของที่นี่เลยนะคะ
1: หรอคะทุกซอกใช่มั้ยคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ทุกมุมนะคะ
2: ขออนุญาตนะคะ
1: ได้ค่ะ
2: สวัสดีทุกท่านเลยมีแต่สวยๆงามๆทั้งน
1: ั้นเลยสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีคุณผู้ชม
1: คุณอะไรนะคะ
2: ชื่อน้องเอ๋ค่ะทุนหัวของบ่าวที่นี่จะเป็นฉายาว่าทุนหัวของบ่าว
1: อ
2: ยากจะมาแนะนำอาหารที่อยู่ตรงนี้ทุกๆโต๊ะเลยทุกจานเลยที่อยู่ที่นี่รู้ดีหมดทุกอย่างค่ะ
1: รู้ดีหมด
2: ใช่ค่ะเพราะว่าพ่อครัวเป็นสามีค่ะสถานีอีสานคลาสสิกหนึ่งเดียวในอำเภอชัยบาดาลที่เราเปิด24ชั่วโมงค่ะตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเรามีดนตรีสดให้ฟังทุกวันนะคะหลังจากเที่ยงคืนไปเราใช้เพลงกล่อมเบาๆเป็นร้านอาหารที่ทุกคนมาทานได้ตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่คุณพี่ได้ทานอาหารแบบนี้เลยและที่สำคัญคือคนสวยค่
3: ะ
2: ดิสแกนหุ่นดีๆจะไม่ทานอาหารดึกใช่ไหมคะแต่ที่นี่ทานอาหารดึกได้นะคะไม่อ้วนชาบูหมูกระทะแจ่วฮ้อนทานได้ค่ะที่บอกว่าไม่อ้วนเพราะอะไรรู้ไหมคะพนักงานที่นี่ช่วยทานค่ะ
3: ไม่รู้จะสั่งอะไรดีค่ะ
2: ไม่รู้จะสั่งอะไรดีซิกเนเจอร์ของร้านเลยคือกุ้งแม่น้ำราดซอสมะขามซอสมะขามที่เราใส่เนี่ยเขาจะมีวิธีการปรุงของเขา
4: ราคาเริ่มต้นเป็นไงคะ
2: ราคาเริ่มต้นที่นี่เริ่มต้นที่59บาท
4: จะมาได้ยังไงฮะร้านนี
2: ้สถานีอีสานคลาสสิกของเรานะคะอยู่ที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีนะคะอยู่ตรงกันข้ามกับขนส่งเลยค่ะขนส่งอำเภอชัยบาดาลเลยหนึ่งเดียวเลยหาง่ายมากคุณพี่จ๋าเรามาถนนลพบุรีหล่มสักเนาะถ้าเรามาจากกรุงเทพนะคะหรือว่าเราจะโทรมาก็ได้โทรมาที่เพจของเรานะคะ Facebook ของเราคือสถานีอีสานคลาสสิกต้องพิมพ์คำว่าสถานีอีสานคลาสสิกนะคะแล้วมันจะขึ้นเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้นะคะขออนุญาตบอกได้ไหม
3: ได้เลย
2: นะคะ0650523542อันนี้เป็นเบอร์พี่ฟานนะคะเป็นเบอร์พี่ฟานคือเจ้าของร้านของเรานะคะส่วนอีกเบอร์นึงขออนุญาตนะคะ0610238994เป็นเบอร์ของทุนหัวของบ่าวค่ะน้องเอค่ะเป็นผู้จัดการร้านนะคะดูแลทุกๆอย่างที่นี่นะคะ
1: อยากรู้ว่าที่นี่มีดีอะไรนะคะมานะคะมาที่สถานีอีสานคลาสสิกชัยบาดาลลพบุรีตอนนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะทุนหัวของบ่าวค่ะ
5: ยอดคร
1: ับ บ้านสวนสารฝันนะคะอยู่กับคุณแป๊ดนงนุสวัสดีค่ะ
6: สว
1: ั
6: สดีค่ะ
7: ดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขออนุญาตเรียกพี่แป๊ดนะคะ
7: ค่ะ
1: พี่แป๊ดขาร้านเป็นยังไงบ้างที่นี่พอเข้ามาแล้วรู้สึกสบายใจมาก
7: ๆค่ะร้านของเราก็จะเป็นสไตล์บ้านสวนนะคะที่อยากจะให้ลูกค้าเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามาบ้านมาทานข้าวที่บ้านเพื่อนแล้วก็มีความรู้สึกอบอุ่นร่มรื่น
1: ค่ะมาแบบสบายๆเหมือนอย
7: ู่
1: บ
7: ้
1: านนะคะ
8: ก็นอกจากวิวแล้วก็บรรยากาศที่ดีแล้วเนี่ยทางร้านเองเนี่ยก็มีเมนูอาหาร

0: ที่อร่อยเช่นกันค่ะพี่หวานค่ะแต่รบกวนให้พี่แป๊ดเนี่ยแนะนำเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยละกันค่ะ
1: นี่ก็จะเป็นปลากระพงทอดน้ำปลานะคะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแกงส้มชะอมกุ้งค่ะแล้วก็ผัดฉ่าปลาคังนะคะแล้วก็ทอดมันปลากรายปีกไก่ทอดน้ำปลานะคะแล้วก็แกงรันจวน
2: ค่ะ
1: ซึ่งถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะเพราะว่าเป็นอาหารไทยโบราณ
2: ค่ะ
1: สมัยรัชกาลที่5นะคะซึ่งเราก็ค่ะก็ลูกค้าที่มาก็จะชอบค่ะ
2: ชอบรสชาติ
1: ถัดไปก็จะเป็นปลาทับทิมลุยสวนนะคะแล้วก
2: ็
1: ยำวุ้นเส้นโบราณแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นตำโคราช
2: ตำโคราชส้มตำของ
1: ตำโคราชค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่านอกจากของเขาแล้วเนี่ยทางร้านเนี่ยก็เป็นสไตล์คาเฟ่ด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องมีเมนูน้ำเครื่องดื่มเนี่ยเยอะแยะเลยเดี๋ยวให้พี่แป๊ดเนี่ยแนะนำดีกว่าว่าเมนูซิกเนเจอร์เครื่องดื่มของเราเนี่ยเป็นเมนูไหนคะ
1: ก็จะเป็นชาเขียวนะคะที่นี่ก็จะชาเขียวเราจะบ่มแก้วต่อแก้วเพราะฉะนั้นคนที่มาทานชาเขียวที่นี่ก็จะติดใจนะคะเพราะว่ารสชาติเข้มข้นนอกจากนั้นก็จะมีพวกน้ำสมุนไพรเช่นน้ำกระเจี๊ยบน
2: ะคะ
1: น้ำลำไยนะคะแล้วก็มีน้ำอัญชันมะนาวอ
2: ัน
1: นี้เป็นต้นค่ะ
2: เป็นสุขภาพหมดเลยนะคะโอ้โหเริ่มต้นราคาเท่าไหร่คะอาหารเริ่มต้น
1: ต้นเริ่มต้นถูกที่สุดก็คือต่ำที่สุดก็คือจะเป็นตำลาว
2: ค่ะ
1: 49บาทเท่านั้น
2: 49บาทเครื่องดื่มนะคะ
1: เครื่องดื่มก็จะเป็น70บาท
2: 70
1: บาท70บาทราคาสูงที่สุดนะคะแต่ต่ำที่สุดเราก็จะเป็นที่40บาท
2: 40บาท
3: ช่องทางการติดต่อของร้านนี่มีอะไรบ้างนะครับ
1: ก็จะเป็นในเพจ Facebook บ้านสวนสารฝันนะล่ะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0818737486ค่ะ
2: ได้บรรยากาศดีสบายเหมือนอยู่สวนที่บ้านนะคะเรามาทานข้าวที่บ้านมาที่ร้านบ้านสวนสารฝันอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีนะคะตอนนี้ขอบพระคุณมากขอบพระคุณพี่แป๊ดนงนุชเป็นอย่างสูง
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: หมื่นไม้สาขา1เป็นร้านต้นตำรับนะคะที่มีถึง5สาขาตอนนี้นั่งกับเจ้าของนะคะคือคุณนากิตติยาสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: คุณนาคะเป็นยังไงบ้างคะสไตล์ร้าน
4: สไตล์ร้านเราเป็นร้านอาหารฮาลาลที่มีบริการอาหารทั้งของคาวและของหวานค่ะเมนูซิกเนเจอร์ของเราเลยก็จะเป็นเมนูชาชักค่ะอาหารก็จะเป็นหลักๆเลยก็จะเป็นข้าวแกงส้มค่ะ
5: ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะ
4: ราคาเริ่มต้นถ้าเป็นเครื่องดื่มจะเริ่มต้นที่25บาทค่ะส่วนอาหารก็จะเริ่มต้นที่ถ้าเป็นข้าวก็ที่50บาทโรตีก็20บาท
0: แล้วแบบนี้ค่ะเมื่อกี้เนี่ยได้แนะนำตัวซิกเนเจอร์ไปแล้วเนาะแต่ว่าทางร้านเนี่ยยังคงมีเมนูอื่นๆด้วยอย่างเช่นเมนูไหนบ้างคะคุณนาคะ
4: อันนี้จะเป็นแกงส้มค่ะหลักๆเลยที่ลูกค้าชอบสั่งกันนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นข้าวผัดน้ำพริกปลาทู
2: ค่ะ
4: จะเป็นน้ำพริกสูตรของทางร้านเลยค่ะใช้กะปิของสงขลาเลยค่ะแล้วก็เมนูโรตีก็จะเป็นโรตีเส้นโรตีน้ำแกงค่ะ
2: ค่ะ
4: แล้วก็โรตีข้าวเหนียวมะม่วงค่ะอันนี้หน้าตาจะสวยงามนิดนึงแล้วก็อันนี้โรตีมะพร้าวค่ะ
0: มีน้ำด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะอันนี้น้ำก็จะเป็นชาชักนะคะหลักๆเลยที่ลูกค้าชอบสั่งกันแล้วก็อันนี้จะเป็นเมนูของมะม่วงน้ำปลาหวานสายรักสุขภาพสายเฮลตี้ต้องมาลงค่ะ
2: ค่ะ
4: แล้วก็จะเป็นชาเขียวที่เมนูขายดีของทางร้าน
3: จะทราบเวลาเปิดปิดของร้านนะครับ
4: ถ้าสาขานี้หลักๆเลยจะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงตีหนึ่งครึ่งกลางดึกเลยค่ะ
0: ได้พักตอนไหนคะเนี่ย
2: โอ้โห
4: ไม่ได้พักเลย
2: ไม่ได้พัก
4: ไม่มีวันหยุดค่ะ
0: หรือถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะตามเรามาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ช่องทางออนไลน์ก่อนได้ใช่ไหมคะมีช่องทางไหนบ้างคะ
4: Facebook ก็จะเป็น Facebook หมื่นไม้
2: ค
4: ่
2: ะ
4: TikTok ก็จะเป็น TikTok หมื่นไม้เหมือนกันค่ะ M E U N M A I ค่ะ
2: ค่ะ
0: หรือว่าสามารถโทรมาสำรองที่นั่งได้ก่อน
4: ได้เลยค่ะที่เบอร์0945963408ค่ะ
2: ตอนนี้นะคะขอบคุณมากๆขอบคุณคุณนากิตยาแห่งร้านหมื่นไม้ทุกสาขาหมื่นไม้หาดใหญ่สงขลาขอบพระคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้แพ้เดินทางมาลพบุรีค่ะแล้วก็มากับทีมงานหลายคนมากตอนนี้หิวมากๆเลยค่ะก็เลยแวะมากินบุฟเฟ่ด้วยกันค่ะซึ่งร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านนั่งปิ้งบุฟเฟ่ทะเลเผาค่ะเปิดบริการมา2ปีร้านเนี่ยอยู่ที่ตำบลท่ามะนาวอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีค่ะสไตล์ร้านเนี่ยเป็นร้านหมูกระทะปิ้งย่างมี2สาขาตั้งอยู่ที่โลตัสลำนารา

0: ยชื่อร้านนั่งต้มและนั่งแซบนั่งแซบเนี่ยก็จะเป็นร้านส้มตำค่ะแล้วก็ร้านนั่งต้มและร้านปิ้งเนี่ยมีราคาเดียวนั่นก็คือราคา279บาทค่ะทางร้านนะคะก็จะมีเป็นอาหารทะเลมีกุ้งปูปลาหมึกหอยสดรวมทั้งหมูแล้วหมูเนี่ยมีทั้งหมู3ชั้นหมูสันนอกสันคอซี่โครงหมูหมูพริกไทยดำเรียกว่ามีเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็มีเป็นหมูพริกไทยดำซี่โครงหมูน้ำผึ้งด้วยนะคะมีสาหร่ายวากาเมะด้วยไส้ตันแล้วก็สบายนางแล้วก็มีลูกชิ้นและลูกชิ้นเนี่ยบอกเลยว่าเป็นทูโทนมีผักสดๆอย่างเช่นผักบุ้งฟักทองผักกาดหอมแล้วก็น้ำจิ้มของทางร้านเนี่ยก็มีทั้งหมด9สูตรด้วยกันค่ะ9สูตรที่ว่าเนี่ยเรียกได้ว่ามีหลากหลายน้ำจิ้มเลยค่ะเป็นทั้งซีฟู้ดเขียวน้ำจิ้มหมูกระทะสูตรดั้งเดิมน้ำจิ้มหมูกระทะสูตรหวานน้อยแล้วก็มีเป็นสูตรเดิมนะคะที่เป็นเผ็ดน้อยด้วยรวมไปถึงมีน้ำยำหอยซีฟู้ดพริกแดงแล้วก็มีเป็นหมูกระทะสูตร1หมูกระทะสูตร2โหมีเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีเป็นของทานเล่นยังมีเป็นวุ้นเส้นหมี่กรอบกุ้งดองสลัดโลยำตีนไก่ยำสาหร่ายมากามิแล้วก็ยังมีเป็นต้มตำที่สามารถทำเองได้ด้วยนะคะมีขนมจีบซาลาเปาแล้วก็มีเป็นไข่ม้วนโดนัทกุ้งแล้วก็ยังมีเป็นเมนูน้ำเนี่ยมีเยอะมากๆเลยค่ะมีหลากหลายแบบให้เลือกชิมกันเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำโค้กน้ำส้มก็มีกันหลากหลายเลยค่ะแล้วน้ำเนี่ยเป็นราคาที่รวมรีฟิลแล้วนะคะในราคาเพียงแค่279บาทเท่านั้นค่ะก็ยังมีเป็นไอติมน้ำแข็งใสไอติมหลอดแก้วแล้วก็มีป๊อปคอร์นกุ้งเทมปุระชีสบอลฮอทดอกโอ้โหบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยค่ะของทอดของนั่งเล่นของทอดของทะเล่นเนี่ยมีเยอะมากๆแล้วก็ยังมีเป็นผลไม้นะคะซึ่งผลไม้เนี่ยก็จะมีเป็นผลไม้ตามฤดูกาลค่ะอย่างเช่นแตงโมสับปะรดต้มแก้วมังกรเงาะองุ่นมังคุดแล้วก็ยังมีของหวานค่ะจะเป็นขนมไทยขนมเค้กซึ่งแล้วแต่วันเลยค่ะแล้วก็ยังมีเป็นขนมต้มขนมเปียกปูนขนมลาวาใส่ไส้โอ้โหมากจริงๆค่ะทุกท่านค่ะซึ่งทางร้านนะคะจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาเลยค่ะลูกค้าสามารถนั่งทานได้ตลอดไม่จำกัดเวลาเลยค่ะซึ่งร้านนะคะจะหยุดทุกวันอังคารค่ะหรือถ้าเกิดว่าทุกท่านเนี่ยอยากจะสอบถามเวลาเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook ร้านนั่งปิ้งบุฟเฟ่ทะเลเผาค่ะหรือสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0612920398ค่ะหรือว่าสามารถปักพิกัดมาได้ที่ Google Map เลยนะคะพิมพ์ว่าร้านนั่งจิ้มบุฟเฟ่ทะเลเผาร้านตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะนาวอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีแห่งนี้ค่ะ
1: ช่วงคาเฟ่นี้ดีต่อใจ
2: ร้านเรเดียนคาเฟ่ค่ะอยู่กับคุณกวางธิดารัตน์และคุณเบิร์ตทัศพลสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: เป็นทั้งผู้บริหารเป็นทั้งเชฟกันเองดูแลทุกอย่างใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: เลี้ยงกวางหรือเลี้ยงเป็ดคะ
3: เลี้ยงห่าน
2: เลี้ยงห่านเนาะนะครับอยากจะทราบว่าสไตล์พอเข้ามาปุ๊บจะเป็นยังไงบ้างคะ
4: ก็เป็นสไตล์บ้านสวนริมน้ำค่ะมาเน้นธรรมชาติธรรมชาติ
2: เน้นธรรมชาติ
4: ใช
2: ่ได้ข่าวว่าเน้นอาหาร
4: เน้นอาหารอาหารอร่อย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเปิดมา9ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าอาหารที่เนี่ยมัดใจลูกค้าแน่นอนเพราะว่าเชฟเบิร์ดเนี่ยเป็นคนการันตีรสชาติเองเลยเดี๋ยวให้เชฟเนี่ยรบกวนแนะนำเมนูซิกเนเจอร์ที่นี่ดีกว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตั้งแต่เมนูนั้นเลยค่ะเชฟ
3: เมนูแรกนะครับจะเป็นกะเพราหน้าเนื้อนะครับกุ้งซอสมะขามนะครับผ้ากุ้งครับตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของเราครับจะเป็นซี่โครงบาร์บีคิวนะครับ
2: คร
3: ับผม
0: ฝั่งนี้นะคะ
3: ตัวนี้จะเป็นหมึกผัดพริกเกลือนะครับข้าวผัดมันเนื้อครับครับผมแล้วก็เป็นเมนูสุดท้ายจะเป็นไข่ข้นนะครับข้าวไข่ข้นทะเลครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่ามีแบบหลากหลายเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยไทยอีสานไทยฟิวชั่นมีครบเลยนะคะและนอกจากของคาวแล้วแน่นอนค่ะว่าที่นี่เป็นสไตล์คาเฟ่ด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องมีเครื่องดื่มเนาะอ่ะแล้วเครื่องดื่มของเราเนี่ยมีเมนูไหนที่อยากแนะนำคะเชฟคะ
4: น้ำผลไม้ปั่นตามฤดูกาลนะคะก็แล้วแต่ช่วงว่ามีผลไม้อะไรใช่แต่อย่างนี้ก็เป็นมิกเบอร์รี่ปั่นสตรอเบอร์รี่ปั่นลิ้นจี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่กันเนี่ย
4: เริ่มต้นอาหารจานเดียวเนี่ยเริ่มต้นที่50บาทค่ะ
2: 50บาทแล้วใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะ
4: ใหญ่ๆอย่างนี้ก็ราคาย่อมเยาค่ะหลักร้อยค่ะ
5: หลักร้อย
2: แบงค์พันมีทอน
3: ใช่ครับ
2: ก็ต้องถามเลยว่าเวลาเปิดปิดถ้าใครมาเผื่อไม่รู้เวลาแล้วก็วันหยุดมีไหมคะ
4: เปิดทุกวันค่ะ10โมงถึง3ทุ่มค่ะ
6: ช่องทางการติดต่อของที่ร้านมีอะไรบ้างนะ
4: เพจร้านค่ะ Reindeer Cafe ค่ะเบอร์โทรนะคะ0957982443ค่ะ
2: เชฟเบิร์ด
3: ครับ
2: เชฟเบิร์ดฝากนิดหน่อยทิ้งท้ายว่าจะมาทานอันเนี้ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยโดยฝีมือ

0: ฟอะเชิญชวนเลยค่ะ
1: ครับผมฝากลูกค้าทุกท่านที่จะมานะครับเมนูของเราจะเป็นซี่โครงบาร์บีคิวนะครับน้ำซอสของเราเราการันตีเลยว่าเราทำเองครับแล้วก็พิถีพิถันทุกรายการทำ
0: ทุกครับขั้นตอนเลยนะคะออกจากฝีมือเชฟเฟิร์สแล้วก็คุณกวางแล้วตอนนี้นะคะท่านผู้ชมคะมาชัยบดาลมาลพบุรีมาที่ร้านเรนเดียร์คาเฟ่นะคะขอบคุณมากมากขอบคุณคุณกวางที่ดารันแล้วก็คุณเบิร์ตทัศพลค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: โชนินคาเฟ่ผู้บริหารหนุ่มหล่อนะครับคุณต้นชโรธรและผู้จัดการสาวสวยคุณลุกซีราวันสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค
0: ่
2: ะ
0: แหมตื่นเต้นมานั่งกับผู้บริหารหนุ่มเกือบลืมชื่อนามสกุลกันซะแล้วนะคะอยากทราบก่อนสไตล์ร้านเป็นไงบ้างคะ
3: ตกแต่งกะตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นง่ายๆอ่ะครับว
0: ่
3: าแบบว่าคนเข้ามาก็เหมือนกับแบบว่าไม่ต้องแบบปรับตัวอะไรมากก็คือเหมือนกับเราไปอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นแบบญี่ปุ่นสไตล์สบายๆอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: สบายๆเหมือนบ้านๆของเรานะคะ
4: นอกจากร้านที่ตกแต่งมาเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยอาหารก็เช่นกันค่ะเหมือนยกเมนูมาจากญี่ปุ่นเลยเดี๋ยวอยากให้พี่ๆเนี่ยแนะนำเมนูให้พวกเราหน่อยเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งนู้นก็ได้ค่ะ
5: ได้ค่ะเมนูแรกนะคะจะเป็นเมนูยำแซลมอนค่ะแล้วก็เมนูที่สองค่ะจะเป็นเมนูกุ้งผัดฉ่าค่ะจานที่สามจะเป็นสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งไส้กรอก
4: ค่ะ
5: แล้วก็จานที่สี่จะเป็นเมนูลาบหมูทอดนะ
4: คะ
5: จานที่ห้าค่ะจะเป็นราเมงต้มยำทะเลรวมโชนินค่
4: ะ
5: จานที่6ค่ะจะเป็นเซตปลาซาบะย่างด้วยซอสเทริยากิค่ะและจานที่7ของทางร้านค่ะจะเป็นเมนูปลากระพง2ใจค่ะ1ตัวสามารถทำได้2เมนูค่ะแล้วก็เมนูจานที่8ค่ะจะเป็นเซตเบนโตโชนิน
4: ค
5: ่
4: ะ
5: จานที่9จะเป็นข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นหมูทงคัตสึ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: จานที่10จะเป็นเมนูห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนนะคะ
4: ค่ะก็เท่าที่ฟังมาเนี่ยเรียกว่าเป็นอาหารแบบนานาชาติเลยก็ว่าได้ค่ะและแน่นอนค่ะว่านอกจากของคาวแล้วทางร้านเนี่ยก็เป็นสไตล์คาเฟ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มด้วยม
5: ี
4: เป็นอะไรบ้างคะด้านหน้านี
5: ้ค่ะเมนูแรกค่ะจะเป็นเมนูมัทฉะลาเต้ค่ะเมนูที่2ค่ะจะเป็นกาแฟนมสดน้ำมะพร้าวค่
0: ะ
5: เมนูที่3จะเป็นเมนูอัญชันนมสดนะคะและเมนูที่4จะเป็นเมนูกาแฟมะพร้าวนมสดค่
4: ะ
5: เมนูที่5จะเป็นเมนูชากุหลาบน้ำผึ้งมะนาวค่
4: ะ
5: แล้วก็จะเป็นมัทฉะสตรอเบอรี่
4: ค
5: ่
4: ะส่วนเบเกอรี่ล่ะคะ
5: ส่วนเบเกอรี่ค่ะจะเป็นเมนูเค้กส้มนะคะเค้กช็อกโกแลตค่ะเค้กมะพร้าวค่ะเค้กมะพร้าวทางร้านก็ใช้เป็นมะพร้าวน้ำหอมของบ้านแพ้วเลยนะคะ
4: โอ้โหเป็นของดีของเด็ดของจังหวัดนี่เองค่ะ
0: ราคาเริ่มต้นของเราประมาณเท่าไหร่คะ
3: ต้นก็70บาทคร
0: ับ เจ็ดสิบบาทตอนนั้นนะคะแล้วเวลาเปิดปิดแล้วคะ
3: เปิดปิดของเราร้านเปิด8โมงครับแล้วก็ปิด2ทุ่มครับ
0: ค่ะไม่มีวันหยุด
3: ไม่มีวันหยุดเลยครับ
0: ไม่มีวันหยุดนะคะ
3: ใช่ครับ
6: ส่วนช่องทางการติดต่อของร้านไม่ทราบมีอะไรบ้างนะครับ
3: ของเรามี Facebook ครับชื่อโชนินคาเฟ่ครับChonin แล้วก็ CAFE นะครับ
0: ครับ
3: ส่วนเบอร์โทรก็062ครับ816-4444ครับ
0: อยากจะบอกว่ามาที่นี่แล้วจะได้รับแต่อาหารอร่อยอร่อยแต่ตอนนี้นะคะขอบคุณคุณต้นชโรธรและคุณลุกศิราวันเป็นอย่างสูงค่ะ
3: ขอบคุณมากนะครับพี่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
7: ช่วงอร่อยที่ซอย5
0: อยู่ที่ร้านเว้งโภชนานะคะนั่งอยู่กับผู้บริหาร2ท่านคือคุณตั้นชุมพรและคุณอริศภัสสรสวัสดีค่ะ
8: สว
0: ั
8: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณตั้นคะอยากทราบว่าสไตล์ร้านที่นี่แล้วอาหารเป็นยังไงบ้างคะ
9: อ๋อสไตล์ร้านก็จะเป็นร้านภัตตาคารอาหารจีนและไทยครับ
0: ค่ะ
9: จะรับจัดโต๊ะจีนนอกสถานที่ด้วยนะครับ
0: อ๋อ
9: ครับผม
4: คือตอนนี้ก็คือเหมือนนั่งอยู่ที่ประเทศจีนเลยค่ะเพราะว่าอาหารนี่โอ้โหน่าทานทั้งนั้นเลยอยากทราบว่าด้านหน้าเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างคะ
9: อ๋อเมนูซิกเนเจอร์ของร้านก็จะมีขาหาญอบบะหมี่นะครับผม
0: ค่ะ
9: ครับผม
10: แล้วก็เมนูอื่นๆนะคะก็จะมีห้อยจ้อปลาหิมะนึ่งซีอิ๊วสลัดกุ้งทอดด้านนู้นเป็นหูฉลามน้ำแดงค่
4: ะ
10: เอ็นหอยผัดแห้งแล้วก็เมนูของหวานเป็นโอนิแปะก๋วยค่ะ
4: อันนี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะจริงๆที่ร้านเนี่ยยังมีมากกว่านี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนอยากจัดเลี้ยงเนี่ยก็สามารถสั่งมาเป็นเซตได้เลยนะคะ
9: ได้เลยครับผม
0: มีของหวานด้วยใช่ไหมคะ
9: ใช่ครับโอนิเป็นโอนินี่ทำเองนะครับเผื่อควรเองครับผม
0: เปิดมาถึง
9: เปิดมา25ปีแล้วครับผม
0: 25ปีตอนนี้ค่ะอยากจะทราบว่าราคาเริ่มต้นเท่าไหร่วันเปิดวันปิดวันหยุด
9: ครับผม
0: เวลาที่ของเราลูกค้าจะมาทานเป็นไงบ้างครับ
10: มีตั้งแต่อาหารจาน

0: เดียวค่ะก็เริ่มตั้งแต่หลักร้อยต้นๆค่ะส่วนเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง2ทุ่มค่ะ
1: แล้วอย่างนี้ช่องทางติดต่อมีอะไรบ้างนะครับ
0: มีเพจ Facebook ร้านเว้งโภชนาค่ะหรือว่าเป็นเบอร์0818701305ค่ะ
1: อ๋อแล้วก็ถ้าเกิดผู้ชมทางบ้านต้องการจะเดินทางมาที่ร้านพิกัดตรงไหนนะ
2: อ๋อจากพิกัดวิ่งจากถนนสาย344ได้เลยนะครับผมถนนสายบ้านบึงแกงครับ
1: บ้านบึงแกง
2: ครับห่างจากตัวเมืองบ้านบึงมา19กิโลเมตร
1: ค่ะ
2: แล้วก็ร้านจะอยู่ขวามือครับผม
1: อยู่ริมถนนสังเกตง่ายเลยสวยๆ
3: ปักปุ๊บ
2: ปักหมุด
3: มาเลย
2: ร้านเว้งโภชนาได้เลยนะครับ
3: โอ้โห
2: ครับ
3: นี่นะคะคือภัตตาคารอาหารไทยจีนนะคะอย่าลืมนะคะรับจัดเลี้ยงด้วยก็คือนอกสถานที่ติดต่อมาได้เลยแต่ตอนนี้นะคะเรียนเชิญท่านผู้ชมหน่อยค่ะว่ามาที่นี่ได้รับเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็ได้รับโปรโมชั่นพิเศษแล้วกันนะครับ
3: จริงเหรอคะ
2: ครับผมครับผมช่วงนี้เดือนนี้ลดโปรโมชั่นพิเศษ 5% ครับครับ
3: ลด 5%
2: ครับผม
3: ยิ่งบอกมาจากรายการก็ยิ่งลดเข้าไปอีกใช่ไหมคะ
2: ครับผมครับ
3: โอ้โหอันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าคุณตั้นนะคะเป็นผู้บริหารที่ทํากันมาถึงรุ่นต่อรุ่นนะคะ25ปีถ้าอยากทานอาหารดีๆนะคะแบบอาหารไทยจีนต้องมาที่เว้งโภชนาอําเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีตอนนี้ขอบพระคุณมากนะคะคุณตั้นกับคุณอริศค่ะ
2: ขอบมากครับขอบมากครับ
3: ตัวสจป่าแม่น้ํานะคะมีผู้รับเชิญ2ท่านคือผู้จัดการร้านและเชฟนะคะตอนนี้นั่งอยู่กับคุณเพชรสมพรผู้จัดการร้านแล้วก็คุณเบนจานะครับเป็นเชฟที่นี่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สไตล์ตรงนี้ถ้าใครเข้ามาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะ
4: ส่วนร้านเราก็จะเป็นโอเพ่นแล้วก็จะเป็นเอาท์ดอร์ด้วยคร
5: ับ สองแบบใช่ครับ
0: เดี๋ยวให้เชฟเบนเนี่ยช่วยแนะนำตั้งแต่เมนูด้านนี้เลยค่ะ
6: อันนี้จะเป็นเมนูต้มยำปลาคังนะคะต่อไปด้วยปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมค่ะแล้วก็ชูชีปลาเนื้ออ่อนนะคะอันนี้จะเป็นปลาน้ำเงินนึ่งซีอิ๊วค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นลาบปลาตะเคียนอันก็จะเป็นทอดมันปลากาย
0: โอ้โหหลากหลายเมนูปลาจริงๆพี่หวานคะ
3: ค่ะราคาเริ่มต้นที่ร้าน
4: ประมาณ
6: ก็จะมีตั้งแต่60บาทถึง350ค่ะ
3: อ๋ออาหารจานเดียวก็ทําให้ด้วยใช่มั้ยคะ
6: ใช่ค
3: ่
6: ะ
3: โหเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วก็เวลาเปิดปิดแล้วก็วันหยุดเรามีมั้ยคะคุณเพชร
4: มีวันตอนนี้วันหยุดที่ร้านเราไม่มีครับเปิดทุกวันใช่ครับเปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มครับ
3: ค่ะต้องมาชิมอาหารโดยเชฟเป็นนะคะ
1: ส่วนที่ร้านมีช่องทางการติดต่ออะไรบ้างครับ
4: ช่องทางติดต่อตอนนี้จะเป็น Facebook กับเบอร์โทรครับ
1: ก็ Facebook ชื่อ
4: Facebook เป็นครัวสจครับส่วนเบอร์จะเป็นเบอร์083แล้วก็344-6010
1: ครับโอเคแล้วก็เกิดกรณีผู้ชมทางบ้านต้องการจะมาลำนาลายเนี่ยไม่ทราบว่าพิกัดร้านอยู่ตรงไหนนะครับ
4: ร้านของเราจะอยู่ตรงซอยประกันสังคมตรงทางสถานีรถไฟครับติดกับสนามกีฬาเลยครับ
1: รับรองมาถึงเลยบรรยากาศว้าวๆนะครับ
4: ใช่ครับว้าวแน่นอนแล้วก็ที่ร้านเรามีเป็นดนตรีสดด้วยครับตอนเย็นใช่ครับเผื่อแบบเผื่อหยับทานกับครอบครัวอะไรแบบนี้ก็มาได้ครับ
6: รับจัดเลี้ยงแล้วก็สัมมนาแล้วด้วยนะคะประชุมได้หมด
3: รับจัดเลี้ยงเน
6: า
3: ะ
6: ได้ในโซนห้องแอร์ก็คือ50-60ท่านค่ะห้องจัดเลี้ยงสัมมนา
3: ค่ะรับเต็มที่มีบรรยากาศที่แบบถ้าร้อนเราก็มานั่งรับแอร์เย็นๆนะคะอยากจะบอกว่าท่านผู้ชมคะท่านไหนที่มาทางอำเภอชัยบาดาลนะคะจังหวัดลพบุรีต้องแวะมาที่ร้านครัวสจแม่น้ำนะคะมาชิมว่าเชฟเบนอะทำอาหารปลาแบบไหนเพราะเราอยู่ติดกับแม่น้ำป่าสักอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีตอนนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะทั้งคุณเพชรและเชฟเบนเป็นอย่างสูงค่ะ
7: ช่วงเคล็ดลับความอร่อย
8: วันนี้มาทำเมนูผักง่ายๆแต่อร่อยกลมกล่อมกับคะน้าน้ำมันหอยแบบไม่มีเนื้อสัตว์ใช้คะน้าสดเป็นวัตถุดิบหลักเริ่มจากล้างคะน้าให้สะอาดหั่นก้านและใบเป็นชิ้นพอดีคำเพื่อให้สุกง่ายและยังคงความกรอบสดเตรียมกระเทียมสับพริกซอยและเครื่องปรุงได้แก่น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลเล็กน้อยและน้ำมันสำหรับผัดตั้งกระทะใส่น้ำมันผัดกระเทียมจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่คะน้าลงไปผัดด้วยไฟกลางให้ผักสุกกำลังดีปรุงรสด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวเติมน้ำเล็กน้อยผัดเร็วๆให้ซอสเคลือบทั่วคะน้าจนได้สีเขียวสดน่ารับประทานเมื่อเสร็จแล้วจัดคะน้าลงบนจานยาว

0: ราดน้ำมันหอยด้านบนเพิ่มความหอมกลมกล่อมเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆคะน้าน้ำมันหอยเมนูผักธรรมดาที่อร่อยได้ทุกวัน
1: ขับเฮาอยากรู้ว่าขับเฮาคืออะไรนะคะแต่เรานั่งอยู่กับคุณรีจรีพรนะคะแล้วก็คุณตังพรนุภาพค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ตอนนี้สงสัยมากๆค่ะว่าร้านเป็นยังไงคะตรงนี้คุณรีคะ
3: ก็จริงๆขับเฮาอะค่ะก็เกิดจากแนวคิดที่ว่าทางไทยฮอนด้านะคะเขาอยากจะเปิดร้านมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาซัพพอร์ตรถสำหรับต้องบอกว่าคนที่รักสองล้อแต่ว่ามีความเป็นยูนิคค่ะก็คือในชื่อของเขาเนี่ย C ก็คือ culture U ก็คือยูนิ
1: ค
3: bike ก็คือ bike
1: ค่ะ
3: B ตัว B ค่ะขอโทษ B ก็คือ bike ค่ะก็คือครับ house ก็คือ culture unique bike เกิดจากการที่คนที่รักสองล้อแล้วก็มาเกิดเป็น society สังคมที่แบบมีการมานั่งทานกาแฟกัน
2: ค
3: ุยกันแลกเปลี่ยนความรักความมอเตอร์ไซค์ไปทริปไปอะไรมามีความสุขของการเดินทาง
4: นี่ที่มาของร้านแหละครับทีนี้เรารู้อยากจะให้คุณลีแนะนำอาหารดีกว่าว
3: ่
4: าตอนนี้อาหารมีอะไรบ้างนะครับและอะไรที่ขายดี
3: ค่ะก็สำหรับถ้าเมนูของที่ร้านนะคะ
4: ค
3: ือเราในเรื่องกาแฟก็เป็นกาแฟกาแฟขายดีของเราก็เป็นกาแฟน้ำตาลตะหนกค
4: ่
3: ะคืออันนี้ซิกเนเจอร์ก็คือเราใช้น้ำตาลตะหนกแท้นะคะก็จะมีความหอมของน้ำตาลตะหนกแล้วก็ตัวกาแฟเราก็ใช้เมล็ดพันธุ์อย่างดีก็จะกลมกล่อมกันมากค่ะยังไงก็อยากให้มาชิมกันค่ะเบเกอรี่นี่ก็จะเป็นเบเกอรี่ก็จะมีหลายๆเมนูให้ลูกค้ามาเลือกชิมได้
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ๆค่ะก็มีเค้กหลายอย่างมีมัฟฟินนะคะมีครัวซองแล้วก็ที่ขาดไม่ได
4: ้
3: ของที่เพชรบุรีเองเนี่ยลูกค้าที่ท่านที่มาทานกาแฟนะคะเราก็จะมีเสิร์ฟด้วยขนมหม้อแกงเมืองเพชรอันนี้เป็นซิกเนเจอร์นะคะของเมืองเพชรค่ะมาเมืองเพชรไม่ทานขนมหม้อแกงไม่ได้ค่ะ
1: โอ้แล้วก็ราคาเริ่มต้นแล้วคะคุณตังคะ
5: ราคาเริ่มต้นอยู่ที่55บาทครับ
1: 55บาทเปิดปิดวันหยุดเผื่อมาปุ๊บอุ๋ยไม่เจอกัน
5: ร้านเราเปิดทุกวันครับเวลา 8:00 น.ถึง 5:00 น.ครับ
1: ค่ะ
6: ก็สำหรับท่านไหนนะคะที่อยากมาสร้างคอมมูนิตี้แบบนี้ค่ะก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้หรือว่าจะโทรมาถามทางเบอร์โทรก็ได้เนาะคุณถังทิ้งเบอร์โทรให้หน่อยค่ะ
5: เบอร์โทรครับ0627413666ครับ
6: แล้วเป็นช่องทางออนไลน์ล่ะคะ
5: Facebook จะใช้ชื่อว่าขับเฮาเทคบุรีบายพรุภาพครับส่วนไลน์จะเป็นไลน์แอดขับเฮาขีดกลางเทคครับ
6: ก็มีทั้ง Facebook แล้วก็เป็นไลน์เลยนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะ
1: ตอนนี้นะคะขอบพระคุณจริงๆนะคะขอบพระคุณเจ้าของทั้ง2ท่านขับเฮาเพชรบุรีคือคุณรีจริพรและคุณตังพรุภาพเป็นอย่างสูงค่ะ
7: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ
8: อรุณสวัสดิ์ยามเช้าต่ออรุณสุดที่โครงสร้างคุ้มค่าแน่แค่เรื่องเรา
9: ปอปรางงามหมาน่ารักเพ็ทช็อปอาบน้ำตัดขนฝากเลี้ยงโรงแรมแมวห้องแอร์ฟ้องอากาศ24ชั่วโมงเริ่มต้นคืนละ200บาทฟรีอาหารเปียกและทรายแมว
10: มีคุณคาเฟ่แอนด์บิสโตรภายในร้านถูกออกแบบให้เป็นสไตล์มินิมอลโฮมมี่จะมาเป็นครอบครัวมากับเพื่อนหรือมากับแฟนมาพักผ่อนมาพบปะสังสรรค์หรือนัดคุยงานสนามเด็กเล่นที่เปิดให้บริการไว้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเรายังมีโซนเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้ามือสองนำเข้าแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นมีทั้งชุดเดรสเสื้อยืดเสื้อลินินเสื้อชีฟองเสื้อคอตตอนกางเกงทำงานกางเกงคูลอร์ดทรงขาบานที่สาวๆหลายคนตามหาเริ่มต้นที่ราคา 50-120 บาทกางเกงยีนชายหญิงเริ่มต้นที่80บาทและยังมีเสื้อผ้าเด็กมือหนึ่งทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงคัดเฉพาะเนื้อผ้าคุณภาพดีระบายอากาศง่ายสวมใส่แล้วทำให้รู้สึกสบายตัวติดต่อโทร097-932-6959น้ำกับฟ้ารีสอร์ทแอนด์รีสตอรองเป็นสถานที่แรกและที่เดียวที่มีความสุขครบครันโซนคาเฟ่โซนอาหารห้องคาราโอเกะสระว่ายน้ำดนตรีสดบ้านพักห้องพักกิจกรรมปั่นจักรยานชมอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรช่องทางการติดต่อ Facebook น้ำกับฟ้า TikTok น้ำกับฟ้าโทร097-446-5522

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นเช้านี้ในวันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่เป้พานุพงษ์กันนาธิก
0: ร
1: และดิฉันธปัตรกฤตยารอรัตนาทุนค่ะ
0: กลับมาแล้วนะฮะหายไปหลายวันไปซ่อมแซมร่างกายนิดหน่อย
1: แต่เสียงยัง
0: อู้อี้อยู
1: ่ยังอู้อี้นิดหน่อย
0: เป็นทั้งไข้หวัดใหญ่เป็นทั้งโควิดมาพร้อมกันเลยนะฮะก็เอาเป็นล่วงอยู่เหมือนกันน
1: ะ
0: นี่ขนาดฉีดวัคซีนแล้วนะ
1: หลายวันเลยนะ
0: นะฮะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วเพราะนั้นวัคซีนดีสำคัญ
1: อ
0: าการมันจะไม่หนักแล้วมันจะฟื้นตัวเร็วนี่ขนาดฟื้นตัวเร็วนะเสียไปยังอู้อี้อยู่เลย
1: ก็หลายวันอยู่เลยนะ
0: หลายวันอยู่นะครับอ่ะวันนี้หลายประเด็นข่าวนะครับติดตามออนไลน์ได้thaitv5hd.com หรือ Facebook YouTube นะครับ tv5hd.com สแกน QR code เพื่อรับข่าวทางไลน์ก็ได้นะครับวันนี้ลาไปด้วยข่าวนะฮะไปตามในหัวข้อข่าวก่อนครับนายกรัฐมนตรีก่อติดถกงบปี70มาถึงวาระ2และ3แล้วนะครับก่อนที่เมื่อคืนนี้นายกบินไปนอร์เวย์นายกบอกว่าไม่มีข้อกังวลเพราะว่ามีรองนายกเอกนิติอยู่ชี้แจงให้กับส.ส.ทุกคนครับ
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชส่วนที่กำลังตำรวจทางหลวงสกัดจับรถเทรลเลอร์2คันลักลอบขนไม้ประดู่ท่อนกว่า100ท่อนกลางถนนเชียงรายเร่งขยายผลล่าตัวในทุนใหญ่เบื้องหลังค่ะ
0: และเกษตรเช้านี้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูที่ปราจีนบุรีเกษตรกรปลูกโกโก้แล้วก็แปรรูปจากโกโก้ด้วยนะฮะก็เรียกว่าเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดปราจีนบุรีครับท่านผู้ชมข่าวแรกครับไปติดตามการประชุมงบปี70วาระ2และวาระ3กันก่อนเลยนะครับก็จะประชุมกันทั้งหมด3วันเริ่มเมื่อวานเนี่ยวันแรกซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็จะมีโอกาสที่จะเข้าประชุมเมื่อวานวันเดียวน
1: ะ
0: เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็บินไปที่นอร์เวย์นะครับท่านผู้ชมไปดูภาพเมื่อวานกันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเข้าประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ70ตอนนี้มาถึงวาระ2และ3แล้วนะครับท่านก็ได้กล่าวถึงการอภิปรายของสภาท่านคือท่านบอกว่าต้องมาฟังให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะเดินทางไปนอร์เวย์ในวันเดียวกันแล้วนะครับนักข่าวถามว่าการอภิปรายพรบงบประมาณเนี่ยใช้เวลา3วันก็คือ789นะฮะแต่นายกไม่ได้อยู่ในประเทศเป็นห่วงอะไรหรือเปล่านะฮะนายกบอกว่าก็ได้ติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะมีคุณเอกนิติ นิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญก็จะอยู่ที่สภาเพื่อชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆให้กับสมาชิกอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นการประชุมวาระ2และ3เมื่อแล้วเสร็จในวาระ2และ3เนี่ยก็จะต้องเสนอให้กับวุฒิสภาพิจารณาต่อเพราะนั้นท่านก็บอกว่ายังมีเวลาที่จะได้รับฟังอะไรต่างๆด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ฝากฝั่งของฝ่ายค้านบ้างฮะคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็พูดถึงการพิจารณาในวาระที่2เนี่ยนะฮะฝ่ายค้านจะมุ่งเน้นการลงรายละเอียดในระดับโครงการว่ามีโครงการใดบ้างที่มีความไม่ชอบมาพากลไม่คุ้มค่าหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันก็จะได้โน้มน้าวนะฮะให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยร่วมกันปรับลดหรือว่าตัดทิ้งหลังจากที่โครงการเหล่านี้ก็เรียกว่าหลุดรอดมานะฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการกลั่นกรองตามกระบวนการอยู่แล
1: ้
0: วเพราะก่อนหน้านี้ก็ประชุมในขั้นตอนของกรรมาธิการวิสามัญนะครับท่านผู้ชมฮะและมันอาจจะหลุดรอดนะครับก็เนี่ยฮะหลุดรอดมาจากชั้นคณะอนุกรรมาธิการได้นะครับโดยจะเริ่มสแกนตั้งแต่ภาพรวมของกระทรวงต่างๆไปจนถึงนู่นเลยฮะงบกลางที่มีการแปรยติเพิ่มขึ้นถึง 6,000 ล้านบาทรวมถึงกระทรวงสำคัญอย่างสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงกลาโหมด้วยอันนี้ก็คือหลักการของทางฝ่ายค้านที่จะอภิปรายกัน

0: ก็ใช้คำว่าสแกนเลยเนี่ยนะฮะ
1: ค
0: ุณสิริกัญญาก็ได้กล่าวเน้นย้ำถึงจุดยืนในการลงมติบอกว่าหากในชั้นการพิจารณาวาระที่2สภาไม่สามารถปรับแก้ไขหรือว่าตัดลดงบประมาณที่ไม่เหมาะสมออกไปได้เนี่ยนะฮะก็ยังคงมีการปรับเพิ่มงบประมาณในส่วนที่ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดเนี่ยพรรคประชาชนพร้อมที่จะลงมติไม่เห็นด้วยหรืออาจจะโหวตคว่ำร่างพรบ.งบประมาณปี70ในวาระ3อย่างแน่นอนก็คือตั้งใจว่าตรงไหนที่มันหลุดรอดมาจากชั้นคณะอนุกรรมการเนี่ยก็จะตัดหรือไม่ก็คือปรับลดงบประมาณและถ้าสุดท้ายถ้าทำไม่ได้เนี่ยแล้วไปถึงวาระ3เนี่ยความล่าง
1: ค่ะก็ติดตามกันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะ789เดี๋ยวพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วแต่ว่าท่านนายกอย่างที่บอกว่าท่านไม่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังต้องติดตามในวาระที่3แล้วเดี๋ยวก็มาดูผลสรุปกันนะคะคุณผู้ชมไปดู1เรื่องนะคะที่ต้องบอกว่าชาวต่างชาติเวลาเข้ามาที่เมืองไทยเนี่ยนะคะมาอยู่นานก็ดีมาท่องเที่ยวก็ดีนะคะหรือว่ามามีครอบครัวก็ดีแต่ว่าทางนี้ทางนั้นถ้ากระทําผิดกฎหมายของไทยหรือว่าไม่เคารพสิทธิหรือสร้างความแตกแยกมีการวิวาทกันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะต้องมี
0: กฎหมายในประเทศ
1: กฎหมายในประเทศหรือว่าสิ่งที่มันเข้มงวดที่จะต้องให้เขาเนี่ยต้องได้รับผลนะคะล่าสุดเนี่ยเป็นชายชาวฝรั่งเศสก่อนหน้านี้เราจะได้ยินข่าวของชาวต่างชาติที่อยู่ตามภาคใต้เนี่ยนะคะที่มาก่อความวุ่นวายหรือความไม่สงบล่าสุดเป็นชาวฝรั่งเศสนะคะท่านนายกเนี่ยในประเทศเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูเพราะว่ายังมีชาวต่างชาติอีกหลายชาติเลยนะที่เข้ามาแล้วก็มาก่อความวุ่นวายสร้างความแตกแยกรวมไปจนถึงความแตกแยกทางเชื้อชาติด้วยค่ะเรื่องนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยในประเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรรายละเอียดในคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ระบุว่านายเควินดิมิโนมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติและศาสนารวมถึงในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงอีกทั้งยังมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือว่าทรัพย์สินโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่นอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายเควินดิมิโนมีความผิดตามพรบจราจรทางบกพุทธศักราช2522มาตรา43วงเล็บ48และมาตรา158/1วรรค2พิพากษาปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงปรับ 5,000 บาทหากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29และ30พร้อมกับริบของกลางอันนี้ที่โทษที่โดนเนี่ยเป็นของเควินทั้งหมดนะคะกระทรวงมหาดไทยระบุอีกนะคะว่าพฤติกรรมดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นต้องเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา5แห่งพรบการเนรเทศพุทธศักราช2499อาศัยอำนาจตามความในมาตรา5แห่งพรบการเนรเทศพ.ศ. 2499ประกอบกับข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งนี้หากนายเดวินดิมิโนไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้นะคะก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ได้เหมือนกันนะคะยื่นอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศหรือขอไม่ให้ส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา8แห่งพรบการเนรเทศพ.ศ.2499ภายใน7วันนับตั้งแต่วันทราบคำสั่งนี้ค่ะ
0: ก็เท่ากับว่าตามคู่กรณีไปติดเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: เนรเทศรายที่1อิสราเอลรายที่2คือเควินนะฮะซึ่งเป็นชาวสัญชาติฝรั่งเศส
1: ค่ะ
0: ภรรยาเป็นคนไทยแล้วก็มาเปิดสวนสัตว์เล็กๆอยู่ที่เกาะสมุยนะฮะแต่ว่าเหตุผลที่อยู่ในระเบียบคำสั่งของทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยอันนี้จะผิดพรบจราจรใช่ไหมฮะมันมีคลิปที่เห็นชัดเจนเลยว่าเควินเนี่ยนะฮะเมื่อกันยายนปีที่แล้วเน
1: ี่
0: ยขี่มอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์แบบทรงวิบากอะแล้วก็ขี่แบบยกล
1: ้
0: อนะฮะในเหตุผลเนี่ยนะฮะก็ได้ให้เอาไว้ในเรื่องนี้ผิดพรบจราจรเพียงแต่ว่าพอไปดูในรายละเอียดเนี่ยนะฮะก็คือมีความขัดแย้งในเควินกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลนะฮะก็ที่นำธงปาเลสไตน์ไปติดเอาไว้อะ

0: นะลงนามเพิกถอนค่ะ
1: กับเรื่องที่ชาวต่างชาติต่างด้าวเนี่ยเข้ามาก่อกวนแล้วก็สร้างความวุ่นวายในประเทศไทยเนี่ยนะฮะปรากฏว่าตัวแทนประเทศไทยมาแล้วนะฮะคุณสนธิลิ้มฮะปรากฏว่าเมื่อวานตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยบอกไม่ทนละ
0: ค่ะ
1: ขอทวงคืนประเทศไทยหน่อยนะฮะจากทุนเทาการก่อกวนอะไรลักษณะแบบนี้นะฮะเมื่อวานคุณสนธิลิ้มทองกุลพร้อมด้วยเครือข่ายเนี่ยแถลงทิศทางการเคลื่อนไหวนะครับก็ประกาศเลยจะลงถนนละ
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าไม่ได้ยืดเยื้อนะก็มีจุดมุ่งหมายอยู่ว่าจะไปที่ไหนอะไรอย่างไรนะฮะแนวคิดที่จะลงถนนในรอบนี้เนี่ยคือเอาประเทศไทยของเราคืนมาก็วิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานของรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมก็บอกว่าเจอทั้งปัญหาทุจริตคดีหัวสวคดีเขากระโดงรวมถึงปัญหากลุ่มทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยผิดกฎหมายนะครับคุณสนธิบอกว่า10กันยายนนี้ไปเจอกันนะฮะไปแน่ที่หน้าสถานทูตอิสราเอลโดยจะไปเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการปัญหาทั้งกลุ่มเทาแม้ว่าจะเป็นจีนเทายิวเทาอินเดียเทารัสเซียเทารวมถึงไทยเทาด้วยนะฮะแต่ว่าจุดแรกที่จะไปเนี่ยก็คือสถานทูตอิสราเอลก่อนนะครับเพียงแต่ว่าจุดยืนภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็คืออยากจะให้รัฐบาลเนี่ยคือไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะเรื่องอิสราเอลเท่านั้นแต่ว่าเรื่องของทุนเทาทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีด้วยคือไม่ใช่แค่ทุนเทาอย่างเดียวไหนๆลงถนนในช่วงนี้เนี่ยก็จะครอบคลุมจับตาในวันที่14 กันยายนท่านผู้ชมเป็นวันสำคัญและเป็นคดีสำคัญที่ยืดเยื้อกันมาหลายปีด้วยเนี่ยนะฮะกกต.นัดประชุมลงมติคดีหัวเลือกสว.ในวันที่14กันยายนนะครับคุณสนธิประกาศเลยว่าเดี๋ยวจะจับตา14กันยายนหากกกต.ไม่เดินหน้าส่งฟ้องคดีหัวเลือกสว.ยืนยันนะฮะว่าจะยกระดับเป็นการชุมนุมใหญ่พร้อมเดินสายเปิดเวทีในภูมิภาคต่างๆเพื่อกดดันรัฐบาลด้วยให้ยึดหลักนิติธรรมนะฮะนิติรัฐและแก้ปัญหาการทุจริตโดยการเรียกร้องครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการขับไล่รัฐบาลนะ
0: ค่ะ
1: คุณสนธิคือเมื่อวานที่แถลงที่บ้านพระอาทิตย์เนี่ยก็พูดชัดเจนไม่ได้ต้องการขับไล่รัฐบาลแต่ต้องการกดดันให้รัฐบาลเนี่ยทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศหยุดสิ่งที่เห็นว่าเป็นความไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวฟังเสียงของคุณสนธิลิ้มหน่อยฮะไม่มีเสียงนะฮะตอนท้ายท่านผู้ชมอันนี้คือการแถลงนะ
0: ค่ะ
1: พอคุณสนธิแถลงเนี่ยนักข่าวก็ไปถามนายกรัฐมนตรีนายกท่านก็ให้สัมภาษณ์นะฮะที่คุณสนธิเนี่ยตั้งโต๊ะแถลงท่านก็บอกว่าไม่ได้ฟังการแถลงนะ
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็นักข่าวถามว่านอกจากเรื่องของเรื่องทุนเทาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยคุณสนธิที่แถลงนะบอก14กันยายนถ้ากกต.ไม่สั่งฟ้องคดีหัวสว.จะยกระดับการเคลื่อนไหวนะฮะแล้วก็มีท้าทายให้นายกเนี่ยดีเบตในเรื่องนี้ด้วยอันนี้นักข่าวก็ไปถามนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะ
1: คุณอนุทินหันมาตอบสั้นๆครับพูดแค่นี้เอง
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเลย
0: ก็ต้องตามต่อกันแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวรอดูท่าทีความเคลื่อนไหวในวันที่10และ14ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าที่นักข่าวสอบถามไปแล้วท่านครับขึ้นไปแล้วจะว่าอย่างไรกันต่อคุณผู้ชมครับปัญหาชายแดนใต้นะคะบางทีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัญหาของบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยที่มันก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆแต่ว่ามันอาจจะมีการเชื่อมโยงไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะฉะนั้นนะคะความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทางภาคใต้ก็คือมาเลเซียก็จะต้องมีการหารือร่วมกันนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยค่ะล่าสุดทางไทยมาเลเซียก็มีการหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียจับตามาเลเซียแจ้งตั้งผู้อำนวยความสะดวกพูดคุยสันติสุขคนใหม่เพื่อที่จะเสริมทัพดับไฟใต้ค่ะโดยคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้าหารือร่วมกับดาโตเซรีอุตามาฮาจีโมฮัมหมัดบินฮาจีฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียและดาโตราชานูชินวานบินไซนันอาบิดินเลขาธิการและผู้อำนวยการใหญ่ ภาคความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซียเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยการหารือในครั้งนี้ค่ะมุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการส่งเสริมความ

0: เชื่อมโยงพร้อมพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองฝั่งนอกจากนี้ค่ะยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะผลักดันร่วมกันในการประชุมสำคัญที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้นะคะก็จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีหรือว่า J4 ครั้งที่16อีกหนึ่งการประชุมก็คือการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนหรือว่า JDS ระดับรัฐมนตรีครั้งที่7นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีไฮไลท์สำคัญที่หลายฝ่ายก็ต้องบอกเลยว่าจับตามองในการหารือระดับเจ้าหน้าที่สูงฝ่ายความมั่นคงในครั้งนี้ก็คือการที่ฝ่ายมาเลเซียเตรียมแจ้งการแต่งตั้งผู้อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้คนใหม่เดี๋ยวพอเขาพูดคุยเนี่ยก็จะให้ฝ่ายไทยได้รับทราบอย่างเป็นทางการซึ่งถือว่าอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนเลยนะคะแล้วก็เป็นก้าวสำคัญในการสานต่อกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ร่วมกับคณะทำงานชุดใหม่ของไทยภายใต้การนำของคุณธนัทด้วยค่ะ
1: นะฮะคุณเสียศักดิ์เนี่ยก็เดินทางไปมาเลเซียนะ
0: ค่ะ
1: ก็มีกำหนดการเนี่ย2วันวันที่6และวันที่7นะฮะท่านผู้ชมหลักๆเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของชายแดนใต้อย่างเดียวน
0: ะ
1: แต่ว่าก็ไปติดตามยกระดับความมั่นคงและเศรษฐกิจนะครับของบริเวณชายแดนภาคใต้ไทยมาเลเซียด้วยนะครับแต่นี่ก็เป็นความคืบหน้าในมุมของความมั่นคงนะฮะท่านผู้ชมอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญออกมาจากฝากฝั่งของจุฬาราชมนตรีท่านผู้ชมฮะล่าสุดนะฮะจุฬาราชมนตรีประกาศฟัตวาฟัตวาเนี่ยก็คือคำวินิจฉัยหรือก็ตีความทางกฎหมายอิสลามที่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการคือประกาศยืนยันนะฮะว่าจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยเป็นดินแดนแห่งสันติสุขก็ประชุมกันที่โรงแรม CS ปัตตานีนะครับโดยนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเป็นประธานในกิจกรรมประกาศฟัตวาฟาตอดีดารุสสาลามนะฮะโดยมีพลตรีชาคริตอุจารัตรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้นำศาสนาและผู้แทนภาคส่วนต่างๆมาร่วมรับฟังนะฮะจุฬาราชมนตรีอ่านประกาศคำฟัตวาสาระสำคัญเนี่ยคือจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเป็นดินแดนแห่งสันติสุขแล้วก็เชิญชวนทุกภาคส่วนด้วยนะฮะร่วมขับเคลื่อนฮูกุมปากัด9ดีหรือธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีตามแนวทางของบรรดานบีนะฮะเพื่อส่งเสริมสันติสุขและสร้างอนาคตที่มั่นคงให้แก่ลูกหลานด้วยนะครับต่อมาครับจุฬาราชมนตรีก็ได้ร่วมบรรยายธรรมที่มัสยิดกลางปัตตานีและมอบหนังสือคุตบะแก่ผู้นำศาสนาแล้วก็ไปดูนิทรรศการผลงานของเยาวชนนะครับก็เรียกว่าเยาวชนก็จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่จะนำสังคมเนี่ยไปสู่สันติสุขและยั่งยืนด้วยนะครับนอกจากนี้ท่านผู้ชมฮะทางสอบตเองนะครับอันนี้เขาก็ไปเร่งสำรวจพื้นที่คือเรื่องของการพัฒนาเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าทำในทุกมิติและกับทุกกลุ่มด้วยนะครับท่านผู้ชมล่าสุดเนี่ยนะฮะเอาให้ดูกิจกรรมตรงนี้กันหน่อยคือทางสอบตเนี่ยไปเร่งสำรวจทั้งพื้นที่สร้างบ้านที่ทำกินสิทธิพลเมืองให้กับกลุ่มโอรังอัสลีนะครับก็จะได้มีชีวิตที่มั่นคงแล้วก็มีศักดิ์ศรีด้วยนะครับโดยรองเลขาธิการสอบตนายชนะทันแสงพุ่มครับลงพื้นที่นะฮะบ้านจุฬาพรพัฒนา9บ้านแม่หวาดอำเภอทันโตที่ยะลานะครับไปติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสลีแล้วก็ไปพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจมีหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ชุมชนเนี่ยนะครับรวมถึงคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่ทำกินการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐและการศึกษารวมถึงการจัดการด้านทะเบียนราษฎรนะครับให้กับพี่น้องโอรังอัสลีสามารถเข้าถึงโอกาสและบริการภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนด้วยนะครับคุณชนะทันเนี่ยนะฮะก็บอกว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของโอรังอัสลีเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนและจากการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับถือเป็นโอกาสสำคัญเลยที่จะไปติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการและฟังปัญหาและความต้องการจากคนในพื้นที่กำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งก็ได้ลงพื้นที่ติดตามจุดเตรียมการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับชาวโอรังอัสลีตั้งอยู่บนภูเขานะครับระยะทางเกือบ2กิโลเมตรขนาดพื้นที่เนี่ยประมาณ14ไร่ก่อสร้างบ้านพักอาศัยประมาณ10หลังคาเรือนเพื่อให้

0: ี่น้องโอลังอัสลีเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สอดคล้องกับวิถีชีวิตพร้อมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมอาชีพและที่ทำกินเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้เหมาะสมนะฮะแล้วก็ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้วยคือปัจจุบันเนี่ยนะฮะกลุ่มเด็กเล็กซึ่งปัจจุบันมีเด็กในวัยเรียนประมาณ20คนและมีการดูแลเรื่องทะเบียนราษฎรเพื่อให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปนะครับรวมถึงสิทธิ์ในการศึกษานะฮะการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณะต่างๆด้วยนะครับ
1: ก็การลงพื้นที่ไปภาคใต้นะคะนอกจากดูแลในเรื่องราวต่างๆแล้วเนี่ยการไปพบปะพูดคุยนะคะในเรื่องของการให้กำลังใจกำลังพลแล้วก็ไปพูดคุยในเรื่องของศาสนาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาที่จะลงไปในพื้นที่ต่างๆนะคะอันนี้พาไปที่ภาคใต้ค่ะแม่ทัพภาคที่4ก็ลงไปพบปะผู้นำศาสนาและประชาชนที่อำเภอจันแนะจังหวัดนราธิวาสค่ะไปรับฟังปัญหาต่างๆความต้องการนะคะแล้วก็ความต้องการการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างใกล้ชิดเลยค่ะพร้อมย้ำว่าจะมุ่งมั่นในการดูแลความปลอดภัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนในพื้นที่ค่ะโดยพลโทนรทิพย์พลนอกแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่พบปะผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นกลุ่มสตรีและประชาชนที่มัสยิดบือแนกาแยหมู่ที่3บ้านมะนังกาแยงตำบลจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสภายใต้กิจกรรมแม่ทัพอยู่เคียงข้างประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาและความต้องการของประชาชนพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นต่อการดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดบรรยากาศการไปพบปะครั้งนี้นะคะเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองค่ะแม่ทัพภาคที่4ไปพูดคุยกับประชาชนโดยตรงเลยนะคะที่อยู่ในพื้นที่ไปรับฟังเสียงสะท้อนเกี่ยวกับความเป็นอยู่ความปลอดภัยประเด็นต่างๆการใช้ชีวิตในชุมชนพร้อมกับให้กำลังใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังเพื่อให้ข้อเสนอจากพื้นที่ถูกส่งต่อถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็นำไปสู่การประสานงานการแก้ไขอย่างตรงจุดสะท้อนแนวทางการทำงานที่ให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะก็สะท้อนถึงความตั้งใจแหละค่ะในการเข้าถึงประชาชนของท่านแม่ทัพลงไปพื้นที่จริงเลยไปเชื่อมการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้รับรู้ปัญหาและขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันโดยแม่ทัพภาคที่4ย้ำถึงความพร้อมในการดูแลประชาชนและพื้นที่อย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจว่าพร้อมที่จะเคียงข้างประชาชนไม่ทอดทิ้งพื้นที่และพร้อมร่วมเดินหน้าเพื่อสร้างความปลอดภัยความสงบสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ
0: ท่านผู้ชมนอกจากชายแดนใต้แล้วนะฮะไปดูการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนฝั่งตะวันออกกันบ้างนะฮะซึ่งผบ.สูงสุดครับท่านก็ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการตรงนี้จะเป็นเส้นทางยุทธวิธีสนับสนุนกองกำลังสุรนารีนะครับโดยพลเอกอุกิตบุญธานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการสูงบัญชาการทางทหารพร้อมคณะเนี่ยท่านก็ไปยังพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะฮะอันนี้คือหลักเขตแดนที่7อยู่ที่อำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์นะครับทางผบ.สูงสุดเนี่ยท่านก็รับฟังประเด็นสรุปนะฮะคือตรงนั้นเนี่ยสำคัญอย่างไรจะเป็นการปฏิบัติงานครับเพราะตอนเนี้ยฮะพื้นที่ตรงนี้นะฮะเขาอยู่ระหว่างการก่อสร้างเส้นทางยุทธวิธีมีทั้งหมดเนี่ย2โครงการมีการปรับปรุงทางลำลองเป็นผิวทางจราจรลูกหลังนะฮะกว้าง4เมตรระยะทางเนี่ย6กิโลกว่า 6.6 กิโลเมตรนะครับหลักเขตแดนที่4ถึง7อยู่ที่ตำบลจลัดอำเภอโบเช่ที่สุรินทร์นะครับอันนี้คือโครงการแรกนะโครงการที่2เนี่ยเป็นงานปรับปรุงทางลำลองก็ลักษณะแบบโดยการท่านผู้ชมฮะคือผิวทางจราจรลูกรังนะกว้าง4เมตรระยะทางตรงนี้ประมาณ5เมตร 5.9 กิโลเมตร
1: ค่ะ
0: หลักเขตที่7ถึง9อันนี้จะอยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับอ
1: ัน
0: นี้คือท่านก็ไปตรวจเยี่ยม2โครงการนี้เขาเรียกว่าทางเส้นทางยุทธวิธีนะครับจากนั้นผบ.สูงสุดท่านส่งมอบโครงการงานก่อสร้างเส้นทางยุทธวิธีสนับสนุนกองกำลังสุรนารีอันนี้คือทำเสร็จแล้วโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับให้กับหน่วยเฉพาะกิจที่2กองกำลังสุรนารีและท่านก็มอบสิ่งของให้กับชุดปฏิบัติงานหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54ด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะท่านผบ.สูงสุดเนี่ยท่านก็ชื่นชมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเสียสละในการปกป้องอธิปไตยของชาตินะครับทุ่มเทในการป้องกัน

0: ป้องภัยคุกคามทุกรูปแบบซึ่งการตรวจเยี่ยมเนี่ยก็สะท้อนถึงความห่วงใยของทางผู้บัญชาการฐานสูงสุดที่มีต่อกำลังพลในพื้นที่ชายแดนนะครับแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความพร้อมของหน่วยในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศด้วยนะครับ
1: ก็มีความเกี่ยวเนื่องกันทุกส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการปกป้องอธิปไตยของชาตินะคะการดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญตามแนวชายแดนก็คือในเรื่องของปัญหาสแกมเมอร์นะคะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนบ้านเราค่ะเรื่องนี้เนี่ยทางบ้านเราเองก็ลงไปตรวจสอบพื้นที่อยู่ตลอดนะคะล่าสุดเนี่ยทางผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาค่ะนำคณะลงไปสังเกตการนะคะพาไปเป็นคณะจากประเทศสมาชิกอาเซียนรวมไปจนถึงสื่อมวลชนบ้านเราด้วยไปตรวจสอบสถานการณ์ชายแดนย้ำเลยนะคะบอกว่าเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานตามข้อเท็จจริงตรวจเจออะไรก็เปิดเผยแบบนั้นพร้อมกับส่งเสริมความโปร่งใสและความไว้วางใจระดับประเทศค่ะโดยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานำคณะผู้สังเกตการอาเซียนจากฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและมาเลเซียพร้อมด้วยสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศลงพื้นที่ค่ะไปตรวจสอบสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโอสมิตช่องจอมเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลและเห็นสภาพความเป็นจริงด้วยตนเองภายใต้เงื่อนไขด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสเปิดโอกาสให้ประเมินสถานการณ์ได้อย่างรอบด้านและเป็นอิสระคณะค่ะก็เข้าไปเยี่ยมชมพื้นที่สิ่งปลูกสร้างและร่องรอยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาและรายงานอย่างรอบด้านค่ะเมื่อถามถึงสารที่ไทยต้องการสื่อสารต่อสากลพอถามไปแบบนี้ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสถานการณ์ไทยกัมพูชาระบุนะคะบอกว่าประเทศไทยมุ่งนำเสนอข้อมูลบนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้จึงเปิดโอกาสให้เข้าถึงพื้นที่มากที่สุดตามความเหมาะสมพร้อมกับย้ำว่าเราไม่ได้ขอให้ใครเลือกข้างแต่ขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านยืนยันจุดยืนไทยยึดตามข้อความร่วมมือที่ลงวันที่27ธันวาคม2568ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนการลดความตึงเครียดและแก้ไขปัญหาผ่านกลไกที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันมีเป้าหมายสร้างชายแดนที่ปลอดภัยมีเสถียรภาพและนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนท่านเน้นย้ำด้วยนะคะว่าความโปร่งใสการตรวจสอบได้และการสนทนาเป็นรากฐานสำคัญของความไว้วางใจและสันติภาพอันนี้เมื่อสักครู่ในอาคารเป็นเนี่ยค่ะที่เข้าไปสังเกตการณ์กันอาคารจุดนี้จะเป็นจุดที่ใช้เป็นฐานปฏิบัติการสแกมเมอร์มีเนี่ยร้านยามีบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะแต่เหล่านี้ก็คือเป็นอะไรที่ปลอมทั้งหมดมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสแกมเมอร์การหลอกลวงคนมีหมดเลย
0: มีห้องผ่าตัด
1: มีห้องผ่าตัดด้วยแต่อันนี้มันเป็นห้องทางการแพทย์ปลอมๆอ่ะนะของกัมพูชา
0: ไม่คือเมื่อวานเนี่ยที่ทหารเขาพา AOT ไปดูแล้วก็ถึงไปดูก็บอกตรงเนี้ยใช้เป็นห้องผ่าตัดแล้วเชื่อมโยงไปถึงการค้าอวัยวะด้วย
1: นี่แหละค่ะจุดนี้อาคารนี้หลายอย่างเลยน่ากลัวนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นอาคารที่เราเข้าไปควบคุมพื้นที่ได้แล้วเพราะว่าก่อนที่จะลงพื้นที่ก็ต้องตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัยกันก่อนเนี่ยคุณผู้ชมดูนะมีเครื่องมืออุปกรณ์ครบครันในการหลอกลวงนะคะในส่วนของคณะผู้สังเกตการเนี่ยไปสำรวจพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมและบริเวณใกล้เคียงรับทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมข้ามชาติในลักษณะเมืองจำลองนะพี่เป้เรียกว่าเมืองจำลองได้เลยนะเนี่ยมีชุดเผื่อต้องวิดีโอคอลนะเนี่ยมีห้องอะไรที่แบบทำให้ดูดีก็คือในอาคารเนี้ยเป็นเมืองจำลองจริงๆคุณผู้ชมมีโครงสร้างมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อใช้เป็นฐานในการหลอกลวงประชาชนทั่วโลกค่ะแต่บ้านเราอาจจะโดนเยอะซะหน่อยอยู่ใกล้ๆนะแล้วก็หลอกลวงคนไทยไปทำงานก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลอกเราก่อนเลยตัวแทนคณะผู้สังเกตการระบุนะคะบอกว่าการลงพื้นที่จริงช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ปัจจัยด้านความมั่นคงและจุดยืนของไทยได้ถูกต้องและลึกซึ้งยิ่งขึ้นเห็นชัดเจนว่าปัญหาดังกล่าวเป็นภัยคุกคามข้ามชาติไม่ใช่เพียงความขัดแย้งในระดับท้องถิ่นและเข้าใจความจำเป็นของไทยในการจัดการพื้นที่ดังกล่าวพร้อมกับแสดงความเชื่อมั่นต่อแนวทางปฏิบัติ ตามข้อความร่วมมืออย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาสถานภาพตามแนวชายแดนและเห็นพ้องความสำคัญของการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างโปร่งใสร่วมมือแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะไปฟังเสียงท่านผบ.หน่อยค่ะ
2: ผมได้ทราบว่าจากในพื้นที่เนี่ยเขมรพยายามที่จะบุกรุกเข้ามาหลายครั้งมีการตัดลวดหนาม 2-3 จุดแต่ด้วยกองกำลังของเราผู้พันยืนอยู่ที่นี่ด้วยความเข้มแข็งเราจับได้ด้วยจับเฉลยได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะเขาก็พยายามจะแฝงตัวว่าเขาเป็นชาวบ้านเข้ามาพื้นที่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกเป็นทหารเขาแต่กลับไปแล้วได้ข่าวว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไม่ให้อยู่ต่อเขาคงจะมีมาตรการรุนแรงอะไรของเขานะครับประมาณ 2-3 ครั้งก็ให้มั่นใจได้ว่าเรามีการวางระบบป้องกันอย่างดีรถถังเขมรเข้าไม่ได้เพราะว่าเราวางคูเลตป้องกันรถถังไว้ทุกจุดแล้วก็พื้นที่ต่างๆเนี่ยเรามีความพร้อมมากมีช่องปิงเนี่ยตอนนั้นที่เราเข้ามายึดพื้นที่เนี่ยต้องใช้คำว่าที่เนี่ยใช้กองพันฐานราบแค่กองพันเดียวแต่สามารถยึดได้น้องๆก็บอกว่าพอสิ่งที่เห็นก็คือพอเครื่องบิน F-16 มาปุ๊บเขาวิ่งหนีกันมันเลยให้ทิ้งฐานแล้วเหลือน้อยเราไปพบปรากฏว่าที่นั่นเป็นที่เก็บระเบิดที่เก็บ RPG ในระหว่างนั้นเราก็ทำลายหมดนะครับอาวุธต่างๆของเขมรระหว่างเข้ายึดพื้นที่เนี่ยขนไปประมาณเนี่ยเป็นรถ GMC ครับเป็นหลักฐานเป็นทั้งระเบิด RPG ปืนรั่วต่างๆนี่เนาะอันนี้ก็ต้องยืนยันว่าแสดงว่าเขามีการเตรียมการมีเจตนาที่จะดำเนินการอะไรบางอย่างแต่ด้วยความเข้มแข็งของกองทัพไทยที่อยู่ในพื้นที่รวมทั้งปฏิบัติการร่วมของบกเรืออากาศไม่จะกินนั้นจำอีกทีเราไม่ได้ใช้ในวังกำลังเพื่อจะเป็นเส้นเขตแดนเราไม่ได้ลุกลามยึดพื้นที่กัมพูชาเพื่อมาเป็นของเรา
0: ชัดนะเพราะว่าตรงนี้ก็คือฐานปฏิบัติการสแกมเมอร์โอสเมทนี่คือการพาคณะ AOT และสื่อมวลชนเข้าไปดูที่นี่เป็นครั้งแรกนะก่อนหน้านี้เนี่ยจะอยู่บริเวณที่ด่านช่องจอมโอสเมทนะฮะแต่อันนี้พาเข้าไปดูข้างในฐานเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะแล้วมันเป็นเมืองใหญ่มากท่านผู้ชมประมาณ500ไร่
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็อย่างที่เราเห็นในภาพนะฮะท่านผู้ชมเป็นฐานปฏิบัติการและที่เราพาคณะ AOT ซึ่งมี3ชาตินะ
1: ค่ะ
0: นะฮะมีฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียนะ
1: ค่ะ
0: นะฮะที่เข้าไปดูเนี่ยเพื่อให้เขาเนี่ยเตรียมนำข้อมูลแล้วก็หลักฐานเนี่ยจัดทำเพื่อรายงานสถานการณ์ด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะ
1: ค่ะ
0: ทางพันโทขยากรโชติพนัทผู้บังคับกองพันทหารราบที่25ชก2กองกำลังสุรนารีเนี่ยคือท่านก็บอกตอนนี้เราเฝ้าระวังในพื้นที่ตรงนี้นะฮ
1: ะ
0: ช่องจอบโอสเมทเข้มงวดเลยก็อย่างที่ท่านผู้ช่วยท่านบอกเนี่ยนะฮะบอกเจอความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาลักษณะแบบก่อกวนนะครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยเราติดตั้งตะข่ายพรางหรือว่าสแลนเพิ่มเติมบริเวณจุดทางเข้านะครับท่านผู้ชมฮะตรงจุดทางเข้าจุดผ่านแดนถาวรช่องจอบนะครับป้องกันการสังเกตการเข้ามาที่ฝั่งไทยด้วยนะครับฝั่ง AOT ว่ายังไงนะฮะพันเอกโลเดริกกาเซียผู้สังเกตการ AOT จากฟิลิปปินส์บอกว่าการได้เห็นพื้นที่จริงเนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการจัดทำรายงานนะและเดี๋ยวจะนำหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปวิเคราะห์เพิ่มเติมระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวมีโครงสร้างคล้ายเมืองขนาดย่อม มีทั้งอาคารพักอาศัยสิ่งอำนวยความสะดวกในหลากหลายรูปแบบโดยหลังจากการสำรวจพื้นที่เนี่ยพบอาคาร157แห่งในจำนวนนี้29แห่งถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์มีทั้งพื้นที่ทำงานห้องพักและห้องควบคุมตัว12ห้องใช้กับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหรือไม่สามารถทำยอดได้ตามเป้าหมาย
1: อ
0: ันนี้คือข้อมูลจากพันเอกโลเดริกกาเซียนะ
1: ค่ะ
0: ผู้สังเกตการ AOT จากฟิลิปปินส์นะครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากนี้นะฮะทหาร AOT ฟิลิปปินส์ท่านเนี่ยยังบอกว่ายังพบพื้นที่ลักษณะคล้ายศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์ที่มุ่งเป้าหมายเหยื่อในหลายประเทศรวมถึงอาคารที่หน่วยงานด้านความมั่นคงระบุว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และการค้าอวัยวะนี่แหละห้องเนี้ยห้องนี้แหละ
1: ค่ะ
0: โอ้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ตามรายงานนะฮะคณะ AOT ก่อนหน้านี้ยังไม่เคยเข้ามาสำรวจภายในพื้นที่ดังกล่าวนะครับ
1: ค่ะ
0: คือเคยเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าอยู่บริเวณภายนอก
1: ค่ะ
0: นะครับตรงจุดผ่านแดนเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เราอย่างที่ทางผู้ช่วยท่านบอกนะบอกว่าเราตรวจยึดตรงนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะไปพื้นที่ไปควบคุมพื้นที่ของเขานะ
1: ค่ะ
0: แต่มันคือฐานปฏิบัติการสแกมเมอร์
1: อ
0: ่ะก็ต้องทำยังไงอ่ะนะฮะก็ต้องปราบปราม
1: ค่ะ
0: ถูกไหมฮะแล้วพอตรงนี้เราตรวจยึด แล้วก็เนี่ยเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็จัดทำรายงานให้กับชาวโลกรู้ว่าตรงเนี้ยมันมีอะไรบ้างเกิดขึ้นก็ต้อง

0: เนี่ยเรามีกลไกของ AOT นะครับคณะผู้สังเกตการอาเซียนเนี่ยเราก็พาเนี่ย3ชาติเนี่ยเข้ามาดู
1: ค่ะไปเห็นกับตาตัวเองเลยค่ะ
0: โอ้ไม่ได้เชื่อเรื่องของค้าอวัยวะเนี่ยตอนนั้นเราคิดว่ามีแต่ในหนังนะน่ะ
1: อันนี้คือเรื่องจริงเลยเขาถึงบอกว่านี้คือเมืองจำลองเลยนะคะตรงนี
0: ้กระทรวงกลาโหมท่านผู้ชมฮะก็ยังคงขับเคลื่อนนโยบายโครงสร้างพื้นฐานผ่าน8กองกำลังป้องกันชายแดนเพื่อที่จะแก้ปัญหาในพื้นที่จริงนะครับท่านผู้ชมซึ่งเรื่องนี้มาดูอัปเดตตรงนี้กันหน่อยพลโทวรพจน์แก้ววิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมท่านก็เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้านะครับโครงการนี้ช่อง5เรานำเสนอหลายรอบละเรื่องของโครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์นะฮะอันนี้ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นในพื้นที่ชายแดนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยนะครับและการเสริมความพร้อมด้านความมั่นคงการดำเนินงานขับเคลื่อนผ่าน8กองกำลังป้องกันชายแดนโดยยึดความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่เป็นหลักครอบคลุมทั้งเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำไฟฟ้าสัญญาณโทรศัพท์พร้อมบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับปัจจุบันเนี่ยกองทัพบกได้รวบรวมความต้องการพัฒนาเส้นทางรวมแล้ว79เส้นทางขณะที่กองบัญชาการกองทัพไทยมีแผนพัฒนาเพิ่มเติมอีก11เส้นทางซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาของสำนักงบประมาณนอกจากนี้ที่ประชุมยังเน้นย้ำให้เร่งแก้ไขข้อจำกัดด้านระเบียบกฎหมายและการใช้พื้นที่ป่าด้วยนะครับพร้อมปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อเตรียมพร้อมต่อด้วยก็คือการทำงานตรงนี้เนี่ยมันต้องใช้งบประมาณก
1: ็
0: จะได้ไม่ขาดตอนด้วยนะครับเพราะว่ากำลังจะหมดงบปี69แล้วแต่เดี๋ยวก็ต่อเนื่องกับงบปี70ได้เลยนะคร
1: ับ นอกจากนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะก็มีการพูดคุยผ่านระบบทางไกลด้วยค่ะร่วมกับกำลังพลของกองร้อยทหารช่างไทยผลัดที่6ซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติอยู่ที่สาธารณรัฐเซาท์ซูดานนะคะท่านก็พูดคุยติดตามผลการดำเนินงานสภาพความเป็นอยู่และเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในต่างแดนค่ะท่านบอกว่าแสดงความชื่นชมบทบาทการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประชาคมโลกกำชับให้กำลังพลปฏิบัติตามกฎการปะทะยึดถือความปลอดภัยมีสติรอบคอบและเน้นย้ำนะคะบอกว่ากระทรวงกลาโหมพร้อมที่จะดูแลกำลังพลและครอบครัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จและเดินทางกลับประเทศไทยอย่างปลอดภัยค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพแล้วทหารช่างไทยมีกำหนดที่จะจัดกิจกรรมในวันที่15กันยายนนี้ด้วยนะคะเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่พร้อมกับมอบเมล็ดพันธุ์พืชแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็เป็นการชื่นชมแล้วก็เน้นย้ำเลยบอกว่าให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งแล้วก็สร้างสรรค์ต่อไปค่ะ
0: โอ้โหทหารไทยนะไปทำงานพัฒนา
1: ทำได้หลายอย่างค่ะ
0: เออนะครับท่านผู้ชมที่เซาท์ซูดานนะครับท่านผู้ชมฮะมาดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยเดือนนี้ทำไมทำไมนี่เดือนสุดท้ายแล้วนะ
1: ค่ะ
0: 4เดือนนี่แป๊บเดียวเองนะฮะท่านผู้ชมเพราะนั้นเดี๋ยวลองไปสำรวจที่ตลาดกันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้นเดือนกันอยู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมโดยบรรยากาศจับจ่ายใช้สอยตามตลาดสดต่างๆที่เชียงใหม่เนี่ยก็เรียกว่าคึกคักตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะฮะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในเดือนนี้เดือนสุดท้ายกันยายนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะข้อมูลจากกระทรวงการคลังบอกว่า3เดือนที่ผ่านมานะยอดใช้จ่ายทั่วประเทศนะครับรวมแล้วกว่า 123,000 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินของรัฐบาลเนี่ยนะฮะ 71,000 ล้านบาทประชาชนออกมาใช้จ่ายกันเนี่ยอีก 50,000 กว่าล้านบาทโดยจากโครงการที่มีผู้มีสิทธิ์ใช้งานเนี่ย25ล้านกว่าคนนะครับมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วประมาณ 100,000 ล้านบาทพ่อค้าแม่ค้าทีมข่าวไปสำรวจที่เชียงใหม่เนี่ยบอกตรงกันเลยนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 40% ต่อวันนะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าได้เป็นอย่างดีเลยในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจซบเซานะครับพ่อค้าแม่ค้าหลายรายอยากให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาต่อยอดโครงการออกไปอีกนะขณะที่บางส่วนมองว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ระยะสั้นเท่านั้นนะครับแล้วก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยมุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องในระยะยาวนะครับเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยฮะ
2: ก็ช่วยในการดันยอดให้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าก็เยอะมากขึ้นเพราะมีไทยช่วยไทยครับแต่
3: ในปริมาณที่เขามาซื้อเป็นไงบ้าง
2: ในปริมาณที่เขาซื้อก็ซื้อเยอะขึ้นจากการซื้อ1กล่องอาจจะเป็น2กล่อง

0: ชิ้นอาจจะเป็นกล่องละ2ชิ้นนะครับมันการตัดสินใจในการซื้อมันเพิ่มมากขึ้นในการซื้อครับ
1: ครับแล้วในช่วง4เดือนที่ผ่านมาในมุมมองของผู้ประกอบการเรามองว่ามันยอดขายมันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับ
0: การที่มีไทยช่วยไทยนี้คือช่วยเพิ่มยอดขายในระยะสั้นในความคิดของผมนะครับคือ4เดือนนี้มียอดขายเพิ่มขึ้นครับแต่ผมคิดว่าหลังจากหมดผมคิดว่าคงอาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือยอดขายอาจจะคงที่ครับ
2: สิ่งที่น่าคิดต่อน
3: ะ
2: ก็คือหลังจากนี้จะมีเฟดฟองหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ระหว่างการประเมินผลจากทางกระทรวงการคลังแล้วก็ต้องอย่าลืมนะฮะว่าในช่วงที่เราออกโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาเนี่ยสถานการณ์ตะวันออกกลางดูเหมือนจะเข้าที
3: ่
2: และราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยก็เริ่มปรับลดลงแต่ณปัจจุบันเองเนี่ยก็เริ่มที่จะปะทุรุนแรงกันขึ้นมาอีกครั้งแล้วและราคาน้ำมันตลาดโลกเมื่อคืนนี้น้ำมันเบรนท์เนี่ยนะฮ
3: ะ
2: เกือบแตะ100เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะฮะแล้วก็ย่อลงมาตอนเนี้ยปิดตลาดอยู่ที่97เหรียญกว่าก็เท่ากับว่าราคาน้ำมันตลาดโลกซึ่งเป็นต้นทุนต่างๆของทั่วโลกเนี่ยนะฮ
3: ะ
2: มันพุ่งสูงขึ้นแล้วไทยช่วยไทยพลัสกำลังจะหมดในเดือนนี
3: ้ก็ต้องดูแหละค่ะเพราะว่ายอดแสนกว่าล้านนะหนึ่งในนั้นก็จะต้องมีดิฉันรวมอยู่ด้วยแหละอันนี้เป็นเสียงสะท้อนของพ่อค้าแม่ค้าที่เขาบอกว่าเดี๋ยวพอมันกลับไปสู่ภาวะปกติก็คาดว่าจะเงียบเพราะว่าจากที่เคยอยากทานแค่หนึ่งก็ซื้อสองนะอยากทานอะไรที่แหมราคามันแพงจังเลยก็กล้าซื้อมากขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะของพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนด้วยว่าน่าจะมีต่อเฟส2นะดูจากสถานการณ์ตะวันออกกลางด้วยก็ติดตามเรื่องนี้กันต่อค่ะคุณผู้ชมคะการขับเคลื่อนประเทศนะคะแน่นอนว่านอกจากภาพรวมนะคะประเทศใหญ่ๆเนี่ยก็จะต้องมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่จะต้องเป็นรากฐานที่เข้มแข็งค่ะล่าสุดท่านนายกมีการมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี69ค่ะกำชับหน่วยงานสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ69เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลอันดับที่1ทั้งประเภทดีเลิศประเภทโดดเด่นและประเภททั่วไปรวม7รางวัลพร้อมกับมอบโอวาทให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบุนะคะท่านบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในการมอบรางวัลพร้อมขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลในวันนี้โดยนายกยังระบุอีกนะคะว่ารางวัลที่ได้รับในวันนี้มีความหมายมากกว่าการประกาศว่าองค์กรใดบริหารจัดการได้ดีและเป็นการบอกสังคมด้วยว่ามาตรฐานที่เราต้องการเห็นในระบบราชการของไทยคืออะไรซึ่งคนเหล่านั้นต้องไม่ซื้อข้อสอบต้องไม่ขี้โกงข้อสอบและต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยชื่อเสียงขององค์กรไม่ได้เกิดจากตราสัญลักษณ์หรือรางวัลที่ได้รับในวันนี้แต่ชื่อเสียงความเชื่อมั่นเหล่านี้จะมาได้ก็จากการกระทำของคนในองค์กรทุกคนจึงขอให้ยกระดับมาตรฐานการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนและเพื่อประเทศไทยสืบต่อไปค่ะ
2: ครับท่านผู้ชมฮะมาดูเรื่องของการจดทะเบียนโดยเฉพาะบริษัทแล้วถ้าไปดูเนื้อในเนี่ยมีต่างชาติเข้ามาร่วมทุนปรากฏว่าหลังจากที่ประกาศใช้มาตรการสกัดโนมินีเข้มข้นตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นมาเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมคือมันเห็นผลแบบชัดๆเลยนะฮ
3: ะ
2: เพราะว่ายอดจดทะเบียนที่มีต่างชาติเข้ามาร่วมทุนด้วยเนี่ยมันลดลงไปถึง 81% เลยนะฮะเอามาดูข้อมูลนี้จากกระทรวงพาณิชย์กันหน่อยนะครับก็ออกมาระบุความชัดเจนผ่านการออกกฎกระทรวงเพื่อตรวจสอบปราบปรามโนมินีก็ยืนยันนะฮะว่าตอนเนี้ยเรามี8ธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแต่ก็จะมีกฎหมายเฉพาะของหน่วยงานในอุตสาหกรรมนั้นๆที่จะกำกับดูแลอยู่เนี่ยนะฮะก็จะมีธุรกิจบริการโทรคมนาคมธุรกิจศูนย์บริหารเงินธุรกิจการให้กู้ยืมเงินธุรกิจการให้บริการเป็นตัวแทนผู้ค้าที่ปรึกษาหรือผู้จัดการเงินทุนธุรกิจบริการบริหารจัดการด้านการธุรการด้านทรัพยากรบุคคลธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้ธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่บางส่วนเพื่อติด

0: ั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการบริการทางการเงินเครื่องจำหน่ายสินค้าธุรกิจบริการขุดเจาะปิโตรเลียมและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับซึ่งภายหลังบังคับใช้นะฮะในคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/69พูดง่ายที่มีผลตั้งแต่1สิงหาคมนะครับมาตรการสกัดโนมินีที่เข้มงวดมากขึ้นเนี่ยก็มีการบังคับใช้เกณฑ์และเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนที่เข้มงวดขึ้นอย่างมากเลยนะฮะอันนี้ไม่ใช่ทุกบริษัทนะ
1: ค่ะ
0: สำหรับบริษัทที่มีต่างชาติเข้ามาด้วยท่านผู้ชมเทียบให้ดูเลยสิงหาคมเนี่ยนะฮะมีจดทะเบียนเข้ามา894บริษัทแต่พอ1สิงหาที่เข้มงวดนะฮะแล้วไปเทียบกับเดือนกันยายนนะครับท่านผู้ชมปรากฏว่าเนี่ยฮะมันลดลงอย่างชัดเจนเลยนะครับตัวเลขเปรียบเทียบเชิงสถิตินะครับทำให้ยอดจดทะเบียนของกลุ่มเสี่ยงโนมินีในรายเดือนสิงหาคมท่านผู้ชมไม่ใช่กันยายนขอโทษนะฮะของสิงหาคมเนี่ยนะฮะภาพรวมทั้งหมดเนี่ย894รายแต่ถ้าไปดูให้มันแคบลงเฉพาะยอดจดทะเบียนของกลุ่มเสี่ยงโนมินีในเดือนสิงหาคมเนี่ยมันลดลงเหลือเพียง163ราย
1: อันนี้เป็นการเปรียบเทียบกันใช่ของปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วกับปีนี้ก็คือสิงหา68กับสิงหา69
0: คือมันลดลงไปเยอะมากเลยฮะ
1: 81% ค่ะ
0: 81.77% ฮะเนี่ยฮะมันมีผลไหม
1: มีค่ะ
0: 1สิงหาคมที่เราเพิ่มเกณฑ์การจดทะเบียนบริษัทที่มีต่างชาติเข้ามาร่วมทุนด้วยเนี่ยนะฮะโอ้โหมันลดลงไปเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมฮะซึ่งนะฮะจาก163รายที่ยื่นมาเนี่ยทางกรมตรวจสอบเพราะว่าเป็นกลุ่มทุนที่มีการร่วมทุนระหว่างคนไทยและต่างชาติจริง100รายนะมีตัวเลขคือ163ใช่ไหมพอตรวจสอบชัดๆแล้วนะฮะเชิงลึกเข้าไปเนี่ย100รายเนี่ยร่วมทุนจริงระหว่างไทยกับต่างชาติน
1: ะ
0: แล้วที่เหลืออีก63รายกรมเขาใช้คำนี้ยังมีความเสี่ยงและก็ถูกเรียกมาสอบสวนเชิงลึกเพิ่มเติมต่อไปนะครับก็เดี๋ยวให้ทางล้ออีก63รายนะฮะที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเนี่ยเขานำเอกสารหลักฐานอะไรมาชี้แจงกับทางกรม
1: ก็เดี๋ยวจะต้องมาสรุปตัวเลขกันอีกทีนึงแหละค่ะจาก894ในสิงหาคม68เหลือ163ในสิงหาคม69 163เนี่ยที่ผ่านแน่ๆแล้วคือ100อีก63ก็ต้องตรวจสอบต่อไปตัวเลขที่บอกว่าลดลง 81% อาจจะขยับขึ้นก็ได้ถ้าใน63นี้นะคะมีที่ไม่ผ่านเกณฑ์อยู่ด้วยนะคะคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของค่าไฟกันบ้างค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการประกาศค่าไฟที่บอกว่าเดี๋ยวพอเดือนตุลาจะเริ่มดำเนินการคิดค่าไฟตามอัตราขั้นบันไดที่บอกว่า200หน่วยแรกเดี๋ยวจะคิดอัตราที่บอกว่า3บาทนะคะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีไฟบ้านที่เป็นไฟถาวรกับไฟชั่วคราวที่เป็นมิเตอร์ชั่วคราวค่ะทางกกพ.เขาก็ไม่ได้มองข้ามในจุดนี้นะคะเดินหน้ากำกับค่าไฟชั่วคราวสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรค่ะจากเดิมเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้ที่มีหลังคาเรือนจะเรียกเก็บค่าพลังงานไฟฟ้า6บาท80สตางค์ต่อหน่วยตอนนี้ปรับลดแล้วนะคะเหลือเท่าไฟบ้านโดย200หน่วยแรกไม่เกินหน่วยละ3บาทค่ะนายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยถึงการทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากบ้านอยู่อาศัยซึ่งไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหรือที่เรียกว่าไฟชั่วคราวในอัตราใหม่ค่ะที่จากเดิมเนี่ยไฟชั่วคราวจะเรียกเก็บพลังงานไฟฟ้า6บาท80สตางค์ต่อหน่วยปรับลดให้นะคะลดลงมาให้เหลือเท่ากับไฟบ้านอยู่อาศัยทั่วไปที่มีทะเบียนบ้านตามปกติซึ่งจะทำให้อัตราค่าไฟอยู่ที่200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยเริ่มใช้ตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน69เป็นต้นไปก็คือเดี๋ยวจะเรียกเก็บตุลาส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามขั้นบันไดของอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยสำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณากลุ่มมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวที่จะได้รับการปรับเปลี่ยนให้มาอยู่ในกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยอันนี้ไม่ได้ทุกหลังคาเรือนไฟชั่วคราวที่จะมาใช้ได้แบบนี้จะต้องเป็นการใช้ไฟฟ้าสำหรับการอยู่อาศัยและมีประวัติการชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนค่ะ
0: ท่านผู้ชมเรื่องของดีลเจรจาภาษีกับทางสหรัฐเนี่ยนะครับท่านผู้ชมทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็อัปเดต

0: คือวันก่อนเนี่ยมันมีข่าวนี้แล้วก็มีภาพที่ทางคุณสุภจีเนี่ยนะฮะไปถ่ายรูปกับผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อ1กันยายนที่ผ่านมาที่วอชิงตันดีซีอ้าวทีมงานขอภาพนี้ขึ้นมาได้เลยเนี่ยฮะมันมีภาพนี้ออกมาแล้วก็เลยแล้วมันมีบางสำนักข่าวที่พาดหัวว่าปิดดีลเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์โดยโฆษกกระทรวงพาณิชย์นะฮะคุณกรณิตโดนจุ้ยก็ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ที่บอกว่าไอ้ปิดดีลกันได้แล้วหรือเปล่าเรื่องของภาษีกับสหรัฐเนี่ยนะฮะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงตามข้อมูลเนี่ยเป็นเพียงความคืบหน้าที่ก้าวหน้าอย่างมากและเป็นสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้นะครับและเป็นอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ซึ่งจากการหารือของคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อ1กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่สหรัฐเนาะก็มีข้อสรุปในความตกลงร่วมกันพร้อมเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับโดยอัตราภาษีที่จะมีผลกับไทยจึงยังต้องรอความชัดเจนของฝ่ายสหรัฐก่อนหลังจากกระบวนการไต่สวนภายใต้มาตรา301เนี่ยกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างก็ยืนยันนะฮะว่าฝ่ายไทยจะผลักดันการหารือให้ได้ข้อยุติโดยเร็วและให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมแล้วก็สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้นะครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาอัปเดตเหตุถนนทรุดที่บริเวณหน้าบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่กันค่ะ

0: ไม่มีใครเปรียบเทียบเท่าเสีย
1: เราจะมาโห่ร้องให้กึกก้องด้วยความภูมิใจเราจะ

0: เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
1: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รองก้าวกระหลัดสเทียนโพปะทะเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596
2: กับเรื่องราวดีๆที่สนุกและได้สาระแฝงด้วยข้อคิดจากพระวจนะคำกับความรักที่อัศจรรย์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ากับรายการอัศจรรย์แห่งรัก The Wonders of Love ทุกวันพุธเช้าตรู่เวลา 5:00 ถึง 5:30 แล้วพบกันนะคะ
3: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้

0: และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: มารับชมข่าวเด่นเช้านี้กันต่อค่ะคุณผู้ชมไปอัปเดตนะคะเหตุที่ถนนสุดตัวที่หน้าบริษัทบูรอดบริวเวอรี่กันหน่อยอันนี้อยู่ที่ถนนสามเสนนะคะล่าสุดทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงไปตรวจสอบที่พื้นที่แล้วนะคะโดยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปติดตามเหตุถนนสุดตัวลึก20เซนติเมตรที่บริเวณถนนสามเสนหน้าบริษัทบูรอดบริวเวอรี่จำกัดสาเหตุเบื้องต้นค่ะพบว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแนวโครงการวางท่อประปาใหม่ของการประปานครหลวงโดยจุดเกิดเหตุแต่เดิมเนี่ยจุดนี้เป็นบ่อพักที่เคยตอกแผ่นเหล็กที่เป็นแผ่นตอกเสาเข็มเอาไว้ทีนี้มันขวางแนวรถไฟฟ้าเขาก็เลยย้ายบ่อใหม่ค่ะแล้วก็คาดว่าพอย้ายบ่อใหม่ไอ้บ่อเก่าตรงเนี้ยที่ถนนสุดอ่ะเขาคาดว่าการฝังกลบบ่อเดิมบดอัดดินไม่แน่นหนาพอค่ะก็เลยทำให้เกิดการทรุดตัวซึ่งบริษัทผู้รับจ้างและการประปานครหลวงก็ทำการซ่อมแล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วนะคะก็กลบอัดลงไปค่ะแบบนี้แล้วก็ซ่อมแซมคืนผิวทางเพื่อเร่งเปิดการจราจรให้ประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดทางนี้ตามที่การประปานครหลวงเข้าพื้นที่ตรวจสอบเหตุถนนทรุดตัวดังกล่าวนี้เบื้องต้นนะคะไม่พบการแตกรั่วของท่อประปาในบริเวณดังกล่าวพบเพียงน้ำขังของท่อประปาในบริเวณนี้คาดว่าเป็นน้ำฝนหรือว่าน้ำใต้ดินไม่มีการเคลื่อนไหวและตรวจไม่พบคลอรีนจึงเป็นการยุบตัวจากสาเหตุอื่นซึ่งจากนี้จะตรวจสอบความหนาแน่นและความแข็งแรงของสภาพพื้นที่เพื่อคือสภาพผิวการจราจรให้เป็นไปตามหลักการและมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมอันนี้ในช่วงหัวค่ำก็ลงไปดูแต่ว่าอัปเดตล่าสุดก็คือตอน5ทุ่ม23นาทีทางสำนักงานเขตดุสิตนะคะก็แจ้งความคืบหน้าค่ะถึงการดำเนินงานการแก้ไขกรณีที่ผิวถนนทรุดตัวบอกว่าบริษัทผู้รับจ้างดำเนินการเทคอนกรีตปิดผิวถนนบริเวณที่เกิดการทรุดตัวทั่วพื้นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งบริษัทผู้รับจ้างแจ้งว่าคอนกรีตต้องใช้ระยะเวลาในการเซตตัวประมาณ5ชั่วโมงล่าสุดการปรับสภาพพื้นที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วพร้อมคืนสภาพการจราจรใช้งานได้ตามปกติแล้วค่ะอันนี้อัปเดต5ทุ่มครึ่งถ้านับการเซตตัว5ชั่วโมงนะคะราวๆสักประมาณตี5ก็ถือว่าใช้การจราจรตรงเส้นนี้ได้ตามปกติแล้วค่ะ
2: ก็สรุปแล้วสาเหตุมาจากเคลื่อนย้ายบ่อเนา
1: ะ
2: บ่อที่อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ฝังกลบบ่อเดิมเนี่ยอัดดินไม่แน่นหนาพอมันก็เลยทำให้เกิดการทรุดตัวตอนนี้ก็แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมการทำลายยาเสพติดแม่เราจะเห็นนะจับแต่ละล็อตเนี่ยเป็นหลักล้านเม็ดเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบเผาทำลายกันหน่อยเพราะว่าของกลางเยอะเหลือเกินนะครับโดยนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรและนายอำนาจเหล่ากอทีรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องและปราบปรามยาเสพติดพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมในพิธีทำลายของกลางสารเคมีผลิตสารตั้งต้นยาเสพติดและสารเคมีอันตรายที่ถูกยึดเป็นของแผ่นดินเนี่ยนะฮะที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูสมุทรปราการก็เป็นของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้วการเผาก็เป็นไปตามหลักวิชาการนะครับตัดโอกาสไม่ให้สารเคมีเนี่ยกลับเข้าสู่วงจรการผลิตยาเสพติดอีกครั้งนึงท่านผู้ชมฮะที่เผาไว้เนี่ยนะมีสารเบนซินไซยาไนด์120ถังน้ำหนัก 24,000 กิโลกรัมด่านศุลกากรแม่สอดตรวจยึดจากกรณีนำผ่านแดนไปยังเมียนมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับและสารเบนซีนจำนวน236ถัง236ถังนะฮะน้ำหนักเนี่ย 44,000 กิโลกรัมโรปริมาตรสารเคมีที่ทำลายในครั้งเนี้ยกว่า68ตันอันนี้คือสารตั้งต้นเลย
1: ครับ
2: ไม่ได้ถูกนำเข้ามาในประเทศแต่ขนจากประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
1: ค่ะ
2: นะฮะซึ่งพวกสารเคมีพวกเนี้ยมันคือสารสำคัญเลยที่จะเอาไปตั้งต้นผลิตพวกยาเสพติดเนี่ยแหละฮะท่านผู้ชมฮะเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นการสกัดกั้นของเจ้าหน้าที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนแม่สอดตรงนั้นเป็นพื้นที่เฝ้าระวังอยู่ละการนำผ่านสินค้าที่อาจจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตยาเสพติดดูฮะเป็นถังๆเพียบเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะโอกาสนี้กรมศุลกากรฮะโดยด่านศุลกากร

0: ตอนแม่สอดยังจัดพิธีส่งมอบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียม Starlink ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้วอันนี้ส่งให้กับสำนักงานปปส.และกรมข่าวฐานบกนะครับนำไปใช้สนับสนุนภารกิจของทางราชการเลยก
1: ็
0: ถือว่าเป็นการบริหารของกลางให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐต่อไปนะครับ
1: นอกจากในเรื่องของยาเสพติดแล้วนะคะสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆก็ปราบปรามกันอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดเองกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชส่วนที่กำลังตำรวจทางหลวงนะคะไปสกัดจับรถเทรลเลอร์2คันค่ะ2คันนี้เนี่ยลักลอบขนไม้ประดู่ท่อนกว่า100ท่อนกลางถนนเชียงรายเลยค่ะมีการเร่งขยายผลล่าตัวนายทุนใหญ่เบื้องหลังด้วยนะคะเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าปราบปรามขบวนการลักลอบตัดไม้และค้าไม้ข้ามชาติอย่างจริงจังค่ะโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนขยายผลจากการตรวจค้นโกดังในหมู่บ้านโป่งหึ้งจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่2ของเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งพบการตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตและพบไม้ท่อนจำนวนมากค่ะแต่พบว่าบางส่วนมีการเคลื่อนย้ายออกไปก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจค้นเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งตรวจสอบจนพบไม้ประดู่ถูกลำเลียงออกจากโกดังแห่งหนึ่งในอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายโดยใช้รถเทรลเลอร์2คันจึงประสานตำรวจทางหลวงเข้าสกัดบนถนนสาย1020ตำบลดอยลานอำเภอเมืองเชียงรายรถคันแรกค่ะบรรทุกไม้ประดู่ท่อน47ท่อนเนี่ยใหญ่แบบนี้เลยรถคันที่2จำนวน62ท่อนรวมแล้วก็คือ109ท่อนผู้ขับขี่ทั้ง2คนไม่สามารถแสดงเอกสารแหล่งที่มาของไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายได้นะคะแน่นอนค่ะเจ้าหน้าที่จึงยึดอายัดไม้ประดู่และรถเทรลเลอร์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมจะเร่งตรวจสอบเส้นทางการขนส่งเส้นทางการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลไปถึงนายทุนและผู้บงการเบื้องหลังต่อไปค่ะ
0: ครับโอ้โหนี่มาเป็นท่อนๆเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะมาดูกระทรวงวัฒนธรรมบ้างครับท่านผู้ชมล่าสุดประกาศผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปี68เนี่ยรวมแล้ว12คนนะครับโดยคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเนี่ยเปิดเผยผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติอันนี้เป็นประจำปี68นะครับโดยได้คัดเลือกบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาตินะครับเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขามีทัศนศิลป์วรรณศิลป์และศิลปะการแสดงมีทั้งหมด12คนนะครับแยกแต่ละสาขาเลยนะฮะท่านผู้ชมสาขาทัศนศิลป์เนี่ยมี4คนนะฮะคุณพีรพงษ์ดวงแก้วสาขาประติมากรรมคุณชัยโรจน์มหาดำรงกุลสาขาภาพถ่ายคุณพรธรรมธรรมวิมลนะฮะสาขาภูมิสถาปัตยกรรมผู้ถวายงานพระเมรุมาตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับและอีกท่านหนึ่งนะคุณวีรธรรมตระกูลเงินไทยเป็นสาขาการออกแบบประณีตศิลป์นะครับต่อมาฮะสาขาวรรณศิลป์มี2ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปทุมสูตรและอีกท่านหนึ่งคือคุณไมตรีลิมปิชาตินะครับและสาขาศิลปะการแสดงมี6ท่านนะครับคุณสมศักดิ์ทัตติสาขานาฏศิลป์ไทโขนคุณตรึกปลอดฤทธิ์สาขาลิเกป่านะครับคุณอังคนางสิริมณีสาขาหมอลำลำเพลินคุณวิชัยปุญญยันนะฮะสาขาดนตรีไทยสากลคุณณัฐยนตรักในสาขาดนตรีสากลและศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักในสาขาภาพยนตร์และละครนะครับก็จะเริ่มโครงการเมื่อปี2528นะฮะท่านผู้ชมสำหรับการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปี28นะจนถึงปีปัจจุบันเนี่ยปี68นะครับมีผู้ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วรวม1พระองค์และ389คนแบ่งเป็นสาขาทัศนศิลป์เนี่ย1พระองค์และ116คนและสาขาวรรณศิลป์67คนและสาขาศิลปะการแสดงอีก206คนนะครับ
1: ค่ะ1พระองค์ที่ได้รับการยกย่องทรงเป็นศิลปินแห่งชาตินะคะหรือว่าองค์สิริศิลปินก็คือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีค่ะก็ต้องแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติประจำปีล่าสุดด้วยประจำปี2568ค่ะคุณผู้ชมไปดูการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์กันหน่อยยาดมหงส์ไทยที่เราใช้ดมนอกจาก แก้วิงเวียนแล้วนะ

0: ขายังนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยมากลับมาพัฒนาชุมชนสังคมแล้วก็จัดกิจกรรมที่ดีด้วยค่ะล่าสุดนะคะทางบริษัทสมุนไพรไทยหงไทยจำกัดนำโดยคุณธีรพงษ์ระบือธรรมผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ค่ะร่วมเปิดวิสัยทัศน์ในงานประกาศรางวัลโครงการประกวดการออกแบบบอร์ดเกมประจำปี2569ภายใต้หัวข้อประเพณีและการละเล่นไทยพร้อมนำเสนอแนวคิดเกมยาดมหงไทยบอร์ดเกมซอฟต์พาวเวอร์เพื่อถ่ายทอดการนำแบรนด์ไทยยอดฮิตมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดเสวนาเจาะลึกถึงแนวคิดแล้วก็การต่อยอดยาดมหงไทยสู่รูปแบบบอร์ดเกมโดยคุณภาติยุทธใจสว่างผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรบริษัทสมุนไพรไทยหงไทยจำกัดก็มาร่วมสะท้อนมุมมองการนำภูมิปัญญาไทยมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับแบรนด์พร้อมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ในหัวข้อเกมยาดมหงไทยและวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมบอร์ดเกมและซอฟต์พาวเวอร์ไทยมุ่งยกระดับอัตลักษณ์สู่ตลาดระดับสากลซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของไทยในโอกาสนี้ค่ะคุณสุรพันธ์เจริญทรัพย์รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานมอบรางวัลในกิจกรรมนี้ด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วค่ะร่วมกับสมาคมบอร์ดเกมประเทศไทยมุ่งเน้นการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นบอร์ดเกมค่ะเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ร่วมสมัยที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่และชาวต่างชาติด้วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในระยะยาวโอ้โหปีนี้มีไม่น้อยเลยนะคะผู้เข้าแข่งขัน194ทีมค่ะคัดเลือกกันแบบโหต้องเข้มข้นแหละจาก194นะคัดมาเหลือ10ทีมสุดท้ายสำหรับผลการประกวดออกแบบบอร์ดเกมประจำปี69รางวัลชนะเลิศก็คือเกมซ่อนหาจากทีม Time to Play รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ค่ะคุณเปรตขายาวจากทีมหมาดำกับแมวสลิดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ทีม Remember T Games ตีจับราชาเนี่ยแหละค่ะบอร์ดเกมก็ทำกันแบบนี้นะเอามาแบบเป็นการเล่นไทยนะสมัยก่อนก็เล่นบอร์ดเกมกันแบบนี้แหละค่ะมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มาเข้าร่วมประกวดการแข่งขันกันซึ่งความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนที่ร่วมกันผลักดันและเปลี่ยนภาพจำของวัฒนธรรมไทยให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ยุคใหม่ที่พร้อมเติบโตและสร้างชื่อเสียงในระดับสากลค่ะ
1: วันนี้ได้มีโอกาสนะครับที่มาร่วมบอร์ดเกมนะครับของสมาคมครับก็ถือว่าเป็นสมาคมหนึ่งนะครับที่เป็นของประเทศไทยแล้วก็เป็นของคนไทยนะครับก็มันเป็นอะไรที่มีความคิดสร้างสรรค์เราก็ตั้งใจว่าวันเด็กปีนี้เราจะจัดทุกสาขาของสาขาของหงไทยนะครับแล้วก็จะมีเกมจะผลิตเกมขึ้นมาเพื่อให้น้องๆที่ได้มาเล่นเกมแล้วก็ในวันเด็กในปีนี้นะครับเราก็จะให้เด็กๆนะครับได้ทดลองเล่นแล้วก็กระจายเกมยาดมหงไทยเนี่ยให้ไปให้กับน้องๆตามโรงเรียนได้เล่นเกมในครั้งนี้นะครับก็เราก็ตั้งใจว่าน่าจะกระจายไปไม่ต่ำกว่า500ชุดครับ
2: ก็เรียกว่าเป็นนวัตกรรมนะ
0: ค่ะ
2: นะฮะเอาการเล่นแบบไทยๆนะฮะมาประยุกต์นะครับท่านผู้ชมเอามาเตือนเรื่องของฝนตกหนักกลับมาอีกระลอกนะฮะ8-13แต่ว่ารอบนี้ปัจจัยจะต่างจากในช่วงหลายสัปดาห์ก่อน
0: ค่ะ
2: เพราะว่าเดี๋ยวปลายๆของการเตือนเนี่ยนะฮะ12-13กันยายนเนี่ยมันจะมีเรื่องอากาศเย็นดันล่องฝนลงมาตอนกลางของประเทศด้วยนะครับท่านผู้ชมนะฮะกรมอุตุประกาศฉบับที่1เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก 8-11 กันยายนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจะเริ่มจากภาคอีสานก่อนส่วนภาคอื่นๆก็ได้รับผลกระทบในระยะต่อไปนะครับปัจจัยเนี่ยนะฮะมาจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นครับท่านผู้ชม 12-13 กันยายนมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนร่องที่ปกติมันจะอยู่เหนือกับอีสานถูกไหม
0: ฮะ
2: มันจะถูกดันลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวัน

0: ่ไม่มีฝนก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันหน่อยค่ะไปเที่ยวที่เชียงใหม่กันดีกว่าค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเส้นทางเชียงใหม่โชว์แอนด์เซนส์ชูเสน่ห์ไตลื้อเมืองลวงเหนือชุมชนเก่าแก่กว่า600ปีเชื่อมโยงศิลปะและการดูแลสุขภาพระดับพรีเมียมยกระดับเชียงใหม่สู่จุดหมายท่องเที่ยวเชิงคุณค่าค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเส้นทางเชียงใหม่ Soul and Sense ภายใต้เทศกาล Amazing เชียงใหม่ Green Guide Fest 2026นำเสนอเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านวัฒนธรรมอาหารศิลปะและการดูแลสุขภาพหนึ่งในจุดหมายสำคัญก็คือชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดชุมชนนี้เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า600ปีที่ยังคงรักษาภาษาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตที่สืบทอดจากบรรพบุรุษแห่ง12ปันนาชุมชนพัฒนาฐานเรียนรู้10ฐานครอบคลุมศาสนาความเชื่ออาหารงานหัตถกรรมเกษตรกรรมและวิถีชีวิตเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมควบคู่กับการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะสามารถไปสักการะวัดศรีมุงเมืองไปชมเจดีย์ม่านวิหารลื้อซึ่งจุดนี้สะท้อนเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของชุมชนพร้อมกับการเรียนรู้การทำข้าวแคบงานหัตถกรรมจากเส้นได้และถุงย่ามรวมถึงภูมิปัญญาการนวดแบบไตลื้ออีกหนึ่งกิจกรรมก็คือแอวเฮือนเยือนพญาไปเรียนรู้วิถีชีวิตและผ้าทอมือภายในเฮือนไตลื้อรวมถึงกาดมั่วครัวลื้อที่รวบรวมอาหารพื้นบ้านของชุมชนเส้นทางนี้นะคะเน้นให้เจ้าของภูมิปัญญาเป็นผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวด้วยตัวเองค่ะเพื่อให้วัฒนธรรมยังคงอยู่ในวิถีชีวิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนจากนั้นก็จะเชื่อมโยงไปสู่ประสบการณ์สู่ศิลปะร่วมสมัยที่ฟ้าล้านนาอาร์ตมิวเซียมซึ่งนำมรดกทางวัฒนธรรมมาผสมผสานกับงานศิลปะก่อนที่จะต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพผ่านกิจกรรมทำลูกประคบสมุนไพรสดการนวดผ่อนคลายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มุ่งที่จะนำต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของเชียงใหม่เหล่านี้ที่ได้พูดไปทั้งหมดทุกด้านอาหารการกินการท่องเที่ยววิถีชีวิตสุขภาพเขาต้องการที่จะมาสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีทั้งคุณค่าและมูลค่าพร้อมผลักดันเชียงใหม่จากเมืองท่องเที่ยวสำคัญสู่จุดหมายด้านวัฒนธรรมและสุขภาพที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพในระดับสากลด้วยค่ะ
1: ครับท่านผู้ชมมาเชียร์กีฬากันต่อเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจะเริ่มแข่งกันแล้ว19กันยายนนี้นะฮะก็จะมี1ชนิดกีฬาที่เป็นความหวังของคนไทยด้วยก็คือเทควันโดประเภทต่อสู้นะฮะตอนนี้มีความพร้อมอย่างไรบ้างติดตามได้จากรายการ Sport on 5ครับ

0: เทควันโดหนึ่งในกีฬาความหวังของไทยในศึกเอเชียนเกมไอจีนาโกย่าครั้งนี้นะคะจอมเตะไทยได้โควต้า10คนชิง11เหรียญทองค่ะแบ่งเป็นประเภทต่อสู้ชาย4คนหญิง4คนและภูมิเซ่2คนโดยประเภทต่อสู้นะคะจัดแข่งน้อยกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากเจ้าภาพญี่ปุ่นลดจำนวนรุ่นให้เท่ากับโอลิมปิกเกมส์พร้อมทั้งเปลี่ยนกฎกติกาไม่มีการชาเลนจ์อีกด้วยโดยจอมเตะไทยพร้อมสู้ศึกครั้งนี้นะคะฟิตเต็มร้อยหลังมีการเก็บตัวฝึกซ้อมและลงแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องแต่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของอาการบาดเจ็บซึ่งนายใหญ่ของสมาคมกีฬาเทควันโดนายพิมลศรีวิกรยอมรับนะคะว่าศึกเอเชียนเกมครั้งนี้มีเรื่องหนักใจหลายเรื่องทำให้ตั้งเป้าเบื้องต้นไว้ที่1เหรียญทองค่ะ
1: ซึ่งเราก็เสียเปรียบเพราะว่าก็แปลว่าพอเป็น4รุ่นก็คือว่ามันก็มีความห่างของแต่ละรุ่นเช่นว่าหยูบัลลังที่เคยได้เหรียญทองในเอเชียนเกมเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเขาเล่นในเวท63กิโลนะ63กิโลพอครั้งนี้เขาบอกว่า63กิโลไม่มีแล้วเขามี68มี59แล้วก็ไป68เลยทีนี้อยู่จะลงมาเล่น59กิโลมันก็ไม่ไหวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าน้ำหนักจริงเขาอาจจะ65นะเขาก็ลดลงมาเล่นที่63แต่จะบอกว่า65 66กิโลจะมาเล่นที่59เลยรีดน้ำหนักลงมาเนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเขาก็ต้องเล่นน้ำหนักเล่นในน้ำหนัก68ซึ่งก็จะเจอคนที่ตัวสูงกว่าที่เขาเล่น70แต่เขาจะลดลงมาเล่น68นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้กำชับกับเชไว้แล้วแหละนะฮะว่าคุณก็ต้อง

0: ักในเรื่องนี้แล้วก็ต้องวางแผนคือแน่นอนครับเราเบากว่าเราเตี้ยกว่าบ้างไม่ได้มากนะคืออยู่สูง192อ่ะนะฮะแม้แต่เทียบกับรุ่น68ก็ไม่ได้ว่าเตี้ยนะครับแต่อาจจะเตี้ยกว่าเล็กน้อยนะฮะก็ใช่ว่าเราจะสู้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องพยายามเต็มที่ครับแล้วก็โอกาสเราก็มีที่เราจะสร้างผลงาน
1: โดยที่ผ่านมาความหวังของทีมจอมเตะไทยนะคะอยู่ที่เทนนิสพานิพักวงพัฒนากิจดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันที่ได้อำลาทีมชาติไปแล้วทำให้ความหวังครั้งนี้ตกไปอยู่ที่ตัวเต็งอย่างอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงที่เคยฝากผลงานด้วยเหรียญทองในรุ่น63กิโลกรัมในเอเชียนเกมครั้งที่แล้วแต่หนนี้อยู่ต้องขยับขึ้นมาแข่งในรุ่น68กิโลกรัมซึ่งอาจเสียเปรียบด้านรูปร่างน้ำหนักรวมถึงพละกำลังแต่เจ้าตัวยืนยันไม่กังวลและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญกลับมาฝากคนไทยให้ได้ค่ะ
2: ตัวอยู่เองไม่กดดันตัวเองครับเพราะว่ากดดันแล้วก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อตัวอยู่เองครับยังไงอยู่ก็ต้องเต็มตัวให้ดีที่สุดนักกีฬาประเทศอื่นก็คอยแก้เกมอยู่ครับอยู่ก็เล่นเหมือนเดิมไม่ได้เพราะก่อนหน้านี้ก็แพ้มาตกรอบมาครับซึ่งตอนนี้ก็พยายามอะไรที่ทำได้ดีก็พยายามพัฒนาตัวเองครับข้อที่ตัวเองเป็นข้อเสียก็พยายามแบบไม่ให้เป็นข้อเสียในอนาคตพัฒนาตัวเองตลอด
1: โดยหลังจากนี้นะคะทัพจอมเตะไทยจะไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้นักกีฬามีสมาธิให้ได้มากที่สุดจากนั้นจะไปเก็บตัวต่อที่ประเทศญี่ปุ่นวันที่21ถึง27กันยายนนี้ก่อนเดินทางเข้าหมู่บ้านนักกีฬาพร้อมลงแข่งขันวันที่1ถึง3ตุลาคมค่ะ

0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าเกษตรเช้านี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมแล้วก็ไปดูการสร้างรายได้ของการปลูกโกโก้ที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
1: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
2: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
3: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
4: ต้นทุนมันลดจากผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
5: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
1: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
6: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570
7: จากภารกิจรับจ้างเสี่ยงตายกลับกลายเป็นการถูกหักหลังเพื่อแลกกับชีวิตเขาจึงกลายเป็นเป้าหมายที่ต้องถูกไล่ล่าต้องสู้เพื่อเอาตัวรอดและไขความจริงพบกันในภาพยนตร์แอคชั่นสงครามรับจ้างตายตอนแลกตายในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 20:30 น.ถึง 22:30 น.ทางพทม5
8: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้

0: ความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
1: เรื่องร้อน
2: เรื่องอยากรู
3: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน
4: อัคราเติมคุณค่าในทุกช่วงเวลาของคุณไข่ไก่อัครา
5: อัคาราก
6: ลับมาช่วงนี้รับชมเกษตรเช้านี้กันค่ะคุณผู้ชมพาไปที่ปราจีนบุรีค่ะไปดูเกษตรกรท่านนี้กันหน่อยนะคะพี่เกษตรกรคนนี้เขาปลูกโกโก้แล้วก็ทำผลิตภัณฑ์จากโกโก้ขายตอนนี้เนี่ยทำมา6ปีแล้วที่นี่นับว่าเป็นแหล่งปลูกโกโก้แห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวของจังหวัดปราจีนบุรีด้วยค่ะพาคุณผู้ชมไปรู้จักแหล่งผลิตช็อกโกแลตระดับประเทศกันหน่อยที่สวนปลูกโกโก้แสงจ้าฟาร์มแสงจ้าฟาร์มอยู่ที่พื้นที่ตำบลโพงามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีค่ะมีคุณมุนินรัตน์แสงจ้าหรือว่าคุณรัตน์เปิดร้านกาแฟแล้วก็รีสอร์ทบนเนื้อที่ประมาณ1ไร่เศษด้านหลังที่พักค่ะคุณรัตน์ก็จะแบ่งพื้นที่ใช้ปลูกต้นโกโก้ประมาณ200ต้นศึกษาเรื่องการปลูกโกโก้ค่ะแล้วก็ลงมือทำด้วยตอนแรกเริ่มเดิมทีเลยไปซื้อพันโกโก้จากมักครินจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอันนี้ขึ้นชื่อของเขาแล้วก็ไปซื้อพันชุมพร1จากศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรมาปลูกต้นโกโก้แล้วก็ทำผลิตภัณฑ์จากโกโก้เหล่านี้แหละค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้6ปีแล้วที่นี่เลยเป็นแหล่งปลูกโกโก้แห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวของจังหวัดปราจีนบุรีด้วยค่ะง่ายๆเลยถามว่าแล้วพี่รัฐไปศึกษายังไงคะการปลูกโกโก้แบบนี้โอ้โหทำมาได้6ปีสร้างรายได้อย่างไม่น่าเชื่อพี่รัฐบอกว่าโอ้โหก็ดูจาก Google นี่แหละสอบถามอยากรู้อะไรถามไปเลยนะเขาก็เลยได้เรียนรู้ว่าโกโก้เป็นพืชที่ชอบแสงแดดรำไรใช้เวลาปลูกสักประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วการดูแลก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเพียงแต่ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอก็จะเก็บผลได้ทุกวันนะคะหากไม่ได้ให้น้ำต้นโกโก้ก็จะออกผลปีละ2ครั้งเมื่อเก็บผลมาแล้วจะแกะเมล็ดเอามาหมักด้วยอุณหภูมิ130องศาเซลเซียสใช้เวลา1ถึง2วันพอวันที่3ค่ะหมักไปแล้วก็เอามาหมักแบบใช้ออกซิเจนอีก5ถึง7วันผ่านการหมักออกซิเจนก็นำออกมาตากแดดอีก5แดดแล้วก็ถึงนำมาคั่วแล้วกระทบเปลือกนำไปโม่บ่มช็อกโกแลตกระบวนการผลิตโกโก้ของที่นี่ได้มาตรฐานด้วยนะคะเทียบเท่ากับอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตามมาตรฐานเลยค่ะลูกค้าส่วนใหญ่นะคะเกิน 70% เป็นชาวต่างชาติอย่างเช่นชาวฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันส่วนใหญ่ก็จะมาศึกษาขบวนการการปลูกและผลิตช็อกโกแลตร้านนะคะก็เปิดบริการให้ชมสวนโกโก้ด้วยเขาเป็นคาเฟ่นะพี่เป้คุณผู้ชมมีชมสวนด้วยวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปคิดค่าบริการค่าเข้าชมและกระบวนการผลิตรวมถึงห้องทำช็อกโกแลตด้วยคนละ100บาท100บาทไม่ใช่เข้าไปดูฟรีๆได้รับช็อกโกแลตคนละ50กรัมอันนี้วันหยุดวันธรรมดาต้องจองล่วงหน้านะคะถ้าไปวันธรรมดาจะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้แต่ก็ไม่ได้ช็อกโกแลตกลับไปนะทางร้านเนี่ยก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากโกโก้อย่างอื่นด้วยอย่างเช่นบวยเคลือบช็อกโกแลตผงโกโก้ผสมแป้งกล้วยดิบพร้อมดื่มสบู่ช็อกโกแลตสบู่นี่มีแอนตี้เอจจิ้งแล้วก็ไวท์สครับด้วยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์แต่ว่ายังไม่มีเวลาไปติดตามในเพจได้นะคะที่แสงจ้าฟาร์มอันนี้เพจใน Facebook หรือว่าเว็บไซต์ www.sangja.com เป็นภาษาอังกฤษนะคะ sangcha.com หรือติดตามทาง Google ก็ได้ทุกช่องทางเลยเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะไปท่องเที่ยวน้ำตกในอำเภอประจันตคามด้วยแล้วก็สามารถเลยไปเที่ยวชมร้านที่นี่ได้ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0634461835ค่ะ
7: ครับจากโกโก้ที่ปราจีนบุรีไปต่อกันที่สวนยางในสุราษฎร์ธานีครับท่านผู้ชมมันจะมีร่องอยู่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูรายนี้กันหน่อยว่าเขาปลูกอะไรใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุดแล้วมันเกื้อหนุนกันนี่คือมะละกอที่ปลูกอยู่ตรงกลางร่องสวนยางนะครับท่านผู้ชมฮะโดยคุณสุนันท์แซ่เจียเกษตรกรชาวกาญจนบุรีสุราษฎร์ธานีนะครับก็ทำสวนยางแบบผสมผสานเนี่ยแหละครับแบ่งพื้นที่มา3ไร่ปลูกมะละกอ

0: อนแลนด์นะทั้งหมด300ต้นก็แซมอยู่ในสวนยางเลยนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอร่วมกับขี้ไก่แกลบนะให้น้ำอย่างสม่ำเสมอเลยนะครับหลังจากปลูกมาได้ 7-8 เดือนปรากฏว่ามาแล้วฮะผลผลิตเก็บขายได้ไปกว่า1ตันโอ้แล้วช่วงนี้มะละกอราคาดีมากอะฮะโอ้แล้วดูผลของแกสิ
1: ดกเลย
0: ดกมากนะฮะโลละ60บาทแกบอกโอ้โหช่วงนี้มะละกอราคาดีจริงๆนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะสร้างรายได้ให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้จากพืชหลายชนิดก็ลดความเสี่ยงให้ไปพึ่งพาราคายางอย่างเดียวนะครับสำหรับตลาดมะละกอเนี่ยก็ส่งขายตามห้างเลยนะแล้วก็ส่งไปนู่นฮะตลาด4มุมเมืองนะบางรายนี่เรียกว่ามารับจากแกแล้วส่งขายต่างประเทศก็มีนะครับหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรสุราษฎร์ธานีเนี่ยบอกว่าก็ได้ส่งเสริมนะฮะให้เกษตรกรเนี่ยมาขึ้นทะเบียนตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำนะครับก็จะได้เรียนรู้รับมือกับสภาพอากาศในเรื่องของภัยธรรมชาติศัตรูพืชนะครับที่เข้ามาในช่วงของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศด้วยนะครับให้ใช้ชีวพันธุ์กับต้นมะละกอคู่กับการใช้สารเคมีในการป้องกันโรคนะครับแล้วก็แนะนำให้เกษตรกรเนี่ยใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยถ้าทำสวนยางใช่ไหมฮะก็ปลูกพืชแซมจะได้มีรายได้ควบคู่กับสวนยางพาราด้วยนะครับ
1: ยังอยู่กันที่ภาคใต้นะคะจากการปลูกพืชผักนะคะไปดูขนมสูตรโบราณกันบ้างอันนี้คือขนมปูตูปีริงค่ะเป็นสูตรดั้งเดิมที่หาทานได้ยากแล้วนะคะตอนนี้ซึ่งขนมปูตูปีริงนี้เป็นขนมพื้นเมืองจังหวัดสตูลอีกชนิดหนึ่งที่ปัจจุบันหากินยากแล้วนะคะเพราะว่าคนทำน้อยปูรูเนี่ยหมายถึงการนึ่งปีริงก็คือจานหรือว่าถ้วยขนมปูตุปีริงหรือว่าปูติปีริงเป็นขนมที่ทางจังหวัดต้องการสืบสานค่ะแล้วก็อยากให้คงอยู่สืบทอดไปจนถึงลูกหลานด้วยคุณสุนีปลาวันเจ้าของสูตรขนมปูตุปีริงร้านร่มลำไยบอกว่าเดิมทีขนมชนิดนี้เนี่ยคุณตาก็จำมาจากประเทศอินโดนีเซียแล้วก็มาถ่ายทอดให้คุณยายสืบเนื่องมารุ่นแม่แล้วก็รุ่นตัวเองจากที่คุณแม่เสียชีวิตไปที่บ้านก็ไม่ได้ทำอีกเลยประมาณ20ปีแล้วสิ่งที่ขนมปูตูปีริงของร้านร่มลำไยได้รับความนิยมอย่างไม่เสื่อมคลายก็คือสืบสานมาจากรุ่นก่อนแบบรักษาคงเดิมไว้อย่างไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะเสน่ห์ของขนมนี้นะคะพอสุกแล้วมันก็จะมีความนุ่มชุ่มลิ้นกินแล้วไม่ติดคอมันจะจุยซี่จุยซี่นัวๆหน่อยกัดไปถูกไส้ที่เป็นน้ำตาลอ้อยยิ่งอร่อยเลยค่ะน้ำตาลเนี่ยมันจะละลายในปากซึ่งคนรุ่นใหม่จะใช้แป้งสำเร็จรูปไปทำขนมพอกินแล้วมันก็จะฝืดคอนะคล้ายขนมโก๋ทำให้ไม่ได้รับความนิยมคุณสุนีเลยบอกว่าดีใจมากแล้วก็ภูมิใจที่ได้สืบสานขนมโบราณนี้เป็นรุ่นสุดท้ายก็เลยนำมาสาธิตถ่ายทอดตามงานต่างๆคนที่เคยทานก็จะถามว่าเมื่อไหร่จะขายอีกเมื่อไหร่จะขายอีกรอทานอยู่คุณสุนีก็เลยรับทำเฉพาะตามออเดอร์เท่านั้นต้องพรีออเดอร์นะคะขนมขายชิ้นละ7บาทโอ้โหราคาไม่แพงด้วย3ชิ้น20สนใจขนมปูตูปีริงหรือว่าสนใจให้คุณสุนีไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ก็ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-737-4253ค่ะ
0: ครับท่านผู้ชมที่ตามข่าววันนี้มีรายงานว่าเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยจะเข้าหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะครับ
1: ค่ะทั้งหมดคือข่าวเด่นเช้านี้ประจำวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ครับ